0: มิตเหมือนที่อาจารย์บอกอาจารย์อยู่ในสายนะคะ
1: มาแล้วครับท่านสังกัดเบทที่2นะครับต้องทราบด้วยนะครับเราจะต่อด้วยคำถามสัปดาห์นี้เราก็สามารถจะเติมตอบคำถามสดๆได้เสมอในเบรกที่2นะครับท่านผู้ฟังครับ
0: มีคุณผู้ฟังถามว่ามันมีพฤติกรรมอะไรบ้างล่ะที่จะทำให้โรงงานไฟฟ้าตรงนี้ชำรุดบ้างอาจารย์ประจุหัวใจ
1: พฤติกรรมสำคัญที่สุดก็คือการที่ทำให้แร่ธาตุในร่างกายคุณไม่สมดุลสำคัญที่สุดเช่นถ่ายท้องเสียอย่างรุนแรงหลายจู๊ดที่หมายถึงนั่งส้วมนะแต่ละครั้งที่คุณถ่ายออกไปเป็นจู๊ดเนี่ยครับมันจะทำให้แร่ธาตุในร่างกายคุณก็เสียไปด้วยซึ่งมีผลทำให้ระดับของเกลือแร่โซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมที่โรงไฟฟ้าใช้เป็นวัตถุดิบนะครับมันก็ลดจำนวนลงแต่ไม่ถึงขั้นที่จะต้องทำให้เกิดปัญหานะแต่มันอ่อนไหวเปราะบางต่อการที่จะเกิดปัญหาต่อหัวใจได้นะครับเช่นทำให้เต้นผิดจังหวะเป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องพยายามรักษาสภาพแร่ธาตุซึ่งความจริงเราพูดถึงกันน้อยแต่มีความสำคัญในเรื่องของการทำงานของกล้ามเนื้อต่างๆทั่วร่างกายกล้ามเนื้อลำไส้กล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อของแขนขาอะไรก็ตามแต่เพราะมันเป็นตัวสำคัญในพวกแร่ธาตุเหล่านี้ครับผลในการทำงานของและสำคัญอื่นๆอีกหลายอย่างเช่นสมองเป็นตัวอย่างนะครับตอนนี้ครับเจ้าน้องตัวน้อยตัวนี้ครับแร่ธาตุซึ่งร่างกายใช้แร่ธาตุหลายสิบตัวแต่ตัวสำคัญหลักๆก็คือโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมเอาแค่พอดีโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียม4ตัวนี้เป็นตัวพระเอกเป็น4สหายที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับระบบของเกลือแร่และแร่ธาตุในร่างกายมนุษย์สำคัญมากๆขาดมากไม่ค่อยได้แต่มันส่วนใหญ่แล้วมันเอ่ยว่าโชคดีที่มันอยู่ในอาหารของเมืองไทยอาหารและผักผลไม้ในเมืองไทยเกลือแร่และแร่ธาตุสมบูรณ์แบบมากครับดินแดนสุวรรณภูมิขวานทองไทยนี่ครับในพื้นดินมีสมบูรณ์แบบครบทุกอย่างนั้นกินอาหารที่เป็นไทยๆจะได้ช่วยให้เติมพวกนี้ได้ดีมากนะครับเติมอัตโนมัติเข้าไปในร่างกายมีการปรับตัวในใจไตเราเป็นตัวที่คอยจัดระดับให้เหมาะสมไม่ให้ขาดแคลนเกินไปอะไรมากก็สกัดทิ้งทางปัสสาวะอะไรน้อยพยายามยับยั้งไว้กักไว้ในร่างกายให้มันเติมตัวข้างเต็มจะเห็นได้ว่าแร่ธาตุต่างๆจริงไม่ค่อยมีปัญหาแต่เวลาไปนอนโรงพยาบาลแต่ละครั้งนะครับพอมีอาการเจ็บป่วยมากเนี่ยคุณหมอจะเจาะหาแร่ธาตุในร่างกาย4ตัวนี้ก่อนเลยเพื่อปรับสมดุลให้คงที่ให้มันสุขภาพที่ดีขาดอะไรเติมให้เดี๋ยวนั้นเลยเติมผสมในน้ำเกลือให้ท่านเลยเข้าเส้นเลือดไปเลยเพื่อปรับระดับเกลือแร่และธาตุไม่ให้ต่ำไม่ให้ผิดปกติการรักษาระบบอื่นจะได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะเมื่อคนไข้เป็นโรคหัวใจโรคสมองโรคปอดเนี่ยหมอทุกคนที่รักษาโรคเหล่านี้จะปรับสมดุลแก่เกลือแร่และธาตุท่านไม่รู้ตัวหรอกครับเพราะคุณหมอสั่งเจาะเลือดเข็มจิ๊กเดียวนะครับเจาะหาได้หลายตัวแล้วก็แก้ไขให้โดยที่ท่านไม่รู้ว่าผสมอยู่ในน้ำเกลือที่ท่านได้นึกในใจว่าทำไมให้น้ำเกลือว่าก็เพราะคุณหมอต้องการจะให้เกลือแร่และธาตุท่านปรับสมดุลคืนกับสภาพนั่นเองนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลหัวใจของเราให้ดีนะอาหารหลักห้ามุ่ยที่อาจารย์บอกแม้กระทั่ง3อที่เราคุ้นหูกันเป็นประจำนะคะคุณผู้ฟัง
1: ที่หลายครั้งที่ผมพยายามตอบว่าไม่ต้องกินก็ได้ครับเวลาคุณท่านวางถามมาว่าจะกินไอ้นั่นผสมหรือเปล่านี่ผมบอกไม่ต้องกินก็ได้เพราะว่ามันมีในอาหารครบ5หมู่ของเมืองไทยอยู่แล้วไงแต่ถ้าท่านไปเกิดบนแผ่นดินอื่นนะอันนี้ผมไม่ได้กล่าวประเทศใดนะครับบางประเทศเด็กท่านเห็นว่าเขาปลูกอะไรไม่ได้เลยนะเพราะพื้นดินที่เขาตั้งอยู่ภูมิศาสตร์ของประเทศเขานั้นมันอยู่บนดินแดนที่เคยเป็นลาวาเป็นภูเขาไฟเก่าอะไรเงี้ยนะครับพื้นดินไม่เหมือนพื้นดินไทยหรอกท่านฟังในเมืองไทยนี่ครับดินที่ทุกเม็ดที่ปุยยัตยาเราทำไร่ทำนาเลี้ยงเรามาเนี่ยครับมันประกอบด้วยดินที่มันสมบูรณ์แบบมากนะในเนื้อดินอันนี้ผมพูดถึงเพราะไปคุยกับเพื่อนๆที่เรียนที่มาในเกษตรศาสตร์ที่บางเขนเนี่ย
0: ดินบ้านเราปลูกอะไรก็ขึ้นนะจ๊ะ
1: ใช่ครับมันสมบูรณ์มากจริงมันดินที่มันถูกพัฒนาแล้วถ้าเป็นดินชายฝั่งทะเลครับท่านฟังเมืองไทยถูกล้อมด้วยทะเลนะครับท่านฟังตั้งแต่เพชรบุรีลงไปเนี่ยด้านขวาเนี่ยทะเลทั้งนั้นนะสองด้านเลยนะประเทศไหนจะมีขนาดนี้นะครับแล้วดินก็เลยถูกพัฒนาการมาดีมากแล้วก็ปรับตัว จนกระทั่งสมบูรณ์แบบรวมแล้วทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เป็นดินสมบูรณ์ทั้งแผ่นดินต้องขอบคุณปุญญาตยายเราที่เลือกสรรเอาดินแดนนี้ไว้ให้เราอยู่กันนะท่านฟัดต้องช่วยกันดูแลรักษาเหล่านี้ให้ดีถนอมประเทศให้ดีเพราะว่าแล้วลูกหลานที่เติบโตมาต่อไปในอนาคตต้องช่วยกันดูแลประเทศของเราให้สมบูรณ์แบบด้วยนะครับ
0: นะคะมีคุณผู้ฟังที่โกเมศนะคะก็บอกว่าลิ่มเลือดเลือดดำหลุดมุดตันเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีใดบ้างครับอาจารย
1: ์โอ้หลายกรณีเลยนะครับอันนี้เป็นเหตุจากการที่มีการไหลของเลือดตัวเนี้ยไม่ไหลเวียนตามเวลาที่เหมาะสมเลือดไหลช้าลงจากภาวะอะไรก็ตามแต่เช่นหัวใจผิดปกติไประบบปอดไม่ค่อยดีหรือระบบเส้นเลือดมีการอุดตันจากพวกคอเลสเตอรอลบ้างอะไรพวกนี้ครับพอเลือดไหลเวียนไม่สมบูรณ์แบบมันไหลช้าลงเลือดก็จะมีการจับตัวมันเล่นริมเลือดได้ง่ายหรือบางครั้งมีการอุดตันตีบตันลงนะครับเลือดก็ไหลช้าลงด้วยระบบตรงนี้ครับเกิดจากหลายโรคที่ท่านจะอาจจะนึกไม่ถึงแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ระบบไหลเวียนโลหิตมันไม่สมบูรณ์แบบไม่ไหลตามโฟลว์ตามปกติ72ครั้งต่อนาทีไปเป็นปกติมันจะไหลช้าลงเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งถ้าร่างกายไม่แข็งแรงไม่ใช่นักกีฬาเนี่ยก็จะเกิดปัญหาที่พูดถึงจับตัวลิ่มเลือดหรือแม้กระทั่งมีการอักเสบของหลอดเลือดตัวเองเช่นหลอดเลือดที่น่องกล้ามเนื้อน่องคุณมีการอักเสบนะครับกล้ามเนื้อน่องอักเสบก็จะบีบตัวปั๊มเลือดคืนกลับหัวใจได้ช้าลงเลือดไหลเวียนช้าที่เรียกว่า CVT เป็นโรคเฉพาะนะครับนั่งเครื่องบินไปนาน 7-8 ชั่วโมงแล้วไม่ได้ค่อยกระดิก
0: ขาบวม
1: ขาบวมนั่นแหละครับนั่นก็คือเรื่องที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ที่คือน่องคุณไม่อักเสบมันไม่ช่วยปั๊มเลือดคืนกลับนะครับการน่องเป็นเหมือนลูกน้องหัวใจลูกที่2นะคอยช่วยปั๊มเลือดเสริมคืนกลับไปให้เข้าสู่หัวใจได้ง่ายขึ้นเพราะมันอยู่ที่เท้าไงมันไหลคืนส่วนกลับยากขึ้นก็ต้องช่วยปั๊มคืนกลับนะครับอันนี้พอดีความเข้าใจลึกซึ้งในการเรียนนี่ครับผมจะบอกว่าเวลาเรียนแพทย์เนี่ยครับอาจารย์สอนแบบลึกซึ้งมากนะทั้งตัวคุณนี่มีเรื่องต้องเรียนเยอะขนาดต้องไปเรียนในอาจารย์ใหญ่ทีเดียวที่เห็นว่าผิดแท้แล้วโครงสร้างจริงมันเป็นยังไงบ้างพื้นฐานนะครับเรียนในคนจริงๆที่เรียกว่าอาจารย์ใหญ่กราบไหว้เลยนะครับทำให้เราจำได้ตลอดผมจำแม่นมากไม่เคยลืมถึงปัจจุบันนี้นะครับทุกอย่างที่เห็นตอนนี้เป็นตัวอย่างทำให้เราอธิบายได้ว่าทำไมถึงขาดยาธาตุเกลือแร่ทำไมต้องการใช้จากอาหารทั่วไปทำไมถึงไม่เชียร์ให้กินบำรุงอะไรเฉพาะเพราะมันไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่มันต้องการขาดหลายตัวร่วมกันนะคุณต้องได้จากอาหารห้าหมู่ต่างหากที่จะค่อยกระจายในร่างกายคุณให้สมดุลครับเมื่อคุณเกิดผิดจังหวะเสียสมดุลขึ้นมาเข้านอนโรงพยาบาลในโรคไข้เจ็บหลายโรคหมอก็คอยช่วยแก้คุณก่อนแล้วแต่คุณไม่รู้ตัวแก้โดยผ่านทางสายน้ำเกลือให้คุณผสมอยู่ในน้ำเกลือนั่นเองนะครับ
0: นะคะมีคุณชัยยศค่ะบอกว่าคุณหมอเคยแนะนำให้กินข้าวกล้องก็กินข้าวกล้องมานานไป20ปีบางครั้งก็ผสมข้าวไลฟ์เบอร์รี่เข้าไปปัจจุบันกินข้าวขาวมันก็ไม่ค่อยอร่อยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยได้รับข้อมูลมาว่าผู้สูงวัยไม่ควรกินข้าวกล้องแล้วข้าวไลฟ์เบอร์รี่ข้อมูลนี้เชื่อถือได้ไหมครับอาจารย
1: ์ไม่ได้หรอกครับแต่ผมเชียร์นะเพราะผมเข้าสู่วัยสูงอายุมากขึ้นนะครับกินเพื่อให้ลูกหลานกินด้วยสิครับคุณเป็นปู่ย่าตายายเขาเป็นพ่อแม่เขาอะคุณไม่สอนลูกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชียร์ให้ลูกได้เห็นตัวอย่างด้วยโดยการคุณต้องยอมลดตัวเองไปลงผสมสักครึ่งหนึ่งข้าวขาวกับข้าวขาวสมมติว่าข้าวหอมมะลิสักครึ่งหนึ่งข้าวกล้อง
0: สักโชไลเบอร์รี่ไปสักหน่อยผสมให้หน่อย
1: ให้ลูกกินได้ด้วยเท่ากับเวลาที่คุณกินข้าวซ้อมมือเนี่ยถ้าเกิดประโยชน์สมบูรณ์ในครอบครัวที่เรารักสุดหัวใจของเราเนี่ยครับให้ลูกเราเรียนรู้ด้วยเพราะถ้าคุณแยกมากินคนเดียวนะอย่างที่ผมทำมาก่อนนู้นนะครับลูกเขาไม่กินด้วยผมตั้งนึกแล้วก็ไอ้สองคนเนี่ยลูกสาวลูกชายสองคนเนี่ยเรารักเราสุดหัวใจจะให้เขารับรู้ได้ยังไงวะมีคำพูดคนหนึ่งขึ้นมาอาจารย์หมอว่าพ่อแม่เป็นตัวอย่างสำคัญของลูกโอ้โหมันสะดุดใจผมมากนะนาทีนั้นเลยครับผมก็มาคุยกับภรรยาว่าถ้าเราหุงข้าวแบบผสมครึ่งๆดีกว่าเพราะพ่อเองก็กินได้ครึ่งนึงก็พอดีแล้วสุขภาพเราเมื่อแก่ขึ้นแล้วแต่ถ้ามันแผ่ให้ลูกยอมตัก ไปคดไปกินข้าวบ้างสักมื้อหนึ่งหรือสองมื้อต่อวันอะไรก็ตาม

0: แต่นะเขาจะได้ประโยชน์ด้วยและเป็นผลจริงครับขนาดนี้ลูกสาวลูกชายผมก็ยอมกินไอ้ที่ผสมครึ่งๆในการหุงเนี่ยท่านประหยัดอย่าหาว่าเปลี่ยนใจนะผมไม่ได้ว่ากินข้าวกล้องไม่ดีมันดีแน่ๆแต่ถ้าเราจะยอมให้ลูกสาวลูกชายเขารับรู้ด้วยเพื่อสอนเขาให้เขายอมรับว่ากินข้าวกล้องได้ด้วยเนี่ยเด็กสมัยใหม่มันไม่กินตามห้างไงถ้าขาข้าวขาวดีสุดเต่าด้วยใช่ไหมคะข้าวขาวดีสุดนะครับแต่ถ้ากินข้าวกล้องผสมด้วยเนี่ยพ่อแม่ต้องยอมเป็นตัวอย่างให้เห็นยอมลดลงผสมครึ่งๆระหว่างข้าวกล้องครึ่งหนึ่งข้าวขาวครึ่งหนึ่งเนี่ยให้ลูกยอมตักข้าวในหม้อไปกินด้วยถ้าเขากินสักพักเขาจะรู้ดีว่ามันขับถ่ายดีขึ้นสุขภาพของการขับถ่ายเขาดีขึ้นทุกอย่างอะไรเงี้ยเขาก็จะยอมกินเป็นนิสัยจนปัจจุบันนี้เราสร้างนิสัยในครอบครัวเราได้แล้วครับว่าเอาพอดีพ่อแม่ยอมลดลงไปผสมครึ่งๆถ้าลูกก็กินข้าวขาวก็อัพขึ้นมาเป็นกินข้าวผสมครึ่งๆได้ทั้งพ่อแม่ทั้งลูกๆทุกคนในครอบครัวจะกินข้าวที่ผสมข้าวอ้อมข้าวซอบมือได้ทั้งคู่นะครับเป็นผลดีทั้งคนสองวัยเลยนะครับถ้าเราเข้าใจนะครับผมอธิบายว่ากินดีแน่นอนถ้าเรากินคนเดียวแต่ถ้าเรามองเห็นภาพคนที่เรารักลูกสาวลูกชายด้วยลองลดผสมครึ่งๆดูสิเขาจะตักไปกินหรือเปล่าอีกสักพักนึงก็จะลองย้ำๆดูแล้วก็จะกินได้จริงๆด้วยนะครับแต่คุณยังฝืนกินอยู่คนเดียวเอาข้าวกล่องเดียวนะครับลูกก็ไม่ยอมกินด้วยไงเราก็เสียดายเออชีวิตเราก็แก่ลงไปเรื่อยๆแล้วลูกจะเรียนรู้ได้ยังไงว่าจะต้องกินข้าวซ้อมมือเมื่อไหร่กันแน
1: ่นะคะก็กินไปทั้งครอบครัวกินไปฝึกไปพร้อมๆกันเนาะอาจารย์เริ่มจากการผสมก่อนผสมให้กิน
0: พอค่อยปรับไปแล้วพอทุกคนคุ้นชินแล้วเนี่ยจากนั้นใครก็เลือกกันเองนะครับตัวใครก็ตัวใครแล้วคราวนี้จะเอาแค่ไหนก็สัดส่วนแค่ไหนก็ว่ากันไปเนื้อตั้งครอบครัวแล้วก็ว่ากันไปแต่ละครอบครัวแต่เมื่อไหร่ที่อยู่ครอบครัวเราก็กินคล้ายๆกันพ่อแม่ลูกไปแต่ประโยชน์ทั้งลูกเพิ่มขึ้นมาทั้งพ่อแม่ยอมลดลงนิดนึงก็โอเคอยู่นะครับท่านสัง
1: อาจารย์คะขออนุญาตถามคำถามนี้คุณอ้วนคุณผอมเนี่ยหัวใจทำงานเหมือนกันไหม
0: เหมือนกันแต่ว่าโหลดต่างกันครับท่านสังคนอ้วนเนี่ยครับมันเป็นการโหลดหัวใจอย่างนักหนาใจร้ายแต่หัวใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าหัวใจปั๊บแต่ละข้างมันต้องจ่ายไปให้ทั่วร่างกายคุณนะถ้าคุณน้ำหนัก90หรือ100กิโลเนี้ยหัวใจต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นแค่ไหนเมื่อเทียบกับคนที่เขาน้ำหนักแค่40 50 60กิโลมันต่างกันหลายเท่าดังการที่คุณบอกว่าคนที่อ้วนแล้วปล่อยให้ร่างกายเยอะเกินไปเนี่ยใจร้ายแต่หัวใจเพราะเนี่ยเรื่องจริงครับไปเป็นโหลดหัวใจในการต้องปั๊มเลยไปเลี้ยงให้ทั่วทุกเซลล์เพราะเซลล์เนี่ยไม่ได้เลือดเลยจะดำครับจะดำแล้วก็ตายไปเรื่อยไปพอหัวใจถึงไม่ยอมครับต้องปั๊มสู้สุดฤทธิ์ปั๊มแรงขึ้นอ้วนขึ้นก็ปั๊มแรงขึ้นอีกหัวใจทำงานแบบนี้ครับเป็นสิ่งที่พวกแพทย์ปัจจุบันนี้เขาก็ไม่ค่อยยอมกันนะก็พยายามหาทางลดน้ำหนักคนไข้ลงให้ได้เพื่อจะลดโหลดหัวใจด้วยเหมือนกันต้องรักษาโรคหัวใจตอนแก่ๆให้มันไข้อีกนะครับอันนี้ก็สิ่งที่ผมคิดว่าทำการลดน้ำหนักลงนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะลดเป็นธรรมชาติก็ได้3ออ่างไงครับอาหารออกกำลังกายแล้วก็อารมณ์นะครับ
1: นะคะมาที่ลุงด้วงค่ะสงสัยเรื่องของการผ่าเข่าผ่าเข่าสองข้างพร้อมกันหมอก็ทำทันเหรอครับอาจารย์ผมก็กลัวฟื้นก่อนผ่าเสร็จครับ
0: ไม่ฟื้นหรอกครับแหมทีมผ่าตัดของเข่าเลยครับเราใช้หมอ4คนซ้าย2ขวา2แต่ที่หัวท่านนะครับศีรษะท่านเนี่ยมีหมอตมยาอีก2คนหมอคนหนึ่งพยาบาลตมยาคนหนึ่งคอยช่วยจัดการหลับของคุณนะครับให้พอดีกับหมอเขาอะพอหมอใกล้ๆจะเสร็จเต็มทีตอนเย็บผิวหนังอีก20นาทีเสร็จแล้วครับอาจารย์นี่เขาสื่อขานกันผมสื่อสารกับหมอตมยาด้วยการพูดแบบนี้ครับอีก10นาทีเสร็จนะครับอาจารย์ครับหมอตมยาก็จะรู้เลยจะเริ่มลดยาลดโดสยาดมลงให้เขาตื่นขึ้นตื่นขึ้นตื่นขึ้นผมเย็บแผลเข็มสุดท้ายเสร็จคนไข้ก็จะหมดฤทธิ์ยานั้นพอดีนี่คือหลักการที่เราใช้ประสานงานกันระหว่างหมอผ่าตัดกับหมอดมยาสรุปนะครับคุณผ่าตัด1ครั้งคุณใช้หมอ5คนนะถึงคุณทราบหรือเปล่าครับในห้องผ่าตัดห้องแต่ละห้องนั้นใช้หมอ5คนพยาบาลอีก4คนรวมแล้วเป็น9คนห้องผ่าตัดห้องนึงผ่าตัดคนไข้คนนึง ใช้หมอ5พยาบาล4นะครับทั้งทีมดู9คนนะครับจะดมยาสลบแล้วก็ผ่าตัดคุณให้จบเสร็จแล้วก็จัดการดูแลทุกอย่างจนเข้าถึง ICU ส่งไปให้ดูแลต่อไปฟื้นตัวขึ้นกลับไปนอนที่ห้องพักท่านทั้งหมดทั้งหลายนี่คือทำงานเป็นทีมครับท่านฟังครับประสานงานกันอย่างดีนั้นอย่าระแวงนะก็ลุงร่วงต้องเป็นห่วงนะครับท่านจะลุงร่วงจะรับยาสลบเฉพาะที่จำเป็นนั้นเมื่อหมอยังตรงลงมีดอยู่เมื่อไหร่จะจบคุณหมอตรวจยาสลบก็จะลดยาลงทีละนิดลดโดสลงลดลงจนกระทั่งฟื้นพร้อมกันหมอผ่าตัดก็จบไปนั่งกินน้ำเพราะว่าทำสองข้างก็แค่มากกว่าสองสามชั่วโมงหมูครับไม่เห็นลำบากอะไรเลยคุณลุงนะครับเข่าแต่ละข้างก็ทำแค่ชั่วโมงกว่าก็เสร็จแล้ว
1: ค่ะคุณลุงสบายใจได้นะหมอเขาทำงานประสานความร่วมมือกันเนาะไม่ต้องกลัวฟื้นก่อนผ่าเสร็จนะคะนะคะมีคุณพิทยาค่ะอาจารย์อายุ47ปีหนัก75สูง170ทีนี้วิดพื้นแล้วเจ็บหัวไหล่ข้างขวาด้านหน้าขวาทีนี้มันเป็นมาสัก2เดือนแล้วครับอาจารย์มันเกี่ยวกับการออกกำลังกายมากเกินไปหรือเปล่าครับ
0: อาจจะเกี่ยวกับน้ำหนักตัวของพี่คนนี้เขาอาจจะมากกว่าที่กล้ามเนื้อหัวไหล่จะรับได้นะมันยังพัฒนาการไม่ถึงจุดนี้วิดพื้นมี2วิธีครับท่านฟังคนที่หนุ่มสาวเลยนะในวิดตาสบายของหนูเลยนะครับจะวิดกับพื้นวิดท่านั้นท่านี้เอียงซ้ายวิดแขนเดียวก็ได้อะไรเงี้ยถ้าจะทำกันพิสดารกันไปท่านสุขสนานด้วยแต่คนอายุมากขึ้นเมื่อเข้าสู่50ปีแล้วนะครับถ้ากล้ามเนื้อท่านไม่แข็งแรงและน้ำหนักตัวเยอะเกินไปเนี่ยวิดกำแพงก่อนสิครับที่กำแพงคือยืนใกล้ๆกำแพงนะคร
1: ับอ๋อยืน
0: แล้วเอามือดันกำแพงแทนก่อนพอมันแข็งแรงขึ้นอีก3สัปดาห์ผ่านไป4สัปดาห์ผ่านไปค่อยวิดกับพื้นจริงๆ 3-4 สัปดาห์ผ่านไปก่อนนะกล้ามเนื้อหัวไหล่จะพัฒนาการขึ้นจนถึงรับน้ำหนักที่วิดกับพื้นจริงๆได้นอนราบกับพื้นบ้านแล้วก็วิดพื้นถ้าคุณจะไม่เจ็บปวดเลยถ้าขณะนี้กำลังเจ็บอยู่นะครับคืนกลับไปวิดกำแพงสิครับอีกสัก2สัปดาห์มันหายอักเสบแล้วก็กลับไปวิดพื้นใหม่นะครับ จะดีกว่าต้องยอมปรับลดปรับเพิ่มร่างกายเราเข้ากับโรคภัยไข้เจ็บที่มันเติมมันเสริมมาอัดเรามันดีขึ้นแล้วก็กลับไปคืนสภาพเดิมรู้หลายวิธีเพื่อปรับทั้งวิดกำแพงวิดพื้นตั้งแต่ภาพที่กำแพงไหมครับ
1: เห็นภาพอาจารย์เราก็เคยทำอาจารย์เคยทำ
0: ครับเด็กผู้หญิงวิดกำแพงเลยครับไม่ต้องวิดพื้นหรอกครับเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยเหมาะกับสรีระร่างกายน้องผู้หญิงแล้วนะวิดพื้นนะเหมาะแต่เด็กผู้ชายก้าวร้าวอัดให้เต็มที่เอามันเป็นหลักเนี่ยผู้ชายก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็ทำไปเถอะครับตามสะดวกพี่เพราะว่าการเนื้อผู้ชายมันแข็งแรงกว่าเยอะเมื่อเทียบกับการเนื้อผู้หญิงนะครับท่านฟัง
1: นะคะคุณผู้ฟังอายุ47ปีเป็นผู้หญิงค่ะน้ำหนัก65สูง170คือมีอาชีพเป็นแม่บ้านนะคะอาจารย์ช่วงนี้ทำอะไรก็เหนื่อยง่ายกว่าเดิมเหนื่อยง่ายกว่าปกติมันเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจหรือว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นไหมคะอาจารย
0: ์ผมเป็นโทษหัวใจไม่ได้หรอกครับเพราะหัวใจเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นก็ตามนะมันก็ปรับตัวเข้ากับอายุมากขึ้นตามไปด้วยไล่ตามกันไปปรับตัวหัวใจนะครับปรับให้เข้ากับอายุมากขึ้นเป็นโทษหัวใจไม่ได้ถ้าบอกว่าเหนื่อยมากขึ้นนี่ต้องคิดถึงเรื่องของการที่มีอะไรในหัวใจหรือเปล่าเช่นหลอดเลือดหัวใจคุณมีคอเลสเตอรอลไปจับเยอะหรือเปล่าเหล่านี้ครับดังนั้นเวลาไปหมอไปตรวจเนี่ยเขาจะเริ่มจากวิ่งสายพานก่อนเลยเนี่ยเคสเนี่ยนะวิ่งสายพานจะรู้เลยว่ามันน่าจะเหตุจากอะไรตามด้วย EKG นะครับแล้วก็ไล่ตามที่เราพูดไปสักครู่ที่แล้วนะครับ
1: เช็คโคน
0: ะหัวใจมันถึงมีวิธีการตรวจมันเฉพาะเรียงตามอาการที่คุณเป็นวัยที่คุณอายุคุณถึงขนาดไหนนะครับแล้วก็ประวัติเก่าหัวใจคุณเป็นอะไรมาก่อนหรือเปล่านี่ครับเป็นคนที่หมอหัวใจก็จะต้องจัดการช่วยดูแลคุณให้นะครับ
1: นั่นแสดงว่าการวิ่งสายพานเป็นการตรวจที่หนักกว่า EKG หรือ Echo เหรออาจารย
0: ์หนักกว่า EKG ครับไม่หนักกว่า Echo ครับเป็นขั้นตอนเรียงตามนี้ครับ EKG เป็นพื้นฐานสำคัญคือรู้ภาพรวมทั้งหัวใจทั้งกำปั้นนี่เลยซ้ายขวาหน้าหลังมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยห้องนั้นห้องนี้เป็นไงมันจะมองบอกภาพรวมจะบอกแบบกวาดเลยครับคลุมทั้งหมดแล้วไปเจาะลึกเอาเป็นจุดๆไปฐานที่สงสัยนะครับ
1: ค่ะอาจารย์งั้นตรวจสุขภาพประจำปีสมมตินะเราไปตรวจที่โรงพยาบาลคุ คุณหมอจะมีโปรแกรมนี้

0: ให้เราไหมคะอาจารย์โปรแกรมเ
1: กิด EKG ที่มีการตรวจให้แน่เมื่อถึงอายุ45ขึ้นไปนะจะรวมอยู่ในภาพนั้นนะครับหรือบางคนถ้าอายุยังน้อยไม่ถึงจุดที่จะรวมคุณสามารถจะรีเควสพิเศษขอให้ทางคุณหมอก็ทำพิเศษเพิ่มให้เราจ่ายตังค์เฉพาะ EKG ทำนองนี้นะครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังก็ว่ากันไปมีคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าเขาเรียกว่าอัธยาศัยดีนะครับพี่เต่าน้อยอาจารย์ครับเขาไม่ได้เรียกว่าเจ้าชู้ที่ไหนไม่มีหรอกนี่เขาเขียนสูงมาแล้วหนูอ่านตามเขาบอกอ่ะเนี่ย
1: ไม่มีนะครับไม่มีอัธยาศัยดีครับน่ารักเป็นคนที่สื่อสารได้ดีเห็นไหมผมเข้าข้างผู้ชายนะวันนี้จะบอกไปก่อน
0: มีผู้ฟังท่านนึงบอกว่าเวลาขึ้นลิฟต์อาจารย์เวลาที่สูงสูงหรือว่าไปอยู่ในพื้นที่สูงสูงใจมันวิวมันความสูงมันสามารถส่งผลกับความรู้สึกของหัวใจไหมครับอาจารย
1: ์มีผลครับเพราะว่ามันถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัตินะหัวใจเนี่ยนั้นการที่เรามีใจขึ้นถึงสูงแล้ววิวเนี่ยเพราะว่าเรากลัวความสูงนิดเราแวงอยู่นะค่อยๆขึ้นทีละ 3-4 ชั้นสิครับแล้วสักพักหนึ่งคุณก็จะคุ้นชินกับการขึ้นที่สูงโดยลิฟต์นะขึ้นลิฟต์เนี่ยเรามีสิทธิ์กดออกได้ก่อนก็ได้มันจะขึ้นครูเดี๋ยวถึงนู่น22ชั้น22ไปโรงแรมที่มีห้างกล้องจัดเลี้ยงเนี่ยนะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแบ่งขึ้นก็ได้ออกไปยืนสักพักหนึ่งมองนู่นมองนี่แล้วก็เข้าลิฟต์ใหม่แล้วก็กดไปสัก 3-4 ชั้นร่างกายก็ค่อยปรับตัวให้เราชินกับความสูงได้นะครับ
0: เวลาเราไปลิฟต
1: ์อาคารกลัวความสูงไหมครับ
0: กลัวอาจารย
1: ์ครับค่อยๆปรับไปเรื่อยๆจะคุ้นชินนะที่เป็นเรื่องของการรู้สึกในใจเรามากกว่านะครับ
0: นะคะคือสังเกตไปฮะคุณผู้ฟังเวลาเราขึ้นตึกสูงๆเขาจะมีแบบชั้นนี้ถึงชั้น22นะชั้นนี้รับเฉพาะ22ถึง26นะหรืออะไรเงี้ยเขาจะแบ่งเป็นโซนๆไป
1: ช่วยจะปรับจำนวนคนด้วยแล้วก็ปรับความรู้สึกอย่างนี้ด้วยนะครับให้คนทุนจิน
0: นะคะอาจารย์ขอนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังเขาสังเกตไหมคะเวลาเราไปวัดความดันมันจะมีสามตัวบนตัวล่างแล้วก็อีกตัวล่างหนึ่งไอตัวล่างสุดคืออัตราการเต้นของหัวใจเหรอคะอาจารย
1: ์ใช่ครับที่ประจอนครับเพาส์ที่ว่า72ครั้ง74ครั้งเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังเรื่องมวยปลานะฮะมันเป็นตัวกำหนดอีตรงนี้แหละครับว่าจะได้เต้นหัวใจกี่ครั้งออกมาก็คือโลหิตฟ้ามันปล่อยไฟมากี่ขีดตุ๊บเนี่ยครับมันก็ควบคุมการเดินหัวใจมันก็เต้นตามนี้แหละโลหิตฟ้าส่งไฟลงมาก็ต้องเต้นตุ๊บเนี่ยครับ
0: แต่คุณฟังท่านนี้บอกว่าเวลาขับรถตามต่างจังหวัดชนบทตึกๆเนี่ยใจผมก็เต้นเร็วนะครับอาจารย์กลัวผี
1: กลัวผีใช่ มีคนพูดว่าเฮ้ยข้างหลังเบาะหลังมีคนมีเสียงดังๆนะอะไรเงี้ยโกรธนะเนี่ยผู้หญิงอ่ะพูดกันไม่ได้มันจะแปลงที่คำๆนะคุณฟัง
0: ไม่ได้อาจารย์อย่ามาพูดให้วอกแวกแบบนี้นะไม่มีสมาธิรถใจคนเราจิตคนเรามันห้ามกันที่ไหนห้ามคิดไม่ได้รถโอ้โหจินตนาการรถเลยขนาดเห็นเงาต้นไม้ก็คิดว่าเป็นผีเปรตอาจารย์คิดดู
1: เห็นไหมจินตนาการแจ้งผู้หญิงนะครับคนใกล้ชิดอะภรรยาเป็นตัวอย่างนี่ครับจะยั่วเขานี่ครับเล่าเรื่องนี้สิครับตอนกลางคืนนะเวลาเราอยู่ด้วยนะยังหยิกมับมาให้เลยครับไม่ได้เลยครับไปพูดเรื่องนี้พวกนี้ไม่ได้เข้าระแวงเป็นผู้หญิง
0: นะคะ
1: ต้องตาดูหรือเปล่าต้องตาดู
0: จานระแวงขนาดเดินนะเดินสวนบ้านตัวเองมาถ้าค่ำๆเมื่อต้องรีบเข้าบ้านคือเมื่อก่อนคนโบราณเขาเล่าให้ฟังว่าต่างจังหวัดจะมีผีเปรตเยอะอาจารย์แล้วหนูเห็นต้นไผ่อ่ะมันไหวเอ็นตามลมไปมาแล้วก็คิดว่าเป็นเปรตแล้วอาจารย์เรากลัว
1: เดียวเลยครับทีนี
0: ้เออนะคะคุณผู้ฟังวันนี้อย่าลืมไปทำบุญนะคะวันนี้วันพระนะคะเวลาหมดแล้วค่ะ
1: พรุ่งนี้กล้ามเนื้อแขนขาและลำตัวนะครับท่านผู้ฟังมีเรื่องใหญ่โตมากกว่านี้อีกนะครับกล้ามเนื้อแขนขามันเยอะ200กว่ามัดมันมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะอาจจะพูดฟังกันแล้วจบซีรีส์เรื่องกล้ามเนื้อนะครับท่านผู้ฟังปิดท้ายวันศุกร์กระเนื
0: ้อ
1: ต้องถามรู้จักกระเนื้อเปล่าก ัน
0: กะที่มันขึ้นกับตัวเหรอจ๊ะ
1: ใช่แล้วอายุมากขึ้นมันจะกลายเป็นกระเม็ดใหญ่ขึ้นจ้าเป็นปัญหานะครับต้องไปหาคุณหมอผิวหนังอะไรเงี้ยครับผมเลือกนี้มาพูดให้ฟังเพราะว่ามีคนถามมาในไลน์ของผมเองไลน์กลุ่มของผมนะครับกล
0: ุ
1: ่มเพจติดทางเนี่ย
0: นะคะ
1: เพราะคุณเวลาหมดอายุมากขึ้นนะครับก็เลยขาดเนื้อมา2รายต่อเนื่องกันเลยเลือกมาพูดให้ฟังวันศุกร์นี้นะครับท่านผู้ฟัง
0: วันนี้จะหมอปัญญาไข่มุกและต่อน้อยลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: สนับสนุนโดย
5: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
7: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
8: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกล่องกรอบกว่ามันกว่า
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 7:38:49 สวัสดีครับท่านฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันพุธที่29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569ขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชานะครับวันนี้เป็นวันพระหรือว่าวันอาสาฬหบูชาก็ได้นะครับอ่านได้2แบบนะครับท่านผู้ฟังว่าอาสาฬหบูชาหรืออาสาฬหบูชาก็ได้นะครับอยู่ที่ถนัดแบบใดเป็นการบูชาในวันเพ็ญเดือน8นะครับก็คือขึ้น15ค่ำเดือน8ของเราเนี่ยจะมี3วันหลักๆนะครับก็คือมาฆบูชา15ค่ำเดือน3นะครับวิสาขบูชา15ค่ำเดือน6นะครับแล้วก็อาสาฬหบูชา15ค่ำเดือน8นะครับนี่ความสำคัญของวันนี้สวัสดีพี่แบ๊กครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับอากาศก็สบาย
0: ใช่ครับ
1: พิธีทางเขาเรียกว่าการจุดเทียน
0: ชัย
1: ถวายพระพรที่ท้องสนามหลวงเมื่อคืนก็อากาศก็ดีมากนะ
0: ครับ
1: คุณบารมีของพระองค์ท่านนะครับฝนก็ไม่ตกด้วย
0: ครับ
1: แต่ช้าไปนิดนะท่านนายกนะฮะเป็นประธานในการจุดนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็พร้อมกันทั่วประเทศด้วยนะเห็นว่าวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องงาน
0: สันนิบาต
1: ประมาณทุ่มกว่า
0: ครับ
1: จะมีการถ่ายทอดนะที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยแต่ว่าวันนี้วันอาสาฬหบูชา
0: ครับ
1: เห็นว่าจะมีการถ่ายทอดด้วยนะ
0: ฮะ
1: ประมาณสัก16:30 น.ครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องที่พุทธมณฑล
0: ใช่ก็วันนี้เนี่ยตอนเย็นก็จะมีการเวียนเทียนกัน
1: ครับ
0: ถ้าเป็นวัดในกรุงเทพมหานครวัดใหญ่นะครับวัดชนิดราชวรวิหารเนี่ยต่างๆในอย่างวัดบวรนิเวศราชวรวิหารเนี่ยนะครับแล้วก็วัดราชพิสถิตมหาศรีมารามเนี่ยก็จะมีการใส่บาตรดอกไม้ในช่วงเย็นประมาณ17:00 น.ใส่บาตรดอกไม้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ใส่บาตรที่ปีปัจจัยอะไรต่างๆนะใส่บาตรดอกไม้เลยคือดอกไม้จริงๆเลย
1: ดอกไม้อะไรก็ได้หรือดอกไม้ต้องเป็นสีอะไรไหม
0: ไม่ฮะดอกไม้อะไรก็ได้ใส่บาตรดอกไม้นะครับตอนนี้ถ้าใครที่อยู่ในกรุงเทพและสะดวกนะครับวัดราชบพิตรนะครับวัดประจำรัชกาลที่5นะฮะหรือว่าวัดประจำรัชกาลที่7นะครับวัดนี้แล้วก็วัดบวรนิเวศวิหารนะครับก็ใส่บาตรดอกไม้ได้แล้วก็มีกิจกรรมทุกวัดในวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันพระใหญ่พรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาเหตุการณ์สำคัญของอาสาฬหบูชาก็คือวันที่พระพุทธเจ้านะครับแสดงธรรมเป็นครั้งแรกก็คือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะครับแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะครับที่ป่าเขาเรียกว่าป่าอิสปตนะมหามฤคทายวันนะครับเมืองพาราณสีนะครับนี่คือเหตุการณ์หนึ่งและเหตุการณ์ที่สองก็คือว่าเกิดพระสงฆ์รูปแรกในโลกใบนี้นะฮะก็คือหลังจากที่ทรงตรัสรู้นะครับประมาณ2เดือนน่ะพุทธเจ้า
1: 2เดือนตรัสรู
0: ้แล้วก็เผยแพร่พระพุทธศาสนาอะไรต่างๆแล้วก็เกิดพระสงฆ์รูปแรกก็คือหนึ่งในปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะครับคือพระอัญญาโกฏัญญะนะครับได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพุทธศาสนาเพราะว่าปัญจวัคคีย์ชุดแรก5รูปด้วยก็มีอัญญาโกฏัญญะวัปปะพัทธยะมหานามะอัสสชินะครับอัญญาโกฏัญญะเป็นพระภิกษุพระสงฆ์รูปแรกแล้วก็นอกจากนั้นวันนี้สำคัญอีกอย่างคือว่านี่เป็นการครบถ้วนบริบูรณ์นะครับของพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์
0: ชัดเจนนะฮะแล้วก็หลักธรรมสำคัญนะครับที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือความจริง4ประการทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับอริยสัจ4ที่เราเรียกตามนั้นนะฮะและวันนี้ก็ยังเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันดีทุกอย่างดีหมดวันนี
1: ้ครับ
0: ทุกสิ่งทุกอย่างดีหมด
1: นักรอนนอนเปล่าก็เศร้าใจวันนี้กรุณาโชว์หน่อยวันนี้วันภาษาไทยด้วย
0: ใช่วันภาษาไทยแห่งชาตินะครับ วันภาษาไทยแห่งชาติคือวันนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยถ้า on this day ถ้าเข้าไปดูใน BBC ถ้าเป็นมิติของโลกนะวันนี้ก็เป็นวันก่อตั้งไอ้นี่น่ะองค์การอะไร NASA
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ของสหรัฐอ่ะ
1: เ
0: ขาเรียกว่าอะไรนะชื่อเต็มเขาอะไรนะ
1: มีการไปเหยียบดวงจันทร์เกิดขึ้น
0: ใช่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอ่ะเรียกว่านาซาเนี่ยอันนี้ก็เกิดขึ้น และถ้าใครที่เป็นชาวภาคพื้นยุโรปหรือว่าโดยเฉพาะ United Kingdom เนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ย2524วันนี้ก็จะเป็นวันที่ณขณะนั้นนะคือเจ้าพระชายชาวกับเลดี้ไดอาน่าประกอบพิธีพระราชพิธีอภิเษกสมรสกันที่คนดูทั่วโลกเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า800ล้านคน
1: ผมก็ดูด้วย
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ไม่น่าเชื่อนะเพราะมันแบบมันเหมือนก็ผ่านมาไม่นานแต่นี่คือ2524
1: ที่ใหญ่มาก
0: อะใช่2524นะครับ
1: ในที่สุดทั้งคู่ก็เหมือนไม่ใช่บุพเพสันนิวาสหรอเน
0: า
1: ะ
0: ก็อาจจะนองนั้น
1: ครับครับ
0: ก็ส่งหย่ากันนะหย่าร้างกันขึ้นแล้วก็
1: เหตุการณ์ใหญ่ตามมาก็คือ
0: สิ้นพระชน
1: สิ้นพระชน
0: นะฮะในอุโมงค
1: ์ใช
0: ่แห่งหนึ่งนะครับที่ฝรั่งเศส
1: ครับ
0: พี่แป้ยังไม่เคยไปอุโมงค์แห่งนั้นใช่ไหม
1: โอ้ผ่านไหมคงไม่กล้าเข้ากับ
0: ผมไม่มั่นใจว่าที่ผ่านมันมีหลายอุโมงค์มากไม่รู้ว่าอุโมงค์
1: เดินแถวออริเซ่อย่างเดียวเลย อุโมงค์จะไปทำไมกรุงเทพโอ้ไอเฟลอะไรตรงนั้นที
0: ่รูฟอะไรพวกน
1: ี้แล้วก็แม่น้ำไป
0: ร
1: ูฟน่ะ
0: ไปแม่น้ำอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ครับที่มันนั่งเรือแล้วก็ผ่านหอไอเฟลนั่นน่ะล่าสุดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงไปนั่งเรือนี้ด้วย
0: ครับ
1: นะครับเสด็จเยือนฝรั่งเศสเมื่อไม่นานมานี่เองอ้าวรักครับ
0: พูดถึงฝรั่งเศสก็ชัดเจนแล้วนะ
1: ชัดเจนมาก
0: เมื่อวานนี้ก็ผู้ชายที่ชื่อซินดีนซีดานนะวัย54ปีฮะ
1: เป็นข่าวใหญ่เลยที่ฝรั่งเศส
0: ข่าวใหญ่มาก
1: แล้ว

0: ก็มีความชัดเจนในเรื่องของซีดินซีดานแล้วก็ทำทีมอย่างน้อยก็คือ4ปี
1: 4ปีจนถึงฟุตบอลโลกครั้งหน้าที่สเปนโปรตุเกส
0: ใช่สเปนโปรตุเกสโมร็อกโก
1: โมร็อกโกนะครับแล้วก็ไม่รู้จะ64ทีมหรือเปล่าเราไม่รู้นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าชาติที่เป็นเจ้าภาพชัดเจนว่ามี6ชาติฝั่งอเมริกาใต้ด้วยมาผสมลงถ้า64ทีมฝั่งนู้นก็เอาไปชาติละกลุ่มไปเลยแต่ถ้ามันเท่าเดิมก็ชาติละนัดจารณัฐเอาละ4ปีวัยก็ตอนนี้54ถ้าคุมถึงบอลโลกคราวนั้นที่สเปนอายุ58ยังไม่เกษียณท่าราชการไทย
0: ใช่
1: ยังหนุ่มอยู่
0: ถ้าเป็นเจเกนคอปคุมเยอรมันตอนนี้ยังของ59เจเกนคอป59
1: 59ถ้าบอลโลกก็บวกอีก363
0: 63
1: 62 62แล้วก็โหสู้กันนะดูนะครบซีดานรวมทั้งนะฮะทุกขึ้นผมอังกฤษผมด้วยไหมสายรับจากฮิตเลอร์นะครับ
0: ทุกขึ้นยังอยู
1: ่ยังอยู่
0: ยังไม่มียังไม่มีประเด็นเรื่องของทุกขึ้นไม่ได้อยู่นะแต่ว่าที่จบลงแล้วนะก็คือที่อิตาลีจบลงแล้ว
1: ตกลงเป็นใคร
0: ตรงที่เป็นโรเบโต้มันชินี่ฮะ
1: เอาคนเดิม
0: สิ่งที่เกิดขึ้นกับสหพันธ์ฟุตบอลของอิตาลีแล้วก็ทีมชาติอิตาลีเป็นดังต่อไปนี้นะครับท่านผู้ฟังคือเปาโลมาลดินี่ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคฮะ
1: ครับ
0: ลาออก
1: ลาออกเลย
0: แล้วก็เลโอนาร์โดที่ปรึกษาเนี่ยที่เป็นชาวบราซิลแล้วก็สนิทกันนี่ตั้งแต่อยู่เอซิมิลานเนี่ย
1: ครับ
0: ลาออก
1: ครับ
0: ทั้งสองคนลาออกเปิดทางนะครับให้กับมีผู้อำนวยการท่านใหม่นะครับผู้อำนวยการท่านใหม่เนี่ยเป็นเพื่อนพี่แป๊ะเลยนะฮะ
1: ชื่อ
0: มารับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการทางเทคนิคของสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีนะฮะตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
1: ที่บอกว่าเป็น
0: ฮะ
1: เจเนโรกาตูโซผมนะ
0: ไม่ใช่ฮะ
1: ผมเพื่อนหลายคนนะฮะ
0: อันนี้เพื่อนพี่แป๊ะเลยคาร์ดิโอรานิเอลี่ฮะ
1: โอ้ย
0: เป็นไง
1: เป็นไงเป็นไง
0: เป็นไง
1: แล้วแก
0: ก้าวชีวิตไหมก้าวชีวิตไหม
1: ก้าวชีวิตครับโอ้พวกเปาโลมาลินี่อันเดียปิโลนี่มันเป็นตำนานของอิตาลีทั้งนั้นเลยนะ
0: ปรากฏว่าคาร์ดิโอรานิเอลี่เนี่ยเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคนะครับแทนเปาโลมาลินี
1: ่ครับ
0: ส่วนโค้ชน่ะเป็นโรเบโต้มาชินี่
1: คนเดิม
0: คนไม่ใช่คนเดิมเลยเคยทำมาแล้ว
1: เคยคุม
0: มาแล้ว
1: นั่นแหละ
0: คือเป็นคนที่หลังจากสเปนได้แชมป์โลกเนี่ยนะก็ทำลายสถิติของอิตาลีที่ชนะติดต่อกันมากที่สุดไม่แพ้ใครเลยอ่ะปรากฏว่าสเปนเนี่ยได้แชมป์โลกที่ชนะเจนีน่าเนี่ยทำลายสถิติของอิตาลีอิตาลีก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่แพ้ใครเลย37นัดเป็นยุคไหนยุคที่โรเบโต้มันชินี่
1: ทำทีม
0: นะฮะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงปี2018ถึง2023นะครับแต่ก็เป็นโรเบโต้มันชินี่นี่แหละที่ทำทีมได้แชมป์ยุโรปโดยชนะอังกฤษในรอบชิงชนะเลิศนะฮะก็คงจำกันได้ดี รู้สึกว่าจะไปโดนจุดโทษนะในรอบชิงชนะเลิศของยูโรเนี่ยแล้วทางอังกฤษแพ้ไปแต่ไม่สามารถพาทีมเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกได
1: ้
0: ถ้าจำกันได้ก็คือมีการเพลย์ออฟเกิดขึ้นแล้วก็แพ้มาซิโดเนียนะครับแล้วก็ต้องลาออกจากตำแหน่งไปแสดงความรับผิดชอบเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม2023แล้วเขาก็ตะเวนไปเป็นโค้ชอีกหลายที่นะฮะโดยเฉพาะในส่วนของตัวออกกลาง
1: ไปด้วยแต่สั้น
0: ๆสั้นๆเพราะว่าตัวออกกลางเขาจะเน้นความสำเร็จไง
1: โอ้ย
0: ก็ไปอยู่กาตา
1: ร์ส่วนแล้วต้องเปิดเกมลุกบุกสนุก
0: ใช่
1: ไม่ใช่นั่งหาวเลยเหม็นเปรี้ยวตั้งรับอย่างเดียวเขาไม่
0: เอ
1: าครับ
0: ก็เป็นคู่ใหม่นะครับแต่เป็นคนเดิมนะครับที่เคยคุมทีมชาติอิตาลีมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับคือโรเบโต้มันชินี
1: ่ครับ
0: โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคก็คือคาวดิโอรานิเอลลี
1: ่
0: นะฮะอันนี้จะใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้
1: โปรดติดตามเพราะว่าฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปอยากมีอิตาลี
0: อ
1: ยู่ตรงนั้น
0: ครับ
1: คงได้ไปเพราะว่ามันก็โอกาสหลุดนี่มันน้อยมากเลยนะถ้าหลุดนี่หมายถึงแบบว่าโอ้โห
0: แกไม่ได้ไปบอลโลกมา3ครั้งแล้วอ่ะ
1: คือชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนี่ถ้าหลุดนี่ก็คือแบบไม่มีประสิทธิภาพเลยเทียบเท่ากับทีมชาติไทยเลยนะเพราะเขาเอาเกือบหมดทวีปอ่ะไปเล่นกันนะเกือบหมดทวีปไปเล่นกันถ้าอิตาลีไปอยู่ตรงนั้นนี่ตายเลยนะแล้วถ้าไปโอ้โหเกิดห้าวขึ้นมาเข้าชิงนะมันก็เป็นความหวังของคนอิตาลีทั้งชาติอีกว่าบอลโลกครั้งต่อไปที่สเปน
0: เ
1: ราจะต้องไปอยู่ในรอบรองแล้วถ้าเกิดหลุดไม่ได้ไปอีกครั้งนึง
0: ครับ
1: ผมว่ามีประท้วง
0: มันมีเรื่องโจ๊กในอิตาลีเยอะมากแต่เป็นโจ๊กที่แบบน่ากลัวนะอย่างไอกองหลังทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์โลกอ่ะ ขาก็คุยดูฟุตบอลโลก

0: แล้วคุยกับลูกๆเขาอะ
1: ว่า
0: เขาก็บอกว่าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเนสตาหรืออะไรสักอย่างนะเขาคุยกับลูกเขาเนี่ยบอกเนี่ยพ่อเนี่ยเคยได้แชมป์โลกมาแล้วนะ
1: พ่อนี่นะ
0: เคยได้แชมป์โลกนะ
1: ธรรมดาที่ไหนลูกเคยได้แชมป์โลกมาชาติอิตาลีแล้ว
0: แล้วก็เคยได้แชมป์โลกแล้วทำให้อิตาลีเนี่ยได้เป็นแชมป์โลกสมัยที่4นะ
1: สมัยที่4เลย
0: ลูกไม่เชื่อ
1: ลูกไม่เชื่อนะครับท
0: ำไมลูกบอกว่าพ่อนี่อย่ามาอํามามั่วแล้วเถอะพ่อเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเนี่ยจริงแต่พ่อไม่น่าจะเคยได้หรอกเหตุผลเพราะว่าไอ้3ปีผ่าน3ปีอ่ะ
1: ของบอลโลก12ปี
0: ไม่ได้ไปเลย12ปีอ่ะแล้วลูกแกไม่ถึง12
1: อิตาลีไม่ได้ไปบอลโลก
0: ใช่
1: แล้วพ่อได้แชมป์โลกครั้งที่4
0: แล้วพ่อจะเป็นแชมป์โลกได้ไง
1: กลายเป็นลูกยังไม่เชื่อ
0: ลูกยังไม่เชื่อคิดดูแล้วกัน
1: แล้วก็ฝากหาเพื่อนผมคนนึงด้วยนะเจนนาโร่กาตูโซ่ตกลงมันเข้าอิตาลีได้
0: น่าจะใช้ชีวิตแบบสงบๆนะ
1: อยู่ที่หมู่เกาะแคมเบิร์ตไปศึกษาการทำทีมของชาตินั้นว่าทำไมแล้วรู้ว่าไอ้ประตูที่ยิงเสมอ 2-2 อ่ะของหมู่เกาะแคมเบิร์ตอ่ะ
0: ไปเล่นที่ชิลีใช่ไหม
1: เป็นประตูยอดเยี่ยมของฟีฟ่าของฟุตบอลโลกครั้งน
0: ี้เป็นประตูยอดเยี่ยมของฟีฟ่าแล้วก็ไป
1: ลูกที่อยู่มาทางกราบซ้ายหลอกล่อมาถึงทีแล้วเข้าเท้าขวาก็ล่อเต็มข้อเข้าสามเหลี่ยมเสาสองอ่ะโอ้โหประตูนี่ตีเสมอ 2-2
0: ก็ไปค้าแข่งที่โคโลโคโลนะรู้สึกว่าจะเป็นสโมสรในชิลีนะ
1: ครับ
0: จ
1: บเรียบร้อย
0: จบเรียบร้อยนะฮะทีมชาติ
1: ซีดานจะคุมทีมชาติฝรั่งเศสนะฮะลงเล่นเกมแรกในยูฟ่าเนชั่นลีกต้องไปเยือนตุรกีวันที่25กันยาก็คืออีกไม่กี่วันก็สิงหาใช่ไหม
0: ครับ
1: 25กันยาสิงหากันยาตุรกีนี่เป็นชาติยุโรปซึ่งอยู่โอ้โหคือว่ามันไม่ผ่านเข้ารอบ2ของฟุตบอลโลกที่ผ่านมา
0: ครับ
1: เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากเลยนะตุรกีทีมนี้นะมีนักเตะดีสโมสรเขาก็ดังๆนะ
0: ครับ
1: ก็ไปเยือนตุรกี25กันยานะฮะเกมแรกผมว่านักข่าวคงไปกันตรึมเลยนะประธานสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสคุณฟิลิปดันยิโร่แกให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าการแต่งตั้งซิเดนซีดานเป็นเฮดโค้ชของทีมชาติฝรั่งเศสถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสเลยนะโอ้เป็นข่าวใหญ่ที่เหลือเชื่อจริงเมื่อวานผมนั่งดูติดตามดู
0: คนก็มาให้การต้อนรับเยอะนะ
1: โอ้ใช่ใช่ใช่ก็ต้องนะฮะมีประโยคอมตะอยู่ในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งซึ่งซีดานใช้ประโยคนี้ด้วย
0: ครับ
1: ผมจะมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ
0: ่
1: จำได้เป็นเรื่องอะไร
0: สไปเดอร์แมนใช
1: ่ไหมใช่ใช่หน้าที่ก็ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบแล้วผมจะมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ
0: ่
1: 4ปีของซีดานนะครับก็จะมีชิงแชมป์ชาติยุโรปที่สำคัญใน2ปีแล้วก็อีก4ปีก็ฟุตบอลโลกตามดูทีมชาติชุดนี้กันครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยมากน้อยแค่ไหนท่านเป้ของผมจะเป็นอย่างไร
0: จะสามารถที่จะทำทีมได้แชมป์โลกหรือไม่เพราะว่าดีดีเดช่องเนี่ยทำทีมได้แชมป์โลก1สมัยรองแชมป์โลก1สมัยแล้วก็อันดับ4นะครับ1สมัย
1: โอ้แต่แกคุมนานมากนะ14ปี
0: ใช่ครับ
1: นานๆจะได้เห็นโค้ชที่คุมเกิน 5-6 ปีแล้วนะ
0: ครับ
1: นี่แก14ปี
0: ปรากฏการณ์ที่คุมนานเนี่ยมันจะเห็นอยู่2ประเทศนะก็คือฝรั่งเศสกับเยอรมันเนี่ยแหละเยอรมันนี่ก็คุมนานนะครับก็ติดตามกัน
1: อิตาลีเรียบร้อยฝรั่งเศสเรียบร้อยของเราก็รู้แอนโทนีฮัดสันซึ่งเขามีแผนแล้วนะจะเริ่มในเดือนกันยาในการนำพาทีมชาติไทยไปบอลโลกถ้ามี64ชาติเดี๋ยวไปดูแผนของแอนโทนีฮัดสันกันเดือนกันยาทำเองคนเดียวสมาคมไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าไม่มีอะไรมามอบหมายให้นะ
0: ฮะ
1: แต่ว่าต้องรอลุ้นวันที่1สิงหานี้ก่อนเจอกับมาเลเซียผล2คู่ในกลุ่มเรา
0: ก็
1: เมื่อคืน
0: ฟุตบอลเอเชียนแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับปรากฏว่า2คู่เมื่อคืนนี้อาจจะพลิกความคาดหมายเรื่องสกอร์หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ฟิลิปปินส์นะครับแพ้ต่อเมียนมาผู้มาเยือน1-4ฮะ
1: อู้ทำไมแพ้เยอะขนาดนั้นอ่ะ
0: ก็นั่นสินั่นเป็นประเด็นเลยนะ
1: อาจจะมีนักฟุตบอลบางคนของฟิลิปปินส์โดนใบแดงเปล่า
0: ไม่มีฮะ
1: ไม่มีเลยหรอ
0: ใช่
1: นี่เขาจะเจอกับเรานี่น
0: ะ
1: หลังเราเจอกับมาเลเราจะไปเยือนฟิลิปปินส์นะ
0: ใช่ครับเมียนมาก็เท่ากับว่าแข่งไป2ชนะ2แข่งไป2ชนะ1แพ้1
1: แพ้มาเล
0: เซ
1: ียมา 2-1
0: ครับ
1: ชนะฟิลิปปินส์ 4-1
0: ครับ
1: ส่วนมาเลเซียล่ะ
0: มาเลเซียชนะลาว4-0
1: นัดแรกชนะเมียนมามา 2-1
0: ใช่ครับ
1: นัดนี้ถล่มลาว 4-1 แต่เสียประตูสองเกมนะ
0: ไม่40ฮะ
1: 40
0: ชนะลาว40
1: โอ้40เรายิง5
0: เออ
1: ถ้าใช้บัญญัติยางมาคำนวณเราจะชนะมาเลย10ครับ
0: นี
1: ่ๆๆ
0: ก็ตอนนี้เป็นทีมนำจากฝูงในกลุ่มนี้นะครับมาเลเซียแข่ง2นัดชนะรวด2นัดมี6คะแนนตามมาด้วยไทยนะครับแข่งไป1นัดชนะ1มี3คะแนนไทยมีคะแนนเท่ากับเมียนมานะครับ3คะแนนเท่ากันแต่ว่าเมียนมาแข่งไปแล้ว2ลาวยังไม่มีคะแนนฟิลิปปินส์นะครับยังไม่มีคะแนนนี่คือกลุ่ม B ในวันนี้วันที่29ไม่มีการแข่งขันในทั้ง2กลุ่มนะครับจะไปเปิดฉากกันอีกทีก็คือวันที่31ในกลุ่ม A ติมอร์เลสเตกับอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามพบสิงคโปร์หลังจากนั้นวันที่1สิงหาอย่างที่พี่แป๊ะบอกไปที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับไทยพบกับมาเลเซียแล้วก็ลาวพบกับฟิลิปปินส์ขอความกรุณาซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขัน
1: กรุณาและกรุณาไปอยู่นะฮะพร้อมๆหน้ากันที่ราชมังเตะ2ทุ่มนะครับ
0: ครับ
1: วันเสาร์นี้นะฮะฝนฟ้าไม่มีด้วย
0: ครับ
1: ฝนจะตกจนถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นเอง300ถึง600บาท
0: ครับ
1: นะไม่มีดูฟรีทางบ้านนะครับ
0: ฮะ
1: นะเวลานี้นะผมอยู่กับปัจจุบันพระท่านสอนนะฮะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ถ้าจะดูนะฮะทางทีวีก็ต้องจ่ายตังค
0: ์ไม่น่าเชื่อนะพี่แป๊ะว่าสนามที่ใช้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้ก็คืออาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2026หรือว่าอาเซียนแชมเปี้ยนชิพฮุนไดครับเนี่ยนะฮะสนามใหญ่ที่สุดที่ใช้ในครั้งนี้เป็นสนามมรดกเตโชเนชั่นแนลสเตเดียมนะฮะของเขมรนะ
1: เขมรเหรอ
0: ความจุ 60,000 ที่นั่งดังนั้นจึงเป็นคำตอบว่าในเกมการแข่งขันที่เกิดขึ้นในทุกเกมเนี่ยเกมที่มีผู้ชมเข้าชมมากที่สุดจึงเป็นเกมที่กัมพูชาแพ้ต่อสิงคโปร์1ประตูต่อ2
1: คนดูเยอะที่สุด
0: คนดูเยอะที่สุดนะครับ 27,790 คนนะครับมรดกเตโชเนชั่นแนลสเตเดียมที่พนมเปญ นะฮะ
1: ครับ
0: นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนบ้านเราไม่เหงาฮะเพราะว่าปลายสัปดาห์นี้เนี่ยก็ยังมีพวกพรีซีซั่นของฟุตบอลสโมสรในอังกฤษแล้วก็พรีซีซั่นของอเมริกันฟุตบอล NFL อีก
1: ครับ
0: แล้วก็ปลายสัปดาห์นี้ก็จะมีเรื่องราวของกอล์ฟอีกนะครับนั่นก็คือกอล์ฟเดียวเพนใช่ไหม
1: ครับ
0: วีเมนส์นะครับที่อังกฤษนะครับ
1: ก็ประมาณนี้นะฮะบัตรยังเหลือเยอะนะครับไปซื้อหากันได้บัตรเข้าชมฟุตบอลไทยกับมาเลเซียครับ
0: ก็เมื่อวาน
1: ชุดนี้ถือว่าประมาณสัก 70-80% นะนะสำหรับการที่การความสนใจในการเข้าชมนะฮะส่วนอีกกีฬาหนึ่งนะครับซึ่งก็มีความสำคัญตรงที่ว่าเราอยากไปเล่นที่โอลิมปิกไงกรุงเทพนั่นคือวอลเลย์บอลหญิงสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียก็จัดนะฮะพิธีจับสลากแบ่งสายนะชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งจะแข่งกัน 21-30 สิงหาแข่งที่เมืองเฉียนจินนะครับก็ประเทศจีนนะฮะก็คือมีความสำคัญตรงนี้แชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จะได้สิทธิ์ไปแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2027แล้วก็โอลิมปิก
0: ต้องได้แชมป์
1: 2028แชมป์เท่านั้นนะ
0: ฮะ
1: แชมป์นะครับจะได้สิทธิ์ไปเล่นโอลิมปิกนะไอ้วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนี่เราได้ไปประจำอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่โอลิมปิกนี้โอ้โหยากมาก
0: ยังไม่เคยได้ไป
1: แล้วก็นะครับขณะที่อันดับ2และ3จะได้โควต้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2027
0: รายละเอียดเดี๋ยวมาว่ากันในชั่วโมงที่2นะครับช่วงนี้พักกันครู่นึงครับ
1: ครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกระทรวงการต่างประเทศเผยคนไทย455คนในคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นปลอดภัยหลังเกิดแผ่นดินไหว 7.1 นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 วันนี้ที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นมีจุดศูนย์กลางที่เมืองฮีกาวะโดยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนถึงจังหวัดคาโกชิมะฟูกุโอกะซากะนางาซากิมิยาซากิโออิตะและยามากุจินั้นได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟูกุโอกะว่าในบริเวณดังกล่าวเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงหยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคุมาโมโตะที่หยุดให้บริการในขณะนี้ตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าประปาในหลายพื้นที่ทั้งนี้มีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะจำนวนประมาณ455คนซึ่งสถานกงสุลใหญ่ได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบที่รุนแรงนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ากราบไหว้วัดพระธาตุนครศรีธรรมราชกันอย่างเนืองแน่นหลังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกนุชรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้แห่งที่9ของประเทศไทยได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางหลั่งไหลกันเข้ามากราบไหว้และเยี่ยมชมมากกว่าปกติโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลวันเข้าพรรษาและอาสาหบูชานักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดและต่างชาติหลั่งไหลกันเข้ามาอย่างเนืองแน่นและคึกคักมากเป็นพิเศษโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมากราบไหว้พระบรมธาตุเจดีย์บอกว่าอยากจะมาร่วมชื่นชมและยินดีที่วัดพระมหาธาตุได้ขึ้นเป็นมรดกโลกตามคำกล่าวที่บอกว่าเกิดมาหนึ่งชาติให้ได้กราบพระธาตุเมืองนครรุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
5: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับโรเบโตมันชินี่ได้รับแต่งตั้งเป็นกุนซือทีมชาติอิตาลีคนใหม่สหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีประกาศยืนยันแต่งตั้งโรเบโตมันชินี่เข้ารับตำแหน่งกุนซือทีมชาติอิตาลีอย่างเป็นทางการโดยนับเป็นการหวนกลับมาคุมทีมชาติอีกครั้งของโรเบโตมันชินี่หลังเคยรับบทบาทนี้มาแล้วในช่วงปี2018ถึง2023และพาทัพอาซูรีคว้าแชมป์ยูโรปี2020มาครองโดยนอกจากกุนซือทีมชาติอิตาลีคนใหม่แล้วในตำแหน่งผู้อำนวยการเทคนิคของทีมชาติอิตาลีได้ให้คลาดิโอรานิเอรี่เข้ามาทำหน้าที่นี้แทนที่ปาโลมาลดินีที่ลาออกไปพร้อมกับเลโอนาร์โด

0: โอที่ปรึกษาหลังสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีคัดค้านการแต่งตั้งอันเดรียปิโลเป็นกุนซือทีมชาติตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
1: ฟุตบอลไทยเดลี
0: ่สโมสรราชมังกรราชบุรี FC ทีมอันดับ3จากศึกไทยลีก1ซีซั่นล่าสุดลงสนามแข่งขันเกมอุ่นเครื่องพรีซีซั่น2026นัดที่2เปิดสนามพบกับสลังงอ FC ทีมจากศึกมาเลเซียซุปเปอร์ลีกโดยทัพราชมังกรภายใต้การคุมทีมของโค้ชเจี๊ยบสมชายไม้วิไลได้ลงอุ่นเครื่องไปแล้ว1เกมโดยถล่มสมุทรสงครามซิตี้ทีมจากไทยลีก3ด้วยสกอร์6ประตูต่อ0ส่วนเกมนี้เป็นทีมเยือนสลังงอ FC ทีมจากมาเลเซียเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมอุ่นเครื่องของราชบุรี FC นัดต่อไปจะลงอุ่นเครื่องในบ้านพบกับคิดจี FC ทีมดังจากฮ่องกงในวันที่31กรกฎาคมนี
1: ้ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: Facebook เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
5: ไหนบอกอมเพีย
6: ก็ใช้ตราฉลากทองไงเหม
7: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
8: 8:08 น. 23วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่แป้งยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา 9:00 น. นะครับสวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของ FM 99นะครับ YouTube ของ FM 99แล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับที่จะสามารถติดตามทุกช่องทางของสื่อในเครือบบจ.สมท.ได้ทั้งหมดนะครับรวมทั้งฟังจากหน้าปัดนะครับวิทยุของท่าน SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆนะครับสไตล์ Morning Talk 4689899นะครับ4689899ในวันอาสาฬหบูชานะครับท่านทำอะไรกันบ้างอยู่ที่ไหนของประเทศนี้ถ้าโดยอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะหยุดได้วันนี้1วันพรุ่งนี้อีก1วันแล้วก็วันศุกร์กลับมาทำงานตามปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นราชการเอกชนหรือว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจแต่ถ้าเป็นเอกชนเนี่ยพรุ่งนี้นะครับวันพฤหัสบดีต้องกลับไปทำงานแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่ใช้สิทธิพิเศษในการลาอะไรต่างๆเนี่ยก็กลับมาทำงานอีกทีวันที่3สิงหาคมเลยนะฮะลากยาวไปเลยนะครับอันนี้ก็ว่ากันไป
9: หวังว่าจะจำทางมาที่ทำงานถูกนะครับ
8: ก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังนะครับกับหลักสูตร CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะครับเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศกลุ่มอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ภาคธุรกิจนะครับแล้วก็คอนเนคชั่นที่ดีรวมทั้งกูรูด้านอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของ2มหาอำนาจของโลกในปัจจุบันอย่างจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาวิทยากรที่เข้ามาให้ความรู้นะครับแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นดังต่อไปนี้นะครับมีอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะครับมีดร.อัจฉริยะวานิชมีดร.ปิติศรีสังนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะครับคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์เริ่มลือชาพร้อมด้วยนักธุรกิจตัวจริงอีกมากมายที่มีประสบการณ์แล้วก็มีคอนเนคชั่นแล้วมีช่องทางนะครับมาเปิดเผยเคล็ดลับนะครับการเปิดตลาดในอาเซียนแล้วก็สหรัฐอเมริการวมทั้งจีนนะครับเริ่มอบรมในเดือนกันยายนถึงธันวาคมนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25สิงหาคม2569ค่าสมัครนะครับในราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทนะครับ 59,000 บาทรับจำนวนจำกัดนะครับโทรไปที่3เบอร์นี้นะครับท่านผู้ฟัง0944803076 0944803034และ094-396-6649 นะครับช่วงนี้ขอขอบคุณนะครับ ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกนะครับกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD และรางวัลอื่นๆอีกรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยโค้งสุดท้ายที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีนะครับที่ดูโฮมและขอขอบคุณนะครับชูโฟติกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับ
9: ครับก็ฝากข่าวเศร้างานนะการเสียชีวิตนะครับเป็นพี่สาวของคุณน้อยฮะสัตกมลวรกุลซึ่งก็เป็น PR ใหญ่ของ MBK เขาคุณเรนุกาอังไพโรจน์นะฮะจากไปอย่างสงบตั้งศพสวดพระพิธรรมที่ศาลา7วัดลาดพร้าวนะฮะก็วันที่2สิงหาจะมีพิธีชาปนกิจครับ
8: ครับ
9: ไปดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจเมื่อกี้ยังค้างอยู่ยังไม่จบยังไม่จบนะครับก็คือวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนี่คราวนี้นี่ทีมแชมป์เท่านั้นนะครับจะได้สิทธิ์3สิทธิ์นะฮะไปเล่นวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2027ปีหน้าแล้วก็โอลิมปิก2028ที่อเมริกาปีอีก2ปีแล้วก็ได้สิทธิ์ชิงแชมป์เอเชีย2028ด้วยนะครับโดยอัตโนมัติอันดับ2และ3จะได้โควต้าร่วมศึกชิงแชมป์โลกผลการจับฉลากวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026กลุ่ม A ก็มีจีนมีไต้หวันเขาเรียกชนิดไทเปนะอิหร่านอิรักส่วนกลุ่ม B มีไทยคาซัคสถานอินโดนีเซียออสเตรเลียกลุ่ม C มีญี่ปุ่นเวียดนามเกาหลีใต้ฮ่องกงอันดับ1และ2ของแต่ละกลุ่มและทีมอันดับ3ที่ดีสุดอีก2ทีมจะผ่านเข้าเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็น็อกเอาท์กันนะฮะจนถึงรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเป็นแชมป์เมื่อปี2023
8: ครับ
9: และเคยเป็นแชมป์3สมัยจีนนี่เจ้าภาพนี่เป็นแชมป์สูงสุด13สมัยเมื่อก่อนจำได้ป่ะเราสู้จีนไม่ได้เลยอ่ะ
8: ใช่ครับ
9: แล้วมีอยู่ครั้งที่โคราชมั้งเราเป็นเจ้าภาพเราชนะจีนอ่ะ
8: ครับ
9: อุ้ยเฮงทั้งประเทศนะคราวนั้นนะญี่ปุ่นก็เคยได้แชมป์5สมัยก็จะเป็น3ทีมนี้แหละครับท่านผู้ฟังที่จะเป็นคู่แข่งแย่งแชมป์ชิงตั๋วโอลิมปิกกันนะก็เดี๋ยวรอดูส่วนนะวอลเลย์บอลหญิงชุดนะเขาเรียกว่าชุดผสมผสานนะตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวจะไปประเทศเวียดนามไปแข่งระดับชิงแชมป์อาเซียนในระดับอาเซียนครับท่านผู้ฟังก็จะมีแค่4ประเทศเท่านั้นที่จะมีทีมวอลเลย์บอลหญิง
8: ครับ
9: ที่เหลือเขาถอดใจหมดแล้วครับหลังจากที่ไทยนี่โอ้โหเก่งเกินนะ4เกมบางครั้งไทยเราต้องไปจ้างนะบางชาตินี่ส่งเพื่อครบ4ทีมไม่งั้นไม่ได้เหรียญไงก็จะมี4ชาติร่วมแข่งขันนะครับสนาม1ก็เวียดนามเจ้าภาพ31กรกฎาคมก็คือวันศุกร์นี้แล้วนะครับทีมไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามมีแค่4ชาตินะครับวอลเลย์บอลหญิงระดับอาเซียนชิงแชมป์กันพบกันหมดใครคะแนนดีสุดได้แชมป์ไปนะครับโปรแกรมก็คือนะครับศุกร์31ใน 4:00 น. อินโดนีเซียเจอไทยเสาร์ที่1 4:00 น. ไทยเจอฟิลิปปินส์แล้วก็วันอาทิตย์ที่2สิงหา 1:00 น. ไทยเวียดนามก็ถือว่าเป็นคู่ชิงโดยปริยายนะครับใครอยากดูไทยเวียดนามก็ต้องรอ1ทุ่มวันอาทิตย์ที่2นะครับซึ่งผู้เล่นนี่14รายที่ไปก็จะมีคนที่แบบว่าเป็นชุดใหญ่จริงๆก็มีพวกสสิภาพรจันทวิสูตรนะมีใครที่คุ้นหูผมมีผมดูชื่อก่อนนะครับอัชรพรคงยศจิดาภานาหัวหนองวริศราศรีทาเลิศที่เหลือก็เป็นตัวสำรองอะนะ
8: ครับ
9: ก็เยาวชนนะฮะก็ชุดนี้ก็โอเคแล้วครับเอาชุดใหญ่ใส่สูทไปก็ไม่ไหวครับเดี๋ยวเพื่อนเขาจะไม่เล่นด้วยเนาะงานนี้จะได้สูสีกันนะครับก็หวังว่าน่าจะนะได้แชมป์นะคุณเทพชุดเล็กก็เก่งของเรานะครับวอลเลย์บอลส่วนชายเนี่ยโอ้โหล่าสุดนี่ก็ชิงแชมป์แพ้เวียดนาม3-2เซตได้แค่รองชนะเลิศนะฮะแข่งกันที่อินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาชายนี่ยังระดับอาเซียนยังไม่ได้แชมป์เลยหญิงไปนะฮะระดับโลกแล้วนะครับนี่ก็แจ้งให้ทราบเฉยๆครับผม มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้เดลีนิวก็มาพาดหัวเลยว่า กรณีผู้รักษาประตูของทุกทีมเวลาเล่นกันเวลาเจ็บขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเจ็บเท้าเจ็บเข่าเจ็บหน้าโพกนะเจ็บศีรษะอะไรก็ตามกรรมการเนี่ยจะต้องเรียกหมอเข้ามาดูหรือต้องให้เวลานะผู้รักษาประตูในการที่จะบรรเทาอาการเจ็บปวดจะไม่มีการยกผู้เล่นออกไปนอกสนามเด็ดขาดครับนี่คือกติกานะฮะ
8: ประตูใช่ไหม
9: คือแบบผู้เล่นคนอื่นนี่หมอบอกเอายกกรรมการบอกเอายกไปไปรักษาข้างสนามนะแล้วก็เกมก็เล่นต่อนะแต่ถ้าผู้รักษาประตูนี่ห้ามยกออกนอกสนามนะเกมต้องหยุดด้วยปริยาย
8: ครับ
9: ทีนี้มันก็มีบางสโมสรนะสิมันเจ้าเล่ห์นะอยากจะแก้เกมแท็กติกอะไรต่างๆอยากหยุดเกมที่ดีๆของคู่แข่งก็ด้วยการให้ผู้รักษาประตูแกล้งเจ็บ
8: ครับ
9: งานนี้ครับก็เลยมีการประชุมครับ ก็สมาคมฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกฟุตบอลลีกอังกฤษนะเนชั่นลีกและซูเปอร์ลีกหญิงเห็นพ้องต้องกันแล้วก็ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลนานาชาตินะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะมีการทดลองกฎใหม่นี้หากผู้รักษาประตูได้รับการรักษาการบาดเจ็บมีแพทย์เข้ามาผู้ตัดสินส่งสัญญาณให้แพทย์เข้ามาดูได้เลยนะฮะกระบวนการต่อไปภายใน10วินาทีโค้ชของทีมนั้นจะต้องเลือกผู้เล่น10คนที่อยู่ในสนามออก1คน1นาที
8: ฮะ
9: หลังจากเกมเริ่มเล่นพอกรรมการเป่าปี๊ดเกมเริ่มเล่นลูกหลานประตูทำหน้าที่ต่อได้แล้วเนี่ย1คนต้องออกนอกสนาม1นาทีฮะแต่ถ้าภายใน10วินาทีแล้วยังไม่เลือกกัปตันทีมต้องออกโดยปริยาย
8: ครับ
9: เขาจะเริ่มใช้นะฮะอ่ะใครว่าอย่างไรก็เป็นเรื่องที่นะครับก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าผมเห็นบางทีมอ่ะมันใช้เรื่องอย่างนี้จริงๆ
8: คือมีทีมบางทีมที่รู้มากครับรู้มากแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเรื่องเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่เป็นทีมจากอเมริกาใต้นะครับอิตาลีเนี่ยอิตาลีเนี่ยจะใช้ได้ดี
9: อา
8: ร์เจนติน่าเนี่ยจะใช้ได้ดี
9: ของพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะดาเนียลฟาเก้ผู้จัดการทีมลีกก็เคยกล่าวหาว่าไอ้จารุจิดอนนารูมาเนี่ยของไอ้แมนซีเนี่ยมันแกล้งหลายคนแล้วครับพี
8: ่มันเป็น
9: กระมัดจังหวะการเล่นของพวกผมเนี่ย
8: เป็นกระมนอ่ะเป็นกระมนอ่ะ
9: ผมเลยโกรธเรื่องเนี้ยเพราะมันเป็นคนอิตาลีไง
8: คือเขาบอกว่าอิตาลีกับอาร์เจนติน่าเนี่ยเชี่ยวชาญมาก
9: การเล่นพวกนี
8: ้เชี่ยวชาญมากรวมทั้งทีม
9: สมรู้ร่วมคิดกับโค้ชด้วยนะ
8: ใช่รวมทั้งทีมที่มีโค้ชเป็นอิตาลีแล้วก็อาร์เจนติน่าด้วย
9: นี่พวกเนี้ยอ่ะมาดูกันนะฮะหน้ากีฬาเลกผู้ดีเห็นชอบปรับกฎใหม่หยุดทวงเวลาสกัดนายด่านเสแสร้งว่าเจ็บเนี่ยเขาจะเริ่มใช้นะเป็นกฎทดลองนะฮะถ้าโอเคเห็นผลก็ประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปช้างศึกลุยซ้อมหนักพร้อมบูเสือเหลืองระวังเกมสวนกลับนี่คือข่าวแล้วก็ปันเดือดชิงถ้วยประเทศไทยปากคึกคักใครชนะมันแน่นอนก็มีข่าวได้ทุกวันนะครับนี่ก็จะมีการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็จักรยานประเภทถนนด้วยนะครับนะก็ดูกันได้นะก็การแข่งขันนี่นะก็จะมีการแข่งขันระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมที่เขื่อนภูมิพลนะครับส่วนประเภทถนนจะใช้เส้นทางการแข่งขันภายในเขื่อนแล้วก็

0: บางส่วนในอำเภอสามเงานะครับมาดูของนะครับไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้นะครับหน้ากีฬาครับนี่โอ้เดี๋ยวนี้หนังพิมพ์ว่างบางนะครับเมื่อวานนี่หนาหนานะเรามีการนะฮะลงนามถวายพระพรจากหลากหลายบริษัทวันนี้หน้ากีฬาของไทยรัฐนะครับดูสิรัฐหน้ากีฬานะขอไปครับเจอแล้วด้านบนเลยนะครับโอกาสหวดไทยได้ทุนทัวร์ยุโรปน้องอันปันไปฝึกซ้อมแข่งขันสร้างประสบการณ์ต่างแดนนะครับน้องเขาก็เป็นนักกีฬาเทนนิสนี่อายุ14ปีเองนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับเลือกไปนะครับน้องชื่อปันนับพันนิ่มนวลสกุลได้รับทุนไปฝึกซ้อมและแข่งขันในยุโรปจากสหพันธ์เทนนิสนานาชาติหรือ World Tennis นะครับอ่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ9กรกฎาคมถึง8สิงหาคมครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับของหน้ากีฬาวันนี้ผมไม่รู้นะว่าอะไรเป็นดลใจนะครับผู้ว่าก้องศักดิ์เลยให้ข่าวนี้ครับก้องศักดิ์มั่นใจมวยสไตล์ใหม่มีลุ้นทองเอเชียนเกมส์เหมือนเดิมให้สัมภาษณ์เหมือนกับเป็นนายกสมาคมนะครับผมแล้วก็บอกว่าโอ้ยตอนนี้ไม่ใช่มีแค่หมัด 1-2 นะ
1: คร
0: ับ ดร.ก้องศักดิ์บอกนะ
1: มี
0: หมัดชุด 3-4-5 ด้วยนะแล้วนักข่าวเลยถามว่าแล้วที่มั่นใจในหญิงหรือชายหญิงส่วนชายก็มีโอกาสมวยเอเชียนเกมออกมาจากนะคุณก้องศักดิ์ท่านนายกสมาคมมวยไม่ว่างเรื่องยังไงครับผมช่วงนี้แกก็ไม่มี
1: ตอนนี้ใครอ่ะนายกสมาคม
0: โอ้โหเมื่อก่อนรองนายกไงเก่าบางจากไงคุณพิชัยไงครับจับติ้วตบเอเชียแชมป์ไปโอลิมปิกข่าวนี้เป็นข่าวเล็กๆนะฮะทีมสาวไทยร่วมกลุ่ม B จีนญี่ปุ่นก้างชิ้นโตน่าจะเป็นข่าวใหญ่ครับที่ข่าวนี้แล้วก็2ล้อเดือดส่งท้ายได้แชมป์ประเทศไทยสนามเขื่อนภูมิพลส่วนข่าวนี้ครับเนี่ยก็จะมาคุยกันก่อนจะสู่เรื่องเล่าเนี่ยครับมันจะเรื่องเล่าช่วงของคุณเดียชัยโค้งสุดท้ายลงชิงผู้ว่ากกท.สมัครเพิ่มอีก3คนในวงการกีฬา2รองตั๋วแล้วก็รองมีชัยแล้วก็มีคนนอกอีกคนนะ
1: ครับ
0: ชื่อธนกรดวงมณีนี่นะฮะก็สรุปว่าเมื่อเย็นน่ะเย็นวันจันทร์ที่มีการทำงานกันนะครับนายแพทย์มีชัยอินวูดก็ย่องเข้ามานะครับรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารยื่นใบสมัครครับนะแล้วก็วันเนี้ยจะเป็นวันสุดท้ายวันที่29ใช่ไหมวันนี้วันสุดท้ายมีรายงานข่าวแจ้งเข้ามาแล้วว่าสมัครมาทางนะครับ Inrectronic มีอยู่2ชื่อนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่านะกกท.ฝ่ายกีฬาชีพและกีฬามวยและอีกคนคือนายธนกรดวงมณีเป็น CEO The AC Group นะครับสรุปแล้วมีทั้งหมด8คน8คนนะครับก็ไปดูฮะคนไหนอายุ58ครับผม
1: เขาบอกว่า9คนนะ
0: 8คน
1: เหรอ
0: ก็9คนฮะมีธนกรดวงมณีลืมนับเป็น9คนนะฮะสมัครแต่ว่านะทั้ง9คนนี้กรรมการสรรหาก็ต้องไปดูคุณสมบัติของแต่ละคนว่าตรงสเปคไหมแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์นะครับว่าเหลือใครบ้างซึ่งผมค่อนข้างจะดูแล้วหลายคนอาจจะไม่ผ่านคุณสมบัติที่เขากำหนดไว้นะครับคือไม่ใช่ดูอายุอย่างเดียวนะต้องดูเรื่องภาษาดูเรื่องค่ะตำแหน่งหน้าที่การทำงานภาคเอกชนต้องผ่านเงินประมาณกี่เท่าไหร่เนี่ยนะเขามีรายละเอียดอยู่ตรงนั้นนะครับก็ไม่รู้ใครอายุ58จะได้เป็นผู้ว่านะครับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์วันนี้ของไทยรัฐนะฮะภาพด้านบน2ภาพก็เป็นภาพนะฮะด้านบนภาพหนึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับในหลวงราชินีเสด็จพระราชพิธีนี่คือหัวบนนะฮะเฉลิมพระชน74พรรษานายกนำถวายพระพรชัยแล้วก็ภาพด้านล่างนะฮะของข่าวนี้ก็เป็นภาพคุณอนุทินนะฮะแล้วก็คู่สมรสเป็นประธานพิธีเมื่อวานนี้ที่ท้องสนามหลวงประมาณ 2:15 สยบร้าว2นอกับ1พอ2นอกับ1พอนี่นักการเมืองทั้ง3คนครับแล้วก็บ้านเราก็รู้กันดีว่า1ก็นออนุทิน2นอเนวินนะพอก็คือพิพัฒน์รัชกิจประการนะฮะเขามีภาพด้วยนะครับถ่ายเมื่อไหร่ผมไม่แน่ใจนะครับท่านฟังหน้าหนึ่งไทยรัฐ3คนนะยิ้มแย้มแจ่มใสวอลล์กอดกันนะฮะโชว์ว่าไม่ได้มีอะไรนะฮะสยบร้าว2นอ1พอหนูโชว์ภาพตอกสื่อปั้นข่าวนะลั่นเป็นเรื่องในครอบครัวเมียครูใหญ่โพสต์ปริศนาหลายคนยังงงเมียครูใหญ่กรุงเทพก็เมียครูใหญ่ครูใหญ่นี่ชื่อเนวินที่ชอบนะเมียก็คือคุณกรุณาที่ชอบได้โพสต์นะฮะเป็นปริศนาว่านะพวกหักเหลี่ยมอะไรพวกเนี้ยถ้าใครเหลี่ยมเยอะแล้วก็ตัดไปอะไรพวกนั้นมากๆนั่นแล้วก็นะปิดวงจรโกงสอบหนูเร่งรัดใน2สัปดาห์มั่นใจไม่มีมวยล้มแน่มีแก้คะแนน 5,925 คน 5,925 คนนี่นะครับก็ปรากฏว่าที่โกงแน่ๆเลยมีการแก้ให้จากที่สอบไม่ได้เรามาแก้สอบได้ 5,100 กว่าคนนะส่วนอีก700กว่าคนคุณเทพ
1: ครับ
0: เขาบอกจริงๆมันสอบได้แต่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
1: อืม
0: ไอ้นี่ผมงงมากแสดงว่ามี2กวนเหรอในการโกงตรงเนี้ยซึ่งไม่รู้กัน
1: คือก็สอบใบไปเลยมันจะมีปัญหาอะไร
0: ครับพวกที่สอบได้ต้องให้สิทธิ์เขานะพวกที่เหลือก็สอบที่ได้จริงๆก็คือบรรจุไปเรียบร้อยแต่พวกอันนี้ 5,925 คนเนี่ยก็จะไม่ได้นะมาดูของ Daily New นะฮะกันสักหน่อยนะครับ Daily Newวันนี้ผมดูนิดนึงเดี๋ยวเราต่อสายเข้าสู่ช่วง Sport Insight ได้เลยธีรุตเรื่องเดชกระอัก7ข้อหาหนักโยงทุจริตสอบท้องถิ่นหลังจากที่มีหมายเรียกแล้วก็นะทางปอเนี่ยเขาแจ้งข้อหา7ข้อหานะแล้วก็ปอลุยคุกแจ้งจ่าพิชิตกับพวกเพิ่มหนูถกกู้วิกฤตกระทรวงมหาไทยกระทรวงมหาไทยมีด้วยครับผม
1: กระทรวงมหาไทยเนี่ย
0: เขาคุยเขียนอย่างนี้กระทรวงมหาไทยอ๋อเขาถูกกล่าวหาเป็นกระทรวงมหาไทยจริงจริงกระทรวงมหาไทยวันนี้เดนนิวใช้คำนี้เลยนะครับมหาไทยนะผมนึกว่าเป็นโบสถ์มหาไทย
1: คือไถกันเยอะมหานี่แปลว่ามากมายนะ
0: มากมายดิโอ้ระดับเป็นหมื่นคนเน
1: า
0: ะ
1: ไถกันมากมายอ่ะกระทรวงที่ไถกันมากมายอันนี้ในที่ไหนในไทยอ่ะฮะ
0: ในไทยในไทยเอาง่ายๆเมื่อกี้ 5,900 นั่นนะคูณ 350,000 นี่คือขั้นต่ำไปก่อนนะมันเงินเท่าไหร
1: ่
0: โอ้โหนะภาพด้านบนแล้วก็ภาพตรงกลางก็เป็นภาพของนะพระราชพิธีวันเฉลิมนะครับที่ท้องสนามหลวงแล้วก็ที่วัดพระแก้วประมาณนี้นะครับ
1: ช่วงนี้ไปคุยกับพี่แป๊ะธีรชัยวิทยธรรมครับ
2: ช่วงSport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: วันพระใหญ่เลยวันนี้นะอาสาฬหบูชาครับอากาศก็ดีวันดีคืนไม่ร้อนเลยกรุงเทพโอ้แต่เมื่อเช้าผมได้ข่าวแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นกับที่จีนคุณธีรชัยตกใจหมดเลยแต่ตกลงกรุงเทพเช็คแล้วไม่มีใครเสียชีวิตนะ
1: ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะแต่ว่าเขาบอก 7.1 นะ
0: 7.1
1: ริกเตอร์ที่ 7.1 เลยนะฮะ
0: เรื่องของแผ่นดินไหวนี้ประเทศไทยนี้ถือว่าอยู่ในภูมิประเทศที่ดีสุดของโลกแล้วนะถ้าไหวก็แค่เล็กน้อยแต่มีบางครั้งไหวเล็กน้อยก็จริงแต่ตึกถล่มได้คุณเดชชัย
3: ตึกถล่มได
0: ้ตึกถล่มได้แต่ตอนนี้
3: คดีไม่เคยเข้าโครงสร้างเขาไม่ได้เตรียมไว้ไง
0: ครับครับครับครับครับ
1: คือ
0: ตอนเริ่มรักคุณเดชชัยแล้วมองโลกในแง่ดีทุกวันเลยช่วงน
3: ี้เขาไม่ได้เตรียมไว้เผื่อมันเป็นกฎหมายมันตอนนั้นมันยังเก่าโบราณเกินไปคือหลังกฎหมายใหม่ในเขาระบุแล้วว่าต้องต้านทานความไม่กี่เล็กริกเตอร์ริกเตอร์อะไรเขาบอก
0: ต้องผ่านได้แล้วเน
3: า
0: ะ
3: ตอนนั้นไม่มีห้าร้อยปีที่แล้วไม่มีกฎหมายนี้เน
0: ี่
3: ย
0: โอ้ยไม่น่าแล้วพนักงานสอบสวนเลยงงอ่ะนะก็เลยจนตอนนี้ยังไม่สรุปเลยคดีอ่ะ
3: มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวซะด้วยสิตอนหลังนี่มันก็อย่างว่ามันไปทั้งโลกแล้วนี
0: ่ครับ
3: แผ่นดินไอความสุดตัวของแกนโลกอะไรต่างๆทั้งอากาศทั้งภูมิศาสตร์ต่างๆก็เปลี่ยนไปหมด
0: ครับแถวกระทรวงมหาดไทยก็มีไหวอยู่เป็นระยะนะช่วงหลังนี้ครับผมแล้วคลองหล
3: วงกระทรวงอะไรนะเห็นเพื่อนเขาไปเปลี่ยนชื่อเขาอยู่นี่
0: ไม่ได้เปลี่ยนผมอ่านตามที่เดลีนิวหนูถกกู้วิกฤตกระทรวงมหาไทยอืม ไม่เชื่อลงทุน15บาทซื้อเดนิลด
3: ูอินเดียกระทรวงศึกษาก็สอบรั่วแล้วมันปีก็ลาออกไปแล้ว
0: โอ้ยสอบแพทย์เหรอฮะมีการขายข้อสอบกันก่อนคุณท่านตอนนี้แมลงสาบที่ท่านดังมากนะฮะจะล้มรัฐบาลอยู่แล้วนะครับ
1: เราไม่ค่อยเห็นสปิริตอะไรเท่าไหร่นะ
0: โอ้ประเทศไทยเหรอมันไม่ใช่ที่นักการเมืองเราจะกระทำกันเช่นนั้นครับของเราครับไม่ใช่ครับถ้าใครทำในคุณชัยถือว่าไม่ฉลาดนะเขาว่ากันนะนักการเมืองถ้าจะลาออกครับกว่าจะได้มามันต้องเสียเงินนะคุณเออเอามาเรื่องดีๆดีกว่าเมื่อกี้คุยกันเรื่องผู้รักษาประตูไงในฐานะอดีตนักฟุตบอลระดับเยาวชนทีมชาติเลยนะมันมีอย่างนี้จริงใช่ไหมครับในลีกอาชีพปัจจุบันนี้แกล้งเจ็บเพราะว่ามันโดนหามออกข้างนอกไม่ได้ยังไงกรรมการก็ต้องให้เวลาแพทย์มาดูอะไรกันนะฮะเขาจะแก้เกมตรงนี้กันแล้วครับต้องมีผู้เล่นคนหนึ่งออกจากสนาม1นาทีหลังเกมเริ่มใหม่โอเคไหม
3: ก็มันก็ชดเชยกันไปอ่ะนะก็พูดกันไปความจริงไม่รู้มันจะคุ้มหรือเปล่าหรือมันจะใช่หรือเปล่าเขายอมเสียไปตัวหนึ่งแต่ตอนวิกฤตที่เขาเบรกเกมจริงๆโดนไล่มาหรืออะไรมาเขาอาจจะคุ้มเขาก็ได
0: ้
3: มันเป็นจุดที่ก็อย่างที่แบดมินตันนี่เขาห้ามดื่มน้องดื่มน้ำแต่เวลาถูกไล่มา 4-5 แต้มติดๆเขากินน้ำยอมใบเหลืองเขาก็ยอมแล้วก็คุ้มด้วยเพราะเขาก็เบรกได้แล้วก็กลับมาชนะคืออันนี้มันก็คนหนึ่งก็ทำกันไปคนหนึ่งก็แก้กันไปไง
0: ครับ
3: ก็จะเราจะไปมองว่ามันดีไม่ดีตอนนี้เรายังมองไม่ออก
0: แสดงว่าถ้าเขาต้องการให้เกิดอย่างนี้ก็แสดงเขาจะคุ้มกับจังหวะนั้น
3: แน่ผสมว่าจริงคนที่คิดว่าทำอย่างนั้นมีเจตนาจะทำอย่างนั้นไม่ได้เจ็บไม่ได้เจ็บได้ป่วยนะมันก็คุ้มของตามความคิดเขาละ
0: ในการที่ยอมเสียผู้เล่นในสนามหนึ่งนาที
3: ทีนี้มันใจคนที่ธรรมชาติสิ
0: คนที่เจ็บจริง
3: ๆก็ทำไมต้องมาโดนคนออกไปคนหนึ่งด้วยล่ะ
0: ก็ต้องโดนหมดทุกคนทุกกรณี
3: นี่ไงก็ถึงได้บอกนี่ไงคือมันดีกับไม่ดีเราไม่สามารถตอบได
0: ้แสดงว่าคนไม่ดีไปทำไม่ดีที่ระยองคนระยองก็เลยต้อง
3: ไม่สามารถตอบได้ไงก็ตอบยากเพราะว่าคนที่เขาเจ็บจริงๆจะทำไงล่ะครับ
0: แสดงว่ากติกานี้ที่จะทดลองกันก็ไม่ได้ผลไม่ได้เลือกไม่ดี
3: ก็นี่ก็คือว่าคนไม่ดีมาทำให้คนดีมันแย
0: ่
3: ก็จะอยู่อะไรกันที่เก้าเคยบอก
0: ครับ
3: คนไม่ดีก็มาทำให้คนดีมันแย
0: ่
3: อันนี้ก็มองแบบผมนะคือคุณไปมองเขาก่อนว่าเขาแกล้งเนี่ยคุณก็เลยต้องให้คนดึงออกไปก่อนซึ่งแล้วคนไม่แกล้งจะทำไงล่ะที่เจ็บจริงทำไงล่ะ
0: ปลาเน่าหนึ่งตัวนะ
3: เนี่ยคนไม่ดีมันทำให้คนดีเสีย
0: โอ้นี่เสียหายเลยแต่เขาจะเริ่มพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แล้ว
3: เวลานี้ก็ถูกมองว่าคนไม่ดีเนี่ยมันก็ทำให้คนดีเสียหาย
0: ต้องสนับสนุนคนดีให้เป็นหัวหน้าคนแต่มันก็หายากอยู่ก็ต้องทราบกติกานี้ด้วยนะครับเพรมิลีกจะเริ่มเดือนสิงหานี่นะครับพอผู้เล่นประตูเจ็บถ้าหมอเข้ามานะต้องดีผู้เล่นออกหนึ่งคนนะแล้วที่สำคัญต้องเลือกภายใน10วินาทีด้วยนะ
3: จริงๆต้องออกไป5นาที
0: ฮะ
3: เอาจริงๆฮะ
0: เลอะเลอะ
3: นาทีเดียวมันไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้คอรนามืออะไรเลยสำหรับคนชั่วนะแล้วมันเผื่อมันซ้อมกันแล้วด้วยเดี๋ยวพวกเราทำแกล้งแบบนี้แล้วมันจะต้องเหลือ10คนแล้ว10คนคุณจะต้องเล่นยังไงมันซ้อมกันไว้ก่อนแล้วเอาสัก5นาทีครับ
0: ไอ้พวกทีมโกงมันก็ต้องมีแผนรับกติกานี้อีก
3: ใช่มันก็ซ้อมไม่หมดแล้วเดี๋ยวเวลาเหลือ10คนมันก็มาทำแบบนี้แค่นาทีเดียว
0: นาทีเดียว
3: แล้วเดี๋ยวก็มึงก็เดินปลอกลับมาก็จบไป
0: ไอ้นาทีเดียวนี้เหมือนกับฟุตบอลโลกล่าสุดที่อเมริกาใช่ไหมคร ูเทพ
1: ครับ
0: นะที่ต้อง1นาทีนะ
3: จริงๆต้องสัก5นาทีดิคร
0: ับ
3: ดูดิว่าใครมันจะกล้า
0: เขาต้องเริ่ม1นาทีก่อนแต่ถ้ามันยังไม่จดไม่จำมันยังทำกันอีกอาจจะเพิ่มเป็น5นาทีตามที่คุณใจบอกในอนาคตเพราะตอนบอลโลกก็1นาทีไงนักฟุตบอลเวลาเจ็บพอจะลงเข้าไปเนี่ย
3: แต่ตอนบอลโลกถ้าคุณเอาอันนั้นมาใช้เพราะว่าตามบอลโลกคุณก็ต้องเอารอลงอาญามาใช้ตามบอลโลก
0: ไอ้รอลงอาญาตรงนั้นมันจะใช้กับเกมต้องเป็นเกมระดับฟีฟ่าใช่มั้ยคุณเดชัย
3: ผมไม่รู้จริงๆนะมันไม่ควรจะใช้กับเกมไหนอ่ะ
0: ก็ฟีฟ่าเขาจัดก็ต้องเป็นเกมฟีฟ่าสิ
3: คือมันอาจจะใช้กับประเทศนี้ประเทศเดียวเปล่า
0: ไม่รู้
3: เพราะว่าประเทศอื่นมันอาจจะไม่มีผู้นำคนไหนเขากล้าโทรไปหาประธานฟีฟ่ามั้ง
0: คือเรื่องของเรื่องไอ้นักบอลอเมริกาคนนั้นต้องอย่าทำผิดอะไรอีกครั้งหนึ่งมีรอลงอาญาอยู
3: ่มันไม่ทุเล็ดอ่ะมันไม่อย่าไปพูดถึงมันเลยมันจบจบไปแล้วมันทุเล็ดนะคือมันไม่รู้จะใช้คำไหนดีกว่าคำนี้
0: จริงๆถ้าเวลามันทุเล็ดเลยไม่ดีเราต้องคุยเยอะๆนะต้องคุยให้มันจำกันไปเลยว่ามีคนคนหนึ่งเขาคิดอย่างนี้ได้และคนคนนี้ก็จะได้เป็นนะฮะประธานฟีฟ่าต่ออีกครั้งแน่นอนนะครับเอาละนะฮะเรื่องกรุงเทพมีเรื่องอะไรไหมฮะ
3: คือซีดานดิ
0: ซีดาน
3: ก็เบาซีดานนี่มันเข้ามาถูกเวลาพอดี
0: เวลายังไงถึงเรียกว่าดี
3: เวลาที่ครอปเข้ามาไง
0: ครอปมาซีดานมา
3: ไงคือมันสนุกไงแล้วก็คุณซื้อนี่มันแต่ละก่อนนี่มันก็ลอยๆไปหมดแล้ว
0: โอ้จะได้ดวลกันอีกทีต้องรอ2ปีน่ะ
3: แต่ว่ามันไปเสียดายอิตาลีน่ะ
0: ทำไมไม่ชอบเหรอฮะมาชินี
3: ่ไอเดเปียโลอ่ะ
0: เสียดายเหรอฮะ
3: เขาน่าจะเข้ามาเพราะผมชอบสไตล์การเล่นเขานะ
0: โอ้เป็นกองกลางที่คลาสสิกมาก
3: คือไอ้ข้อหาที่บอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์เว็บอะไรรัสเซียนี่มันไม่ใช่หรอกคืออันนี้มันก็ถูกกฎหมายหมดแล้วในทั้งโลกอ่ะ
0: ครับ
3: เขาก็ไปบอกเป็นประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่มีปัญหาอยู่กับยุโรปเนี่ยก็ไปคิดเล็กคิดน้อยไอ้เรื่องที่ไม่ควรคิดก็ไปคิดนี่เราก็อยากดูฝีมือคือ3คนนี้นะมันสุดยอดเลยนะพอเอามันทีนี่ก็มาประกบกับ
0: ซีดาน
3: กับครอปแล้วมันยังไม่ใช่ไงไม่สนุก
0: ครับแต่ผลงานในอดีตกับทีมชาติอิตาลีเขาก็ดูดีนะแต่ว่าเกมไม่สนุกเท่านั้นเอง
3: คือผมไม่ได้มีปัญหาชอบ
0: ครับ
3: มันจีนี่ผมก็ชอบแต่มันก็เขาเคยเป็นแล้วไง
0: ใช่มันไม่ใหม
3: ่เปียโลเนี่ย
0: เราอยากเห็นคนใหม่ๆบ้าง
3: ผมก็ชอบเขาเล่นด้วย
0: เ
3: สียดาย
0: เรื่องไม่เป็นเรื่องนะบางทีอิตาลีเขาก็มองแปลกๆผมเลยคิดถึงคาตูโซ่ผมไม่รู้ได้กลับอิตาลีบ้างหรือยังอันเดียเปโลไม่มามันเชนี่มาแล้วก็มีชาติอื่นๆที่อยากจะพูดถึงโค้ชอีกไหมฮะที่มันแหมต้องมาประชันกันหน่อยเนี่ย
3: คือก็ถึงพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่
0: พูดถึงของอังกฤษหน่อยสักไหม
3: ผมก็คิดว่าผมอยากจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีงามนะคือถ้ามันไม่เห็นด้วยเสนอไปแล้วสมาคมไม่เห็นด้วยก็อย่าไปอยู่เลยนะก็ออกไปอย่างปาโลบานินี่ก็ออกไป
0: ปาโลนี่ก็ลาออกแล้ว
3: แต่ว่ามันจะไม่อาจจะไม่เกิดในประเทศบางประเทศแล้วยังไงก็ต้องเชื่อฟังกันอยู
0: ่แล้วโค้ชเยอรมันของอังกฤษล่ะครับยังโอเคไหมฮะ
3: มันไม่มีการมาหมดสัญญาอะไรไม่ใช่หรอ
0: ยังครับอยู่จนถึงปี
3: ก็ไม่ได้ลาออกไง
0: ไม่ยังอยู่ครับจะพูดถึงหน่อยไหมครับว่าถ้ามาดวลกับ 3-4 คนนี้ในบอลยุโรป2ปีข้างหน้า
3: คือถ้ามาเอ่ยกับ 3-4 คนนี้หมองไปเลยฮะ
0: อ้าวเหรอต้องมาเป็นคนหมอง
3: ผลงานอะไรความการยอมรับอะไรมันสู้กันไม่ได้เลยอ่ะแล้วคาแรคเตอร์ก็ไม่ใช่อีกคาแรคเตอร์ของทูเคิลมันคนละเรื่องเลยนะคุณไปมองครอปไปมองซีดานนะมันคนละเรื่องเลย
0: ครับ
3: มันชินี่นี่ก็คนละเรื่องเลย
0: ครับ
3: หมองไปเลยครับ
0: แล้วคิดว่าน้องๆ นะฮะไม่มีเพื่อนๆนะเพราะก็อายุเยอะนะน้องๆในทีมชาติฝรั่งเศสกับซีดานนี้เขาจะคารวะเรียกพี่กันทุกคนแม้ไม่มีใครขัดขืนยอมรับฟังแต่โดยดีเลยใช่ไหมครับดูแล้วบุคลิก
3: ก็ผมมาฟ้องไปความรับผิดชอบอ่ะก็คุณก็น้องๆก็รับผิดชอบด้วยกัน
0: ครับ
3: มาผมว่าเขาได้เขาไม่ใช่เป็นคนลูกแอบอำนาจเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคนที่มีดาบว่าจะต้องฟัน
0: โอ้แต่ผมชื่นชมความตั้งใจแกจริงๆนะหลายสโมสรที่ต่อแกให้ทำงานแกไม่รับเลยนะรอเป็นโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสแล้วรอได้ด้วยรอกี่ปีแล้วอ่ะคิดดูสิ
3: เป็นความมุ่งมั่นที่แน่วแน่เหลือเกิน
0: 5ปีเลย
4: รอ5ปีฮะ
0: ตั้งแต่ออกจากมาดริดเนาะ
4: ใช่ครับ
0: โอ้โหนานมากนะคุณชัย
3: คร
0: ับ 5ปีเลยเหรอ
4: ก็ผมดูสภาพแล้วนะดูสภาพแล้วก็ไม่ว่าจะซีดานมาครอปมาทูเคิลยังอยู่หรือว่าโรเบโต้มันชินี่มาเนี่ย ผมว่าแชมป์ยุโรปที่เวมบลีย์ที่อังกฤษอีก2ปีข้างหน้านะฮะ
0: เป็นอังกฤษครับผม
4: ก็เป็นนะฮะหลุยส์เดลาฟอนเต้ฮะสเปน
0: สเปน
4: ผมว่ายังไม่มีใครเหนือกว่าสเปนตอนนี้คือ
0: เอานะมันก็โรยล้าไปบ้างแหละนะคุณใจนะโอ้ผมจะเก่งอะไรต่อเนื่องขนาดนั้นนักเตะชุดนี้ผมก็ยังเชียร์อังกฤษต่อนะครับว่ามันจะต้องมีสักวันอังกฤษทำท่าจะเป็นแชมป์ยุโรปมา2ครั้งนะ
4: แกชิง2ครั้งติดอ่ะ
0: ค
4: ือแกชิง2ครั้งติดไอ้ครั้งที่ชนะที่แพ้อิตาลีเนี่ยมันน่าจะได้แชมป์ตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วอยู่ๆก็ไปแพ้อิตาลีแบบของโรเบโต้มันชินี่เนี่ยแบบว่าเหลวไหลอ่ะแพ้แบบเหลวไหลเพราะว่าแพ้สเปนเนี่ยยังดูว่าแบบสบายๆเพราะสู้สเปนไม่ได้อยู่แล้ว
0: คุณชัยคิดว่าสเปนใน2ปีกับชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยังจะเก่งต่อถึงแชมป์อีกไหมครับ
3: เก่งกว่าด้วยดิ
0: เก่งกว่าอีกโอ้โห
3: เพราะมันเป็นประสบการณ์ความแข็งแกร่งมันเพิ่มขึ้น
0: โอ้บางทีมแล้วก็นักเตะบางคนพอได้แชมป์เยอะๆแล้วมันรู้สึกแบบว่าไม่อยากเล่นแล้วอะไรอย่างนี้
3: บอลยุโรปจะสนุกแล้วมีสีสันกับบอลโลกแล้วเพราะบอลยุโรปประธานยูฟ่าเขาก็บอกแล้วว่าการเพิ่มทีมเนี่ยมันเหลวไหล
0: ไม่เห็นด้วยกับบอลโลก
3: เพราะฉะนั้นทีมในบอลยุโรปเนี่ยที่เขาเพิ่มมาอยู่ตรงนี้เป็นอัตราส่วนที่ดูสนุกมากแล้ว
4: 24ทีมฮะ
0: เพิ่มมากกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วครับยุโรปชาติเขาก็ไม่เยอะ
3: เขาดูสนุกมากนะฮะก็จะดูมันจะมีรสชาติมีสีสันมีอะไรมากกว่าบอลโหลเอางี้ก็แล้วกัน
0: คือบอลยุโรปนี่นักเตะเนี่ยคนไทยเนี่ยรู้จักมากนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เล่นในลีกดังๆของยุโรปกันเนาะบางชาติใน FIFA จัดของบอลโลกนี่เราก็ไม่รู้จักด้วย อย่างมูโกะแคปเบิร์ดเป็นต้นโอ้แต่ประตูที่ยิงตีเสมออาร์เจนเนี่ยรู้ยังฮะเป็นประตูสวยที่สุดของฟุตบอลโลกนะครับจำได้ไหมล็อกมาเท้าขวาด้านกราบซ้ายแล้วยิงเข้าเสา2ลูกนั้นนะโอ้โหแล้วแกวิ่งพลาดทั้งสนามเลยนะคนยิงเรายังไม่รู้จักเลยแล้วแกคนนั้นชื่ออะไรก็เป็นเรื่องของสีสันฟุตบอลโลกนะฮะทั้งสโมสรทั้งทีมชาติแต่ละชาตินะฮะน่าจะสนุกนะฮะเราต้องมีชีวิตอยู่ได้เพื่อจะดูฟุตบอลสนุกอย่างนี้กันต่อไปนะครับ
3: แล้วผู้ว่ากกต.ก็มีสมัคร9คนใช่ไหม
0: ทั้งหมดเป็น9ครับ
4: แล้ว
3: ก็มีคนในมี2คน
0: ครับ
4: รักยมหงพายของพี่แป๊ะเนี่ยมีหรือยังฮะแอบคนที่จะมาเป็นตัวจริงใน9คนเนี่ยมีหรือยังฮะ
3: ไม่ผู้ชายก็ผู้หญิงฮะ
0: ถูกต้องมากเป็นคนที่ทายแม่นมากเลยเดี๋ยวรอกรรมการสรรหาประกาศก่อนนะแล้วก็จะ
3: ชัดคนในอ่ะคนใน
0: โอ้ยเขารู
3: ้คนในก็แคบเข้ามาแล้วเพราะมีอยู่2คนเอง
0: เขารู้กันทั้งบางแล้วนี่ตอนนี้
3: คุณนักบอลโรมานีนี่ก็มีฝีไม้ลายมือนะ
0: ก็
3: เป็นลูกของเพื่อนร่วมรุ่นผมเองลูกของคุณธรรมนูนโรมานีซีโอเก่าของกสิกรสมัยนู้น
0: โอ้ครับ
3: แกไปอยู่เมืองนอกตั้งนานแกเป็นนักเทนนิสทีมชาติแล้วแกก็สนใจในกีฬาม ีแนวคิดดีๆมากผมรู้จักสนิททั้งคุณพ่อคุณแม่เลย
4: ถ้าอย่าง
3: นั้นไปตอนอยู่ปปอก็ไปทริปยุโรปไปอะไรด้วยกันคุณแม่คือชาติพันธุ์ก็ดีแล้วคุณแม่ก็เป็นระดับถึงผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอย่างนั้นนะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นนะถ้าอย่างนั้นชัดเจนเลยพี่แป๊ะถ้าอย่างนั้นชัดเจนเลยด้วยความเคารพนะคุณธนกรดูมณีไม่ได้เป็นฮะเพราะว่ามีความรู้ความสามารถอะไรดีมากพกทันเลยไม่ได้เป็นฮะใช่ไม่ได้เป็นอันนี้ชัดเจนเลยพี่แป๊ะผมบอกไปอย่างนี้นี่แบบ
0: เดี๋ยวเจ้าหน้าที่การกีฬาก็ตามไม่ทัน
3: เข้าใจได้ครับท่านผอ.สุเทพ
0: อายุสเปคไม่ได้อายุไม่ใช่58ไม่ได้
3: คุณไม่ต้องยืนยันผมก็เข
4: ้
3: าใจ
4: ผมเชื่อมั่น 100% เลย
0: มาเรื่องเล่าดีกว่า8:44 วันอาสาฬหะครับ
3: อาสาฬหบูชาครับก็จริงๆแล้วก็เป็นวันพระที่ต้องมานั่งทบทวนไปอะไรไปเรื่อยๆหามุมสงบนะฮะเราก็สำหรับผมในวัยนี้ก็ไปนั่งทบทวนมองถึงสภากาแฟสมัยนู้นสภากาแฟของคนรุ่นเราในสมัยนู้นมันมีอยู่สองที่นะ
0: ที่ไหนกับที่ไหนฮะ
3: ไม่ลาวสะพานก็ร้านกาแฟปักซอย
0: ใช
3: ่
0: กินปูย
3: ั่วป
0: าต้องโ
3: กก็ต้องไปอยู่ลาดยาวนะแล้วสภากาแฟก็จะเรายกระดับขึ้นมานิดนึงแล้วตอนหลังก็เป็นสภากาแฟ ไอ้ประเภทที่ไปนั่งตามร้านกันเดี๋ยวนี้ที่มีมุมทำนู่นทำนี่มันไม่ใช่แล้ว
0: คาเฟ่เดี๋ยวนี้เขาเรียกคาเฟ่
3: มันหมดภาพไปแล้วแต่ว่าเอาละโอเคเราก็จะมาย้อนไปดูสมัยสภากาแฟที่นั่งโม้กันอยู่ตอนสมัยรุ่นๆนะตอนนั้นนี่โอ้เยอะแยะไป

0: ลอยหรือราวสะพานอะไรของเราเนี่ยมันช่วยหลายเรื่องนะคุณเสถียรยุทธพงศ์ท่านผู้ฟัง
1: ลูกครับ
0: มันเป็นซื้อคือเหมือนกับว่ามันทำให้มีการความเห็นที่หลากหลายขึ้นไงเพราะสมัยก่อนนี่โซเชียลมีเดียก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีการไปสภากาแฟร้านกาแฟมันก็มีการปะทะกันบ้างปะทะอารมณ์ฮะความคิดการอวดดีแล้วก็เถียงกัน
2: การเมือง
0: อย่างเราเป็นนักกีฬาโรงเรียนแล้วก็ก็มีคนถามไอ้นักกีฬาในโต๊ะมันก็มีนักกีฬาโรงเรียนอื่นก็มาปะทะกันในเรื่องกีฬาอีกคือเอาง่ายๆเป้าหมายมันคือใครจะเจ๋งกว่าใครอ่ะตอนนั้นอ่ะไอ้ภาพอย่างนั้นนี่ตอนนี้ผมกลับมานั่งทบทวนดูนะมันหายไปมีสัก10-16 คนตอนนี้เหลือสัก 3-4 คนนะ
1: คร
0: ับไม่รู้มันไปแข่งที่พบไหนกันอยู่แล้วก็หากันไม่เจอแล้วหรอครับ
1: ตอนนี้เขาส่งไลน์กันแล้วครับผม
0: เก้าอี้ก็ว่างเปล่าไปทีละตัว2ตัวมันก็เตือนเวลาที่เหลืออยู่นี่จะใช้มันให้มีความหมายยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราทุกคนนี่เราก็ไม่รู้นะว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นเรารู้อย่างเดียวว่าวันที่ยังมีลมหายใจอยู่จะใช้ชีวิตยังไงจะไปช้อปปิ้งที่ไหนจะไปตีกอล์ฟแล้วจะเดินเข้าซุ้ม4-5หลุมไหนอะไรเราก็ยังทำได้ก็ทำไปตอนหนุ่มๆอ่ะตอนเราไล่ล่าความสำเร็จชื่อเสียงเงินทองทุกนาทีก็มีแต่ความรีบร้อนเร่งรีบนะเดี๋ยวนี้นะในยามนี้นะสิ่งที่มีค่าที่สุดมันไม่ใช่เรื่องของบัญชีรถถาบรรดาศักดิ์อะไรแล้วนะก็พอมีพอเพียงอ่ะแต่ว่าตื่นขึ้นมานี่ก็อย่างน้อยก็ยังช่วยตัวเองได้นะมีอาการครบ32ได้ทักทายเพื่อนที่ยังอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะตื่นขึ้นมาเนี่ยแต่ละวันนี้ต้องถือว่าโชคดีนะเพราะว่ายังช่วยตัวเองได้นะได้ทักทายเพื่อนได้ทำนั่นนู่นทำนั่นนี้กินของอร่อยก็ถือว่าโชคดีแล้วนะคือทุกอย่างมันเป็นไปตามสัจธรรมครับท่านผู้ฟังนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ผมคิดว่าเป็นความจริงตามธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงเขียนไว้เองนะท่านเป็นกำหนดจากกฎสากลจริงๆนะที่บอกว่าการแบ่งอาการเป็น3ขณะก็คืออุปาทะอุปาทะนี่ก็คือเกิดขึ้นทิฏฐิก็คือตั้งอยู่และพังคะก็คือดับไป3อย่างนี้ฮะท่านพบแล้วก็ผมคิดว่าคนเราในช่วงหนึ่งของชีวิตนี่มันก็ต้องเจอกับเรื่องนี้ฮะเกิดขึ้นมาแล้วก็อยู่ให้ได้แล้วก็รอที่จะดับไปโดยแท้พี่สาวผมนี่ก็88ก็เพิ่งจากไปฮะคุณครูจริรัตน์คุณไม่ทันหรอกคุณไปเรียนที่นรกไม่ทันหรอกครับคุณครูจริรัตน์วุฒิธรรมนี่เป็นครูตั้งแต่โรงเรียนสตรีวชิโนรสนะครับแล้วก็พยุกมารวมก็มาอยู่ที่ชิโนรสรุ่นแรกๆแล้วลูกศิษย์คุณครูยังอายุ70แล้วเลย
1: ก็ไม่ทัน
0: เพราะฉะนั้นนี่ก็คุณยุทธพงศ์ยังไงก็ไม่ทัน
1: ครับ
0: ท่านก็เสียชีวิตไปด้วยอาการอันสงบเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานี้เองแล้วก็ความเป็นครูของท่านนี่ท่านก็โสดมาตลอดทั้งชีวิตนะไม่มีลูกหลานส่งศพแล้วครับพวกเราพี่น้องลูกหลานพี่ผมยังคนโตยังอยู่นะคุณสุเทพยุทธพงศ
1: ์
0: 92ฮะแล้วพี่คนเนี้ยพี่ชลีนี่88
1: คร
0: ับ นะครับก็พวกเราก็ช่วยกันประชุมเพลิงให้สมเกียรติตามฐานานุรูปก็ยังมีลูกศิษย์มานะมีลูกศิษย์ตั้งแต่สมัยโรงเรียนสตรีชิโนรสแล้วก็มาลูกศิษย์ที่ชิโนรสวิทยาลัยก็มาผมคิดว่านี่ก็เป็นผมว่าพี่ผมนี่ที่อยู่บนภพข้างบนแล้วก็คงจะภูมิใจนะครับที่เรียกว่าท่านใช้ชีวิต โสดของท่านนี่เป็นแพทย์พิมพ์ของชาติมาทั้ง

0: ชีวิตนี่ก็ถือว่าสมภาคภูมิจริงคุณครูจรีรัตน์นี่เสียดายนิดเดียวนะไม่ได้อยู่หลานชายฮะหลานย่าฮะเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์นี้เองหลานย่าเกิดมาคนหนึ่งฮะเด็กชายเทศวุฒิธรรมฮะก็จะรอเกิดขึ้นมาอย่างมีคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็จะนำความภาคภูมิใจของบรรพบุรุษสืบต่อไปมีเกิดมีดับฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปก็เป็นเรื่องเล่าในวันพระใหญ่วันอาสาฬหบูชากับการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและเวลาที่เหลืออยู่สำหรับทุกชีวิตที่ยังมีลมหายใจเพื่อการที่จะก้าวเดินต่อไปตามเจตนารมณ์ของแต่ละคนครับในวันดีๆอย่างนี้ก็ขอให้ทุกท่านผู้ฟังคุณสุเทพคุณยุทธพงษ์และครอบครัวสมาชิกแฟนคลับทั้งหลายก็เป็นวันที่ดีมีความสุขและขอให้ในวันอาสาฬหบูชาในวันพระใหญ่นี้อำนวยพรให้ท่านมีสุขวันละสุขภพละที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็มีครอบครัวที่มีความสุขตลอดไปนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนะครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรมMorning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: 8นาฬิกา53นาที2วินาทีมีเรื่องของญี่ปุ่นมา3เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือว่าสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นประกาศแต่งตั้งโกโออิวะนะครับขึ้นเป็นผู้จัดการทีมหรือว่าผู้สอนคนใหม่นะครับแทนฮาจิเมะมอริยาสุนะครับเป็นการประกาศล่วงหน้าหลังจากที่ฮาจิเมะมอริยาสุเนี่ยโค้ชคนปัจจุบันเนี่ยที่ทำทีมผ่านฟุตบอลโลกมาเนี่ยจะลงจากตำแหน่งหลังฟุตบอลเอเชียนคัพ2027จบสิ้นลง
5: โอ้ต้นปีนี้
1: มีการแต่งตั้งล่วงหน้าเลยนะครับ
5: ก็ผลงานของโค้ชคนเดิม
1: นะครับโออิวะนะครับซึ่งเป็นคนที่คุมทีมระดับเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็รุ่น23ปีเนี่ยได้แชมป์เอเชียมาด้วยนะครับ
5: คนเดิมก็ผลงานฟุตบอลโลกแพ้บราซิล
1: ครับ
5: ตอนรอบน็อกเอาท์ไงรอบ32ทีม
1: ครับแล้วก็มีอัปเดตนะครับความสูญเสียที่ญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่มีแผ่นดินไหวนะครับ 7.1 ที่ที
5: ่จังหวัดนี้นะครับ
1: คุมาโมโตะนะครับ 7.1 ที่คุนาโมโตะปรากฏว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยนะครับ13คนแล้ว
5: มีตึกถล่มด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่ทำกันอยู่ก็คือว่าประมาณหมื่นกว่าคนนะครับไร้ที่อยู่อาศัยแล้วก็มีการอพยพเข้าไปนะฮะมีการอพยพโดยเจ้าหน้าที่แล้วก็อีกประมาณ 30,000 กว่าคนนะครับตอนนี้เนี่ยยังประสบกับภาวะที่เรียกว่าขาดแคลนเรื่องของน้ำไฟอะไรต่างๆนะครับก็ต้องดูต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับนี่เป็นการรายงานอย่างใกล้ชิดนะครับของสำนักต่างประเทศ
5: เขาในกรุงเทพสุดยอดระดับโลกอยู่แล้วนะ
1: ครับ
5: เขาก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้มาค่อนข้างจะบ่อยมีความช่ำชองเชี่ยวชาญแต่ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะ
1: ครับ
5: โอ้ยเสียชีวิต10กว่าคนแล้วก็ตอนนี้ 30,000 กว่าคน
1: ใช่ครับ
5: ยังมีสภาพลำบากเรื่องไฟเรื่องน้ำ
1: อพยพเนี่ยเฉพาะในคุมาโมโตะนะครับอพยพเนี่ย 10,000 กว่าคนนะฮะ
5: ครับ
1: แล้วก็ 36,700 คนนะครับนะไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะต้องติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นในเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดของเรานะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลในเอเชียตอนออกแต่ว่ารู้สึกผูกพันนะญี่ปุ่นนะ
5: ใช่ๆส่วนเพื่อนผมหาเจอแล้วใช่ไหมกาตูโซ
1: ฮะก็ไปอยู่ลาซิโอฮะ
5: เอ้าตกลงเข้าอิตาลีได้
1: ใช่แล้วไปอยู่ในกรุงโรมด้วยนะ
5: ไม่ต้องเข้าไปทางเรือทางอะไรใช่ไหม
1: ไม่ใช่เพราะคนให้อภัยฮะ
5: เพราะคนให้อภัย
1: เพราะว่าเป็นเรื่องปกติที่อิตาลีไม่ได้ไปบอลโลก3ครั้งติดต่อกัน
5: โอ้มัน3ครั้งเลยครั้งที่3เป็นแกเนี่ยคนเป็นผมก็ไม่ให้อภัย
1: ลืมแล้วคนอิตาลีลืม
5: โอ้ลืมง่ายจริงๆน
1: ะ
5: แล้วเราก็ลืมเหตุการณ์ที่เด็ก6คนของอิตาลีมาทำกับเราแล้วนะเราเป็นชาติที่ให้อภัยมีเมตตากรุณานะ
1: ให้อภัยเร็วพอๆอิตาลี
5: ฮะเอาละครับไปดูข้อความกันครับเนี่ยโอ้ยคุณองเท่าวันนี้มากับบทกลอน3เดือนขออดเหล้าเข้าพรรษาวันพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาแล้วครับแต่สัญญารักตลอดไม่ถอดถอนรักระรัวหัวใจในบางอ่อนไม่ผันผ่อนถดถอยรักน้อยลงขอเจ้าเป็นแรงใจในคราวนี้ไม่หนักใจทำดีเรื่องขี้ผง3เดือนลดอบายให้คลายลงใจมั่นคงเลิกเล่าเราปลอดภัยคุณหลวงเท่าก็ให้กำลังใจด้วยนะครับ3เดือนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะอย่างของผมตอนนี้จากทุกวันตอนนี้เหลือนะฮะสุกเสาร์เว้นมีปาร์ตี้ข้างนอกไอ้นั้นไม่ไอ้นั้นเราลบหลู่ไม่ได้ครับผมอิสลามบ้านแขกกลางคืนไม่กล้าผ่านจริงไหมครับอ๋อสอบถามคุณลุงเชษสมัยก่อน 5-60 ปีก่อนป่าช้าวัดน้อยลันดูจีกับสุสานเนี่ยคือแยกบ้านแขกกับผมแดกชินรถอยู่ใกล้กันมากอยู่ห่างกันไม่ไกล
1: แล้วเป็นไง
5: ตอนที่ผมไปอยู่ย่านนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับสบายมากเลยนะฮะแล้วก็มีสลัดบ้านแขกเนี่ยเป็นชื่อนะ
1: ครับ
5: สลัดแขกบ้านแขก
1: อ
5: ร่อยนะฮะก็ตรงมาหน่อยก็เจอวงเวียนใหญ
1: ่
5: วงเวียนเล็กอะไรประมาณนี้ครับเมื่อก่อนก็พอมีเวลาไปหาน้องๆแถวโรงเรียนสตรีนะแถวนั้นบ้างแต่ช่วงหลังไปไม่ไหวครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ชินรถก็เป็นโรงเรียนสตรีแล้วก็มาเป็นโรงเรียนสา
1: อ๋อเป็นสห
5: ผมมาไปอยู่รุ่นแรกๆเลย
1: พี่แป๊ะตอนอยู่สหใช่ไหมรุ่นแรก
5: ครับผมมีผู้ชายอยู่9คนในห้องที่เหลือผมต้องเป็นคนสำคัญมากรุ่นเด็กมีคนดูแลผมซ้ายขวาหน้าหลังเลยนะครับผมเรื่องเว็บพนันนะแป๊ะก็พูดไม่โดนนะที่เว็บพนันที่ถูกกฎหมายทั้งโลกนะครับเพราะว่าบางประเทศที่เป็นเมืองพุทธเขาไม่ยอมให้ถูกกฎหมายหรอกครับเพราะเวลาเจ้าหน้าที่ลงตรวจไม่เคยเจอเลยครับคือบ้านเรานี่นะเว็บพนันต่างๆนี่จะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่นะแต่รู้นะว่าเขามีนะแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเขาทำกันยังไงตำรวจหาไม่เจอเลยอ่ะแปลกแต่จริงนะครับ
1: ก็ต้องไปปรึกษาอีลอนมัสก์ไหม
5: เอาหลบไม่ต้องเพราะเจ้าของเว็บพนันเขารู้จักตำรวจหมด
1: เหรออ๋ออันนี้ในไทยหรือในสหรัฐในไทยนี่นะว
5: ่
1: าก
5: ัน
1: ไป
5: ผมคุณนัทเรือใบบอกว่าไปเดินสวนแถวบางขุนนนท์เจอป้าเล็กมาที่สวนบ่อยมากครับป้าเล็กตอนที่ยังแข็งแรงนะพี่สาวบิ๊กแป๊ะนะ
1: อ๋อ
5: ครับผมครับขอบคุณมากคุณนัทเรือใบโอ้รู้จักกันด้วย
1: เ
5: วลาหมดแล้ว
1: เวลาหมดแล้วนะครับขอให้มีความสุขในวันนี้นะครับเป็นวันดีๆวันพระใหญ่วันอัสสรหบูชานะครับทำบุญสุนทานเข้าวัดนะครับแล้วก็พบแต่สิ่งที่ดีตลอดไปนะครับพี่แปรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
5: สวัสดีครับ
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
7: ขณะนี้เวลา 9:00 นค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันพุทธศาสนิกชนชาวอยุธยาหลั่งไหลทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชาณวัดใหญ่ชัยมงคลบรรยากาศวันอาสาฬหบูชาที่วัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหารตำบลคลองสวนพลูอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้าเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวจังหวัดพระ ทั้งชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก่อนเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษาต่างแต่งกายด้วยชุดสุภาพนำข้าวสารอาหารแห้งอาหารคาวหวานดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องไทยธรรมมาร่วมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบเรียบง่ายและอบอุ่นไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโอกาสนี้พระครูสิริชัยมงคลเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาจะเอาว่าเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระภิกษุสงฆ์ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาพร้อมให้ศีลให้พรแก่พระพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปวันอาสาฬหบูชาหนึ่งในวันสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงประถมเทศนาธรรมะกับธรรมจักกัปปวัตนสูตรและเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบทั้ง3ประการอีกด้วยยกระดับความปลอดภัยกฎหมายป้ายทะเบียนฟ้าคุมเข้ม EVนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าขณะนี้กรมขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการจะทำร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียนรถกำหนดให้ป้ายทะเบียนรถ EV มีลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนจากภายนอกจุดประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งประโยชน์ด้านความปลอดภัยและการกู้ภัยเนื่องจากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเมื่อมีประชาชนทั่วไปหน่วยงานกู้ภัยหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะสามารถแยกแยะได้ทันทีด้วยสายตาว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจำเป็นต้องใช้ขั้นตอนและอุปกรณ์ระงับเหตุเฉพาะทางสำหรับแบตเตอรี่แรงดันสูงเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วไหลหรือเพลิงไหม้ได้อย่างทันท่วงทีและปลอดภัยรวมถึงการกำกับดูแลคุณภาพของแบตเตอรี่และอุณหภูมิของแบตเตอรี่ในระยะยาวจึงจำเป็นจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะต้องกำกับดูแลเป็นพิเศษนอกจากนี้ในอนาคตหน่วยงานอื่นสามารถนำไปกำหนดการรับสิทธิประโยชน์อื่นจากการมีป้ายทะเบียนที่แยกประเภทที่ชัดเจนเช่นผู้ที่ให้บริการทางด่วนห้างสรรพสินค้าหรือพื้นที่ควบคุมมลพิษสามารถบริหารจัดการและมอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้แก่ผู้ที่ใช้รถ EV ได้ทันทีโดยที่เจ้าหน้าที่หน้างานไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบจากฐานข้อมูล
8: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
9: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับซีดานเตรียมคุมทีมฝรั่งเศสนัดแรก25กันยายนนี้สหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสประกาศแต่งตั้งซินาดีนซีดานเป็นผู้จัดการทีมชาติฝรั่งเศสคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยเกมนัดแรกของซีดานจะเกิดขึ้นในศึก Nations League ซึ่งมีโปรแกรมเยือนตุรกีวันที่25กันยายนนี้โดยหลังได้รับการแต่งตั้งซีดานเปิดเผยความรู้สึกว่าไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าทีมชาติฝรั่งเศสดังนั้นมันเป็นความสุขและแน่นอนว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้เข้ามาทำหน้าที่เฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสชุดนี้และแน่นอนว่าตัวเขามีความทะเยอทะยานอย่างสูงกับการคุมทีมชาติฝรั่งเศสต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตยอสโกกวาดิโอกองหลังชาวโครเอเชียตกลงต่อสัญญาใหม่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้นสังกัดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกไป5ปีโดยกวาดิโอย้ายจากไลป์ซิกมาอยู่กับเรือใบสีฟ้าเมื่อปี2023ก่อนจะลงสนามไปให้กับทีมแล้วเกิน100นัดนอกจากนี้เขายังมีส่วนร่วมในการคว้าแชมป์หลายรายการกับทีมเรือใบสีฟ้าทั้งพรีเมียร์ลีก FA ครับลีกครับสโมสรโลกยูฟ่าซูเปอร์คัพและคอมมูนิตี้ชิลด์ซึ่งจากผลงานที่ยอดเยี่ยมทำให้ล่าสุดเขาได้ขยายสัญญาในทีมเอทัสสเตเดียมออกไปจนถึงปี2023ช่วง Premier League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริก
3: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรและปิรัตน์สุตบุตร
4: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สวัสดีครับ9นาฬิกา9นาทีนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Golf Trick กับทางเอฟเอ็มการสุขภาพ Active Radio นะครับวันนี้วันพุธนะฮะอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์นะครับแล้วก็พี่สิงห์ชัยวงศ์บวรกิรติขจร
1: สวัสดีครับ
0: ฮะ
1: พบกันวันหยุดโอ้โหยังสงกรานต
0: ์หยุดกันแบบห
1: ยุดกันแบบ
0: เงียบกริบ
1: เงียบกริบเลย
0: หาข้าวกินยังลำบาก
1: แต่ก็ดีเหมือนกันครับเวลาไปไหนมาไหนนี่ขึ้นทางด่วนฟรีครับไม่ต้องคิดมากเลยอยากไปไหนก็ขึ้นทางด่วนอย่างเดียวเลยช่วงนี้ยกเว้นบางสายอย่างสายบางบัวทองบ้านผมมานี่ก็ไม่ฟรีครับไม่ฟรีแต่ว่าพอเข้ามาสู่ทางด่วนระบบปกติก็ฟรีหมดเลย
0: ก็ SMS ส่งมาได้เลยครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM การสุขภาพ Active Radio ได้เลยนะครับส่งเข้าพูดคุยกันได้เลยร่วมจัดรายการได้เลยนะครับอ่ะ
1: เมเจอร์สุดท้ายของผู้หญิง
0: งานใหญ่งานสุดท้าย
1: ก็เป็นรุ่นสุดท้ายของชาวไทยของปีนี้ด้วยว่าจิโน่จะได้สัก1เมเจอร์ไหม
0: ครับ
1: รายการนี้ก็เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วถ้าหมดรายการนี้ก็รออีกทีปีหน้า
0: ก็ต้องวนๆกันไป
1: ใช่แต่ว่าเป็นรายการที่เจ้าตัวก็บอกเหมือนกันว่าไม่เหมือนกับไม่ค่อยเข้าทางเท่าไหร่ในลิงคอร์สนะแต่ก็จริงๆก็จะไม่เข้าทางกับนักกอล์ฟหลายๆคนนะถ้าไม่ใช่คนที่อยู่ในท้องถิ่นนี้ซึ่งแบบเคยชินกับลิงคอร์สอะไรเงี้ยครับนอกนั้นผมว่าก็ไม่เข้าทางกันหมดทุกคนแหละ
0: เอาง่ายๆถ้าไม่ได้อยู่บ้านติดทะเลก็ไม่ใช่ทางอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: อ่ะก็กวนออกแล้วกวนออกแล้วกวนออกแล้วนะก็กวนแรกที่มีชาวไทยไปเล่นนะฮะก็คือกวนที่ออกตอน10โมง4นาทีนะฮะ10โมง4นาทีก็จะเป็นอภิชัยยุบลโปเปโนของเรานะครับออกกับคาร่าไกเนอร์แล้วก็คังมินจีจากเกาหลีใต้นะฮะนี่คือคนแรกที่จะลงประเดิมนะฮะแล้วต่อมาในกวนต่อไปก็จะเป็นเอเรียจุธานุการครับออกตอนเที่ยง31นะฮะออกกับเอริมคิมแล้วก็คาสันดราอเล็กซานเดอร
1: ์
0: อันนี้จะแอฟริกาใต้กับเกาหลีใต้นะครับแล้วก็จะถัดมาก็จะเป็นของจีโน่ของเราฤทธิกุลนะครับ
1: ครับ
0: ออกตอนบ่ายโมง15นาทีออกกับลอเรนคัฟลิงแล้วก็แชมป์เก่าปีที่แล้วมิยูยามาชิตะเบอร์2ของโลกกับแชมป์เก่ามาเกาะเลยนะฮะน่าจะเรียกเรตติ้งได้ระดับนึงเขาจะถ่ายไหมเนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้กวนแบบว่าช่วงบ่ายสองจะได้เห็นไหมเนี่ย
1: ก็รอดูแล้วกันแต่กวนได้ถ่ายแน่นอน
0: ฮะกวนบ่ายโมง 5-3 นาทีก็จะเป็นแพตตี้วัฒนกิจนะครับอยู่กับเมแกนคังแล้วก็คิมมินซอจากเกาหลีใต
1: ้หมดยัง
0: ยังมีอีกช่วงบ่าย 2-4 นาทีจะมีปาจารีอนันตฤกานะฮะอยู่กับฮวังโยมินแล้วก็เลียวนาแมกไกว์แล้วก็ลงไปอีกก็มีอีกนะอีกคนหนึ่งใช่ไหมแพตตี้ปาจารีชนะตีวรรณแสนของเราออกตอนบ่าย 2-37 นะฮะบ่าย 2-37 ชนะตีวรรณแสนของเราออกกับพอลีนรอสซินบูชาร์ดนะครับเป็นฝรั่งเศสแล้วก็ยู่หลิวจากจีน
1: ครับ
0: และปิดท้ายงานคนสุดท้ายออกคนสุดท้ายเลยกวนสุดท้ายบ่าย 3:32 ครับพี่แจนอันชิสาอุตมะนะฮะออกกับทางด้านของแอนนาเพเลสทาวิโนแล้วก็เวเนซ่าโบเวตจากฝรั่งเศสกับสเปน
1: ครับ
0: เรียกว่ากวนเริ่มกับกวนสุดท้ายก็มีเรานะฮะน่าจะได้ดูกันสักหน่อยนึง
1: แต่กวนเนี่ยถ่ายแน่นอน 8:42 นี่กวนเรียกกวนใหญ่เลย
0: 8:42
1: นี่8:42นี่กวนใหญ่
0: เดียวโคเนลลี่เขาได้ไฮราลิวโอ้ตัวพีกๆนี่นะ
1: นี่มันกวนใหญ่เลยกวนที่ชิงอันนี้กันด้วยอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะ
0: เฟียร์ออฟเดอะเยียร์หรอครับ
1: เออใช่นั่นแหละที่นับเฉพาะเมเจอร์ครับสองคนนี้เขาสูสีก็อยู่ได้มาคนละ2ทั้งคู่ครับ
0: ไฮราลิวอย่างนี้เขาได้เนาะ
1: ถ้าใส่คนหนึ่งเข้าไปแชมป์ใส่คนหนึ่ง
0: แชมป์ล่าสุด
1: น่าจะสนุกนะ
0: ก็นะ
1: หรือว่าใส่จีโน่เข้าไปก็น่าจะสนุกนะแต่เขาใส่ลิเดียโคก็โอเคก
0: ็เอามาทำให้บรรยากาศมันดูไม่ตึงเครียด
1: ครับ
0: เพราะลิเดียโคตอนนี้ก็ทิ้งน้องน้อยละ
1: ถ้าใส่จีโน่เข้าไปคนนึงได้ดูจีโน่แน่ๆว่าถือว่าเป็นกวนใหญ่ครับกวนใหญ่เลย
0: แต่บรรยากาศมันจะตึงเครียดนิดนึง
1: ครับ
0: เพราะมือหนึ่ง ของโลกกับมือสองของโลกต้องชนกัน
1: คร
0: ับ แล้วคนที่กำลังจะแย่ง Player of the Year ทางแอนิก้าอีกคนหนึ่งก็คือแฮร์รี่ลิวอันนี้ก็ได้จะชนกันเท่ากับความเครียดจะไปตกที่แฮร์รี่คอนนะ
1: ก็สองคนนี้ก็ถ้าเนลลี่เขาทำผลงานดีกว่าเนลลี่ก็กินแหละเพราะว่าเขาตอนนี้คะแนนเขาสูงกว่าอยู่แล้วครับ
0: ฮะ
1: นะแต่ว่าคนอื่นไม่ได้ยังมีใครแซงได้นะเพราะสองคนนี้ก็คนละสองอ่ะครับ
0: ครับผมก็ประมาณนี้รายการใหญ่สุดตอนนี้ที่กำลังวุ่นวายที่สุดคือรายการนี้ครับของผู้ชายก็จะเป็น Rocket Classic PGA Tour ไม่มีอะไรมากมาย
1: ครับ
0: นะฮะรายการปกตินะฮะรายการรางวัล10ล้านเหรียญแล้วก็ของ KL ก็เหมือนกันก็จะมีครับแต่ว่าของคนไทยไม่ได้ไปเล่นนะฮะมีคนไทยไปเล่นพัชรจุฑาคงกระพันหนึ่งคนนะฮะที่ได้ไปเล่นส่วนของน้องว่านนั่นไปถ่ายหนังสือถ่าย Identity เรียบร้อยนะครับกับ KLPGA ส่วนของฝั่งผู้ชายที่เป็น DP World Tour กับ Asian Tour รอนู่นเลยครับ September กันยานู่นเลยครับถึงจะเริ่มเล่นกันนะครับไม่มีอะไรละหมดแล้ว
1: จริงคนนี้ผมก็ชอบดูนะปีนี้ผมชอบดูคนนี้แต่เขาเป็นคนที่เล่นช้านิดนึงนะเพราะผมเคยไปเดินตามนี่เขาทำให้จีโน่เนี่ยเหมือนกับต้องรีบเล่นในหลุมหนึ่งแล้วทำให้ตีเข้า OB ครับบุ๊กเอ็มเฮเนสันเขาเล่นช้านะคนนี้เป็นคนเล่นช้าแต่ว่าผมว่าเวลาแต่ว่าเราถ่ายทอดสดไม่รู้หรอกแต่ว่าจริงของจริงนี่เล่นช้าผมว่าเวลาเขาตีเขาดุดีอ่ะดูดันดีนะดูดันดีแล้วก็เหมือนกับอยากได้เมเจอร์มากเลยครับเหมือนรายการล่าสุดที่เขาไม่ได้นี่เขาก็สู้จนอีเกิล
0: อ
1: ่ะอีกลูกสุดท้ายแล้วก็มาเพย์ออฟแล้วก็ดันตีเข้าไปในลาฟอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้สู้สองออน
0: ก็เอา
1: อยู่กับนี่ด้วยนะอยู่กับชาลีฮอกับฮานากีด้วยนะผมว่าคนนี้ก็เป็นอีกคนนึงที่น่าดูเหมือนกัน
0: อ๋อตรงทางด้านของแคนาดานี่สู้ยิบตามาตลอดเลยนะแล้วก็แต่ว่ารายการใหญ่ในบ้านก็จะเป็นของแกตลอด
1: ครับ
0: นะฮะก็ยังไงก็เอาใจช่วยจะเชียร์คนไทยกันด้วยนะจ๊ะ
1: โอเค
0: ยังไงก็เขาเรียกว่าเมเจอร์สุดท้ายของปีนี้แหละแล้วเป็นเมเจอร์ฝั่งลิงคอร์สซะด้วยนะฮะก็นะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมนะมาหมดแล้ว
1: โอเค
0: เจอเลยครับ
1: เรียบร้อยวันนี้ชวนคุยเรื่องนี้ครับพอดีผมที่ผ่านมาผมมักจะถูกถามคำถามเรื่องนี้เนื่องจากเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการทำพวกห้องกอล์ฟซิมอะไรเงี้ยครับก็จะมีคนชอบถามเข้ามาแล้วก็วันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องนี้แล้วกันถือว่าเป็นการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเรียกชื่อของลอนเมเตอร์กับตัวกอล์ฟซิมูเลเตอร
0: ์ครับ
1: นะครับเพราะว่าหลายคนสับสนจริงๆมีรุ่นน้องคนนึงแหละเขาทำให้สับสนนะมาทำให้สับสนวันนั้นผมเจอตัวละเป็นรุ่นน้องสื่อมวลชนด้วยกันเนี่ยก็บอกว่าอย่าใช้คำลักษณะนั้นได้ไหมคนเขาจะสับสนไปเปล่าๆอะไรเงี้ยครับวันนี้ผมเลยมาแยก2ตัวนี้ออกจากกันลอสเมเตอร์กับกอล์ฟซิมูเลเตอร
0: ์ค่ะ
1: มีช่วงนึงเนี่ยมีหลายคนพยายามทำการตลาดในลักษณะที่ว่าลอสเมเตอร์เนี่ยมันเหมาะสำหรับโปรเฟสชั่นอลนะมันไม่ได้เหมาะกับคนที่ต้องการแบบเล่นใช้เครื่องอุปกรณ์เหล่านี้แบบสบายๆเหมือนกับไม่วุ่นวายตัวเล็กไม่เยอะอะไรเงี้ยครับมีช่วงหนึ่งเขาทำการตลาดแบบนี้จริงๆก็คือว่าระบบของเขานี่คือกอล์ฟซิมูเลเตอร์นะไม่ใช่ลอสเมเตอร์ลอสเมเตอร์มันพวกโปรตัวเล็กมันเยอะวุ่นวายอะไรเงี้ยครับนะ
0: แต่เขารู้ใช่ไหมว่าไอซิมูเลเตอร์มันคือ
1: โอเค
0: คือพาร์ทหนึ่ง
1: วันนี้ผมก็เลยจะเอา2ตัวเนี้ยมาให้คำจำกัดความที่ถูกต้อง
0: อ่ะครับ
1: โอเค
0: เชิญครับตามสะดวกเลย
1: ก็คือกอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร
0: ์
1: มันเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่เอาไว้มาประมวลสร้างภาพจำลองออกมาว่าเราจะเหมือนกับสร้างกราฟิกออกมาว่าเราจะตีไปยังไงก็จะเป็นพวกสนามกอล์ฟต่างๆอะไรเงี้ยซิมูเลเตอร์ก็ชัดเจนนะครับก็จะจำลองสนามกอล์ฟต่างๆที่อาจจะมีอยู่จริงบนโลกนี้หรือว่าไม่มีอยู่จริงบนโลกนี้ก็ได้นะครับมีอยู่จริงก็ ก็จะเป็นพวกสนามที่ดังๆที่เอาไว้แข่ง PGA Tour อะไรพวกเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าระบบกอล์ฟซิมูเลเตอร
0: ์
1: ทีนี้ร้อนเมเตอร์มันคืออุปกรณ์วัดคือถ้ามีแต่ซอฟต์แวร์เฉยๆแล้วไม่มีอะไรส่งข้อมูลเข้าไปให้มันอ่ะกอล์ฟซิมูเลเตอร์ทำงานไม่ได้นะครับตัวที่จะส่งข้อมูลเข้าไปให้มันเนี่ยก็คือร้อนเมเตอร
0: ์
1: ร้อนเมเตอร์คือระบบเป็นอุปกรณ์ในการวัดการเคลื่อนที่ของพวกลูกกอล์ฟไม้กอล์ฟอะไรเงี้ยนะบางระบบก็อาจจะมีแค่ลูกกอล์ฟอย่างเดียวก็เพียงพอละมีเขาเรียกว่าบอร์ดดาต้าเดียวก็เพียงพอละเพียงพอที่จะทำเป็นกอล์ฟซิมูเลเตอร์ละบางระบบก็มีทั้งขับดาต้ามีทั้งบอร์ดดาต้านะครับโอเคอันนี้เข้าใจตรงกันนะในระบบกอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยต้องมีร้อนเมเตอร์เป็นส่วนหนึ่งในนั้น
0: เอาง่ายคือซิมูเลเตอร์คือโปรแกรมไว้สำหรับซิมูเลตเอาไว้สำหรับสาธิตเอาสำหรับทดลองขึ้นมาในจ
1: อ
0: ส่วนตัวที่จะเป็นตัวรับสัญญาณหรือสแกนของเราทั้งหมดก็คือตัวร้อนซิมูเลเตอร์เอง
1: ก็ชัดเจนก็คือระบบกอล์ฟซิมูเลเตอร์ทุกตัวต้องมีร้อนเมเตอร์

0: ก็อยู่ในนั้น
1: อ
0: ยู่ในนั้นนะ
1: ต้องมีเครื่องตั้งไว้อะ
0: ใช่ครับอย่างนั้นโอเคทีนี้เดี๋ยวผมก็จะไปแยกอีกอันหนึ่งกอล์ฟซิมูเลเตอร์สมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นงี้มันจะมีทั้งบริษัทที่ทำกอล์ฟซิมูเลเตอร์แล้วก็มีลอนเมเตอร์อยู่ในตัวนะเหมือนกับเราไปซื้อคอมพิวเตอร์ซิมูเลเตอร์เราก็ซื้อมาทั้งเครื่องเลยนะแต่ว่าคอมพิวเตอร์บางอะไหล่บางพาร์ทเนี่ยมันไม่มีแบรนด์ยกตัวอย่างเช่นพวกอะไหล่SanDiskนะมันไม่มีแบรนด์คอมพิวเตอร์ของ SanDisk แต่นี้มันเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งนะมันมีเขาเรียกว่าอะไร Intel แต่ Intel ก็มี CPU นะก็มีคอมพิวเตอร์นะ
1: มีคอมพิวเตอร์มีคอมพิวเตอร
0: ์โอเคข้ามไป
1: เดี๋ยวง่ายคือซื้อคือถ้าเทียบง่ายๆคือ Launch Monitor เป็นเครื่องคอนโซลที่เล่นได้เลยคุณสามารถดูผ่านเครื่องได้เลยแต่ถ้าเป็นซิมูเลเตอร์มันคือโปรแกรมที่ใส่ในคอมแล้วคุณต้องไปหาตัววัดมาเสียบต่อให้มันวัดแล้วก็ขึ้นภาพในคอมอีกที
0: คือคำว่ากอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยครับมันก็จะมีบริษัทซึ่งทำแต่ซอฟต์แวร์อย่างเดียวไม่มีก็เรียกว่าไม่มีฮาร์ดแวร์นะถ้าเป็นซอฟต์แวร์อย่างเดียวก็อย่างเช่นสมัยก่อนก็จะมีโอ้สมัยก่อนอ๋อสมัยก่อนเขา
1: ผมทันของเกาหลีกันกอล์ฟอ่ะ
0: ไม
1: ่ที่มีแต่โปรแกรมอ่ะ
0: สมัยก่อนที่ดังที่สุดนะที่ดังที่สุดเนี่ยที่เป็นกอล์ฟซิมูเลเตอร์มันจะเป็นเขาเรียกว่า True Golf ของ E6 Connect
1: E6 Connect
0: E6 Connect จริงๆ E6 Connect เนี่ยมีลอนเมเตอร์อยู่แต่ไม่ดัง
1: น่าดังแต่โปรแกรม
0: มันดังแต่ซอฟต์แวร์ในการออกรอบนะเขาจะมีเหมือนกันนะอย่างล่าสุดก็ชื่อว่า Apogee อันออกเสียงยาก Apogee อะไรสักอย่าง Apogee APOGE เดี๋ยวมัน E อ่ะคือเขามีเหมือนกันนะแต่เขามีลอนเมเตอร์เหมือนกันแต่เขาไม่ดังไปดังซอฟต์แวร์แทนนะอันนี้อันหนึ่งแล้วก็สมัยนี้เนี่ยจะมีอีกบริษัทหนึ่งที่ฝรั่งเล่นกันเยอะมากเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์ของ GS Pro เนี่ยมีแต่ซอฟต์แวร์ไม่มีฮาร์ดแวร์เลยคือไม่ได้ผลิตลอนเมเตอร์มีแต่ซอฟต์แวร์แล้วก็ให้คนมาซับสไครต์จ่ายเงินปีละ250 เหรียญเพื่อได้เล่นสนามกอล์ฟของเขาแต่สนามกอล์ฟของเขาเนี่ยจะทิกกี้นิดนึงก็คือว่ามันเป็นสนามที่ไม่ใช้ชื่อจริง
1: นะไม่ใช่โดนลิขสิทธ
0: ิ์ใช่เหมือนคล้ายๆโรจิเจมเนี่ยที่กองหกอ่ะประมาณนั้นก็คือว่าใช้วิธีก็คือเข้าไปดูจะรู้ว่าเนี่ยคือสนามไหนแต่ว่าชื่อไม่ใช่อะไรเงี้ยประมาณนี
1: ้ถ้าพูดได้ฟังง่ายๆก็เหมือนเฟสกับวินนิ่งแหละครับง่าย
0: ๆแล้วก็จะมีพวกออซัมนะออซัมก็เป็นซอฟต์แวร์ของกอล์ฟซิมูเลเตอร์แต่ออซัมนี่ก็ไม่มีลอนเมเตอร์นะแล้วก็จะมีของ TGC 2019เนี่ยถ้าเป็นชื่อ GTC อ่ะไม่มีลอนเมเตอร์แต่ว่าเจ้าของ TGC อ่ะเป็นคนผลิตลอนเมเตอร์ด้วยแต่เขาแยกแบรนด์ถ้าเป็นแบรนด์ของกอล์ฟซิมูเลเตอร์เขาใช้คำว่า TGC 2019ถ้าเป็นแบรนด์ของลอนเมเตอร์เขาจะใช้ตัวคำว่าโปรทียูไนเต็ดเขาแยกแบรนด์กันจะได้ไม่สับสน
1: อ๋อหรอ
0: ใช่แล้วก็ในปีหน้าเนี่ยจะมีกอล์ฟคอร
1: ์
0: จริงกอล์ฟคอร์ตอนนี้มีแล้วกอล์ฟซิมูเลเตอร์ดีด้วยโอ้โหสมจริงมากเลยแต่ว่าเขากำลังรวมหัวกันของฝรั่งนะที่เป็นนักพัฒนากำลังพัฒนาให้มัน
1: กำลังเด็บใหม่ไว
0: ้กำลังพัฒนาอยู่เขาอยู่ในกลุ่มของDiscord มั้งคุยกันเนี่ยคุยกันติ้งติ้งติ้งติ้งทุกวันเนี่ยคุยกันเพื่อพัฒนาให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับกอล์ฟคอร์เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ของกอล์ฟซิมูเลเตอร์แต่ว่าเจ้าของเนี่ยทำฮาร์ดแวร์ด้วยก็คือโปรทียูไนเต็ดเหมือนกันประมาณนี้แล้วก็มันเมื่อก่อนก็จะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟูลสวิงเนี่ยก็จะมีฟูลสวิงเนี่ยเขาจะมาแบบโฮเซตเลยก็คือว่าเขาจะมาเหมือนกับว่าทั้งเซตของเขาเนี่ยก็คือกอล์ฟซิมูเลเตอร์บวกลอนเมเตอร์แต่เขาไม่บอกว่าลอนเมเตอร์เขามีชื่อเรียกว่าอะไรนะก็คือว่าถ้าคุณอยากได้กอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยคุณก็ไปซื้อฟูลสวิงมาเมื่อก่อนมันจะมาเป็นห้องเลย
1: ฟูลสวิงของไทเกอร์นี่นะ
0: ฟูลสวิงสมัยก่อนยังไม่ใช่ไทเกอร์สมัยก่อนเนี่ยของสปอร์ตเวิร์คเข้ามา
1: ฮะ
0: มันจะเป็นตู้เหมือนกับเป็นตู้นึงแล้วเป็นเซนเซอร์ที่เป็นรางคล้ายๆรางอยู่ข้างหน้าเป็นรางพวกอินฟราเรดอะไรเงี้ยครับอันนั้นเขาจะเป็นกอล์ฟซิมูเลเตอร์อะไรแล้วก็มีลอนเมเตอร์ที่ไม่บอกด้วยเป็นลอนเมเตอร์รุ่นอะไรเหมือนกับมันจะมาเลยว่าอันนี้

0: คือเซตของกอล์ฟซิมูเลเตอร์ของฟูลสวิง
1: เซตของเขามาเลยไม่แยกขาย
0: ครับประมาณนั้นแล้วก็มีกอล์ฟซอน
1: กอล์ฟซอนเกาหลี
0: กอล์ฟซอนสมัยก่อนผมไม่แน่ใจว่าแยกหรือเปล่านะแต่ว่ากอล์ฟซอนก็จริงๆก็ไม่ได้แยกเหมือนกันคือถ้าคุณจะซื้อคุณต้องซื้อทั้งระบบของเขาอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับโอ้เซตทีเดียวแพ็คเกจ
0: เดียวเลยใช่ครับแล้วก็จะมีอัลบาทอสอัลบาทอสก็ต้องซื้อโฮเซตเหมือนกันคุณไม่สามารถซื้อแยกตัวได้ผมเคยไปถามใน PGA Show ละว่าผมจะเอามาเป็นตัวนี้มาทำห้องเองได้ไม่ได้คุณต้องซื้อมาทั้งเซตเลยเงี้ยแล้ว
1: ก็มีตำราของเขาอยู
0: ่เอาขึ้นเรือหรือขึ้นเครื่องบินอะไรมาก็ไม่รู้ก็ต้องมานะเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะสับสนมีช่วงหนึ่งหลายคนได้สับสนนะครับทีนี้อันนี้คือตัวซอฟต์แวร์ของกอล์ฟซิมูเลเตอร์ละทีนี้มาฝั่งลอนเมเตอร์มั่ง
1: ลอนเมเตอร์ก็เป็นฮาร์ดแวร์ละเอาง่าย
0: ๆลอนเมเตอร์เป็นฮาร์ดแวร์สมัยก่อนลอนเมเตอร์เนี่ยจะไม่มีซอฟต์แวร์ของตัวเองสมัยก่อนนะสมัยก่อนเขาจะไปพึ่งพาพวก Easy Connect อะไรเงี้ยเมื่อก่อนเขาพึ่งพา Easy Connect เป็นหลักนะถือว่าเป็นแบรนด์เก่าแก่แล้วกันEasy Connect ถือว่าเป็นแบรนด์เก่าแก่อะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ลอนเมเตอร์ก็โอ้โหมีเยอะมีประมาณเกิน20ยี่ห้ออะไรเงี้ยครับแท็กแมนก็ครั้งหนึ่งก็เป็นลอนเมเตอร
1: ์
0: นะแต่ปัจจุบันมีทั้งลอนเมเตอร์แล้วก็ซอฟต์แวร์เพราะแท็กแมนตอนนี้มีซอฟต์แวร์ของเขาไปแล้วใช่ครับงั้นแท็กแมนก็มีทั้งลอนเมเตอร์แล้วก็มีซอฟต์แวร์ที่เป็นกอล์ฟซิมูเลเตอร์อะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ฟอร์ไซต์เมื่อก่อนก็จะมีแค่ลอนเมเตอร์แล้วก็ไปพึ่งพาอีซิกคือทั้งแท็กแมนกับฟอร์ไซต์เนี่ยเมื่อก่อนต้องมาใช้บริการของ Easy Connectในการทำเป็นกอล์ฟซิมูเลเตอร
1: ์
0: นะแต่ Forsight ตอนนี้ก็มีของตัวเองแล้วเรียบร้อยแล้ว
1: ง่ายสมัยก่อน Easy ขายเกม Forsight กับ Tagman ขายเครื่องเล่น
0: ทีนี้ Tagman เนี่ย Tagman เมื่อก่อนเนี่ยไปเชื่อมเอา Tagman เรามี Tagman ไปเชื่อมต่อกับ Easy Connect ได
1: ้ครับ
0: เพราะ Easy Connect เนี่ยเวลาที่ซับสไครบ์เนี่ยจ่ายค่าเมมเบอร์เนี่ยไม่ได้แพงมาก
1: ครับ
0: นะแต่หลังๆไม่รู้อีท่าไหนอะ Tagman หลุดเพราะว่าแท็กแมนบล็อกไม่ให้ลูกค้าไปซื้อ
1: Easy Connect
0: หรือว่า Easy Connect บล็อกไม่ให้แท็กแมนมาแต่ผมเขาให้ผมเดาผมคิดว่าแท็กแมนบล็อกไม่ให้คนไปซื้อ Easy Connect
1: เพราะเขาจะทำของเขาเอง
0: เหตุผลว่าค่า Subscription ของเขาเนี่ยสูงสุดมัน 1,100 เหรียญนะ 1,100 เหรียญถ้าคนอยากเล่นสนามกอล์ฟเนี่ยต้องจ่าย 1,100 เหรียญทุกปีทีนี้เขามีช่องทางอื่นเนี่ยผมว่าหลายคนเลือกอาจจะไม่จ่ายนะก็อาจจะไปจ่าย Easy Connect หรือไปจ่าย GSPO อะไรเงี้ยซื้อมา250เหรียญเองถูกกว่าเยอะ
1: คือ
0: เขาไม่4เท่าอ่ะ
1: เขาไม่ซื้อพ่วงอ่ะเขาจะซื้อแค่เอาที่เขาต้องการอ่ะ
0: ใช่ผมคิดว่า Tagman น่ะจะบล็อกไม่ให้คนไปใช้third party นะเพราะว่าถ้าหมดถ้าเราไม่ต่ออายุปั๊บเนี่ยมันจะเป็น 1,100 เหรียญต่อปีไม่ต่อก็คือไม่มีสนามกอล์ฟให้เล่นเลยนะก็เหลือแต่ซอฟต์แวร์ที่เป็นแพ็กทิสก็คือเป็นสนามไดฟ์เงี้ยตีในสนามไดฟ์อะไรเงี้ยธรรมดาอะไรเงี้ยครับมีแบริ่งไฟสโคปก็จะเป็นลอนเมเตอร์อย่างเดียวนะไม่มีซอฟต์แวร์กอล์ฟซิมูเลเตอร์ก็ต้องไปพึ่งพาพวก GSPO ไปพึ่งพาพวก Easy Connect Awesome TGC เงี้ยไปทั่วเลยได้หมดอะไรเงี้ยครับจริงมีอันนึงแต่ผมยังนึกไม่ออกว่าเป็นซอฟต์แวร์ของอะไรนะมีแบร์อะไรอีกอะ
1: ตอนผมเจอก็สกายแท็กอ่ะอันนึง
0: สกายแท็กก็เป็นลอนเมเตอร์ไม่มีไม่มีซอฟต์แวร์เป็นกอล์ฟซิมูเลเตอร์ใช่ครับสแควร์กอล์ฟสแควร์กอล์ฟเป็นลอนเมเตอร์แล้วก็มีกอล์ฟซิมูเลเตอร์ด้วยมี2อย่าง
1: มีทั้งตัวเล่นและเกม
0: ใช่ Pro TVX เป็นลอนเมเตอร์แล้วก็มีซอฟต์แวร์กอล์ฟซิมูเลเตอร์ด้วยแต่เขาแยกแบรนด
1: ์
0: เขาแยกแบรนด์เขาฉลาด
1: เก็บสองรอบ
0: เพราะเขาแยกแบรนด์เหตุผลเพราะเขาแยกแบรนด์ออกมาปุ๊บเนี่ยเขาต้องการไปขายแบรนด์อื่นด้วยเขาไม่ได้ใช้ชื่อกอล์ฟซิมูเลเตอร์ของเขาเป็นโปรทีสมัยก่อนเขาใช้เป็น TGC 2019เขาไปขายให้ไฟสโคปไอ้ไฟสโคปมาซื้อเขาหน่อยนึงไปขายให้คนนู้นคนนี้เนี่ย
1: เก็บสองรอบ
0: คือขายคนที่มีลอนเมเตอร์
1: อยู่แล้ว
0: แต่ว่าไม่มีซอฟต์แวร์ของกอล์ฟซิมูเลเตอร
1: ์ขายเกมง่ายๆ
0: ใช่ครับอย่างปีหน้าก็ยังมีกอล์ฟคอร์ก็เหมือนเดิมก็คือเป็นของโปรที
1: VX มา
0: โปรทีVXแต่ว่าเขาไม่ใช้ชื่อเดียวกัน เขาได้ไปเอาซอฟต์แวร์เขาไปขายคนอื่นได้อะไรเงี้ยให้คนอื่นอยากเล่นก็มาจ่ายตังค์มาจ่ายตังค์อะไรเงี้ย
1: เก็บ2รอบเก็บค่าเครื่องส่วนนึงเก็บค่าเกมอีกส่วนนึง
0: ใช่ครับมีแบรนด์ลีกอ่ะมีแบรนด์ที่ดังๆยูนิคอร์ยูนิคอร์เหมือนจะมีทั้งลอสเมเตอร์แล้วก็มีซอฟต์แวร์ของเขาเองกอสเมเตอร์ก็เป็นสไตล์เกาหลีจะเป็นสไตล์เกาหลีก็จะเป็นภาพที่แบบเหมือนกับเป็นภาพอีกสไตล์นึงเลยของเกาหลีอ่ะ
1: ผมเคยเจอของอินเดีย
0: ประมาณนี้
1: แต่จำชื่อไม่ได้ไม่มีอะไรเลยนอกจากเป็นลอนชอนดิเตอร์วัดค่าอย่างเดียว
0: ก๊อปจอยของจีนเนี่ยก๊อปจอยของจีนเนี่ยเป็นลอนเมเตอร์ผมคิดว่าเขามีซอฟต์แวร์ของเขาเองแต่ว่าเป็นสนามก๊อปในจีนแล้วก็เขาก็เหมือนกับไปอินทิเกรตกับพวกเทิร์ดปาร์ตี้ได้อย่างเช่นพวก GSPO พวก ASIC Connect อะไรเงี้ยก็สามารถไปซื้อได้อะไรเงี้ยครับ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า Golf Simulator เนี่ยมันคือซอฟต์แวร์อ่ะอันนี้จะได้เข้าใจตรงกันแล้วก็ Lotmeter เนี่ยมันต้องมีไม่งั้นมันไม่สามารถประมวลภาพออกมาได้ครับ
1: ครับ
0: ทีนี้มันมีคำหนึ่งที่เมื่อก่อนมีการตลาดของคนที่ทำเขาเรียกว่าโฮสต์ก็คือว่าขายระบบ Golf Simulator เนี่ยเขาจะไปปลูกฝังว่าไอ้พวกลอนเมเตอร์มันไปเล่นแล้วมันปวดหัวนะมันให้โปรใช้เท่านั้นอะไรเงี้ยครับตัวเลขมันเยอะวุ่นวายอะไรเงี้ยครับเพราะเขาจะขายเป็นตัวโฮสเซ็ตอย่างเงี้ยนี้ผมจะอธิบายให้ฟังว่าในปัจจุบันเนี่ยลอนเมเตอร์ของทุกแบรนด์เนี่ยมันสามารถไปซื้อพวกเติร์ดบางค่ายก็มีกอล์ฟเมเตอร์ของตัวเองบางค่ายก็ไปซื้อเติร์ดปาร์ตี้ได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ทุกแบรนด์ตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวแปรมันมีครบแล้วน้อยมากนะที่ตัวลอนเมเตอร์นี่จะมีที่จะมีตัวแปรไม่ครบส่วนใหญ่จะมีครบผมว่าเกินถ้าที่ผมดูในตลาดเกิน 60% น่ะมีตัวแปรครบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมักจะมีคนถามผมว่าอยากซื้อเครื่องที่มันตัวแปรน้อยๆกลัวตัวแปรเยอะแล้วจะไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยผมจะบอกว่าในปัจจุบันน่ะเกิน 60% ของเครื่องลอนเมเตอร์เนี่ยตัวแปรมันค่อนข้างครบอยู่แล้วอยู่ที่เราจะใช้หรือไม่ใช้ถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องดู
1: กดปิดหน้าต่างไป
0: ใช่ไม่ใช้ก็ไม่ดูมันบางแบรนด์มันซ่อนได
1: ้
0: มันมี2วิธีนะก็คือเลือกว่าจะโชว์อะไรอย่างแข็งแมนนี่เขาจะเลือกว่าจะโชว์อะไรถ้าเราแบบสนใจแค่4ค่าแล้วก็ไปกดติ๊กติ๊กติ๊กมันก็ขึ้นมา4ค่าจบนะแต่จริงๆมันมีเยอะมีเป็น30ค่าเลย
1: ครับ
0: อย่างของโปรที่ VX มันก็เลือกที่จะโชว์หรือเลือกที่จะซ่อนก็ได้ถ้าไม่อยากดูเยอะก็ซ่อนไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นแบบนั้น
1: ถ้าไม่อยากดูมินิมัลไป
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย 60% ของตัวลอนเมเตอร์ที่มีราคาสูงพอสมควรนะส่วนใหญ่ข้อมูลครบอยู่แล้วแล้วตอนนี้เขาพยายามแข่งขันให้มันข้อมูลมันครบ
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลเลยคือคุณก็ซื้อมาแล้วก็ถ้าตัวไหนไม่ดูเราก็ไปซ่อนหรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าคือจริงๆมีครบดีกว่าม
1: ี
0: ไม่ครบนะเพราะว่าถึงวันหนึ่งแหละถ้าข้อมูลไม่ครบอ่ะคุณก็ต้องขายเครื่องเก่าทิ้งแล้วก็ไปซื้อเครื่องใหม่เพราะรู้สึกว่าพอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยเอางี้พอเราใช้ไปเรื่อยๆปั๊บเนี่ยเราจะเคยชินเราจะเคยชินไปเรื่อยเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากรู้ข้อมูลตุ่นเพิ่ม
1: uh-huh.
0: อาจจะประมาณเดือนละตัวเดือนนี้เข้าใจตัวนี้หมดละโอ้รู้สึกว่าโอ้โหมันไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ต้องการตัวนู้นเพิ่มอีก
0: เราอยากรู้ตัวแปรอื่นเพิ่มขึ้นไปเนี่ยสมัยนี้มันมี YouTube ดูให้ดูอยู่แล้วครับเราก็ไปทำความเข้าใจตัวแปรเหล่านี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะเข้าใจตัวแปรนี้เพิ่มขึ้นและพอนานวันเข้าไปยิ่งคนที่เหมือนกับเป็นคนที่ชอบคิดวิเคราะห์อะไรเงี้ยครับเขาก็จะแบบเฮ้ยถ้าเรารู้ตัวแปรนี้มันน่าจะดีนะแต่ว่าเครื่องที่เราซื้อมาดันไม่มีอะไรเงี้ยครับ
1: เรียกว่ามีให้ครบดีกว่าขาด
0: มีให้เกินดีกว่าขาดครับประมาณนั้น
1: มีให้ครบดีกว่าขาดมีให้เกินดีกว่าขาดนะฮะ
0: ใช่ครับนี่แหละก็เป็นการแยกแยะให้ฟังว่าเป็นกอล์ฟซิมูเลเตอร์กับลอนเมเตอร์เป็นยังไงจริงๆมีอีกเรื่องนึงเรื่องโปรเจคเตอร์กับกอล์ฟซิมูเลเตอร
1: ์ตัวฉายแยกเป็น3เรื่องเรื่องโปรแกรมเรื่องนึงเรื่องคอนโซลเรื่องนึงเรียกขออนุญาตเรียกคอนโซลนะคอนโซลเรื่องนึงแล้วก็ตัวฉายอีกเรื่องนึง
0: เดี๋ยวตัวนะเดี๋ยวมาคุยกันใน
1: โอเค
0: ครึ่งหลังครับ
1: งั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วมาต่อในช่วงที่2นะครับ
3: Golf Trick ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและปิรัตน์สุตบุตร
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้
2: ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำ

0: ได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: กอล์ฟทริก
4: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและปิรัตน์สุตบุตร
5: ครับกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการกอล์ฟทริกนะครับ SMS ส่งมาได้เลยครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ได้เลยครับช่วงที่2เรามาคุยกันถึงเรื่องตัวฉาย
6: ตัวฉาย
5: หรือว่าโปรเจคเตอร์หรือขออนุญาตเสริมพิซซิ่งถามด้วยนิดนึงว่านับจอมอนิเตอร์ด้วยไหมถ้าสมมุติว่าบ้านเขาไม่สะดวกที่จะใช้เป็นโปรเจคเตอร
6: ์ก็ใช้เป็นจอทีวีธรรมดาก็ได้ครับทีนี้มันมีช่วงหนึ่งมีอันนี้มีเป็นเรื่องจริงเลยนะมีหลายคนเข้าใจผิด
5: ครับ
6: เพราะว่าเวลาที่เขาเห็นภาพจากพวก YouTube ต่างๆเนี่ยที่คนใช้กอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยมันจะเป็นเห็นภาพที่มันเป็นจอขาวเหมือนจอหนังอะหลายคนไปซื้อกอล์ฟซิมูเลเตอร์ในร้านขายโปรเจคเตอร์จนมีปีหนึ่งอะร้านโปรเจคเตอร์โทรมาหาผมบอกว่าเนี่ยขอเอาตัวนี้ไปจำหน่ายได้ไหมผมน่าจะปฏิเสธเขาไปเหตุผลเพราะว่าคุณไม่มีพื้นที่ที่จะให้เขาเดโมมันไม่มีทางเข้าใจเลยแล้วก็เขาก็ไม่ได้เล่นกอล์ฟเนี่ยเขาไม่สามารถอธิบายโปรดักต์ตัวนี้ได้แน่นอนอะไรอย่างเง
5: ี้
6: ย
5: ครับ
6: มีหลายคนไปร้านโปรเจคเตอร์คิดว่าจะหาซื้อกอล์ฟซิมูเลเตอร์ได้ที่ร้านขายโปรเจคเตอร
5: ์ก็มันภาพติดกันมาตลอดนะ
6: ใช่ครับเหมือนคนแบบอยากซื้อโฮมเธียเตอร์ก็ไปร้านโปรเจคเตอร์อะไรเงี้ยซึ่งจริงถ้าอยากซื้อระบบโฮมเธียเตอร์ก็ต้องมีร้านเครื่องเสียงคนละอย่างกัน
5: ครับ
6: นะก็ขอให้เข้าใจว่าโปรเจคเตอร์เป็นแค่เครื่องฉายไม่ได้เป็นอะไรเกี่ยวกับกอล์ฟซิมูเลเตอร์เลยเป็นเครื่องฉาย
5: แยกแล้วฉายเฉยๆด้วยไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้น
6: แล้วตอนนี้ในปัจจุบันไม่ได้มีแบรนด์โปรเจคเตอร์แบรนด์ไหนที่ผลิตรอดเมเตอร์หรือกอล์ฟซิมูเลเตอร์ครับไม่มีครับก็เป็นแค่เครื่องฉายตัวหนึ่ง
5: ครับ
6: ก็คือเวลาที่เราจะทำกอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยมันจะต้องมีเครื่องวัดอันนี้อธิบายเรื่องแมคานิกแล้วมีเครื่องวัดความเร็วของลูกกอล์ฟอย่างน้อยต้องวัดความเร็วลูกกอล์ฟได้ต้องวัดความเร็วลูกกอล์ฟได้เนี่ยเขาจะส่งตัวแปรต่างๆเนี่ยเข้าไปที่ซอฟต์แวร์ก็คือระบบพวกกอล์ฟซิมูเลเตอร
5: ์ครับ
6: พอส่งเข้าไปปุ๊บเนี่ยเข้าไปซอฟต์แวร์เฉยเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องแสดงผลมันก็ไม่รู้มันก็สร้างเป็นกอล์ฟซิมูเลเตอร์ไม่ได้ก็ต้องจะเป็นต้องใช้ตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยเป็นตัวฉายภาพเข้าไปโปรเจคเตอร์เป็นตัวรับตัวกราฟิกเข้ามาแล้วก็ฉายภาพออกไปนะไม่ก็3ส่วนนี้ก็คือทำงานคนละหน้าที
5: ่
6: นะโปรเจคเตอร์มีหน้าที่ฉายเดียว
5: น
6: ี่ผมก็จะเจอกับช่วงนี้เจอคำถามนี้บ่อยผมก็เข้าใจแหละเพราะว่าเวลาที่เข้ามาศึกษาในเรื่องนี้บางทีข้อมูลมันเยอะแล้วเขาจะแบบจับต้นจนปลายไม่ถูก
5: ครับ
6: ช่วงนี้ผมเจอคำถามนี้บ่อยมากจนอาจจะต้องขอใช้ทางรายการก๊อปปิ้งเนี่ยอธิบายนิดนึงก็คือว่า
5: ครับ
6: เขาถามว่าเครื่องตัวเนี้ยต่อโปรเจคเตอร์ได้ไหม
5: หลายคนอยากจะใช้แค่เอาเครื่องต่อโปรเจคเตอร์เลยไม่เอาคอม
6: ก็บอกว่าเนี่ยเครื่องรุ่นเนี้ยต่อโปรเจคเตอร์ได้ไหมผมก็จะบอกเขาว่าเครื่องร้อนมอนิเตอร์กอล์ฟซิมูเลเตอร์ทุกแบรนด์ขึ้นโปรเจคเตอร์ได้หมดเพราะว่ามันทำงานผ่านซอฟต์แวร์ก็อาจจะซอฟต์แวร์ซึ่งซอฟต์แวร์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้าง ซอฟต์แวร์อยู่ตรงไหนแล้วก็เอาตรงนี้ต่อเข้าไปกับโปรเจคเตอร์นะซอฟต์แวร์มันก็อยู่ตามที่ต่างๆเช่นอยู่ใน iPad อยู่ในมือถือก็ได้สมาร์ทโฟนก็ได
5: ้นะ
6: หรือว่าอยู่ในโน้ตบุ๊กก็ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์ก็ได
5: ้
6: นะก็วิธีการต่อขึ้นโปรเจคเตอร์ก็เสมือนการต่อกล่องพวก 2AHP อะไรเงี้ยซึ่งมันต้องการสาย HDMI เนี่ยจิ้มไป
5: แล้วก็
6: ใช่จิ้มไปแล้วก็ไปจิ้มที่ก้นของตัวโปรเจคเตอร์ซึ่งมันมีรูเสียบ HDMI ก็เหมือนการต่อดูทีวีปกติไม่ได้ต่างเลยกันเลยทีนี้ถ้าเป็นมือถือ iPad เนี่ยมันต้องมีอะแดปเตอร์ตัวหนึ่งเป็นตัวแปลงก็เรียกว่าแปลงจาก Type-C เป็น HDMI ก็คือว่าเราจะเอา Type-C เนี่ยไปเสียบที่ก้นของตัวมือถือแล้วสมาร์ทมือถือและ iPad ตำแหน่งที่ไว้ชาร์จแบตพอเสียบไปปุ๊บเนี่ยมันจะแปลงเป็นตัวเมียของ HDMI เนี่ยก็มาเสียบเสียบปุ๊บมันก็ขึ้นจอได้ละขึ้นโปรเจคเตอร์ได้อะไรเงี้ยครับ
5: ทำไมก็โคมแคสแล้วก็สมาร์ทวิวขึ้นไปเลยก็ได้ครับถ้าไม่
6: หรือว่า
5: ใช้สาย
6: ถ้าคนไฮเทคหน่อยๆก็ใช้เป็นมิเลอร์ขึ้นไปก็ได้นะแต่มิเลอร์ขึ้นไปบางทีมัน
5: ดีเลย
6: ์บุญเหียดมันดีเลย์แบบเนี้ยฮะหรือว่าถ้าง่ายๆถ้าตรงตัวสุดก็ไม่ต้องผ่านตัวแปลงก็จิ้มคอมพิวเตอร์เลยคอมพิวเตอร์มันมีรูเสียบ HDMI อยู่แล้วเหมือนเราไปพรีเซนต์ในห้องประชุมอ่ะเอาสาย HDMI มาเสียบโน้ตบุ๊กเสียบคอมพิวเตอร์ปั๊บมันก็ขึ้นจอได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลครับร้อนมิเตอร์ทุกตัวขึ้นโปรเจคเตอร์ได้หมดครับจริงๆสิ่งที่ทำให้คนสับสนก็คือว่ามีรุ่นหนึ่งของการ์มิน R50 เนี่ยเขาทำตัวร้อนมิเตอร์เนี่ยที่ตัวบอดี้มันเนี่ยสามารถติด HDMI ข
5: ึ้
6: นจอได้เลยใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมวิเคราะห์แล้วเนี่ยตัว Garmin R50 เนี่ยมันอาจจะคิดมากไปไม่อยากให้ลูกค้าแบบไปเสียเงินเสียทองซื้อคอมพิวเตอร์นะก็เลยทำตัวนี้ให้มันเหมือนกับจิ้มได้เลยจะได้ไม่ต้องไปซื้อคอมพิวเตอร์แต่ว่าถ้าเรามาวิเคราะห์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราแยกตัวร้อนมิเตอร์กับตัวซอฟต์แวร์เป็นคือจริงๆไอ้ตัว Garmin 50เนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะเอาตัวฮาร์ดแวร์เข้าไปใส่มันเป็นตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็คอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ okay. เหมือนเขาเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปใส่นั้นด้วยทำให้สามารถต่อสาย HDMI เข้าไปได้ทำให้มันขึ้นจอได้ด
5: ้วยจอในตัว
6: ได้ดูตัวมันเองอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าการทำแบบนั้นของ Garmin R50 เนี่ยมันทำให้บอดี้มันใหญ่เกินไปมันพกพาไม่สะดวกสู้คุณแยกงี้ดีกว่าก็คือคุณมีร้อนมิเตอร์หนึ่งที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักแล้วคุณก็ไปรันผ่าน iPad ไลฟ์แพดคุณก็ใช้ประโยชน์ได้ iPad คุณทำนู่นทำนี่ได้ลงโปรแกรมอื่นได้ไม่จำเป็นต้องมีคือพอ Garmin ทำอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเขาจะเอาตัว CPU เนี่ยเขาไปใส่ในตัวร้อนมิเตอร์ของเขา
5: ใช่เขามีทั้ง CPU มีทั้งการ์ดจออยู่
6: ใช่ซึ่งทำให้มันเสียของไงหนึ่งทำให้บอดี้มันใหญ่
5: ฮะ
6: คือจริงๆแล้วมันทำแบบคนทั่วไปที่เขาทำกันก็ได้คือก็เอาซอฟต์แวร์เนี่ยไปรันผ่านแอปพลิเคชันใน iPad ก็ได้คุณก็ได้ iPad ใช้ใช่ไหม iPad คุณจะไปเล่นนู่นเล่นนี่เล่นอะไรก็ได้ฟังเพลงก็ได้ทำอะไรก็ได้แล้วคุณก็ได้ร้อนมิเตอร์ตัวที่มันไม่ใหญ่มาก
5: ครับ
6: ไม่เป็นต้องเอาไปรวมกัน
5: ฮะ
6: ใช่แล้วมันพกพาง่ายด้วยก็คือ iPad ก็โห iPad ก็บางๆนิดเดียวเองใส่กระเป๋าบางๆไปร้อนมิเตอร์ก็ตัวนิดเดียวก็ใส่ไปอะไรเงี้ยครับใช่เพราะฉันมีแบรนด์เดียวที่จิ้มที่บอดี้มันแล้วก็ขึ้นโปรเจคเตอร์ได้ก็คือ Garmin R50 คันนั่นเองแต่ผมมองว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะว่าคือใน Garmin R50 มันไม่สามารถอัพสเปคของตัว CPU นั้นได้แต่ว่า iPad เราสามารถอัพได้ตลอดเวลาไงถ้ามีรุ่นปีหน้ามีรุ่นใหม่ที่แรงกว่าแล้วก็อัพ iPad ไปเรื่อยแต่ตัวฮาร์ดแวร์ที่เป็นร้อนมิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรที่มันจะต้องพัฒนาขึ้น
5: มากสุดอัปเดตเฟิร์มแวร์นิดหน่อย
6: ใช่อัปเดตก็ไปคอยอัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรเงี้ยครับบอกว่าGarmin R10ตัดสินใจเรื่องนี้ผิดพลาดไปนิดนึงเพราะว่าทำให้เครื่องมันใหญ่แล้วทำให้ตัว CPU มันเนี่ยมันเก่าใช
5: ่การ์ดจอด้วย
6: ใช่เพราะ iPad เดี๋ยวซื้อปีหน้ามันก็ได้ตัวที่มันแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่า CPU ที่อยู่ใน R50 เนี่ยมันแรงเท่าเดิมไงประมาณนั้นครับอันนี้ตอบโจทย์เลยเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลว่าร้อนมิเตอร์ของแบรนด์ไหนจะขึ้นโปรเจคเตอร์ไม่ได้ขึ้นได้วันนั้นจริงๆวันนั้นก็ตอบคำถามนี้ไปให้นักกอล์ฟคนหนึ่งเหมือนกันนะเขาก็บอกอ๋อโอเคเข้าใจละว่าโปรเจคเตอร์ต่อได้กับทุกแบรนด์ขึ้น

0: ก็ซื้อตัวถูกสุดอะมันเป็น 4K หมดแล้วยกเว้นคนที่ต้องการแบบพวกเคอร์สูงๆอย่างเงี้ยอาจจะต้อง
1: ไม่อยากดีเลย์อะ
0: อาจจะต้องซื้อตัวที่มันแรงหน่อยนึงอะไรเงี้ยพวกเคอร์สูงๆอย่างเงี้ยครับที่มีอย่างงี้สำหรับคนที่มันมีทริคนิดนึงก็คือว่าคนที่ต้องการได้กราฟิกสวยเวลาขึ้นตัวโปรเจคเตอร์ที่เป็นภาพจอใหญ่เนี่ยมันมี2เรื่องที่เราต้องคำนึงนะก็คือว่า1เราต้องซื้อตัวโปรเจคเตอร์ที่มันสามารถปล่อยภาพเป็น 4K ได้นะถ้าเป็นโปรเจคเตอร์ตามสำนักงานทั่วไปที่ไว้ประชุมอะไรเงี้ยเขาเรียกว่า XGA ในมันรีโซลูชันมันพันเท่าไหร่ไม่รู้อะ1024เลยเท่าไหร่คูณ700หรือคูณเท่าไหร่มันซึ่งมันนำมาทำเป็นกอล์ฟซิมิเตอร์ไม่ได้เพราะภาพมันแตกยับเลย แตกยับเลย เราก็ต้องหาซื้อถ้าเราอยากได้ภาพสวยๆอย่างนั้นต้องเป็น Full HDFull HD เนี่ยมันสตาร์ทที่ 1900XX ผมจำตัวเลขตัวหลังไม่ได้นะ 1900 คูณอะไรสักอย่างอ่ะส่วน 4K มันจะเป็น 3800นะความละเอียดเวลาขึ้นเนี่ยมันจะต่างกันความสวยความเนียนของภาพจะต่างกัน
1: XGA จะอยู่ที่1024คูณ760
0: แล้ว Full HD เท่าไหร
1: ่ Full HD
0: 1900เท่าไหร
1: ่ Full HD จะเป็น1920คูณ 1200
0: ไม่มี 2K ด้วย 2K 2000กว่า
1: 2K 2,000 กว่าแต่ 4K จะ384คูณ 2,160
0: ใช่ครับอ่ะเราก็ต้องเอาตัวโปรเจคเตอร์ที่ถ้าเราอยากได้ภาพเนียนๆกิ๊บอะไรเงี้ยอย่างที่ผมทำประจำเนี่ยก็ต้องซื้อพวกโปรเจคเตอร์ 4K นะ
1: ฮะ
0: 4K เดียวไม่พอนะ 4K มันโปรเจคเตอร์เป็นตัวปล่อยภาพแต่ถ้าซอร์สมาเนี่ยต้นกำเนิดมาเนี่ยต้นกำเนิดมามันไม่ใช่ 4K มันก็ปล่อย 4K ไม่ได้ไง
1: มันปล่อย
0: iPad ปล่อย 4K ไม่ได้
1: มันปล่อย 4K แหละแต่ว่าภาพมันมาไม่ใช่
0: iPad นี่มันปล่อยแย่กว่า Full HD อีกนะ
1: ครับ
0: ก็ต้องใช้การ์ดจอเท่าที่ผมเคยคุยร้านคอมนะการ์ดจอรุ่นปัจจุบันนะรุ่นก่อนนั้นผมไม่แน่ใจว่ารุ่นไหน
1: 080
0: ต้องเป็นอย่างน้อย5070นะถึงจะรัน 4K ได
1: ้5080ไทเทขึ้นไปครับถึงจะดีถึงจะเวิร์คไม่ร้อน
0: เพราะฉะนั้นผมถึงคือเวลาที่เขาโปรโมทการทำห้องกอล์ฟซิมูเลเตอร์กันกระหน่ำในโซเชียลบางทีเขาใช้สเปคคอมพิวเตอร์ต่ำไปแล้วมันปล่อย 4K ไม่ได้มันก็จะไม่สวยประมาณนั้น
1: สำหรับอันนี้สำหรับคนที่สายเกมมิ่งเนาะสายเน้นเล่นซิ
0: ม
1: สายตีกอล์ฟ
0: ครับ
1: ออกรอบแล้วต้องการภาพสวยๆภาพเจ๋งๆเลยก็ไม่ต่างกับอะไรกับคุณมีคอมสำหรับเล่น
0: ใช่ครับ
1: เกมมิ่งไว้ตัวนึง
0: ครับ
1: นะฮะเพื่อภาพที่ดีและสมจริงไม่มีดีเลย
0: ์
1: นั่นแหละนะครับ
0: ยังไม่หมดนะ
1: จ้ะมา
0: สาย
1: เรีย
0: มาถ้าสายคุณไม่ใช่เนี่ยมันก็ปล่อย 4K ไม่ได้เหมือนกัน
1: เส้นทางมาไม่ถึงตัวปล่อยก็ปล่อยได้ตามนั้น
0: ผมเคยเทสเหมือนกันก็คือว่ามีคนมีอุปกรณ์การเทสเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ก็เทสว่าอ๋อสายตัวนี้มันไม่ได้ปล่อย 4K มามันปล่อยแบบเหมือนกับพอดีเฉียดฉิวอะหรือว่าต่ำกว่านิดนึงอะไรเงี้ยเหมือนคุณซื้อคอมพิวเตอร์มาดีแล้วนะ5080
1: ทุกอย่างดี
0: โปรเจคเตอร์ 4K
1: แต่สายไม่ใช่
0: อะไรเงี้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยมันไปเป็นคอขวดที่สายนั่นแหละอะไรประมาณนั้น
1: ครับผมยังไงก็ต้องนอกจากเรื่องโปรแกรมหรือเกมแล้ว
0: ครับ
1: ก็จะมีเรื่องของคอนโซลคือตัวอ่านและโปรเจคเตอร์แล้วด้วยตัวฉายด้วยตัวรับภาพด้วยแต่สายที่จะไปเชื่อมก็ต้องใช้ให้ถูกสเปคนะจ๊ะไม่งั้นภาพทุกอย่างก็จะได้แค่เท่าที่สายมันส่งไปได้
0: แล้วบางทีก็มีคนเอาตัวเมียเป็นเขาเรียกว่าเป็นเต้าอ่ะ
1: power dong เหรอ
0: เหมือนก็ไปเสียบอีกทีนึงผมจะไม่ชอบระบบนั้นเพราะว่ามันสัญญาณผมว่ามันดรอปมันเหมือนมันเป็นหน้ากากอ่ะแล้วก็มันมีตัวเมียของตัว HDMI อ่ะแล้วก็ไปเสียบกับตรงนั้น
1: ตัวแปลงดองอีกทีนึง
0: ใช่ผมว่ามันก็จะดรอปเสียบผมจะใช้สายของมันเลยเนี่ยลากตรงมาแล้วจิ้มตรง2ฝั่งเลย
1: แนะนำว่าสายตรงเลยดีกว่าไม่ควรมีแปลง
0: ตรงไม่แปลงเลยครับไม่มีการแปลง
1: ครับ
0: ประมาณนั้น
1: ประมาณนั้นโอเคนี่คือสเปคทั้งหมดในการที่จะทำห้องซ้อมกอล์ฟห้องเล่นกอล์ฟแยกกันนะห้องเล่นกอล์ฟจะสเปคแรงกว่าหน่อยเพราะคุณเป็นการเล่นซิมูเลเตอร
0: ์
1: แต่ห้องซ้อมกอล์ฟหรือว่าใช้กับดูค่าต่างๆอาจจะลดสเปคลงมาได้เพราะว่าเราไม่ได้ต้องการภาพที่สวยงามเราต้องการแค่ Data ที่ไหลลื่นนะฮะ
0: เรียกคิดดูว่าคำถามที่ผมเจอทุกวันเนี่ยผมใช้เวลาตอบ40นาทีนะ แล้วผมต้องเจอคำถามนี้ทุกวัน

0: เด
1: ี๋
0: ยว
1: จะโยนมาที่นี่ละโยนมาที่ลิงก์นี่เลยที่ FM 99เลย
0: พี่เคยอัดเทปไหมครับแล้วเปิดให้เขาฟัง
1: บางทีไม่แน่ใจว่าเขาสงสัยประเด็นไหนไงหรือว่าเขาอาจจะอยากรู้ประเด็นไหนแล้วก็มันยากมากเนี่ยที่จะตอบคำถามเป็นเทคอะแล้วก็ได้ข้อมูลครบประมาณเนี้ยเนี่ยใช้เวลา40นาทีนะในการอธิบาย
0: ไปเวนไปใจเย็นพี่มันเป็นเรื่องปกตินะโอเค
1: ไปเรื่องอื่นต่ออ
0: ่ะเรามาดูคำถามในทาง SMS แล้วก็ YouTube นะครับ
1: ครับ
0: SMS ถามว่าอ่ะขอคุณอาร์มก่อนละกันนักกอล์ฟคนไหนสายดื่มคำตอบคือลินแกลนเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องให้พี
1: ่แกลนนี่เป็นชื่อ
0: ตรงๆเลยลินแกลนไง
1: เหรอ
0: ใช่
1: แกลนนี่เป็นชื่อแบรนด์นึงของแอลกอฮอล์เหรอ
0: ไม่นามสกุลแกนแต่เขาเปลี่ยนเล่นเขาเล่นชื่อลิน
1: อ๋อเหรอ
0: LYN เปลี่ยนเป็น RIN
1: อ๋อ
0: รินแกน
1: อ๋อแล้วแกนมันเป็นเครื่องดื่มเหรอชื่อเครื่องดื่มเหรอ
0: แกนไม่ใช่เครื่องดื่มแต่ถ้ามีต่อคำว่าแกนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแพงหน่อยใช่ครับผมพี่ให้แต้มนะวันฟูดวันของพี
1: ่ไม่รู้ว่าคือถ้าแกนมันเป็นเครื่องดื่มที่มีชื่อหน่อยก็อาจจะได้อยู่แต่ลินแกนและแกนคืออะไรอ่ะ
0: แกนเตอร์เลด
1: หาสิถาม AI ที่ว่ามีเครื่องดื่มที่มีดังๆที่มีคำว่าแกลนอยู่ได้ไหมมีไหมโหมาเจออาจารย์โหดด้วย
0: นะน้าคนเราก็ต้องมีวิชาหน่อยนี่ผลิตภัณฑ์แกลนเป็นเครื่องดื่มรังนกถ้าขายในเอเชีย
1: เหรออ๋อโอเคแต่ว่าเป็นสายดื่มแต่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ดื่มรังนก
0: อ่ะถ้าเอเชียดื่มรังนกแต่ถ้าที่ของฝั่งยุโรปจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่ใช้การหมักบ่มในถังไมโอ๊ก3ปีต่ำ3ปีขั้นต่ำและเป็นสกอตช์ด้วย
1: อ่ะโอเคได้ขอโทษทีนะครับน้องอัลซ่าถามเรียนนิดนึง
0: ให้แต้มด้วยให้แต้ม
1: ถามเรียนนิดนึง
0: ให้คะแนนเขาด้วยสิเดี๋ยวเขางอน
1: เอา6คะแนนแล้วกันเพราะว่าผมต้องไปค้นเพิ่มอ่ะคือถ้าเต็ม10เนี่ยมันต้องแบบส่งมาปุ๊บนี่เราคิดดอกเลยไงตอนนี้เรากำลังคิดว่าแกนคืออะไรเงี้ย
0: โอเคครับ
1: ไม่ออก
0: พี่อามตามนั้นนะฮะ
1: ต้องขอโทษน้องอัมซ่าด้วยพอดีผมโตมากับอาจารย์ที่คุมทีสิทธิ์ผมอะที่แบบเวลาที่ผมไปส่งทีสิทธิ์แล้วให้อาจารย์ตรวจอะหัวก็อ่านทุกคำเลยแล้วถามผมทุกคำเลยนะในหนึ่งหน้าเนี่ยหนึ่งหน้าถ้าตัวไหนผิดเนี่ยมันจะมีปากกาแดงแบบเต็มไปหมดเลย
0: เขาทำหน้าที่พิสูจน์อักษรด้วยป่ะ
1: ใช่ใช่ผมผ่านจุดนั้นมาก็เลยทำใหเป็นสายโหดนิดนึง
0: ฮะสอบถามเรื่องรูออฟกอล์ฟครับการหยิบเศษหญ้าใบไม้รูทอินเพเดเมนต์ต่างๆในพื้นที่แอดเรสโดยที่ลูกไม่เคลื่อนทำได้หรือไม่มีปรับโทษปรับหรือไม่ครับทำได้ครับสำหรับรูทอินเพเดเมนต์แต่ต้องเป็นรูทอินเพเดเมนต์จริงๆจากธรรมชาตินะใบไม้ซากสัตว์ซากไม้กิ่งไม้เนี่ยขยับได้แต่ถ้าอันนี้ต้องไปอ่านในดีซิชันถ้าเป็นพวกแบบว่าเศษขยะที่ปลิวมาจากถังเนี้ยอันนี้ต้องดูก่อนว่าเขาจะนับเป็นเอาไซด์เอเจนซี่ไหมหรืออะไรไหมหรือเป็นวัตถุเคลื่อนย้ายที่บูเอลโบหรือบูเอลโบไม่ได้อันนี้ต้องไปดูอีกทีแต่ถ้าเป็นรูทอิมเพดิเมนต์ธรรมชาติจริงๆขยับได้ครับแต่ลูกห้ามจะข้ามขยับนะถ้าลูกมีการขยับก็โดนครับผมนะครับมาที่ YouTube นะครับวิซิงสวัสดีครับคุณรัตศรนะครับคุณเทวินบอกว่าสวัสดีครับวิซิงถามหน่อยสอบถามชุดเหล็กก้านยาวเท่ากันแต่ละไม้ที่มันยาวเท่ากันเนี่ยแล้วก็อะไรนะแล้วก็ไม้ที่ยาวความยาวไม้ไม่เท่ากันทั้งหมดมีข้อดีข้อเสียต่างอย่างไรยังไงครับ
1: ครับ
0: อืม
1: โอเคอันที่หนึ่งก็คือว่าไม้ยาวเท่ากันคาร์บอนสปีดเท่ากันนะต้องยอมรับก่อนไม้ยาวเท่ากันคาร์บอนสปีดเท่ากัน
0: ครับ
1: สิ่งที่ทำให้ระยะต่างกันคือบอลสปีดต่างกันถึงจะทำให้ระยะแต่ละไม้ต่างกันทีนี้วิธีการทำของเขาก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นใบเหล็กโครงสร้างเดียวกันน่ะองศามันจะทำให้บอลสปีดมันต่างกันได้คือสมาร์ทแฟกเตอร์มันจะต่างกันเหล็กที่องศาต่ำกว่าเนี่ยสมาร์ทแฟกเตอร์มันจะสูงนะอันนี้โครงสร้างเดียวกันนะโครงสร้างเดียวกันแม้ว่าขับไปสปีดจะเท่ากันแต่ว่าถ้าองศาไม่เท่ากันเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยบอลสปีดไม่เท่ากันอยู่แล้วนี่บอลสปีดที่มันไม่เท่ากันในไม้ที่มันอยู่ชิดกันเนี่ยมันจะทำให้มันต่างกันได้ถึง10หลาหรือเปล่าบางทีอาจจะไม่ใช่
2: ครับ
1: ทีนี้เขาก็ต้องใช้วิธีการอาจจะต้องทำโครงสร้างเหล็กเนี่ยให้มันบางตัวเด้งมากบางตัวเด้งน้อยนะตัวที่มันเป็นเบอร์มากๆอ่ะเบอร์มากก็เช่นเบอร์8 9พิชชิ่งอะไรเงี้ยให้มันเด้งน้อยก็ใส่เป็นพวกเหล็กเบรคเข้าไป
0: เบอร์
1: เด้งน้อยอะไรเงี้ย
0: เบอร์องศาเยอะ
1: องศาเยอะถ้าเป็นองศาน้อยๆพวกเหล็ก4 5 6 7เนี่ยก็ใส่ให้มันเป็นหน้าเด้งก็ทำให้ข้างในเป็นโพงหน่อยนึงนะตรงเนี้ยก็อาจจะทำให้ระยะมันต่างกันได้ข้อดีก็คือว่าถ้าเขาทำได้จริงนะ
2: ครับ
1: ถ้าเขาสามารถสร้างบอลสปีดของเหล็กแต่ละเบอร์เนี่ยให้มันทำระยะได้ต่างกัน10หลาได้จริงอ่ะข้อดีมันก็คือมันง่ายดีซ้อมเหล็กซ้อมเหล็กเดียว
2: ครับ
1: ตีได้ทุกเหล็กเพราะว่ามันเหมือนกับสวิงเพนเดียวกัน
2: ครับ
1: องศาเดียวกันยาวเท่ากัน
2: ครับ
1: นะอันนี้คือข้อดี
2: ครับ
1: ถ้าทำได้ก็ดี
2: ครับ
1: นะทำได้ก็ดีประมาณนั้นนี่แหละ
0: ก็ตามนั้นครับข้อดีก็คือจริงๆเหล็กวันเล้งคนที่ใช้มันมีมาตั้งนานแล้วล่ะแต่มันไม่ค่อยดังเพราะมันเป็นสำหรับโซนคนที่เขาเนิร์ดพอสมควร
1: แต่ผมคิดว่า มันมีข้อเสียอย่างนึงนะก็คือว่าคุณจะต้องโดนเต็มทุกครั้งที่ตีเนี่ยไม่ระยะมันจะหายไปเยอะเหมือนกันนะเพราะเหมือนกับความเร็วคุณถูก
0: เท่าเดิม
1: ความเร็วคุณเท่าเดิ
2: ม
1: ถ้าคุณตีไม่เข้ากลางมากๆอ่ะบางทีระยะมันหายไปเยอะ
0: เรียกว่าความยาวไม้เป็นเกียร์ได้ไหม
1: ใช
0: ่ความยาวไม้เป็นหนึ่งของเกียร
1: ์ครับ
0: ตอนนี้คือคุณเป็นเหมือนรถไฟฟ้าที่วิ่งด้วยมอเตอร์อย่างเดียว
1: ส่วนตัวผมว่าถ้าเขาสามารถทำให้เหล็กแต่ละเบอร์เนี่ยมีตีด้วยขับไปสปีดเดียวกันแล้วก็ปล่อยบอลสปีดต่างกันแบบมีนัยสำคัญทำให้ระยะมันต่างกันได้สิบหลาเนี่ยคุณจะต้องตีแม่นพอสมควรถ้าเมื่อไหร่ที่ตีแล้วมันไม่เข้ากลางสวิตสปอร์ตเนี่ยผมว่ามันมีปัญหาเรื่องระยะเหมือนกันนะมันอาจจะหายเยอะ
0: ก็ตามนั้นครับแต่ว่าเหล็กพวกวันเล้งส่วนใหญ่เขาทำออกมาให้สำหรับคนที่มีปัญหาในการตีกอล์ฟจริง
1: ๆครับ
0: ใช้นะครับไม่ว่าจะเรื่องของสภาพร่างกายหรือเรื่องของอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องทางสภาพจิตใจด้วยวันเล้งก็จะเอามาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้นะครับถ้ามองในอีกมุมนะไม่ได้มองสายเนื้อนะแล้วก็ตอนนี้ถ้าแบรนด์ที่มีวันเล้งขายก็จะต้องเป็นแบรนด์ที่ไบรซันใช้แหละครับเพราะว่าแบรนด์อื่นตอนนี้ก็เลิกผลิตกันไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น King Tech ของ Cobra ก็เหลืออยู่ไม่กี่ชุดแล้วนะครับวันเล้งส่วนใหญ่ก็จะต่างกันที่องศาครับเห็นห่างกันอยู่ประมาณ5นะต่อเบอร์นะฮะยังไงก็ไปลองดูได้นะครับถ้าเกิดต้องการแต่ว่าถ้าเอาตรงๆมันก็เหมือนเกียร์แหละครับ
1: คร
0: ับ เกียร์ของรถยนต์นะฮะถ้าคุณใช้เกียร์เสมอกันตลอดมีเกียร์เดียวมอเตอร์คุณก็ต้องรอบจัดขึ้นเรื่อยๆนะฮะคำถามต่อมาใบเวียนเทียนกันที่ไหน ผมไม่เวียนครับ
1: ใกล้บ้านเอาใกล้บ้าน
0: เดียวใกล้บ้านผมไม่เวียนครับเพราะว่าถ้าไปทีไรคนเยอะตลอดโอเควันนี้ผมกับพี่ซิ่งขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่รอบหน้ารอบนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและปิรัตน์สุตบุตร
4: ตอนนี้เวลา 10:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่กราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปปางหมอยาวัดโลกมุรีจังหวัดเชียงใหม่แห่งเดียวในประเทศไทยวันช่วงวันหยุดยาวประชาชนและนักท่องเที่ยวพากันไปทำบุญบูชาดอกไม้ธูปเทียนไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ใจกลางเมืองเชียงใหม่อย่างคึกคักโดยเฉพาะพระพุทธรูปปางหมอยาแห่งเดียวในประเทศไทยเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ขอให้สุขภาพดีหรือหากเจ็บป่วยจะหายหรืออาการทุเลาเบาบางลงและอีกจุดที่นักท่องเที่ยวพากันไปกราบไหว้และขอพรพระแม่จิรประภาเทวีเทพความรักแห่งล้านนาบริเวณพระพลาหน้าวัดส่วนใหญ่จะนำดอกกุหลาบสีแดงธูปเทียนไปกราบไหว้ขอพรหรือนำผลไม้นำไข่ไก่มาบนหรือนำไข่ไก่ไปแก้บนหลังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ขอทั้งเรื่องความรักหน้าที่การงานขอขายที่ดินทวงหนี้และการแก้บนต้องมาก่อนเวลา19 นาฬิกา

0: สวัสดนำคณะดูการขุดค้นหลุมขุดค้นหลุมขุดโบราณคดีนนพลล้านนายสวัสดิ์ลิตาพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายวิจิตรกิจวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายวรรณรัชชานุกูลนายกเทศมนตรีนครราชสีมาและคณะลงพื้นที่ที่บริเวณคูเมืองประตูพลล้านตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการหาร่องรอยทางประวัติศาสตร์และอายุที่แท้จริงของเมืองนครราชสีมาผ่านหลุมขุดสำรวจนนพลล้านซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณเมื่อปี2551และล่าสุดในปี2567มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องประดับจำนวนมากทั้งเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำโดยมีอายุราว 2,500 ถึง 1,500 ปีซึ่งตรงกับยุคก่อนประวัติศาสตร์และเป็นหลักฐานยืนยันว่าที่ตั้งเมืองนครราชสีมาในปัจจุบันเคยมีร่องรอยของการอยู่อาศัยของชุมชนขนาดใหญ่มาก่อนโดยหลุมใหม่ที่ทำการขุดค้นอยู่ห่างจากหลุมเดิมประมาณ200เมตรได้เริ่มลงมือขุดตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ไปจนถึงวันที่8สิงหาคม2569กำหนดขนาดที่จะขุดเอาไว้ประมาณ2คูณ10เมตรสืบเนื่องมาจากการขุดค้นเมื่อปี2567ไม่พบฐานรากของกำแพงเมืองซึ่งคาดว่าน่าจะถูกทำลายทิ้งตอนใช้พื้นที่สร้างเป็นหน่วยราชการจึงทำการขุดค้นใหม่ในคราวนี้เพื่อหาร่องรอยของกำแพงเมืองเก่าของจังหวัดนครราชสีมาและได้นำหลักฐานที่ขุดพบสืบไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อค้นหาอายุที่แท้จริงของเมืองว่ามีการก่อตั้งเมื่อใดแผ่นดินไหวญี่ปุ่นเสียชีวิตเพิ่มเป็น13คนแล้วความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวบนโบกขนาด 7.1 ที่เมืองคูมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิเผยยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13คนรวมทั้ง3คนที่ห้างสรรพสินค้าออนซึ่งเกิดการระเบิดและชั้น2พังถล่มขณะนี้ปฏิบัติการกู้ภัยกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในขณะที่เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเปิดเผยว่ามีผู้สูญหายหลายคนที่ห้างอิออนรวมไปถึงโรงงานอีกแห่งหนึ่งที่ปล่องไฟพังทลายลงมาเหตุแผ่นดินไหวยังทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างอาคารบ้านเรือนพังถล่มสะพานและถนนหลายสายพังเสียหายเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและประเมินความเสียหายที่แน่ชัดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเอ็มและมุกเอาชนะคู่ผสมอินเดียผ่านเข้ารอบ2แบดมินตันไทเปโอเพ่นการแข่งขันแบดมินตันรายการไทเปโอเพ่นระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ที่ไต้หวันเปิดฉากวันแรกประเภทคู่ผสมรอบแรกเอ็มสุภักจอมเกาะกับมุกอ่อนนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มือ55ของโลกเจอกับดรูฟราวัตกับมานีชาเคมืออันดับ49ของโลกจากอินเดียผลปรากฏว่าเอ็มและมุกช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะไป2-0เกม21-13และ21-17ใช้เวลา27นาทีเอ็มและมุกได้ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปโดยรอบ16คู่สุดท้ายจะไปเจอศึกหนักกับเพรสลีย์สมิธและเจนนี่ไก่คู่มือ16ของโลกเป็น3ของรายการจากสหรัฐอเมริกาตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
5: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่สื่อท้องถิ่นของฝรั่งเศสรายงานว่าลองเตรียมปล่อยยืมเอราวัณกานิเย่ปีขวาทีมชาติไทยลงไปเล่นในลีก3กับบาสเตียเป็นเวลา1ฤดูกาลโดยเอราวัณกำลังจะเข้าสู่ช่วงสัญญา12เดือนสุดท้ายกับต้นสังกัดเท่ากับว่าการปล่อยยืมครั้งนี้อาจเป็นเหมือนการปล่อยยืมตัวจนหมดสัญญาไปทางนี้เปียร์ซาสกุนซือคนก่อนหน้านี้ของลองได้ย้ายไปคุมทีมคริสตัลพาเลซแล้วทำให้อนาคตของเอราวัณดูจะลำบากไม่น้อยแต่หากการยืมตัวไปครั้งนี้เจ้าตัวทำผลงานได้ดีลองก็อาจเปลี่ยนใจต่อสัญญาได
5: ้ฟุตบอลไทยเดลี่
6: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมี

0: วิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel นะครับพบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับในวันอาสาหบูชานะฮะก็เป็นวันพุธที่29กรกฎาคมฮะแล้วก็ในทางพระพุทธศาสนานะครับเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนานะฮะทำให้มีพระรัตนตรัยครบองค์3นะครับแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยหลายๆท่านก็ยังเดินทางท่องเที่ยวกันอยู่นะฮะก็ใครที่หยุดยาว9วันก็โอ้โหก็ถือเป็นโชคดีนะครับใครหยุดยาว5วันนี้ก็ดีมากๆแล้วนะครับส่วนใครที่ไม่สามารถลาวันหล่อเป็นวันทำงานได้ก็เปิด Variety Travel ฟังครับทาง FM 99หรือไลน์ YouTube Variety Travel แล้วก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันนะฮะทางฟังสามารถส่ง SMS นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะฮะในวันหยุดนะก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาโดยปกติก็คือวันทำงานนะครับไม่ใช่วันหยุดนะใครที่ไม่ได้ไปท่องเที่ยวนะฮะก็ทำงานกันนะครับผมก็ยังประจำการพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้จันทร์มาด้วยนะฮะอ่ะก็ในส่วนของตัวข่าวนะครับอัปเดตเรื่องของท่องเที่ยวก็มีข่าวใหญ่นะคือในวงการท่องเที่ยวนะครับฮารุนโซหายนะครับหายไปในจอร์เจียติดต่อไม่ได้มา15วันแล้วนะครับก็ขอให้ปลอดภัยแล้วกันนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอย่างไรบ้างในส่วนของสถานทูตทางการเนี่ยก็กำลังติดตามตัวอยู่นะครับก็เอาใจช่วยนะครับขอให้ปลอดภัยนะฮะเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวท่านหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าคือเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปนะครับพี่ก้าอยู่ในสายหรือยังฮะพี่ก้าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็ขอให้ปลอดภัยแล้วกันนะครับไปกันเรื่องของมรดกโลกกันหน่อยนะครับผมไล่เรียงนะฮะในส่วนของตัวมรดกโลกของประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และก็วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกเนี่ยนะฮะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนทั้งหมดนะครับที่เป็นของไทยทั้งหมด9แหล่งนะครับก็ประกอบด้วยแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม6แหล่งแล้วก็มรดกโลกทางธรรมชาติ3แหล่งนะครับพี่ก้ามาพอดีเลยแต่ขออนุญาตพูดให้จบได้ไหมฮะ
7: ใช่ครับครับ
6: ครับก็มีที่เมืองอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะฮะแล้วก็กำแพงเพชรครับแล้วก็มีที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะครับอันนี้เราก็รู้กันดีด้วยนะฮะแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งนะครับอันนี้รวมเลยกาญจนบุรีตากแล้วก็อุทัยธานีรวบทีเดียวเลยนะฮะแล้วก็แหล่งโบราณคดีบ้านชียังอยู่ที่จังหวัดอุดร นะครับ แล้วก็ดงกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่นะฮะนี่ก็ครอบคลุมหลายจังหวัดนะครับสระบุรีนครราชสีมานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วแล้วก็บุรีรัมย์ครับครับไปอันที่6นะฮะมรดกโลกที่6ของไทยเรานะครับกลุ่มป่าแก่งกระจานจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับอันดับ7นะฮะเมืองโบราณสีเทพนะครับนี่ก็ไม่นานที่ผ่านมานี่เองที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ปีที่แล้วภูพระบาทนะฮะที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็ล่าสุดเมื่อสดๆร้อนๆไม่กี่วันนะครับก็วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอืมฮะเรียบร้อยฮะ
7: รวมเป็นกี่ที่คุณเม่ง
6: รวมทั้งหมดนะครับ9ที่นะฮะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม6แหล่งแล้วก็แหล่งมรดกโลกทางประวัติศาสตร์3แหล่งนะครับแต่ว่าได้รางวัลได้รับการขึ้นทะเบียนเนี่ยก็อย่าชะล่าใจนะมีถอดได้ด้วยเหมือนกันนะฮะที่อุทยานนี่เคยโดนถอดมาแล้วเรียบร้อย
7: ใช่แล้วก็กลับมาถูกไหม
6: กลับมาได้ก็ตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าที่โดนถอดเพราะว่ามีพวกล้นคงร้านค้าไปออกันเต็มอุทยานประวัติศาสตร์กันเต็มไปหมดเลยฮะจนทางอะไรนะคนมาตรวจเขาก็ตรวจแล้วอ้าวไม่ผ่านนี่นาผิดเกณฑ์ก็เลยโดนถอดไปรอบนั้น
7: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังก่อนฮะก้าลินทร์รายงานตัวนะครับวันนี้วันพุธนะฮะวันนี้วันอาสาฬหบูชาขอให้ทุกท่านมีความสุขครับ
6: ก็วันนี้ฮะอย่าลืมไปถ้าเป็นผู้สาธิกชนก็อย่าลืมไปเข้าวัดไหว้พระทำบุญตักบาตรเวียนเทียนฟังเทศฟังธรรมไม่ทันละมั้ง
7: ทันสิเวียนเทียนไง
6: อ๋อครับครับครับก็จริงจริงจริงฟังพระสวดรอบเย็นมีไหม
7: มีก็เวียนเทียนไงใช่ใช่ใช่เรียนเทียนคือการฟังเข้าไปฟังพระสวดรอบเย็นใช่เลยครับ
6: ครับตอนโตมาเนี่ยไม่ค่อยได้เวียนเทียนเลยแต่เด็กๆเนี่ยไปทุกวันพระใหญ่เลยฮะ
7: ใช่เนี่ยก็ต้องช่วยกันไปหาสัมพันธ์ว่าเราจะไปทำบุญเวียนเทียนกันได้ที่ไหนนะครับนี่ใช่ไห
6: มก็ถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ได้ไปได้ทุกวันนะผมเคยไปวัดข้างบ้านมั่นใจมากว่าได้จะได้เวียนเทียนไม่มีเออแปลกดี
7: ถูกต้องเขาต้องมีการจัดนี่ผมให้11วัดคุณเม่ง
6: ฮะ
7: 11วัดเวียนเทียนกรุงเทพปีนี้
6: ไปได้เลยวันนี้ฮะคืนนี
7: ้วันนี้ก็คือวันนี้นั่นแหละวันนี้เลยวันนี้อ่ะไปเวียนเทียนที่ไหนวะที่แรกสวยมากอันนี้แบบว่าอุโบสถพระวิหารสวยงามสุดๆเลยฮะพระวัดบวร
6: โอ้วัดบวรนิเวศฮะ
7: ใช่ๆเนี่ยก็แบบว่ามีแบบว่าก็แน่ๆแน่ๆคือมีพระพุทธชินสีห์ให้ชมซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่งดงามมากนะครับของประเทศไทยอีกองค์นึงนะครับอยู่ที่วัดบวรนิเวศนี่เลยแล้วก็ปกติก็ไปเวียนเทียนกันก็จะมีแบบไปเวียนรอบพระอุโบสถนี้เลยครับ
6: ครับ
7: ครับแล้วก็อันที่สองวัดราชบพิตรคุณเมง
6: ฮะวัดราชบพิตรฮะครับ
7: วัดราชบพิตรก็ตรงครับนั่งรถไฟฟ้าไปเลยง่ายมากนะอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงก็ไปแล้วก็ได้ไปไหว้พระศรีลังคารของพระปรมินทรมหาภูมิพลด้วย
6: ฮะก็ขึ้นก็ขึ้นที่ใช่ขึ้นที่สนามชัยสนามชัยขึ้นมาก็เป็นมิวเซียมสยามฮะ
7: ได้แล้วด้านแล้วก็เดินมานิดเดียวตรงข้ามข้ามฝั่งมา
6: ครับ
7: อีกวัดนึงอันนี้ก็โอ้ยง่ายไปง่าย MRT ก็ถึงคุณเอง
6: ฮะ
7: วัดหัวลำโพงฮะ
6: อันนี้ง่ายเลย
7: ง่ายมากเลยเน
6: า
7: ะ
6: ก็ใกล้เข้าไปหน่อยใกล้ผมเข้ามาอีกหน่อยนึง
7: ใกล้เข้าไปหน่อยแล้วนะเดี๋ยวคุณเม่งก็มีใกล้เข้าไปอีกวัดหัวลำโพงคุณเม่งก็ MRT ไปเหมือนกันแล้วก็อันนี้ได้บริจาคด้วยมูลนิธิร่วมกตัญญูนะได้บริจาคได้ด้วยนะครับวัดหัวลำโพงเมื่อก่อนแอบบอกชื่อเมื่อก่อนเป็นวัดชื่อวัดหัวลำโพงนะ
6: อ๋อ
7: ไม่ได้ชื่อหัวลำโพงนะ
6: ก็ถ้าสมัยที่ผมทำงานประจำเนี่ยก็จะไปบริจาคเงินเนี่ยช่วยในเรื่องของโรงศพกับมูลนิธิปอติ๊กตึ๊งฮะแล้วก็
7: ร่วมกับตันยู
6: เรื่องกับตันยูประธานโทษ
7: ปล่อยตึงอยู่เยาวราช
6: แต่เขาจะมีศัพท์ของกลุ่มของคนจีนเนี่ยที่เรียกกันเวลาบริจาคลงศพตุ้ยลงไปตุ้ยลง
7: ตุ้ยลงหนัง
6: ตุ้ยนี่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับ
7: ต่ออีกวัดหนึ่งวัดที่สี่ฮะอันนี้สวยแน่นอนใครๆก็รู้วัดสุทัศน์เทพวรารามครับเขาจิงช้า
6: เขาจิงช้า
7: จอดรถที่ไหนโอ้ง่ายมากจอดรถที่ลานจอดรถกทม.ฮะเขาอนุญาตให้จอดแล้ว
6: อ้าวรอบก่อนเนี่ยที่พี่ก้าบอกเนี่ยหลายเดือนก่อนเนี่ยผมขับรถเนี่ยไปเลยจะจอดเขาบอกว่ายังไม่เปิดค่ะ
7: เปิดแล้ว
8: ตอนนี้เปิดแล้วใช่ไหมฮะโอเค
7: เปิดแล้วฮะวัดไปนมัสการพระศรีสักยมุนีหลวงพ่อโตนะนี่เลยน
8: ี
7: ่อันเชิญมาจากเอาเชิญมาจากวัดมหาธาตุที่จังหวัดสุโขทัยนะพระศรีสักยมุนีพระรูปพระองค์นี้สวยมากแล้วก็วัดสุทัศน์นี่พระวิหารพระอุโบสถพระวิหารนี่จำลองมาจากการคิดแบบยอดเขาพระสุเมนนะคุณเหม่งก
8: ็
7: คือวัดของเทวดาไงสุทัศนะนี่ก็เป็นวัดของพระอินอารมณ์นี
8: ้ครับ
7: ก็กับเผ่ายอดเขาวัสุเมนอารมณ์นั้นเลยคุณเหม่งแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของเขาเรียกว่าผู้ตามตรงก็คือแบบเป็นคล้ายๆเป็นแบบว่าจุดตั้งจุดกึ่งพระนครจุดกลางพระนครหน่อยครับก็จะเป็นแบบว่าสร้างเป็นเขาเรียกว่าสร้างเป็นภูมิทัศน์ที่เป็นชัยให้เกิดโชคชัยอย่างนั้นครับ
8: ชัย
7: ฮะก็เลยที่วัดสุทัศน์นะฮะแล้วก็ที่เจ๋งกว่านั้นก็คือที่นี่สวยมากนะพระวิหารสวยมากมากเลยครับอีกที่นึงโอ้ยคุณเมงพอพูดคุณเมงโอ้ยผมก็รู้แต่วันเรานึกไม่ออกใช่ไหมว่าจะไปที่ไหนวัดสะเกดภูเขาทองเดิมนี่อยู่นอกเมืองนะเดิมอยู่นอกเมืองเก่านะครับภูเขาทองนะฮะแต่ปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงนะอยู่ใจกลางเลยล่ะครับก็เวียนรอบภูเขาทองโอ้คุณเมงไม่สวยได้ยังไงใช่ปะเนี่ยขึ้นไปบนยอดอย่างเงี้ยนะโอ้โหแต่คนแน่นมากนะนี่ขอบอกคนแน่นมาก
8: ๆไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมว่าก็คนเยอะเกือบทุกวันแหละ
7: ใช่ครับอ้าวอีกวัดนึงใกล้ขึ้นหนึ่งเข้าไปอีกหน่อยวัดยานาวานี่แต่แถวเจริญกรุงแถววัดยานาวาว
8: ั
7: ดยานาวาอยู่แถวถนนเจริญกรุงทางออกไปทางตะวันตกทางนู้นหน่อย
8: อยู่บนเส้นเจริญกรุงเนี่ยมุ่งหน้าไปทางเอเชียทีกอยู่ขวามือ
7: ใช่วัดยานาวานะครับก็มีความเชื่อว่ายานาวานี่ก็เขามีอุโบสถที่เป็นรูปเรือไง
8: ฮะ
7: เขาก็เลยแบบว่าก็ไปไหว้แล้วก็มีความเชื่อว่าเฮงไงจะค้าขายเฮงมีอารมณ์นี้อยู่ด้วยครับมีอีกอันนี้ก็ใกล้เข้าฝั่งทนเลยคุณเอง
8: ครับ
7: วัดระฆังโพธิตารามวัดระฆัง
8: อ
7: ันนี้จอดแอบจอดรถยากนิดนึงนะแอบจอดรถยากเป็นวัดสวยครับก็ไปวัดเวียนได้ที่วัดระฆังอันนี้ใจกลางกรุงเทพวัดนี้สร้างขึ้นสำหรับท่านที่แบบว่าคิดว่าไม่สะดวกจริงๆไม่รู้จะไปไหนแล้วจอดรถพารากอนหรือเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็เดินไปวัดปทุม
8: อ๋อรู้แล้วอันนี้วัดกลางกรุง
7: วัดปทุมวนาราม
8: ครับอยู่ตรงกลางพอดีกึ่งกลางระหว่างเซ็นทรัลเวิลด์กับพารากอน
7: ใช่ครับจอดรถไม่ต้องกลัวไม่มีที่จอดคุณจอดที่ไหนก็ได้แล้วคุณก็ไปกินข้าวให้เสร็จแล้วก็มาเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถพี่ชอบนะข้างในนี่เป็นแบบว่าพระประธานนี่เป็นพระที่กู้ขึ้นมาคู่กับหลวงพ่อกับหลวงพ่อพระใสอ่ะ
8: ตำนาน
7: จากตำนานจากหนองคายครับมีสองได้มีพระสองรูปเน
8: า
7: ะ
8: พระสองพี่น้องฮะ
7: สองพี่น้อง
8: พระสุขกับพระใส
7: ใช่เลยนั่นแหละ
8: ครับ
7: ที่นี่ก็อัญเชิญมาได้องค์เดียวจริงๆเขาจะอัญเชิญมาสององค์แหละแต่ว่าหลวงพ่อพระใสอ่ะไม่มาตามตำนานว่าไม่มาเหมือนแบบว่าช้างไม่ยอมเดินหรืออะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยมาได้แค่องค์เดียวก็เลยมาตั้งอยู่ที่วัดปทุมวนารามเนี่ยครับสวยงามมากเป็นอีกพระอีกรูปหนึ่งที่ไม่ใช่พระรูปไม่ใช่พระองค
8: ์
7: พระอีกองค์หนึ่งที่สวยงามมากครับวัดปทุมวนารามนะมีโอกาสก็แวะไปไหว้พระสวยๆด้วยนี่เลยอ
8: ี
7: กที่หนึ่งวัดไตรมิตรอันนี้เยาวราชเสร็จเดินแวบเข้าไปไหว้พระวัดไตรมิตรก็ไม่ต้องพูดถึงพระพุทธรูปทองคำที่สวยมากๆวัดสามจีนนี่แหละครับวัดสามจีน
8: ไหว้เสร็จปุ๊บก็เดินเยาวราชต่อเลยฮะผ่านตรงวงเวียนโอเดียน
7: กินก่อนเลยครับกินข้าวนู่นนี่นั่นนะหรือกินก่อนแล้วเข้าไปออกมากินต่อได้เลยวัดสุดท้ายที่มีอยู่ในลิสต์ที่ผมพยายามค้นมาให้ก็คือวัดปากน้ำคุณเมง
8: ฮะ
7: ภาษีเจริญฮะว
8: ั
7: ดปากน้ำ
8: ภ
7: าษีเจริญหลวงพ่อโต
8: คร
7: ับ ก็ไปที่นี
8: ่
7: มิเขามีแถมนะเขามีแถมมีแถมสำหรับคนที่นักท่องเที่ยวที่แบบเดินทางยาก
8: ฮะ
7: ไปอีกที่นึงได้ครับวัดชนะสงครามคุณเมง
8: อ๋อตรงข้ามเส้นทางใช่เข้าสายพอดีเลยครับ
7: นี่เลยเขาบอกว่าสำหรับคนที่แบบใกล้ๆแถวๆไหนก็ไปที่แถวนั้นเวียนเทียน3รอบหมายความว่าอะไรบ้างอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เพิ่มเติมให้นะฮะก
8: ็
7: คือรอบแรกรำลึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้านะครับก
8: ็
7: เ บทสวดอิปิโสภควาไปจนจบนะรอบที่สองก็รำลึกถึงพระคุณพระธรรมครับก็บทสวดสวากขาโตไปจนจบนะครับรอบเวียนเทียนรอบที่สามก็รำลึกถึงคุณพระสงฆ์ก็บทสวดสุปฏิปันโนนะครับก็เราก็สวดกันได้

0: อยู่แล้วไม่มีอะไรเลยอินวิโซภควานะแล้วก็สวัสดิ์คาโตแล้วก็ผู้สุปิสติปันโนนะครับ ก็คุ้นชินอยู่แล้วคนนักเรียนไทยทุกคนก็สวดได้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆวัดนะอย่างที่ผมไม่ได้เอ่ยมาของคุณเหม่งเนี่ยแถวคุณเหม่งแถวคุณเหม่งก็ถ้าจะมีอีกสัก 2-3 วัดที่วัดใหญ่ๆ
1: ก็มีแถวซังโซนนี้ก็มีวัดศรีเอี่ยม
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ใหญ
0: ่มีแน่ๆครับแล้วก็วัดอีกวัดนึงก็วัดพระราม9ครับ
1: อ๋อฮะ
0: ทางเนี้ยทางเนี้ยทางออกมาทางตะวันออกหน่อยนะฮะนี่แล้วก็พูดไปแบบกลางเมืองหน่อยแล้วก็ตะวันตกหน่อยอ่ะแล้วมีวัดพระราม9แต่ถ้าที่เชียงใหม่นี่นะ
1: ครับ
0: ทุกวัดโอ้โหเยอะจริง
1: ๆบรรยากาศได้ด้วย
0: ใช่ๆอ
1: ยากจะได้บรรยากาศวัดแบบชนบทอยู่ติดเชิงดอยสุเทพนะอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างนี้ก็มี
0: ตัวอุโมงค์ไง
1: ครับนี่มันมีก็มีอีกวัดนึงด้วยอยู่ฝั่งด้านหน้ามหาวิทยาลัยก็มีด้วยนะ
0: วัดศรีโซดา
1: ครับด้านข้างก็มีวัดฝายหิน
0: วัดฝายหินก็มีเยอะใช่แต่ว่าผมจะบอกว่าจะปีนี้ผมรู้เลยนะว่าที่ไหนจะแน่นสุดไหมคุณเม่งวัดพระมหาธาต
1: ุ
0: นครศรีธรรมราชนี่แหละ
1: คนก็จะหลั่งไหลกันไปนะ
0: เพราะว่าแบบว่าด้วยได้ไปแบบว่าเฉลิมฉลองเขาก็ได้ไปร่วมเฉลิมฉลองความเป็นมรดกโลกด้วยนะก็ผมก็เหอน
1: ะ
0: อย่างที่ผมเคยเล่าแหละผมก็เหอนะนี่ผมก็ทำคนทั้งคอนเทนต์นะผมก็ถ่ายมาเยอะไงผมก็ชอบอ่ะ
1: คือถ้าท่องเที่ยวสายธรรมะนะธรรมะออนทัวร์เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะผู้สาธิตชนก็ดีแต่ที่ไม่ใช่ผู้สาธารณิกชนก็ดีเนี่ยเขาก็เดินทางไปท่องเที่ยววัดกันโอ้ยปริมาณนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วเรื่องในแง่ของเงินบริจาคก็ไม่อยากจะพูดถึงอีกอ่ะโอ้ยมหาศาลเม็ดเงินเนี่ย
0: ก็ช่วยๆกันควบคุมดูแลก็ให้แต่พอเหมาะผมเสนอแบบนี
1: ้ที่มีการพูดมาทั้งหมดเนี่ยมีอยู่2วัดที่ไม่เคยไปมีวัดปากน้ำภาษีเจริญ1วัดแล้วก็อีกวัดนึงนี่คืออะไรนะที่อยู่กลางเมืองระหว่างพระก้อนกับเซนทันเวอร์เนี่ยวัดปฐุม
0: ไม่น่าเชื่อใช่ไหมไม่น่าเชื่อใช่ไหมวัดปฐุมวนาราม
1: วัดปฐุมวนารามแต่วัดที่หลวงพ่อพระสายที่เป็นคู่กับหลวงพ่อพระสุขที่อยู่วัดปฐุมเนี่ยผมไปมาแล้ว3รอบนะที่หนองคายอ่ะวัดโพชัยพระรามหลวงนะฮะ
0: ใช่พระสุขพระสายเนี่ยคุณต้องไปไหว้พระหลวงพ่อพระสุขบ้าง
1: ต้องไปแล้ว
0: ใช่ใช่จริงๆก็สวยนะสวยงามมากเลยเหมือนคล้ายกันครับแล้วก็เป็นแนวเขาเรียกว่าแนวออกพระทางออกทางมาจากทางเชียงล้านช้างอ่ะครับทางนู้น
1: ในฝั่ง
0: แบบเชียงแสน
1: ในฝั่งของพูดถึงท่านที่นับถือศาสนาอื่นก็ปฏิบัติในส่วนของเขาจะเรียกอะไรนะเข้าโบสถ์ถ้าเป็นศาสนาคริสต์ก็เข้าโบสถ์กันถ้าเข้าทางเป็นนับถืออิสลามก็เข้ามาซีดกันก็ตามถนัดเลยแล้วกันนะครับ
0: ใช่ใช่แล้วก็เพิ่มเติมก็คือเหตุผลอันนี้เมื่อกี้คุณเหม่งเล่าเรื่องมรดกโลกไปแล้วนะอันนี้ที่ช่วงแรกมันเป็นช่วงมรดกโลกไปเลยแล้วกันเนา
1: ะ
0: ก็คือเหตุผลที่ครับผมก็ไปคุยเหตุผลว่าทำไมพระวัดพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชถึงได้รับการอนุรักษ์กันเนาะเป็นมรดกโลกอ่ะก็เพราะว่าไม่ใช่แค่เป็นความสำคัญทางพุทธนะคุณเม่ง
1: ครับ
0: แต่ที่วัดมหาธาตุเนี่ยเป็นความสัมพันธ์เชิงหลายศาสนาผสมกันคุณเม่งก็คือมีทั้งศิลปะมีการหมายว่าในเชิงศิลปะเนี่ยความเชื่อเนี่ยมีเป็นสุดท้ายเป็นความเชื่อพุทธเถรวาทลังกาวงเป็นหลักอยู่แล้วถูกต้องแต่มีความเชื่อเชิงฮินดูผสมอยู่ก่อนหน้านั้นด้วยคุณเม่งจากพวกรูปปั้นรูปเคารพเทวดาต่างๆนะที
1: ่
0: เป็นแบบในวิหารทรงม้าถ้าท่านมีโอกาสไปนะครับท่านได้เข้าอยู่แล้วก็จะมีวิหาร2หลังที่สำคัญมากๆนะฮะวิหารแรกก็คือวิหารตีนธาตุก็คือวิหารเกทับเกตทับเกษตรก็คืออยู่ที่เขาเรียกตีนธาตุก็คือเชิงพระธาตุเช
1: ิ
0: งพระธาตุด้านนอกนะด้านนอกนะด้านนอกหมายความว่าแหมเขาเขตปริมณฑลของพระธาตุเขาอ่ะเขามีนอกกับใน
1: มี2
0: ระดับเขาเรียกว่าฐานธาตุเนี่ยตัววิหารที่วิหารทับเกศทับเกษตรเนี่ยอยู่ที่ฐานจริงๆเลยตัวฐานจริงๆ
1: ฐานด้านใน
0: ฐานด้านในซึ่งเข้าไปอ่ะเขาทำจนดีจนกลายเป็นวิหารก็เพราะว่าเขาทำหลังคาคุมหมดซึ่งจริงๆแล้วมันเหมาะมากเพราะว่าภาคใต้เป็นเมืองฝนเนาะเวลาทำกิจศาสนกิจอ่ะถ้ามีอะไรคุมศีรษะไว้มันก็จะดีแล้วมันก็จะไม่ร้อนนี่แหละสำคัญที่สุดก็เลยเขาก็เลยคลุมไว้ด้วยเป็นวิหารทับเกษตรแล้วก็ พอเป็นแล้วอ่ะข้างล่างอ่ะเข้าไปจะเห็นเขาเรียกว่าซุ้มประตูซุ้มประตูที่เป็นซุ้มแล้วก็มีพระอยู่ข้างในอ่ะพระอ่ะเป็นศิลปะแบบเป็นศิลปะผสมคุณเหม่งหลายยุ
1: ค
0: ทั้งยุคอยุธยาทั้งยุคก่อนอยุธยานะแล้วก็มีช้างด้วยมีซุ้มช้างเขาเรียกว่าซุ้มพระกับซุ้มช้างครับคุณเหม่ง
1: ครับ
0: พอสองอย่างมาไปผสมกันน่ะมันเป็นความเชื่ออีกแบบหนึ่งมันเป็นความให้เห็นถึงเนี่ยนี่คือศิลปะที่เป็นอิทธิพลมาจากลังกาคุณเหม่งแล้วคิดดูลังกาที่มาก่อกำเนิดในศรีวิชัยอ่ะโอ้โหมันก็เลยเกิดความแปลกและพิเศษขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นสกุลช่างที่ผสมกันในรูปแบบใหม่อ่ะครับเนี่ยก็เลยเป็นที่มาอันที่1เนาะอันที่2ถ้าท่านเข้าไปที่วิหารทรงม้า
1: ครับ
0: ซึ่งจะอยู่เป็นเค้าเรียกว่าจริงๆก็คือทางขึ้นไปที่องค์พระธาตุครับมันเป็นบันไดขึ้นไปที่องค์พระธาตุซึ่งวิหารทรงม้าเนี่ยเค้าสร้างขึ้นบนความจากพุทธประวัติตอนที่พระเจ้าชายสิทธัตถะเนาะทรงม้าเพื่อไปออกผนวดอ่ะคุณเหม่ง
1: ครับ
0: ก็คือเป็นการรีเฟล็กไปถึงแบบว่าสะท้อนให้เห็นถึงการหลุดพ้นการตัดสินใจความแน่วแน่ในการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านละทิ้งความเจริญรุ่งเรืองความศิวิไลออกไปบำเพ็ญเพียรเพื่อพุทธิภาวนาเนาะเน
1: ี่
0: ยก็เลยสร้างเป็นวิหารทรงม้าซึ่งตรงนั้นมีเทพตำหลักคุณเหม่งบันไดที่ขึ้นพระธาตุเนี่ยมีเทพตำหลักอ่ะก็ตั้งแต่เทพหลายๆชั้นน่ะขึ้นไปจนถึงเทวดาครับก็ตั้งแต่แบบยักษ์เทวดาเนี่ยก็แล้วก็เป็นที่มานะอันเนี้ยที่แล้วก็รูปสลักเหล่านั้นเป็นเขาเรียกว่ารูปปั้นนวลสูงละกันเรียกเป็นรูปปั้นน่ะเป็นสกุลช่างมากมายเลยคุณเม่ง
1: ครับ
0: ผสมปนเปกันผสมเขาเรียกผสมผสานไม่ใช่ปนเป
1: ก็อายุพันเจ็ดร้อยกว่าปีอ่ะ
0: พันผสมผสานกันขึ้นไปด้วยแรงศรัทธาแล้วก็มีแบบว่ามีเขาเรียกว่ารูปปั้นเทวดาสององค์ซึ่งเป็นที่มาของการสร้างจตุคามรามเทพอ
1: ่
0: ะ
1: ต้นกำเนิดอยู่ที่นี
0: ่ก็คือมีเทวดาสององค์ที่เอามาสมาดกันเอามาสนธิกันจนกลายเป็นเขาองค์หนึ่งชื่อผมจำชื่อไม่ได้ชัดๆนะสัตตคามอีกองค์หนึ่งชื่อรามเทพสัตตคามกับรามเทพเป็นสององค์เป็นเทวดาที่ปกปักรักษาพระบรมสารีริกธาตุเนาะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงนะข้างล่างเป็นหมู่ยักษ์หมู่อะไรต่างๆที่กว่าจะขึ้นไปอ่ะก็คือยักษ์ก็มีตำนานของแต่ละเรื่องเข้าไปซึ่งผมเล่าไม่ได้มันยาวมากครับแต่ว
1: ่
0: าจะบอกว่าศิลปะเหล่านี้แล้วก็ถ้าท่านหันหลังกลับมาปุ๊บหันหลังกลับมานะขึ้นไปได้แล้วหันหลังกลับมามองอ่ะมีพระพุทธรูปยืนมองเราอยู่ด้วยนะซึ่งพระพุทธรูปยืนนั้นเป็นศิลปะจากลังกาคุณเหม่ง
1: ครับ
0: เนี่ยโอ้โหสถานที่เดียวมีสกุลช่างมีเรื่องราวมีความเชื่อมีการเอาไปบวกกันฮะสัตตคามสัตตคามรามเทพกลายเป็นจัตตุคามรามเทพที่กลายเป็นเครื่องรางของขลังของที่ขึ้นชื่อมาสัก10-20ปีที่แล้วอ่ะครับคุณเหม่งคร
1: ับ
0: เนี่ยแหละทั้งหมดเนี้ยรวมตัวกันไม่นับพวกศิลปะของที่เป็นของบรรณาการเพื่อส่งมาบรรณาการที่ส่งมาเป็นพุทธบูชาให้กับพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะคุณเหม่งแล้วก็ไม่นับรวมถึงการก่อสร้างตอนต้นที่มีการนำพระสันตุสาริกธาตุมาแล้วมาหยุดอยู่บนสันดอนทรายตรงนี
1: ้
0: แล้วมาสร้างเป็นพระปางขอโทษเป็นพระสถูปเจดีย์ขนาดใหญ่แล้วก็ค่อยใหญ่ขึ้นไปเนี่ยทำได้ยังไงต้องเป็นพันๆปีเนาะเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงรวมกันแล้วรวมทั้งวิหารต่างๆในนั้นที่อีกมากมายก็เลยกลายเป็นข้อดีแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นความหลากหลายที่น่าสนใจจนต้องทำให้ต้องรักษาไว้ด้วยการเป็นให้ตำแหน่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอะครับ
1: อ่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
0: ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงานจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: 2 0 1 6 7 6
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับผมเบ่งพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับ
3: ครับ
2: แล้วก็ย้ำกันอีกทีฮะท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับก็ส่งกันเข้ามานะฮะพูดคุยกันอ่ะก็พรุ่งนี้ก็วันนี้วันอาสาฬหบูชานะครับพรุ่งนี้ก็วันเข้าพรรษานะครับหลายไม่ใช่ต้องหลายจังหวัดว่าทุกจังหวัดก็มีหมดอ่ะนะฮะทั้งจะเป็นขบวนแห่จะเป็นงานเทศกาลต่างๆนะครับแต่ก็ตั้งแต่เช้าเลยนะครับไล่เรียงกันไปแทบทุกจังหวัดทุกจังหวัดนะครับไม่แทบวันนี้เป็นอะไรเนี่ยพูดติดๆขัดๆ
3: จะบอกว่าคุณเบ่งพูดติดขัดๆเนี่ยเหมือนผมช่วงนึงนะผมก็เป็นแบบว่าผมรู้เลยว่าอาการที่เกิดขึ้นแต่อะไรนะคิดนู่นคิดนี่เยอะหมายความว่าต้องคิดเยอะผสมไปด้วยคือเวลาจัดรายการคนเดียวแบบว่าอยู่ในห้องคนเดียวนี่มันก็มีความบางทีเราก็ต้องเขาเรียกว่าต้องวางแผนล่วงหน้านะเดี๋ยวเราจะพูดอะไรเดี๋ยวจะอะไรอย่างนี้เวลาต้องเข้าบทอ่ะมันก็จะมีความยากนิดหนึ่งนี่แหละ
2: ไปกันที่ข้อความกันหน่อยครับน้องอาร์มทักทายมา
3: สิ่งที่ช่วยนักผู้จัดทั้งหมดทุกทั้งปวงก็คือข้อความครับจะทำให้เรากลับมาเป็นโฟกัสได
2: ้บางที
3: ตรงนี้เข้ามาหน่อย
2: เดี๋ยวก่อนที่ไปที่ข้อความเนี่ยบางทีพูดติดขัดเนี่ยก็บางทีก็เป็นที่จิบน้ำไม่ถึงเหมือนกันนะ
3: อ๋อครับก็เกี่ยว
2: ฮะวันนี้กินน้ำน้อยไปนิดนึงน้องอาร์มส่งเข้ามาครับหายไปนานเลยพี่เม่งพี่ก้านักเตะทีมไหนเคยมีตลกมาก่อนตอบแอสตันวิลล่าทันวิลล่าคาเฟ่ไหม
3: อ๋อแอสตันวิลล่าโอ้เจ๋งว่ะนี่ชอบไอ้มุ้งนี่ชอบอ่ะ
2: นะฮะอ่ะก็พูดถึงเรื่องวันหยุดนี่โรงเรียนเนี่ยหยุดไหมฮะพี่ก้า
3: วันนี้เผอิญช่วงเนี้ยคุณเม่งเขาหยุดลูกผมหยุดหมดเลยนะ
2: อ่ะถ้าเกิดหมายถึงว่าพฤหัสวันพรุ่งนี้ที่เป็นวันเข้าพรรษาด้วยหรือเปล่าครับ
3: ไม่ก็คือ
2: เขาหยุดเพราะว่า
3: ปกติควรจะต้องเปิดเทอมใช่ไหมแต่ผมเชื่อว่าเป็นจังหวะที่พอเหมาะพอดีเพราะว่ามีวันเฉลิมเน
2: า
3: ะของนายหลวงแล้วก็มีวันอาสาฬหามาติดกันเนาะแล้วก็มีวันเข้าพรรษาซึ่งจริงไม่หยุดนะแต่ว่าก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเขาก็เลยทำเป็นเรียนออนไลน์ไปหมดเลยคุณเม่งก็คือ
2: โรงเรียนก็ปรับตัว
3: ก็ได้ปรับตัวใช่ก็เหมือนกับว่ามันเป็นกลายเป็นแบบลองวีคเอนด์อ่ะก็คงเห็นใจนะคุณพ่อแม่ผู้ปกครองว่าก็ดีจะได้อยู่กับครอบครัวบ้างจะได้พาลูกไปเที่ยวไปอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคร
2: ับ แต่เรียนออนไลน์นี่คือออนไลน์ตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยหรือเปล่าฮะถ้าพูดถึงเป็นวันเรียนนะเขาก็เรียนกันตั้งแต่ภาคเช้าภาคแล้วก็ภาคบ่าย
3: มันก็เดี๋ยวนี้บ่ายมันก็เลิกบ่ายสองบ่ายสามเองคุณเม่งครับแล้วก็สำหรับนักเรียนม.ปลายอย่างลูกสาวผมอยู่ม.ปลายแล้วเงี้ยก็วันศุกร์นี่เป็นวันที่เขาหนุ่มๆเขาไปเรียนรอดอกัน
2: อ๋อเขาก็จะเลิกครึ่งวัน
3: เขาจะเลิกครึ่งวันใช่เพราะฉะนั้นการเรียนออนไลน์ของวันศุกร์อย่างนี้ก็น้อยมากอ่ะถือว่าเรียนน้อยอ่ะใช่ไหมเก้าเข้าแปดโมง11 โมงครึ่งก็จบแล้วคุณเม่งสองชั่วโมงเองสองชั่วโมงกว่าครับก็จริงก็เหมาะสมผมก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยคือลองอย่าให้ทักษะของการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์มันหายไปคร
2: ับ
3: มันก็จะได้ฝึกฝนใช้กันไปเผื่อเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเนาะแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นทักษะของคนรุ่นใหม่ด้วยอ่ะเป็นทักษะของโลกใหม่อ่ะที่เราต้องคุยกันผ่านออนไลน์อยู่แล้วคุณเม่งครับ
2: ว่า
3: ในบางเรื่อง
2: คงจะมีส่วนน้อยแล้วแหละคือถามว่านั่งประชุมกันในห้องประชุมเห็นหน้าค่าตากันเห็นตัวกันเจอตัวกันเป็นเนี่ยยังจำเป็นอยู่ไหมก็ยังจำเป็นอยู่แต่ว่านั่งประชุมกันทางออนไลน์เนี่ยก็สามารถทำได้เป็นเรื่องปกติไปแล้ว
3: ไม่ต่างแต่เพียงแต่ว่าต่างแค่บางเรื่องที่ต้องการเบาส์ก็คือเหมือนว่าระดมความคิดไอเดียบางอย่างหรือเจอกันแบบ

0: ตรวจเพื่อเอาปฏิสัมพันธ์บางอย่างอ่ะมันก็ยังจำเป็นอยู่เช่นแบบเราอยากได้พวกแบบว่า engagement อะไรบางอย่างแบบสัมพันธ์หรืออยากได้เขาเรียกว่า team building เนาะให้ทีมมันแน่นกระชับอย่างเงี้ยเวลาเจอบนออนไลน์มันไม่เหมือนเจอกันตัวเนาะเจอกันตัวมันได้คุยเรื่องอื่นคุณเม่ง
1: อืมแล้วก็อุปกรณ์นี่มันก็เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของราคาเนี่ยคือเทคโนโลยีสูงปกติเมื่อก่อนก็จะราคาแพงใช่ไหมตามสเปคถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเป็นคอมเป็นแท็บเล็ตเป็นiPad อะไรพวกนี้เนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีราคาย่อมเยาที่จับต้องได้ด้วยถ้าไปเรียนหนังสือนี่ใช้อุปกรณ์อะไรไหมฮะ
0: สบายมากเดี๋ยวนี้ก็ถ้าพูดตามตรง iPad อันเดียวคุณเมงจบทุกอย่างง่ายมากเลยมันง่ายกว่ารุ่นมันง่ายมันเดี๋ยวนี้เด็กๆ เขาง่ายกว่ารุ่นเราเยอะครับด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่ดีของก็ต้องชื่นชมนะว่าเก่งจริงๆนะบริษัทเนี้ยแบบว่าคือโอ้อันเดียวเอาจบหมดนะ iPad อะจริงๆเลยคือจบทุกสิ่งจริงๆรุ่นบน iPad ครับ
1: อืมอ่ะแต่ว่าก็ในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวก็เมื่อวานนี้ก็มีข่าวเนี่ยในเรื่องของอุทยานต่างๆนะเขาเปิดให้เข้าฟรีเนี่ยก็ล้นหลามนะฮะเห็นมีประกาศหลายๆอุทยานเลยบอกว่าเต็มแล้วไม่ต้องเข้ามาแล้ว
0: พอเจอได้โปรด
1: อืมอย่างอุทยานน้ำตกคลองลานเนี่ยที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยผมติดตามเขาอยู่ด้วยเพราะว่าผ่านบ่อยนะฮะขึ้นเหนือจะผ่านภาคอีสานจะไปทางต่างเนี่ยต้องผ่านแปลกแล้วผ่านทีไรก็ต้องแวะทุกทีเลยนะฮะน่าจะเป็นน้ำตกที่อยู่ริมถนนนะที่แวะผ่านเข้าไปต้องเข้าไปเช็คอินเนี่ยประจำทุกทีที่ขึ้นเหนือหรือไปทางตะวันตกหรือไปทางฝั่งของอีสาน
0: ครับ
1: ครับคนเต็มเลยฮะ
0: ซึ่งผมมาเสนอแบบนี้นะคุณเมงอันนี้เรื่องนี้ผมชอบผมอยากให้มีนะอยากให้มีเลยนะก็คืออยากให้มีปริมาณการส่งจำนวนคนเข้าอุทยานอะที่เรียลไทม์อะคุณเมง
1: เดี๋ยวนี้เขาให้เช็คอินก่อนเข้าอุทยานหมายถึงว่า
0: ใช่ไงใช่ไง
1: จองเข้าผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อ QQ ฮะ
0: อ๋อมีแล้วใช่ไหม
1: มีแล้วเป็นทุกที่
0: แต่ว่ามาจองผ่านแอปพลิเคชันแต่ว่าเราไม่รู้จำนวนเนี่ยเรารู
1: ้หรอรู้มันต้องจ่ายเงินด้วย
0: โอ้ดีจังอ๋อเพิ่งรู้เรื่องนี้ครับงั้นต้องช่วยประชาสัมพันธ์ให้เยอะๆกันอีกหน่อยแล้วล่ะถ้างั้นเพราะว่าผมยังไม่เคยรู้เลยผมอยากได้สิ่งนี้มานานมากแล้วว่าผมไม่อยากไปเจอคนแน่นหรอก
1: ค
0: ุณเมงแต่ที่คนแน่นเนี่ยเพราะทุกคนไม่รู้ว่ามันแน่นไงเช่นเอายกตัวอย่างให้แบบให้เห็นชัดๆคือบนดอยอินทนนท์น่ะมันใหญ่ก็จริงนะแต่ว่าถ้าคนเป็นหลายหลายหมื่นน่ะมันก็แน่นไงครับเขาก็ควรจะต้องรู้ว่าอ๋อโอเคแคปซิตี้ของความแน่นประมาณนี้ได้เท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยบนตรงนี้เป็นจุดนี้เป็นเท่านี้เหมือนเวลาเซิร์ช Google อ่ะคุณเมงอย่างนั้นเนี่ยแจ๋วเลยครับก็คือถ้ามีสิ่งนี้ได้นะผมจะช่วยให้ชีวิตผู้คนที่เดินทางเขาตัดสินใจได้คือเขาเปลี่ยนที่ได้คือมันไม่ใช่เป้าหมายที่แบบต้องไปแบบ 100% หรอกเอาตามจริงเนี่ยก็คือบางคนก็โอเคงั้นขอแล้วขอโทษด้วยนะบางจุดถ้ามันแน่นเมื่อมีคิวแล้วผมเสนอเพิ่มเนาะก็คืออยากให้มันแบบว่าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พวกระบบนำทางแล้วกันหรือแล้วแต่ก็เป็นเชื่อมด้วยวิธีไหนก็ได้นะผมแล้วแต่ท่านนะแต่ว่าอย่าแพงแล้วกันนะอย่าแพงนะอย่าไปทำให้มันแพงมากมันมีวิธีง่ายมากๆเยอะแยะนะครับคือให้รู้ว่าตำแหน่งไหนในอุทยานมันแน่นด้วยคุณเม่งเช่นลานกลางเต็นท์นี้มันแน่นแล้วเราก็จะได้ไม่ไปไม่มีใครอยากนอนเต็นท์แน่นๆหรอกคุณเม่ง
1: ครับ
0: ทุกคนก็อยากนอนและผมก็เคยเจอด้วยนะหน่วยนี้แน่นขยับไปอีกประมาณ10โลคุณเม่งไปอีกหน่วยนึงหน่วยป่าไม้เนี่ยหน่วยพักเนี่ยก็เป็นจุดกลางเต็นท์เหมือนกันว่างแบบแล้วผมก็ถามพี่แล้วไม่บอกให้ทุนมาบอกแล้วเขาไม่มาเพราะเขาไม่รู้กับอีกพวกนึงผมเชื่อว่าไม่รู้เหมือนผมนี่แหละไม่รู
1: ้
0: หรือแบบพอแผนเข้าไปคุณเหม่งไปเขาใหญ่อย่างเงี้ยมันมีจุดกลางเต็นท์ตั้ง 5-6 จุดอ่ะถูกไหม
1: ใช่
0: นอกจากผากล้วยไม้ไม่ทำไมเราต้องไปนอนรวมกันที่ผากล้วยไม้แน่นอนถูกต้องถ้าคนน้อยคุณต้องไปรวมตัวกันเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะได้ดูแลง่ายๆใช่ไหมแต่ถ้าคนเยอะคุณก็ต้องกระจายตัวออกมาเพราะไปอยู่ตรงนั้นมันกลายเป็น สลัมบอมเบย์อ่ะคุณหนิงขออนุญาตที่
1: จริงจริงจริงตอนช่วงที่เป็นลองวิกเอนอย่างเงี้ยไปกลางเต็นท์ที่เขาใหญ่เนี่ยเขาก็มีการจัดระเบียบดีไม่ถึงขนาดสลัมบอมเบย์แล้วฮะ
0: โอ้โหคุณเมงอ่ะ
1: ครับ
0: อันนี้คุณเมงอ่ะคุณเมงเชีย
1: ร์ผมโปร
0: ไม่เจ้าหน้าที่ผมเข้าใจว่าพี่เขาจัดระเบียบนะผมเข้าใจหมดเลยแต่ว่าผมเคยมีประสบการณ์ตรงโ
1: อ
0: ้คือจัดระเบียบแล้วอ่ะแต่มันก็ยังมันเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: ก็คนเยอะ
0: ทราฟิก
1: ก็จะแจมหน่อยทราฟิกในที่นี้หมายถึงว่าทราฟิกการเข้าห้องน้ำการอาบน้ำอะไรพวกนี้มันก็จะเยอะนิดนึงอืมครับ
0: แล้วก็เขาปิดนะผมเห็นนะเจ้าหน้าที่อันนี้ก็ต้องชื่นชมนะครับปิดไหมครับเต็มแล้วครับนะถูกไหมเขาเดินมาเต็มแล้วครับกลางไม่ได้แล้วครับก็จะมีคนที่ฝืน
1: อ
0: ่ะฝืนดื้อคุณเหม่งแทรกไปนิดเข้าไปแทรกเข้าไป
1: เขาใหญ่เนี่ยห้ามยากเพราะมันเป็นทางผ่านด้วย
0: นี่แหละอะไรอารมณ์เนี้ย
1: ขึ้นฝั่งปาจีนแล้วก็ลงปากช่องนี่บางทีก็แค่ผ่านทางเฉย
0: ใช่ใช่เนี่ยก็คือฝืนเข้าไปซึ่งผมเข้าใจนะบางท่านก็เพิ่งมาเพ
1: ิ่
0: งมือใหม่บางท่านไม่พูดถึงเลยมือเก่าอ่ะไม่เหลือไม่เหลือเลยมือเก่าอ่ะไม่นอนตรงนั้นหนีไปหมด
1: แต่ความสามารถในการรับนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยคือเขาก็มีศักยภาพรับปริมาณเยอะๆแต่ว่าในช่วงของเทศกาลก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่ามันเยอะเกินปกติมันเยอะเกินไปอย่างนะจริงๆด้วยครับ
0: ใช่แต่หรือได้อินทนนท์ก็เหมือนกันเขาก็รับเยอะเก่งอ่ะเขารับเยอะมาเยอะแล้วรับเยอะมาทุกปี
1: โอ้โหอินทนนท์นี่ถึงก็นอนกันข้างทางอ่ะ
0: นี่ซึ่งมันอันตรายมากนะ
1: อืม
0: อันตรายมากมันอันตรายมากแล้วแม้หลังๆพี่หลังๆที่ลานหน้าอุทยานเขาก็ให้เปิดให้กลางหมดแล้วลานสวนสนก็เปิดให้กลางแล้วก็ไล่เข้าไปจนถึงในโครงการหลวงเลยคุณเม่ง
1: ครับ
0: เพื่อให้มันปลอดภัยหน่อยแล้วก็ไม่อยากจะบอกมีตรงนี้ด้วยโรงเรียนจนจุดชมพวกแบบว่ารามพญาเสือโคร่งลานโรงเรียนอะไรเขาให้กลางหมดอ่ะ
1: เดี๋
0: ยวหลังหน้าหลังๆนี้นะก็คือผมเห็นแล้วก็คือเอารถห้องน้ำไปทำห้องน้ำชั่วคราวมารองรับเพื่อแล้วก็ไล่กระลงกระลำนี่ก็ถางกันกลางหมดอ่ะคุณเมย
1: ์คือต้องเรียนท่านผู้ฟังคือดอยอินทนนท์เนี่ยคือเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะมีทางแยกลงไปอำเภอนู้นแม่แจ่มลงไปอำเภอนี้ด้วยก็แยกกันไปนะฮะจริงๆเนี่ยถ้าไม่คิดว่าจะต้องไม่ติดว่าจะต้องนอนในพื้นที่ของอุทยานเนี่ยไปนอนบ้านชุมชนบ้างก็ได้ชนเผ่าที่อยู่แถวนั้นน่ะกระลงกระเหลี่ยงก็มีอยู่ด้วยนะครับ
0: หรือท่านเลี้ยวลงไปด้านลงไปแม่แจ่มหน่อยนะ
1: เ
0: นี้ยว่างเลย
1: โอ้ยแล้ววิวสวยงามมากนะต้องบอกเลย
0: ใช่นี่ไงคือบางทีเราไม่รู้ครับเราไม่รู้ก็คือแบบมันต้องมีแอปพลิเคชันแนะนำอะไรพวกนี้หน่อย
1: แต่ถ้าเป็นอย่างภูกระดึงอย่างเงี้ยขึ้นไปมันเป็นอุทยานปิดอ่ะขึ้นไปแล้วเต็มศักยภาพของภูกระดึงแล้วเขาก็ต้องหยุดพอขึ้นไม่ได้แหละ
0: ใช่ไอ้คือขึ้นปิดได้มันไม่มีปัญหาหรอกปัญหามันคือปิดไม่ได้นี่แหละ
1: ครับ
0: ปัญหามันคือมันเป็นเส้นทางหลวงมันเป็นเส้นทางหลวงด้วยแล้วก็แต่ก็ปิดก็เหมือนใจร้ายใช่ไหมพี่เขาผม
1: เขาต้องทำมาหากินต้องเดินทางชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ด้านในอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วก็การปิดหมายความว่าคนอุตส่าห์เดินทางมาบางคนแบบโอ้ยายเนี่ยมานั่งรถมาจากอยุธยาเลยจะมาไหว้พระธาตุซะหน่อยเอาแล้วเนี่ยดราม่าเลยยายดึงดราม่าไปแล้วอย่างเงี้ยสมมุติน
1: ะ
0: สมมุติเฉยๆนะอันนี้เรื่องเฉยสมมุตินะแบบว่าเนี่ยจะขึ้นไปขอแป๊บเดียวกูเอ้ยแบบทั้งชีวิตได้มาเชียงใหม่แค่2ครั้งเองอะไรเงี้ยเอาแล้วยายอุตส่าห์มาจากอิสราเอลแล้วเขาก็จะปิดแบบว่าเต็มครับมันก็ไม่ใช่เนาะมันก็ไม่ใช่ผมก็เข้าใจนะมันก็ไม่ใช่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้หรอกมันก็มีมิจฉาคนไทยเรามีมิจฉาใจอ่ะก
1: ็
0: ขอขึ้นไปยอดดอยสักหน่อยถ่ายรูปเดี๋ยวนายก็ลงแล้วอารมณ์เนี่ยแต่ทุกคนก็คิดอย่างนี้เหมือนกันหมดแหละขึ้นไปสักหน่อยเดี๋ยวแล้วก็ลงแล้วแต่โอ้โหขึ้นไปสักหน่อยคือหมื่นขึ้นไปสักหน่อยหมื่นคนเงี้ยโอ้โหก็ไม่ต้องพูดถึงแหละผมไม่ผ่านผมและครอบครัวนี่ผ่านมาหมดทั้งวันว่างไม่มีคนเลยเป็นรถคันเดียวที่วิ่งไปบนยอดดอยอินทนนท์จนเป็นรถคันที่หมื่นของบนนั้นก็เคยเกิดขึ้นนะในชีวิตนะน
1: ั้
0: นก็ไม่แปลกที่หรือวันที่เขาปิดไม่ให้ขึ้นจนต้องขึ้นด้วยรถสองแถวก็เคยเกิดขึ้นคุณเม่ง
1: ฮะ
0: ซึ่งมันก็ปลอดภัยจริงๆแล้วมันก็เหมาะสมจริงๆเพราะว่ามันแน่นมากและมือใหม่หัดขึ้นเนี่ยอันตรายมากครับการขึ้นดอยอินทนนท์ลงมานี่รถพังเนี่ยค
1: ุ
0: ณแบบเบรกไหม้อ่ะเนี่ย
1: ครับ
0: แบบทำไม่แบบว่าขับไม่เป็นขับทางล่างไม่ได้ขับรถไม่เป็นนะครับขับทางราดชันไม่ถนัดไม่เก่งไม่เขาเรียกว่าไม่เชี่ยวชาญนะครับก็มีเยอะ หลายๆคันหลายๆท่านที่ผมก็เคยเห็นเนาะเบรกไหม้การจอดริมทางเบรกแตกอะไรที่แบบเสี่ยงต่ออุบัติเหตุมันก็น่ากังวลแล้วก็มั

0: ถิ่นมีการควบคุมดูแลเนี่ยถูกต้องเลย
1: ก็ไปอุทยานแห่งชาติอื่นบ้างที่ไม่มีคนไปอย่างเงี้ย
0: เยอะแยะ
1: อันนี้ผมคือบางไอ้ที่พูดถึงเนี่ยก็ให้นึกเนี่ยก็ยังนึกไม่ออกเลยนะว่าเอ๊ะชื่ออะไรวะ
0: นี่นี่ไงคุณเม่งออกขาน
1: อ๋อครับ
0: ออบหลวง
1: ออบหลวง
0: ออบเลยอีกหน่อย
1: ออบหลวงเส้นออบขานอันนั้นผมว่าคนก็ยังมีแต่บางที่เนี่ยชื่ออะไรก็ไม่รู้คนไปก็ยังไม่มี
0: ใช่ใช่
1: ก็มีอยู่นะ
0: มีตั้งเยอะแบบว่าแบบออบหลวงออบขานเต็มเลยนะคุณผู้เม่งแถวนั้นน่ะรอบๆอินทนนท์น่ะมีประมาณ 4-5 อุทยานแห่งชาติครับก็เอาพูดกันตามตรงนะเราก็กระจายตัวไปเที่ยวที่อื่นบ้างแต่ก็เข้าใจแล้วคนก็บอกก็ไม่ได้อยากไปออบขานนี่คือคุณกล้าก็อยากจะไปอินทนนท์ไงอันนี้มันก็เป็นความต้องการทางจิตใจอย่างนึงก็เข้าใจได้แต่ก็ใครที่เคยไปแล้วก็กระจายตัวกันไปนะครับหรือก็เลี่ยงวันที่ไม่ใช่เทศกาลแต่ผมเข้าใจนะเลี่ยงวันที่ไม่ใช่เทศกาลมันยากเพราะว่าทุกคนมีหน้าที่เนาะเราทำงานอ
1: ่
0: ะแล้วก็ลูกก็หยุดวันนี
1: ้
0: พ่อแม่ก็ว่างวันนี้มันก็ต้องไปวันนี้แหละอารมณ์เนี้ย
1: ไปที่ข้อความครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาสวัสดีพิธีกรและเพื่อนคนไทยที่ฟัง Variety Travel ทุกท่านโอ้โหขอบคุณครับคุณสุวิทย์ไม่ไปเที่ยวแล้วฮะเย็นนี้อย่าลืมไปเวียนเทียนที่วัดเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวนะครับวันนี้วันพระ
0: อยากไปมาก
1: คุณสุวิทย์เขาอยู่สมุทรปราการก็ตรงนั้นก็มีวัดอโศการามมีวัดหลวงพ่อโตที่บางพลีอันนี้เขา
0: สมุทรปราการเหรอโอ้โหเยอะเลย
1: ใช่ข้ามฝั่งไปพระประแดงก็อีกหูอันนั้นก็อีกซีรีส์หนึ่งเลยนะ
0: โอ้ซีรีส์หนึ่งเลยก็วัดสมุทรเจดีย
1: ์ฮะ
0: วัดเต็มเลยอ่ะวัดพระประแดงนี่เยอะมากวัดสมัยรายการที่3ท่านสร้างไว้เต็มเลยคุณเม่ง
1: มีท่านฟังส่งเข้ามานะครับอันนี้ส่งเข้ามาที่ไลน์ผมเลยโอ้ย
0: อ่านได้หรือเปล
1: ่
0: า
1: อยากไปเที่ยวชุมชนแนะนำหน่อยครับโอ้โห
0: กว้างจังเอาแนวไหน
1: ชุมชนท่องเที่ยวเหรอโอ้โหเขามีโปรโมทผ่านทางอบต.ใช่ไหมชุมชนท่องเที่ยวเนี่ย
0: ใช่ครับเป็นภารกิจของชุมชนท่องเที่ยวก็ถ้าชุมชนท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแหล่งประวัติศาสตร์หน่อยศรีสัตนารายย์อย
1: ่
0: างนี
1: ้
0: อยู่ในแหล่งประวัติศาสตร์ชุมชนท่องเที่ยวที่อยู่ในอยุธยาอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเรียกว่าชุมชนที่เกี่ยวข้องกับแหล่งประวัติศาสตร์เนาะวัฒนธรรมและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติก็จะอยู่กับอุทยานเนาะครับเป็นชุมชนบ้านแม่กลางจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนสันปะตองเนี่ยครับ
1: อย่างชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ที่สุโขทัยเนี่ยก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งไปเลย
0: ใช่
1: อันนั้นก็จะเป็นแนวของไปดูวิถีชีวิต
0: ดูนาข้าว
1: มาดูกิจกรรมต่างๆที่เขาทำกันแล้วก็รับประทานอาหารไปให้ชวนให้นักท่องเที่ยวไปทำกิจกรรมปลูกโค้งปลูกข้าวย้อมผ้าอะไรพวกนี้
0: ใช่สวยนะนาต้นจันทร์บ้านนาต้นจันทร์สวยนะครับเป็นแบบภูมิประเทศเป็นว้าวเป็นอีกแบบนึงอ่ะแบบว่าคือผมขับแบบว่าเคยไปแล้วผมก็ว้าวนี่โอ้แบบโอ้
1: นี่เขาได้รางวัลกินรีเป็นรางวัลท่องเที่ยวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขามอบอ่ะตั้งหลายปีซ้อนนะ
0: ใช่ก็ดีจริงๆครับแล้วเนี่ยชุมชนหรือถ้าผมพูดบ่อยๆด้วยซ้ำอ่ะชุมชนบ้านเกาะยาวจังหวัดพังงา
1: ครับ
0: อาจจะได้สัมผัสวิถีชาวประมงแต่ว่าเป็นวิถีชุมชนอิสลามนะคนอิสลามก็
1: หรือชุมชนเราพูดถึงชุมชนหมู่บ้านแรกแผ่นดินไปก่อนหน้านี้แล้วไปพูดถึงเกาะปัญญีบ้างอันนี้ลอยน้ำเลยนะฮะอยู่ที่บางงาเหมือนกัน
0: ใช่หรือชุมชนเกาะช้างนะผ
1: ม
0: จำชื่อไม่ได้นะเป็นแบบชุมชนชาวประมงที่เป็นแบบท่านก็จะไปนั่งเป็นแบบโฮมสเตย์แล้วก็อยู่ริมน้ำแล้วก็มีออกเรือไปดูปะการังนู่นนี่นั่นนะก็มีที่เกาะช้างก็มี
1: โอ้แต่เกาะช้างนี่คนมหาศาลแล้วแต่ว่า
0: อ๋อไม่ต้องพูดถึง
1: คนก็จะไปอาจตามร้านดังๆเลยนะแต่ถ้าแยกไปทางฝั่งของชุมชนเนี่ยผมเคยไปนะฮะชุมชนแบบคือบ้านชาวบ้านเลยอ่ะมีเรือประมงเล็กๆขนาดเล็กมาจอดอ่ะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะ
0: เป็นลาปูนเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าเวิ้งน้ำที่มัน
1: เป็นคลองเลยเป็นคลองประมงนี่แหละครับ
0: ใช่นั่นแหละแยกเข้ามาแล้วก็มันก็เป็นจุดหลบลมเนาะแล้วก็ไปนอนก็สวยอีกแบบนะก่อนทางแบบมุมนั้นน่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นมุมเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นมุมหาดทรายชายทะเลอะไร
1: ครับท่านที่เป็นเกาะช้างเลเวอร์ก็ลองไปสอหากันดูนะฮะแต่ว่าก่อนจะขึ้นเกาะก็ต้องต่อแถวนะ ก่อนจะลงเกาะก็ต้องต่อแถวด้วยเหมือนกันนะ
0: โอ้โห

0: นานเกิน
1: เรื่องเนี้ย
0: เจอไปสองรอบ
1: ขอ
0: สามรอบ
1: ขอพ
0: ู
1: ดขอพูดได้ไหมขอพูดได้ไหม
0: เชิญเลยฮะ
1: ขอพูดนะก็คือเข้าใจทุกสิ่งเลยว่าแบบมันเป็นความจำเป็นของการต่อแถวเนาะเพราะว่าจำนวนเรือมันน้อยครับเพราะฉะนั้นสร้างสะพานเถอะครับก็อยู่เขาเรียกมันอยู่ในโครงการอยู่แล้วนะของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยผมรู้เรื่องนี้พอดีคุณเม่ง
0: คร
1: ับ ก็สร้างเลยครับไม่มีอะไรเสียไม่มีอะไรสูญเสียไปกว่าเวลาที่และทรัพยากรไม่มีอะไรเสียแน่นอนครับหมายความว่าอย่ากังวลว่าผมเสียให้สร้างครับคือจะมีคนซึ่งเราคิดต่างได้นะเราคิดต่างกันได้นะคือจะมีบางส่วนก็จะบอกว่าการสร้างมันทำให้เสน่ห์ของการไปก่อช้างลดลง
0: ไม่เป็นไรให้เป็นหน้าที่ของ EA เขาแต่ว่าดูในแผนได้สร้างแน่นะฮะประมาณนั้นจบ
1: ตามนั้น
0: แล้วก็มีท่านฟังส่งเข้ามาครับแล้วตลาดนะครับไปเที่ยวตลาดไหนดีเยอะเลยตลาด
1: ตลาดนี่มันเยอะนะเอ้าใกล้ๆนะผมชอบไปตลาดร้อยปีตลาดร้อยปีที่สุพรรณบุรีครับ
0: โอ้โห
1: ผมชอบ
0: มีเพียบเลยอันเนี้ยตลาดถ้าเป็นชอบของป่าแล้วไปอยู่ทางฝั่งอีสานหน่อยผมเคยแวะที่หนองบัวลำพูนะตลาดบ้านห้วยเดือจำได้แม่นเลยนะฮะคือไปแวะนี่คือมีของพื้นถิ่นอะของชาวบ้านอ่ะของสายอีสานรวมทั้งของป่าด้วยก็มารวมกันอยู่ในนี้นะครับมีพวกตัวอ่อนผึ้งมีพวกกบพวกเขียดเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีพวกอาหารอีสานที่เป็นปลาย่างเสียบไม้เรียงเป็นต่ำฮะปลาเกล็ดเนี่ยปลาขาวเนี่ยแล้วก็มีของปิ้งของย่างไก่ย่งไก่ย่างโอ้โหแจ่วเจอฮะปลาลงแจ่วบองปลาสับนี่เห็นแล้วน้ำลายไหลครับพี่ก้า
1: โอ้ยอีกตลาดนึงซึ่งน่าจะเข้ากับหลายๆท่านถ้าท่านฟังอยู่ที่จังหวัดอุบลตอนนี้ผมชอบเที่ยวตลาดกลางจังหวัดอุบลตลาดเขาเรียกตลาดริมน้ำ
0: ครับ
1: ตลาดริมน้ำก็คือตลาดริมน้ำแม่น้ำมูลแม่น้ำชีแม่น้ำมูลใช่ไหมริมมูล
0: ครับ
1: ไม่จำไม่ค่อยได้แล้วมันจะแม่น้ำนี่ก็สับสนนิดนึงนะไปเยอะไงแต่ว่าตลาดริมมูลมั้งใช่ไหมน่าจะใช่ล่ะใช่ล่ะแล้วก็
0: ก็มีมูลเนี่ยมีแม่น้ำชีสองแม่น้ำเลยเอาแม่น้ำไหนแล้วเนี่ย
1: ที่อุบลอ่ะแล้วก็ที่เจ๋งที่ชอบเพราะว่าของกินอร่อยมากคุณเม่งที่ผมชอบไปแล้วก็เนี่ยพอดีเลยเนี่ยวันนี้วันโอ้งานเทียนเลย
0: ฮะ
1: วันนี้วันงานเทียนเลยวันอาสาฬหบูชาพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาวันนี้วันแห่เทียนคุณเม่ง
0: ครับ
1: ก็นี่แหละท่านไปตลาดนะโอ้โหของกินนะผมชอบไปทานอาหารเวียดนามก็คือมีเขาเรียกว่าข้าวเกี๊ยวปากหม้อแบบเปียกกับแบบเปียกกับแบบแห้งผสมกันนะคุณเม่งเจ๋งตรงนี้เอากรอบกับแห้งมาโปะกันไฮบริดโอ้โหกินแผ่นเดียวได้กินแผ่นเดียวได้ทั้งกรอบและแห้ง
0: ครับ
1: นี่เลยก็เป็นเขาเรียกปากหม้อนะแต่เป็นปากหม้อแบบไฮบริดนะเนี่ยก็มีแล้วก็ข้าวต้มเส้นข้าวต้มเส้นก็คือก๋วยจั๊บยวนนะแล้วก็มีข้าวขนมเบื้องยวนนะมีข้าวเปียกข้าวเส้นมีหมูยอมีส้มตำไก่ย่างหมูย่างเนื้อทอดโอ้ยอร่อย
0: ก๋วยจั๊บยวนเนี่ยไอ้ต้มเส้นของเขาเนี่ยคือมีน่าจะมีเยอะกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวอีกป่ะ
1: สับ
0: สูสีกันเท่าๆกัน
1: อ๋อจำนวนใช่ไหม
0: จำนวนร้านเนี่ยไปทางไหน
1: เขาเป็นของกินเขาแทนก๋วยเตี๋ยวแหละ
0: ฮะ
1: ครับแล้วก็ที่สำคัญคือว่าเราสรรพสัตว์เราเครื่องที่ใส่ลงไปนี่มันมีทุกอย่างจริงๆคุณเม่ง
0: แต่เน้นหมูยอหน่อยก็ดีนะกัดตีนไก่
1: โอ้โหโอ้โหนี่อร่อยมากอร่อยมากโอ้ยขอบอกเลยโอ้ยต้องทำเสียงแบบนี่น้ำลายไหลนะพี่อะไรต้องหุบปากอะน้ำลายไหลครับจะบอกว่าตีนไก่เล็บมือนางนี่นุ่มๆ นะเขาตุ๋นมาอร่อยมากซี่โครงหมูอร่อยมากเลือดหน่อยๆนะแล้วก็ลูกชิ้นนะแล้วก็หมูเด้งนะโอ้โหโ
0: อ
1: ้โหมันอร่อยจริงๆนะต้มเส้นก๋วยจั๊บยวนเนี่ย
0: เออแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้นี่ที่พักเต็มหรือเปล่าน่าจะล้นทะลักไปแล้วฮะ
1: เต็มคุณเองเต็ม
0: ซึ่งอันนี้นะซึ่งอันนี้อันนี้ส่งก็จะไปเกิดกับจังหวัดข้างเคียงนะ
1: ใช่
0: เพราะอุบลเป็นจังหวัดใหญ่ผมว่าอานิสงส์จะไปอยู่ที่อำเภอรอบนอกมากกว่า
1: ใช่ๆเนี่ยก็ดีไงนี่แหละการท่องเที่ยววัฒนธรรมอ่ะการท่องเที่ยววัฒนธรรมอ่ะมันควรจะอยู่ด้วยกันอยู่แล้วล่ะถูกต้องแล้วเนี่ยแล้วก็เติบโตไปด้วยกันครับ
0: อ่ะไปทั้งอุทัยก็มีนะตลาดซาวไห้ที่อยู่ติดริมป่าเลยแต่ผมไปซาวไห้แล้วผมเฉย
1: ๆอ๋อไม่เคยไป
0: ก็เป็นของแต่ ก็เป็นของฝากปกติครับเป็นก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรพวกนี้เพราะเป็นตลาดเชิงท่องเที่ยวแต่ว่าตลาดเทศบาลของที่อยู่ติดๆกันเนี่ยมันมีของท้องถิ่นเคยไปหน้าเห็ดโคนโอ้โหก็เห็ดโคนกันทั้งตลาดเลยตลาดเทศบาล
1: ใช่ใช่เนี่ยผมกลับชอบตลาดขอโทษนะผมชอบเดินตลาดจริงๆอ่ะของที่ไม่ตลาดท่องเที่ยวนะอย่างเช่นที่อุทัยอ่ะตลาดที่อยู่กลางเมืองอ่ะตลาดร้อยปีอ่ะก็เขาเป็นตลาดจริงๆอ่ะมันเป็นของจริงๆอยู่ไงเขาใช้อยู่แล้วก็เขาโทษนะมันคือชาวบ้านก็ซื้อตรงนั้นเราก็ซื้อกับชาวบ้านอย่างเงี้ยโอ้ชอบแบบนี้ชอบแบบนี้มากครับ
0: หรือที่ตากที่ตากจะมีตลาดที่เป็นตลาดท่องเที่ยวที่ทางเส้นทางเข้าแม่สอดนะฮะ
1: ครับ
0: ตลา
1: ดกะเหรี่ยง
0: ใช่เออนะฮะตรงนั้นก็จะมีพวกผลบงผลไม้มีของนำเข้าจากฝั่งพม่าก็มีด้วย
1: แล้วก็อาหารทะเลแปลกมากที
0: ่แต่ที่ต่างเนี่ยจะมีภาพตัดที่ผมประทับใจอยู่อีกที่หนึ่งคือตลาดเทศบาลเหมือนกันอยู่ติดริมแม่น้ำปิงเลยที่ตัวอำเภอเมืองที่ตาก
1: ใช่ใช่อ
0: ันนั้นของโอ้โหเยอะแยะ
1: ใช่ใช่ใช่เนี่ยมันต้องเรา
0: คนที่ชื่นชอบเดินตลาดแนวเนี้ยไป
1: ตลาดจริงๆอ่ะตลาดที่เขาใช้กันอ่ะอย่างนั้นอ่ะ
0: ไปดูซิเขามีของแปลกๆของที่อยู่ในท้องถิ่นที่มีอะไรมาขายบ้างมีอะไรแปลกๆบ้างแตกต่างจากตลาดบ้านเรายังไงเนี่ยสายเดินตลาดเนี่ยจะชอบ
1: ใช่ๆแล้วผมก็อันนี้ยอมรับเลยผมก็ไม่ค่อยเดินตลาดท่องเที่ยวนะไม่ค่อยเดินผมก็เดินผมเป็นสายตลาดสดจริงๆเลยก็คือตลาดไปมุดตลาดองค์พระตลาดนครปฐมก็ตลาดนครปฐมเลยอ่ะตลาดเทศบาลนครปฐมอ่ะ
0: เขาจะมีตลาดบนตลาดล่างหรือฝั่งตรงข้ามองค์พระพอดีฝั่งตรงข้ามเลยนะฮะซ้ายขวาตรงนั้นเนี่ยก็โอ้โหของสดผักเผือกหมูเนื้อสัตว์ต่างๆที่เอามาประกอบอาหารก็อยู่เต็มไปหมดเลย
1: นี่แหละอย่างงั้นแล้วก็เนี่ยอย่างที่ตากเนี่ยผมก็เดินคุณเหม่งอ่ะที่คุณเหม่งเล่าเนาะหรือแบบถ้าเชียงใหม่อ่ะแบบมันก็เราก็ถ้าเชียงใหม่ก็ต้องจะแดกให้เดินตลาดแบบนี้ได้มันก็ต้องตลาดต้นพยอมอย่างเงี้ยถูกไหมจริงๆอ่ะมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงซึ่งผมชอบนะผมชอบมากกว่าตลาดท่องเที่ยวมันได้ฟิลแบบคนท้องถิ่นจริงๆแล้วก็มันได้เจอของแปลก
0: ครับ
1: นี่แหละแล้วก็ได้ซื้อของถูกอันนี้แน่นอนนะเพราะว่ามันเป็นของแบบที่ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วก็มันก็ได้เจอแบบของแบบว่าที่เราไม่เคยเห็นน่ะ
0: ซึ่งก็น่าส่งเสริมให้เป็นแนวท่องเที่ยวด้วยนะ
1: ใช่ๆๆก็แล้วก็ทำให้มันเป็นแนวท่องเที่ยวซะนะว่ามันก็ดีครับ
0: แต่เวลาหมดเวลาแล้วครับพี่ก้า
1: คร
0: ับสำหรับวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Quality Tower

0: 11 นาฬิกาค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันรัฐบาลเดินหน้าช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีจนจริงแต่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทล่าสุดมีผู้ยื่นตรวจสอบแล้วกว่า700รายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทรวมถึงนิติบุคคลซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์กว่า9ล้านรายพบเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทกว่า 122,000 รายและมีชื่อในนิติบุคคลกว่า 130,000 นิติบุคคลซึ่งบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วกว่า700รายซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาและประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับผู้ที่จนจริงแต่ถูกนำชื่อไปใช้หรือนำไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนสามารถมายื่นตรวจสอบและยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลังได้เพื่อให้ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดรัฐบาลย้ำไม่ล้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแค่ชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาลร้อยเอกหญิงพัฒดาลัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังจากศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต้องชะลอไปก่อนนั้นกรณีนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายและพร้อมเดินหน้าทบทวนเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลและคุ้มครองสิทธิของนายจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนทั้งนี้คำสั่งศาลดังกล่าวเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขในประกาศที่ผูกสิทธิเลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั้งกระบวนการซึ่งกระทรวงแรงงานจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและจะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปโดยเร็วเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถเดินหน้าตามกรอบเดิมได้ทันทีและต้องรอผลทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจจะขัดต่อคำสั่งศาลซึ่งแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ทั้งกรณีการอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่หากมีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายทางสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานก็จะเร่งดำเนินการโดยทันทีเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนตำรวจระดมกำลังไล่ล่าอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยคาดเพ่นหนีไปชายแดนแม่สอดความคืบหน้าคดีฆ่าบีบคอมีดฟันแขนนายณัฐวีอายุ64ปีอดีตนักเทนนิสบีชทีมชาติไทยและเจ้าของกีสปอร์ตคลับรวมทั้งยังเป็นโค้ชและนักปั้นนักเทนนิสมือทองระดับแนวหน้าของประเทศไทยจนเสียชีวิตคาที่นอนภายในบ้านพักของตัวเองที่จังหวัดชลบุรีล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระดมกำลังออกติดตามตัวนายซอแตดอายุ29ปีสัญชาติเมียนมาฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยนายซอแตดเป็นอดีตลูกจ้างของผู้ตายก่อนจะถูกผู้ตายไล่ออกเมื่อไม่นานที่ผ่านมาอีกทั้งชื่อของนายซอแตดยังเป็นผู้รับโอนเงิน 37,500 บาทล่าสุดแนวทางการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกพบว่าผู้ต้องหารายนี้ไปปรากฏตัวอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งชุดสืบสวนอยู่ในระหว่างการติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับทัพลูกยางสาวไทยอยู่ในกลุ่มไม่หนักการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือ AVC ทำการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่จะเริ่มแข่งขัน1สิงหาคมนี้ที่เมืองเทียนจินประเทศจีนออกมาแล้วโดยงานนี้จีนเจ้าภาพไทยแชมป์เก่าและญี่ปุ่นทีมอันดับโลกสูงสุดได้รับสิทธิ์เป็นทีมวางผลปรากฏว่าทัพลูกยางสาวไทยเจองานไม่หนักเมื่อถูกจับไปอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียทำให้โอกาสผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายค่อนข้างสดใสส่วนจีนเจ้าภาพถูกจับไปอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับไชนีสไทเปอิหร่านและอิรักขณะที่กลุ่ม C จัดเป็น Group of Death เพราะเต็มไปด้วยทีมแกร่งทั้งญี่ปุ่นเวียดนามเกาหลีใต้และฮ่องกงทั้งนี้ทีมที่ได้แชมป์จะได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมสิทธิ์ลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027และชิงแชมป์เอเชีย2028โดยอัตโนมัติตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: แมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันโรดรีเอร์นันเดสมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนเข้ารับการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บหลังแล้วโดยการผ่าตัดประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีอย่างไรก็ตามแมนซิตี้ไม่ได้เปิดเผยว่าโรดรีจะต้องพักไปนานแค่ไหนโดยระบุแค่เพียงว่าดาวเตะวัย30ปีจะต้องพักฟื้นในระยะเวลาสั้นๆแต่คาดว่าน่าจะฟิตไม่ทันลงเล่นในศึก Community Shield กับ Arsenal วันที่16สิงหาคมนี้รวมทั้งยังต้องลุ้นว่าจะฟิตกลับมาลงสนามในพรีเมียร์ลีกนัดเปิดซีซั่นกับบอร์นมัธวันที่23สิงหาคมนี้ได้หรือไม
2: ่ช่วง Premier League Update
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากร

0: ายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
4: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มาแล้วนะครับเดนทนายไลท์นะครับก่อติดเอเชียนเกมนะครับวันนี้วันหยุดอีกหนึ่งวันนะนะครับวันพระใหญ่เลยกันนะครับวันพุธที่29กรกฎาคม2569นะครับวันอาสาฬหบูชานะครับอยู่กับน้องนิกธีรวัฒน์เหมือนเดิมและผมเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
1: ครับผมสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีพี่เจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรด้วยนะครับผม
0: ก็เสียงเรียก
1: แม่เหมือนว่ามีอะไรติดตรงคอครับตอนนี้ครับเสียงเลยแบบอาจจะแปลกๆสักนิดนึงนะฮะ
0: ก่อนเข้ารายการยังดีอยู่เลย
1: ใช่ครับก็พอไมค์ออนสีแดงปุ๊บก็เลย
0: ใช่เหรอ
1: ยังไงคุณเนี่ยก็ต้องพูดเลยครับมา
0: ตัวไม่ได้นะเราเนี่ยมันยังไง
1: คร
0: ับ
1: ก็
0: ครับ
1: วันนี้วันอาสาฬหบูชานะฮะวันพระใหญ่
0: วันพระนะ
1: ก็พุทธศาสนิกชนทุกท่านนะฮะก็เรียนเชิญนะคร
0: ับ
1: ทำบุญนะครับก็ที่วัดใกล้ๆบ้านนะครับหรือว่าสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติก็ได้นะครับหรือว่าช่วงค่ำก็
0: เวีย
1: นเทียนนะฮะ
0: นอนแล้วก็สวดมนต์ท่องอะไรก็ว่าหันไปนะครับเป็นคนธรรมะธรรมโมไง
1: ก็จริงๆขนาดนั้นเลยนะฮะก็แบ่งเวลาสัก5-10 นาทีก็อย่างที่ผมบอกอะถ้าไม่สะดวกไปวัดก็เปิดธรรมะฟังหรือว่าฟังเทศใน YouTube แล้วก็นั่งสมาธิอะไรก็ได้ครับก็ถือว่าเป็นการทำบุญ
0: นะช่วงหลังๆนี่พูดในตัวนี้คุณได้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพี่ชอบฟังนะด้วยที
1: ่
0: เขาคุยเรื่องของชีวิตอะไรอย่างเงี้ย
1: ฮะ
0: พี่ชอบฟังเหมือนวัยรุ่นเอ้ยเหมือนวัยรุ่นยุคนี้ละยุค90ไง
1: ครับ
0: คนแก่ฟังว่าชีวิตที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับ
1: แ
0: ล้วการใช้พิธีเดือนยังไงพี่เป็นยังไงนะหรือว่าพี่เข้าสู่วัยทองแล้ว
1: ก็แน่นอนครับเพราะว่าพี่เจ๋งตอนนี้นี่จะ5แล้วไม่ใช่เหรอฮะ
0: อืม40ก็พออ
1: ๋อเ
0: ฮ้ย
1: แล้วฟังมาหลายเดือนแล้วเนี่ยแล้วสรุปว่าชีวิต
0: ก็ยังไม่ดีขึ้น
1: ต่อไปจะไปทางไหน
0: คนอื่นดีขึ้นแต่เรายังไม่ดีขึ้นเลยนะฮะขอบคุณเพลงจากน้องลามด้วยนะครับเพลงอะไรของพี่แอคคาราบาใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่ได้ฟังนานนะ
1: เพลงผมนึกว่าเอเชียนเกมเปิดแล้วนะฮะเนี่ยฟังเพลงเมื่อสักครู่
0: เพลงนี้จำได้ว่าปี1998นะครับหรือ2541ตอนนั้นนี่อยู่ไหนฮะ41ฮะ
1: 2541 5ขวบก็น่าจะซัดป.1มั้ยฮะป.1
0: นะ
1: อนุบาล
0: แต่ว่าลามบอกว่าตอนนั้นเขายังลอยล่องนะฮะเป็นวุ้นอยู่เลยตอนนั้นยังไม่เกิดใช่ไหมลามลามคือเป็นฝ่ายคนตัวเสียงของเราที่เปิดเพลงนี้ให้นะครับ
1: ลามปาม
0: เหรอไม่ใช่
1: นะ
0: เขาชื่อฟิลิปลาม
1: ไปตั้งให้เขาสิครับ
0: ชื่อรามหรือว่าเป็นน้องน่ารักรออะไรครับสาวเพียบเลยตอนนี้มีงานเยอะไงสาวๆก็เลยมาลุมตอมตอนนี้ฮะ
1: สู้ทรงศักดิ์ได้ไหมครับ
0: โดนแน่
1: สู้ทรงศักดิ์ได้ไหมครับ
0: สู้พี่ไม่ได้หรอกนะเอาก
1: ็
0: โอ้นานนะเพลงนี้น่าจำได้อะเอเชียนเกมปี98ที่พี่แอดแต่ง
1: ปูซาน
0: เ
1: หรอฮะ
0: ไม่ใช่ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเลย
1: อ๋อถ้าปูซานอะ
0: ปูซานเนี่ยปี2002
1: อ๋อครับผม
0: ขั้นต่อไปเอเชียนเกมเราจัดเนี่ยปีน่าจะเป็นครั้งที่5นะที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับก็ปี2541หรือว่าปี98พี่จำกสได้22บูซานหรือปูซานนี่แหละ
1: ที่โค้ชวังยิงฟรีคิกระยะไกลนะ
0: ไม่ใช่โค้ชวังยิงไกลปี98
1: อ๋อที่บ้านเราใช่
0: ที่บ้านเราส
1: ่
0: วนบูซานเนี่ยเราก็เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายเช่นกัน
1: อืมครับ
0: ทวิทย์ทำ
1: แต่เรายังไม่ได้เหรียญเลย
0: นะฮะเรานี่ลองดูบอลปี2002
1: ที่ปูซาน2002
0: เข้ารอบรองเข้ารอบรองเหมือนกัน
1: ปูซานเกม
0: บูซานเกมใช่ฮะ
1: โอ้ก็กลายเป็นว่า
0: เราดูฟุตบอลคุณนอเอนี่เราดูฟุตบอลช่วงนั้น
1: ก็กลายเป็นว่าฟุตบอลของทีมไทยในเอเชียนเกม
0: ได้ลุ้นอยู่นะ
1: ไปไกลถึงจอติดเหรียญทองแดง2ครั้งแล้วใช่ไหมฮะ
0: รอบรองแต่ว่าได้อันดับ4ตลอด
1: ครับ
0: เอาคุณลองดูปี2002ยุคนั้นจะได้ปิตวิทย์ทำแล้วก็ซิโก้เป็นคนเป็นยุคของซิโก้แล้วแหละ
1: เป็นยุคที่ซิโก้ขึ้นมาเล่นเต็มตัวเป็นดาวรุ่งเข้าสู่ในช่วงพีคพอดีใช่ไหม
0: ช่วงพีคแล้วว่าซิโก้จำได้ว่าตอนนั้น4เกมที่ดังๆมงสะบัดกับหลังอ่ะ4เกมปี1000น่าจะ90โห90เท่าไหร่วะ4เกมที่สิงคโปร์อ่ะ
1: ก็ต้อง94แล้วมั้ยครับเพราะว่า98บ้านเราอ๋อเป็น4เกมไม่ใช่ของไทยด้วย
0: 4เกมมันต้องน่าจะเป็นปี95มั้ย
1: ครับ
0: ไม่95ก็93นะที่ทีมชาติไทยนะครับเจอกับเมียนมาไงแล้วเรานำก่อนแล้วโดนเมียนมาตีเสมอ
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วน
0: ปี93ปี93ที่สิงคโปร
1: ์ผมเกิดพอดีครับ93ครับ
0: เกิดยาก
1: เกิดแล้วครับปีแรกครับส่วนที่พี่เจ๋งบอกเมื่อสักครู่เนี่ยปี2002ที่ปูซานเนี่ยรอบรองเราแพ้แชร์แปน03นะแล้วก็รอบชิงอันดับที่3เนี่ยเราแพ้กับเจ้าภาพเกาหลีใต้ไป0-3เช่นกันแชมป์เนี่ยเป็นอิหร่านนะฮะนะครับ
0: ก็นั้นคือกำลังดังเลยนะครับใช่ปี93ที่กิติศักดิ์ชนะเมืองหม่งและสะบัดเข้าไปนะครับพี่ทูนยิง2ลูก
1: ครับ
0: แล้วก็พี่ตุ๊กปิยพงษ์ยิงอีก1ลูกนะแล้วก็ปิยพงษ
1: ์
0: ลุกลงมาเป็นสำรองแล้วหม่งสะบัดกลับหลังตอนนั้นน่ะ3-3เกณฑ์ท่าว่าจะ ไปต่อเวลายิงโทษแล้วแหละฮะแต่ว่าซิโก้ลงมาสำรองได้มงสมบัติเท่านั้นมงแบบมงย้อนหลังกลับไปอ่ะแล้วก็หันหลังมงอ่ะ
1: พี่เจ๋งทำพี่เจ๋งทำได้ไหมมงนั้น
0: โอ้มงมาเนี่ยเดี๋ยวผมบางอยู่นะครับผมเดี๋ยวไปหมดนะครับ
1: มันมีคนคนหนึ่งทำได้ครับ
0: ใครฮะ
1: พี่ป๋องกระพลครับ
0: อ๋อที่เตะบอลข้ามแม่น้ำ
1: เ
0: จ้าพระยา
1: 2,225 ประตูครับนี่เขาประตูที่เขาทำได้ทั้งชีวิต
0: เออ
1: น่าจะยิงน่าจะโขกลูกลักษณะนั้นได้ครับ
0: ใช่
1: ครับผม
0: เอเชียนเกมปีนั้นนะครับผมคุณลองดูอีกครั้งหนึ่งปีที่บูซานใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: ชัชชาลปิดปีทวิตทำซิโก้นำทัพไปลองดู
1: เดี๋ยวผมดูลอสเตอร์ให้แป๊บน
0: ึ
1: ง
0: ลองดูสิเป็นยังไงปี2022ตอนนั้นก็ยังเถียงกันเลยว่าเอ๊ะสรุปแล้วออกเสียงว่าปูซานหรือบูซานกันแน
1: ่มันเป็นปูแล้วไม่ใช่ครับปัจจุบันมันได้ข้อสรุปแล้วไม่ใช่ฮะ
0: ตอนแรกเราอ่ะไปปูซาน
1: ก็ไปอิงกับภาษาอังกฤษไง
0: ใช
1: ่อิงกับสำเนียง
0: ต้องเสียว่าบูซานนะ
1: อิงกับสำเนียงบริติชไงใช่มั้ยฮะ
0: เหรอก็บูซานไม่เหรอ
1: ก็บูซานแต่ปัจจุบันมันน่าจะเป็นปูไปแล้วมั้งปูซานเกมป่ะ
0: เหมือนจะบูซานตัวบีนะ
1: อ๋อบูซานไอพาร์คใช่นะฮะนะฮะเดี๋ยวต้องไปถามคุณตีเพิ่มแสงเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาเกาหลีเขาบรรยายฟุตบอลเนี่ยถ้าเป็นเคลีกเนี่ยเขาเหมาหมดเลย
0: เอาเหรอ
1: คุณตีเพิ่มแสงวงเทียนทองนะครับแล้วถ้าเป็นเรื่องของจีนเกาหลีใต้เนี่ยคือเขาจะเชี่ยวชาญและชำนาญการชื่อนักกีฬาชื่อเมืองชื่อสโมสรชื่อทุกอย่างอ่ะที่มันเป็นภาษาจีนเกาหลีใต้เขาจะเชี่ยวชาญมากแล้วก็ยุคนั้นเนี่ยไทยมีมาริน้อยเวทด้วย
0: เปเตวิตทำทีมใช่
1: ครับ
0: นะครับมีใครล่ะไอ้สลาวตีพันธ์ไง
1: คนอู๊ดนะ
0: ใช
1: ่
0: นะครับโอ้คนอู๊ดสลาวตีพันธ์อยู่ด้วยนะมีเกียรติศักดิ์ระวังป่าไอ้เกียรติศักดิ์ระวังป่าไง
1: โคตรบอย
0: นะ
1: โอ้นี
0: ่พิธีทัศน์โพรดี
1: พิธีทัศน์ก็คือมาออกรายการก้าวไกล
0: ก่อนนะที่ไล่นะ
1: พิธีทัศน์พิธีท
0: ัศน์อนุชากิตพงศ์ศรี
1: อนุชา
0: เจษฎาจิตสวัสดิ
1: ์อนุชากิตพงศ์ศรีก็คือแบ็กซ้ายอะไร
0: แบ็กซ้ายแบ็กซ้ายของชลบุรีใช่อันนี้ไล่ชื่อตามภาษาอังกฤษนะ
1: ช่วงหลังเขาเปลี่ยนชื่อ
0: แล้วลงชายวิชิตบาลไงเนาะคุณตั้มไงใช่ไหม
1: คุณตั้ม
0: ครับจากพันปันปี
1: โคตรโบ
0: ครับอิสวะสิงห์ทองโอ้โหนี่เราเคยสัมภาษณ์เนี่ย
1: นี่ก็มา99ไลฟ์บอลโลก
0: ถูกต้องเฮ้ยเยอะนะมานิดน้อยเวท
1: มานิดได้ยิงประตู
0: มันกักหรือมันกัก
1: มานิดน้อยเวทได้ยิงประตูชัยให้กับทีมชาติไทยที่เจอกับเกาหลีเหนือในรอบ8ทีมสุดท้าย
0: ใช่ไหม
1: อืมนะ
0: ฮะที่มันกักไง
1: ที่มันกัก
0: สักดาเจิมดี
1: สักดาเจิมดีมิดฟิลด
0: ์มีวิมลจันทร์คำ
1: โคตรลิงไง
0: ครับ
1: อืม
0: นิรุตสุรเสียง
1: โคตรตั้ม
0: โคตรตั้มซิโก้นะครับเกิดจากเสนาเมือง
1: ก็โคซิโก้
0: เหมือนจะเป็นนักเตะอายุเกิน23ปี
1: ตอนนั้นได
0: ้ตอนนั้นซิโก้29แล้ว
1: ตอนนั้นได้3คน
0: ได้3คน
1: อืม
0: ปัจจุบันสารองปาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะนะครับที่เป็นอายุเกิน
1: ร
0: ู้สึกแหลมแสนเป็นหนึ่งในนั้นนะที่เป็นหนึ่งในนักเตะอายุเกินนะครับ3คน
1: โคตรโอ่งนะ
0: มีวรวุฒิวงสวัสดิ
1: ์วรวุฒิ
0: วงสวัสดิ
1: ์วงสวัสดิ์นี่ก็มิดฟิลด์นะ
0: ครับมิดฟิลด
1: ์ก็ปัจจุบันก็ไปเป็นวรวุฒิวังก็เป็นผู้ช่วยโค้ชอยู่ทางเชียงรายอ่ะใช่ป่ะนะครับจำชื่อเล่นเขาไม่ได้
0: ส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็มาเป็นโค้ชอ่ะเนาะ
1: ผู้ชื่อที่คุณพูดมาเนี่ยเป็นโค้ช
0: ไททูนเทียบมากองหน้า
1: เป็นโค้ชไปนี่สัก90% นะก็จะมีอย่างมานิดเนี่ยผมไม่เห็นเป็นโค้ช
0: มานิดเนี่ยดูแลลูกชายเป็นนักเตะเจริญรอยตามคุณพ่อนะ
1: แล้วลูกชายแล้วถ้ามีลูกสาวก็เป็นนักตบ
0: ตบบุรบอลประมาณนี้แหละ
1: ครับผม
0: แล้วก็ไกลเกียรติเบีย ดตะคุโอ้โหนี
1: ่ไกลเกียรติเซ็นเตอร์ฮาฟ
0: ครับดูสิจิเลมแสงนะครับ
1: ก็เป็นโค้ชบอลแหละมีแค่มานิดเท่านั้นที่ผมนึกออกว่าอาจจะขนาดสักดาโค้ชอ๋อไม่ได้ทำในระดับอาชีพก็ไปทำโรงเรียนอ่ะถูกไหมบอลจตุรเทพอ่ะ
0: ครับ
1: อาจจะตุรมิตรขอไป
0: แล้วก็มี
1: ครับ
0: พัทระปิ
1: ประตู
0: ใช่ไหม
1: เมื่อก่อนเขาอยู่การท่าเรือแล้วก็ย้ายมาเพื่อตำรวจ
0: ท่าย้ายการท่าเรื
1: ออันนี้ก็หายไป
0: พัทระ
1: หายไปไม่คงไม่เป็นโค้ชประตูอยู่ที่ไหนที่แหละพัทระปิยพัฒน์กิติเมื่อก่อนเขาชื่อพัทรกรตั้งอนุรักษ์แล้วเปลี่ยนเป็นพัทรกิจปิยพัฒน์กิติ
0: เออคุณคมรู้ดีนะคุณเจมเขาชื่อเจม
1: เออคุณเจมใช่คุณแล้วคุณชี้ผมแล้วบอกว่าผมชื่อเจม
0: เออคุณสุดยอดนะ
1: เออผมบอกคุณความรู้ดีนะครับน้องนิกเออผมได้รู้ตัวเองว่าผมเป็นคนเจม
0: เออคนบอลไทยคนได
1: ้โอ้โหผมเนี่ยถ้าไม่เอาดี
0: เบอร์19กองหน้าวุฒิยายงการเหรออ
1: ันนี้ไม่รู้ละ
0: เออติดไปด้วยนะตอนนั้น
1: วุฒิยายงการเหรอ
0: แล้วก็พี่โกโก้เดสกอร์ทองเหลาตอนนั้น18ปีเองโกโก้อ่ะ
1: ก็กำลังห้าววัยรุ่นนะฮะ
0: ครับ
1: รอบแรกดีนะชนะหมดเลยอ่ะ3นัด UAE เยเมนเวียดนามโดนเราล่อหมดเลยนะฮะ
0: โอ้ตอนนั้นเราเก่งยุคเปเตวิตต่อยอดมาเลย
1: ครับ
0: ครับผม
1: โอ้เราชนะเรายิงนั้น

0: ถ้า3ลูกนะพี่เจ๋งรอบแรกยิงได้9เสีย1นะ
1: ครูน้อยวุฒิยา
0: อืม
1: หยองเอ็นโอ้
0: วุฒิยาหยองเอ็น
1: เออหยองเอ็น
0: คุณคุณแต่ว่ามันก็อาจจะช้าช้าไปสำหรับผม
1: ขออภัยขออภัยบางครั้งจำนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษไง
0: เออ
1: วุฒิยาหยองเอ็น
0: อะไรไหนคุณพูดถึง2-2แล้วคุณก็ไล่ไปให้มันจบเลยแล้วกัน2-6
1: จบแล้วจบแล้ว2-2ก็ตอนนั้นเป็นไงบ้างเลย
0: 2-2ก็ได้ที่4ไงครับเพราะว่ารอบ
1: รอบแรกเนี่ยผลงานดี
0: รอบแรกผลงานดีมากรอบ8ก็ชนะเกาหลีเหนือ
1: คร
0: ับ หนึ่งศูนย์นะฮะมานิดยิงแล้วก็รอบรองที่ผมบอกไปก็ไปโดนทางญี่ปุ่นสามศูนย์แล้วก
1: ็ชิงที่สามก็แพ้
0: ชิงที่สามก็แพ้ก็เท่ากับว่าเกาหลีใต้เอาคืนเราได้จาก2,000จาก1998ใช่ไหม
1: 98
0: พอ98โค้ดวางยิงฟรีคิก
1: โค้ดวางยิงฟรีคิก
0: เคลียร์เคลียร์ทาง
1: เขาแก้มือเราได
0: ้เคลียร์ทางเกาหลีใต้ตกรอบ8ทีมสุดท้าย
1: ครับ
0: ไม่ได้เหรียญเขาก็มาเอาคืนเราในรอบรองชนะเลิศใน
1: เอเชีย เกาหลีใต้ก็ตกรอบนะ
0: ครับ
1: ตกรอบแพ้ต่อเวลาไอ้แพ้จุดโทษอิหร่านรอบรองไงปีนั้นอะ2-2
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มาชิงที่3กับเราไงสายล่านะก็เป็นแชมป์สมัยแรกนะฮะ
1: ใช
0: ่เออนะครับส่วน2006เนี่ยเราเองเราก็
1: กาตาร์ก็อยู่นั้นมาเอ็ดเปติกาตาร์จำได้เลย
0: โอ้โหนี่รอบแรกมาอีกแล้วเนี่ย3นัดรวดเนี่ยพี่เจ๋ง2006เนี่ย
1: จำได้ว่าตอนนั้นมีเตะช่วงปลายปีนะครับมีนี่ไงที่ไปอะเจ้าทีนักเตะเก่งที่สุดที
0: อะไร
1: ฮะ
0: ทีอะไรที
1: ไม่ใช่เทเทพธีรศิลป์ไงที่
0: ก็คนก็ตลอดบอกธีรศิลป์แดง
1: กองหน้าที่ดีสุดในสตาร์ผมคือทีครับรีซอร์เทเทบอกอ๋อธีรเทพแน่นอนใช่ไหมธีรศิลป์ครับผมธีรเทพก็เลยเบิร์ดกระโหลกโกโก้เดสก็ต้องเหลาเลย
0: หักมุมบ่
1: ใช่ธีรเทพไป
0: ไอ้คือเล่นที่กาตาร์เล่นปลายปีนะคล้ายๆกับบอลโลก2002นะคือมันน่าจะได้เรื่องของอุณหภูมิความร้อนนะ
1: ถูกต้องจากนั้นเตะปล
0: าย
1: ปี
0: นะครับแล้วก็รอบแรก
1: มีเกมหนึ่งเราใส่เสื้อสีเหลืองด้วย
0: ครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยเป็นยุคที่มันจะคาบเกี่ยวกับเครื่องคัดบอลโลกอ่ะนะช่วงเทรนด์ของเสื้อสีเหลืองเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยช่วงนั้น
1: อ่
0: ะเอามาใช้เป็นเสื้อเฟิร์สคิด
1: ครับ
0: แล้วก็ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะตอนเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่เหมือนถวายความจงรักภักดีกับในหลวงก็แหละสีของทางราชวงศ์สีของกษัตริย์นะครับ
1: เสื้อสีเหลืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
0: ใช่นะฮะแล้วก็รอบแรกมาอีกแล้วครับเราเจอกับแก๊งตะวันออกกลางคือคูเวตคีกิสปาเลสไตน์โดนเราหมดนะฮะแล้วเราก็ไปเล่นในรอบควอเตอร์โดนเจ้าภาพเลยครับ0-3กาตาร์ก็ตกรอบไปไม่ได้เข้าเซมินะฮะ
1: เราเจอกาตาร์ใช่ไหม
0: กาตาร์นี่สรุปดีไม่ดีอ่ะผมดูตั้งแต่เด็กจนผมโตขึ้นมาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเขากลางๆนะจนกระทั่งเขามาชัดเจนตอนเขาเริ่มได้แชมป์ไอ้พวกไอเซนคัพอ่ะพี่เจ๋งเมื่อก่อนไปบอลโลกอ่ะ2022อ่ะแต่ก่อนนั้นผมก็รู้สึกเขากลางๆนะไม่ได้ดูน่ากลัวแล้วเราเจอบ่อยเราก็ชนะได้บ้างแพ้บ้างอะไรก็ว่ากันไปนะสรุปดีไม่ดีกาตาร์เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
1: โอ้แต่ว่าตอนนั้นไอบอลฟุตบอลชายเอเชียนเกมเนี่ยมีรอบแรกรอบสองนะรอบแรกคือรอบเป็นกลุ่มรอบแรกแล้วก็รอบเป็นกลุ่มรอบสองเลยนะซึ่งคีกิสถานเนี่ยเขาเตะรอบแรกก่อนใช่ไหมล่ะแล้วก็เข้ารอบมาก็มาเข้ารอบเป็นกลุ่มรอบสองซึ่งเราหยุดเป็นทีมวางด้วยเน
0: า
1: ะ
0: เหมือนมันคอลี่ไฟมาก่อนไงคอลี่ไฟ
1: ไม่เล่นในที่นั่นเลยที่กาตาร์เลยคุณนี่ไงประเทศรอบแรกก่อนรอบเป็นกลุ่มอ๋อมีรอบเป็นกลุ่มก่อนไว้ให้รอบแรกแล้วก็มาแล้วเป็นกลุ่มรอบสองฮะซึ่งเราก็อยู่ในกลุ่มซีไง
0: คือ
1: ผลงานดีนะ
0: คือก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าเหมือนก็พยายามซอยให้มันเหลือชาติที่มันเป็นชาติที่เข้มข้นในรอบกรุ๊ปสเตจรอบที่2อ่ะถูกไหม
1: ใช่ก็โหเราชนะเหมือนไอ้บูซานเกมเนี่ยที่โดฮาเกมในปี2006เนี่ยก็ชนะปาเลสไตน์ 1-0 จากพี่กบไง
0: กบพี่พบอ่อนโม
1: ไม่ใช่สุชาติดุ่ม
0: ครับผม
1: ครับ
0: นึกว่าจะไม่แก้ให้
1: แล้วก็ชนะคีกิสถานซึ่งฟุตบอลชายชุดเกมครั้งนี้เราอยู่ในกลุ่มเดียวกับคีกิสถานด้วยน
0: ั
1: ดแรกไงเจอคีกิสถาน
0: อ
1: ่
0: ะ
1: เทียบในไทยยิงนะ
0: ครับผม
1: รีซอร์แล้วก็มีสุธีสุขสมกิจโค้ดเบิร์ดใช่ไหม
0: โค้ดเบิร์ดครับ
1: แล้วก็ไทยเรามาชนะคูเวต 1-0 นะครับจากเทียบในไทยอีก
0: รีซอร์ดึงโ
1: ค้ดแล้วก็เรามาแพ้กาตาร์ใช่ไหมรอบ8ทีมสุดท้าย
0: ใช่ครับ0-3ครับตกรอบ
1: ขาดเลย
0: ก็เจ้าภาพไงฮะก็ผมถึงถามคุณเมื่อสักครู่ไงว่าสรุปตั้งแต่ความทรงจำของคุณกับฟุตบอลชายทีมชาติกาตาร์เนี่ยมันเป็นยังไงมันถือว่าพีคไหมระดับท็อปไหม
1: ก็สไตล์เขาในกาตาร์นะ
0: ก่อนที่เขาจะได้แชมป์เอเชียนคัพที่เขาเริ่มดังๆเมื่อสักหลัง2020เนี่ยเขาเป็นยังไงมาก่อน
1: โหจำไม่ได้เว้ยเฮ้
0: เหรอ
1: เออจำไม่ได้
0: กาตาร์ไม่ออกเหรอ
1: นึกถึงกาตาร์ไม่ออกเลยอ่ะนี่ไงไทยเราเจอคีสถานะในเกมแรกฟุตบอลชายเอเชียนเกมครั้งนี้ครับสมุทรกัญญายนนะในเกมแรกพี่ว่าเราเข้ารอบพูดตรงทีคีสถานฮ่องกงเราน่าจะชนะได
0: ้โอ้โหไม
1: ่ญี่ปุ่นไม่เข้าไป
0: ชนะไม่ได้นี่หมุนอยู่กันยากนะครับทีคีสถานฮ่องกงเนี่ยพี่เจ๋ง
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่า

0: มันเป็นชาติที่เอาจริงก็เราเหนือกว่าเยอะนะครับคือยังไม่ใช่คู่แข่งที่จะจิกกัดเราได้เยอะคีกิสถานฮ่องกงอะไรเนี่ยนะครับแล้วครั้งนี้เนี่ย เล่นกันที่ญี่ปุ่นเนาะเริ่มต้น15กันยายนแต่ฟุตบอลน่าจะเล่นก่อนเนาะนะครับวุ้ยสนามเนี่ยเป็นสนามที่ใช้แข่งขันในเจลีกหลายๆสนามเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าก็อาจจะมีบางสนามที่เป็นสนามเล็กเอาไว้แข่งสำหรับเกมคู่ที่มันไม่ได้เดือดมากก็มีนะครับ
1: มันก็แกก็ไปเตะที่โอซาก้าก็มีนะ
0: โอซาก้านี่ก็จะเป็นสนามที่ความจุเยอะสุดก็ประมาณ 48,000 นะแล้วก็ที่โตโยต้าสเตเดียมอันนี้ก็เป็น2สนามเมนหลักอ่ะที่จะเอาไว้ใช้ผมว่าเป็นของเจ้าภาพใช้อ่ะแล้วก็เกมในรอบน็อกอ่ะน่าจะเล่น2สนามเนี้ย
1: โตโยต้าสเตเดียมก็อยู่ที่จังหวัด IG แล้ว
0: IG
1: เขาเป็นเจ้าภาพครั้งนี้
0: ครับส่วนของเมืองนาโกย่ามี2สนามแล้วก็เมืองคาริยะเนี่ยมีสนามนึงเนี่ยความจุมันไม่เยอะนะฮะก็อาจจะเอาไว้เล่นในรอบแรก
1: ๆครับ
0: เนาะก็เป็นการแบ่งสรรการจัดการแข่งขันของญี่ปุ่นเขานะครับแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยคือแหมมันถึงหน้างานเจอเจ้าภาพญี่ปุ่นก็น่าวัดนะฮะ
1: ครับว่ามั้ย
0: เพราะว่านักกีฬาของเราหลายๆคนที่อยู่ในทีมชุด4เกมเนี่ยขออภัยที่อยู่ในชุดน่าจะอยู่ชุดเอเชียนเกมเนี่ยก็จะมีหลายคนที่เคยไปฝึกที่ญี่ปุ่นแล้วก็ปัจจุบันก็อาจจะไปอยู่ที่ J2
1: ครับ
0: น่าวัดนะครับพี่เจ๋ง
1: อุ้ยได้ลุ้นที่ว่าน
0: ะ
1: ฮะก็เขาไขว้มาหรือยังเนี่ย
0: ครับ
1: สมมติว่าเราเข้ารอบสุดท้ายเข้ารอบรอบ8ทีมสุดท้ายเน
0: า
1: ะ
0: รอคอนเฟิร์มครับยังไม่ระบุว่าจะไขว้ยังไงเพราะว่ามันมีกลุ่ม D เนี่ยมันจะมีแค่3ทีมเหมือนทีมมันขาดไปทีมนึงด้วยนะฮะ
1: ใช่ใช
0: ่เพราะว่ากลุ่ม D เนี่ยมันจะมีแค่เกาหลีใต้ซาอุดิอาระเบียนะครับอาราเบียครับอาราเบียแล้วก็กาตาร์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังคำนวณไม่ได้ว่าจะเอายังไงเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยถ้าเอาเข้ากรุ๊ปละ2เนี่ยใช่เอาเข้ากรุ๊ปละ2ก็จบนะครับไม่ได้มีเอาอันดับ3ที่ดีที่สุดเข้านะฮะแล้วก็ตกรอบแรกก็กลับบ้านได้เลยเพราะฉะนั้นกลุ่ม D เนี่ยทีมไม่ตกรอบเนี่ยก็จะถือว่าได้เล่นน้อยกว่าชาวบ้านเขาถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วเป็นกรุ๊ปออฟเดทด้วยนะฮะเกาหลีใต้ซาอุดและกาตาร
1: ์
0: ถ้ามีแค่3ทีเนี้ยผมว่าหนักเหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
0: ทีมที่ตกรอบเนี่ยน่าเสียดายเหมือนกันนะนะฮะก็ประมาณนี้แหละนะฮะ
1: ครับอ้าวก็โอ้โหลุ้นกันนะ
0: ครับ
1: เอเชียนเกมของเราเน
0: ี่
1: ย
0: เกมก็
1: โค้ชวางก็ยืนยันแล้วนะนิกว่าจะไม่ใช้ผู้เล่นอายุเกินนะ
0: ก็โอเคครับก็จริงก็อยู่ที่มุมมองแล้วก็อยู่ที่แนวทางอะว่าเรามีรายการอะไรที่เตรียมตัวไว้เล่นต่อหลังจบรายการนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามันเป็นการเตรียมความพร้อมไปเลยนะเพื่อที่จะทำใหจังหวะการเล่นหรือว่าตัวผู้เล่นมันกลมกลืนกันไปเลยเพื่อเตรียมไปเล่นในรายการถัดไปที่เราให้ความสำคัญเหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าโหต้องยอมรับเอเชียนเกมช่วงหลังเนี่ยเอาตั้งแต่หมดที่เราเข้ารอบรองได้ที่ปูซานเนี่ยเราก็มาถึงตรงนี้ยากเหมือนกัน
1: 2000โถอะไรนะ2000โถ8ทีสุดท้ายใช่มั้ย
0: ก็นี่คือที่สุดแล้ว
1: 2010ที่กวางโจกวางโจมันตกรอบแรกมั้ย
0: ก็มีอ่ะมีช่วงที่ตกรอบแรกอ่ะ
1: ก็อันนี้จากความทรงจำนะ
0: ยังไม่ต้องเปิดอ่ะเดี๋ยวผมจะช่วยเปิดให้
1: ตกรอบแรกตอนนั้นไงที่ชื่อสลอตเดนมิชเชลเลนชื่อชื่อก่อนหน้าน
0: ี้แคม
1: ไม่ชื่อก่อนหน้านี
0: ้วิชยา
1: คร
0: ับ
1: ใช่ม
0: ั้ยใช่ครับวิชยาเดนมิทครับ
1: วิชยาเดนมิทที่โดนใบแดงไงแล้วโดนแบบโอ้โหแล้วโกอุ้มก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราไปดูสิตรงมีคนชมเยอะแยะเลยก็ว่าแคมบอกว่าพอไปดูปั๊บในโลกออนไลน์ไงตอนนั้นมีพันทิปไปแล้วนะแทบจะเลิกเล่น
0: ไทยแลนด์สู้ๆอะไรของแรงนะเมื่อก่อนนะ
1: แกบอกแทบจะเลิกเล่นฟุตบอลตอนนั้นนะ
0: ครับแล้วมันมีอีกช่วงนึงที่ธีรธรมาโดนใบแดงรายการน
1: ี้โลก
0: แล้วบินไปอีกวันนึงโดนใบแดง
1: อัน
0: น
1: ั้
0: นอ๋อนั่น
1: อันนั้นซีเกม
0: อ๋อนั่นไม่ใช่เอเชียนเกมใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นั้นซีเกม
0: อันนั้นก็มึนๆดีเหมือนกัน
1: กอบดูชิโกอุในการโดน
0: เล่น3วันโดนใบแดง2ใบ
1: โดนเรียกว่าพูดบุญโดนปรามาโดนว่าโดนด่าพอโดนแล้วจะดูเทรนด์ตอนนี้เป็นนักเตะดีสุดของคนไทยอีก
0: ตลอดการคนนึงในตำแหน่งแบ็คซ้ายแต่พี่เจ๋งให้ข้อมูลผิดนะครับ2010เนี่ยก็เข้ารอบนะครับเข้ารอบ8นะครับไปแพ้
1: กับ1อ่ะลงดูสิ
0: เข้ารอบควอเตอร์ไปแพ้กับญี่ปุ่น 0-1 นะฮะ
1: มีแมตช์นึงที่สารวัตรโดนใบแดงแมตช์มีแมตช์ไหนนะ
0: เดี๋ยวนะต้องดูนิดนึงนะครับ
1: ดูสิ
0: ก็
1: สลับโดนไปแดงแมตติ้งอ่ะ
0: ยุคนั้นจะมีกิรติเขียวสมบัติด้วย
1: ครับ
0: นะฮะก็อาจจะเป็นวันที่เจอญี่ปุ่นปะที่เราแพ้ปะ
1: มีแมตติ้งอ่ะที่แบบโหโดนด่ายับเลยฮะ
0: นึกไม่ออกนะฮะเพราะว่ารายละเอียดมันขึ้นแค่คนยิงประตูอ่ะนะฮะ
1: ใช่
0: นะฮะ
1: เอเชียนเกมเมื่อ16ปีก่อน
0: ใช่ครับที่จีนอ่ะโอ้จีนก็เป็นเจ้าภาพบ่อยจริง
1: สิบหกปีก่อนเท่าไหร
0: ่16ปีก่อนหมายถึงอายุผมเหรอ
1: บอกว่าตอนนั้นทีมให้ไปดูเว็บทะเลสู้ๆอ่ะเออใช่
0: เ
1: พราะมีคนให้กำลังใจอยู่สารวัตรบอกโอ้โหแคบเรื่องเล่นฟุตบอลฮะ
0: ครับ
1: กำลังใจทีมทอนบอกก็ผมนี่ไงให้กำลังใจพี่คนเดียวในนั้นแกบอกฮะที่เหลือด่าเละเทะเลยนะฮะ
0: ครับผม
1: ทะเลสู้ๆนะ
0: ตัวหาครับทะเลสู้ๆพันธุ์ปีก่อนว่าไป
1: สปอร์ตปีก่อนก็ต้อง2010สิ
0: อืม
1: อืมใช่ถูก
0: ใช่
1: อืมกระโดดใบแดงไง
0: โอเคนะฮะ
1: ครับ
0: เออนะครับประมาณนี้ไหม
1: ประมาณนี้นะ
0: เรื่องของ
1: ฟุตบอลนะครับเดี๋ยวเบรกสองเห็นว่ามีให้โค้ชมาวิเคราะห์
0: วอลเลย์บอล
1: เมื่อวานนี้เราคุยกันแล้ว
0: เพราะว่าหลังจากที่เรากลับไปเมื่อวานช่วงค่ำเมื่อคืนก็ผลการจับสลากแบ่งสายในศึกชิงแชมป์เอเชียออกอ่ะ
1: มาแล้ว
0: ทั้งทีมชายเดี๋ยวทีมชายออกยังดูก่อน
1: ทีมชายนะย้ำอีกครั้งหนึ่งฮะครับ
0: ทีมชายยังไม่ออกแต่ทีมหญิงออกแล้วนะครับเป็นรายการที่ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เอ็กซ์ตร้าเข้ามาคือได้แชมป์ได้ไปโอลิมปิก2028ที่101เลย
1: ครับ
0: ครับผม
1: อืม
0: LA ครับ LA LA
1: โอ้ยจะกำลังดูข่าวอยู่ครับอย่าส่งมาสิเอ๊ะเราเนี่ย
0: เดี๋ยวช่วงหน้ามีแขกรับเชิญเป็นโค้ชหนึ่งว
1: ิ
0: ชัยบิดานะครับเจ้าของช่อง YouTube คนข้างวอลเลย์บอลบายโค้ชหนึ่ง
1: ครับ
0: ที่กำลังมาแรงมากในยุคนี
1: ้มาวิเคราะห์
0: เดี๋ยวมาพูดถึงประเด็นของการแบ่งสายของชิงแชมป์เอเชียให้แล้วก็ควันหลงของการประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นชุด CV ครับที่จะเริ่มแข่งขันกันในวัน
1: นี้แต่ว่าก่อนไปคุยเนี่ยเราเก็บตกข้อความนิดนึงเลยกัน
0: ได้ครับ
1: วันพระโอ้โห
0: ใครคาถาคาถาคาถา
1: คาถาใช่ไหม
0: ครับผม
1: ผมอ่านได้หรือเปล่าอ่ะโอ้โหปัจเจเยปฏิเทเทนอ๋อเล่นเพลงไม่เหรอฮะ
0: นี่เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟัง
1: แล้วมันหนัง
0: เขาจะได้ไม่เสียใจที่เขาอุตส่าห์ส่งมา
1: เ
0: นื่องในวันพระเราจะให้คาถามหาเสน่ห์กับแฟนๆรายการทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะโม3จบแล้วพูดตามอนันตปัจฉเยอปฏิเทเถนาอปัติชาปฏิกึดกึดกึดจากกลุ่มเพื่อนเจ๋ง
1: อปัติอปัติกึดอันนั้นมันเพลงไหมเหรอ
0: นั่นแหละครับของไอ้พยักไร้สายหน้าไงของนั้นหน่อยเขา
1: เอาเหรอ
0: โอ้โหช่วงหลังเนี่ยไอ้บทสวดบทเนี้ยมันถูกเอาไปรีมิกซ
1: ์
0: ทำกับเพลงเยอะแยะเลยทำกับเพลงระดับทวีปเลยนะเออไปฟิชเชอร์ลิงกันเยอะแยะไปหมดนะครับดังอ่ะเอาไปทำโฆษณา KFC ก็เอาไปทำเยอะมากอนันตปัจฉเยเนี่ยนะครับก
1: ็
0: จะเรียกว่าบทสวดบทนั้นเนี่ยทำให้น้าหน่อยเนี่ยดังมาจนถึงวันนี้ก็มีส่วนแหละนะฮะ
1: เรียกว่าอะไรนะเอาคาซาเซโม
0: เอาคาซาเซโม
1: คืออะไร
0: ฮะเอาคาซาเซงมา
1: ครับเอาคาซาเซโม
0: เอามาปาใส่ไอ้นี่ไงวิญญาณไงปาใส่ผีไง
1: แล้วก็คาซาเซโม
0: เอาภาษาเซมู
1: แล้วก็บอกว่า
0: เอาภาษาเซกมา
1: อ๋อเหรอ
0: ฟังแล้วมันไม่เข้าใจไงมันคืออะไรฮะอยู่งั้นแหละนะฮะ
1: จาริกาปายอะไรนะ
0: อะไรนะคุณอีกทีดิ
1: จาริกาปาย
0: อันนี้คืออันนี้คืออะไร
1: จับแล้วก็ปล่อย
0: จับจับแล้วก็ปล่อยอ๋อจับแล้วก็ปล่อย
1: เอา
0: คุณนี่ไปเรื่อยนะ
1: ไปเรื่อยสิ
0: เออเขาไม่ใช่รายการเอเชียนเกมครับไม่ใช่รายการตลกครับ
1: เอาสวัสดีครับสวัสดีครับวันหยุดนะครับพี่เจพี่นิกนะพร้อมทีมงานนะครับ
0: พรุ่
1: งน
0: ี
1: ้ที่99ยังหยุดยาวนะครับแต่ผมต้องกลับไปเป็นมนุษย์เงินเดือนวัคมันสาตั้งใจว่าจะไม่หยุดงานครับดีมากต่อไป
0: ครับคุณ
1: ชวนาสวัสดีเข้ามานะครับ คุณจุติเทพเน
0: า
1: ะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีทั้งสองท่านคุณผาสุกนะอังคมาทักทายกันนะครับ
0: ครับ
1: ติดต่อคุณกระปุกก็เข้ามาทักทายกันมาเดิมขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
0: พักเลยพักเลย
1: เพราะว่าจะสลายไอ้แค่ไม่เชียร์ใช่ไหม
0: ใช่เดี๋ยวคุยกับคุยกับคนหนึ่งเชื่อว่าแฟนวอลเลย์บอลน่าจะถูกใจในช่วงหน้าถ้าฟังอยู่บนนักปัดวิทยุบนรถยนต์รถจักรยานยนต์รถไฟฟ้ารถน้ำมันรถแก๊สรถ NGV LPG อะไรก็ตามน่าจะถูกใจนะคร
1: ับ
0: หรือว่าใน YouTube ใน Facebook บ้านดำบ้านแดง
1: ครับ
0: บ้านเขียวนะครับโอเค
1: พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
0: ครับผม
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทสมีและทีมงาน FM 99
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081658346199 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
1: กลับมาครับในเบรก2ของนิตินายไลฟ์นะครับก่อติดเอเชียนเกมนะครับอยู่กับน้องนิกและผมเจ๋งนะครับช่วงแรกเราก็คุยโอจ่อเรื่องของฟุตบอลเยอะนะ
0: ใช่ครับไม่อยากจะเรียกเจาะลึกครับเรียกเล่าความหลังอดีตให้ฟังครับ
1: ความหลังดีกว่า
0: เหมือนผมมาเล่าความหลังเอเชียนเกมฟุตบอลชายให้คุณผู้ชมฟังอ่ะแล้วยังไม่จบเลยนะเนี่ย
1: เป็นกีฬาที่เรามีลุ้นเหมือนกันนะ
0: มีลุ้น
1: แล้วก็คนไทยก็ให้ความสนใจเยอะก็เล่าหน่อยแล้วก็อีกหนึ่งกีฬาแล้วกัน
0: อีกหนึ่งกีฬามหาชนผมเอาฟุตบอลให้จบก่อน2018เนี่ยเราตกรอบแรกอยู่กับอุซเบย์บังคลาเทศและกาตาร์นี่โดนวิจารณ์เยอะนะฮะ
1: ครับ
0: 2018เนี่ยที่อินโดนะพี่เจ๋งนะฮะแล้วก็2022เนี่ยที่จีนเหมือนกันนะครับอันนี้ที่หางโจนะเป็นปีแรกที่ผมได้มีโอกาสบรรยายเช่นเกมนะครับก็ตอนมาเล่นปี2023นั้นหนีโควิดมาถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: อ
0: ันนี้เนี่ยเราก็ในรอบแรกเข้านะครับแต่ว่าเข้าแบบว่าอันดับที่3อ่ะนะฮะเข้าแบบเหนื่อยๆหน่อยเล่น3นัดไม่ชนะใครเลยแต่เข้ารอบนะครับแล้วก็ไปแพ้อิหร่าน 2-0 นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ AR คุณมีประกาศขอบคุณอะไรไม่มีใช่ไหม
1: ไม่มีฮะเดี๋ยวไปวิเคราะห์เรื่องของชิคเก้นหน่อยมั้ย
0: มี
1: ไม่ใช่
0: ชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์เอเชียอาจจะคาบเกี่ยวแล้วก็อ้างอิงกันได้เพราะว่ามันจะแข่งต่อกันเลยกับชิงแชมป์เอเชียก็คือไปต่อที่เอเชียนเกมเลยรายชื่อโอเคแล้วก็การจับสลากแบ่งสายเนี่ยมันออกมาเมื่อวานแล้วนะครับเราเองเนี่ยก็อยู่กับทางคาซัคสถานออสเตรเลียแล้วก็อินโดนีเซียนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าการจับสลากแบ่งสายครั้งนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะมองไปถึงการได้แชมป์มากน้อยแค่ไหนหรือว่าการเข้ารอบลึกให้สุดมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาวิเคราะห์พร้อมกันไปครับต้อนรับทางโค้ชหนึ่งฤทธิ์ชัยวิดาครับจากช่อง YouTube คนข้างวอลเลย์บอลนะครับสวัสดีครับโค้ชหนึ่งครับผม
5: สวัสดีพี่เจงสวัสดีคุณนิกสวัสดีแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคนครับ
0: โอ้ก็ดังใหญ่เลย
1: มาในช่วงสำคัญเลยนะเพราะว่าเมื่อวานนี้จับสลากพอดีใช่ไหม
0: ครับนี่ไปเปิดช่อง YouTube มาดังใหญ่เลย
1: อ๋อเออ
0: นะครับผมเอาคนหนึ่งเมื่อวานเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะนะครับขอบคุณที่สละเวลามาร่วมคุยนะครับเมื่อวานผลการจับสลากแบ่งสายวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียออกแล้วใช่ไหมฮะ
5: ครับ
0: เราอยู่กับทางคาซัคสถานอินโดนีเซียแล้วก็ออสเตรเลียก็จะมีทีมเข้าร่วมในรายการนี้ทั้งหมด12ทีมเองนะฮะ12ทีมจาก3กลุ่
1: ม
0: กลุ่มละ4แล้วก็จะเอาเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยก็คือแชมป์กับรองแชมป์แล้วก็อันดับ3ที่ดีที่สุด2ทีมพี่เจ๋งคุณผู้ชมนะฮะเอาประเมินให้หน่อยครับโค้ชหนึ่งครับคาซัคอินโดออสเตรเลียในรอบแรกเนี่ยเราจะมีแนวทางในการเล่นกับ3ชาตินี้ยังไงแล้วควรจะเก็บชัยชนะให้ได้กี่นัดอะไรยังไงครับ
5: คือเอาตั้งแต่เจอออสเตรเลียก่อนนะผมมองว่าออสเตรเลียเนี่ยของเราเนี่ยเก็บได้ไม่ยากหรอกครับแต่ว่าแมตช์ที่ผมมองว่ายากขึ้นมาอีกแมตช์นึงก็คือแมตช์เจออินโดนีเซียคืออินโดนีเซียเนี่ยฟอร์มหลังๆมาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะพัฒนาทีมได้ดีรวมกับกลุ่มวัยรุ่นที่ของเขาเนี่ยเรียกเข้ามาตอนนี้คิดดูสิอินโดนีเซียเนี่ยมีผู้เล่นที่อายุต่ำกว่า22ปีเนี่ยประมาณ 7-8 คนเลยนะครับตอนนี้ที่เก็บตัวอยู่กับชุดใหญ่เขาแล้วก็มีชื่อไปแข่งขันเป็นประจำรวมถึงผู้เล่นที่ร้อนแรงของเขามากๆเนี่ยคือเบอร์4ตำแหน่งบอลสั้นผมไปดูสถิติมาแมตช์ ABC ที่แข่งที่ผ่านมา
0: ABC Nation
5: ใช่เขาทำคะแนนจากการตบไปเนี่ยทั้งหมด6ไม่รู้กี่คะแนนนะผมจำไม่ได้แต่ว่า 61% นะคุณนิกพ
0: ี่
5: เก่งครับพี่โดแสดงว่าเรามองไปได้ลึกกว่านั้นอีกคือแสดงว่ารับเสิร์ฟเขาดีมากเลยนะพอผมเห็นเปอร์เซ็นต์ตบของเขาแล้วผมก็เลยไปดูเปอร์เซ็นต์รับเสิร์ฟของเขาโอ้โหรับเสิร์ฟดีมากรวมถึงเหนียวด้วยนะครับส่วนคาซัคเนี่ยผมก็ไปไล่ดูสถิติแล้วก็ไปดูแมตช์ที่เขาเจอกับเวียดนามเนี่ยแมตช์แรกเนี่ยเขาเล่นกับเวียดนามเขาชนะ 3-2 แต่มาแมตช์หลังเนี่ยเขาแพ้เวียดนาม 3-0 เลยในรอบน่าจะรอบรองหรือรอบชิงนี่แหละครับ
0: ครับผม
5: คือจากที่เราประเมินเนี่ยไทยเนี่ยต้องเก็บให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่เสียเซต
0: โอ้
5: เจอทั้ง3ทีมเลย
0: โอ้ต้อง90เลยเหรอฮะถ้าให้ดีเนี่ย
5: ใช่ๆใช่ครับคือมันมีวิธีการที่ไทยจะได้เขาเรียกอะไรอาจจะเป็นลิฟต์ที่ทำให้ไทยเนี่ยไปถึงรอบชิงได้แล้วผมมองว่าวิธีการเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าด้วยวิธีการจัดการแข่งขันของเขาเนี่ยก็คือเอา2ทีมนะครับที่ชนะแล้วก็คะแนนดีที่สุดในสายเนี่ย ไปมันจะเป็นทั้งหมด6ทีมถูกไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
5: แล้วทีนี้ก็จะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด
0: 2ทีม
5: ที่ไปใช่
0: ตกทีมนึง
5: แล้วทีนี้เขาก็จะมาเรียงลำดับใหม่หมดเลยนะ1ถึง8
0: ยังไงฮะ
5: ก็คือเอาผลงานเนี่ย1นับส่วนแพ้ชนะก่อน2นับเซต3นับคะแนน
0: อ๋อนับเซตก่อนคะแนนเหรอฮะ
5: ใช่ครับเอามาเรียงเลย1 2 3 4 5 6 7 8
0: โอ้
5: แล้วทีเนี้ยคือ1ก็จะไปเจอ8 2ไปเจอ7 3ไปเจอ6และ4ไปเจอ5
0: ครับ
5: แต่ว่าเรามองไปถึงรอบรองได้เลยนะถ้าเราเห็นแล้วว่าใช่
0: ผมเข้าใจแล้วมันไม่ได้ไขว้กันล็อกสายกันมาก่อนมันเอามาเรียงคะแนนกันอีกทีนึงหลังจากจบรอบแรกเอาเหมือนว่าโยน8ทีเนี้ยลงมาในสแตนดิ้งแล้วมาเรียงอีกทีนึงว่าใครคะแนนเป็นยังไงผมเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นที่คุณพูดมาผมเห็นภาพแล้วว่าถ้ารอบแรกเนี่ยเราได้9ต่อ0เซตนะสมมุตินะคือชนะ3นัดรวดแล้วก็3 0เท่านั้นเนี่ยเราก็จะไปอยู่แหลงบนที่มันคงเป็นจีนกับญี่ปุ่นแหละเราถูกมั้ยเพราะว่า
5: คืออย่างงี้ผมมองไปถึงรอบรองเลยผมไม่มองรอบ8เลยนะอยากเข้าชิงเนี่ยไทยต้องเป็นที่1เท่านั้นในแหลงที่มาจับ
0: ในสแตนดิ้ง8อันเนี่ยถูกมั้ยสแตนดิ้ง8ทีมเนี่ยที่จะไปเล่นรอบ8โอเคเพราะว่าถ้าเราผ่านรอบแรกอย่างสวยๆเนี่ยเราจะไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับจีนกับญี่ปุ่นแล้วก็รอบรองเราอาจจะเจอกับทีมที่เราพอจะฟัดเหวี่ยงได้ในลักษณะนั้นหรือเปล่า
5: ไม่คือที่ผมไล่ดูเนี่ยมันดันเป็นqualify 1 2 3คือรอบรองชนะเลิศคู่ที่1 2 3 4ใช่มั้ยครับขออภัยรอบก่อนรองชนะเลิศถ้าสมมุติชนะเนี่ยผู้ชนะคู่ที่1จะเจอ4ผ
0: ู้
5: ชนะคู่ที่1คืออันดับ1กับ8สี่คืออันดับสี่กับห้าที่เจอกันแสดงว่าสี่กับห้าที่เจอกันเนี่ยเรามองอาจจะเป็นเวียดนามหรือเกาหลีใต้ผมมองไปขนาดนั้นเลยนะ
0: อืมครับ
5: แล้วก็สองกับสามจะไปเจอกันก็เท่ากับถ้าเราเป็นที่หนึ่งจะเป็นจีนกับญี่ปุ่นเจอกัน
0: นี่ก็จะหนักโอ้เพราะฉะนั้นกรุ๊ปที่กรุ๊ปสี่เนี่ยแชร์แปนเวียดนามเกาหลีใต้ฮ่องกงนี่กรุ๊ปออฟเดย์เหมือนกันนะฮะเนี่ยคนหนึ่ง
5: ใช่
0: หนักเหมือนกันนะฮะเพราะว่าต้องยอมรับว่านี่จัดวางโถในเวียดนามยังอยู่โถเหนือเกาหลีใต้นะคนหนึ่งพี่เจ๋งนะฮะก็คือความสำคัญของรายการนี้อย่างที่คนหนึ่งบอกมาสักครู่ถ้ามันมองปูทางหรือว่าดูกันเอาไปให้ลึกๆจัดระเบียบวางแผนกันดีๆนะมันมองถึงรอบชิงได้แล้วก็ถ้าเราเอาตัวเองเข้าไปรอบชิงได้เนี่ยวันนั้นมันก็เป็นวันที่อาจจะนรกแตกก็ได้ถูกไหมฮะไม่ว่าเจอใครชนะมาได้เท่ากับการเป็นราชินีเอเชียไม่พอนะครับจะได้ไปโอลิมปิกเกมส์ที่101เลยในปี2026ถูกไหม
1: LA ฮะ
5: ร้อยเอ็ดโลกด้วย
1: LA ไม่ใช่ร้อยเอ็ด
0: LA ไม่ใช่ร้อยเอ็ด
1: ฮะตลอดฟังอยู
0: ่
1: ครับ
0: นอกจากได้ไปโอลิมปิกได้อะไรอีกนะครับคนหนึ่งถ้าเป็นแชมป์สิทธิพิเศษอ๋อชิงแชมป์โลก
5: ใช่หนึ่งถึงสามไปชิง
0: ในปี2027ก็ปีหน้าดี
5: คร
0: ับ อ๋อเดี๋ยวนี้แชมป์โลกมันสองปีทีละนะครับก็ถือว่าสิทธิเยอะขึ้นเรื่อยๆนะชิงแชมป์เอเชียเนี่ยทาง AVC ประสานงานกับ FIVB ให้ได้โควต้าต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆมันทำให้การแข่งขันดูเข้มข้นนะคนหนึ่งนะ
5: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ2023เนี่ยนะฮะที่นครราชสีมาตอนนั้นต้องยอมรับว่าจีนกับญี่ปุ่นมาแบบโหทีมบีทีมซีเลยถ้าคุณจำมาได้ถูกไหมที่เราได้แชมป์อ่ะ
5: ใช่
0: แต่ครั้งนี้คุณว่าจีนกับญี่ปุ่นที่เป็น2ทีมเต็งจะเอาทีมชุด2ชุด3มาไหม
5: โอ้โหไม่มีทางวาดาโพสแล้วว่าเจอกันแน่นอน
0: ถ้าเอาชุดนั้นมาก็ไทยยังไงก็เป็นต่ออ่ะถูกไหมถ้าไม่ถึงแล้วไม่เอาถ้ายังจะเอานักกีฬากลุ่มลักษณะนั้นมาเนี่ย17 18 16มาเนี่ยยังไงเราก็ไม่ไปลองถูกไหมอุ่นนี่หมายความว่าถ้ารายการนี้เนี่ยจีนญี่ปุ่นมาเต็มอันเนี้ย2ทีมเนี้ยยังไงก็ถือว่าเป็นทีมที่เต็ง1เต็ง2ก็แหละแล้วแต่คนจะมองว่าตอนนี้ใครดีกว่ากันถ้ามองว่าไทยจะเป็นทีมที่ลุ้นทีมที่3คุณมองว่ามามืดอีกสักทีม2ทีมที่จะพอลุ้นได้ด้วยเนี่ยคุณมองไปที่ใครครับ
5: ที่3ใช่ม
0: ั้ยที่3ก็ให้เป็นเราก็ได้แต่ว่าถ้าคุณจะมองเพิ่มไปสัก1หรือ2ทีมเนี่ยที่พอจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ได้เนี่ยคุณมองไปที่ทีมอะไร
5: ผมมองเกาหลีใต
0: ้คุณให้เหนือกว่าเวียดนามเหรอฮะตอนนี้
5: ใช่ให้เหนือกว่าเพราะว่าผมเนี่ยชอบไปนั่งไล่ดูสถิติ AVC Nation ที่ผ่านมานะคือเวียดนามเนี่ยของเขาเนี่ยคือมันดรอปไปมากๆนะจากการที่เขาไม่มีตำแหน่งดีหลังเนี่ย
0: คือบิสเตียนตัวเย็น
5: ใช่รวมถึงคนที่รับบอลแรกแล้วก็คอยเก็บบอลให้เขาเนี่ยมีแต่ตำแหน่งลิเบโร่คนเดียวนะ
0: อ๋ออย่างโฟทีก็รับไม่ดีใช่ไหมไอ้เงี้ยกระดัง
5: ใช่อ
0: ื
5: มดังนั้นแล้วเวียดนามดรอปลงมากในส่วนนี้แต่ว่าของเขาเนี่ยอาจจะเด่นหน่อยพวกคะแนนโบนัสพวกบอลบล็อกบอลเสิร์ฟอะไรอย่างเง
0: ี้ยนะฮะก็ น่ารักน่ารุ้นนะพี่เจ๋งคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงใกล้ๆเนี่ยมันจะเริ่มแข่งขันเนี่ยนะฮะเดือนหน้านะฮะ21สิงหาคมถึง30คงมีโอกาสได้คุยกันหรือ

0: แล้วก็เดี๋ยวกลับมาเล่นที่เชียงใหม่บ้านเราในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นการเทสอะไรของทางสตาฟโค้ชแล้วก็โค้ชออสนะครับในการที่อาจจะมีส่วนที่จะเฟ้นหานักกีฬาเพื่อไปเล่นในชิงแชมป์เอเชียไหมครับเพราะมันจะต่อกันเลย
1: ครับจากกลุ่มที่เรามองเห็นจากรายชื่อนะโค้ชออสแบ่งเป็น3กลุ่มสำหรับผมนะหนึ่งผู้เล่นตัวหลัก2ผู้เล่นกลุ่มที่โค้ชออสต้องการข้อมูลเพื่อไปเสริมนี่แหละรายการชิงแชมป์เอเชียนี่แหละนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ต้องการพัฒนานะครับกลุ่มที่น่าสนใจเนี่ยอย่างเช่นตำแหน่งดีหลังเนี่ยจะเป็นน้องหยกนันพัฒน์กับออมทรัพย์ประพัชญ
0: า
1: สองคนเนี่ยแน่เลยคือต้องทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อได้ตั๋วนะครับผ่านไปเล่นซีรีส์ครับที่เชียงใหม่ก่อนนะ
0: อืมอ๋อโทษเดี๋ยวคุณมองว่าเดี๋ยวบีมมาแน่ที่เชียงใหม่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ต้องมาเพราะว่าจะเป็นการเทสทีมครั้งสุดท้ายก่อนเล่นชิงแชมป์เอเชียถูกไหมคนหนึ่งสนามสองเนี่ย
1: ครับ
0: อืมพูดต่อครับ
1: แล้วก็อย่างตำแหน่งลิเบโร่เนี่ยอย่างน้องแบมจิดาภานะครับกับน้องเอ๋ยกัญญรัตน์เนี่ยสองคนนี้ก็เป็นอีกกลุ่มผู้เล่นกลุ่มหนึ่งที่โค้ชเนี่ยต้องการหาข้อมูลนะครับจะไม่เห็นน้องสองคนนี้รับเสิร์ฟอย่างเดียวหรือรับกบอย่างเดียวอาจจะสลับกันแล้วก
0: ็
1: เลือกข้อมูลที่ดีที่สุดหรือผู้เล่นที่ดีที่สุดเนี่ยไปซัพพอร์ตที่ประวาน
0: เปลี่ยนลงแป๊บน้อย
1: คนนึงเนี่ยใช่อาจจะนำไปใช้งานในลักษณะเปลี่ยนลงไปเสิร์ฟหรือว่ารับแทนบอลสั้นอะไรเงี้ยครับ
0: ก็หมายความว่าผมขั้นนิดนึงเขามีโครงทีมแล้วก็มีแกนของทีมอยู่แล้วไอซีวีครับสนามแรกเนี่ยเขาหาผู้เล่นไปเป็นแบ็กอัพในรายการสำคัญผมพูดอย่างนี้ได้ไหม
1: ถูกครับถูก
0: งานพิเศษเพราะโครงเขาชัดอยู่แล้วคือมือเซฟพรพันธ์โค้งเขาก็มีออมสินบอลเร็วเขาก็มีทัดดาวถูกไหมมีหลักเขาก็มีบีมพิมพิชยาลิเบโร่เขาก็มีทางเปลี่ยนนุชคือเหมือนเขาหาผู้เล่นที่จะก้าวขึ้นมาอาจจะขึ้นมาเป็นตัวจริงได้ในบางช่วงเวลาหรือว่าอาจจะขึ้นมาเป็นแบ็กอัพคนแรกๆได
2: ้
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: ผมเข้าใจถูกไหม
1: ครับถูกครับ
0: โอเคนะครับผมเก่งมากพี่เจ๋ง
2: สุดยอด
0: ต่อคุณจะพูดอะไรพูดต่อเลยครับเมื่อสักครู
1: ่ครับผมพอได้ข้อมูลกลุ่มนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเห็นคือเรามาวิเคราะห์กันเนี่ยเรื่องแรกเลยเราไม่เห็นตอนเขาซ้
0: อม
1: นะครับแต่การที่เราจะไปเจอกับเนี่ยญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยหลักๆเลยสิ่งแรกเลยเราเนี่ยพัฒนาเรื่องบอลแรกดีขนาดไหนเพื่อไปเจอกับทีมที่มันเป็นทีมยักษ์ใหญ่ขนาดนี้และบอลหน้าบล็อกเขาดีขนาดนั้นอย่างจีนเนี่ยแน่ๆเลยคือหน้าบล็อกดีอย่างญี่ปุ่นเนี่ยแน่ๆเลยคือรับตบเขาดีส่วนรับเขาดีฉะนั้นไทยเนี่ยก็ต้องรับเสิร์ฟให้ดีที่สุดเพื่อทำลายหน้าบล็อกทำลายโซนลับของสองทีมนี้ให้ได้อันนี้ประเด็นแรกก่อนประเด็นที่สองเนี่ยเราทำเสิร์ฟดีขนาดไหนเพื่อที่จะไปทำลายเกมลุกเขาให้ได้นะครับเสิร์ฟเพื่อไม่ให้จีนได้เล่นตามระบบเขาเสิร์ฟให้ดีเพื่อไม่ให้ญี่ปุ่นได้เล่นตามระบบเขาแต่ว่าผมไม่พูดถึงรับตบเพราะตอนนี้โซนลับเราดีขึ้นแล้วก็การดีเฟนในลักษณะรับตบดีขึ้นถ้าเสิร์ฟดีถ้ารับบอลแรกดีผมบอกเลยแมตช์เนี้ยรายการเนี้ยน่าสนุกน่าลุ้นแน่นอน
0: ครับแล้วหลังจากจบชิงแชมป์เอเชียไม่ว่าเราจะจบตรงไหนเนี่ยที่มันจะต่อไปที่เอเชียนเกมเนี่ยคนหนึ่งก็มองว่าโค้ชออสดูแล้วเขาเรียกว่าเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากรายการชิงแชมป์เอเชียเพื่อจะนำไปสานต่อในเอเชียนเกมได้ไหมมองตรงนี้ไงฮะ
1: ผมมองว่าไปเอเชียนเกมเนี่ยจะมีน้องๆกลุ่มที่กำลังพัฒนาติดไปแน่นอนเพราะว่าหลังจากเนี้ยจะมีกลุ่มผู้เล่นบางกลุ่มเนี่ยอาจจะต้องเตรียมตัวหรือว่าพักเพื่อไปลีกต่างประเทศ
0: ครับ
1: จะมีแกนหลักอยู่แน่ๆอยู่แล้วนะ 8-10 คนนะครับอีก4คนที่จะไปเนี่ยผมก็มองว่าเป็นไปได้ที่โค้ชเนี่ยจะเอากลุ่มที่กำลังพัฒนาเนี่ยไปลองอะไรสักอย่างนะครับเพราะมันก็มีแมตช์ที่ไม่ได้หนักมากให้น้องๆได้เก็บประสบการณ์ต่ออะไรเงี้ย
0: ค
1: ือโค้ชออฟซ้อมมาเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องพาไปแข่งเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่ซ้อมมาเนี่ยเด็กมันจะขาดอะไรอยู่เพื่อพัฒนาต่ออย่าลืมนะกลุ่มที่เป็นกลุ่มพี่ๆเนี่ยใกล้เกษียณหลายคนนะ
0: พี่เจ๋งใกล้เกษียณนะฮะยังนะ
2: เขาพูดนักเล่นไม่ใช่พี
0: ่ต่อครับต่อครับ
1: ครับก็นั่นแหละครับคือเราต้องการกลุ่มผู้เล่นกลุ่มใหม
0: ่
1: ๆตอนนี้อย่างที่เราเกริ่นอินโดเนี่ยอย่าลืมอินโดเนี่ยเขาวางรถแบบไว้เลยตอนนี้5-7 ปีเขาต้องแซงเวียดนามและมาใกล้ไทยมากที่สุดนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่พัฒนากลุ่มนี้เลยเนี่ยจะกลับกลายเป็นว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เราปั้นเด็กขึ้นมาไม่ทันฉะนั้นแล้วผมมองว่าจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่มันอันตราย
0: ด้วยอินโดเราต้องเจอในซีวีครับด้วยถูกไหมชื่อมาหรือยังก็ไม่รู้อินโดผมก็อยากเห็นชื่อเขาเหมือนกันคนหนึ่งได้สอบหามาบ้างอย่าง
1: เสร็จแล้วเห็นแล้วมี เด็กที่เพิ่ง

0: มาเล่น U18 ที่ผ่านมานะตำแหน่งหัวเสาเขาเบอร์26ชื่ออะไรนะอะไรยานิสเหลือสักอย่าง
1: เ
0: นี่ย
1: สวยอ่ะสวยๆเหรอ
0: ใช่
1: โอเคสวยก็สวยนะฮะนะก็อันนี้คืออธิบายภาพกว้างให้เห็นถึงความต่อเนื่องในสามรายการที่เหลือพี่เจ๋งว่าแนวทางจะเป็นยังไง
2: นะ
1: เพราะว่าอย่างที่โค้ชหนึ่งบอกแหละเอเชียนเกมอ่ะมันจะไปหนักรอบสักรอบมันน่าจะไปหนักอยู่ที่รอบ4นะโค้ชหนึ่งเนาะรอบแรกกับรอบ8น่าจะยังเบาอยู่ถูกไหม
0: คร
1: ับ รอบ4เนี่ยหนักแน่แล้วถ้าเราเข้าไปชิงเหรียญทองได้ก็หนักเข้าไปชิงเหรียญทองแดงได้ก็หนักหนักหมดแหละเพราะว่ามันก็จะเหลือแต่มหาอำนาจแล้วทีมที่มันเป็นทีมไม้ประดับก็จะค่อยหายไป
0: ผมบอกเลยนะเอเชียนเกมเนี่ยมีทีมเซอร์ไพรส์มาทีมหนึ่งแน่นอน
1: ทีมอะไรฮะ
0: ผมว่าเกาหลีเหนือน่ากลัว
1: ฮะเกาหลีเหนือเหรอฮะไม่โอ้โหคุณไม่คุณมองเป็นเกาหลีเหนือใช่ไหม
0: ใช่
1: คุณไปได้ข้อมูลอะไรมาเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลย
0: ไม่ทุกปีที่ผมเนี่ยไปดูแมตช์ที่เขามีการจัดการแข่งขันเนี่ยทีมนี้เป็นทีมหนึ่งที่เป็นทีมม้ามืดเลยนะสำหรับผมนะเพราะว่าอย่างแรกๆเลยเนี่ยหลายๆทีมเนี่ยไม่เห็นข้อมูลเขาแน
1: ่
0: ผมบอกเลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเขามาเนี่ยศักยภาพผู้เล่นเขาไม่ได้ด้อยกว่าทีมอื่นเอาแบบไม่มองญี่ปุ่นกับจีนนะมองที่ว่า
1: อันนั้นก็ค
0: ือมาหรือว่าใกล้เคียงไทยอ่ะ
1: อย่างญี่ปุ่นกับจีนมันคือมันเหมือนทีมท็อปคลาสไปแล้วอ่ะเนาะถูกไหมนะฮะเอาว่า CV ครับเนี่ยที่กำลังจะเริ่มในวันมะรืนเนี่ยคนหนึ่งที่สนามเนี่ยคุณประเมินแล้วเนี่ยตัวผู้เล่นที่เราเรียกไปเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ถูกใช้งานใน VNL เกินครึ่งทีมเนี่ยถ้าในมุมของคุณที่ช่วงนี้ทำสถิติวอลเลย์บอลค่อนข้างเยอะเนี่ยแล้วก็ผ่านงานโค้ชในระดับสโมสรรองแชมป์ไทยลีกมาเนี่ยคุณมองว่าผู้เล่นของเราเนี่ยศักยภาพที่จะไปสู้กับเวียดนามชุดเต็มอินโดชุดที่ก็ดีในระดับนึงหรือว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเราถึงแชมป์ไหมครับสนามเนี่ย
0: ผมมองว่าโอกาสถึงแชมป์มีสูงเหมือนกันแต่ว่าต้องดูว่าเวียดนามเขาได้เล่นในบ้านน่ะด้วยฟอร์มของเวียดนามเนี่ยเป็นทีมนึงเลยที่พอแบบพีคเนี่ยสวิงขึ้นก็สวิงขึ้นสูงมากเลยพอดาวเนี่ยก็คือดาวมากเลยอย่าง AVC Nation ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเล่นกับอินโดเขาก็เล่น5เซตนะครับแล้วก็รอบแรกๆเนี่ยเล่นกับคาซัคเขาก็เล่น5เซตแต่ว่าพอมาแมตช์หลังๆเนี่ยพอเขาเจอปัญหาเจอข้อมูลทีมของเขาที่เขาดูแล้วว่ามันไม่ดีเขาต้องไปปรับปรุงเนี้ยเขาก็ทำได้ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นอย่างแมตช์คาซัคที่เขาลอกลึกๆไปเขาทำได้ดีขึ้นครับ
1: ครับ
2: อืม
1: แล้วการที่เวียดนามไม่มีบิสเตียนแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าศักยภาพของเขาในการโจมตีจากแดนหลังอะหรือว่าโค้งหลังเนี่ยลดลงไปเยอะไหมคนหนึ่งปีนี
0: ้ผมบอกเลยลดลงไป 50% เลยเพราะว่าตอนนี้กลับกลายเป็นว่าคนที่มารับภาระหนักเนี่ยเป็นโฟร์ทีกับกวินนะครับตำแหน่งหัวเสาที่ไ
1: ขว่โฟร์ทีกับกวิน
0: ใช่ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือบิ๊กทุยในตำแหน่งบอลสั้นผมบอกเลยนะบิ๊กทุยอยู่หน้าเนี่ยถ้ารับบอลแรกเข้าเนี่ยเวียดนามบิ๊กทุยเนี่ยเกินครึ่งนะรับบอลแรก2ลูกบิ๊กทุยลูกหนึ่งแน่ๆมี
1: เขาสะบัดข้อมือค่อนข้างไวมากนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: นั่นหมายความว่าพอบิสเตียนไม่อยู่เนี่ยบีหลังของเวียดนามกลายเป็นสกอร์ที่เคยออกได้ระดับ30 40มันบอดแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวจริงหรือว่าจะเป็นเหงียนที่จ่ามีก็ยังเทียบเท่าได้ยากในมุมของคุณ
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าชุดที่2อ่ะถ้าเป็นสนามที่2ที่บ้านเราที่เชียงใหม่เนี่ยถ้าใช้ชุดที่จะไปลุยชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกว่าจะเป็นใครบ้างแต่ชิงแชมป์เอเชียคือชุดที่ดีที่สุดอยู่แล้วถูกไหมถ้าใช้ชุดที่จะไปลุยชิงแชมป์เอเชียคุณว่าดีพอเป็นแชมป์ไหมที่บ้านเราสนาม2
0: โอ้สบาย
1: มั่นใจพี่เจ๋งมั่นใจ
0: มั่นใจคือยังไงก็ของเราต้องใช้ชุดหลักเพื่อขอข้อมูลนะครับในการเตรียมทีมเพื่อไป ABC 2026เนี่ยชุดสุดท้ายเพื่อไปปรับปรุงก่อนไปเหมือนว่าเนี่ยเราซ้อมมาแล้วเนี่ยกับกลุ่มผู้เล่นกลุ่มใหม่อย่าลืมนะบุ๋มบิ๋มกลับมาด้วยถูกไหม
1: ครับ
0: เราต้องซ้อมให้ดีที่สุดซ้อมดีที่สุดเสร็จปุ๊บไปแข่งนะครับเนี่ยแข่งเสร็จปุ๊บเนี่ยดูตรงไหนบ้างที่โค้ชต้องเสริมที่โค้ชต้องปรับแท็กติกอะไรสักอย่างนะครับเพื่ ก่อนที่จะไปชิงแชมป์เอเชียจะได้สภาพทีมพร้อมที่สุดครับ
1: นะฮะก็เดี๋ยวตามลุ้นกันมันจะไม่ได้พักแล้วแหละเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยก็3วันสัปดาห์หน้าอีก3วันถูกไหมเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็เดินทางต่อไปที่จีนเลยในการไปเล่นชิงแชมป์เอเชียก็เหมือนโอลิมปิกควอลิฟายอ่ะเนาะคนหนึ่งนะฮะวันนี้ก็ประมาณนี้นะพี่เจ๋งนะ
2: ได้เลย
1: ขอบคุณคนหนึ่งมากๆที่เข้ามาให้ข้อมูลของเราคนหนึ่งก็ปัจจุบันก็ให้เขาฝากแล้วกันมีอะไรผลงานอะไรจะฝากไหมครับ
0: ก็ถ้าชอบการวิเคราะห์ที่แบบว่าเน้นใช้สถิติมาแล้วก็เน้นการพูดคุยก็ เรียนเชิญที่ช่อง YouTube คนคลั่งวอลเลย์บอลบายโค้ช1ได้นะครับ
1: โอ้โหพี่เจ๋งพี่เจ๋งพี่เจ๋งรีบกดซับเลยเนี่ยเออเจ๋งรีบกดเลยนะครับส่วนงานในวงการในระดับอาชีพตอนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงบ้างครับวางแผนยังไงต่อไปคร
0: ับ ตอนนี้ก็ว่างงานอยู่แต่ว่าก็มีหลายๆสโมสรทักมาถามทักมาคุยแล้วนะครับแต่ก็รอดูงานประจำก่อนเพราะตอนนี้ผมย้ายงานประจำไปที่อีกที่หนึ่งแต่ว่าเขายังไม่ประกาศนะครับว่าเดี๋ยวรอประกาศก่อนค่อยมั่นใจว่าโอเคว่าจะไปสเต็ปไหนต่อครับ
1: อ๋อส่วนงานคอมเมนเตอร์คือเลิกรับเลยไม่รับแล้วหลังจากนี
0: ้อ๋อโอ้ยไม่
2: จริง
0: มาได้เลยครับ
1: พี่เก่งเขาก็ถามอยู่เนี่ยว่าสนใจหรือเปล่าเนี่ยเออยังไงเนี่ยจะรับหรือเปล่าเออนะครับ
0: สนใจครับ
1: เอาวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับเอาให้คนหนึ่งเป็นตัวแทนของอินฟลูวอลเลย์บอลหรือว่าคนทำช่องแล้วกันให้คุยกับแฟนๆวอลเลย์บอลช่วยกันส่งแรงใจเชียร์น้องๆใน CV คัพ3แรกนะครับน้องๆดาวรุ่งแล้วก็น้องๆชุดสำรองนะครับ
0: ครับก็สำหรับน้องๆที่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ผมอยากให้พวกเราเนี่ยอย่าไปแบบว่าคาดหวังกับเขามากในสิ่งที่เราอยากให้เป็นอยากให้ดูมุมที่เราพอเรามีข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยดูว่าการพัฒนาเขาเป็นยังไงนะครับส่วนภาพรวมก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจกันเพราะว่าผมมองว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชุดหลักเนี่ยเริ่มจะโรยแล้วก็ชุดน้องๆเนี่ยเริ่มจะดันขึ้นไปใหม่ก็อยากให้ทุกคนส่งแรงใจแรงเชียร์ไปเชียร์ทุกคนที่พยายามทำฟอร์มให้ดีที่สุดอะเยอะๆนะครับ
1: ครับผม
2: โอ้โหหวานเจี๊ยบเลย
1: ขอบคุณมากนะครับโค้ชหนึ่งฤทธิ์ชัยวิดาครับก็โอกาสหน้าคุยกันใหม่นะโค้ชหนึ่งนะ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เรียบร้อย
2: เป็นโค้ชมาวิเคราะห์นี่ก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่าง
1: พูดไปเรื่อยเมื่อก่อนพูดไม่เก่งอย่าง
2: น
1: ี้นะ
2: เออพอมาทำไอ้ขอตัวเองเออพูดเก่งนะ
1: ตอนไปนั่งคอมเมนเตอร์ชิงแชมป์โลกปีแล้วยังเงื้องานแล้วพี่เจ๋งนะ
2: คนเราต้องพ
1: ั
2: ฒนาน
1: ี่ดีนะได้วิชาความรู้จากผมไปเยอะแน่ผมเนี่ยช่วย
2: ว่าคุณเป็นเรือจ้าง
1: ประมาณนั้น
2: แหละที่เป็นเรือเฟอร์รี
1: ่เฮ้ยทำไมคุณเอาเรือหลวง
2: เยอะกว่าเรือใหญ่กว่าน
1: ะครับเอ
2: า
1: วันนี
2: ้คนได้มากกว่า
1: ไปได้ไหมฮะของเรา
2: ไปได้ดีกว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับ
1: พรุ่งนี้เจอกัน
2: ผมเจ๋งเลยก็โคตรตั้มนะครับ
1: ลา
2: ไปก
1: ่
2: อ
1: นคนหนึ่ง
2: ออกไม่ใช่โคตรตั้มคนหนึ่งขออภัย
1: ครับ
2: แล้วก็วันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้เราสองคนยังเจอกันนะครับหยุดนะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณละสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99

0: ูชาอิ่มบุญทั่วไทยประชาชนร่วมตักบาตรถวายเทียนพรรษาคึกคักส่วนที่จังหวัดสุรินทร์นักท่องเที่ยวแห่ร่วมตักบาตรบนหลังช้างรัฐบาลเดินหน้าช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีจนจริงแต่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทล่าสุดมีผู้ยื่นตรวจสอบแล้วกว่า700รายรัฐบาลย้ำไม่ล้มเลิกตั้งบอร์ดประกันสังคมแค่ชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาลยันไม่กระทบสิทธิ์นายจ้างและผู้ประกันตนแผ่นดินไหวญี่ปุ่นเสียชีวิตเพิ่มเป็น13คนขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยยังดำเนินอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่29กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีเรื่องของวันออกพรรษาวันพรุ่งนี้ครับวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาแต่ว่าวันนี้หลายจังหวัดมีเรื่องของขบวนแห่เทียนพรรษาและเข้าวัดทำบุญกันครับเริ่มกันที่โคราชกันก่อนเลยนะครับเตรียมเปิดฉากอลังการเย็นวันนี้ครับสำหรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดนครราชสีมาณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีโดยมีขบวนเทียนพรรษาจากอำเภอต่างๆทั้งระดับแชมป์และรองแชมป์เคลื่อนขบวนมาร่วมประชันความงดงามอย่างคึกคักไฮไลท์สำคัญอยู่ที่อำเภอโชคชัยนำโดยวัดใหม่สะปทุมแชมป์เก่าครับแล้วก็วัดบิ่งรองแชมป์ที่สร้างความฮือฮารังสรรค์เทียนนางฟ้าใบหน้าคล้ายลิซ่าและลิสามโนบาลนะครับเข้าร่วมประกวดชาวบ้านก็ช่วยกันรังสรรค์ขึ้นมาหลายเดือนครับขณะที่อำเภอพี่มายขนทัพคุ้มวัดดังดีกรีแชมป์ถ้วยพระราชทานอย่างวัดบุรพาพิมลวัดสะเพลงวัดใหม่ประตูชัยแล้วก็อีกหลายวัดแกะสลักเรื่องราวพุทธประวัติไว้อย่างวิจิตรบรรจงมาร่วมลุ้นแชมป์ประเภทกอและขอร้อยเรื่องราวพุทธประวัติไว้บนขบวนเทียนตามแบบฉบับของช่างฝีมือเมืองพี่มายครับนอกจากนี้ยังมีสีสันเทียนล้อการเมืองรูปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีความสูง190ซมใกล้เคียงสัดส่วนจริงพร้อมกับทำมือเป็นสัญลักษณ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผลงานช่างแกะสลักชื่อดังเมืองพี่มายที่แกะสลักเทียนพรรษาบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นไฮไลท์ในงานประเพณีเทียนพรรษาของอำเภอพี่มายแทบจะทุกปีซึ่งทั้งหมดจะไปโชว์ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเย็นวันนี้ครับขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศที่วัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยาก็เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าพระครูสิริชัยมงคลเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาและเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระภิกษุประกอบพิธีทางศาสนาให้ศีลให้พรพุทธสาธิกชนและนักท่องเที่ยวต่างแต่งกายด้วยชุดสุภาพนำข้าวสารอาหารแห้งคาวหวานและก็เครื่องทายธรรมมาร่วมตักบาตรถวายสังฆทานไหว้พระขอพรและสักการะพระเจดีย์ชัยมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขึ้นไปทักภาคเหนือครับจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ากราบไหว้ขอพรอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาบริเวณเชิงดอยสุเทพกันอย่างเนืองแน่นทั้งนำพวงมาลัยดอกดาวเรืองมาคล้องปิดทองคำเปลวแล้วก็นำไข่ต้มมาแก้บนทั้งเรื่องการเรียนการงานการเลื่อนตำแหน่งแล้วก็การสอบบรรจุข้าราชการครูซึ่งเมื่อสมปรารถนาแล้วตามที่ขอครับจึงมาแก้บนด้วยไข่ไก่ตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลัก100ฟองบางคนใช้วิธีวิดีโอคอลจุดธูปเทียนแก้บนให้กับญาติที่อยู่ต่างพื้นที่ซึ่งเดินทางมาด้วยตัวเองไม่ได้สำหรับไข่ต้มแก้บนนะครับส่วนหนึ่งคณะกรรมการกองทุนน้อมรำลึกครูบาศรีวิชัยจะนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ครับส่วนที่อีสานจังหวัดสุรินทร์นะครับมีพิธีทำบุญตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลกเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ณบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางวางโดยมีจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำส่วนราชการและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมพิธีไฮไลท์สำคัญคือพระสงฆ์75รูปนั่งรับบิณฑบาตบนหลังช้าง40เชือกสะท้อนอัตลักษณ์เมืองช้างและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทางรัฐบาลตอนนี้ก็เดินหน้าช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นส่วนบริษัทนะคะรวมถึงนิติบุคคลจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์9ล้าน3แสนกว่ารายค่ะพบเป็นผู้ที่มีชื่อในกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำนวน 122,000 กว่ารายมีชื่อนิติบุคคล 139,000 กว่านิติบุคคลบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่าเป็นนิติ1บุคคลนะคะนางสาวพลอยทะเลบอกว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดประชาชนให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรวจสอบการเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นแล้วก็หุ้นส่วนนิติบุคคลก็ปรากฏมีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์กว่า700รายค่ะซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาประกอบการประกาศผลในการทบทวนสิทธิประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปสำหรับผู้จนจริงแต่ถูกนำชื่อไปใช้นำไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการหรือเป็นหุ้นส่วนก็สามารถยื่นตรวจสอบยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลังได้เพื่อให้ได้คงรับสิทธิ์ต่อไปทางนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรณีมีชื่อเป็นหุ้นห้างหุ้นส่วนเป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นก็หากมีความประสงค์จะขอตรวจสอบข้อมูลก็สามารถยื่นขอตรวจสอบได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการตรวจสอบแทนได้ไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ call center กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570หรือจะโทรศัพท์ไปก็ได้ค่ะที่หมายเลข02-547-4376ค่ะ
2: รัฐบาลจอพิจารณายุบหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคครับหลังพบภารกิจซ้ำซ้อนผู้ว่าสิ้นเปลืองงบประมาณพร้อมชำระฐานเงินเดือนผู้บริหารท้องถิ่นบางแห่งตั้งสูงเกินควรด้วยนายประกรณ์ยินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลเตรียมยกเครื่องการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพร.

0: เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในจังหวัดต่างๆถือเป็นการทำงานที่ทับซ้อนกับอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปในลักษณะนี้ครับยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วยนายประกรณ์บอกว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่าบอร์ดกพร.มีมติชัดเจนให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานเหล่านี้จากการเป็นสำนักงานสาขาไปสู่การใช้ระบบออนไลน์แล้วก็เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาให้บริการประชาชนแทนการตั้งสำนักงานในภูมิภาคสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเน้นการแก้ปัญหาสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องโดยรัฐบาลมีแพ็กเกจรองรับบุคลากรที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างๆในภูมิภาคทั้งการโอนย้ายกลับศูนย์กลางหรือว่าการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือว่า early retire ตามความสมัครใจการตั้งหน่วยงานกลางไปอยู่ในส่วนภูมิภาคนั้นครับแท้จริงแล้วผิดกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายรองรับซึ่งจะมีการเสนอให้ครม.ยุติบทบาทเหล่านี้เพื่อกลับมาใช้ระบบออนไลน์แทนการเปิดสาขาจำนวนมากที่สิ้นเปลืองงบประมาณขณะเดียวกันรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาการปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นด้วยครับหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการส่วนกลางอย่างมากเนื่องจากฐานรายได้ไม่ได้อิงกับมาตรฐานเดียวกันล่าสุดพบข้อมูลว่าปลัดเทศบาลและปลัดอบต.ในหลายพื้นที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงกว่าปลัดกระทรวงซึ่งมีภาระหน้าที่ดูแลนโยบายและกิจกรรมสำคัญครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศสำหรับความไม่เป็นธรรมนี้ครับเกิดขึ้นจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการกำหนดเกณฑ์รายได้ของตนเองโดยไม่ได้ล้อไปกับเกณฑ์ของสำนักงานกพ.เหมือนกับข้าราชการส่วนกลางรัฐบาลจึงเตรียมมอบหมายให้กรมบัญชีกลางจัดทำระบบบัญชีกลางเพื่อควบคุมมาตรฐานการทำงานและการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นให้มีความคุ้มค่าและโปร่งใสตามนโยบายของการบริหารแผ่นดินยุคใหม่ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: M-Cut Radio Network เครือข่าย

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อประเด็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะล่าสุดรัฐบาลย้ำว่าไม่ล้มเลือกตั้งแค่ชะลอชั่วคราวร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองเสลยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกกล่าวว่าหลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชะลอออกไปก่อนกรณีนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายและพร้อมเดินหน้าทบทวนปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลคุ้มครองสิทธิ์ของนายจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนคำสั่งศาลดังกล่าวเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขประกาศที่ผูกสิทธิ์เลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่บังคับยกเลิกคำสั่งการเลือกตั้งทั้งกระบวนการซึ่งกระทรวงแรงงานจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและจะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ย้ำค่ะว่าเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเดินตามกรอบเดิมได้ทันทีก็ทำให้ต้องรอผลทางกฎหมายหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจขัดคำสั่งศาลแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ก็มีทั้งกรณีอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขลงทะเบียนใหม่หากมีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายทางสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานก็จะเร่งดำเนินการทันทีเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนค่ะ
3: รัฐบาลตอบฝ่ายค้านภาคใต้ได้อะไรจากโครงการ Missing Link เชื่อมรถไฟชุมพรท่าเรือระนองประตูการค้าสู่ฝั่งอันดามันเชื่อมจีนและสิงคโปร์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าจากข้อซักถามของฝ่ายค้านเกี่ยวกับการปรับแนวทางจากโครงการแลนด์บริดจ์มาสู่การเดินหน้าเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดหรือว่า missing link แล้วจะทำให้โอกาสทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ลดลงไปหรือไม่โดยนางสาวรัชดาบอกว่ารัฐบาลขอยืนยันว่าโครงการ missing link ในส่วนของรถไฟชุมพรท่าเรือระนองจะยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกของประเทศเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนในระยะต่อไปซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทุกภาคโดยเฉพาะภาคใต้มากไปกว่านั้นครับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในด้านอื่นๆก็จะเดินหน้าต่อเนื่องเป็นโครงการที่สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการเติมเต็ม Missing Link เพื่อเชื่อมโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดจะดำเนินการทั้งระบบรางถนนและท่าเรือโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาท่าเรือระนองขุดลอกร่องน้ำพัฒนาพื้นที่หลังท่าเชื่อมต่อระบบถนนและการก่อสร้างรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือระนองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระนองเกตเวย์เข้ากับโครงการรถไฟสายหลักของประเทศรวมทั้งเส้นทางไทยลาวจีนและมาเลเซียสิงคโปร์ท่าเรือระนองครับเมื่อได้รับการยกระดับแล้วประโยชน์โดยตรงที่จะเกิดขึ้นก็คือเป็นการเปิดประตูการค้าฝั่งอันดามันสู่กลุ่มประเทศบิมสเทคได้แก่บังคลาเทศอินเดียเมียนมาและก็ศรีลังการวมถึงต่อยอดสู่ตะวันออกกลางแอฟริกาและยุโรปทำให้การขนส่งสินค้าส่งออกของไทยโดยเฉพาะจากภาคใต้สะดวกมากขึ้นประเด็นที่2ครับเมื่อโครงข่ายเชื่อมต่อกันสมบูรณ์ก็จะช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งสินค้าเพิ่มทางเลือกในการส่งออกจากฝั่งอันดามันและยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกของประเทศให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทั้งนี้ครับโครงการรถไฟชุมพรท่าเรือระนองมีการศึกษาและก็ออกแบบแล้วเหลือการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบก่อนเสนอครม.พิจารณาซึ่งหากได้รับความเห็นชอบก็คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ3ปีจึงสะท้อนว่าโครงการนี้ที่มีผลการศึกษาและออกแบบรองรับสามารถเดินหน้ากระบวนการพิจารณาขั้นตอนต่อไปได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกแล้วนะครับรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาภาคใต้ในด้านการท่องเที่ยวการแปรรูปสินค้าเกษตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับภูมิภาคอื่นตามกรอบแผนพัฒนาของสภาพัฒน์ รัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอจากทุกฝ่ายครับโดยการตัดสินใจลงทุนตั้งอยู่บนหลักความคุ้มค่าและประโยชน์ของประเทศการเติมเต็ม missing link ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่มีอยู่แล้วสร้างมูลค่าได้มากขึ้นลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศครับ
2: รัฐบาลแจ้งชัดไทยช่วยไทย X Local Costรวมสินค้าลดราคา17หมวดด้วยกันนางสาวรยดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลกับกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันนะคะรวมถึงผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่และผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งท้องถิ่นทั่วประเทศที่จัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ X Local Low Cost ระหว่าง 1-15 สิงหาคมนี้ค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนภายหลังการประกาศจัดโครงการก็มีประชาชนสอบถามมาเป็นจำนวนมากมีสินค้าใดร่วมราคาลดราคาบ้างแล้วก็สามารถเลือกซื้อได้ที่ร้านค้าใดรัฐบาลเลยมีการชี้แจงนะคะเรื่องของหมวดสินค้าที่ร่วมรายการมี17หมวดสินค้าก็แบ่งเป็นสินค้าบริโภค8หมวดมีข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชซีอิ๊วเครื่องปรุงน้ำตาลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องกาแฟสินค้าอุปโภค9หมวดนะคะพวกแชมพูครีมนวดผมสบู่ครีมอาบน้ำยาสีฟันแปรงสีฟันผงซักฟอกน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานกระดาษทิชชู่รวมถึงผ้าอนามัยผ้าอ้อมผู้ใหญ่และมีสินค้าแบรนด์ชั้นนำที่ประชาชนคุ้นเคยมากมายหลากหลายมาร่วมโครงการเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับช่องทางจำหน่ายนะคะประชาชนก็สามารถเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษได้ที่ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมโครงการทั่วประเทศมีร้านค้าท้องถิ่นที่ประชาชนคุ้นเคยนะคะจำฟ้าเซฟมาร์ทจังหวัดลำพูนธนพิริยะจังหวัดเชียงรายตั้งงี้สุนซูเปอร์สโตร์อุดรธานีเกียรติสินโฮเซลจังหวัดขอนแก่นรวมไปถึงอีกหลายร้านค่ะเป็นร้านค้าท้องถิ่นร่วมโครงการมากกว่า135รายกว่า800สาขาทั่วประเทศประชาชนก็สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ร่วมโครงการในจังหวัดของตัวเองได้จากประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หรือสังเกตสัญลักษณ์ไทยช่วยไทย X-Local Low Cost ณจุดจำหน่ายมหกรรมครั้งนี้เป็นการร่วมมือค่ะระหว่างผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่กับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศส่งต่อสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษถึงมือประชาชนโดยตรงช่วยลดภาระค่าครองชีพครัวเรือนพร้อมสร้างโอกาสการค้าให้ร้านค้าท้องถิ่นเสริมความเข้มแข็งผู้ประกอบการไทยกระตุ้นการหมุนเวียนเม็ดเงินในเศรษฐกิจฐานรากค่ะรัฐบาลก็อยากจะขอเชิญชวนค่ะสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้นะคะในช่วง 1-15 สิงหาคมนี้ค่ะ
3: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับยังไร้ข่าวคราวยูทูบเบอร์คนดังจังหวัดกาฬสินธุ์ครับที่หายตัวไปที่ประเทศจอร์เจียนานกว่าครึ่งเดือนแล้วครอบครัววันนี้แต่งขันห้าเอิ้นขวัญวอนสังคมช่วยตามหาด้วยนะครับกลายเป็นข่าวดังแล้วก็ประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อครอบครัวและแฟนคลับที่กำลังช่วยกันแชร์ประกาศตามหาตัวน้องฮลุนหรือว่านายบวรทัศน์เบงสุขอายุ25ปีอินฟลูเอนเซอร์และก็ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังเจ้าของช่องฮลุนโซโล่ซึ่งมีผู้ติดตามใน Facebook กว่า 2,500,000 คน TikTok กว่า 1,200,000 และ YouTube อีกเกือบล้านครับขาดการติดต่อนานกว่า15วันหลังเดินทางไปทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวเพียงลำพังที่ประเทศจอร์เจียตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาก็สร้างความห่วงใยให้กับคุณยายครอบครัวและแฟนคลับเป็นอย่างมากจนทางครอบครัวต้องทำพิธีแต่งขันห้าเอิ้นขวัญตามความเชื่อเพื่อให้ปลอดภัยครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านเกิดของน้องฮลุนเลขที่340บ้านสีแยกหมู่ที่10ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเปิดเป็นบริษัทฮลุนโซโล่จำกัดบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเคร่งเครียดครอบครัวต่างเร่งประสานงานกับกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็สถานทูตเพื่อติดตามหาตัวน้องกลับบ้านพร้อมขอบคุณพลังโซเชียลที่ช่วยกันแชร์ข่าวนางสาวบวรลักษณ์เป็งสุขอายุ28ปีพี่สาวนะครับชี้แจงว่ากระแสข่าวในบางเพจที่บอกว่าเจอตัวน้องแล้วนั้นไม่เป็นความจริงครับขณะนี้ยังติดต่อไม่ได้และอยู่ระหว่างรอการประสานงานอย่างเร่งด่วนจากเจ้าหน้าที่กงสุลขณะที่นายสมพงษ์เป็งสุขอายุ62ปีคุณลุงของน้องนะครับบอกว่าก่อนหลานจะขาดการติดต่อไม่มีอะไรผิดปกติก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่หลานออกจากบ้านไปไม่เกิน1สัปดาห์ก็จะส่งข่าวกลับบ้านว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรเพื่อไม่ให้เป็นห่วงแต่ว่าครั้งนี้ขาดการติดต่อไปนานเกินควรแล้วก็ยังคาดว่าอาจจะเข้าข่ายไปถ่ายคอนเทนต์ในพื้นที่ทุรกันดารหรือว่าจุดเสี่ยงที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆให้แฟนคลับพร้อมขอบคุณนายอำเภอสมเด็จและทุกหน่วยงานที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือครับสำหรับฮลุนโซโล่นะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์สู้ชีวิตตัวอย่างของคนไม่ละทิ้งความฝันครับเติบโตมากับคุณย่าตั้งแต่เด็กเนื่องจากเสียคุณพ่อแล้วก็คุณแม่แยกทางไปต้องดิ้นรนทำงานโรงงานค่าแรงครั้งนั้นนะครับวันละ300บาทมุมานะเรียนจบสอบติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เก็บเงินแบกเป้ท่องเที่ยวต่างประเทศคนเดียวลุยมาแล้ว17ประเทศใน1ปีจนสร้างช่องท่องเที่ยวยอดฮิตหลายล้านวิวได้สำเร็จครับด้านพี่ชายของน้องฮลุนได้โพสต์ข้อความทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเพื่อขอความช่วยเหลือจากคนไทยในประเทศจอร์เจียหรือผู้ที่พบเห็นเบาะแสไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดเพียงเล็กน้อยก็ได้ครับสามารถแจ้งได้นะครับที่เพจของพี่สาวเพื่อเพิ่มโอกาสในการตามหาตัวน้องฮลุนให้กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยครับ
2: ตำรวจพันหน้าซุ่มจับ2ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดในพื้นที่บ้านนานครนายกยึดของกลางนะคะเป็นไอซ์แล้วก็มียาบ้าด้วยค่ะพันตำรวจเอกธีรพัฒน์ปันทิโตหิรัญโชติหิรัญโชติผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกเจ้าของฉายาตำรวจพันหน้าพร้อมกับชุดสืบสวนนำทีมบุกจับผู้ต้องหานายเสกสรรหรือเก๋อายุ49ปีและนางสาวอัชราอายุ31ปีที่บริเวณลานจอดรถหน้าห้างแห่งหนึ่งสาขาบ้านนาแล้วก็ขยายผลตรวจคนบ้านพักที่ตำบลบ้านนาพบไอซ์2ถุงน้ำหนัก 23.52 กรัมยาบ้า 2,637 เม็ดเงินสด 11,000 บาทค่ะคดีนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่แจ้งเบาะแสนะคะนายเก๋มีพฤติการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่บ้านนาและใกล้เคียงจึงมีการลงพื้นที่สืบสวนนะคะทั้งนี้ค่ะโดยพันตำรวจเอกธีรพัฒน์เนี่ยเป็นคนไปสืบสวนด้วยตัวเองติดตามพฤติกรรมผู้ต้องสงสัยสังเกตพฤติกรรมอยู่นานหลายวันจนกระทั่ง27กรกฎาคมนะคะนายเก๋ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านพร้อมหญิงสาวก็เลยแสดงตัวตรวจค้นจับกลุ่มพบยาเสพติดซุกซ่อนในตัวก่อนจะขยายผลตรวจค้นบ้านพักก็ไปพบของกลางเบื้องต้นแจ้งข้อหานายเสกสรรจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนไว้จำหน่ายส่วนนางสาวอัชราถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนสำหรับผู้กำกับโตเป็นผู้กำกับสืบจังหวัดนครนายก ก็ได้รับฉายาตำรวจพันหน้านะคะจากก่อนหน้านี้ปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่จับกลุ่มผู้ต้องหาคดีต่างๆด้วยตัวเองและเมื่อครั้งที่แล้วค่ะปลอมตัวเป็นพระ3วัน3คืนจับนักพนันลักลอบเล่นไฮโลตามงานศพมาครั้งนี้ก็มาดักซุ่มจับผู้ต้องหาค้ายาค่ะก็เห็นว่าดักรออยู่หลายวันนะคะก็มีการคิดแผนการต่างๆสุดท้ายแล้วก็จับกลุ่มได้ค่ะเห็นภาพแล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่ปลอมเป็นพระแล้วก็ไปจับกลุ่มนักพนันเหมือนจริงๆค่ะ
1: ลงทุนเลยนะครับ
2: ค่ะเข้าถึงได้หลายบทบาท
1: เตือนภัยสังคมครับสาววัย21ผวาชายข้างบ้านหูแว่วปีนบ้านครับพยายามเข้ามางัดห้องนอนกลางดึกจนย้ายบ้านหนีขณะที่พี่สาวผู้เสียหายยังติดใจการช่วยเหลือของตำรวจที่ล่าช้าเหลือเกินครับโดยภายในบ้านเช่าแห่งหนึ่งได้บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นชายซึ่งเป็นเพื่อนบ้านครับปีนข้ามรั้วข้างบ้านถือไม้ยาวบุกเข้ามาในบ้านพักโดยมีการเดินวนรอบตรวจสอบภายในบ้านพยายามจะงัดหน้าต่างใช้เท้าถีบประตูห้องนอนของหญิงสาววัย21ปีที่พักอาศัยอยู่เพียงลำพังแต่ว่าทำไม่สำเร็จขณะเกิดเหตุหญิงสาวที่อยู่ในห้องนอนได้ร้องขอความช่วยเหลือก็ทำให้ชายคนดังกล่าวที่อยู่นอกห้องนั่งลงยกมือขอโทษอ้างว่าได้ยินเสียงคำคนทำร้ายกันจึงต้องการเข้ามาตรวจสอบภายในบ้านแล้วก็ยังมีอาการหูแว่วก่อนจะยอมออกจากบ้านไปหลังจากผู้เสียหายโทรขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องครับให้มารับตัวออกจากบ้านได้เพียง15นาทีกล้องวงจรปิดก็ยังสามารถบันทึกภาพชายคนเดิมครับย้อนกลับเข้ามาภายในบ้านอีกครั้งโดยครั้งนี้มีการสวมเสื้อคลุมแขนยาวสีดำถือไม้เดินเปิดประตูห้องนอนก่อนจะออกจากบ้านไปโดยไม่ได้ทรัพย์สินใดๆติดตัวออกไปเนื่องจากประตูห้องนอนถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งพบบ้านของชายข้างบ้านออ่างครับอยู่จิตกับบ้านเช่าของผู้เสียหายมีต้นไม้ปลูกอยู่รอบที่ประตูบ้านก็มีโซ่คล้องไว้ล็อกกุญแจในบ้านก็มีกระบะรถจักรยานยนต์จอดอยู่แต่ว่าไม่มีใครอยู่บ้านก็ได้พูดคุยกับนางสาวแซนอายุ32ปีผู้สาพี่สาวของผู้เสียหายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเมื่อวันศุกร์ตอนกลางคืนน้องโทรมาบอกว่ามีชายบุกเข้ามาในบ้านเคาะหน้าต่างห้องนอนพยายามจะเข้าไปในห้องนอนแต่ว่าเข้าไม่ได้เพราะว่าประตูล็อกไว้แน่นหนาตนจึงเปิดภาพสดดูจากกล้องวงจรปิดผ่านมือถือแม้กล้องไม่ได้ติดตั้งเมมโบรี่การ์ดแต่ว่ากดบันทึกภาพตรวจสอบย้อนหลังผ่านระบบดักคลาวได้นะครับก็เห็นชายคนดังกล่าวเดินวนเวียนอยู่ภายในบ้านและพยายามเดินเข้าไปในห้องนอนของน้องตามคลิปวงจรปิดระหว่างนั้นตนก็พยายามแจ้งสภ.บ้านเป็ดสภ.เมืองขอนแก่นหลายครั้งแต่ไม่มีผู้รับสายต่อมาตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นแนะให้โทรแจ้ง191ครับแต่ก็ไม่มีคนรับสายเช่นกันเมื่อโทรกลับไปอีกครั้งหนึ่งตำรวจแจ้งว่าคนที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุต้องเป็นผู้โทรแจ้งจึงให้น้องโทรแจ้งตำรวจก็รับสายแจ้งบอกว่าประสานสภ.บ้านเป็ดแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเมื่อยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจึงโทรบอกป้าให้ไปรับน้องออกจากบ้านแต่จากนั้นไม่นานชายข้างบ้านก็ย้อนกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่เองเนี่ยชาวบ้านก็เลยบอกว่าทำไมให้ความช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งเป็นผู้เสียหายช้าเหลือเกินก็มีการตั้งประเด็นจนนำมาซึ่งข่าวดังกล่าวนี้ออกมาครับ
2: ข่าวต่างประเทศนะคะความคืบหน้าแผ่นดินไหวญี่ปุ่นล่าสุดนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลงยอดเสียชีวิตสะสมจากแผ่นดินไหวบนเกาะคิวชูเพิ่มขึ้นอย่างน้อย13คนขณะที่ปฏิบัติหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดสำหรับความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวนะคะที่เกิดขึ้นระดับรุนแรงในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอน

0: ใต้ของญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงเย็นวันอังคารนายกซานาเอะทาคาอิจิของญี่ปุ่นแถลงสรุปผลสถานการณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลในกรุงโตเกียวช่วงเช้าวันนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตสะสมจากแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13คนและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณหน่วยงานฉุกเฉินที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องขณะนี้ยังมีผู้ประสบภัยอีกจำนวนมากกำลังรอคอยการช่วยเหลือย้ำว่านี่คือการแข่งกับเวลาเตือนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยติดตามมาตรการป้องกันภาวะโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกอย่างเคร่งครัดเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดแล้วก็ยังแผ่ปกคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะการแถลงของนายกญี่ปุ่นมีขึ้นท่ามกลางปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องที่ห้างสรรพสินค้าอีออนในเมืองกาชิมะซึ่งบริเวณชั้น2พังถล่มหน่วยดับเพลิงท้องถิ่นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตมีผู้ติดค้างอยู่อีกหลายคนเช้าตรู่ของวันนี้นะคะทีมกู้ภัยสามารถช่วยผู้ประสบภัย8คนออกมาจากซากของห้างในจำนวนนี้มีหญิงวัยประมาณ20ปีเสียชีวิต2คนอีก1คนเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวจากเหตุระเบิดไม่ทราบนะคะที่เกิดขึ้นฉับพลันฉีกทำลายตัวห้างหลังเกิดแผ่นดินไหวราว1ชั่วโมงส่วนอีก5คนบาดเจ็บอาการไม่ร้ายแรงปฏิบัติการกู้ภัยอีกแห่งอยู่ที่โรงงานกระดาษนิปปอนเพเปอร์อินดัสทรีในเมืองยาตุสึชิโร่นะคะซึ่งปล่องไฟพังลงมาพบผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว2คนยังมีผู้สูญหายอีก9คนเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดคุมาโมโตะเปิดเผยด้วยว่ามีประชาชนได้รับการอพยพจำนวน 9,872 คนมีบ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อีกราว 36,700 ครัวเรือนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นวัดความรุนแรงเบื้องต้นขนาด 7.1 แต่ว่าศูนย์สำรวจธรณีวิทยาสหรัฐ USGS ระบุไว้ที่ 6.8 ศูนย์กลางที่เมืองตัวเมืองจังหวัดคุมาโมโตะทางใต้ห่างจากทางใต้ประมาณ20กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารบ้านเรือนพังเสียหายกำแพงพังราบปราสาทคุมาโมโตะปราสาทเก่าแก่จากศตวรรษที่17ก็พังถล่มลงมาด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมวินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
4: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพ อย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม250069 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
9: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัล นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3 Princess of Girls Love รางวัล นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5 Most Popular Y Novel รางวัล นิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
11: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกับรายการเกาะกระแสกีฬาไทยนะคะวันนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2569ต่อน้อยอัศราเชิดชูมาค่ะวันนี้วันหยุดนะคะวันอาสาฬหบูชาหลายคนก็ไปทำงานลาหยุดยาวตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์บวกเสาร์อาทิตย์อีกเนาะดูแลตัวเองด้วยนะคะเริ่มต้นนะคะความคืบหน้าของการสมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีนายแพทย์มีชัยอินวูดนะคะพี่หมอรองหมอนะคะรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารก็เข้ายื่นใบสมัครรับการคัดเลือกนะคะพร้อมด้วยท่านรองปลดปรานสมานมิตรนะรองตัวนะคะรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนะคะโดยในขณะนี้เนี่ยผู้ยื่นสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าตอนนี้เนี่ยมี8คนนะขอย้อนกลับไป1นายสิริเชษฐ์ภูลทิพยานนท์นายกสมาคมกีฬา Mix Martial Art แห่งประเทศไทย2ดร.สวิทย์เลิศธนากุลวัฒน์นักการเมืองท้องถิ่นและนักทำงานสังคมย่านบางรักนะคะ3นายทันประวัติเดชภูวดลวิทิตที่ปรึกษาสมาคมกีฬาพ่อกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย4นายเจนปิยทัศน์ประธานสโมสรแบดมินตันแกรนูล่าและกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย5นายคุณากรมั่นณทีไรนะคะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและที่ปรึกษาสมาคมกีฬายิงปืนทหารและตำรวจแห่งประเทศไทย6พันตำรวจเอกชัยพรอ่อฟูวงนะคะรองผู้บังคับการสำนักกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็7นายแพทย์มีชัยอินวูดนะคะรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารและ8นางปลดปรานสมานมิตรแต่ว่ารองตัวนะคะรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยค่ะความเคลื่อนไหวของลูกยางสาวทีมชาติไทยนะคะล่าสุดนี่ก็ออกเดินทางด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชียนะคะจากดอนเมืองนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามุ่งหน้าสู่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามค่ะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการ CV คัพนะคะเล็กแรกที่กรุงฮานอยเวียดนามระหว่าง31กรกฎาคมถึง2สิงหานะคะโดยมีทางด้านของคุณสุพจน์ใช้บางอย่างรองเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาส่งแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาตินะคะของเรานำทัพโดยนุกดิ๊กนัทนิชาใจแสนเซ็นเตอร์ที่ทัวร์นาเมนต์นี้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมนะคะพร้อมด้วยน้องพิวอัชราพรคงยศออมสินสศิภาพรจันทวิสุทธิ์วิมลรัตนพันธ์นะคะวริศราศรีทาเลิศและดาวรุ่งทีมชาติไทยเซล่านะแอนโคมาแล้วก็น้องหยกนันทพัฒน์มูลจักรคำแล้วก็อมทรัพย์ประพัชญาผลธรรมนะคะกัปตันลูกดิ๊กมาบอกว่าสำหรับการแข่งขันแล้วก็หน้าที่กับการทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครั้งนี้เนี่ยครั้งแรกเนี่ยตัวเองจะดึงศักยภาพของน้องๆ ออกมาเพื่อที่จะเก็บชัยชนะให้ได้ทุกแมตช์พร้อมขอบคุณโค้ชออสนะคะนายเกียรติพงษ์รัชดาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมที่ไว้วางใจให้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมในครั้งนี้ด้านโค้ชออสนะคะก็บอกว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรายการที่มีความสำคัญสำหรับทีมในอาเซียนนะคะโดยนักกีฬาในชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นชุดที่เตรียมสำหรับลงแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่เมืองเทียนจินประเทศจีนแล้วก็เอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นด้วยถือว่าเป็นบททดสอบของทีมสำหรับรายการแข่งขันรายการนี้เนี่ยเล็กแรกกรุงฮานอยเวียดนามแข่งขันบอกไปแล้วนะคะ31กรกฎาคมถึง2สิงหาคม4ทีมนะเวียดนามเจ้าภาพฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยแข่งแบบพบกันหมดนะคะเพื่อตัดสินแชมป์จากทีมที่มีคะแนนมากสุดนะดูโปรแกรมกันหน่อย31เนี่ยเราเจอกับอินโดนีเซีย 4:00 น.นะคะแล้วก็ทุ่มนึงเวียดนามเจอกับฟิลิปปินส์1สิงหาไทยพบกับฟิลิปปินส์4โมงเย็นนะคะแล้วก็อินโดนีเซียพบกับเวียดนามทุ่มหนึ่ง2สิงหา4โมงเย็นฟิลิปปินส์พบกับอินโดนีเซียแล้วก็ประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยไทยก็พบกับเวียดนามค่ะไปดูสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียนะ AVC ก็ทำการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งจะแข่งขัน 1-30 สิงหาคมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนออกมาเรียบร้อยนะคะงานนี้จีนเจ้าภาพนะคะ
ไทยแชมป์เก่าแล้วก็ญี่ปุ่นทีมอันดับโลกสูงสุดได้รับสิทธิ์เป็นทีมวางด้วยนะคะปรากฏว่าทีมนักตบลูกยางสาวไทยก็อยู่กลุ่ม B ร่วมกับคาซัคอินโดนีเซียแล้วก็ออสเตรเลียเรียกได้ว่าโอกาสผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายค่อนข้างดีทีเดียวส่วนจีนเจ้าภาพถูกจับไปอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับไทเปอิหร่านแล้วก็อิรักกลุ่ม C นะคะเป็นกลุ่มออฟเดทเขาว่าอย่างนั้นนะคะแล้วมีญี่ปุ่นเวียดนามเกาหลีใต้แล้วก็ฮ่องกงสำหรับรูปแบบการแข่งขันในรอบแรกจะคัดเอาทีม1และ2ของแต่ละกลุ่มพร้อมกับทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก2ทีมผ่านเข้าไปได้ในรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งแข่งขันในระบบแพ้คัดออกไปนะคะคุณผู้ฟังศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียเนี่ยนับว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีการเดิมพันที่ค่อนข้างสูงทีมที่คว้าตำแหน่งแชมป์ก็จะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าไปได้โอลิมปิกที่อเมริกานะคะ2028พร้อมสิทธิ์ลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027แล้วก็ชิงแชมป์เอเชีย2028โดยอัตโนมัติทันทีที่ทีมอันดับ2และ3จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2027โดยอัตโนมัติเช่นกันค่ะไปดูสรุปผลการจับฉลากแบ่งสายวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียกันนิดหนึ่งกลุ่ม A ประกอบไปด้วยจีนไทเปอิหร่านอิรักกลุ่ม B ประกอบไปด้วยไทยคาซัคสถานอินโดนีเซียออสเตรเลียแล้วก็กลุ่ม C ญี่ปุ่นเวียดนามเกาหลีใต้ฮ่องกงค่ะความคืบหน้าของกำปั้นไทยของเรานะคะล่าสุดนี่ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยท่านบอกว่าเชื่อมั่นกำปั้นทีมชาติไทยจะสร้างผลงานยอดเยี่ยมได้ลุ้นเหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2020ที่ญี่ปุ่นด้วยการที่มีพัฒนาการอย่างยอดเยี่ยมสไตล์การชกมวยสากลยุคใหม่ไทยผสมคิวบานะคะที่ปรับปรุงฟุตเวิร์กแล้วก็หมัดชุดนะจนมีมิติที่หลากหลายพร้อมนำความสุขกลับมาให้แฟนกีฬาชาวไทยอีกครั้งดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะคะผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่าง19กันยาถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะว่ามวยสากลยังคงเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังสูงสุดของไทยแล้วก็สร้างผลงานและมอบความสุขให้คนไทยนั้นมาโดยตลอดทุกมหกรรมกีฬาแล้วก็ในเอเชียนเกม2026ครั้งนี้ตนยังเชื่อมั่นว่ากำปั้นไทยนั้นจะทำผลงานได้ดีอย่างแน่นอนค่ะในเอเชียนเกมครั้งนี้ดร.ก้องศักดิ์นะคะบอกว่าผมมองว่าทีมมวยสากลไทยมีลุ้นแล้วก็มีความหวังเหรียญรางวัลหลายคนโดยเฉพาะประเภทหญิงที่เรามีลุ้นถึงเหรียญทองได้เลยส่วนในประเภทชายหวังแล้วก็อยากเห็นนักกีฬาไทยก้าวขึ้นไปคว้าเหรียญทองให้ได้เช่นกันโดยภาพรวมตอนนี้ถือว่ามีนักกีฬาหลายคนที่อยู่ในเกณฑ์ลุ้นเหรียญได้อย่างชัดเจน

แต่จะมีหมัดชุดแล้วก็การออกอาวุธที่หลากหลายให้เห็นชัดเจนซึ่งการปรับเปลี่ยนสไตล์การให้เข้ากับการชกยุคใหม่นี้แหละทำให้นักกีฬาหลายคนนั้นทำผลงานได้ดีแล้วก็น่าติดตามอย่างยิ่งในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้ไหนๆก็พูดถึงเอเชียนเกมแล้วนะคะ FM 99ของเราก็มีการเกาะติดเรื่องราวของเอเชียนเกมด้วยนะคะคุณผู้ฟังเกาะติดเรื่องราวต่างๆให้ได้ชมกันนะคะนักกีฬาไทยที่มีผลการแข่งขันหรือว่าชิงเหรียญทองนั้นๆเราก็จะมีการเกาะติดอย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ที่ FM 99ของเราด้วยนะคะไปดูการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายค่ะเขาก็เตรียมระเบิดความมันที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก 7-9 สิงหาคมนี้นะคะโดยจะเป็นสนามตัดสินแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569และผู้ครองถ้วยพระราชทานในแต่ละรุ่นด้วยนะคะพลเอกเทชาเหมกระสีนะคะท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยบอกว่าการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นร่วมกับจังหวัดตากแล้วก็เขื่อนภูมิพลครอบคลุมทั้งจักรยานประเภทถนนแล้วก็เสือภูเขาซึ่งก็ถือว่าเป็นสนามชี้ชะตาแชมป์ประจำปีเพราะว่ามีหลายรุ่นมีคะแนนสะสมโซเซกันมากนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีการนอกจากการชิงแชมป์แล้วก็ยังมีการมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมแล้วก็ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมประจำปีอีกทั้งผู้ชนะเลิศประเภทเสือภูเขาในแต่ละรุ่นคุณผู้ฟังจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศในโอกาสต่อไปด้วยนะคะแล้วก็สำหรับเส้นทางการแข่งขันปีนี้ก็ออกแบบให้ทั้งสวยงามแล้วก็ท้าทายใช้เส้นทางภายในเขื่อนภูมิพลแล้วก็บางส่วนที่อำเภอสามเงาจังหวัดตากนะคะคาดว่าจะมีนักกีฬาแล้วก็ผู้ติดตามเดินทางไปร่วมการแข่งขันมากกว่า 2,000 คนสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารแล้วก็สินค้าชุมชนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดตากอย่างคึกคักนะก็เสียหมึกท่านฝากถึงนักปั่นที่ยังไม่ได้จองที่พักนะให้รีบดำเนินการโดยด่วนเลยทั้งที่พักในเขื่อนแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเพราะว่าจะเต็มนะคะสำหรับแฟนกีฬาเองเนี่ยก็ไปชมได้นะคะไปชมได้จะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันจักรยานรายการรถเรซรุ่นประชาชนชายนะทางไทย PBS ในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมบ่าย 2:00 น. ถึง 4:00 น.เย็นด้วยนะคะคือคุณผู้ฟังเชื่อมั้ยจะบอกว่าการไปต่อเคยไปนะไปทำข่าวเนี่ยที่จังหวัดหนักเนี่ยเขื่อนภูมิพลสวยมากเราที่นั่นนะความอร่อยของเขานะไม่รู้นะว่าคุณผู้ฟังไปซื้อกลับมาแล้วมะม่วงแช่อิ่มนะอร่อยมากนะชาวเขื่อนเขาทำกันเองเราจะมีสินค้าอุดท็อปคุณฟังและสิ่งที่ฟิลด้วยบรรยากาศมากที่สุดนะริมเขื่อนตรงนั้นนะก็จะมีบริการนวดแผนไทยนวดโอ้โหนอนฟินอินแบบเลิฟๆเลยคุณผู้ฟังคือมันที่สุดอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถูกด้วยไม่แพงด้วยแล้วสนับสนุนสินค้าชุมชนสนับสนุนชาวบ้านให้มีรายได้ตรงนั้นด้วยนี่นะคะมันมีความสุขแล้วก็สุขไม่ใช่สุขธรรมดานะคะสุขทางใจนะคุณผู้ฟังมาดูทีมชาติไทยกันนิดนึงนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาที่สนาม BGTC จังหวัดปทุมธานีค่ะเขาก็มีการซ้อมแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งหลังจากที่ปล่อยให้นักเตะได้พักผ่อน1วันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดต่อไปการฝึกซ้อมเมื่อวานนี้เป็น2ช่วงนะคะโดยการฝึกซ้อมเกี่ยวกับความเข้าใจกันในช่วงเย็นก็มีการเข้าฟิตเนสลงรายละเอียดนะคะเทคนิคต่างๆนะคะที่จะใช้กับมาเลเซียพันศาเฮมวิบูลค่ะกองหลังทีมชาติไทยบอกว่าความพร้อมก็คิดว่าน้องๆทุกคนพร้อมเพราะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะจบเกมแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่เกมนี้มาเลเซียพวกเขาเป็นทีมที่ดีแล้วก็มีมาตรฐานทุกครั้งที่เจอนะคะแล้วก็คุณภาพของมาเลเซียสูงต้องระวังกองหน้าไว้ให้ดีนะคะนี่นำข้อมูลนี้มาจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณด้วยนะคะการนี้เล่นในบ้านเชื่อว่าแฟนบอลจะเข้ามาเชียร์เราค่อนข้างเยอะแล้วก็ให้กำลังใจพวกเรารวมถึงสร้างความกดดันให้กับคู่ต่อสู้ด้วยนะคะเกมนี้ต้องพยายามเอาชนะมาเลเซียให้ได้เพื่อเข้ารอบต่อไปในขณะที่วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญนะคะกองกลางทีมชาติไทยก็บอกว่าสภาพร่างกายทุกคนพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆค่ะวันนี้ซ้อมทั้งเช้าแล้วก็เย็นตอนนี้โค้ชเน้นเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็เทคนิคการเจอกับมาเลเซียต้องระวังการโต้กลับของพวกเขาเพราะว่าพวกเขาก็มีสไตล์การเล่นที่เปลี่ยนเกมเป็นเกมรุกได้รวดเร็วเราต้องระวังนะเพราะพวกเขาทำได้ดีทั้งปีกแล้วก็กองหน้าอย่างนั้นก็ตามตอนนี้การทำงานร่วมกันเนี่ยทำงานร่วมกันได้ดีทุกคนมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายในการเก็บ3คะแนนจากสปป.ลาวแล้วก็จะพยายามทำให้ได้อีกเหมือนในเกมกับสปป.ลาวนะคะส่วนตัว

0: ว่าไม่ได้แนะนำอะไรน้องๆเป็นพิเศษเพราะน้องๆก็มีคุณภาพที่ดีอยู่แล้วนะคะเขาเก่งนะคะเราเนี่ยต้องตั้งใจเล่นตามเทคนิคของโค้ชแล้วก็เน้นข้อมูลซึ่งทุกคนก็ทำได้ดีด้วยนะคะคุณผู้ฟังควรเน้นย้ำเสมอว่าห้ามประมาทอย่างเกมกับสปป.ลาวเป็นเกมแรกแล้วก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายเราทำได้ตามเป้าหมายในเกมกับมาเลเซียเล่นในบ้านด้วยต้องชนะอย่างเดียวนะคะถ้าเราชนะได้อีก2นัดที่เหลือก็มีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มเกมนี้ต้องเก็บ3แต้มให้ได้อย่างเดียวการเดินทางต่อเนื่องมีผลหลังจากนี้จะเดินทางมากขึ้นก่อนนี้เราได้พักเยอะมีความสดเราต้องเตรียมตัวให้ดีอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะฝากถึงแฟนบอลมาเชียร์กันเยอะๆนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอันนี้ว่ากันไปนะคะส่วนโปรแกรมคุณผู้ฟังเราจะเตะกันที่ราชมังคลากีฬาสถาน2ทุ่มถามว่ามีคุณฟังถามมาว่าจะดูได้ที่ไหนน่าจะเป็นแอปของ True หรือเปล่าหาคุณผู้ฟังหรือถ้าคุณผู้ฟังไม่มีโอกาสได้ดูทีวีก็ฟัง FM 99ของเราก็ได้นะฟัง FM 99ของเราก็ได้หรือว่าวันนี้ไม่แน่ใจว่ายังไปซื้อตั๋วทันหรือเปล่าไทยติเก็ตเมเจอร์นะคะคือราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตาบอกโซนให้ W1 ราคา600นะคะแล้วก็ E1 500บาท W2 W3 400นะ E2 E3 350นะคะแล้วก็SN ราคา300บาทนะคะอ่ะ2ทุ่ม1สิงหาคมไปให้กำลังใจนะคะกันได้อ๋อนี่ไงถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now นะคะคุณผู้ฟังส่วนโปรแกรมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันแบบเย้าเยือนโดยรอบรองชนะเลิศค่ะแข่งขันวันที่16สิงหาแล้วก็18 19สิงหาส่วนรอบชิง22สิงหาและ26สิงหาคมค่ะขออนุญาตพูดถึงต่างประเทศกันสักนิดหนึ่งนะคะสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าค่ะเขาก็ประกาศแผนจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมาใหม่ที่มีชื่อว่าFIFA Forward Enterprise นะคะหรือ FFE ซึ่งจะใช้บริหารจัดการกิจกรรมหลักๆของ FIFA รวมถึงฟุตบอลโลกแล้วก็ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกแล้วก็เปิดโอกาสให้นักลงทุนภายนอกเข้ามาซื้อนะหุ้นส่วนน้อยในขณะที่ FIFA ยังคงเป็นองค์กรหลักแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่คือจะขายหุ้นนั่นแหละนะคะโฆษกของ FIFA บอกว่าข้อเสนอนี้จะถูกนำเสนอต่อสมาชิกสมาคมฟุตบอล211ประเทศและสภาของฟีฟ่าที่มีสมาชิก37คนในเร็ววันนี้ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้ายโดยการเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่จะเพิ่มเงินทุนเพื่อการพัฒนาสมาชิกนะคะเป็น3เท่าก็ทำให้สามารถเข้าถึงเงินทุนครั้งเดียวได้ถึง20ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการฝึกสอนทีมชาติการแข่งขันฟุตบอลระดับรากหญ้าและฟุตบอลหญิงเจนนี่อินฟันติโนนะคะประธานของฟีฟ่าเองค่ะก็บอกว่าสมาชิกทุกคนทุกแห่งควรมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งที่เป็นธรรมจากเงินทุนที่มีอยู่เพื่อกำหนดอนาคตของตนเองแล้วก็เป็นการทำให้ฟุตบอลนั้นเป็นประชาธิปไตยไปทั่วโลกเดี๋ยวนี้มีเพชรมากในใจเหรอนะคะแม้เป็นการเปิดทางให้นักลงทุนภายนอกเข้ามาซื้อหุ้นส่วนน้อยแต่ว่าฟีฟ่าเองนะคะก็ยังคงควบคุมแล้วก็มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการบริหารจัดการฟุตบอลการแข่งขันปฏิทินการแข่งขันและการตัดสินใจด้านกฎระเบียบต่างๆขึ้นมาฟีฟ่าถือว่าเป็นหนึ่งในองค์กรกีฬาที่ร่ำรวยที่สุดในโลกอยู่แล้วด้วยรายได้หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็เงินทุนที่ระดมเข้ามาจะช่วยขยายการเข้าถึงกีฬาฟุตบอลไปทั่วโลกแล้วก็เป็นกลไกที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาด้านมนุษย์และสังคมก็ด้านสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปยูฟ่าเนี่ยที่มีความขัดแย้งกันในระยะหลังเนี่ยก็ได้เขาคัดค้านแนวคิดที่จะขายทรัพย์สินของกีฬาให้กับนักลงทุนเอกชนและกองทุนความมั่งคั่งนะคะก็ยูฟ่าบอกว่านี่เป็นการก้าวข้ามผ่านเส้นที่สถาบันกำกับดูแลฟุตบอลไม่ควรก้าวข้ามยูฟ่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมากเช่นเดียวกับสมาคมฟุตบอลแห่งชาติทุกแห่งเช่นเดียวกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายลีกสโมสรผู้เล่นผู้สนับสนุนรัฐบาลและทุกคนที่ห่วงใยอนาคตของเกมจิตวิญญาณและการกำกับดูแลฟุตบอลไม่ใช่ทรัพย์สินที่จะซื้อขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีความโปร่งใส ว่าใครได้รับผลประโยชน์ทางการเงินไม่มีใครในพวกเราเป็นเจ้าของฟุตบอลมันไม่ใช่ของฟีฟ่าที่จะขายนะคะอันนี้เป็นคำแถลงการของยูฟ่านะคะคุณฟังข้อมูลนี้นำมาจากเดลินิวออนไลน์นะคะก็ได้เขียนไว้อ่านแล้วก็มันมีคำถามในใจเหมือนกันนะคะเกิดขายไปแล้วคนมาซื้อเยอะๆแล้วก็มีการแทรกแซงเข้ามาเนี่ยจะยังไงกันคุณผู้ฟังอ่ะว่ากันไปเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูผลการแข่งขันนะทางด้านของการแข่งขันเป็นตั้งรายการโจเน็กไทเปโอเพ่นกันสักนิดหนึ่งระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ที่ไต้หวันนะคะเมื่อวันที่ผ่านมาเปิดฉากวันแรกประเภทคู่ผสมรอบแรกน้องเอ็มสุภักจอมเกาะกับมุกอรนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มือ55ของโลกเจอกับยุบราวัตกับมานีชาเคมืออันดับที่49ของโลกจากอินเดียผลปรากฏว่าน้องเอ็มและน้องมุกช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะตกไปได้2-0เกม21-13 21-17ใช้เวลา27นาทีก็ผ่านเข้ารอบ2นะคะหรือรอบ16คู่ไปเจอกับสุดหนักพิสลีสมิธกับเจนนีไก่นะคู่มือ16ของโลกแล้วก็คู่มือวางอันดับ3ของอเมริกาต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนก็เชียร์นักกีฬาไทยกันด้วยกันละกันค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะเกาะกระแสกีฬาไทยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาจะเจอกันใหม่วันนี้ต้องน้อยลาก่อนสวัสดีค่ะ
1: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุภชัยลั่นมีหลักฐานพร้อมร้องกกต.ปมผู้สมัครสว.300คนชุมนุมกลุ่มสว.ประชาชนกลางมาตรา41จี้กกต.ใช้อำนาจสอบสวนนายสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวกรณีที่มีนักวิชาการออกรายการทีวีกล่าวหาท้าทายว่าหากกลุ่มสว.ส้มทำผิดหรือโกงการเลือกตั้งสว.ให้ไปร้องเรียนต่อกกต.ความจริงแล้วต่อให้ไม่มีผู้ร้องกกต.มีอำนาจตามกฎหมายในการเริ่มสอบสวนหรือไต่สวนได้เองแม้ไม่มีผู้ร้องเรียนหากมีเหตุอันสมควรสงสัยหรือมีข้อมูลปรากฏว่าการเลือกตั้งอาจไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมโดยได้ยกหลักฐานกฎหมายสำคัญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2560มาตรา41ซึ่งบัญญัติไว้ว่าเมื่อมีเหตุอันสมควรสงสัยความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าทางใดไม่ว่าจะเป็นผู้แจ้งหรือผู้กล่าวหาหรือไม่คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้มีการสืบสวนหรือไต่สวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยพลันนายสุภชัยระบุเพิ่มเติมว่าหากกกต.เห็นกรณีการนัดชุมนุมกลุ่มสว.ประชาชนหรือสว.สีส้มกกต.ย่อมมีอำนาจตามกฎหมายในการสืบสวนไต่สวนว่าผู้สมัคร300คนที่มาร่วมชุมนุมใครเป็นคนจ่ายค่าจัดเลี้ยงค่าเช่าห้องประชุมเดินทางมาอย่างไรซื้อตั๋วเครื่องบินเองหรือไม่หรือมีคนจ่ายให้พักที่ไหนค่าน้ำมันรถมีคนจ่ายให้หรือไม่และกกต.สามารถสืบสวนไต่สวนไปได้ว่าสว.กลุ่มนายเทวฤทธิ์หรืออาจารย์นันทนาได้รับการเลือกมาเป็นสว.มาตั้งแต่ระดับอำเภอจนมาถึงระดับประเทศนั้นมีกระบวนการหัวหรือไม่รัฐบาลจ่อพิจารณายุบหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคหลังพบภารกิจซ้ำซ้อนนายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกเครื่องการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในจังหวัดต่างๆถือเป็นการทำงานที่ทับซ้อนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปลักษณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วยสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเน้นมาตรการแก้ไขสิ่งผิดกฎหมายให้ถูกต้องการตั้งหน่วยงานส่วนกลางให้อยู่ในพื้นที่ภูมิภาคนั้นแท้จริงแล้วผิดกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายรองรับซึ่งจะเสนอให้ครม.ยุติบทบาทเหล่านี้เพื่อกลับมาใช้ระบบออนไลน์แทนการเปิดสาขาจำนวนมากที่สิ้นเปลืองงบประมาณขณะเดียวกันรัฐบาลยังอยู่ ระหว่างการพิจารณาปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงิน

0: เดือนและสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการส่วนกลางเป็นอย่างมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเรอัลมาดริดไม่มีแผนปล่อยตัววินิซิอุสออกจากทีมสโมสรเรอัลมาดริดยืนยันว่าไม่มีแผนปล่อยตัววินิซิอุสจูเนียร์ปีกทีมชาติบราซิลออกจากถิ่นซานติอาโกเบอร์นาบิวในช่วงซัมเมอร์นี้โดยวินิซิอุสเหลือสัญญาจนถึงปี2027เท่านั้นและยังไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่ทำให้ที่ผ่านมามีข่าวว่าอาร์เซนอลหวังจะใช้โอกาสนี้ยื่นข้อเสนอระดับ130ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวมาร่วมทีมอย่างไรก็ตามล่าสุดมีรายงานว่าโจเซ่มูรินโญ่กุนซือคนใหม่ของราชันชุดขาวต้องการเก็บตัววินิซิอุสจูเนียร์ไว้ใช้งานต่อไปแม้จะสุ่มเสี่ยงต่อการเสียตัวไปแบบฟรีๆหลังหมดสัญญาในช่วงหน้าร้อนปีหน้าก็ตามมาร์กุกุเรย่าแบ็คซ้ายจอมบุกทีมชาติสเปนจัดการสักรูปใบหน้าของลุยส์เดลาฟูเอนเต้เฮดโค้ชทีมกระทิงดุเอาไว้บนท่อนแขนตามสัญญาเรียบร้อยโดยกูกูทาย่าได้ประกาศเอาไว้ระหว่างเดินทางไปทำศึกฟุตบอลโลก2026กับทีมชาติสเปนว่าเขาจะสักรูปใบหน้าของเจ้านายอย่างเดลาฟูเอนเต้เอาไว้บนท่อนแขนหากทัพลาโรคาสามารถคว้าแชมป์โลกสมัยที่2มาครองได้สำเร็จและทีมชาติสเปนก็สามารถเอาชนะอาร์เจนตินาได้ในรอบชิงชนะเลิศพร้อมคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ทำให้กูกูเรย่าได้ทำตามสัญญาที่ให้เอาไว้และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Motor in Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
6: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor in Trend นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองที่99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับผม
7: ครับ
6: อ่ะสวัสดีครับเฮียนัทครับ
7: สวัสดีครับ
6: นะฮะอ่ะวันนี้เราก็มาพูดคุยกันเหมือนเดิมฮะกับเรื่องรถยนต์ของเรานะครับก็ใครที่มีคำถามมีปัญหาอยากจะสอบถามพูดคุยก็ส่งกันเข้ามา4689899อาจจะเป็นเรายังอยู่ในช่วงของเทศกาลวันหยุดนะวันนี้เพิ่งจะผ่านไปวันที่2เองบางคนอาจจะวันที่4วันที่5แล้วนะเฮียนัทนะ
7: 2เหรอเพราะหยุดเสาร์อาทิตย์ใช่มั้ย
6: เสาร์อาทิตย์จันทร์ไง
7: เสาร์โอเคจันทร์อังคารเอานี
6: ้
7: วันนี้วันพุธใช่มั้ย
6: ใช่ใช่
7: ถ้าหยุดก็คือ
6: มาแล
7: ้ว25 26 27 28 29วันนี้วันที่5แล้ว
6: มาแล้วมาแล้วอ่ะนั่นน่ะครับ
7: นาราย2วัน
6: ก็เป็น9วัน
7: ครับ
6: แล้วก็พอเปิดไปทำงานปุ๊บเขาบอกว่าต้องแก่บอกว่างอกไปเถอะ
7: อ้าวหรือใครวะเนี่ย
6: อย่ามาทำเลยไม่มีประโยชน์แล้วนะฮะครับผมอ่ะนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ถือว่าบางคนอาจจะได้หยุดพักผ่อนนะฮะบางคนอาจจะไม่ได้หยุดก็ไม่ว่ากันนะฮะ

0: 5 วันเอา3 วันดินะกลางอาทิตย์อังคารพุธพฤหัสนะนี่ผ่านไปวันที่2นะครับเมื่อวานฮะเฮียนัทได้ข่าวว่ามีการจับในเรื่องของน้ำมันปลอม
1: ฮะหลายแบรนด์เลย
0: โอ้โหเต็มเลยนะฮะก็ใครที่ใช้อยู่ก็ถ้าซื้อในเว็บไซต์ออนไลน์หรืออะไรพวกนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะฮะคือต้องบอกว่าของปลอมเนี่ยมันจริงๆไม่ได้มีเฉพาะของเหลวอย่างเดียวนะที่มันระบาดมันมีหลายผลิตภัณฑ์น่ะที่มันระบาดอยู่ณเวลานี้อะไรอย่างเงี้ย
1: คือก่อนหน้านี้ลิควิดเนี่ยไม่คิดว่ามีปลอมนะตอนนี้มีแล้วนะคือผมมองว่ามันไม่ใช่แบรนด์ที่แบบเมนสตรีมที่แบบคนใช้คนตัดสินใจซื้อง่ายนี่หรอพี่
0: จะแบรนด์พวกนี้เขาอาจจะมองในมุมนี้ไงเห็นนะ
1: ขายได้แพง
0: พอขายแพงใช่ป่ะถ้าแปลแบบในราคาเต็มอ่ะบางทีแบบมันอาจจะไปยากไงแต่ถ้าเราทำราคาในครึ่งหนึ่งของราคาเต็มอย่างเงี้ยมันทำให้แบบเกิดแรงจูงใจไงเฮ้ยน้ำมันตัวนี้ดังนี่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยน่าสนใจเว้ยเดี๋ยวสั่งมาลองหน่อยซิอะไรอย่างเงี้ยคือคุณสมบัติบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันได้ตามคือถ้าเป็นน้ำมันปลอมอ่ะเราก็ไม่รู้เนื้อน้ำมันอ่ะมันเป็นน้ำมันยังไงด้วยไงนึกออกป่ะเราก็ไม่รู้มันใช่หรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: มันคือน้ำมันพืชหรือเปล่าวะที่ซื้อที่มีรถมารับซื้ออ
0: ่าอ่า
1: เอางี้ที่ปลอมเลยนะลิควิดเบนเชลคาสโตรนิสสัน
0: นิสสันนี่ถ้าผมเห็นนะน้ำมันเกียร์ CVT นิสสันนะ
1: เออ
0: ที่ปลอมอ่ะนั่นแหละ
1: เบื้องต้นผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ยอมรับมอบเลยปลอมจริงครับมีนายจ้างเป็นนายทุนชาวจีนนำสินค้าเข้ามามาพักไว้ก่อนแล้วก็กระจายขายผ่านออนไลน์ในราคาถูกไม่ได้เฉพาะน้ำมันนะผงมัทฉะยังมีปลอมเลย
0: ใช่ผมมัทฉะด้วยใช่ถูกต้อง
1: โปรตีนเจ้าดังยี่ห้อแอมมอยเจอไรเซอร์น้ำตกน้ำหอมติดรถยนต
0: ์
1: ตายหาย
0: ช่วงวงนี้อะไรนะอยู่ยากแล้วเว็บไซต์ออนไลน์นี่คือเว็บไซต์ออนไลน์เนี่ยถ้าจะซื้อนะต้องซื้อผ่านอะไรนะ
1: Official.
0: อะไรมอ Official หรือมออะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าไม่ใช่ตรงนี้นี่ยากเลยนะจะบอกให้เพราะทุกวันนี้เวลาถ้าอะไรที่มันเป็นแบรนด์อะผมว่าพยายามจะเลือกที่เป็นออฟฟิเชียลก่อนเพราะมันดูน่าเชื่อถือกว่าไง
1: รองเท้านี่ทุกวันนี้เช็คแท้กันทุกวันแท้ไหมครับบวกหรือลบ
0: โอ้โห
1: เออ
0: แล้วบางคนก็เก่งนะบางคนมองในรูปปุ๊บรู้เลยว่าลบ
1: ผมมองลบครับ
0: อ่า
1: ส่วนผมซื้อจากแอปมันเลย
0: ครับ
1: แอปมันโหลดแอปมันมายี่ห้ออะไรแล้วก็ซื้อจากแอปมันสบายใจดี
0: ครับผม
1: ยกเว้นเวลาไปต่างจังหวัดมันจะมีไซส
0: ์อืม
1: นะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็ดุยๆไปทำงานที่เวสเกตก็เดินไปซีซัวต่านี่แหละ
0: เ
1: จอเมตาสปีดเอชสีใหม
0: ่ครับ
1: รองเท้ามันก็มีซุปเปอร์ชูใช่ไหมแต่ไอ้พวกเนี้ยเขาจะเรียกตระกูลพวกนี้ว่าไฮเปอร์ชูเราก็ถ้าผมก็คิดว่าวันเนี้ยเดี๋ยวผมเข้าหน้างานอีกวันนึงถ้าเองยังรอข้าเองคือลูกของข้า
0: แต่เองไม่อยู่ข้าตัวใครตัวมัน
1: เองก็ไม่ใช่ลูกของข้า
0: ข้าหงข้า
1: ก็ประมาณนั้น
0: ฮะ
1: คือตอนเนี้ยซื้อหาแท้เถอะซื้อจากร้านน้ำมันร้านอะไรที่มันวางใจได้ขับรถน้อย
0: คือต้องบอกนี้ว่าบางคนก็อาจจะแบบเขาเรียกอะไรต้องการของถูกไงซื้อเอเปลี่ยนเองหรือว่าอาจจะทำเองก็อันนี้ผมไม่รู้นะแต่จริงๆอ่ะถ้าส่วนใหญ่อ่ะไม่ว่าจะเป็นตามอู่เลยพวกเนี้ยเขาก็จะผ่านทางตัวแทนหรือดีลเลอร์อยู่แล้วแต่ถ้าไปผ่านออนไลน์เมื่อไหร่แล้วเนี่ยเราไม่มีทางรู้ต้นทางของมันเลยว่ามาจากไหนนะ
1: ใช
0: ่แม้กระทั่งไอ้คนที่รับมาขายบางทีมันยังไม่รู้เลยว่าอันนี้จริงหรือปลอมก็ยังไม่รู้เลยนะผมกล้าจะบอกว่าอย่างนั้นเลยนะฮะอืม
1: โอ้โหแล้วของ 30,000 กว่าชิ้นน่ะน้ำมันเครื่อง 1,600 ชิ้นน่ะ
0: อืมนี่ล่าสุดวันนี้ก็เจอหัวเทียนปลอมเหมือนกันนะ
1: แล้วอ่ะเหรอ
0: มันเจอบ่อยผมบอกเลยว่าเจอบ่อยคืออันนี้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นด้วยทางอาจจะเป็นเพราะทางอู่ด้วยนะคิดว่าเพราะเจ้าของรถคันนี้เป็นตำรวจนะเอารถมาให้ผมดูอะรถเครื่องเดินไม่เรียบเอาเบื้องต้นนะโอเคเราว่าเห็นรถเคยติดแก๊สมาใช่ไหมเดี๋ยวเช็ควาล์วดูก่อนเครื่องมันเดินสะดุดอะพูดง่ายเมื่อวานมาไม่สะดุดวันนี้มาสะดุดละอ่ะโอเคเราดูเสร็จปั๊บก็ถอดหัวเทียนมาดูเขี้ยวหัวเทียนกุดหมดเลยแล้วผมเชื่อว่าลูกค้าท่านเนี้ยเขาคงไม่น่าจะซื้อมาทำเองนะคิดว่าเพราะดูจากระยะแบบดูจากการทำงานแล้วคงไม่มีเวลาแล้วบางทีอย่างเงี้ยมันจะไปเจอตามอู่ไงที่สั่งออนไลน์มาขายลูกค้าก็มีไงคือโดยที่ไม่สั่งผ่านตัวแทนอ่ะนึกออกปะแล้วเวลาสั่งผ่านออนไลน์เนี่ยโดนทันทีเลยสมัยก่อนผมถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักเกือบ20ปีแล้วกัน10ปลายอ่ะมันจะมีเด็กวิ่งอะไรอยู่คนหนึ่งเมื่อก่อนเขาวิ่งอยู่วอจักไงแล้วตอนหลังเขาบอกว่าพี่มีอยากให้ผมซื้ออะไรพี่บอกผมนะเดี๋ยวผมวิ่งไปเอาให้อะไรเงี้ย
1: ขยันเว้ย
0: ขยันแต่ตอนนี้เขาเสียไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นไร ก็เล่าสู่กันฟังแล้วกันมันผมไปสั่งหัวเทียนกับเขาเขาก็วิ่งไปเอามันเลย
1: ปึ๊บ
0: ปรากฏว่าหัวเทียนเนี่ยมาหัวเทียนปลอมใส่ไปอาทิตย์เดียวสะดุดครับคือถ้ามันไม่สะดุดอะความก็ไม่แตกนะ
1: เราก็ไม่รู้แหละทีนี
0: ้คือเราไม่ได้แบบมาเพ่งเล็งว่าเวลาซื้อของมาเราต้องมาดูทุกชิ้นนึกออกปะด้วยความไว้ใจกับไอ้ตัวน้องที่มันวิ่งอะไรอ่ะเราก็โอเคก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรแต่พอมาเช็คไปที่มาอ้าวหัวเทียนไม่หัวเทียนปลอมนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอาคืนมันทั้งหมดเลยแล้วก็เรียกมาอบรมเลยบอกที่ถ้าทำอย่างนี้นะเราจะทำการค้ากันไม่ได้นะ
1: แล้วน้องรู้ไหมน้องมันรู้ไหมว่าที่มันได้มาปลอมต้องถามงี้ด้วยอ่ะ
0: ผมว่านะไอ้รู้ก็คงไม่รู้แต่มันคงได้ราคาถูกมากอ่ะนึกออกป่ะ
1: ก็เลยคิดว่าเอ้ยโอเคมีช่องทางในการที่จะหา
0: อะไรอย่างนั้นอ่ะใช่เพราะว่ามันเป็นคนวิ่งอะไรแล้วไม่ได้เป็นช่างนะพวกนี้จะไม่มีความรู้อยู่แล้วไงเราคิดว่าอย่างนั้นนะแต่คงได้มาในราคาที่แบบถูกกว่าปกติอ่ะนึกออกป่ะถ้าไม่ถูกกว่าปกติมันคงไม่เอามาให้เราหรอกอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับคือของปลอมอ่ะในเว็บไซต์ออนไลน์อ่ะถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้แต่มันต้องดูที่มาคือเอาง่ายรีวิวไอ้หัวเทียนปลอมอ่ะที่พี่ยะเคยเปิดดูผมจำได้ใช่ไหมมันแทบไม่โดนด่าเลยนะเวลาไปเราเห็นนะโอ้โหขายได้กี่ชิ้นอ่ะแล้วดูรีวิวเขาอ่ะทั้งที่ราคามันไม่ใช่ของจริงอ่ะหายไปครึ่งนึงอย่างเงี้ยนั่นแหละก็ถ้าราคามันต่างกันเยอะก็ตีว่าปลอมไว้ก่อนแล้วกันนะอย่างน้ำมันเนี่ยถ้าสมมติว่าแกลอน 2,000 นะสมมตินะถ้าขายสัก 1,000 นึงเนี่ยตีปลอมไว้ก่อนเลยเชื่อผมเถอะนะอย่ามาเสี่ยงกับรถเราเลยเพราะว่ารถเราเนี่ยบางทีเราใช้งานเนี่ยเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติที่มันใช้งานได้อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นน่ะก็เมื่อวานก็เห็นเป็นข่าวใหญ่อยู่หนึ่งข่าวนะกับเรื่องของปลอมระบาดนะครับแต่จริงๆไม่ได้มีเฉพาะวงการรถยนต์อย่างเดียวนะมันมีทุกวงการนะยิ่งตามตลาดนัดนี่โอ้โหของปลอมเกลื่อนเลยนะเฮียนัทนะ
1: ถูก
0: ตามตลาดนัดพวกแชมพูอะไรพวกเนี้ยไอพวกอย่างเงี้ยไอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรห้องน้ำหรือว่าซักผ้าอะไรพวกเนี้ยผมว่าเยอะมากเลยนะกับของปลอมที่เกลื่อนตลาดแต่ถามว่าทุกวันนี้คนก็ซื้อในโลกออนไลน์กันเยอะนะในโซเชียลอ่ะพูดง่ายเพราะราคามันถูกกว่าจริงๆอ่ะแต่ก็ต้องดูด้วยแหละว่ามันถูกกว่ามากแค่ไหนแล้วความน่าจะเป็นไปได้ไหมกับการในราคาที่มันถูกขนาดนี้อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมอันนี้ก็ผ่านไปนะฮะกับเรื่อง ของเหลวนะฮะหรือว่าของที่ถูก

0: จับกลุ่มนะฮะกับของที่ไม่ได้คุณภาพแล้วกันนะครับผมอือฮึอ่ะเรามาคุยกันต่อนะฮะกับเรื่องรถของเรานะฮะวันนี้เนี่ยอยากจะคุยกับเรื่องของช่วงล่างหน่อยดีกว่านะครับอือช่วงล่างถามว่าเราควรจะเริ่มซ่อมหรือว่าเริ่มเปลี่ยนกับมันได้เมื่อระยะเวลาไหนเริ่มเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมบอกให้เลยว่าเจ้าของรถอ่ะ100คนน่ะไม่ถึง50คนน่ะที่จะมีความรู้สึกว่าช่วงล่างรถตัวเองต้องทำผมว่านะส่วนใหญ่นะอาจจะเกิน 70% ด้วยไม่รู้นะว่าช่วงล่างรถตัวเองมีปัญหาบางคนนะขับจนคุ้นชินกับมันนะนึกออกป่ะมันถ้าไม่ได้มีเสียงอะไรที่มันผิดปกติเกิดขึ้นเลยเนี่ยเขาจะไม่รู้ทันทีเลยว่ารถเขามีปัญหาอย่างบางคนอาจจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้รถมันดูแข็งๆดูกระเด้งกระเด้งวะอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะที่มันบอกได้ว่าเฮ้ยรถเราถึงเวลาหรือยังที่จะต้องแก้ปัญหากับเรื่องช่วงล่างอะไรเงี้ยนะครับรถทุกคันฮะผมพูดได้เลยว่าหนีไม่พ้นการที่ต้องแก้ไขหนีไม่พ้นการที่จะต้องปรับปรุงแล้วก็อะไรต้องเปลี่ยนมันนะครับเราพูดเสมอกับการที่เวลาคุณรถคุณใช้มาตั้งแต่ป้ายแดงเนี่ยผมจะแนะนำให้คุณหาแฟ้มไว้หนึ่งเล่มเวลาคุณใช้ก็แล้วแต่ใบเสร็จทุกใบที่คุณไปซ่อมรถเนี่ยคุณแนบไว้ในแฟ้มให้หมดเลยมันคือประวัติรถคันนี
1: ้
0: มันจะได้รู้ไงว่าเฮ้ยรถเราเคยทำอะไรบ้างแล้วเคยเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วเราจะต้องเปลี่ยนอะไรอีกนะฮะกับเรื่องช่วงล่างเนี่ยผมบอกให้เลยว่าเป็นอะไรที่หลายคนเนี่ยเขาเรียกอะไรเวลาทำทีเนี่ยอาจจะเหงื่อแตกนะเฮียนัทเพราะบางคันเนี่ยมันไม่ใช่หลักพันไงบางคันมันอาจจะทะลุหลักหมื่นหรืออาจจะหลักหลายหมื่นด้วยซ้ำไปนะฮะต่อการที่จะต้องมานั่งแก้ไขหรือต้องมาเก็บหรือมาซ่อมมันนะอ่าฮะครับผมหรือว่าบางคันเนี่ยโอเคถ้าทยอยทำอ่ะเราก็จะไม่เสียเงินก้อนแต่การทยอยทำนี่ในลักษณะของผมเนี่ยไม่ใช่ว่าทำไอ้นี่ปีหนึ่งอีก2ปีไปทำอีกอย่างนะอันนี้ไม่เรียกว่าทยอยทำนะถ้าทยอยทำหรือไอ้เดือนนี้ทำอันนี้อีก2เดือนไปทำอันโน้นอะไรอย่างเงี้ยคือไล่เก็บมันนึกออกป่ะแต่ถ้าไม่ใช่ว่าพอปีนี้ทำอันนี้แค่อีก2ปีไปทำอีกอย่างนึงอันนี้เขาไม่เรียกว่าทยอยทำนะอันนี้เขาเรียกว่าข้ามทำไปเลยดีกว่านะฮะช่วงล่างเนี่ยเป็นอะไรที่พอหลายคนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยจะรู้สึกได้กับรถตัวเองว่ารถเราต้องเป็นอย่างนี้สิวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเวลาเราขับเนี่ยมันความรู้สึกมันจะไม่รู้สึกว่าไอ้รถเรามันแย่ไงนึกออกป่ะแต่พอทำเสร็จแล้วพอถ้ามันดีปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยอ๋อรถดีมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะผมเชื่อว่าเวลาคุณออกรถป้ายแดงเนี่ยความรู้สึกวันแรกกับผ่านไปสิบปีอ่ะคุณจำความรู้สึกวันแรกไม่ได้หรอกคุณไม่มีทางรู้เลยว่าวันแรกมันเป็นยังไงนะคุณไม่มีทางจะรู้สึกว่าเอ้ยวันแรกเป็นอย่างนี้เหรอวะคือจะทำรถให้กลับมาเหมือนวันแรกซึ่งมันจำไม่ได้แล้วตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้งานกับรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยถึงอายุที่จะต้องแก้ไขก็ต้องทำแล้วครับนะฮะอย่าปล่อยเพราะถ้าปล่อยเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าพอมันรวมหลายๆอย่างเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกท้อใจ
1: เยอะอ่ะมันแพง
0: ใช่มันต้องทำเยอะขนาดนี้เลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาง่ายบางทีวันนี้ทุกวันนี้นะเวลามีรถมีปัญหานะเวลาจะเสนอราคาเนี่ยถ้าบางทีเกินหมื่นไปเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเจ้าของเขาจะทำเปล่าวะมันมีความรู้สึกว่ามันเริ่มแพงแล้วนะมันเริ่มจะแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยประมาณนี้นะครับมันเราก็ไม่รู้เลยว่าความรู้สึกของเจ้าของรถเนี่ยเขาจะกล้าทำรถ
1: ยังสู้ไหม
0: ขนาดนี้เปล่าอะไรประมาณนี้แหละนะครับคือบางคนเนี่ยเท่าที่เห็นนะบางคนนะขับรถก็ไม่ได้ถูกนะแต่เวลาซ่อมกลับไม่กล้าซ่อมหรือกลับไม่อยากทำเหมือนกับว่าเอ้ยเอาไว้ก่อนยังไม่มีตังอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยฉันยังทนไหวฉันขับไปก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเวลาวิเคราะห์ปัญหาทุกวันเนี้ยผมเวลาผมไปลองรถเสร็จใช่ไหม ผมก็จะเรียงลำดับความสำคัญในการทำ1 2 3 4ให้เจ้าของรถไปเลยเพราะผมรู้บางทีเขาอาจต้องถามไปว่าอันไหนควรจะทำก่อนอันไหนไว้ก่อนได้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือประโยคคลาสสิกที่หลายคนจะถามผมอย่างเงี้ยว่าอันนี้ต้องรีบทำไหมอันนี้รอก่อนได้ไหมหรือว่าอันนี้จะต้องทำเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆบางทีนะที่เวลาช่วงล่างมันเริ่มมีปัญหาหลายๆอย่างใช่ไหมเฮียนัทถ้าเจ้าของรถถือว่าแหลกก็ดังโชคก็เสื่อมปีกนกก็ขาดอันนี้มาเริ่มมาเยอะละจะขอทำไอ้นี่ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำไอ้นี่คือไอ้คำว่าเดี๋ยวของเขาผมก็ไม่รู้อีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเคสอย่างนี้นะบางทีผมลองปุ๊บผมรู้สึกได้ว่ามันก็ยังไปได้อยู่อ่ะนึกออกป่ะ
1: ถ้ายังทูไทยได้อยู
0: ่มันยังไม่ได้แบบว่าเอ้ยฉันจะต้องทำวันนี้พรุ่งนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยถึงแล้วโอเคเช็คเรารู้แล้วว่าอะไรมันเสียบ้างแล้วก็ลิสต์รายการให้เจ้าของก็เลยว่าอ่ะพี่เอาไปใช้ก่อนในยอดเท่านี้ถ้าพี่อยากได้รถพี่ที่ 100% เลยนะพี่พร้อมเมื่อไหร่พี่ค่อยกลับมาไม่ใช่ว่าพี่ทำอันนี้ปุ๊บก็อีก 2-3 เดือนอีก 4-5 เดือนไปทำอย่างคือรถมันไม่สมบูรณ์ 100% ไงแต่ถ้าพี่ทำต้มเดียวแล้วแบบพี่ไม่ต้องยุ่งกับมันอีกเลยอีก5ปี6ปี7ปีแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีนึงอย่างนั้นนะผมว่ามันโอเคกว่านะเพราะเดี๋ยวนี้บางทีเราก็ต้องดูว่าวิธีคิดวิธีอธิบายหรือว่าวิธีการที่แจ้งกับเจ้าของรถเราควรจะต้องทำยังไงให้เขาได้รับทราบว่าเออมันจะต้องเริ่มจากตรงไหนอะไรที่สำคัญที่สุดอันไหนที่ยังไม่สำคัญมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นนะอ่ะก็ต้องลองดูนะฮะกับเรื่องช่วงล่างคือถ้าอย่างช่วงหน้าฝนเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือเรื่องของยางกันฝุ่นละกันนะฮะเราก็ควรจะต้องไปสอดส่องดูนิดนึงว่าเฮ้ยมีอะไรฉีกขาดหรือเปล่าถ้าขาดอ่ะเราก็วิธีแก้ก็คือเปลี่ยนอย่างเดียวนะฮะจะเปลี่ยนใหม่หรือจะเปลี่ยนเฉพาะยางก็สุดแท้แต่เพียงแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนเฉพาะยางก็ต้องดูว่ามันมีแยกขายให้หรือเปล่านะครับผมนั่นแหละฮะอ่ะช่วงล่างหลายคนก็คงมีประสบการณ์นะมีอะไรเคยเจอกับปัญหาของรถตัวเองมาบ้างนะฮะไม่มากก็น้อยละกันนะครับผมอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดู SMS กันนิดนึง
1: เดี๋ยวหรือจะรอเทสลาก่อนส่งไปให้อ่านแล้วพี่กลับได้อ่านยังเทสลาซื้อคืน15คันนะ
0: อ๋อเหรอยังไม่ได้อ่านเลย
1: แต่เหตุการณ์เนี้ยไม่เกิดในบ้านเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่ามันมีการซื้อรถข้ามพรมแดนแล้วเงื่อนไขของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับเทสลาบอกเฮ้ยเดี๋ยวจะเรียกคืนรถคือจะซื้อคืนขออภัยไม่ใช่เขาไม่เรียกคืนซื้อคืน15คันเป็นโมเดล3และโมเดล Y ที่ขายในแคนาดา
0: ครับ
1: แต่เป็นรถที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาขับมาได้นี่ขับข้ามไปข้ามมากันนะคือโดยปกติเนี่ยรถนำเข้าหรือ SUV ที่ขายในสหรัฐในฐานะรถใหม
0: ่
1: แน่นอนฮะผู้จัดจำหน่ายต้องรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยมันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าเนี้ยก็เป็นหนึ่งในรถที่ทำตลาดอยู่ในประเทศนั้นอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่การจะซื้อคืนครั้งนี้เทสลาก็แจ้งไปยังเจ้าของโมเดล3และโมเดล Y 15คันเพราะเทสลาตรวจสอบแล้วพบว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของรัฐบาลกลาง
0: ครับ
1: นะครับมันจะจำแนกเป็นโมเดล3 12คันโมเดล Y 3คัน
0: ครับ
1: ซึ่งไอ้ทั้ง15คันเนี่ยทั้ง3ทั้ง Y เนี่ยผลิตที่เซี่ยงไฮ้และก็เบอร์ลินเดิมทีมีจุดประสงค์นำเข้าและจำหน่ายเฉพาะแคนาดาเท่านั้นใช่ไหมมันก็ต้องทำยังไงจะไปขายในประเทศเขาก็มั่นฐานความปลอดภัยของรัฐบาลกลางแคนาดาก็ตามกฎหมายที่นู่นแต่ปรากฏว่าไอ้รถที่ผลิตตามกฎเกณฑ์ของแคนาดาเนี่ยถูกนำเข้ามาสหรัฐ เป็นการซื้อโดยลูก

0: ถ้าอเมริกัน
1: อืม
0: เขาบอกว่าสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างเวอร์ชั่นอเมริกากับแคนาดาคือที่แคนาดาเนี่ยไม่มีถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข่า
1: อืม
0: และโมเดลวายที่ขายในแคนาดาคือความต้านทานต่อการกระแทกในเวอร์ชั่นแคนาดาไม่ผ่านการทดสอบตามแนวทาง
1: อ
0: ืมเป็นไงโหเป็นการตรวจสอบที่แบบฮะบ้านเรารู้ไอ้พวกนี้บ้านเราก็มีเงื่อนไขแบบนี้เหมือนกันบ้านเราก็มีเงื่อนไขแบบนี้เหมือนกัน
1: คือละเอียดนะละเอียดมากนะฮะหมายถึงว่าคือยิบย่อยเลยแหละพูดง่ายๆนะครับอืมอืมก็เป็นอะไรอ่ะมันไม่ได้มาตรฐานอีกประเทศหนึ่งไหมเฮียนัทอย่างเงี้ย
0: เออถูก
1: ใช่ไหมซึ่งเขาเรียกอะไรผิดเงื่อนไขแล้วกันนะสักหน่อยลักษณะอย่างนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: ผิดกฎหมาย
1: ผิดกฎหมาย
0: ผิดกฎหมายของแต่ละแต่ประเทศที่เอามาใช้ปลายทาง
1: อือฮึครับ
0: อือคือสำหรับตอนนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเทสลาต้องซื้อมีความตั้งใจนะครับก็คือซื้อคืน15คันที่นำเข้าจากแคนาดามาแล้วก็จดทะเบียนแล้วจากลูกค้า
1: อืม
0: ตามข้อกำหนดมาตรา49ประมวลกฎหมายสหรัฐสำหรับรถยนต์ที่อยู่ในระหว่างการนำเข้าเทสลาจะไปยกเลิกหนังสือรับรอง
1: ครับอืม
0: แล้วก็ส่งจดหมายว่ารถยนต์เหล่านี้ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
1: อืมอ
0: ืมแล้วก็จะมีการแจ้งรายละเอียดการซื้อคืน
1: อือฮึ
0: ภายในวันที่5กันยายน
1: อ
0: ื
1: ม
0: นั่นแหละก็จริงๆถ้าถามว่าเรื่องนี้มันก็เป็นการตรวจสอบที่ค่อนข้างละเอียดนะเพราะว่ามันต่างกันตรงที่การรับการกระแทกจากการชนในโมเดล Y แล้วก็ไม่มีถุงลมหัวเข่าในโมเดล3ผมตั้งคำถามว่าแล้วรถกูมีถุงลมหัวเข่าเปล่าวะ
1: รถกูมีตรงไหนยังไม่รู้เลยรถกูมีตรงไหนบ้างเนี่ยรู้แล้วรู้ว่าหน้าคนขับมีแน่แน
0: ่
1: ด้านไซด์อ่ะน่าจะมีแต่ว่าด้านหัวเข่ามีด้วยหรอวะอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วเราเนี่ยที่เอาเข้ามาขายบ้านเรามันมีถุงลมหัวเข่าป่าววะ
1: แสดงว่าถุงลมหัวเข่าเนี่ยมันต้องระเบิดมาจากตัวใต้พวงมาลัยเห็นนะถูกป่ะ
0: เอาถูกครับแล้วก็เลยถามกลับไปว่าอ้าวแล้วเวลาที่นำเข้ามาแบบนี้บ้านเราอ่ะเขามีกำหนดแบบนี้หรือไม่อันเนี้ยผมไม่ทราบเพราะผมหาข้อมูลแล้วผมหาไม่เจออ ื
1: มอืม
0: ถ้าใดถ้าท่านใดที่เป็นแฟนรายการแล้วทำงานอยู่ในวงจรเหล่านี้ช่วยบอกผมด้วย
1: อืมอืมอืม
0: ผมอยากรู
1: ้อ๋อ
0: มันเป็นเรื่องแบบถุงลมจุดเดียว
1: ใช่ใช่ครับโหไม่น่าเชื่อนะและอย่างคือมันก็เรื่องโอเคเรื่องเซฟตี้แหละครับนะฮะเรื่องความปลอดภัยแต่จริงๆนะถ้ามันระเบิดทีนี่โอ้โหประกันภัยนี่ร้องเลยนะ
0: ครับ
1: เยอะจัดเลยกี่สิบใบแหละอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่จริงๆก็ไม่มีขยายให้เกิดหรอกนะกับเรื่องอุบัติเหตุนะถ้าเกิดมาไม่คุ้มกันนะฮะ
0: อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งของเทสลาซึ่งปกติไม่ค่อยพบเห็น
1: ฮะ
0: ก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดเหมือนกันในอันนี้ผมหยิบเรื่องนี้มาจากมอเตอร์เทรนด
1: ์ฮะครับ
0: ก็เป็นหนึ่งในเว็บสาขาของมอเตอร์อินเทรนด์ที่โอเปเรตเฮดควอเตอร์อยู่ที่สหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: มันจะเริ่มไม่น่าเชื่อถือก็ตรงไปโม้ตรงนี้แหละนะแต่นี่เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนะส่วนอีกอันนึง World News China นะครับมีการบอกว่า X เผิงเรียกคือรถอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับบ้านเราหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูนะครับ X เผิงนะครับมีการยื่นเอกสารขอเรียกรถมาตรวจสอบกับสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งชาติจีนเรียกทำไม
1: ครับ
0: เพราะว่าช่วงล่างถุงลมใน X9 ที่มีขายในบ้านเราเนี่ยดูเหมือนจะมีปัญหาช่วงล่างถุงลม
1: ครับ
0: นะครับ X เผิงเรียกกี่คัน 33,473 คันเป็นคันที่ผลิตตั้งแต่8สิงหาปี2023ถึง11สิงหา2025
1: ครับ
0: จะเริ่มเรียกคืน28สิงหาที่จะถึงนี
1: ้ครับ
0: นะครับเขาบอกว่าเฮ้ยเรียกคืนอันเนี้ยเราตรวจสอบเองแหละแล้วเราเจอว่าไอ้ชุดถุงลม ช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยมันเก็บอากาศได้ไม่ 100% ไม่สมบูรณ
1: ์ครับ
0: ถามว่าเอ้ยแล้วมันจะเก็บไม่สมบูรณ์หรือมันจะรั่วออกตอนไหนเขาบอกว่าถ้าใช้รถนานในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงความชื้นสูงอาจทำให้เกิดการรั่วของลมในช่วงล่างด้านหน้าอย่างช้าๆระบบออนบอร์ดจะมีการแจ้งเป็นไฟเตือนและข้อความบนแผงหน้าปัดในกรณีรุนแรงการรั่วอาจส่งผลต่อการควบคุมได
1: ้ครับ
0: ภาพตัดมาวันนี้ 5:00 น.ก่อนไปวิ่งอุณหภูมิ 39-40
1: ครับ
0: ถ้าเราต้องได้เรียกแน่แต่จะเรียกเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องว่ากัน
1: เพราะว่าเราอุณหภูมิเยอะกว่าทางนู้นเยอะนะฮะ
0: โอ้ถูกครับถูกครับแล้วด้านอุณหภูมิสูงเราสูงกว่าเขาถ้าเฉลี่ยเป็นวันต่อปีเราสูงกว่าด้วย
1: เขาอาจจะมีอุณหภูมิสูงในช่วงแค่เดือนนึงอะไรเงี้ย
0: ประมาณนี้นะอาจจะพี่เลียดนึงนะ
1: แต่ของเราเนี่ยอุณหภูมิสูงประมาณสัก11เดือนอะ
0: สูงเก่งเราสูงเก่งมาก
1: อุณหภูมิก็ว่าเราสูงกว่า11เดือนอีกเดือนนึงนี่รวมๆกันแล้วกันนะฮะครับผม
0: คือการเรียกกลับมาครั้งนี้ครับเอ็กซ์เผิงบอกว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดสตาร์ทถุงลมด้านหน้ารุ่นปรับปรุงแล้วให้กับรถที่ได้รับผลกระทบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
1: อ้าวมันต้องถูกสิฮะมันจะคิดค่าใช้จ่ายได้ยังไงล่ะ
0: ส่วนรถที่เคยเปลี่ยนไปที่ส่วนรุ่นใหม่ไปแล้วก่อนเรียกคืนก็คือที่น่าจะที่ผลิตหลังจาก11สิงหา2025ไม่จำเป็นต้องมาเรียกคืนใช้ต่อได้เลยไม่ต้องเข้ารับบริการ
1: เอางี้ถ้าเอ็กเผิงถ้ารุ่นแบบที่ขายในปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่โดนแน่นอนแต่ถ้าปีที่เอ้ยจริงๆของบ้านเราอาจจะไม่โดนนะเห็นนะเพราะปีที่แล้วมันเพิ่งจะเปิดตัวไงนึกออกว่า
0: เผิง X9 เปิดตัวในไทยเหรอ
1: เมื่อปีที่แล้วเองนะน่าจะช่วงกลางๆปีแบบผมจำไม่ผิดนะและอย่างคืออาเคนรถอาจจะเพิ่งจะร้อนได้ประมาณสักยังไม่ถึงปีอ่ะถ้านับรวมถ้ารถที่มีปัญหาที่มีรีคอลเนี่ยก็เกือบปีนะ
0: เอ็
1: กถึงยังไม่ถึงปีเชื่อผมน่าจะดูดีกันนะแต่เพราะว่าเชื่อว่าเมืองไทยอาจจะไม่โดนนะอาจจะเป็นถุงลมที่เป็นล็อตที่ไม่มีปัญหาแล้วคิดว่านะ
0: เราเปิดตัวเมื่อปี2024
1: ปีนี้26แต่เราเริ่มส่งล้อรถเมื่อไหร
0: ่มอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยมอเตอร์เอ็กซ์โปปี2024คือปลายปี2024เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข่าวนี้จะได้รับผลกระทบกับเราต้องเป็นรถที่รับรถแรกเพราะเป็นรถที่ผลิ
1: ตแรก
0: 11สิงหาถึง2025
1: ครับผม
0: 8สิงหา23ถึง11สิงหา25ก็เรียกว่าระยะประมาณสัก2ปีที่ผลิตตรงนั้น
1: ฮะ
0: คือตอนนี้ถ้าคุณขับอยู่แล้วเฮ้ยรถมีอาการทรุดลงข้างใดข้างหนึ่งหรือย่อขาลงทั้งคันเลย
1: อ
0: ันเนี้ยคุณต้องรีบเคลียร์แล้วครับก็จริงๆแล้วเอ็กเผิงก็มีการตรวจสอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุว่ามาจากข้อบกพร่องของตัววัสดุนั่นแหละในการที่จะเก็บอากาศ
1: ครับ
0: นั่นแหละคือก่อนหน้านี้ก็เรียก P7 บวกมา 47,000 คันเพราะว่ามอเตอร์ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้ามีปัญหาก็เรียกรีคอลเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่ก็รีคอลกันเพราะยังไม่ได้ดีพอตลาดใหญ่รีคอลมันก็เยอะเนาะ
1: เออฮะครับก็ต้องลองดูนะครับก็แต่บ้านเราเองที่เฮนัทบอกก็น่าจะเป็นล็อตแรกนะที่จะมีแบบมีโอกาสที่จะโดนเกี่ยวไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราขออนุญาตไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันข้อความก็ส่งมาได้นะครับ4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
3: ์ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่าย

0: ใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นะครับกลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทนกันนะครับ4689899นะฮะใครที่มีคำถามอยากจะพูดคุยสอบถามปัญหาเรื่องรถก็ส่งกันเข้ามานะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงว่ามีถามอะไรกันมาบ้างหรือยังนะฮะข่าวคนจุดเตาอั้งโล่ในรถแต่ถ้าเป็นรถ EV กระจกจะเปิดเองอัตโนมัติไหมครับ
1: ไม่น่านะ
0: ไม่น่านะไม่มีเซ็นเซอร์จับตรงนั้นนะคิดว่าไม่น่าจะมีนะเพราะอย่างบางคนเนี่ยรถ EV เปิดไปเขาก็นอนรถกันเยอะนะเห็นมั้ยพี่นัท
2: ถูก
0: รถออกไปแคมปิ้งนู่นนี่นั่นเขาก็นอนในรถนะเพราะว่าผมเชื่อว่ารถไม่ว่าจะเป็นสันดาปหรือ EV ไม่มีระบบนี้เกิดขึ้นนะนั่นแหละจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นรถ EV หรอกที่จะทำถ้าเอาไงเชถ้าถ้ามีเซ็นเซอร์จับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในรถที่มันเยอะผิดปกตินะปึ้งเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปคอนโทรลในกระจกให้มันสั่งให้มันเปิดเองได้เลยนะครับว่าจะเป็นรถ EV หรือรถไอ้สันดาปก็ทำได้เหมือนกันหมดแหละขอให้มีเซ็นเซอร์จับไอ้เรื่องของตัวค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ให้ได้แค่นั้นแหละนะครับ
1: แต่ดูเหมือนจะไม่มีนะ
0: ไม่มีผมว่าไม่มีนะฮะครับผมสวัสดีวันอาสาฬหบูชาครับพี่ทั้งสองอาทิตย์ที่แล้วข่าวมอเตอร์ไซค์ชนเด็กม.2บนทางม้าลายมาเมื่อวานสาวขับเก๋งฝ่าไฟแดงชนมอเตอร์ไซค์ดับอีกผมว่าเราน่าจะเริ่มแบบประเทศไหนนะที่อะไรเนี่ยรถจอดล้ำเส้นหรือถ้าทางม้าลายแล้วมีตำรวจยืนถือกระบองออกมาฟาดหัวฟาดก้นถ้าขยันทำทุกแยกรับรองเจริญแน่ครับจะเคนมเปรี้ยว
1: ล่าสุดที่คลิปที่ขับรถชนมอไซค์เนี่ยมันแดงไปหลายวิแล้วนะ
0: เขามาตามน้ำเปล่า
1: โอ้โหพี่ผมนับอย่างน้อยต้องมี 6-7 วินะ
0: ฮะครับ
1: ก็ยังว่าแล้วโอ้โหมอไซค์ออกมาพอจังหวะนั้นหันขวาไปมันสตัน
0: อ
1: ะไม่รู้จะยังไง
0: อืม
1: เรียบร้อยเลย
0: จริงๆจะทางม้าลายเนี่ยผมว่าเอางี้สาเหตุที่มันเกิดเหตุเนี่ยเพราะคนไม่คุ้นชินกันเนี่ยอย่างผมเวลาผมออกปากซอยผมก็จะเจอทางม้าลายที่ให้คนข้ามอ่ะเลยซอยมีนิดเดียวเองผมก็ยังเห็นรถบางคันมันก็ไม่จอดนะทั้งที่ไฟแดงอยู่หรือพอโอเคไฟแดงอยู่พอคนเดินข้ามเสร็จปุ๊บมันไม่รอเขียวน้ำไปกันเลยนะนี่แหละเขาเรียกมารยาทไม่มีไงมารยาทในการขับขี่ไม่ถูกต้องอ่ะมันต้องบอกอย่างนี้ว่าคนที่เป็นลักษณะเนี้ยผมว่ามีอยู่ไม่น้อยนะเฮียนัทกับการที่ไม่เคารพกฎจราจรนะครับน่าจะมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่น้อยแล้วกันนะครับ
1: ถูกครับ
0: ไอออนไฮเทคเอชที่มีข่าวว่าจะไม่นำเข้ามาขายในไทยแล้วเหรอครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นมันต้องดูว่ารถมัน
1: ยังขายอยู่นะ
0: ขายเออ
1: ไม่ได้ถอนตัวจากประเทศไทยนะครับ
0: ถามว่าไม่นำเข้ามาเหรอไม่คงไม่หรอมั้งคือไอออนเขาก็ไม่ได้มีข่าวในการที่ว่าเฮ้ยเขาจะต้องไม่ขายต่อในนี้แล้วหรือว่าจะยุบบริษัทหรืออะไรพวกนี้นะฮะ
1: คือล่าสุดช่วงต้นปีมั้งมีปรับราคาขึ้นตามเงื่อนไขภาษีการสนับสนุนอุดหนุนจากภาครัฐอะไรอย่างเงี้ยก็มีปรับขึ้นหน่อยนึง
0: การสลับยางมีผลทำให้มีความรู้สึกว่ารถขับนุ่มขึ้นไหมหรือผมคิดไปเองน่าจะเป็นอันหลังนะ สนับยางไม่ได้มีผลทำให้รถขับนุ่มขึ้นนะแต่ว่าไอ้คิดไปเองอะผมว่ามีผลนะคิดไปเองนั่นแหละฮะก็ต้องบอกการสลับยางเนี่ยโอเคมันในเมื่อยางมันลมยางเท่าเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันทำให้รถมันนุ่มขึ้นได้ยังไงอะไม่มีผลนะนั่นแหละต้องลองดูนะครับมีคนทักทายมานะฮะสวัสดีครับพี่กำพี่นัทนะสวัสดีนะครับ
3: เอ
0: าไซแมน8529บอกว่าโมเดล Y รุ่นปัจจุบันมีถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข่าหูฝั่งผู้ขับไดเวอร์แคนนีแอร์แบ็กนะฮะพร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้า ถุงลมด้านข้างและม่านถุงลมนิรภัยรอบคันตามคู่มือเจ้าของรถเทสลาสำหรับประเทศไทย
1: มีไหม
0: มีนะมี
1: วายมี
0: แต่เขาบอก3รุ่นไฮแลนด์โฉมใหม่ไม่มีถุงลมนิรภัยที่หัวเข่า
1: อ้าวโอเคงั้นเรื่องของเราก็นะตามนั้นเข้าใจ
0: ไม่มี
1: เ
0: ราไม่มีเราไม่น่าจะมีครับผม
1: ไดรเวอร์มีแอร์แบ็กมีอ่ะพร้อมถึงลมผู้หน้าด้านข้างม่านตามเที่ยวแถวประเทศไทยเอาไซด์แมนเอาไซด์แมนเอาไซเดอร์แมนไฮแลนด์โฉมใหม่ไม่มีเฮ้ยถือว่าเรามี
0: ไม่น่ามีนะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาก่อน
0: สวัสดีครับสองเฮียนักเตะลิเวอร์พูลของเราที่เป็นของปอมมีใครบ้างเฮียคิดว่าไงครับบอกชื่อมาก่อนดิมีชื่ออะไรบ้างนักเตะลิเวอร์พูลที่เป็นของปอมเฮียนัดดูแล้วมีทรงคันคนไหนบ้างที่ว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่เพชรแท้อะไรเงี้ย
1: เดี๋ยวแป๊บนึงไปหาถุงลมโมเดลที่3อยู
0: ่ครับ
1: มีถุงลมด้านหน้าถุงลมข้างเบาะผู้หน้า
0: ครับ
1: ถุงลมด้านไกลจากเบาะคนขับติดกับคอนโซลกลาง
0: ม่าน
1: ด้านข้างไม่มีเราก็ไม่มี
0: ไม่มีนะครับ
1: ไม่มีแต่ก็ไม่เดือดร้อนไม่เป็นไรก็ไม่อยากเห็นมันอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ไม่อยากเห็นไม่อยากใช้มัน
0: ถูกถ้าใช้มาปุ๊บเนี่ยโอ้โหรับรองเราไม่ร้องหรอกประกันจะร้องก่อนพอร้องเสร็จปุ๊บบอกปีหน้าไม่ต้องต่อแล้วเอาไปทำที่อื่นไปเคมอะไรเคมเยอะเหลือเกินนะอ่ะนักเตะลิเวอร์พูลคนไหนที่เป็นสนเจนบ้างเนี่ยของปลอม
1: ของปลอม
0: หรืออะอย่างล่าสุดเนี่ยเราได้อีซักใช่ไหมฤดูกาลล่าสุดได้เคอร์เคสใช่ไหมของปลอม
1: มาโคล่านี่ยังไงปลอมไหม
0: โอ้โหไม่รู้สิมันต้องเอาเล่นดูก่อนนะว่าเข้ากับระบบหรือเปล่าเข้ากับเพื่อนร่วมทีมเปล่าคือบางคนเนี่ยเก่งแต่เล่นไม่เข้าขามันก็เหมือนกับว่าอะไรนะมันเกิดไม่ได้อะนึกออกว่าไอ้อย่างอีซักอย่างเงี้ยเห็นนะอีซักอะเกิดไม่ได้นะเล่นกับนิวคาสเซิลนี่โอ้โหอย่างกับพระเอกเลยนะลิเวอร์พูลนี่ทำประตูได้เลย
1: ที่ชนะ 4-2 ให้ลิเวอร์พูลอุ่นเครื่อง
0: ซันเดอร์แลนด์ใช่
1: ใช่ไหมผมว่าจริงๆแล้วโดยส่วนตัวนักเตะเองอ่ะมันมีตำแหน่งที่ตัวเองถนัดแต่ว่าการจะไปบอกโค้ชว่าผมอยู่ตำแหน่งนี้ดีที่สุดมันไม่ใช่หน้าที่ไง
0: คือโค้ชเขาดูภาพอยู่แล้วไงเขาเห็นอยู่แล้วว่าศักยภาพคนไหนควรจะไปอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยซึ่งบางคนเนี่ยโค้ชเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยไอ้นี่เหมาะกับตำแหน่งนี้นะไปตำแหน่งนี้ดีกว่ารับรองมึงลุ้งแน่นอนอะไรเงี้ยใช่ป่ะ
1: ที่แต่โค้ชบางคนก็ยึดมั่นในระบบหลังสามจนวันพังวันสุดท้ายเลยนะพี่นึกออกไหม
0: นึกออก
1: เออโค้ชเขาไปดีแล้วอะไรอยู่นะ
0: เขาก็ไปดีแล้ว
1: เออใช่ไหมผมก็มองไงว่าอ่ะโอเคโค้ชก็มีผลแหละแต่โค้ชบางคนก็อาจจะมองไม่เห็น
0: ถ้าอย่างเงี้ยถ้ามองเงี้ยคนนี้จะไม่เก่งเพราะเขาไม่ยืดหยุ่นไงนึกออกว่าคือเขาจะมีท่าเดียวเลยเขายังไงเขายืนหยัดเหมือนกับว่าอะไรนะแพ้ไม่ว่าแต่กูเสียหน้าไม่ได้อะไรเงี้ย
1: เอออะไรเงี้ยเชื่อมั่นยึดมั่นในระบบจัดเลยอันนี้ไม่ผิดนะเราจะยึดมั่นกับอะไรหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายเราต้องดูหน้างานเขาได้หรือเปล่านะ

0: าวเดี๋ยว
1: ทรานสเฟอร์อินเราตอนนี้มีแค่อะไรตาเก้จากแลนด์วิกเตอร์บูยอสจากโอซาซูน่าคือบางทีมันจะให้ตีเก้เลยมันก็ตอบยากนะเพราะว่าบางทีมันต้องใช้เวลาเข้าระบบอะ
0: ไม่หรอกก็อาจจะเป็นเพราะว่าอย่างนักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยถามว่าเก้ไหมมันไม่เก้หรอกเพียงแต่ว่าผมว่าอาจจะเพราะฤดูกาลที่แล้วกรอบมาก่อนนะฮะ
1: สมมติโจโกยืนคู่กับเวอร์จิลฟานไดค์ในยุคนึงโอ้ดีเว้ยซ้อนกันดีใช่ไหมแต่ตอนหลังมาเอาไม่ดีแล้วไม่ค่อยจิตไม่ดีแล้วไม่อยากให้มีครั้งที่สอง
0: ครับ
1: แต่มีครั้งที่สองมันก็มีครั้งที่สามมาเรื่อยๆแต่ว่าแต่บางนั้นก็ดีเชียอะไรเงี้ย
0: ไม่แต่ตอนนี้เด็กลิเวอร์พูลก็ไม่มีใครออกไปนะเอเลียตก็กลับมานะแล้วก็ตัวถ้ามีออกไปมีโกนาเต้ตัวเดียว
1: ถูก
0: จริงๆโกนาเต้ไปเนี่ยผมก็ไม่เห็นเด็กลิเวอร์พูลคนไหนเสียดายเลย
1: ก็ถูก
0: นะก็ไม่มีข่าวอุ้ยโหเสียดายว่ะไม่น่าไปเลยโหเหมือนเทนอาโนอ่ะเทนอาโนตอนที่ไปอ่ะ
1: โอ้
0: มันเหมือนกับไปแบบไม่สวยไอ้นัทนะ
1: คือก่อนจบไม่มีข่าวว่านักเตะไม่ค่อยดีใจอยู่แล้วด้วย
0: ไปแบบไม่สวยอะไรเงี้ยอย่างโกนาเต้เนี่ยถามว่าไปเนี่ยนักเตะลิเวอร์พูลก็ไม่รู้สึกอะไรนะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นมองว่าคือพักหลังโกนาเต้ก็รั่วบ่อยไง
1: ถูก
0: แบบเล่นแบบอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับ
1: ตอนนี้อะไรต้องเป็นคู่เซนเตอร์ใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: อาจารย์ฟันไดเราก็อายุ35แล้ว
0: ผมว่าฟันไดก็ดรอปไปเยอะนะฮะฟันไดไปเยอะตอนนี้ใครมีคู่กับฟานได
1: ใช่ไหม
0: เอาผมว่านะดันโกเมสไปยืนเป็นเซนเตอร์หลักเลยไป
1: โจโก
0: นะแล้วให้มันยิงได้ทั้งประตูนึงอ่ะตั้งแต่เป็นเด็กฝึกมาของลิเวอร์พูลเนี่ยจนถึงทุกวันเนี้ยยังไม่เคยทำประตูได้นะ
1: 200กว่านัดแล้วยังไม่มีประตูเลย
0: ก็มีเลย
1: ฟานไดนี่30กว่าแล้วมั้ง20กว่า30กว่า
0: ใช่ฮะครับเขาบอกว่าตัดมาเหลือ2ตัวเลือกได้ลองขับแล้วทั้ง2ตัวข้อความไม่ติดติดต่อกันนะถามเลยครับมองหารถระยะยาวใช้งานในเมืองและท่องเที่ยวกับครอบครัว3-4คนมั้งนะฮะมีซีนิครถใหม่มือหนึ่งชอบตรงใหญ่แต่ติดตรงวัสดุกับราคามือหนึ่งที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มี Forester SK มือ2รุ่นผลิตไทยชอบการขี่แต่กังวลเรื่องสูงและระยะยาวกับอะไรต่างๆเนื่องจากอยากใช้ระยะยาว10ปีรบกวนแนะนำทีผมควรไปแบบไหนเอา Forester กับ Scenic คิดนัดว่าตัวไหนดีกว่า
1: Forester เหรอพี่
0: เนาะแต่โอเคในเรื่องของ
1: เรื่องสูงอาจจะนิดนึงแต่ว่าอู่นอกซูอ่ะมีให้เลือกอยู่
0: ครับ
1: ใช่ไหมแต่ถ้ามองว่าโอ้โหซีนิกอ่ะสมมติซีนิกถ้าจำไม่ผิดซีนิกมันไฮบริดมั้งใช่ไหมราคามือหนึ่งค่อนข้างสูงเนี่ยติดอยู่แต่ประเด็นมันคืออย่างนี้สมมติคุณจับฟอร์เรสเตอร์มาไม่ฉะนั้นผมว่านะวันนี้ที่เราคุยกันต้องมีประมาณ50,000-60,000เผื่อไว้ก่อน
0: ครับ
1: กับสิ่งที่คุณต้องคิดคือดอกเบี้ยของการผ่อนมันไปอยู่เท่าไหร
0: ่
1: 7%ก่อนบวก7แล้วไปบวกแปดไปบวกดอกเบี้ย
0: ครับ
1: มันอยู่เท่าไหร่คุ้มไห
0: ม
1: สมมติได้รถมาไม่80,000อย่างเงี้ยแสนกว่า
0: ครับ
1: ต้องคิดแล้วอย่างแรกสิ่งที่ต้องทำคือไปเช็คราคาหลายฟอร์เรสเตอร์สักนิดนึง
0: ไม่แต่โอเคในเรื่องของศูนย์บริการเนี่ยต้องยอมรับอย่างว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแล้วมีจำนวนจำกัดแล้วกันนะฮะมันก็เลยอาจจะมองว่าแต่ถ้าคุณใช้ในระยะสัก3ปี5ปีอ่ะเรื่องศูนย์บริการไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะเพราะว่ารถอ่ะมันอาจจะไม่เกิดปัญหาตลอดเวลาหรอกนะผมนะ
1: คือพื้นฐานฟอร์เรสเตอร์เป็นสูบนอนใช่ไหมหลักๆเวลาที่ต้องเซอร์วิสต้องอะไรอ่ะอาจจะนิดนึงเนาะต้องหาอู่เฉพาะทางหน่อย
0: นะครับ
1: แล้วก็ถ้าเป็นซีนิกเนี่ย77จังหวัดคุณมีที่ให้ทำให้แก้ไขกับมันได้แน่ล่ะและในความที่มันเป็นไฮบริดด้วยมันก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจะตัดสินใจง่ายขึ้น
0: ครับผม
1: เนาะเป็นถ้าถามผมเองอ่ะซื้อมาเพื่อใช้กับครอบครัวถ้าไม่ได้ติดว่าโอ้โหราคามันเราจะไหวไม่ไหวเนี่ย

0: ซื้อมือหนึ่งสบายใจกว่านะ
1: ครับ
0: อือฮึตอนนี้มันก็อยู่ประมาณเท่าไหร่ร้านตึกร้านสามร้านสองร้านสามมั้ง
1: อ่าฮะครับ
0: นะครับ
1: เฮียนัทครับทำงานข้างนอกด้านไหนครับ
0: อินทีเรียกับวัสดุปิดผิวครับ
1: อือครับก็เฮียนัทแค่รับงานปูอะไรนะ
0: อินทีเรียฟิล์มนี่มีอินทีเรียฟิล์มบ้างมีเฟอร์บ้าง
1: ครับ
0: หรือถ้าเป็นถ้าเป็นที่ก้อนเนี่ยก็จะเป็นงานอินทีเรียฟิล์มถ้าโรงแรมก็เป็นเรโนเวททั้งระบบหรือเปลี่ยนท่อเป็น PPEทำระบบสุขภัณฑ์อะไรเงี้ยทำทุกเอาไม่ไปแล้วประมาณนั้นแหละเรโนเวทแล้วกันเอาคมๆ
1: ครับผมเขาบอกว่าเสียดายแต่ดีอาร์ตครับ
0: ใช่โอ้โหถ้ายอมรับว่าปล่อยออกไปแล้วเสียดายนะพี่กำนะโอ้โหดี
1: คือเขาไปเขาเรียกไปแสดงพลังในบาเยนไงคือถ้าดีอาร์ตไปแล้วไม่โดดเด่นหรือไม่ได้แบบโชว์ออฟขนาดนี้มันก็คนก็อาจจะรู้สึกไม่ได้เสียดายขนาดนั้นไง
0: ออกไปฉายสุด
1: คือเอาง่ายพอดีอาร์ตไปเนี่ยกักโปที่เล่นในตำแหน่งเดียวกันน่ะกักโปกลับทำได้ไม่ดีเท่าไง
0: ใช่
1: คนก็เลยกลับไปคิดถึงแต่ดีอาร์ตว่าเฮ้ยโอ้ถ้าฉันได้ดีอาร์ตมาเนี่ยฉันจะแบบโอ้
0: แล้วตอนปล่อยไปน่าจะอายุ28ใช่มั้ย27 28
1: ฮะครับ
0: แล้วโอ้โหผมว่ามันเป็นช่วงพีคของนักฟุตบอลด้วยนะ
1: ถูกต้องนักฟุตบอลน่ะตั้งแต่27ขึ้นไปถึง30ต้นๆน่ะผมว่าครับพีคเลยนะครับ
0: คือจังหวะกระชากหน้าซ้ายนี่ผมบอกเลยนะเหมือนถ้าเป็นรถชนในเลขดุ้งไปเลยหน้าซ้ายอ่ะพอกับโตยืนหน้าซ้ายตอนนี
1: ้ไม่แต่จริงสัญชาตญาณของกองหน้าเนี่ยหรือว่าคนที่จะยิงประตูเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกอะไรมันอยู่ที่หลายๆปัจจัยด้วยนะเจนัทนะ
0: ถูกครับ
1: จังหวะโอกาสแต่ว่าโอเคถ้าคุณมีจังหวะทำแบบเหมือนเดิมบ่อยๆ หรือทำจนเคยชินนะคู่แข่งก็จัดทางได้หมดแหละนะครับ
0: ก็ถูกลงไปทุกรายการนะบอลลีกบอลถ้วยแล้วก็บอลเนี่ยนับทั้งหมดอะฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลเดียว51นัดนำยิง26ประตูนะ
1: เกือบครึ่ง
0: เกือบครึ่งอะพี่
1: ครับผม
0: ยิงเยอะสุดคือฤดูกาลสุดท้ายที่อยู่กับลิเวอร์พูลนะ50นัดยี่สิบหรือ18เนี่ยสักอย่างแต่ว่าผมตามมาอยู่ตอนอยู่บาเยิร์นโอ้โหจังหวะกระชากนี่ก็ดึงหายเลยนะเหมือนรถไฟฟ้าเลยอ่ะพี่อาร์ตเนี
1: ่
0: ย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเครื่องยนต์นี่ก
1: ็บูทมา
0: บูทติดอ่ะ
1: บูทติดเลยติดบูทเลยตื้อตื้อเลยนะครับ
0: เหมือนรถพี่เบียร์เทเมลาริโออ่ะปวดหายดึงหาย
1: ฮะ
0: ของดีครับยอมรับเป็นของดี
1: คุณเอาไซเดอร์แมนบอกว่าโมเดล3รุ่นไฮบิทไฮแลนด์เขียวใหม่ไม่มีถึงลมนิรภัยที่เข่าโอเครับทราบนะฮะสวัสดีสองเฮียตามย้อนหลังแล้วครับมาจากต่างหวัดหาที่ชาร์จก่อนยินดีครับนะ
0: เฮ้ยพี่ผมไปหาข้อมูลมาว่าสลับยางทำให้รู้สึกนุ่มขึ้นหรือเปล่าถ้ารถคุณแคมเบอร์มีความเป็นลบคุณจะรู้สึกนุ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะด้านที่สัมผัสถนนที่มากขึ้นกลายเป็นลักษณะความหนาของลมยางที่มากขึ้นเว้ย
1: ไม่แต่การสลับยางบางคนไม่ได้ไปตั้งศูนย์นี่นะ
0: ก็มีเหตุผล
1: เพราะสลับยางบางทีก็สลับปุ๊บถ่วงล้อแล้วก็
0: ไปเลย
1: บอกว่าใช่แต่โอเคทั้งนี้มันก็อยู่ที่หลายปัจจัยด้วยแหละว่ามันจะมีผลอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ
0: วันนี้ทิ้งท้ายนะครับวันนี้เป็นหนึ่งวันที่ประลวนฟรีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: เมื่อวานเนี่ยผมก็มีโอกาสไปสวนเบน
1: ครับ
0: นะครับแต่มาด้วยความที่เมื่อวานนี้รุ่นน้องพากระชากตั้งแต่เช้าเพจ5ปลาย6กว่า6ต้นผมตอนเย็นก็เลยไม่มีแรงวิ่งเลยพาเด็กๆไปเล่นสเตชั่นต่างๆดีนะทางด่วนฟรีก็
1: เวลามีคนลากเนี่ยมันทำให้เราตามเขาตลอดเลยใช่ไหม
0: ใช่พี่ก็เหมือนตอนเราวิ่งโยทิน
1: อ
0: ่ะ
1: อ่า
0: พี่กังบอกเลยโอ้ปกติพี่ไม่วิ่งเร็วขนาดนี้นะ
1: พอ
0: มีคนลากมันไปไงแต่ว่าอย่าจ้องขาถ้าจ้องขาเนี่ยเดี๋ยวเอาคาเดนเข้ามาด้วย
1: ฮะครับ
0: เดี๋ยวโทรไปเล่าให้ฟังว่าทำไม
1: ครับผม
0: นั่นเนี่ย นะครับ
1: อ่ะวันนี้ก็ขอบคุณ
0: อ
1: ่าฮะวันนี้ก็ขอบคุณท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เอ้ยวันจันทร์นะ
0: วันจันทร์
1: นะครับพรุ่งนี้ยังมีอยู่นะฮะกับมอเตอร์อินเทนนะครับวันนี้ผมก็เฮียนัทลาแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโฆษกกตเผยกรมการกงสุลประสานจอร์เจียเร่งติดตามหลุนโซโลอินฟลูสายท่องเที่ยวสายท่องเที่ยวไทยไร้การติดต่อหลังเดินทางถ่ายคอนเทนต์ในจอร์เจียนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกรณีนายหลุนโซโลหรือนายบวรทัศน์เต็งสุขเจ้าของช่องออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งดูแลประเทศจอร์เจียด้วยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยสถานเอกอัครราชทูตได้ประสานงานกับทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียรวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามนายบวรทัศน์นอกจากนี้ยังได้ประสานกับครอบครัวนายบวรทัศน์อย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์อย่างเต็มที่ทั้งนี้หากมีความคืบหน้ากระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบต่อไปเสรีพิสุทธิ์ไม่ขอไกล่เกลี่ยคดีเนวินฟ้องหมิ่นประมาทปมเขากระโดงเตรียมพาทนายความลงบุรีรัมย์เก็บหลักฐานเพิ่มพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวสสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเปิดเผยว่าครั้งแรกตนตั้งใจจะไปเยือนบุรีรัมย์อีกครั้งเพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่มีการบุกรุกที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยภายในเดือนกรกฎาคมนี้แต่เมื่อต้นเดือนได้รับหมายศาลจังหวัดบุรีรัมย์ว่าถูกนายเนวินชิดชอบฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทและแจ้งความเท็จพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุต่อว่าศาลนัดไกล่เกลี่ย6สิงหาคมเวลา 9:30 นและนัดไต่สวนมูลฟ้อง17สิงหาคมในเวลา 9:30 นตนต้องพิสูจน์ความจริงให้ได้จึงโทรศัพท์ไปเรียนเจ้าหน้าที่ศาลว่าตนไม่มีความประสงค์จะไกล่เกลี่ยเรื่องนี้ขอให้ดำเนินการไปตามกระบวนการพิจารณาทั้งนี้30กรกฎาคมนี้จนตนจะพาทนายความลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปเก็บพยานหลักฐานอีกครั้งเพื่อให้ทนายความได้พบเห็นพื้นที่และเข้าใจข้อเท็จจริงก่อนจะเริ่มไต่สวน17สิงหาคมและวันที่31กรกฎาคมจะไปศาลเพื่อขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานเอกสารต่างๆและพยานบุคคลมาเพื่อประกอบการซักค้านมีรายงานทหาร EOD เหยียบกับระเบิดที่บ้านหนองจานก่อนกำลังบูรพาโดยหน่วยนปท.1เข้าปฏิบัติงานตามปกติพื้นที่อันตรายในพื้นที่ยืนยันบ้านหนองจานนอกพื้นที่ควบคุมจากการรบตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งขนาดพื้นที่ 8,800 ตารางเมตรปัจจุบันหน่วยได้ทำการเก็บกู้ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรคงเหลือพื้นที่อันตรายยืนยัน 18,800 ตารางเมตรคิดเป็น 23.27% โดยจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดม.1030เข้าปฏิบัติการสำรวจทางเทคนิคในพื้นที่ในระหว่างปฏิบัติงานตรวจแนวพบทุ่นระเบิด PMN ทุ่นระเบิดเก่าจึงได้ตรวจพื้นที่บริเวณรอบข้างเพื่อหาขอบเขตของแนวทุ่นระเบิดและได้เหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN เมื่อเวลา 11:00 น.ที่ผ่านมาทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดมีแผลชะกันเจ้าตัวรู้สึกตัวภายหลังเกิดเหตุชุดปฏิบัติการได้สั่งการหยุดภารกิจทันทีพร้อมเร่งปฐมพยาบาลก่อนลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนโดยผู้ได้รับบาดเจ็บยังมีอาการรู้สึกตัวดีอยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับโรนัลโดรับบทผู้อำนวยการสร้างซีรีส์ฟุตบอลพร้อมร่วมสแตนกับอองรีคริสเตียโนโรนัลโดซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสรับหน้าที่ผู้อำนวยการสร้างและร่วมแสดงในซีรีส์ดราม่าฟุตบอลเรื่อง Day Ones ซึ่งถือเป็นผลงานการแสดงครั้งแรกของเจ้าตัวด้วยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้สร้างจากแนวคิดของดาร์เรนดีนเอเย่นนักฟุตบอลชื่อดังเล่าเรื่องราวของสแตนลีย์ดาวตันเอเย่นนักฟุตบอลชาวอังกฤษในโลกสมมติที่ต้องเผชิญการแข่งขันทางธุรกิจการแย่งชิงอำนาจและเบื้องหลังของวงการฟุตบอลอาชีพโดยมีเดเมียน ลุยส์รับบทนำนอกจากโรนัลโดแล้วยังได้เทรี่อองรีอดีตกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสและเดฟศิลปินฮิปฮอปชาวอังกฤษมาร่วมแสดงด้วยขณะที่การกำกับและอำนวยการสร้างเป็นผลงานของแมทธิววอนผู้กำกับชื่อดังเจ้าของผลงาน Kingsman ตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: Fabrizio Romano นะคะชื่อดังรายงานว่าซาวินโญได้แจ้งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการแล้วว่าต้องการจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อโอกาสลงสนามมากขึ้นและพัฒนาฝีเท้าในเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลอาชีพโดยรายงานระบุว่าปีกชาวบราซิลได้สื่อสารความต้องการของตัวเองให้สโมสรรับทราบแล้วโดยเวลานี้การตัดสินใจทั้งหมดขึ้นอยู่กับแมนซิตี้ว่าจะเปิดทางให้ย้ายทีมหรือไม่ขณะที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์ยังคงยกให้ซาวินโญเป็นหนึ่งในเป้าหมายลำดับต้นๆสำหรับการเสริมทัพในซัมเมอร์นี้หลังให้ความสนใจมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาช่วง Premier League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
5: ์เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
7: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color of Life นะครับทาง FM 99 10 Radio ขึ้นเลยแข็งแรงวันนี้เป็นวันพุธนะฮะวันอาสาฬหบูชาด้วยอยู่กับผมสมเกียรติคุณานิธิพงษ์และอาจารย์สันติเสนมนไม่ช่อยนางรำครับนะฮะมีเรื่องราวต่างๆ SMS เข้ามาจัดรายการร่วมกันนะครับที่4689899 4689899นะครับก่อนที่จะมาพูดคุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์สันตินะครับเรามีเรื่องราวดีๆบอกคุณผู้ฟังก่อนพวกรักสุขภาพอะอันนี้จริงๆมันต้องมันสำคัญนะฮะแต่ว่าพอรักสุขภาพแล้วก็ต้องเรียกว่าความสะดวกนะฮะก็ต้องไม่ทิ้งนะฮะความสะดวกก็ต้องไม่ทิ้งเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมมีคาชิว่านะฮะรุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวครับเป็นหม้อหุงข้าวที่เขาเรียกว่าดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเรามีเรื่องราวไอเทมลับนะครับบอกกับคุณผู้ฟังไว้เลยว่าสายเฮลตี้เนี่ยชอบมากเพราะเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวนะฮะแบบหุงข้าวแบบเขาเรียกแยกน้ำอะนะฮะตัวหม้อในเคลือบนันสติกนะฮะข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานอันนี้สำคัญเลยทีเดียวแต่ที่อัจฉริยะที่สุดก็คือมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนะฮะนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็ทำได้จบอยู่ในหม้อเดียวครับตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระเลยมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกนะฮะแล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นพิเศษครับจากราคาปกติ 2,990 บาท 2,990 บาทไม่ขายครับลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะฮะย้ำเลยนะครับว่า990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้นะครับรับของแถมเพิ่มทันที2รายการครับทั้งที่คีบอาหารนะฮะแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเนี่ยนะฮะก็เกือบ300บาทแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสนี้นะครับรีบซื้อเลยครับ02-114-3390 02-114-3390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับไปที่จัดสติเสริมมวลไม่ช้อยนางลำครับ
1: สวัสดีครับคุณสมเกียรติคุณานิติพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกสันติสวัสดีมวลนะครับไม่ช้อยนางลำความรู้คือความอร่อยความอร่อยคือคุณธรรมนี่คือมาตรฐานโปรฟิชันนะอาทิตย์กินนะครับ
0: ครับ
1: และสูงสุดของคุณธรรมก็คืออะไรคุณสมเกียรติ
0: ความกตัญญูรู้คุณ
1: ขอบคุณครับพี่เอ็นเล่าให้ฟังหน่อยนี่ได้ข่าวว่าไปขอนแก่นมามีอะไร
0: ว้าวก็ตามรอยอาจารย์เลยนะก็บอกเลยว่าไปขอนแก่นอาจารย์ไปก่อนผม1อาทิตย์โดยไม่ได้นัดหมายเลยอาจารย์ไปก่อนผมก็ตามรอยอาจารย์ไปนะฮะเราก็ที่อยากเจอพี่แอดธนงศักดิ์อ่ะวงเพื่อนบนแก่นเอ็กได้เจอพี่แอดเลยอาจารย์ได้กินอาหารกับพี่แอดได้คุยกับพี่แอดได้ฟังพี่แอดเล่นดนตรีด้วยโอ้โหสุดๆต้องยอมรับเลยว่าครัวตาแอดที่อาจารย์พูดถึงอ่ะอาจารย์พูดถึงเรื่องครัวตาแอดบ่อย
1: อร่อยมากเลยคร
0: ับ ใช่ก่อนที่จะไปที่ขอนแก่นน่ะไปอยู่ทั้งตรงนู้นอยู่ทั้งตรงนี้อาจารย์จะชื่นชมว่าพี่แอดธนงศักดิ์เนี่ยนะครับแกรนด์เอ็กซ์หรือว่าวงเพื่อนเนี่ยโอ้โหสุดยอดของฝีมือการทำอาหารนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งซีฟู้ดนะจ๊ะเนาะหัวปงหัวปลาพวกปลากงปลาเก๋าเนี่ย อร่อยมาก
1: เขามาจากไอ้นั่นอันดามัน
0: ใช่เขามาจากทางเขามีแฟนคลับอยู่ที่ระนองเป็นแฟนคลับรุ่นแกรนด์เอ็กรุ่นเพื่อนนี่แหละแล้วก็ขายอาหารทะเลเพราะนั้นของทะเลที่ได้มันก็จะสดแล้วก็ได้แบบเป็นพิเศษด้วยไงแล้วก็โอ้โหแล้วแกก็แบบครับอาจารย์เชิญครับ
1: ปลาเก๋าอ่ะอร่อยนะ
0: ปลาเก๋าทอดกระเทียมอาจารย
1: ์เออผมไม่ทาน
0: วันนั้นผมวันนั้นที่พี่แอดเขาจัดมาให้เนี่ยปลาเก๋าทอดกระเทียมตัวเกือบโลอาจารย์ประมาณ 8-9 ขีดอ่ะ
1: โอ้โหเยี่ยม
0: แล้วเนื้อสดมากแล้วก็ทำแกงคั่วเนื้อปูก้อนกับใบชะพลูกินกับ
1: เยี่ยมเลย
0: โอ้กินกับเส้นหมี่ครับเมนูนี้อาจารย์ชอบ
1: อยู่ที่ภูเก็ตไง
0: ใช่
1: ลันระยา
0: พอเราเห็นปุ๊บโอ้โหนี่เราบอกว่านั่งอยู่ขอนแก่นหรือนั่งอยู่ภูเก็ตกันเนี่ย แกงแล้วแกงฝีมือแกงแกโหสุดยอดนะแกงคั่วแล้วเนื้อปูเป็นก้อนๆอาจารย
1: ์ใช่ใช
0: ่ครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่เขาบอกเมนูนี้อาจารย์สันติชอบมากก็ผัดสามเหม็น
1: เออใช่ใช
0: ่ผมก็ได้กินผัดสามเหม็นด้วย
1: เขาทำเก่ง
0: เจ้าเป้เป้
1: เป
0: ้
1: เป้นี่มันทำเก่งมาก
0: ผัดสามเหม็นแล้วก็ตัวกุ้งทอดเกลืออาจารย
1: ์อ๋อกุ้งทอดเกลือด้วยเหรอ
0: โอ้กุ้งตัวเบลเลอร์เลยอ่ะไม่แพ้สุพรรณเลยอ่ะกุ้งทอดเกลือพอดีได้เขาได้กุ้งมาตัวใหญ่ก็เลยได้กินกุ้งทอดเกลือด้วยไปดิ
1: มีกุ้งฝอยอ่ะ
0: โอ้กุ้งฝอยไม่ได้กินนะสิเพราะมันอิ่ม
1: แบบคนอีสานเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: เนี่ยอาบน้ำก็ทำให้ผมทานอร่อยมากเลย
0: เอากุ้งฝอยไปคั่วใช่ไหมฮะ
1: ใช่กุ้งฝอยไปคั่ว
0: นั่นน่ะสิแกคงจะจัดเมนูมาเป็นเมนูที่อาจารย์ชอบด้วยและเป็นเมนูใหม่ที่ของทะเลเพิ่งมาถึงอ่ะ
1: อ๋อดีครับ
0: นะฮะแล้วก็ได้กินใบเหลียงผัดไข่ใบเหลียงผัดไข่ของอาจารย์ใบอ่อนอ่อนแล้วก็ตัวผัดนะเวลาผัดนะมันได้กลิ่นกระทะหอมนั่นแหละเราเลยกินครัวตาแอด
1: ดีแล้วเล่นเพลงงานวัดหร
0: ือ
1: เปล
0: ่
1: า
0: เล่นฮะเล่นเพลงงานวัดเล่นหลายเพลงเลยแหละแล้วก็เพลงงานวัดด้วยแล้วคุณจอนก็มานั่งด้วยฮะคุณจอนเจ้าของพื้นที่สุนทรีก็อย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังแล้วว่าสุนทรีเนี่ยเขาสุนทรีบึงหนองโคดอ่ะเขามี5ครัวด้วยกันนะอาจารย์เนาะแต่อาจารย์ท่านครัวตาแอดอย่างเดียว
1: 4ครัวไม่ใช่
0: ห้ามีครัวตาแอดใช่ไหมฮะที่อาจารย์ไปทานเนาะแล้วก็มีครัวเสมียนครัวเสมียนเนี่ยมาจากภูเวียงขายไก่ย่างอันนี้อาจารย์ยังไม่ได้ทานเนาะแล้วขายอาหารอีสานแล้วก็มีครัวไฟเดย์ร้านไฟเดย์ที่เราให้อาจารย์ฟังมีทั้งสเต็กสตูมีอาหารหลากหลายแล้วก็มีครัวลาบก้อยลาบก้อยก็เป็นอีสานแบบอีสานนะฮะแล้วก็มีแจ่วฮ้อนฟูเฟมแล้วก็มีขัวกลางด้วย
1: แจ่วฮ้อนไม่ใช่ร้านนั่นเหรอโ
0: จ้อ๋อน่ะหมายถึงว่าในสุนทรีเนี่ยในสุนทรีในสุนทรีบึงหนองโคดเนี่ยเขาก็มีแจ่วฮ้อนด้วยชื่อแจ่วฮ้อนฟูเฟม
1: อ๋อเหรอ
0: ครับก็มีทั้งหมด5ร้านอาจารย์5ครัวด้วยกันพี่แอดเขาเล่าให้ฟังพอดีลงไปใน TikTok แล้วพี่แอดเขาก็เล่าว่ามันมี5ครัวสมเกียรติเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณแอดเล่าเองเลยเพราะฉะนั้นใครที่ไปที่สุนทรีบึงหนองโคดอ่ะนะนอกจากจะมีร้านครัวตาแอดแล้วก็มีอีก4ครัวรวมเป็น5ครัวอาจารย์มีอาหารทุกอย่างมีกระลุ่งเบเกอรี่มีหมดเลยกาแฟมีครบ
1: ครับ
0: ต้องเรียนเขาจะเรียนเชิญอาจารย์ไปอีกรอบนึงอ่ะ
1: เอาตัวมาจะไปอีกเลยเนี่ยว่าจะไป
0: จะเชิญไปเลยแล้วอาจารย์จะได้ชิมของร้านครัวอื่นด้วย
1: ได้ดี
0: แล้วก็
1: แล้วไปร้านหลวงว่าเจ้าพรน่ะ
0: อ้าวไปสี่ก็ไปวันก่อนกลับเนี่ยเขาอยู่ใกล้สนามบินไงฮะแจ่วฮ้อนของพี่โจ้อะเด็ดดวงอะเขาอยู่ตรงนั้นเลยจากสนามบินไป2กิโลจานพี่โจ้เขาพาไปเขามารับแล้วก็ได้โอ้โหกินก็อร่อยของเขาเป็นแบบเนาะตัวเนื้อเขาเนื้อต่างประเทศเนื้อลิฟอายเนื้อน่องลายโอสารพัดมีทั้งหมูมีทั้งเนื้ออาจารย
1: ์อร่อยมากเลยครับแล้วเห็นว่าจะไปถ่ายกินเดี๋ยวสมเกียรติล่ะ
0: ใช่เดี๋ยวเราจะยกกองกันไปล่ะ
1: แต่ว่ายังไม่ถ่ายเหรอ
0: ถ่ายแล้วฮะแต่ถ่ายลงเฉพาะ TikTok TikTok ก็มีคนดูประมาณสักไม่เกิน 6-7 แสนคนอาจารย
1: ์โอ้โหเยี่ยมเลย
0: มันก็เริ่มดูถ้าร้านไหนที่คนสนใจมันก็เริ่ม100 300 1,000 2,000 5,000 10,000 100,000 อะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่สำคัญอีกร้านหนึ่งอาจารย์
1: พี่ดุล
0: โอ้พี่ดุลกับพี่แป๋วอ่ะอาจารย์พอดีผมอ่ะมีรุ่นน้องอยู่ที่ขอนแก่นเขาก็ไปช่วยถ่ายด้วย2คนก็ไปร้านพี่ดุลเขาได้ไปร้านพี่ดุลนะพี่โจ้ไม่ได้ไปโอ้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากลูกชิ้นที่อาจารย์บอกก็อร่อยมาก
1: สกลนครเนี่ยใช
0: ่ไหมใช่เขาทำก๋วยเตี๋ยวแบบมีก๋วยเตี๋ยวเรือมีก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นก๋วยเตี๋ยวสกลก๋วยเตี๋ยวสกลเขาใส่ถั่วลิสงเนาะแล้วก็ลูกชิ้นที่อาจารย์บอกอะลูกชิ้นน้องนิดอะ นั่นแหละเป็นลูกชิ้นจากสกลนครแป้งน้อยมากเนื้อทั้งเนื้อทั้งหมูอร่อยมากสั่งมากินแบบเกาเหลาเฉพาะก๋วยเตี๋ยวนะอาจารย์เราเนี่ยไปขอนผมมาไปขอนแก่นมาประมาณสัก50ครั้งมั้งผมไม่เคยมีเจอร้านนี้เลยอ่ะ
1: แ
0: ล้วก็พออาจารย์แนะนำว่ารักคอฟฟี่อยู่ที่แถวบึงแก่นนครเราก็เลยไปเลยไปจริงๆตั้งใจว่าจะไปกินหน่อไม้
1: หมกหน่อไม
0: ้หมกหน่อไม้ตั้งใจจะกินหมกสูตรก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโอ้ยไปมาตั้ง50ครั้งไม่เคยเห็นใครพูดถึงเลยก็เลยคิดว่าจะเฉยๆพอไปถึงหน้าร้านมันเป็นร้านแบบเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นคาเฟ่เนาะคาเฟ่อะเพราะว่าคุณแปลว่าเขาไปเรียนเรื่องไอชงกาแฟบาริสต้าน่ะกาแฟอร่อยโอ้ยมัดฉากคนนะคือเอากาแฟเขาดีเลยอ่ะกาแฟดีเสร็จแล้วก็ดูก๋วยเตี๋ยวละแต่อาจารย์สันติการันตีว่าอร่อยยังไงก็ต้องอร่อยเราก็เลยสั่งมาเลย5ชาม
1: คนเดียวเหรอ
0: คนเดียวสิอาจารย์
1: สมเกียรติกินเหรอ
0: สมเกียรติกินแต่กินคือต้องชิมให้หมดเพราะเขามีทั้งน้ำตกมีทั้งก๋วยเตี๋ยวสกลมีทั้งหมูตุ๋นมีทั้งเนื้อตุ๋นโอสารพัด
1: โอ้โห5ชามเยอะเหรอสมเกียรติ
0: สั่งมา5ชามอาจารย์กินกี่ชาม
1: คำเด
0: ีย
1: วก
0: ิน
1: ก๋วยเต
0: ี๋
1: ยวเร
0: ือ
1: สก
0: ลอ๋อเหรอนี่มา5เลยมา5เสร็จแล้วมาชิมว่ามันแตกต่างมันอร่อยไหมโอ้อร่อยจริงๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับถ้าไปขอนแก่นนะถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นแล้วก็ลูกชิ้นอร่อยเนี่ยไปที่ร้านลักคอฟฟี
1: ่
0: สะอาดอร่อยแต่ไอ้หน่อไม้เนี่ยไม่มีนะเพราะหน่อไม้นี่แม่ยายทำให้มากินเองอันนี้อร่อยแต่ว่าเขาไม่ได้ขาย
1: ไม่ได้นะอร่อยมากเลย
0: ใช่แล้วก็มีข้าวด้วยนะ
1: ข้าวอะไร
0: ก็เขามีหมูกรอบผัดกะเพราราดข้าวมีอะไรด้วยอาจารย
1: ์อ๋ออาจารย์ไม่ได้กินแล้ว
0: แล้วมีขนมจีนด้วยนะ
1: ขนมจีนอะไร
0: ขนมจีนสีน้ำยาปูน้ำยากะทิน้ำยาลาวน้ำยาแบบน้ำยาปลาค่ะ
1: โอ้ก็ไม่ได้บอกผมเลยผมเลยเสียดาย
0: อ้าวเห็นไหมล่ะโอ้โหอาจารย์น้ำขนมจีนผมอ่ะคืออย่างทั่วไปอย่างแกงเขียวหวานน้ำพริกน้ำยาเนี่ยเราก็กินทั่วไปอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าร้านเขาเน้นขายก๋วยเตี๋ยวส่วนขนมจีนเนี่ยเสริมขึ้นมาเพื่อจะให้คนที่แบบบางทีกินก๋วยเตี๋ยวบ่อยๆแล้วเบื่อน่ะน้ำยาลาวอร่อยมาก
1: ร้อนยาลา
0: วโอ้น้ำยาปลาน้ำยาลาวอร่อยแบบโอ้ก็ซัดไปซะแบบ3จับ4จับเลยอ่ะหอมอร่อยเขาใช้นะเขาใช้ปลาปลากระดี่แล้วมาต้มแล้วก็มาเคี่ยวแล้วก็มารินเอานะเฉพาะน้ำมันนะมาต้มแล้วก็พวกเครื่องกระชงกระชายเครื่องอะไรก็ไม่ใส่คือแบบว่าต้มเสร็จแล้วเอาเฉพาะความใสๆอาจารย์มันเป็นขนมจีนแบบคนอีสานกินนะน้ำยาปลาน้ำปลา
1: เจ้ามีเบอร์โทรศัพท์นะท่านผู้ชมผู้ฟังก็จะได
0: ้ไปเดี๋ยวหาให้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครไปขอนแก่นเราคุยกันไปแล้วนะครับว่าอาจารย์สันติสิมุนไม่ใช่นักรำเนี่ยมีร้านเปิดพิสดารอยู่หลายร้านแต่ว่าไปเที่ยวเนี้ยมันมีอยู่3ร้านด้วยกันร้านครัวตาแอดนะฮะร้านนายโจเด็ดดวงจากเจ้าฮอนแล้วก็ร้านรักคาเฟ่ร้านคอฟฟี่รักคอฟฟี่ก๋วยเตี๋ยวมาสัจจันทร์อร่อยขนมจีนน้ำยาปลาอร่อยแต่ว่าน้ำยาอื่นแต่เพื่อนกินน้ำยาอื่นอร่อยชอบกินเพื่อนเนี่ยเป็นคนขอนแก่นเขาก็คงจะเบื่อน้ำยาปลาของเราเนาะแต่เราไม่เบื่อเราเพิ่งได้กินเขาก็ได้กินน้ำยาอื่นเขาบอกอร่อยเนี่ยโอ้โหถ้าเผื่อว่าสมเกียรติไม่มาเนี่ยเขาก็จะมากินกันเองแล้วแล้วก๋วยเตี๋ยวอร่อยทุกอย่าง5ชามนี่รสชาติดีเลยโอ้กินจนเหนื่อยขนมจีโอแล้วปลาแล้วหมกอีกแล้วก็คุณแม่ยายก็ทำอะไรมาให้รู้ไหมฮะ
1: ไม่รู
0: ้แกงหวายอาจารย
1: ์โอ้ผมนิดนึงนะหวายมันขม
0: อาจารย์ได้กินไหม
1: ไม่ได้กินเคยกินแต่อุซี่สกลเคยไปกินแกงหวายที่สกล
0: คุณแม่ยายทำอร่อยมากแกงหวายอร่อยมากอาจารย์ไม่ขมมากหนูข้าจะมีเทคนิคในการต้มหวาย

0: ทำอะไรเราก็ไม่รู้แต่หวายมันต้องขมอาจารย์แต่ว่าแต่คุณแม่ยายทำให้ขมมากแล้วก็อร่อยแต่ว่าอันนี้ไม่มีเมนูนี้ทั้งหน่อไม้ทั้งแกงหวายเนี่ยเขาไม่มีขายเขาขายแค่ก๋วยเตี๋ยวขนมจีนนะฮะข้าว4เมนู5เมนูเองข้าวขายไม่ได้ไม่เยอะเมนูแล้วก็คอฟฟี่กาแฟมัทผมชอบมัทฉะมัทฉะโคโคนัทแกทำอร่อยมากแล้วก็มีอะไรก็แล้วก็มีขนมที่คนมาฝากขายแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นที่อาจารย์สันติสวินมนการันตีว่าอร่อยอร่อยจริงๆคุณฟังอร่อยมากเลยอ่ะกินแล้วอยากซื้อกลับกรุงเทพแล้ว
1: ไม่ซื้อกลับ
0: ไม่ซื้อกลับสิเพราะว่ามันไปถ่ายวันแรกเลยอาจารย
1: ์
0: ยังจังหวะมันยังไม่ได้เดี๋ยววันหลังเขาส่งมาให้ แล้วก็เอาไปยามก็อร่อยเขาเอาลูกชิ้นน้องนิดอ่ะไปยามกับหมูยอ
1: ต้องเหรอไม่ได้ทาน
0: แต่ว่าอร่อยอาจารย์ก็อาจารย์คงมีเวลาน้อยสิ
1: มันไม่ใช่มีเวลาน้อยอ่ะเราก็มีงานทำมาเยอะแยะหลายทีเหมือนกัน
0: โอ้อร่อยองค์ยำลูกชิ้นอร่อยมากนะครับแล้วหมูยอเขาสั่งมาจากสกลนครเหมือนกัน
1: นี่ต้องลองดูนะว่าจะไปจะยกกองขึ้นไปเลยที
0: ่ก็วางโปรแกรมกันไว้ครับอาจารย์ประมาณสักอีก2เดือน3เดือนเราก็จะยกกองไปถ่ายทำต่างจังหวัดกันเพราะตอนนี้ผมไปต่างจังหวัดผมไปแบบไปคนเดียวอาจารย์แล้วก็ใช้มือถือถ่าย
1: แล้วทีมงานจะไปยังไง
0: ทีมงานต่อไปเนี่ยเราจะวางโปรแกรมไปต่างจังหวัดกัน
1: อ๋อดี
0: เพราะเราไปมาแล้วเราไปอยุธยาลมอ๋อเมื่อต้องขอบคุณพี่
1: ชมพู่
0: เพราะว่าวันก่อนเนี้ยเมื่อวานไม่ใช่วันก่อนเมื่อวานเนี้ยมีผู้เข้าแข่งขันเชฟกระทะเหล็กเขาผู้ท้าชิงจากปากใต้จากหาดใหญ่แล้วเขามาเปิดร้านอาหารอยู่ที่ซอยโชคชัย4แยก90เป็นร้านขายสุกี้ขายอาหารอย่างเงี้ยแล้วแกก็อยากกินอาหารที่อยุธยาผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจองให้อยุธยารมเมื่อวานไปกินกัน6คนโทรกลับมาบอกโหอร่อยทุกอย่างเลยพี่เกียรติเพิ่งอายุ30กว่าเองอาจารย์
1: แต่ไม่เจอชมพู่นะ
0: ไม่เจอพี่ชมพู่ตอนนี้ที่ร้านบ้านอิสระที่ชะอำที่หัวหินน่ะตอนนี้เขามีเรือประมงอ่ะประมงเล็กอาจารย
1: ์ใช่
0: เขามีเรือประมงเล็กมีเรือประมงเล็กแล้วก็ของทะเลสดมากตอนนี้แกก็เลยยุ่งกับเรือประมงเล็กอาจารย์ไปกินได้ยังอ่ะ
1: โอ้ไปชมพู่เนี่ยเวลาไปหัวหินก็ไปบ้านอิสระ
0: ครับ
1: อาหารก็อร่อยมากเลยอาหารทะเลก็สดมากเลย
0: นั่นแหละคือตอนนี้พี่ชมพู่บอกว่าจะยุ่งอยู่ที่เขาเรือเขาเนี่ยเขาได้เรือมาโดยตรงเลยเขาไม่ได้ผ่านคนกลางพอเรือพอได้ปูได้ปลาได้อะไรเนี่ยเรือเนี่ยเขาจะมาส่งให้แกเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้แกก็จะยุ่งอยู่ที่ชะอำอยู่ที่หัวหินก็ไม่ได้มาแต่ก็ฝากในช้างมั้งฝากคนดูแลที่อยุธยาลม
1: ไม่ใช่อยุธยาลมให้หลาน
0: ชายตอนนี้ไปเป็นนายแบบแล้ว
1: เหรอเอาเหรอ
0: เราก็โทรเราก็นึกว่าจะคุยได้คุยกับหลานชายซะหน่อยพี่ชมพู่บอกว่าตอนนี้เขาไปถ่ายโฆษณาอยู
1: ่เห็นไหมหลอกไอ้นี่มันหลอก
0: นั่นแหละก็เลยให้แม่ครัวแล้วก็พีอาร์ช่วยกันดูแลแล้วก็คุณโบ๊ทเจ้าของคือเวลาจะเชิญอาจารย์ไปชิมสุกี้เขาอยู่ที่สุกี้แบบโบราณแบบเจ้าหู้ยี้อ่ะ
1: ไหหลำ
0: ไหหลำอ่ะสุกี้โบราณจากหาดใหญ่แล้วเขามาเปิดที่กรุงเทพ
1: เอาที่เดี๋ยวไปลอง
0: ที่โชคไปลองก่อนเลยโชคชัย4แยก90เดี๋ยววันไหนอาจารย์ไปชื่อร้านชัยสุกช่อย
1: ไม่ต้องติดต่อกับผมเลย
0: เดี๋ยวผมเอาเบอร์พี่เอาเบอร์ปากใครดีอ่ะ
1: ไปพี่ปัดก็ได้
0: เอาเบอร์พี่ปัดแล้วกันร้านซุกช่อยเนี่ยเขาอยู่ที่โชคชัย4แยก90เป็นร้านขายสุกี้ขาย4โมงเย็นจนถึงประมาณเที่ยงคืนเป็นสุกี้มีทั้งสุกี้หมูไก่เนื้อ

0: ถ้าทะเลมีหมดแล้วก็เป็นแบบสุกี้โบราณ
1: เออชอบมากเลย
0: โอโบราณเลยเก่าแก่ๆเลยอาจารย
1: ์เดี๋ยวโทรไปหาพี่ปัดเลยนะ
0: เดี๋ยวให้น้องโบ๊ทน้องโบ๊ทที่เขาไปออกเชฟกระทะเหล็กน้องโบ๊ทเนี่ยเป็นผู้ท้าชิงเชฟกระทะเหล็กแล้วก็ไปออกเดอะสปูนก็ไปออกแล้วอายุ30ต้นๆเนี่ยอาจารย์แต่ว่า33 34อ่ะ
1: เออต้องเด็กหนุ่ม
0: เด็กหนุ่มไฟแรงแล้วก็ต้องกลางวันตอนเช้าขายข้าวแกงอาจารย
1: ์
0: ตรงนี้จุดเดียวกันเนี่ยตอนเช้าขายข้าวแกงพี่เล็กหัดใหญ่คือคุณแม
1: ่ต้องจะไปกินสุกี
0: ้เอาไปกินสุกี้ไปกินอร่อยสุกี้อร่อยเดี๋ยวให้อาจารย์แวะไปชิมดูก่อนอ่ะถ้าเราว่ากันเดี๋ยวผมบอกพี่ปัดให้ขายทุกวันไม่มีวันหยุดแล้วมีกระทะ 4-5 กระทะผัดกันไฟลุกเลยแหละปลาแห้งก็มีน้ำแล้วเขามีผัดไทยแปลกมากอาจารย
1: ์
0: ผัดไทยไม่ใส่น้ำมะขามไม่ใส่มะนาวไปใส่น้ำกระเทียมดองกับไปใส่บวย
1: โอ้แบบจีน
0: เอาออกมาผมกินอะผมก็ชอบแต่อาจารย์กินอาจจะเอ้ยมันแปลกไปมันอาจจะไม่เป็นการพัฒนาอาหารนะอาจารย์เนาะใส่น้ำบวยกับใส่น้ำกระเทียมดองอะไรนะ
1: ฮะให้เพิ่มบักกระพินเปิดแอร์มันร้อน
0: ครับเพราะว่าเขาจะมีเมนูของร้านสุกช่อยเนี่ยเขาก็จะมีสุกี้เป็นหลักเป็นสุกี้แห้งสุกี้น้ำแล้วก็มีผัดไทยแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวคั่วนั่นแหละ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนั่งสบายจอดรถสบายเลย
1: อ๋อดี
0: นะครับนะฮะเดี๋ยวต้องเรียนชื่ออาจารย์นะซุกช่อยซุกช่อยอร่อยก็แล้วแต่ลิ้นใครลิ้นมันนะอาจารย์เน
1: าะลองดูไม่เป็นไร
0: เด็กหนุ่มว่า30ต้นๆน่ะแต่เมื่อวานนี้เขาไปกินที่อยุธยาลม
1: บอก
0: โอ้โหเนาะพี่เกียร์ทำไมอร่อยอ่ะบรรยากาศดีอาหารอร่อยแล้วก็พี่ชมพู่ก็ลดเซ็นให้ด้วย
1: เออดีจ
0: ้ะนั่นแหละนั่นแหละจองเรียบร้อยกินเรียบร้อยเพราะฉะนั้นใครไปอยุธยานะร้านอยุธยารมเนี่ยเป็นร้านอาหารที่1วิวสวยบรรยากาศดีและเป็นอาหารโบราณอาหารชาววังเนาะใครอยากกินอาหารแบบนี้ไปได้เลยนะบ้านอยุธยารมสวย
1: นะเป็นบ้านโบราณหมดเลยทุกอย่างเป็นโบราณสมัยอยุธยา
0: ครับ
1: ตรงข้างวัดเจดีย์ศรีสุริโยไทยตรงนั้นเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่แคบที่สุด
0: ใช่
1: เป็นตัวสารที่ตรงนั้นนะครับเขาเรียกบ้านป้อมป
0: ้
1: อมพม่าบ้านเราสร้างป้อมตีนยาสมัยโน้นตอนที่ยาแตกครั้งแรกก็ตรงนี้เลย
0: 2112เนาะ
1: สองครั้งครั้งแรกก็ที
0: ่ครั้งแรก2112ครั้ง2-2-3-10
1: นี่เจ๋งมาก
0: จำได้แค่นี้แหละ
1: เอาสมเกียรติวันนี้จะแนะนำ
0: ร้านอะไร
1: อร่อยนครปฐม
0: ครับ
1: สมเกียรติไปเลยอร่อยมากเลย
0: ตัวเมืองเหรอครับ
1: ชื่อในกรุงคิดเช่น
0: ตัวเมืองเหรออาจารย์
1: อยู่ตัวเมืองที่อยู่ตรงหน้าวังสนามจันทร
0: ์โอ
1: ้ครับแล้วก็เขาเปิด7 โมงถึง7 โมงเช้านะ
0: ครับ
1: ถึงบ่าย 2
0: โมงเช้าถึงบ่าย 2
1: คุณเมียไปกินในกรุงเนี่ยบรรพบุรุษเขาขายก๋วยจั๊บมันสมัยก่อนนะวิชานี้เขาเนี่ยอากงเขาจากเมืองจีนเมืองเกียวแล้วก็เขาขายครั้งแรกที่ตลาดโบเบ
0: ครับ
1: แล้วนั่นก็เขาย้ายไปขายอยู่ที่บ้านโป่งราชบุรีแต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่นครปฐมครับเขามีเมนูนะคุณเดียดนะ
0: ครับผม
1: ก๋วยจั๊บน้ำใสนี่อร่อยจริงๆหอมเลยน้ำใสหอมพริกไทยมาพอยกมารู้ว่าต้องอร่อยเลย
0: ครับ
1: แล้วก็มีหมูกรอบที่ก็ทำครบทอดเอ็นเลยนะครับนะแล้วก็ไอ้น้ำก๋วยจั๊บเนี่ยใสตัวก๋วยจั๊บเนี่ยมันดีมากมันไม่เละไง
0: เส้นไม่เละ
1: นะ
0: เส้นไม่เละ
1: ไม่เละก๋วยจั๊บถ้าเละมันจะไม่อร่อยคุณเดียด
0: ครับ
1: นะนอกจากจะเป็นก๋วยจั๊บที่เขาเรียกก๋วยจั๊บน้ำข้นน้ำพะโล
0: อ
1: ่ะเละไม่เป็นไรไอ้นี่ไม่ได้น้ำใสเละไม่ได้เลย
0: ครับ
1: แล้วก็มีเมนูแปลกเลย

0: ข้าวต้มเห็ดหอม
1: ข้าวต้มเห็ดหอม
0: ใส่กระดูกหมูหมูกระช่อนะฮะแต่ไม่ใส่พริกไทยร้อนเลยกินอร่อยมาก
1: ครับ
0: อีกอย่างนึงก็มีเกาเหลาผักจีนกุยช่าย
1: โอ
0: ้นั่นผมเกียรติชอบเลยแนะนำให้ท่านผู้ฟังเลยไปที่นครปฐมนะฮะถนนหน้าวัง
1: สามจัน
0: หรือจะโทรศัพท์ไปก็ได้เบอร์โทรศัพท์เดียวกันอยู่แค่นี้เอง092
1: 092
0: 557
1: 557
0: 9119
1: 9119
0: ครับก็ต้องไปนะคุณเกียรติคุณจินเนี่ยคุณเกียรติไปถ่ายเจออะไรได้เ
1: ลยในกวงคิเช่น
0: กวงกวงในกวง
1: เจ็ดโมงเช้าจนถึงบ่ายสองโมง
0: คร
1: ับคนชื่อกวงเยอะนะเพชรบูรณ์ก็มีกวง
0: ไอ้ในกวงนี่มันเนี่ยเป็ดพะโล
1: ้ครับ
0: มีกวงเป็ดพะโล้นะครับ
1: กวงในกวงคิดเช่นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่จริงๆนครปฐมนะใกล้ไปเช้าเย็นกลับหรือไปทานข้าวเสร็จนั่งคุยไปดูนู่นดูนี่ไหว้พระกลับก็ง่ายนะนครปฐมมันอยุธยาอะไรพวกนี้อาจารย์
0: แล้วก็ถ้าคุณไปนครปฐมเนี่ยนะแม่น้ำอีกอันหนึ่งบ้านขนมผิง
1: โอ้โหชอบมากเลยเห็นพี่หวาลงอ่ะ
0: เห็นไหมสวยไหม
1: สวย
0: ให้เตาถ่านโบราณ
1: ไม่อันนี้อาจารย์ให้เปิดไว้นานแล้วนี
0: ่นานแล้วจะไปจ่ายช้าพิสูจน์ให้เขา
1: โอ้นั่นน่ะสิเนี่ย
0: ทุกคนไม่เคยไปกินเหรอ
1: ไม่มีคนเคยซื้อมาฝากแต่ตัวร้านเขาเราไม่ได้เคยไป
0: อร่อยผมอยากไปนะถ้าไปคุยไปจับในกวงก็แวะไปหน่อยเขาอยู่ใกล้ๆกัน
1: ถ้าใครเคยไปกินบ้านขนมผิงนะโอ้โหอร่อยมากอร่อยจริงๆถ้าใครเคยกินได้เซเว่นมาคุยกันก็ได้นะครับที่4689899คราวนี้บ้านขนมผิงเนี่ยเขาขายกี่โมงกี่โมงอาจารย
0: ์ไม่ลืมถามแต่ว่าไปกี่ไรก็ขายแต่ต้องอยู่ในบ้านเขาอ่ะ
1: ครับแล้วก็ไปขายตามของฝากของอะไรมีไหม
0: ไม่มี
1: เขาขายเขาเองเลย
0: เขาต้องมาซื้อที่ร้านเขาเลยร้านเดียว
1: บ้านขนมผิงไม่มีเบอร์นะจ๊ะน้อง
0: มีนะกับคุณยี่หว่าไม่ได้จดมาผมมันร้อนแต่นั้นเอาการร้อนเลยนั่งอยู่ในรถไม่ลง
1: แล้วเป็นเตาถ่านด้วยนะ
0: ใช้เตาถ่าน
1: โอ้แบบสวยมากแล้วก็น่ากินมาก
0: ผมเคยเห็นแล้วนะ
1: เห็นใน Facebook ของพี่หว่า
0: อ๋อ
1: บ้านขนมผิง
0: ครับ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะ
0: คือขนมผิงเนี่ยคุณหญิงย่าเคยทำแต่ไม่เหมือนกับทางนี้นะครับทางนี้ก็ทำใช้เตาถ่านเลยบางแห่งเนี่ยเขาใช้เตาอบ
1: ทีนี้อบไปหมดแล้วเตาถ่านหายาก
0: มันต่างกันนะความอร่อยต่างก
1: ัน ความหอมอ่ะ
0: ความหอมต่างกันแบบ
1: นี้นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ไปนครปฐมก็อย่าลืมแวะร้านบ้านขนมผิงด้วยนะครับถ้าเซิร์ชไปใน Google เจออยู่แล้วแหละ
0: เจอต้องเจอ
1: เพราะเขาเป็นร้านดังประจำจังหวัด
0: ใช่
1: แล้วร้านในกวงที่เช่นก็เหมือนกันเมื่อกี้บอกเบอร์ไปแล้วนะอาจารย์การันตีเปิดพิสดาร
0: ครับ
1: มีต่อไหมอาจารย
0: ์ไม่มีจะให้พักการเพื่อ
1: มันมีเซสมาอันนึงต่อก่อนเนาะ
0: ได
1: ้ร้านติ๋มซำราชพฤกษ์ไซม้านนทบุรีริมถนนราชพฤกษ์มีตาเปิดด้วยถูกต้องไหมครับ
0: ถนนราชพฤกษ์ไซม้ามัน
1: จังหวัดนนท
0: ์
1: ราชพฤกษ์จังหวัดนนท์อาจารย
0: ์ไซม้าจ้ะแต่มันไกลมากมีแล้ว
1: หรือว่าร้านจากกรุงเทพย้ายไปล่ะ
0: ไม่รู
1: ้เดี๋ยวนี้ร้านจากกรุงเทพนะจ๊ะเนาะหลายร้านนะย้ายไปราชพฤกษ์เยอะเพราะว่าราชพฤกษ์เดี๋ยวนี้มันคนเยอะอ่ะหมู่บ้านเยอะแล้วก็กลางโอเสาร์อาทิตย์ที่คนออกมากินข้าวกินปลาเยอะมาก
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นทั้งราชพฤกษ์ทั้งอะไรเดี๋ยวนี้ร้านเต็มไปหมดเลยแล้วบางร้านก็ย้ายจากที่เรียนจานทราบอ่ะละย้ายจากในเมืองในตัวกรุงเทพไปก็ไปเปิดมันที่มันกว้างด้วยจอดรถจอดลาสะดวกอันนี้อาจจะใช่อาจจะใช่
0: หรือที่ยังกันงงอยู่ไซมาเนี่ยผมเคยไปอย่างไ
1: รราชพฤกษ
0: ์
1: ร้านติ๋มซำราชพฤกษ
0: ์ราชพฤกษ์ไม่ใช่ไซมาสิ
1: เขาบอกอยู่แถวคราวนี้ราชพฤกษ์มันกว้างใหญ่ไพศาลพอสมควรนะจ๊ะเน
0: า
1: ะ
0: พอไปถึงไซมาเลยเหร
1: อโอ้บางคนก็ราชพฤกษ์แยกตรงนี้ไปตรงนั้นก็ราชพฤกษ์ตรงนี้ก็ราชพฤกษ์ผมเองอ่ะต้องยอมรับเลยว่าเวลาผมขับรถไปผมต้องใช้GPSเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่อง ราชพฤกษ์กระพฤกษ์อะไรเต็มไปหมดเลย
0: ราชพฤกษ์กระพฤกษ์ชัยพฤกษ
1: ์โอ้เต็มไปหมด
0: ไป
1: ไปไปแล้วถ้าต้องปักหมุดอ่ะถ้าไม่ปักหมุดก็หลงละเนาะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เขาลองไปดูให้นะครับว่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดอาจจะ
0: อร่อยก็ใช
1: ่ถ้าอร่อยก็ใช่ได้อย่างหนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกแหละอย่างที่ผมคุยด้วยแหละว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ร้านขยายไปลูกหลานไปอยู่ทั้งนู้นบ้างทั้งนี้บ้างเพราะว่ามันสะดวกสำหรับคนกินอาจารย
0: ์ใช่ใช
1: ่โอ้เน
0: า
1: ะ
0: ความจริงเดี๋ยวนี้นะกรุงเทพเนี่ยผมไม่อยากเข้าเลยรถมันติด
1: ครับ
0: หาที่จอดรถก็ลำบากร้านต่างๆเนี่ยไม่อยากไปเขามากินอยู่นอกเมืองชานเมืองเนี่ยครับแต่ราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์กะละมาพฤกษ์อะไรเนี่ยมันสะดวกดี
1: สะดวกแล้วก็อย่างที่บอกแล้วจอดรถจอดร้านก็ง่ายเพราะอย่างไปจากบ้านอาจารย์สะดวกมากเลยอ่ะ
0: ได้จากบ้านผมด้วย
1: ใช่นะฮะเพราะอาจารย์ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองอ่ะอาจารย์อยู่เลวดีอ่ะอาจารย์อยู่ไอ้ตรงเลี่ยงเมืองตรงนั้นน่ะโอ้ไปไหนก็ง่าย
0: ง่ายครับโอ้แต่นี้ผมอยู่นนทบุรีนะคุณสมเกียรติผมจะไปเมืองกาญนะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแค่นั้นนะถนนไอ้สายที่เขาเปิดใหม่เนี่ย
1: ครับ
0: นั่นแหละบางทีผมอยากกินอาหารที่นครปฐมเนี่ยที่คุยเนี่ยผมก็ขับรถไปไม่ขับผมนั่งหลับกลับไปคุณอยู่อาขับ15 นาทีถึงนครปฐมแล้ว
1: เห็นไหมแหมแวะชัยนาทซะหน่อยนะเสียค่าปรับหน่อยไม่ได้หรอ
0: ค่าอะไรปรับอะไรบ้าง
1: รถเร็วไงชัยนาทไงเวลาไปอ่ะ
0: โอ้ยคนละเส้นทาง
1: ไม่ก็แวะชัยนาทซะหน่อย
0: ไม่เอาโดนเป็นประจำเลยคุณยี่บ้าครับโอ้170เอ้ย140 150เลย เอาน
1: ะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่หนึ่งก่อนจะพักเบรกเนี่ยน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นนะครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศทั้ง 7-Eleven Lotus อะไรล่ะ Foodland นะฮะ Gourmet นะฮะแล้วก็ Top Supermarket โอ้ยซื้อได้เลยตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศอาจารย์ตอนนี้เห็นได้ข่าวว่าจะไปเมืองนอกแล้วด้วยเอาละครับงั้นเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วง2กับ Color of Life ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
3: ์ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับคู่นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2กูพาวเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีสัญญา Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์
1: คำประชด2กับ Color of Life นะครับทาง FM 99ที่บริโรขึ้นแรงแข็งแรง SMS จัดรายการร่วมกันนะครับในวันนี้ที่4689899 4689899นะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์สันติเสวนมนต์ไม่ช้อนางรำครับทุกเรื่องราวนะครับตอนต้นรายการนี้ก็พูดถึงเรื่องร้านอร่อยนะครับของอาจารย์ถามผมมาจริงๆผมเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังไปแล้วเรื่องร้านที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็วันนี้ก็ย้อนกลับไปให้ฟังว่าใครที่อยากเจอพี่แอดธนงศักดิ์นะฮะที่อยู่วงแกรนเอ็กอยู่วงเพื่อนนะฮะอภรสิริแอดธนงศักดิ์อภรสิริเขาตอนนี้เขาไปทำร้านอาหารอยู่ที่สุนทรีบึงหนองโคดครับชื่อร้านครัวตาแอดอาหารอร่อยมากแล้วแกก็เล่นดนตรีแล้วมีนักร้องแกร้องด้วยแล้วมีนักร้องแบบโอ้โหร้องเพลงเพราะมากผู้หญิง2 คนผู้ชาย2 คนนะครับก็อยู่ในสุนทรีบึงหนองโคดสุนทรีบึงหนองโคดเนี่ยเขารวบรวมไว้ทั้งหมด5 ครัวด้วยกันไปไม่ผิดหวังครับคุณผู้ฟังอร่อยทุกร้านแล้วที่อาจารย์สติให้ตาเปิดไว้เนี่ยก็คือครัวตาแอดเพราะเดี๋ยวร้านอื่นอาจารย์จะเดินทางต่อไปนะครับส่วนที่นครปฐมอาจารย์ก็เล่าให้ฟังเรื่องความอร่อยที่ร้านในกวงคิดเช่นโอ้ก๋วยจั๊บน้ำใสก๋วยจั๊บแล้วก็มี

0: เมนูหลากหลายเมนูด้วยกันนะครับมีข้าวต้มเห็ดหอมโอ้ย7 โมงเช้าถึงบ่าย2ไปกินได้ร้านนายกวงคิทเช่นนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยของอร่อยอีกร้านหนึ่งนะครับก็คือบ้านขนมผิงละบ้านขนมผิงเนี่ยคนไปนครปฐมอ่ะส่วนใหญ่ต้องแวะซื้อส่วนใหญ่นะผมเองเนี่ยไม่ได้แวะแต่มีคนซื้อมาให้อร่อยเพราะใช้เตาถ่านนะฮะอร่อยมากแล้วก็ผมก็เลยเชิญอาจารย์ไปชิมฝีมือของนายโบ๊ทร้านสุกี้โบราณนะครับร้านสุกี้โบราณซึ่งอยู่ที่โชคชัย4นะฮะโชคชัย4แยก90นะครับใครอยากกินสุกี้โบราณนะฮะใช้แบบเป็นแบบเต้าหู้ยี้นะมันก็คนละแบบกับสุกี้ปัจจุบันที่คนนิยมกินกันตามห้างครับมันก็อีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นสุกี้โบราณเลยขายเป็นจานๆเป็นทั้งแห้งทั้งน้ำมีหมดนะครับไปกินได้เลยอร่อยนะฮะโคตรไปเจอในตำรวจผู้ใหญ่ท่านนึงท่านก็ไปนั่งกินพอดีผมไปกินแล้วแต่ไปเจอท่านพอดีท่านบอกไม่แพ้ที่เชียงใหม่เลยนะฮะชื่อร้านซุกช่อยซุกช่อยนะเดี๋ยวอาจารย์สติจะไปชิมซุกช่อยสุกี้โบราณไปที่อาจารย์สติเซมอนครับ
1: ครับ
0: นั่นแหละก็เลยบอกว่าคุณผู้ฟังถามมาเรื่องขนมผิงก็เลยบอกว่าเซิร์ชเข้าไปเมื่อกี้จะเซิร์ชให้ก็เซิร์ชไม่ทันนะฮะมันมีเบอร์อยู่แล้วล่ะเขาขายเฉพาะที่บ้านใช่ไหมอาจารย
1: ์ขายอยู่ในบ้านนะไม่ต้องห่วงครับ
0: นะมีคนเอสเอ็มเอสมานะอาจารย์บอกว่าไปชลบุรีข้าวหมูแดงนายดอกไม้อีกร้านหนึ่งโภชนาการก็ได้ตาเปิบด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ในดอกไม้นะเราขายข้าวหมูแดงอร่อยนะอร่อยมากเลยอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่าหน้า
0: เก่ง
1: ดังหน้าเก่ง
0: ร้านข้าวหมูแดงเนี่ยนายดอกไม้เนี่ยเขาจะเป็นรถเข็นนะจ๊ะเนาะเขาจะอยู่ตรงหน้าเก่งแล้วก็ขายทั้งวันไหมจัน
1: ขายทั้งวันสมเกียรติ
0: เนาะเริ่มทีก็ดึกๆอ่ะยังเห็นขายอยู่เวลาไป 3-4 ทุ่มยังเจอแล้วร้านโภชนาการล่ะ
1: ร้านอะไรนะ
0: โภชข้าวหมูแดงโภชนาการไม่มีไม่โภชนาการ
1: อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหน
0: อยู่ที่ชลบุรีฮะ
1: ไม่ได้อ๋อมี
0: ตาเปิดเป็นร้านเป็นตึกแถวอ่ะ
1: ใช่อร่อยนั่นก็อร่อยนะข้าวหมูแดงน่าอร่อยอยู่ถนนใกล้ๆกับวัดสองพระเจ้าตาก
0: วัด
1: อินทราม
0: วัดอินทรามนะ
1: ปีพระเจ้าตาก
0: ผมไปเซิร์ชดูร้านโภชนา
1: อร่อยมากเลยครับนั่นแต่มันก็สไตล์กับของในดอกไม
0: ้คนละแบบนะ
1: คนละแบบไม่เหมือนกันเลยครับ
0: นะฮะวันนั้นก็มีหมูแดง2ร้านเนาะข้าวหมูแดง2ร้านในชลบุรีนะฮะเซิร์ชไม่เจอแล้วไม่เป็นไรก็ใช่นะครับที่บอกมาบางท่านไปเจอร้านอาหารอร่อยก็มีตาเปิดก็บอกมา
1: บอกมาหน่อยฮะ
0: บอกมาหน่อยนะว่าเปิดจริงเปิดปลอมอยู่นี่มันเยอะมันไม่แน่ไม่นอน
1: โอ้โหทำมา50 ปีแล้วคุณเกียรติ
0: ฮะ
1: คิดร้านก็มัน 3-4,000 ล้านเข้าไปละ
0: อืม
1: หรือบางทีไปที่บางร้านเนี่ยไปโอ้เราเคยให้มาแล้ว
0: ครับบางทีจำไม่ได้
1: ใช่มันนาน
0: อ่ะเยอะมากแถวเยาวราชแถวอะไรตรงนี้อะไรอ่ะเห็นมีตามเปิดหลายร้านมาก
1: ใช่
0: ไหมฮะร้านรุ่นแรกไหมอาจารย
1: ์ใช่รุ่นแรก
0: ยังขอนแก่นเนี่ยก่อนที่อาจารย์จะไปล่าสุดเนี่ยก็มีร้านเปิดหลายร้านไหม
1: ก็มีนะหลายร้านเขา
0: ก็จำไม่ได้เนาะ
1: ครับ
0: ต้องไปเปิดตำรา
1: ไม่เรื่องขอนแก่นเนี่ยมันผมจะเล่าให้ฟังตอนที่ผมถูกเขาหลอกไปเป็นนักร้องอยู่ที่อุดรน่ะ
0: ครับ
1: เราก็โอ้ยลำบากมากเลยไม่มีอะไรกินเนี่ยขนาดต้องกินข้าวคลุกกับน้ำปลากินเลย
0: ครับ
1: นะกินน้ำปลาทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจกลับกรุงเทพเลยถูกเขาหลอกไปนะครับก็นั่งรถโบกรถมาจากอุดรมันก็ต้องมาแวะขอนแก่น
0: ครับ
1: นี่จำได้เลยขอนแก่นสมัยนู้นมันเหมือนสมัยนี้เจริญ
0: มาก
1: สมัยเมื่อ60-70 ปีก่อนเนี่ยโอ้โหคุณเกียรติมันเหมือนบ้านนอกเลย
0: ครับ
1: แต่ว่าที่ขึ้นชื่อของขอนแก่นนั้นคืออะไร
0: ข้าวทอดแหลมสด
1: เออน่ะเป็นของยวนไม่ใช่ของคนไทยนะข้าวทอดนะทอดเอาข้าวหนึ่งทอดเป็นหนึ่งปอนด์แล้วก็มีแหนมใส่มีหนังแหนมเนี่ยติดหนังหมูแล้วก็ยำก็ยำก็ยำแล้วก็เ

0: ั้งแต่เขาไปมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นมาใช่เลย
1: มหาลัยเยอะด้วย 3-4 แห่งมั้ง
0: อ๋อหรอจำได้ก็ไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะ
1: ครับ
0: ชวนไปพูดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1: ครับ
0: ไปพูดวันนั้นก็โอเคครับขอนแก่นก็น่าอยู่ครับ
1: อย่างที่อาจารย์บอกข้าวทอดคือจริงๆข้าวทอดแหนมสดนะคุณฟังคือมันเรียกได้หลายอย่างเนาะบางคนก็เรียกแหนมคลุกคนก็เรียกข้าวทอดแหนมสดบางคนก็เรียกยำแหนมสดอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยชื่อเขาว่าคือเราไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเพราะจริงเขาเป็นอาหารไทยเชื้อสายยวนใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ใช่อาหารเชื้อสาย
1: เนาะอย่างร้านที่อาจารย์บอกที่สีย่านซอยหนึ่งอะสีย่านซอยหนึ่งเนี่ยชื่อเจ้อ้อเนี่ยเจ้อ้อเนี่ยเป็นคนหนองคายแล้วเจ้อ้อก็เป็นคนเวียดนามเป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามเขาก็จะขายตรงไปซอยหนึ่งขายตั้งแต่ช่วงเช้า9โมง10โมงก็ขายไปถึงตอนประมาณสัก6โมงทุ่มหนึ่งอาจารย
0: ์
1: เขาสลับพี่น้องช่วยกันขายแล้วก็น้องหลีดไงน้องหลีดอสมทเราอะ
0: ว
1: ่
0: า
1: เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายนะ
0: จำหน่าย
1: แหนมสดเนี่ยเขาทอดแหนมสด
0: เหรออ
1: ๋อเขารับมาขายนะอาจารย
0: ์อ๋อเหรอ
1: เขาขายมาเลย50-60ชุดนะ
0: โอ้โหเก่งจังหลีด
1: เออน้องหลีดผมแนะนำแกไปแกก็หารายได้เพิ่มเติมมาคือเราอะตอนนี้ก็ทุกคนก็หารายได้เสริมกันหมดเราก็เลยบอกว่าตัวเนี้ยอร่อยอาจารย์สติการันตีว่าอร่อยแล้วหากินยากแต่ก่อนเนี้ยอาจารย์พี่เตี่ยอาจารย์เนี่ยบอกเลยว่านักร้องชื่ออะไรอ้อยใจเหรออ
0: ้อยใจ
1: แดนสารแถวขายไกลเขาขายอยู่แถวนู้นน่ะอะไรบางแคหรอ
0: ไม่อยู่พุทธมณฑล
1: นั่นแหละสิก็ไกลไหมล่ะ
0: ไกลส
1: ิก็ไกลมันก็ลำบากเราไงแต่พอตรงสี่ย่านตรงนี้สี่ย่านซอยหนึ่งเนี่ยโอ้สะดวกเลยนั่นนะฮะใครอยากกินข้าวทอดแหนมสดอร่อยอร่อยเซิร์ชเข้าไปใน Google นะครับพิมพ์คำว่าข้าวทอดแหนมสดอ่ะสี่ย่านซอยหนึ่งก็ขึ้นละเบอร์ขึ้นโทรไปสั่งได้เลยให้อะไรพวกไรเดอร์ไปรับก็ได้ตัวเองโทรสั่งแล้วไปก็ได้อย่างที่อาจารย์บอกแหละมันต้องไปรอคิว
0: ใช่
1: รอคิวคนรอเยอะมากแล้วผักหญ้าเขาดูสะอาดดีนะอาจารย
0: ์เออใช่ผมชอบมากเลยอันนี
1: ้โอ้ผักหญ้าเขาดูสะอาดเลยอะแล้วก็คนลุมๆแต่ก่อนเนี้ยเขาจะคลุกเลยตรงนั้นแต่เนี้ยมันไม่ทันแล้วอาจารย์เขาคลุกมาเรียบร้อยเลยเป็นชุดๆไปเลยสองชุดเอาสามชุดละ40บาทหรือ45บาทนี่แหละ
0: อ๋อไม่แพง
1: อ๋อเนี่ยเป็นชุดๆไปเลยอิ่มอ่ะชุดหนึ่งอิ่มเลยแหละผักเผือกสบายๆนะฮะสี่ย่านซอยหนึ่งแถวสี่ย่านของกินอร่อยเยอะใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่หนุ่มบ้าบินอีกอันหนึ่งเจ้าหนึ่ง
1: หนุ่มบ้าบินก็เปิดนะฮะหนุ่มบ้าบินก็อร่อยแล้วก็ตัวข้าวทอดแหนมสดหรือแหนมคลุกนี่แหละนะฮะแล้วก็บะหมี่บะหมี่หัวโตได้เปิดไหมคร
0: ับได้จะอยู่ในหน้าโรงหนัง
1: สี่ย่านสมัยก่อนมันมีโรงหนังสี่ย่านค
0: ุ
1: ณต้องเข้าซอยไปเข้าซอยหนึ่งเดินตรงเข้าไปทะลุเดี๋ยวนี้มันไม่มีโรงหนังแล้วมันจะเป็นห้างอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วก็บะหมี่หัวโตอยู่ในซอยนี้แล้วก็บะหมี่ทำเองนะจ๊ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่เขาใช้ได้แหละ
1: โอ้อร่อยบะหมี่หัวโตอร่อย
0: แต่ว่าก็ขายอยู่หน้าโรงหนัง
1: ใช่กระเทียมไอ้กระเทียมเจียวมันไม่ไหม้หน่อยใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่แล้วก็โรงหนังมันลื้อไปก็เลยย้ายเข้ามาอยู่เป็นร้านเลยอยู่ใกล้ตลาด
1: ใช่เป็นร้านเลยเป็นร้านเป็นเรื่องเป็นราวเลยตอนเนี้ยแล้วเมนูก็มีเยอะนะนอกจากบะหมี่หัวนอกจากบะหมี่อ่ะใครอยากจะกินข้าวนู่นข้าวนี่ข้าวนั่นรู้สึกก็ขยายอาจารย์อาจารย์ไม่ได้ไปนานแล้วสิ
0: ตรงข้ามร้านเขาก็จะมีขนมจีนไหหลำ
1: มีขนมจีนไหหลำอร่อยแล้วก็มีไอ้น้ำแข็งใสอาจารย
0: ์โบเกีย
1: โบเกียน้ำแข็งใสเจ้าอาเจ้อายุ80แล้วมั้งอ่ะฮะก็ยังอยู่ฮะยังขายอยู่เลยนะมะพร้าวกระทงกะทิเนี่ยมีอร่อยเลย
0: อยากกิน
1: นะฮะแล้วใครที่ไปสี่ย่านก็ได้หลายเมนูเลยอาจารย
0: ์ได้ดี
1: ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน
0: พรุ่งนี้เจอกันคร
1: ับ นะครับขอบคุณอาจารย์มากครับเริ่มขึ้นแล้วครับกับกิจกรรม Y Entertain Awards 2026ครับงานประกาศรางวัลที่มอบให้กับบุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับที่สร้างสรรค์ผลงาน

0: ในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายซึ่งปีนี้นะครับมาในคอนเซปต์ที่ชื่อว่า Thai Silk Curtain and the Golden Lotus โอ้โหนะชื่อพอเปลี่ยนเป็นชื่อภาษาไทยก็บุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆนะครับได้ร่วมโหวตนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบนะครับเรามีทั้งหมด5สาขารางวัลซึ่งเราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะอนุญาตนะครับบอกให้ฟังว่ารางวัลแรกนี่คือ Y Couple of the Year นะครับรางวัลนี้ก็คือรางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีเรามีผู้เข้ารอบ5คู่ด้วยกันนะครับ Y 1ติวเตอร์กับยิม Y 2ภูกับพาเวล Y 3ฟอร์ดกับพีท Y 4ลูกหมีกับซอนย่านะครับแล้วก็ Y 5เป็นหลิงออมนะครับชอบคู่ไหนว่ากันไปเลยนะครับรางวัลที่2เป็น Prince of Boys Love นะครับอันนี้ก็จะเป็นนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ซึ่งผู้ที่เข้ารอบนะครับก็ได้แก่ B 1 B แบบ B Boy นะ B 1เก่งฮาริส B 2พาเวลนเรศ B 3พีทวัสุธร B 4ภูกิตติน B 5ฟอร์ดทิติพงษ์นะครับเลือกได้เลยนะครับชอบหนุ่มคนไหนก็ว่ากันไปตามนั้นเลยใครเป็นแฟนคลับใครก็โหวตมาเยอะๆครับรางวัลที่3ครับ Princess of Girls Love อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของนักแสดงนำ Girls Love ที่พราวเสน่ห์นะครับผู้เข้ารอบของเราก็มีทั้งหมด5คนครับเกิร์ลก็เป็นตัว G 1จินนี่ณัฐนิชา G 2เจน่าแอนเจลีน่า G 3 B มายจิรัชยาG4 ฝ้ายพีรยานะฮะส่วน G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ครับรางวัลที่4เนี่ยเป็น Rising Star Couple นะครับอันนี้ก็คือคู่ชิปดาวรุ่งนะครับก็มีผู้เข้ารอบทั้งหมด5ท่านเช่นเดียวกันนะครับคู่ชิปก็มีคู่หนึ่งก็ R1 จินนี่กับเจน่า R2 ตีกับป๋อ R3ฝ้ายกับอะตอม R4 มี่พัดกับเอย่า R5 อุ้มกับแบมนะครับแล้วก็รางวัลสุดท้ายนะครับเป็น Most Popular Novel นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของนวนิยายแล้วนะครับว่านวนิยายหรือนิยายขออนุญาตใช้ว่านิยายวายยอดนิยมนะครับ N1 แกรมเมอร์และน้องเต๋อของเขา Be My Player Trueนะครับขอโซ่ล่ามทีนะครับแล้วก็มี N2 ก็เป็นพิษรักนะฮะ N3 เป็นพี่ฝากชอบเธอมู่นะ Crazy Love มูมูนะครับอันนี้ก็เป็นอันเรื่องที่3 N4 สามีบ้านนอกนะฮะ N4 สามีบ้านนอก N5 Not the best but still good นะครับ5เรื่องด้วยกันรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นด้อมใครนะอย่าลืมเข้าไปโหวตนะผ่านทางเว็บไซต์ที่จะโหวตนะครับก็คือ yentertainaward.mcot.net/vote นะต้อง /vote ด้วยนะครับอันนี้ก็เข้าไปเลยนะครับว่าชอบใครทั้งตัวบุคคลหรือเป็นนิยายก็ตามแต่หรือจะโหวตผ่านแอปพลิเคชัน eMOS นะก็ได้นะครับเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่2กันยายนนี้นะครับโหวตกันไปเยอะๆครับชอบใครเชียร์ใครนะครับจะได้เป็นสุดยอดนะครับเอาละครับเวลาใกล้หมดแล้วก็เลยจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้มีโอกาสแวะไปกินต้องบอกว่าก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะฮะอยู่แถวนี้เองครับอยู่ตรงประดิษฐ์มนูธรรม5ก๋วยเตี๋ยวคือร้านก๋วยเตี๋ยวแม่บุญรอดก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแม่บุญรอดเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยที่มาจากอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยอร่อยมากนะฮะแล้วก็ผมเนี่ยไปถ่ายทำรายการครอบจักรวาลคิทเช่นโชว์สมัยที่ทำกับคุณยานีจงวิสุทธิ์คุณเหมียวที่ช่อง9เรานี่แหละเมื่อ20ปีที่แล้วไปถ่ายทำร้านนี้ไว้แล้วก็ลืมไปแล้วนึกได้เมื่อวานว่างๆขับรถผ่านไปประดิษฐ์มนูธรรมแวะเข้าไปอร่อยเหมือนเดิมใครที่อยากกินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยไปได้เลยนะครับแม่บุญรอด ที่ประดิษฐ์มนูธรรม5อร่อยมากวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันในพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเพื่อนชาวรัสเซียกว่า20ชีวิตลุยค้นหา2พี่น้องกลางดึกพบจักรยานยนต์ถูกฝังดินกรณี2พี่น้องชาวรัสเซียชายและหญิงอายุ22ปีและ17ปีหายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV 150ในจังหวัดชลบุรีตั้งแต่เช้ามืด26กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งกลุ่มชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยากว่า20คนรวมตัวกันออกติดตามค้นหาโดยเดินทางไปยังถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์สายมาบตาพุธใกล้วัดยางใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังชาวบ้านแจ้งเบาะแสพบร่องรอยคล้ายคราบเลือดและรอยเบรกของรถจักรยานยนต์ลักษณะผิดปกติแต่จากการค้นหายังไม่พบตัวก่อนแยกย้ายกันกลับล่าสุดกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องที่ลงพื้นที่สืบหาข่าวในพื้นที่หมู่9ตำบลห้วยใหญ่กระทั่งพบชายต้องสงสัย4คนถืออุปกรณ์สำหรับขุดดินในป่าเมื่อแสดงตัวเข้าตรวจสอบพบทั้งหมดวิ่งหลบหนีออกจากพื้นที่ทันทีเจ้าหน้าที่จึงประสานตำรวจเข้าตรวจสอบพบหลุมดินที่มีลักษณะเพิ่งกลบใหม่เมื่อขุดตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์สภาพใหม่ถูกถอดแยกชิ้นส่วนและฝังไว้ใต้ดินจากการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV 150สีดำเทาคันเดียวกับที่หายไปพร้อมกับ2พี่น้องชาวรัสเซียขณะนี้กำลังปูพรมในพื้นที่โดยรอบเพื่อค้นหาผู้สูญหายและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเนื่องจากจุดดังกล่าวอยู่ใกล้บ้านของนายป๋องหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ปรากฏในคลิปนายจักริดบุญมากอายุ56ปีผู้ช่วยกำนันเปิดเผยว่าในตอนแรกเข้าใจว่าอาจมีการฝังศพจึงรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านและถอยออกจากพื้นที่เนื่องจากเกรงว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวอาจมีอาวุธพร้อมประสานตำรวจเข้าตรวจสอบเมื่อกลับเข้าไปพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กลุ่มชายทั้ง4คนได้หลบหนีไปแล้วเหลือเพียงจุดฝังดินซึ่งพบเป็นรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายส่วนตัวบุคคลทั้ง2ยังไม่พบเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างค้นหาอย่างละเอียดเจเสสั่งการกปภ.เร่งบรรเทาปัญหาน้ำประปาในพื้นที่ได้รับผลกระทบเกาะสมุยนายเจเสไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสั่งการด่วนให้นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคระดมสรรพกำลังบูรณาการสั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลังพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากการรายงานของกปภ.พบว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุจากภาวะฝนทิ้งช่วงส่งผลแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุยมีปริมาณไม่เพียงพอทำให้กำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณ40%จากกำลังการผลิตตามปกติทั้งนี้กำชับกปภ.ดำเนินมาตรการแก้ไขเร่งด่วนในทุกมิติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำในพื้นที่ควบคู่กับการลำเลียงน้ำจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้ามาสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเพิ่มกำลังส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกประมาณ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการผลิตและจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนเร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำที่ชำรุดบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบและต้นทุนอย่างใกล้ชิดประสานงานไปยังกรมฝนหลวงติดตามสภาพอากาศและประเมินศักยภาพของกลุ่มเมฆอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามการทำฝนเทียมทันทีหากมีเงื่อนไขที่เหมาะสมช่วงหยุดยาวภูเก็ตคาดเงินสะพัดกว่า300ล้านขณะที่อัตราการเข้าพัก 60% บรรยากาศท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะย่านเมืองเก่าภูเก็ตอาทิถนนถลางถนนพังงาแยกนครชาร์เตอร์แยกธนาคารชาร์เตอร์ยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติมาท่องเที่ยวชมความงามสถาปัตยกรรมชิโนรูยูโรเปียนของอาคารบ้านเรือนและร้านค้าต่างๆพร้อมทั้งมีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก รวมถึงการซื้อสินค้าที่ระลึกของฝากด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตคาดการวันหยุดยาวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาต่อเนื่องถึงวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาโดยสอบถามกลุ่มตัวอย่างโรงแรมร้อยละ30ของแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 60% ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ยชาวไทยกว่า300ล้านบาทโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน 5,453 บาท76สตางค
3: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
5: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอาร์เซนอลเตรียมทุ่มสูงถึง75ล้านปอนด์ซื้อตัวบรูโน่กิมาไรส์เบนจาคอบส์นักข่าวจาก TalkSport รายงานว่าอาร์เซนอลกำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจาขั้นสูงกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเพื่อคว้าตัวบรูโน่กิมาไรส์โดยตอนนี้มีการตกลงค่าตัวด้วยวาจาที่ตัวเลขสูงกว่า75ล้านปอนด์แล้วสำหรับทัพปืนใหญ่ยกให้ห้องเครื่องชาวบราซิลวัย28ปีเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งและหวังปิดดีลให้ได้ภายในเดือนนี้โดยตัวนักเตะได้ตอบตกลงเงื่อนไขส่วนตัวไปเรียบร้อยแม้ทัพสันติกาดงจะระบุว่ายังไม่ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการแต่แรงข่าววงในของฝั่งลอนดอนเปิดเผยว่ามีการยื่นข้อเสนอปากเปล่าไปแล้วถึง3ครั้งทั้งนี้สถานการณ์ในถิ่นเซนต์เจมส์ปาร์คค่อนข้างตึงเครียดหลังซัมเมอร์นี้เสียตัวหลักไปหลายรายทั้งแอนโทนีกอร์ดอนที่ย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาและซันโดรโตนาลีที่ย้ายไปร่วมทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์สต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
1: ฟุตบอลไทยเดลี่
5: ความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่แอสตันวิลล่าสโมสรดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษและแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลล่าสุดจะเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่ออุ่นเครื่องกับ BG ปทุมยูไนเต็ดที่สนาม True BG Stadium ในวันที่4สิงหาคมนี้ล่าสุดสราญนนท์อนุอินผู้รักษาประตูของ BG ปทุมยูไนเต็ดได้เปิดเผยว่าเขาหวังทำผลงานให้ดีที่สุดในเกมนี้และต้องการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการพบกับทีมระดับพรีเมียร์ลีกให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้เขายังเปิดเผยว่าหากเอมิเลโนมาร์ติเนสผู้รักษาประตูทีมชาติอาร์เจนตินาของแอสตันวิลล่ามาในเกมนี้จะขอแลกเสื้อกับเอมิเลโนมาร์ติเนสให้ได
1: ้ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำ TrueFortic ที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย TrueFortic ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFortic 02-186-3010 www.truefortic.com TrueFortic รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Copilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
7: Acer
8: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Techno for Life นะฮะประจำวันพุธ29กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับนายบอสพิสารท่ามอมรและ
7: น้ำหวานค่ะอภรพัฒน์ผู้อารีค่ะ
8: ใครเรียกร้องไว้นะครับลากตัวมาให้แล้วนะสำหรับน้ำหวานนะครับช่องทางติดต่อของเราเหมือนเดิมนะครับสำหรับการรับฟังใครฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android iOSก็สามารถติดต่อทักทายพูดคุยได้ที่ SMS นะครับ4689899นะครับส่วนอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับ FM 99 Active Radio ไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้แล้วก็ถ้าใครรับฟังผ่านช่องทาง FM 99 Radio ทาง YouTube ก็จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่นะครับแล้วก็ฟังสดตอนย้อนหลังบน

0: YouTube ได้ทั้งหมดนะฮะช่วงแรกนี้ขอขอบคุณ TrueFotic ด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFotic นะครับอ่ะวันนี้วันหยุด
1: วันนี้วันอาสาฬหบูชาค่ะ วันพระใหญ่วันพระใหญ่
0: โอเคโอเคผมไม่ถนัดเรื่องศาสนา
1: แต่ประตูปิดกันทันทัน
0: กลัวเลยเมื่อกี้นึกว่าเอาแล้วของเล่นของแล้วนะครับนึกว่าโดนของแล้วนะครับอ่ะน้ำหวานนักไทยคุณผู้ฟังหน่อย
1: ค่ะก็ไม่ได้กลับมาจัดรายการนานมากนะล่าสุดปีใหม่มั้งปีใหม่เราได้จัดแม่จัดที่จัดแทนดร.พูดิตแล้วหลังจากนั้นเราก็หายไปเลย
0: ใช่ใช
1: ่พอดีว่าช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวใช่ไหมคะซึ่งก็ไม่ได้ไปไหนเพราะว่าแมวป่วยก็
0: โถ
1: ก็ไม่รู้จะทำอะไร
0: โถ
1: ก็เลยเอามาจัดรายการก็ได
0: ้เ
1: อวังก็มีด้วยประการฉะนี้
0: อ่ะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถึงน้ำหวานมาแต่ยังไงเรื่องราวคำถามก็ยังได้ทุกเรื่องราวไอทีเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยววันนี้อัปเดตข่าวสารแวดวงสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตให้เหมือนเดิมแต่ว่าอย่างที่บอกสัปดาห์นี้มันไม่ค่อยมีอะไรจริงๆมันถ้าไม่มีเปิดตัวใหม่เลยอ่ะมีเปิดตัวที่ต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นข่าวมันก็เลยจะค่อนข้างเงียบๆหน่อยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามันยังอยู่ในกระแสของ Samsung Galaxy C Flip C Fold 8ที่เพิ่งเปิดตัวด้วยละมั้งนะครับก็เลยจะเงียบๆไปแต่ว่าเดี๋ยวพอเข้าเดือนหน้าเนี่ยว่ากันตรงๆก็คือน่าจะเริ่มโหมกระแสของ iPhone ตัวใหม่ละกับ iPhone 18 Series ซึ่งณถึงเวลานี้ก็ยังอิงข่าวลือเดิมนะก็คือเปิดตัวในเดือนกันยาเนี่ยยังคงมีแค่3รุ่นก็คือ iPhone 18 Pro 18 Pro Max แล้วก็iPhone ไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยจะใช้ชื่อว่าอะไรบางเจ้าก็ใช้คำว่า iPhone 18 Ultra บางเจ้าก็ใช้คำว่า iPhone 4เพราะมันจะเป็นมือถือจอพับสไตล์เดียวกับตัว C Fold 8ที่เพิ่งเปิดนั่นแหละก็เดี๋ยวไปรอลุ้นดูส่วนใครที่รอตัวตายตัวแทนของ iPhone 17กับ iPhone Air ต้องไปรอลุ้นในช่วงต้นปีหน้านะครับเพราะตามข่าวลือถึงตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหมิงชิงคูจะเป็นมาร์คเกอร์แมนแห่ง Bloomberg ดังที่เป็นแบบเทียร์หนึ่งด้านข่าวลือ Apple ก็ยังสื่อสารออกมาเหมือนกันทั้งคู่ก็คือ Apple เลือกที่จะเลื่อนการเปิดตัว iPhone 18กับ iPhone Air รุ่นที่2ไปเป็นต้นปีหน้าเหตุผลหลักๆก็คงเป็นเรื่องของ
1: ราคาชิปปะ
0: ใช่เรื่องต้นทุนแหละเรื่องต้นทุนเป็นหลักแหละเอาตรงๆเรื่องต้นทุนเป็นหลักแหละนะครับอย่างล่าสุดในสหรัฐ Apple ก็ไปจับมือเปิดให้บริการเช่า iPhoneแทนการขายก็คือไปบริการ subscription น
1: ่
0: ะรายเดือนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเมื่อรอดูว่าไอ้เทรนด์นี้จะมาถึงในไทยไหมนะครับอันนั้นก็ต้องไปตามลุ้นกันอีกนิดนึงนะครับอ่ะระหว่างนี้ให้น้ำหวานพักหายใจซึ่งน้ำหวานยังไม่ได้พูดเลยพักหายใจก่อน
1: เหน
0: ื่อ
1: ยมากเหนื่อยมาก
0: อ่ะเล่าข่าวให้ฟังอันนี้น้ำหวานน่าจะพอจะเห็นได้นะครับก็คือหลายคนรู้จัก Facebook อยู่แล้ว Facebook มันจะมีใหเราเสียตังค์ใช่ไหมเพื่อไปใช้แบบเขาเรียกอะไรติ๊กฟ้
1: า
0: เป็น Verify นะซึ่งตอนนี้เขากำลังตอนนี้ในต่างประเทศเริ่มแล้วนะครับในไทยมันจะมาแหละแต่ว่าคงอีกสักพักหนึ่งนะครับก็คือ Facebook เขาออกแบตช์อันใหม่ออกมานะครับเป็นแบตช์แบบ Verify แหละนะครับแต่ว่าไม่ใช่ Verify ติ๊กฟ้าเป็น Verify ติ๊กเฉยไอตัว Verify เนี้ยฟรีไม่ต้องเสียตังค์นะครับทำมาเพื่ออะไรเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเป็นคนไม่ใช่ AI
1: ไม่ใช่หุ่นยนต
0: ์คนไม่ใช่หุ่นยนต์อะไรอย่างงี้นะครับก็คือจะไม่ได้ติ๊กฟ้าจะเป็นแบบแค่ติ๊กเฉยๆเป็นการติ๊กว่าเป็นการยืนยันว่าอันเนี้ยเราจะเป็นคนนะวิธีการยืนยันเขาคือเราต้องสแกนด้วยใบหน้าครับเพราะถ้าเป็น AI มันสแกนใบหน้าไม่ได้ถูกไหมให้หันตรงหันซ้ายหันขวาทำนู่นทำนี่ไม่ได้อะไรประมาณนี้เหตุผลที่ Facebook เขาเริ่มเปิดให้ใช้ในส่วนตัว Verify ติ๊กถูกแต่ไม่ใช่ติ๊กฟ้าเนี่ยเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีกรณีเรื่องของการหลอกลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อขายบนตัว Marketplace ของ Facebook นะครับหรือแม้กระทั่งการเดทอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องออกกฎหมายนี้มาซึ่งตอนนี้เริ่มในถ้าที่รู้น่าจะเริ่มในสหรัฐกับยุโรปบางประเทศไปแล้วแต่ว่าในไทยมันมาอยู่แล้วล่ะแต่แค่รอติดตามว่ามันจะมาเมื่อไหร่อย่างไรนะครับแล้วก็ข้ามไปที่จีนสั้นๆก็คือ Vivo เปิดตัว X300E
1: หน้าตาเหมือน iPhone มาก
0: ใช้คำว่าอะไรดีวะอีก1แวเรียนคุณนายตระกูล X300 ถ้ากับว่า X300 ปีนี้มีทั้ง X300 ธรรมดา X300 FE X300 Pro X300 Ultra แล้วก็ล่าสุด X300e 5รุ่นเลยนะ X300 Series ปีนี้นะครับอันนี้เปิดตัวที่จีนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าจะเปิดตัวโกลบอลไหมแต่ว่ามันมีภาพหลุดของถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นอินโดมั้งผมไม่แน่ใจว่าอินโดหรือฟิลิปปินส์ที่มีหลุดภาพโปรโมทออกมาก็เหมือนเป็นการคอนเฟิร์มไกลๆว่าอันน่ามันน่าจะทำตลาดนอกประเทศจีนด้วยนะสำหรับ Vivo X300e นะครับสเปคของ Vivo X300e จะมาพร้อมหน้าจอ OLED AMOLED นะครับ 6.59 นิ้วความละเอียด Full HD+ 144 เฮิรตซ์นะครับตัวชิปจะใช้เป็นเรือรองนะคอคอมสารัมประกอน8 Gen 5นะครับแรมยังคงให้มา12มีให้เลือก2ความจุคือ256กับ512 GB กล้องหลังยังได้กล้องหลัง3ตัวนะครับตัวหลัก50ล้านเลนส์ออโต้ไวด์8ล้านไม่มีออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต50ล้านนะครับออปติคอลซูม3เท่ากล้องหน้า50ล้านนะครับได้ลำโพงคู่สเตอริโอได้แบตเตอรี่ 7,200 มีเดียอะมาลชาร์จไวด้วยสาย90วัตต์กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP 6869สแกนนิ้วมือนะครับสแกนลายนิ้วมือใต้จอแบบอัลตราโซนิกนะครับราคาที่จีนเนี่ยพอออกมาถ้าเป็นตัวความจุ256 4,799 หยวนก็ตกประมาณสัก 23,000 ปลายๆแล้วก็มีรุ่นความจุ512 GB 5,299 หยวนก็ประมาณ 26,000 กลางๆประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นจะเข้าไทยแล้วก็มีข่าวมาว่ามีอันนี้หลุดมานะครับว่า Vivo กำลังจะปัดฝุ่นเอา Vivo S Series มาทำตลาดอีกครั้งหนึ่งหลังจากหายไปนานๆ นะครับออกมา S1 แล้วก็หายไปเลยก็กำลังจะมี Vivo S2 ออกมาเร็วๆนี้นะครับมีภาพหลุดออกมาแต่ว่ารายละเอียดยังไม่เยอะก็ค้ำๆไปก่อนละกันเนาะแล้วก็มี Poco นะครับเตรียมเปิดมือถือหน้าจอไซส์ใหญ่ใครที่ชอบมือถือจอใหญ่7นิ้วจะดูท่าทางมีตัวเลือกให้เพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายนะชั่วโมงนี้เนาะก่อนหน้านี้ก็จะมีของ Honor ใช่ไหม Honor Power นะครับที่ได้หน้าจอ7นิ้วกับตัว Honor Power 3ที่เตรียมจะเปิดตัวล่าสุดก็มี Poco อีกนะครับกับ Poco M8 Power นะครับได้หน้าจอ7นิ้วความละเอียด Full HD Plus แบบ OLED นะครับได้ชิปเป็น Snapdragon 4 Gen 4ได้แบตเตอรี่ใหญ่เบิ้ม 8,000 มิลลิแอมป์แอลชาร์จไว45วัตต์อะไรประมาณนี้เขาเตรียมเปิดตัวที่อินเดียเนี่ยต้นเดือนหน้านะครับ4สิงหาคมก็รอลุ้นแล้วกันว่ามันจะเข้าไทยไหมนะแต่ว่านั่นแหละใครที่ชอบมือถือจอยักษ์เทรนด์นี้กำลังจะกลับมาแต่ที่บอกที่จีนก็จะมีตัวหนึ่งที่เตรียมเปิดก็คือ Honor Power 3ที่จะได้หน้าจอ7นิ้วเหมือนกันนะครับกับแบตเตอรี่ระดับ 10,000 มิลลิแอมป์แอลจอมจะใหญ่แบตเตอรี่มันจะใหญ่ไปไหนวะจะเป็น Power Bank อยู่ละ 10,000 มิลลิแอมป์แอลก็ตามนั้นนะครับโดยที่เขาบอกว่า Power Series จะเปิดตัวที่จีนก่อนช่วงปลายปีนี้แล้วก็อาจจะทำตลาดโกลบอลในช่วงต้นปีหน้านะครับอันนี้ก็ตามกันนิดนึงละกันนะครับมีข่าวลือของตัว Samsung S27 Series เกี่ยวกับกล้องนะครับ S27 Series เนี่ยตามข้อมูลก็จะเปิดตัวต้นปีหน้าก็คาดว่าเดือนมกราแหละปกติ Series S มันจะมีทั้งหมด3รุ่นเนาะก็คือ S ธรรมดา S Plusแล้วก็ S Ultra แต่ว่าในปีหน้ากับ S27 Series เนี่ยตามข้อมูลเขาบอกว่าจะมีทั้งหมด4รุ่นย่อยนะครับก็คือเพิ่มรุ่นโปรเข้ามาก็ถ้าจะไล่เรียงจากเล็กไปใหญ่ก็จะเป็น S27 S27 Plus S27 Pro แล้วก็ S27 Ultra นะครับตามข้อมูลจะเป็นแบบนี้นะครับล่าสุดมีหลุดข้อมูลเรื่องกล้องออกมานะครับในส่วน S27 กับ S27 Plus กล้องหลัก50ล้านนะครับเลนส์อัลตร้าไวด์12ล้านแล้วก็มีเลนส์เทเลโฟโต้แต่ยังไม่ได้ระบุว่าจะเป็นเลนส์เทเลโฟโต้ความละเอียดเท่าไหร่นะครับส่วน S27 Pro กล้องหลักจะได้200ล้านเหมือนกับตัว S27 Ultra เลนส์อัลตร้าไวด์ก็ได้50ล้านตัวเดียวกับ S27 Ultra ส่วนเลนส์เทเลโฟโต้จะมีมาให้แค่ตัวเดียวนะครับก็จะมีความละเอียด50ล้านแต่ต้องไปลุ้นว่าจะเป็นระยะซูมใกล้หรือซูมไกลก็คือจะเป็นระยะซูม 3x หรือจะเป็นระยะซูม 5x นะครับส่วนกล้องหน้าจะได้16ล้านตัวเดียวกับใน S27 Ultra ส่วน S27 Ultra ตามข้อมูลก็คือกล้องหลัก200ล้านตัวเดิมนะครับเลนส์อัลตร้าไวด์50ล้านตัวเดิมเลนส์เทเลโฟโต้ซูมใกล้อันนี้จะมีการอัปเกรดซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยว่าจะให้มาตัวไหนอย่างไรส่วนเลนส์ Optical Zoom ที่เป็นแบบซูมไกลก็ตัวเดิม50ล้านOptical Zoom 5 เท่าแล้วก็เปลี่ยนกล้องหน้าเป็น16ล้านประมาณนี้กับข้อมูลที่หลุดออกมาก็รอติดตามได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือน เดือนอีก2เดือน September กันยาโอเค2เดือน ในเดือนกันยามันก็จะมีงานของฝั่ง Snapdragon ด้วยนะครับงานตัว Snapdragon Summit ของเขาอ่ะนะขอข้อมูลจะเปิดตัวชิปใหม่ก็เริ่มมีหลุดข้อมูลออกมาเรียบร้อยสำหรับตัว Samsung ตัวชิปของ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6ซึ่งปีนี้ตามข่าวลือคือจะซอยรุ่นเยอะมากจะมีทั้ง Snapdragon 8 Elite Gen 6ธรรมดา Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro อะไรเงี้ยก็จะซอยรุ่นกันถี่ยิบมากขึ้นนะครับก็รอเช่นเดียวกับฝั่งคู่แข่งอย่าง MediaTek กับ Dimensity 9600 Series ก็เตรียมซอยรุ่นย่อยเหมือนกันจะมีทั้งตัว Dimensity 9600S จะมี Dimensity 9600 Proและ Dimensity 9600 Pro Max ชื่อรุ่นอย่างกับ iPhone ประตามนั้นนะครับก็รอติดตามกันได้นะครับเนี่ยเรื่องราวมือถือช่วงนี้ก็จะมีแค่คร่าวๆประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายอ่ะแล้วก็เดี๋ยวพอเข้าเดือน8มันจะเป็นช่วงโหมโรงของ iPhone ละก็เป็นปกติที่ฝั่ง Android ก็จะเงียบๆหน่อยนะครับแล้วก็พอ iPhone เปิดตัวช่วงต้นเดือน9ก็คือต้นเดือนกันยาก็จะเป็นคิวของพวกบรรดาเรือธง Android ฝั่งจีนละพวกเสี่ยวมี Oppo Vivo ที่เขาเตรียมเปิดตัวก็ค่อยไปว่ากันแต่ว่าถ้าอิงตามข่าวลือตอนนี้เนี่ยทั้งในส่วนของ Oppo Vivo แล้วก็เสี่ยวมีที่เตรียมเปิดตัวที่จีนประมาณช่วงเดือน9เดือน10จะทำตลาดโกลบอลเร็วขึ้นก็คือทำตลาดภายในเดือน10เดือน11ปีนี้เลยก็จะเร็วมากๆนะครับปกติอย่างปีที่แล้วก็จะเป็น Oppo Vivo ทำแต่ว่า Xiaomi ก็จะมาทำตลาดประมาณเดือนกุมภามีนาของปีถัดมาแต่ว่าในปีนี้ Xiaomi กับตัว Xiaomi ตามชื่อรุ่นต้องเป็นละ18 Series ก็จะเปิดตัวเร็วขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกแหละตามข่าวก็อาจจะไม่มีรุ่น Ultra แล้วนะครับด้วยต้นทุนหลายๆอย่างที่มันเพิ่มขึ้นนั่นนะอ่ะประมาณนี้ทักทายคำถามกันนิดนึงแล้วกันนะครับคุณวิฟิตแมนโดนใจหนังของเล่นไหนในงานซานดิเอโกคอมิกคอนนะครับเดดพูลมาอย่างหาเดดพูลมาถามพอรัฐว่าแบบทำไมทอร้องไห้พรุ่งนี้เข้าแล้วนะสไปเดอร์แมนนะครับพรุ่งนี้เข้าดีเขามีรอบสื่อไปละมีคนชวนแต่ไปไม่ได้นะครับเพราะว่ารอบค่ำนะคนอะไรเนี่ยอ๋อคุณออนิวซ่าสวัสดีด้วยทักทายมานะครับคุณครับเคสสวัสดีครับพี่บอลน้ำหวานยินดีต้อนรับกลับสู่บ้านหลังเดิม
1: ยังไม่ได้กลับค่ะแค่แวะมาจัดรายการเฉยๆค่ะ
0: กลับไม่ได้กลับไม่ได้
1: เขาไม่รับ
0: ถ้าเขารับแล้วอยากกลับไหม
1: ไม่กลับอ๋อ the river is no return
0: อ๋อโอเคสายน้ำไม่ไหลย้อนกลับ
1: ใช่
0: โอเคโอเคชีวิต
1: ชอบนะ Samsung ไอตัวพับอะ
0: ตัวใหม่ใช่ไหม
1: ตัวใหม่มันดูน่ารักดีไซน์มันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนที่มันยังพับอยู่อะมันก็ทรงมันแปลกดีใช่ป่ะแล้วพอกลางออกมาแล้วมันก็ดูดีตอนที่มันยังพับอยู่อะทรงคล้ายๆกับพวกอีบุ๊กนะพี่บอสที่สัดส่วนกว้างยาวอะไรเงี้ย
0: สัดส่วนมันหน้าจอมันจะเกือบเป็น4:3 4:5คล้ายๆ4:5
1: ใช่
0: แต่มันยังไม่เชิง4:5ขนาดนั้นนะแต่ว่าใกล้เคียง
1: เราว่ามันดูปุกปิกดีถ้าเกิดจะกลับมาใช้ Android ก็พอไอ้ตัวนี้นี่แหละ
0: ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: มันดูน่ารักดีเราว่า
0: ถ้าผมจะบอกว่าiPhone 4ที่จะเปิดก็ทรงเนี้ย
1: งั้นก็กลับไปอยู่ที่เดิม
0: ราคาเป็นแสนนะ
1: ก็ไม่ซื้อเดี๋ยวลองโมเดลไอ้นี่ไง subscription น่ะเช่าใช้อ่ะ
0: โอ้โหไม่ไหวรับเดือนเท่าไหร่วะไม่ไหวมั้งนะครับตามนี้คุณครับเคสถามว่าพี่บอสครับความเร็วพื้นฐานเน็ตบ้านนะปัจจุบัน200/200เหลือๆไหมแพ็กเกจถูกสุดที่ผมเห็นมันน่าจะเป็น300/300ป่ะมันยังมีใครให้200/200อีกอะต่ำสุดแต่ว่าถามว่าเหลือเฟือไหมเหลือนะ คือถ้าเกิดคุณเอามาใช้งานปกติอ่ะไม่ได้ไปดาวน์โหลดอะไรจริงจังแบบโหลดบิตอะไรขนาดนั้นนะเอามาดูสตรีมมิ่งเหลือเฟือมากๆครับ200/200ผมใช้คำว่าเหลือเฟือสุดๆเหลือเฟือสุดๆเพราะว่าคุณดูอะไรอ่ะสมมุติคุณดู Netflix 4K เงี้ยมันใช้แบนด์วิดต์เฉลี่ยจริงๆอยู่แค่ประมาณ 30-40 เมกเองนึกออกป่ะเพราะนั้นมันเหลือเฟือครับไม่มีปัญหาหรอก200/200สบายๆตามนั้นสวัสดีคุณแมนรัฐสวัสดีด้วยนะครับผมนะฮะอ่ะประมาณนี้อ่ะไหนๆน้ำหวานมาถามหน่อย
1: ถามอีกแล้ว
0: ต้องถาม
1: เยอะ
0: โอ้คุณต้องถามกูละ
1: อ่ะ
0: เรื่อง AI
1: ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะตอนนี้ใช้อะไร
1: อยู่บ้างเหรอ
0: ให้คะแนนดีกว่าผมรู้ว่าคุณใช้หลายตัวคุณใช้ Claude
1: อันนี้ที่ใช้นะใช้ Claude ใช้ Gemini ใช้ Copilotใช้ ChatGPT
0: Copilot ChatGPT ไม่เหมือนกันหรอวะ
1: เหมือนกัน
0: เออไม่เหมือนกันอ่ะ
1: เออ Copilot ก็ Copilot ใช้ ChatGPT ก็คือ ChatGPT
0: เอออ่ะ4ตัวเอาแค่4ตัวน
1: ี้ใช้เน็ต Notebook LM บ้างนิดหน่อย
0: ใช้โน้ตบุ๊ก L ของ Google ด้วย
1: ใช
0: ่ Notebook LM เขาล่าสุดเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะ
1: ชื่อ
0: เขาเปลี่ยนชื่ออะไรวะ
1: Gemini อะไรสักอย่าง
0: เออ Gemini Notebook
1: แต่ว่าในไอ้9จุดมันยังเป็นชื่อ Notebook LM อยู่นะ
0: รู้แต่ว่าเขาประกาศเปลี่ยนชื่อไง
1: ใช่ใช่
0: เพื่อให้แบบให้ง่าย
1: ให้รู้ว่ามันเป็นของ Google
0: ให้มันอยู่ในตระกูล Gemini อ่ะแค่นั้นแหละจริงๆนะโดยหลักการ
1: ใช้ Canva ด้วย Canva AI
0: ผมจอก Canva ทุกคนผมว่าหลายคนรู้จัก Canva แล้วล่ะณปัจจุบันอ่ะนะ
1: เ
0: พราะว่าตั้งแต่ Adobe ขึ้นราคาฉ่ำๆเนี่ยทุกคนก็เริ่มรู้จัก Canva ขึ้นเยอะแล้ว
1: Canva
0: คำถามคือ AI Canva ไว้ทำอะไร
1: ไม่ค่อยได้ใช้ AI ใน Canva เท่าไหร่แต่ว่าที่ใช้ล่าสุดก็คือใช้ให้มันช่วยดีไซน์พรีเซนเทชันเราอ่ะใช้ Canva กับการทำพรีเซนต์มากกว่าไม่ได้ใช้ทำพวกกราฟิกมากขนาดนั้นยังไม่ได้ลงไปถึงงานกราฟิกเท่าไหร่แต่ว่าจ่ายเงินแล้วแต่รู้สึกว่าต้องกลับมาใช้คุมแล้วเดี๋ยวกลับไปใช้ อันนี้จ่ายเงินเองด้วยเป็นรายปี
0: มันมีคำถามนึงที่ผมเจอช่วงประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาแล้วผมก็ตอบได้อ้อมๆแอมๆพอสมควรผมว่าคุณอยากจะตอบคำถามนี้ได้ดีกว่าผมณนะปัจจุบัน Microsoft Office ยังจำเป็นอยู่ไหม
1: สำหรับเรานะจำเป็น Microsoft Office ในคำถามของบอ
0: กก็คือ Word Excel PowerPoint อ่ะ
1: มันคือ360ไอ้365ใช่ไหม
0: ไม่ต้องมาสนใจมันคือ Word Excel PowerPoint อ่ะ
1: สำหรับเราจำเป็น
0: โอเค
1: สำหรับเรายังใช้อยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันทำงานกับ AI ได้ค่อนข้างดีทำงานกับ AI ได้ค่อนข้างดีมันคอนเนคเตอร์ออกไปที่ AI ได
0: ้คอนเนคเตอร์คือเชื่อมต่อ
1: เชื่อมต่อออกไปที
0: ่ที่ AI ได้ผมทำหน้าที่เป็นล่ามตอนนี้
1: ค่ะโอเคประมาณนั้น
0: คือไม่หรอกคือเวลาเราพูดถึงเวลาพูดยิงปัจจุบันมันไม่มีแล้วนะบอกไว้ก่อน Microsoft Office แต่ว่าพูดได้เข้าใจกันง่าย
1: ๆ
0: เพราะจริงปัจจุบันมันจะเป็น Microsoft 365เกือบหมดละ
1: ม
0: ันยกเว้นว่าที่มันแถมมาในโน้ตบุ๊กมันยังเป็นชื่อ Office อยู
1: ่
0: แต่ว่าให้รู้ว่าเวลาพูดถึงว่า Microsoft 365เวลาพูดถึง Microsoft Office ในความหมายมันคือ Word Excel PowerPoint ก็คือไอ้แอปพื้นฐานที่เราใช้กันอยู่เมื่อก่อนเนี่ย Word ก็คือพิมพ์เอกสาร Excel ทำตารางทำนู่นนั่นบัญชี PowerPoint ปัจจุบันคนใช้น้อยลงป่ะ
1: คนก็ยังใช้อยู่นะจริงๆบางทีเวลา AI มันเจนออกไปอ่ะสมมุติว่าให้เราให้คอร์สทำพรีเซนต์ให
0: ้
1: คอร์สก็จะทำออกไปเป็น PowerPoint
0: PPTX
1: มันก็จะทำออกไปเป็น PowerPoint หรือว่าเราให้มันทำการวิเคราะห์อะไรสักอย่างนึงให้ฟอร์แมตที่มันทำออกมาให้ถ้าเราไม่ได้ให้มันตอบในแชทมันก็จะทำออกไปให้เป็น docs ให
0: ้
1: ก็ไปเปิดบน Word หรือเปิดบน Google Sheet ก็ได้สำหรับคนที่ไม่มี Word Excel PowerPoint
0: น้ำหวานเป็น Mac user เต็ม 100%
1: ใช่ไม่ได้ใช้ Windows เลย
0: คำถามคือในฐานะคนใช้ Macปัจจุบันใช้ Microsoft 365บน Mac ไหม
1: ใช่จ้ะ
0: การใช้กับไม่ใช้ต่างกันไหมเพราะว่าบน Mac มันจะมีนึกออกใช่ไหมไอ้ Keynote มีอะไรที่มันใช้แทนได
1: ้อ่ะใน Mac เราไม่มี Keynote
0: ไม่หมายความว่าบนแพลตฟอร์มของ Mac
1: เข้าใจ
0: อ
1: ยู่ที่ความเคยชินนะแล้วว่าถ้าคนที่ทำงานกับ Keynote ทำงานกับ Note ทำงานกับสเปรดชีตของ Mac อ่ะชื่ออะไรอ่ะจำไม่ได้ละ
0: เออ
1: นั่นน่ะ ก็เขาก็จะชินกับอันนั้นไงแต่ของเราอ่ะมันชินมาตั้งแต่สมัยเราใช้ Windows แล้วพอใน Mac อ่ะมันมีแอปที่เป็น Word Excel แอป365มันก็ยังกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วพอดีว่าที่ออฟฟิศอะค่ะใช้ Microsoft Teams เนาะมันก็เป็นแบบอยู่ใน Teams อยู่ใน Word อยู่ใน Excel อะไรพวกนี้ไปมันก็ทำงานคู่กันไปดีแต่ถ้าไม่มีมันก็ใช้เป็น Google Sheet ก็ได้ Google Doc ก็ได้มีค่าเท่ากันค่ะ
0: Google Docs มันเสียตรงมันต้องใช้ออนไลน์ไง
1: เออใช่
0: มันออฟไลน์ลำบาก
1: ใช่
0: มันไม่เหมือน
1: แต่อ่ะอยากบอกคุณบอสเหมือนกันว่าตอนนี้เราจะใช้ Word ใช้ Excel ใช้ PowerPoint นะเราก็ใช้แบบออนไลน์ที่เปิดบนเบราว์เซอร์นึกออกป่ะคือมัน
0: มิน่าล่ะไอ้วันที่คาแฟล่มอะไรล่มแล้วทำงานยังไม่เป็นแล้วก่อน
1: ปิดคอมไม่ทำงานแล้ว อะไรอย่างงี้คือจะบอกว่าการทำงานตอนนี้มันเป็นเหมือนออนไลน์ไงเราทำงานโคกับคนอื่นไฟล์เอกสารที่เราส่งไปอ่ะมันอาจจะมีการแก้ไขจากคนอื่นหรือคนอื่นมารีวิวแล้วแก้การที่มันทำบนเบราว์เซอร์หรือทำบนออนไลน์ที่มันอยู่บนแชร์พอยต์วันไดฟ์อะไรพวกเนี้ยมันสะดวกมากกว่าที่เราจะแบบแก้แล้วส่งไฟล์กันในไลน์แล้วไม่รู้ว่าเวอร์ชันไหนคือเวอร์ชันล่าสุดอะไรเงี้ยคุณบอสอันนี้มันคือข้อดีนะเราว่า
0: โอเคหอมปากหอมคอเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อ15:31 นขอพักเบรกแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาลุยต่อทั้ง SMS 468 9899และทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
2: Techno for Life
3: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
6: Acer Swift 8 14 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Core Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 8 14 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
7: Acer
8: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ทคโนโลยีไลฟ
1: ์ดำเนินรายการโดย
2: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะช่วงนี้แนะนำโน้ตบุ๊กจาก Acer อีก1รุ่นแล้วกันนะครับกับ Acer Swift 8 14AI นะครับ 41,990 บาทคุณจะได้ตัวชิปประมวลผลรุ่นล่าสุดจาก Intel เลยนะ Intel Core Ultra 5325นะครับอันนี้รองรับการใช้งานร่วมกับ Windows Copilot Plus PC ด้วยนะครับได้ RAM 16GB ได้ Storage 512GB แบบSolid State Disk M.2 NVMe PCIe Express 4.0 นะครับได้หน้าจอ14นิ้วเป็นหน้าจอแบบ OLED ความละเอียด 2880 คูณ 1800 พิกเซลนะครับได้ประกัน3ปีครอบคลุมทั้งค่าแรงค่าอะไหล่แล้วก็ได้บริการแบบออนไซต์เซอร์วิสตลอด3ปีด้วยนะครับในส่วนซอฟต์แวร์ก็แน่นอนได้ทั้ง Windows 11 Home 64 bit ได้ทั้ง Microsoft Office Home 2024ตัวเต็มไปให้แล้วก็ยังมี Microsoft 365 Basic เอาไว้ให้คุณสามารถใช้ตัว Microsoft Office แบบออนไลน์ไปได้ฟรีอีก1ปีด้วยนะครับทั้งหมดนี้ได้มาในตัว Acer Swift 14 AI กับน้ำหนักเบาๆเพียงแค่ 0.99 กิโลก็คือไม่ถึง1กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับ Acer Swift 14 AI นะครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่าย Acer ทั่วประเทศที่ Acer Online Store นะ so.acer.com/th/th นะครับ
5: เพิ่งเห็นราคาโน้ตบุ๊กราคาโน้ตบุ๊กไม่หนีแม็กเท่าไหร่แล้วนะเดี๋ยวนี้
4: ไม่หนีเพราะแม็กหนีไปแล้ว
5: แม็กหนีไปแล้วจริงก็จริงก็จริ ง
4: ถือว่าหนีเพราะว่าแม็กหนีไปแล้วแล้วเดี๋ยวเดมจะหนีอีกเดมหนีอีกถ้าใครรู้สึกว่าที่ราคา Apple ขึ้นราคาแม็กไปแล้วแบบโอ้ขึ้นไปเยอะจังอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วง
5: ยังไม่ถึงที่สุด
4: เดี๋ยวไปต่อ
5: พักแป๊บ
4: เดี๋ยวไปต่อเพียงแต่ว่าจะยิ่งมันมีการวิเคราะห์นะครับว่าการขึ้นราคาสินค้าในตระกูล Mac รอบถัดไปอ่ะมันจะไม่ได้ขึ้นดุดันเหมือนรอบที่ผ่านมาคืออ
5: ธิบายผ่านมาเหมือนปรับฐาน
4: อธิบายแบบนี้คือจริงๆอ่ะนึกออกไหม Apple จะเป็น Apple จะเป็น Acer จะเป็น ASUSจะเป็นใครก็ตามอะไรเงี้ยมันก็คือผู้ผลิตโน้ตบุ๊กสุดท้ายพวกนี้ก็คือใช้ผมใช้คำว่าอะไรดีวะใช้ส่วนประกอบจากแหล่งเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละในความเป็นจริงอะนะก็คือชิปก็โรงงานก็ไม่พ้น TSMC นึกออกไหมแรมมันไม่พ้น Samsung SK Hynix Micron คือมันก็พวกนี้หมดแหละคือถ้าย้อนกลับไปตลอดตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วแล้วกันนะครับต่อเนื่องมาไอ้โน้ตบุ๊กทางฝั่ง Windows อ่ะมันมีการปรับราคาขึ้นเรื่อยๆแต่เขาปรับทีละประมาณแบบ10กว่าเปอร์เซ็นต์ 15% บ้าง 20% บ้างแล้วก็ทยอยขึ้นมาทีละไตรมาสหรือทีละควอเตอร์ Apple น่ะเลือกใช้วิธีฮาร์ดเวย์ไปนิดนึงแต่ว่าก็เข้าใจได้เพราะว่าเขาที่ผ่านมาเขาไม่ได้ปรับเลยทั้งที่เขาก็แบกรับต้นทุนอยู่เรื่อยๆนึกออกปะก็นั่นแหละพอเขาปรับทีเขาก็เลยปรับทีแบบ 30-40% แต่หลังจากเนี้ยพอเขาปรับแล้วคือปรับตอนเนี้ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันปรับมาพอๆกับพวกผลิตพวกแบรนด์ฝั่ง Windows แล้วแหละในความเป็นจริงอะนะแต่ว่าอันนี้คือเอาเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะและซึ่งในฝั่ง Windows เดี๋ยวมันจะมีปรับอีกประมาณช่วงปลายไตรมาส3ต้นไตรมาส4ซึ่งมีนักวิเคราะห์ของต่างประเทศเขาวิเคราะห์ว่าของ Apple ก็เตรียมปรับขึ้นอีกแต่จะเป็นช่วงต้นปีหน้ากับตัวไลน์อัพใหม่ๆที่จะเปิดแต่ตัวไลน์อัพปัจจุบันอ่ะคงไม่ขึ้นแล้วแต่ถ้าจะขึ้นเขาจะไปขึ้นกับไลน์อัพใหม่ซึ่งอาจจะมีการปรับขึ้นประมาณแบบแค่สัดส่วนแค่ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 20% ประมาณนั้นแต่มันยังจะขึ้นได้อีกย้ำอีกทีว่ามันยังจะขึ้นได้อีกนะครับยังไม่จบยังไม่จบบอกไว้ก่อนยังห่างไกลคำว่าจบอยู่นะครับอันนี้อาจจะต้องทำใจไปนิดนึงอ่ะอันนี้เล่าสู่กันฟังแล้วกันคือเมื่อสักประมาณสัปดาห์ที่แล้ว10กว่าวันที่แล้วแล้วกันมาร์คเกอร์แมนแห่งบูมเบิร์กเขามีการเขียนบทความอันนึงซึ่งบทความเนี้ยเขามีการ คาดการแผนงานของสินค้าในตระกูล Mac ของ Apple ในช่วง2ปีนับจากนี้ว่าจะว่าอะไรจะออกเมื่อไหร่อย่างไรนะครับซึ่งอย่างที่บอกมาร์คเกอร์แมนเขาถือว่าเป็นเทียร์1ในเรื่องของข่าวลือของ Apple เนาะมาลองฟังดูนะครับเขาบอกว่าปลายปีนี้ก็น่าจะประมาณเดือน10เดือน11คือตุลาพฤศจิกายนนะครับ Apple น่าจะมีการเปิดตัว MacBook Pro รุ่นใหม่ซึ่งจะมาพร้อมกับชิป M6 นะครับแล้วก็จะมี iMac รุ่นใหม่ซึ่ง iMac ตัวปัจจุบันน่ะมันยังเป็นแค่ M4 มันยังไม่มี M5 แต่ถ้าเกิดจะออกปลายปีนี้ก็ต้องไปลุ้นว่าจะออกเป็น iMac M5 หรือ iMac M6 นะครับขณะเดียวกันที่ต้องรอลุ้นอีกตัวหนึ่งที่เตรียมเปิดตัวคือ MacBook Ultra เป็นซีรีส์ใหม่ของตระกูล MacBook ปัจจุบัน MacBook ตัวแพงสุดคือ MacBook Pro ถูกไหมตัวไซส์16นิ้ว MacBook Ultra นะครับตามข้อมูลของ Mark Gurman แห่ง Bloomberg บอกว่าถ้าแอปช่วงเวลาในการเปิดตัวน่าจะอยู่ช่วงปลายปีนี้หรืออย่างช้าก็คือต้นปีหน้าคำว่าต้นปีของ Apple คือเดือน3คือประมาณเดือนมีนาคมโดยประมาณนะครับ MacBook Ultra จะต่างยังไงกับ MacBook Pro ต่างตรงที่หน้าจอที่เขาใช้จะเป็นหน้าจอ OLED แล้วเป็นหน้าจอสัมผัสนั่นหมายความว่าตัว UI UX ของ Mac OS ก็ต้องรองรับในเรื่องของทัชสกรีนเข้ามาด้วยโดยที่ตัว MacBook Ultra ตามข้อมูลของ Mark Gurman บอกว่าจะมาพร้อมกับชิปตัว M5 Pro กับ M5 Max ซึ่งมันจะแรงกว่า M6 นะบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับน่าจะมีการเปิดตัว MacBook Air รุ่นใหม่ด้วยซึ่งถ้ามาก็จะเป็น MacBook Air M6นะครับแล้วก็จากช่วงต้นปี2027ทิ้งไปเลยก็จะเป็นช่วงปลายปี2027นะครับคือปลายปีหน้าก็จะมีการเปิดตัว MacBook Pro ตัวใหม่ที่มาพร้อมกับชิป M7 แต่ความสำคัญของ MacBook Pro ที่จะเปิดตัวช่วงปลายปี2027ตามข้อมูลของ Mark Gurman ก็คือนอกเหนือจะมาพร้อมกับชิปใหม่แล้วเนี่ยยังมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ All New MacBook Pro นะครับแล้วก็ใครที่รอ MacBook Neo ตามข้อมูลของ Mark Gurman บอกว่าจะมาปลายปีหน้าเลยนะครับ MacBook Neo ที่มาพร้อมกับชิป A19 Pro แล้วถ้าเกิดมาพร้อมกับชิป A19 Pro จริงหมายความว่า RAM ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย RAM ก็จะเพิ่มจาก8เป็น12 GB แล้วก็ต้นปี2028เราจะได้เห็น MacBook Air จอ OLED กับ iMac จอ OLED เป็นการเข้าสู่ยุค MacOLED อย่างเป็นทางการประมาณนี้จริงๆมันมีข่าวลือเรื่องของ Mac Mini รุ่นใหม่ด้วยนะครับ Mark Gurman บอกว่า Apple กำลังทดสอบ Mac Mini รุ่นใหม่อยู่ซึ่ง Mac Mini รุ่นใหม่ที่ Apple กำลังทดสอบเนี่ยจะมาพร้อมกับชิป M5 Pro กับชิป M6 นะครับแล้วก็มีการทดสอบตัว Mac Studio รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับชิป M5 Max กับ M5 Ultra ด้วยเทียนว่าจากข้อมูลที่ Mark Gurman มีเขาบอกว่ายังไม่รู้มันจะออกช่วงไหนประมาณนี้จริงอันนี้ข่าวนี้ประมาณเกือบ10วันแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้หยิบมาเล่าผมไม่แน่ใจว่าดร.พุดิตเล่าไปเมื่อพฤหัสที่แล้วหรือเปล่าถ้าไม่ได้เล่าก็ถือว่าผมเล่าให้ฟังแล้วละกันนะแต่ถ้าเกิดเล่าไปแล้วถือว่าผมรีแคปให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะ ประมาณนี้ ปัจจุบันใช้ MacBook อะไรนะจ๊ะ
5: MacBook Air MM3 ค
4: ่
5: ะ
4: M3 อ่ะคุณไปรอซื้อ M7 อะไรก็ได้ป่ะ
5: ไม่ได้ซื้อค่ะออฟฟ
4: ิ
5: ศ
4: ก็ยังไงมาออฟฟิศเปลี่ยนไงฮะออฟฟิศเปลี่ยน
5: เขาจะเปล
4: ี่
5: ยนให้หรือเปล่าก่อน
4: อ๋อแล้วไม่เปลี่ยนหรอไหวออฟฟิศจะร้ายอ่ะเออประมาณนี้อ่ะคุณอาทรนิ้นโตบอกว่าได้ยินเสียงหัวร้อนน้ำหวานเหมือนเดิมดีใจนะดีใจพูดหัวร้อนยังไง
5: ไม่รู้ค่ะแต่ดีใจที่ได้กลับมาอีกเหมือนกันนะคะให้กลับมาบ่อยๆก็ได้นะคะ
4: เนี่ยดีที่มันออกอากาศถ้าไม่ออกอากาศผมจะพูดประโยคพูดจะคำหนึ่งคำออกไปละ
5: สตรอเบอรี่เหรอ
4: ก็เห็นคุณชอบกินผลไม้ไงเห็นชอบไปแย่งพ่อผมกิน
5: เชอร
4: ์รี่บ้างสตรอเบอรี่บ้างอะไรอย่าง
5: น
4: ี้ก็ผมรู้คุณชอบ
5: หงุดหงิด
4: องุ่นไลเม็ดนี่น้ำตาลเยอะมากนะ
5: รู้ค่ะ
4: น้ำตาลเยอะกว่าอันนี้อีกนะทุเรียนอีกนะ
5: จริงเหรอ
4: เขาบอกโนหนึ่งเลยนะไม่โนหนึ่งคืออินทผลั
5: ม
4: โนหนึ่งอินทผลัมต้องจะทุเรียนดับสามมั้งผมจำไม่ผิด
5: แล้วทำไมคนนี้เขาต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วย
4: นั่นเนี่ยฮะบางจอชิเป่งนะแมวฮะแมวบางจอฮะขอโทษนะต่อคุณยี่สิบ 11ซุปเปอร์ฮีโร่ล่าสุดถามเจมินายว่าจะดูลิเวอร์พูลแข่งแต่สมัครลิเวอร์พูลทีวีได้ไหมเขาตอบว่าไม่ได้ต้องสมัครทรูวิชั่นตอบถูกอันนึงแล้วตอบผิดอันนึงก็คือถูกแล้วถ้าสมัครลิเวอร์พูลทีวีดูลิเวอร์พูลเตะพรีเมียร์ลีกไม่ได้แต่ดูลิเวอร์พูลเตะพรีซีซั่นได้เช่นเดียวกันถ้าคุณสมัครตัว MU TVคุณก็ดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงเตะอุ่นเครื่องได้แต่พอพรีเมียร์ลีกเปิดดูไม่ได้เพราะลิขสิทธิ์ไม่ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะดูพรีเมียร์ลีกมาสมัครทรูวิชั่นไม่ได้ดูนะต้องมาสมัครโมโนแม็กนะครับจริงๆมันง่ายมากเลยนะก็จำง่ายๆเลยก็ได้นะครับก็คือถ้าคุณจริงๆแพ็กเกจกีฬาไม่ต้องมาถามผมหรอกว่าแพ็กเกจไหนคุ้มกว่าใครใครคุ้มกว่ากันอะไรเงี้ยเพราะมันไม่มีใครคุ้มกว่าใครสุดท้ายมันขึ้นอยู่ว่าคุณจะดูอะไรถ้าคุณจะดูพรีเมียร์ลีกคุณจะดู FA ครับคุณจะดูคาราบาวครับยังไงคุณก็ต้องสมัครโมโนแม็กคุณจะดูลีกเอิงคุณก็ต้องสมัครโมโนแม็กเอาเฉพาะบอลก่อนนะถ้าคุณอยากดูลาลิก้าคุณอยากดูเซรีอาอิตาลีคุณอยากดูบอลทั่วยุโรปอะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูโรปาลีกคอนเฟอเรนซ์ลีกยังไงคุณก็ต้องสมัครทรูเพราะคุณสมัครโมโนแม็กมันก็ไม่มีให้ดูนึกออกปะเช่นเดียวกันถ้าคุณอยากดูบุนเดสลีก้าคุณก็ต้องไปสมัคร AS Pay แค่นั้นเลยครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะดูอะไรง่ายๆแค่นั้นไม่ยากอะไรเลยนะครับไม่ยากอะไรเลยง่ายๆแค่นั้นนะครับลงท้ายด้วย2546แล้วปีนี้ AS จะมีเพียร์ลีกไหมคิดว่าไม่มีถ้ามีคงเปิดแพ็คเกจไปแล้วนะครับเพราะว่านั่นแหละเพราะนั้นก็อย่าดูพรีเมียร์ลีกยังไงก็ต้องสมัครโมโนแม็กเท่านั้นเลยจบแค่นั้นจบปิ้งนะครับลงท้ายด้วย2546มีงบ 25,000 แนะนำโทรศัพท์ตัวไหนดีใช้งานสัก 3-4 ปีถ้าเอามือ1 Honor 600 Pro Xiaomi 17T Pro ได้แต่ถ้าเกิดไม่เกี่ยงจอใหญ่อยากใช้งานจอเล็กได้ก็ Vivo X 300ธรรมดาก็ได้อันนี้คือมือ1นะนะครับอ่ะประมาณนี้คุณครับเค้กเสียงหัวเราะน้ำหวานฟังแล้วสดชื่นเหมือนเดิมครับกลับมาเถอะวันหวานขณะที่คุยไปอยู่น้ำหวานก็ยังใช้ AI อยู
5: ่ก็เมื่อกี้บอสถามว่าแคนว่า AI มันทำอะไรใช่ป่าวเราก็เลยลองไปดูว่าเอ๊ะมันทำอะไรได้บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแอลก็มันทำได้นี่ก็เลยลองสั่งเลยไม่รอ Chat GPT ละเพราะเราอ่ะใช้ Chat GPT ฟรีใช่ป่ะเราใช้ฟรีมันก็เครดิตมีหมดต้องรอแบบนานมากอะไรเงี้ยอ๋อเราก็รู้แล้วว่าอ๋อ Canva AI มันทำได้เดี๋ยวเราไปใช้ Canva แทนแหละ
4: ตามนั้นนะฮะคุณคาเคบอกว่าระหว่างน้ำหวานกลับมาใช้ Android กลับมาสู่บ้านหลังเดิมมันอาจจะเกิดขึ้นก่อนกันไม่น่าจะเกิดขึ้นทั้งคู่ครับคิดว่า impossible ทั้งคู่เลยครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนแน่ๆคือบอสกลับไปใช้ iPhone ครับ
5: แล้วบอสออกจากบ้านหลังเดิมด้วยหรือเปล่าเอ๊ต
4: กอีกกี่ปีวะ
5: 72
4: 72ปีนี้แล้ว6กับ3ปี
5: อ
4: ีก3ปีก็ออกจากบ้านหลังเดิมละอาจจะก่อนนั้นก็ได้นะคุณณัฐสอนสวัสดีด้วยนะครับคุณสเตย์บิวตี้ฟูลคิดถึงน้ำหวานคุณเอ๋ซุ่มซุ่มบิ๊กบอสน้ำหวานไฟเอ็กซ์เก้าซีรีส์ยังคงผลิตอยู่ไหมเมื่อ X10 ซีรีส์ใกล้เปิดตัวไม่ผลิตแล้วครับคือถ้าจะผลิตน่าจะเหลือแค่ F น่าจะเหลือแค่ X9 Ultra แต่ว่าถ้าเป็น X9S กับ X9 Pro น่าจะไม่ผลิตแล้วถ้าเกิดว่าจริงๆตอนนี้ผมก็คิดว่าไม่น่าผลิตแล้วถึงตอนนี้นะช่วงนี้ก็ถ้าจะผลิตอยู่ก็น้อยมากๆแล้วอ่ะเพราะว่าน่าจะย้ายเขาเรียกอะไรย้ายวัตถุดิบที่จะผลิตอ่ะที่จะใช้อ่ะไปใช้กับรุ่นใหม่ดีกว่านะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพอ Oppo Find X10 Series เปิดตัวแล้วเนี่ยพวก Oppo Find X9S หรือ Oppo Find X9 Pro รวมถึง Oppo Find X9 Find X9 Ultra จะหาซื้อไม่ได้นะถ้ามันยังมีสต็อกเหลืออยู่ในตลาดมันก็ยังหาได้คือมันขึ้นอยู่ว่ายังมีสต็อกเหลืออยู่ในตลาดหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่เขาน่าจะหยุดผลิตแล้วแหละถ้าเกิดเขาเริ่มถ้าเขาคือถ้าเข้าประมาณสักเดือน8เดือน9ผมค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะหยุดผลิตละพอถึงเวลานั้นก็น่าจะต้องย้ายสายการผลิตไปกับรุ่นใหม่ก็คือ Find X10 Series แล้วแหละนะครับคุณ Vpetสวัสดีในบอสน้ำหวานนะครับมีเมาส์ที่มีปุ่มสลับเปลี่ยนโหมด จากบลูทูธเป็นไวเลสโดยที่ปุ่มอยู่ด้านบนไหม
5: ส่วนมากให้เจอแต่ข้างล่าง
4: ส่วนใหญ่ก็ข้างล่างนะยังไม่เคยเจอนะคือมันจะมีหลายรุ่นครับที่มันจะมีปุ่มผมจะเข้าว่าดีปุ่มที่ไม่ใช่สกอร์วิวอะอยู่ใต้สกอร์วิวอยู่ด้านบนแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้ามีตรงนั้นอะมันไม่ได้เอาไว้ปรับโหมดมันเอาไว้ปรับ DPI แล้วมันก็ไปตั้งให้เปลี่ยนโหมดไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นพอที่ผมนึกตอนนี้นึกไม่ออกครับนึกไม่ออกเลยว่ารุ่นไหนที่มันมีให้ปรับโหมดการเชื่อมต่ออยู่ด้านบนเท่าที่ผมนึกไม่มีนะเท่าที่ผมนึกไม่ออกจริงๆไม่น่ามีครับถ้าใครมีรุ่นไหนออกนึกออกบอกด้วยแต่ผมนึกไม่ออกจริงๆว่ารุ่นไหนมันมีเพราะว่าถ้ามันมีข้างบนส่วนใหญ่มันจะเป็นปุ่มปรับ DPI อ่ะครับมันจะไม่ใช่ปุ่มปรับโหมดการเชื่อมต่อประมาณนี้นะครับอ่ะ15:48 ให้ส่ง SMS ได้ถึงอีก5นาทีแล้วกัน
5: ไม่ถามเราหรอว่าเราให้
4: นี่ไงกําลังจะถามนี่ก็ใจร้อนจังร้อนวิชาจัดเลยเนี่ย
5: ไม่ได้ร้อนวิชา
4: ไว้ก็คือจะก็จะคือให้เขาส่งมาเพื่อจะได้มีเวลาถามคุณให้จัดเรทหน่อย
5: อันนี้ตอบไปยัง
4: ตอบแล้วตอบหมดแล้วเนี่ยตอบหมดแล้วให้จัดเรทสมมติว่าแต่คอร์สมันไม่ควรเอามาคอมเพลกับเจมินายป่าววะ
5: จริงๆคอมเพลได้คือ AI แต่ละอย่างเราใช้งานกับมันต่างกันการใช้งานหนึ่งก็จะใช้กับอย่างหนึ่ง
4: เอาตัวคุณก่อนนะ
5: อ
4: ิงกับตัวคุณนะคล
5: อ
4: สตอนนี้คุณใช้ละ
5: คลอสตอนนี้เราใช้มันวิเคราะห์ analyze data ต่าง
4: ๆคลอสมันจะมี2 ส่วนถูกป่ะ
5: ใช่คลอสมี2 ส่วนคือคลอสส่วนที่เป็นแบบcowork กับส่วนที่เป็นคลอสโค้ด
4: ต่างกันยังไง
5: แล้วก็คอร์สมีคอร์สดีไซน์ด้วย
4: ต่างกันยังไง
5: คอร์สโค้ดเนี่ยส่วนมากเราไม่ค่อยได้ใช้คอร์สโค้ดเพราะว่าคอร์สโค้ดส่วนมากอ่ะมันจะเป็นแบบพร้อมเพื่อให้เขาโปรแกรมมิ่ง

0: เราไม่มีทีมเพราะฉะนั้นเวลาเราจะหาข้อมูล
1: ไม่มีใครครบ
0: ไม่มีใครครบเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะหาข้อมูลเพื่อคอมแพร์อะไรสักอย่างนึงอะถ้าเราจะต้องไปนั่งค้นหาข้อมูลเองจาก Google ซึ่ง Google เดี๋ยวนี้มันก็ไปเสิร์ชจากไปใช้ AI เสิร์ชแล้วก็ AI มันสรุปถูกป่ะซึ่งคนทำคอนเทนต์เนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้กับตรงนี้เท่าไหร่เพราะว่าคนอ่านจากที่ Google เสิร์ชแล้วสรุปเป็น AI มาไม่ค่อยกดลิงก์เข้าไปที่ลิงก์ของคอนเทนต
2: ์ SEO
0: ใช่เจ้าของคอนเทนต์นั้นเขาแบบไม่ได้คนไม่ได้ยอดเข้าไปที่ของเขา
2: ที่มันมีข้อผิดพลาด
0: ตอนนี้คือ Google ก็ต้องทำกันบ้านหนักเหมือนกันกับเรื่องนี้ถูกป่ะทีนี้เราอ่ะใช้ครอสในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆให้มันอานาไลซ์ให้ว่าไอ้ช่วยทำคอมเพลอันนี้หน่อยซิช่วยดูโพซิชันนิ่งของเราในตลาดตอนนี้หน่อยซิว่าเทียบกับอันนี้เป็นยังไงทั้งหมดอยู่ที่เราพร้อมไปว่าเราอยากให้คอร์สทำอะไรให้แล้วก็อยากให้ได้ผลลัพธ์ในรูปแบบไหนอยากได้ผลลัพธ์เป็นเปเปอร์เป็นรีพอร์ตเป็นรายงานหรือว่าเป็นพรีเซนเทชันเลยหรือถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ที่มันเป็นแบบแดชบอร์ดที่อินเทอร์แอคทีฟได้มันก็บางทีมันก็ทำออกมาเป็น HTML ให้ okay. เราเปิดในเครื่องอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: แล้วคอร์สกับเจมินายต่างกันไง
0: เจมินายเหรอเจมินายส่วนมากจริงๆไม่ค่อยได้ใช้เจมินายเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าจะใช้อ่ะจะใช้ในการตอบเมลในการแบบทำออโตเมตในการเช็คเมลว่าแบบ 7:00 นคุณลองรวบรวมเมลนี้ให้หน่อยสิหรือว่าไม่ค่อยใช้เจมินายเท่าไหร่จริงก็ใช้ไม่ค่อยใช้อานาไลซ์เท่าไหร่ใช้แค่แบบสรุปมีติ้งประชุมหรือว่าเตรียมประชุมอะไรเงี้ยจะเป็นส่วนมากอ๋อสรุปข้อมูลที่เราเก็บมาจาก Google Form หรืออะไรประมาณน
2: ี้ผมไม่ใช้ Gemini แต่ผมใช้นั่นแหละครบรวบรวม data ผมจะโยนเว็บให้มันไป10เว็บ15เว็บ
0: ของเราตอนนี้ทำ
2: getting ข่าวให้หน่อย
0: ใช้แบบฟอร์ม Google Form ในการรับสมัครนู่นนี่นั่นใช่ป่ะเสร็จแล้วเราก็จะให้มัน
2: อ
0: ะเข้าไปทำ summarize ให
2: ้ทำสรุป
0: ให้2แบบสรุปแบบละเอียดกับสรุปผู้บริหารอะไรประมาณนี
2: ้
0: ส่วน Copilot เนื่องจากมันอยู่ใน Microsoft Team เน
2: า
0: ะ
2: แล้ว Office ใช้ทีมเป็นหลัก
0: ใช่ Office ใช้ทีมเป็นหลักเราก็ใช้มันในการแบบ meeting ออนไลน์ให้มันสรุปทำ
2: ไม่จริงอะผมเห็นคุณมาใช้ Gen อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเจนเล่นอะไร
0: ไม่เจนอันนี้อยู่ในแคนวา
2: อัน
0: น
2: ี้
0: แคนวาเออนั่นแหละส่วนคอร์สอันนี้เลิฟคอร์สมากนะบอกเลยเราแบบเป็นคอร์สน้องรักมากเรารู้สึกว่าเราไม่มีทีมก็ได้เรามีคอร์สคนเดียวก็พอแล้ว
2: ตกงานกันไปแนบตกงานกันไปแนบ
0: อ๋อแล้วก็ที่ใช้คอร์สอีกอย่างนึงก็คือใช้คอร์สช่วยคิดพร้อมให้เราไปสั่งกับ AI ตัวอื่นให้
2: เฮ้ยอินเซปชั่นว่ะ
0: จริงๆเราทำงานแบบนั้นจริงๆเราให้คอร์สช่วยแบบช่วยทำเราอยากได้อันเนี้ยช่วยคิดพร้อมที่เราจะไปสั่งโคไพลอตหรือเจมินายให้หน่อยอะไร
2: แล้วคอร์สมันไม่ด่ามันทำไม
0: คือบางอย่างคอร์สทำไม่ได
2: ้อ๋อ
0: เออคอร์สยังเจนรูปไม่ได
2: ้คอร์สดีไซน์ก็ไม่ได้หรอ
0: คอร์สดีไซน์ก็ยังไม่ได้คอร์สดีไซน์มันจะออกมาเป็นแบบเป็นมันไม่ใช่ออกมาเป็นพิกเจอร์
2: อ๋อไม่ได้ออกเป็นรูปไม่ได้เหมือนที่เขาเจนเล่นกัน
0: จะออกมาเป็นแนวดีไซน์เป็นแนวคอนเซ็ปต
2: ์ UI UX
0: เอออะไรประมาณ
2: นี้อ๋อนี่เพิ่งรู้เนี่ยผมเข้าใจว่าเขาดีไซน์เจนรูปได้แล้ว
0: แต่ที่เราชอบมากคือเราใช้คอร์สพร้อมให้ตัวอื่น
2: เฮ้ย อันนี้เอฟเฟคชั่นว่ะอันนี้เพิ่งรู้
0: โดยที่เราจะบอกว่าให้ทำโดยใช้แบบให้ครอบคลุมที่สุดให้ใช้เครดิตน้อยที่สุดอะไรประมาณนี้แต่ได้งานที่มันครอบคลุมมากที่สุด
2: แต่ได้ข่าวว่าคุณใช้คอร์สได้เปลืองเครดิตมากนะ
0: เราไม่ได้ใช้ตัวอะไรนะตัวล่าสุดอะเราไม่ได้ใช
2: ้โอปุสเหรอ
0: เราใช้โอปุสแต่ว่ามันมี
2: เฟเบิลอ๋อเฟเบิล5
0: เราไม่ได้ใช้เฟเบิลแม้
2: อ้าวเนี่ยเขาบอกว่าเฟเบิล
0: ไม่รู้แม้แต่น้อง
2: เปลืองโทเค็นน้อยกว่า
0: น้องเด็บบอกว่าให้พี่วันไปเฟเบิลสิแต่เราก็แบบเออไม่เอาอะแค่นี้พอแต่ว่าแต่ละโมเดลของคอร์สอะมันให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันจริงๆ
2: พฤติกรรมมันต่างกัน
0: พฤติกรรมก็ต่างกันผลลัพธ์ที่ออกมาก็ต่างกันแล้วก็เวลาใช้งาน AI ค่ะอยากแนะนำว่าประโยคปิดท้ายพร้อมอะช่วยบอกให้มันทบทวนข้อมูลทั้งหมดเช็คความถูกต้องให้ถูกต้องแล้วก็บอกมันว่าอย่าคิดเองบางทีมันจะชอบคิดเอง
2: คิดเองเออเอง
0: ใช
2: ่
0: เราบอกว่าถ้าสงสัยหรือต้องการข้อมูลให้ถามกลับมาอะไรประมาณน
2: ี้ยกตัวอย่างคำปิดท้ายพร้อมให้หน่อยได้ปะ
0: ก็หลังจากวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วต้องการให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลถ้าระบุแหล่งที่มาได้ให้ระบุด้วย
2: เพื่อเราจะได้ดับเบิลเช็คอ้างอิงได
0: ้เพราะบางทีนะเราอ่านที่เขาทำมาให้อะแล้วเราก็สงสัยว่าไอ้เลขตัวนี้มันมาจากไหนป่ะเราก็ถามกลับมันไปว่าไอ้เลขตัวนี้มาจากไหนมันก็บอกว่าเลขตัวนี้ไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องค่ะฉันใช้ประมาณการมาหรือว่าใช้ assume มาจากอนุนอันนี้เนี่ยเราก็บอกว่าไม่ได้นะเราต้องการข้อมูลที่มันแบบ exactly อ่ะเป็นข้อมูลจริงอะไรเงี้ยนั่นแหละเออ

0: ก็คอร์สมันด่ามันได้เนี่ยถ้ามีน้องในทีมก็อาจจะด่ายากอะไรเงี้ย
1: โอ้ยโอ้ยชีวิตนี่มันอะไรวะเนี่ย
0: นี่คือการใช้งานลักษณะหนึ่งของ AI ของเรา
1: เอออ
0: ันนี้ส่วนตัวนะของใครของมันแบบรูปแบบการใช้งานมันอาจจะต่างก
1: ัน ต้องบอกก่อนถ้าเกิดใช้เชิงลึกๆส่วนใหญ่มันก็ต้องมีการคะแนนนะ
0: ดับเบิ้ลเช็คอะ
1: เซตโลเป
0: ค่ะสำหรับคอร์สเราว่าไม่ต้องถ้าเราคุยกันมาเรื่อยๆเยอะๆแล้วก็ทำงานเป็นโคเวิร์กอะค่ะมันจะรู้อยู่แล้วว่าเราอะเป็นใครทำงานอะไรอยู่แล้วมันอ่ะจะต้องเพลย์บทไหนกับเราอะไรเงี้ยดูจากที่เราพร้อมให้มันไปแล้วคอร์สคุยภาษาไทยเก่งมากถ้าไม่ถนัดภาษาอังกฤษคุยกับภาษาไทยกับน้องได
1: ้เดือนเท่าไหร่นะคอร์ส
0: ไม่รู้ออฟฟิศจ่าย
1: ขอชีวิตนะเอออ่ะประมาณนี้เพราะนั้นก็นั่นแหละครับหลายคนก็จริงๆในจริงอันนี้เล่าให้น้ำหวานฟังจริงมีในคนฟังเรานี่แหละแฟนรายการแล้วก็มีมาบ่นหลายคนเหมือนกันว่าตกงาน
0: จริ งเหรอ
1: เพราะ AI นี่แหละเออเพราะ AI นี่แหละ
0: คือจริงๆจริงๆ AI ไม่ได้ทำให้คนตกงานนะคนที่จะตกงานคือคนที่ทำงานกับ AI ไม่เป็นมากกว่าเราว่านะ
1: ไม่ผมมองสองส่วนตอนนี้มันจะมีปัญหานี้อันนี้เล่าแชร์กันฟังเพราะว่าผมคุยกับทั้งสองฝั่งเนาะหมายความว่าทั้งฝั่งนายจ้างทั้งลูกจ้างอะไรเงี้ยเราทำงานกันทั้งคู่อะไรเงี้ยมันจะมีกลุ่มนายจ้างบางกลุ่มแล้วกันผมไม่อยากใช้คำแรงอ่ะผมใช้คำว่าแบบอาจจะยังเหมือนสมัยยุคเมตานึกออกปะเมตาเวิร์ดอ่ะจำคำแสลงนี้ได้ไหมเมตาเวิร์ดจะแบบยุคนึงก็แบบเฮ้ออะไรก็เมตาเวิร์ดอ่ะแล้วก็
0: AR VR อะไร
1: เออแล้วก็ย้ายออกไปอะไรมั่วซั่วก็ต้องมาสมัครใหม่ขนาดตอนนี้ AI กำลังจะหลายๆบริษัทเป็นแบบนั้นคิดว่าแบบ AI สิทำได้อย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ประเมินเขาเรียกอะไรไม่ได้มี workflow มั้งใช้คำนี้แล้วกันก็แบบเอาออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทำใหม่อะไรเงี้ย
0: แต่เราจะบอกว่าคือที่ออฟฟิศเราอ่ะเพิ่งออก AI policy ออกมาไม่ว่าการใช้งาน AI จะเป็นยังไงนะอย่างน้อยอ่ะมันจะมีประโยคนึงเขาเรียกว่า human in the loop การใช้งาน AI อ่ะมันจะต้องมีคนในการกำกับดูแลควบคุมอยู่เสม
1: อต้องควรจะเป็นแบบน
0: ั้
1: น
0: ใช่มันจะเป็นแบบนั้นถ้าสนใจก็ลองไปอ่าน policy AI ของไทย PBS ได้นะคะประกาศอยู่บนหน้าเว็บไซต
1: ์
0: ค่ะ
1: เก็บตังค์ผมจะเก็บตังค์คุณ
0: อันนี้ก็จัดฟรีนะ
1: ผมจะเก็บตังค์คุณประมาณนี้นะครับจริงๆมาที่ชวนน้องหวานมาส่วนหนึ่งก็นั่นแหละก็คือผมยอมรับว่าผมก็ใช้ AI แต่ผมไม่ได้ใช้เยอะไม่ได้ใช้คล่องเท่าน้ำหวานเพราะน้ำหวานเขาใช้จริงจังมากๆทุกวันอย่างจริงจังมากๆนะครับ
0: น
1: ้
0: องร
1: ัก ของเขานะครับเพราะนั้นก็เวลามีคำถามอะไรก็อยากให้น้ำหวานมาแชร์เรื่องพวกนี้ด้วยผมก็อาจจะแบบอมแอมแอมงูปลาประมาณนึงผมใช้ไม่ได้ลึกอะเอาจริงผมไม่ได้ใช้โคเวอร์ผมไม่ได้ทำเจเนติก AI นู่นนี่นั่นผมใช้แค่ให้มันสรุปงานผมยังชอบความที่แบบมานั่งคิดเองเองสรุปเองอยู่บางส่วนมีแต่ว่าการเอา AI มาช่วยในงานของผมมันก็แค่ทำให้เอาง่ายอย่างข่าวหลายข่าวที่เล่าให้คุณฟังอะผมก็โยนตุ้มเดียวแล้วให้มันสรุปมาให้แล้วผมก็มาสรุปจากที่มันสรุปอีกทีนึงด้านไหนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแปลกๆห้วนๆอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมผมก็ค่อยไปเสิร์ชหาข้อมูลผมยังมีความเป็นแบบโอแฟชั่นเวย์อยู่ประมาณนึงในงานทำงานผมแต่ว่ามันก็ช่วยประหยัดเวลาไปเยอะอย่างน้อยก็ประหยัดเวลาพิมพ์ URL ไปได้เยอะ ไม่ต้องพิมพ์เองประมาณนี้นะครับอ่ะนั่นแหละถือว่าช่วงนี้มันหยุดแหละก็เลยไม่ค่อยอยากจะป้อนข้อมูลป้อนข่าวอะไรขนาดนั้นนะครับยังไงหลายๆคนก็น่าจะอยู่ในช่วงลองวีคเอนด์ด้วยบางคนก็ลาตั้งแต่วันจันทร์บางคนลาพรุ่งนี้ต่อเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่หยุดใช่ไหมข้าวพรรษาส่วนใหญ่ไม่ค่อยหยุดกันเนาะบางคนก็ลาพฤหัสศุกร์อีกหยุดยาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไงก็เทคแคร์ดูแลนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้มีช่วงเวลาพักผ่อนที่ดีช่วงเวลาโมเมนต์ที่ดีส่วนใครยังทำงานก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าก็ยังมีผมหนึ่งคนที่ยังต้องทำงานเป็นเพื่อนคุณอยู่ไม่ได้หยุดไปไหนแต่อย่างใดไม่ได้แค่จัดไปที่ยุไองานอื่นๆที่ต้องทำในชีวิตก็ยังต้องทำอยู่เกือบทั้งหมดอยู่ดีนะครับแค่งานประชุมออนไลน์ที่ไม่มีแล้วช่วงนี้นะครับเพราะว่าทุกคนก็ไปเที่ยวกันหมดแล้วไอ้คนประชุมไม่อยู่ก็ไม่อยู่ประชุมด้วยเท่านั้นเองนะครับก็ประมาณนี้วันนี้หมดเวลาละในบอสน้ำหวานลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าซึ่งไม่มีน้ำหวานแล้วให้น้ำหวานลาปิดท้ายแล้วกัน
0: ค่ะก็พบกันใหม่กับ Techno for Life พรุ่งนี้นะคะเวลา3ถึง4ที่ FM 99สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: Techno for Life ดำเนินรายการโดย นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: จูนชีวิต

0: หนึ่ง
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลทัพภาคหนึ่งยอมรับกำลังพลได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดบ้านหนองจานข้อเท้าซ้ายขาดแม่ทัพภาคที่หนึ่งกำชับดูแลเต็มที่กองทัพภาคที่หนึ่งได้รับการรายงานจากกองกำลังบูรพาจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44ปีเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดม.1030ของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว1นายเป็นผลทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดทางหน่วยได้เข้าปฐมพยาบาลและนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยกำลังพลได้รับบาดเจ็บรู้สึกตัวดีปัจจุบันอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เร่งดำเนินการรักษาสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวเป็นภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยบ้านหนองจานซึ่งถือเป็นพื้นที่อันตรายมีขนาดพื้นที่ 8,800 ตารางเมตรปัจจุบันหน่วยได้ทำการเก็บกู้ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรคิดเป็น 76.73% ผลการปฏิบัติพบทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดรวม489รายการและยังคงเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย 100% ต่อไปนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างวิเคราะห์เหตุอาคารอีออนมอลล์ญี่ปุ่นถล่มทั้งหลังอาจเกิดจากท่อก๊าซแตกศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุว่าจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นคาดว่าเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดจากรอยเลื่อนตามแนวระดับโดยเกิดใกล้แนวรอยเลื่อนฟุตะกะวะและฮินางุสำหรับเหตุการณ์อาคารอีออนมอลล์ถล่มนั้นศาสตราจารย์ดร.อมรตั้งข้อสังเกตว่าอาคารอีออนมอลล์เป็นอาคาร2ชั้นเมื่อดูภาพการถล่มพบว่าเกิดขึ้นบริเวณชั้น2ของอาคารและถล่มหลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้วประมาณชั่วโมงครึ่งซึ่งจากลักษณะการถล่มไม่คล้ายรูปแบบการถล่มที่พบจากแผ่นดินไหวทั่วไปเนื่องจากหากอาคารเตี้ยถล่มด้วยแรงเฉือนจากแผ่นดินไหวรูปแบบที่พบเห็นบ่อยคือการถล่มในชั้นล่างของอาคารซึ่งมีแรงเฉือนสูงสุดทำให้เสาชั้นล่างหักอาคารล้มเอียงหรือเกิดชั้นอ่อนแล้วทำให้อาคารถล่มทั้งหลังสำหรับอาคารเอออนมอลพบว่าการพังทลายเกิดขึ้นชั้น2โดยโครงสร้างหลังคาพังทลายผนังด้านนอกหลุดทั้งหมดและโครงเหล็กบิดเบี้ยวเสียรูปอย่างรุนแรงประกอบกับผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเห็นกลุ่มควันและได้ยินเสียงระเบิดซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเกิดการรั่วของท่อก๊าซเช่นก๊าซหุงต้มในระบบท่อในอาคารแล้วทำให้เกิดการระเบิดตามมาทั้งนี้ทางการญี่ปุ่นคงต้องสำรวจสาเหตุที่แท้จริงต่อไปหากเกิดจากท่อก๊าซรั่วแล้วนำไปสู่การระเบิดจริงคงต้องทบทวนระบบท่อในอาคารด้วยว่ามีมาตรฐานต้านแผ่นดินไหวขนาดไหนและมีระบบตัดก๊าซอัตโนมัติหรือไม่เพราะแม้อาคารไม่ถล่มจากแผ่นดินไหวแต่ท่อก๊าซแตกก็อาจจะทำให้เกิดการระเบิดแล้วทำให้เกิดอาคารถล่มได้เช่นเดียวกัน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
5: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับยูฟ่าแถลงการวิจารณ์อินฟานติโนหลังมีข่าววางแผนขายหุ้นฟุตบอลโลกสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าออกแถลงการวิจารณ์จานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเกี่ยวกับการพยายามดึงนักลงทุนเอกชนเข้ามาซื้อหุ้นฟุตบอลโลกโดยการเปิดขายหุ้นในลักษณะนี้คาดว่าจะทำเม็ดเงินได้มหาศาลสำหรับการพยายามจัดตั้งบริษัทเพื่อขายหุ้นฟุตบอลโลกของจานนี่อินฟานติโนทางเดอะไทมส์สื่อธุรกิจรายงานว่าจะ

0: ามารถดึงกลุ่มทุนเอกชนเข้ามาถือหุ้นส่วนน้อยประมาณ 20-30% เพื่อแลกกับเม็ดเงินลงทุนก้อนโตซึ่งยูฟ่าได้แสดงความไม่พอใจที่ว่าฟีฟ่ากำลังแอบเจรจาตั้งบริษัทใหม่เพื่อขายหุ้นการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยมองว่าการเอาทัวร์นาเมนต์ที่เป็นรากฐานสำคัญของโลกทุกหนังไปซื้อขายกับกลุ่มทุนเอกชนถือเป็นเส้นแบ่งที่องค์กรบริหารฟุตบอลไม่ควรข้ามเข้าไปเด็ดขาดต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตสโมสรปารีสแซงต์แชร์กแมงส่งสัญญาณพร้อมปล่อยตัวบรัตเล่บาโกล่าปลีกทีมชาติฝรั่งเศสออกจากถิ่นปาร์คเดอแฟรงค์ในช่วงซัมเมอร์นี้หากเจ้าตัวตัดสินใจขอขึ้นบัญชีย้ายทีมโดย Sky Sports เสืออังกฤษรายงานว่าบาโกล่าเตรียมจะพูดคุยเรื่องอนาคตค้าแข้งของตัวเองกับแปเช่หลังกลับมาจากพักร้อนในเดือนสิงหาคมนี้เนื่องจากไม่มีความสุขกับการตกเป็นตัวเลือกรองจากอุสมันเดเปเล่เดซิเรดูเอและวิชาควารัสเกเลียในทีมของลุยส์เอนริเก้รวมทั้งยังรู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศเมื่อซีซั่นที่แล้วด้วยโดยถึงแม้แปเช่จะยังอยากเก็บบาโกล่าเอาไว้แต่พวกเขาก็พร้อมจะตัดใจขายดาวเตะวัย23ปีออกจากทีมเช่นกันหากเจ้าตัวขอขึ้นบัญชีย้ายสังกัดและมีทีมไหนจ่ายค่าตัวระดับ145ล้านปอนด์หรือประมาณ 6,400 ล้านบาททั้งนี้บราโกล่ากำลังตกเป็นข่าวอย่างหนักกับลิเวอร์พูลทีมดังในถิ่นแอนฟิลด์ที่ต้องการหาตัวแทนโมเมตซาล่านั่นเองช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 16:08 น.สวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสปอตไกด์นะครับวันนี้วันพุธเป็นวันหยุดด้วยนะครับก็เป็นโอกาสพิเศษเลยครับเพราะว่าผมได้กลับมานั่งกับอาหมออาหมอเมาครับท่านแพทย์พิชัยปิตุวงศ์อีกรอบหนึ่งแล้วสวัสดีอาหมอเมาด้วยนะครับ
3: สวัสดีน้องคมนะครับก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้จัดด้วยกันนานพอสมควร
2: อุ้ยหลายเดือนครับ
3: หลายเดือนหลายเดือนแล้วก็ต้องบอกว่าดีใจนะวันนี้เป็นวันที่น้องเจดเนี่ยต้องจัดคู่กับน้องคมแล้วก็น้องเจดเขาพาครอบครัวไปพักผ่อนวันหยุดยาวนะคร
2: ับ
3: ผมก็เลยมีโอกาสได้มาจัดโอ้ก็ต้องบอกว่าดีใจก่อนเข้ารายการนี่คุยกันไม่หยุดเลยนะ
2: ตามภาษาคนไม่ได้เจอกันนาน
3: ลื้อฟื้นความหลังนะครับก็ต้องบอกว่าสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็ติดตามฟังอยู่ตลอดทั้งน้องคมกับน้องเจดจัดไม่มีอะไรที่ต้องเขาเรียกว่าเป็นห่วงเลยเพราะว่าฝีมือการจัดนะครับลีลาการจัดแล้วก็ความรู้ความสามารถไม่ต้องพูดถึง
2: โอ้ขอบคุณหมอมาก
3: การันตีอยู่แล้วว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วจัดสปอร์ตไกด์ได้ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนเราจะจัดแค่1ชั่วโมง
2: ใช่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเวลาสักประมาณ 16:55 นาทีจะมีการถ่ายทอดพระราชพิธีเวียนเทียนนะครับเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
3: ครับแต่คมห้ามถามพี่เด็ดขาด
2: ยังไงครับ
3: ว่าพี่จะไปเวียนเทียนไหม เพราะผมบอกพี่บอกคมอย่าพี่เป็นคนไกลวัดอันนี้พูดตรงๆเลยนะคือตอนสมัยอยู่ที่ปัดลิ้วเนี่ยตอนเรียนเด็กๆเนี่ยยังพอมีโอกาสนะครับวันพระวัน

0: อะไรไปทำบุญแล้วก็ไปเวียนเทียนบ้างแต่ตั้งแต่เข้ามาเรียนที่กรุงเทพเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนไกลวัดมันก็เลยแบบไม่มีโอกาสเอาง่ายๆแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความศรัทธาเท่าไหร่นะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าไอ้เรื่องไอ้ราวเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในความคิดของตัวเอง
1: ไม่ก็เลยจะบอกว่าแถวบ้านหมอวัดเยอะมากเลยนะ
0: เยอะมาก
1: เยอะมากนะเพราะว่าบ้านหมออยู่ใกล้บ้านแฟนผมขนาดบ้านแฟนผมก็คือหน้าวัดเลยนะ
0: หน้าวัด
1: วัดหลวงอ่ะ
0: วัดหลวง
1: เออวัดหลวงพมวาด
0: อ๋อวัดเยอะมากโอ้โหรอบ
1: ๆแล้วตรงข้ามวัดหลวงก็มีวัดน้ำวัดอุทก
0: ใช่
1: ใช่ไหมเออ
0: โอ้นี่แสดงว่ารู้เยอะมากแต่ใครที่อยากจะไปเวียนเทียนวันนี้นะครับเป็นวันพระใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นพุทธมามกะนะเป็นคนที่เขาเรียกว่าศรัทธาในศาสนาพุทธก็ต้องไปเวียนเทียนนะครับสำหรับคืนนี้ก็ขอให้มีความสุขนะครับกับการใช้ชีวิตนะครับในเรื่องราวของวันพระใหญ่
1: ครับผมนะครับก็อาสาบูชาก็คือวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงประถมเทศนานะครับให้แก่พระสงฆ์นะครับเป็นครั้งแรกนะครับก็ถือว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนาใครว่างก็เป็นวันหยุดแบบนี้ด้วยนะครับหาเวลาผมว่าการเวียนเทียนจริงมันไม่ได้มีแค่เรื่องของบุญอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นกิจกรรมหนึ่งในครอบครัวที่เราทำด้วยกันแล้วมันมีความสุข
0: คมเคยได้ยินไหม
1: ครับ
0: พอเข้าพรรษาเนี่ย
1: ครับ
0: จะมีคนส่วนหนึ่งเนี่ยที่เขาจะไม่ดื่มแอลกอฮอล
1: ์ใช่ใช
0: ่ตลอด3เดือน
1: มีหลายคนเลยครับเพื่อนผมนี่ก็หลายคน
0: ใช่ไหมคืออย่างน้อยเนี่ย3เดือนเนี่ยปลอดสุรา
1: แต่8เดือน9เดือนกินฉ่ำ
0: โอ้โหฉ่ำเลยก็ต้องบอกว่าก็อย่างน้อยเนี่ยก็ยังทำให้ตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสได้หยุดพักการดื่มแอลกอฮอล์ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ
1: ให้ร่างกายได้พักบ้าง
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: นะครับส่วนเรื่องราวกีฬาวันนี้โอ้โหมาเลยน้องคม
1: โอ้โห
0: ประเด็นมากมาย
1: เยอะแยะมากมายเริ่มจากเรื่องของผลกีฬาก่อนแล้วกันนะครับอย่างแบดมินตันเนี่ยตอนนี้แข่งกันอยู่ที่ไต้หวันนะครับที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันกับรายการยูนิคไทเปโอเพ่น2026นะครับเป็นซูเปอร์300นะครับก็เลยไม่อาจจะไม่ได้มีมือดังๆนะครับเข้าไปร่วมทำการแข่งมากสักเท่าไหร่แต่ว่าก็มีโปรจากไทยเนี่ยเข้าไปร่วมทำการแข่งอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับเริ่มจากน้องเมนะครับเมซ้ายสุภณิดาเกตทองนะครับมืออันดับ4ของรายการแล้วก็อันดับ26ของโลกเนี่ยเอาชนะชริยันซีนวาริเชติมืออันดับ52ของโลกจากอินเดียนะครับ2-0เกมนะครับ21-11 21-12ไปเจอกับหวนยูจางจากมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดาส่วนหญิงคู่นะครับรอบแรกมุกออนิชาจงสถาพรพันธ์นะครับกับซาบรีนาโสภิตาเวทเลอร์นะครับมืออันดับ140ของโลกเอาชนะรุยคิยามะแล้วก็โซเนยาโยเนโมโตะนะมืออันดับ137ของโลกจากญี่ปุ่นไป2-0เกมผ่านเข้าไปรอบ2เจอกับนานาโกฮาระแล้วก็ริโกะคิโยเซมืออันดับ56ของโลกจากญี่ปุ่นได้นะครับในขณะที่คู่ผสมนะครับรอบแรกเอ็มสุภักจอมเกาะกับมุกออนิชาจงสาพรพันธ์นะครับคู่มือ5ของโลกเจอกับดรูฟราวัตกับมานิชาเคมืออันดับ19ของโลกจากอินเดียก็ปรากฏว่าเอ็มกับมุกนี่ก็ชนะไปสบายเหมือนกันนะครับ2-0เกม21-13แล้วก็21-17ไปเจอกับบิ๊กแมตช์เลยนะครับมืออันดับ3ของรายการอย่างเพรสลีย์สมิธกับเจนนี่กายคู่มืออันดับ16ของโลกต่อไป
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็เป็นรายการระดับ300ส่วนพวกมือท็อป10พวกเนี้ยเขาจะไม่แข่งนะครับพักผ่อนนะครับแล้วก็รายการต่อไปเนี่ยที่เป็นรายการใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็นแบดมินตันชิงแชมป์โลก
1: ครับ
0: นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอันนี้ต้องอาศัยแรงกิ้งแล้วนะครับอันดับ1ถึง16เนี่ยเป็นมือวางนะครับแล้วก็จะมีทั้งรู้สึกจะมี64คนในประเภทเดี่ยวและคู่เข้าร่วมการแข่งขัน
1: ครับผม
0: นะครับเดี๋ยวดูแล้วกัน
1: ก็ไทเปโอเพ่นเนี่ยจริงๆยังมีนักกีฬาชาวไทยที่ยังไม่ได้ลงการแข่งขันนะครับอย่างเจ้ากันนะครับกันตพลหวังเจริญนะครับนี่เดี๋ยวก็จะเจอกับหวังยู่ไคนะครับมือจากเจ้าถิ่นนะครับในรอบที่2ต่อไปนะครับรวมไปถึงฝั่งหญิงแต่ฝั่งหญิงเดียวไม่ค่อยมีนะก็จะมีน้องเมย์คนเดียวที่ผ่านไปแล้วนะครับผ่านไปได้นะครับส่วนชายคู่นี่จะมีทองสง่าหมอ
0: ครับ
1: ชื่อเลยนะวรพลทองสง่านะครับที่จะจับคู่กับเจ้าเฉลิมพลเจริญกิตตามนนะครับอันนี้จะไปเจอคู่จากอินโดนีเซียนะมาฟิโนกับอาเดียนโตนะครับพวกนี้ยังไม่แข่งนะครับเดี๋ยวต้องรอผลการแข่งในอนาคตต่อไปวันพรุ่งนี้น่าจะได้รู
0: ้ครับ
1: นะครับข้าไปดูกอล์ฟกันหน่อยนะครับหลังจากที่จีโน่ได้พัก นะในรายการล่าสุด
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: สกอตติชโอเพ่นไม่ได้ไปแข่งขันเพราะอยู่เมืองไทยหลายคนสงสัยนะผมบอกว่าเขามีงานที่ต้องโชว์ตัวก็เลยเดินทางกลับมาเมืองไทยแล้วก็ฟิตซ้อมอยู่ที่เมืองไทยแต่ตอนเนี้ยเดินทางไปที่อังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเมเจอร์ที่5เมเจอร์สุดท้ายนะครับจริงๆก็คือเหมือนดีโอเพ่นผู้ชายนะครับแต่ใช้ชื่อว่า AIG Women นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเมเจอร์ที่มีนักกอล์ฟไทยลงแข่งขันทั้งหมด7คนนะมีทั้งจีโน่มีแพตตี้มีเอริยามีปาเจลีมีเชเนตตีมีอภิชยาแล้วก็อัญชิสานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่สนุกแน่นอนนะครับ4เมเจอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเนลลี่คอร์ด้า2รายการนะครับได้แชมป์นะครับแล้วอีก2รายการก็ลิวแฮรัน
1: ครับ
0: นี่เป็นเมเจอร์ที่5เราต้องเชียร์จีโน่นะแล้วก็เชียร์นักกอล์ฟไทยทุกคนที่ลงแข่งขันด้วยต้องบอกว่าสนามแข่งขันเนี่ยนะครับต้องบอกว่ายากพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นสนามที่ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันเลือกมาแล้วเป็นพา72นะครับความยาว 6,601 หลานะครับCME point 650คะแนนชิงเงินรางวัล10ล้านเหรียญสหรัฐนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแพลริ่งออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่ามันวันนี้เวลาน้อยผมว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะครับแล้วก็
1: ถ้าเกิดเรื่องแพลริ่งเนี่ยกลุ่มที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีอย่างแชมป์เก่าอย่างริวแฮรันนะครับจะอยู่กับลีเดียโคจะอยู่กับเดนิสคอร์ด้านะครับพวกนี้จะออกตีในช่วงเวลา8นาฬิกาหรือว่าประมาณบ่าย2อ่ะนะครับตามเวลาของที่นู่นนะครับในเวลาตามเวลาบ้านเราในขณะที่ทางฝั่งของจีโน่เราเนี่ยจะอยู่กับมิยุยามาชิตะครับแล้วก็ลอเรนโคลินจากสหรัฐอเมริกา
0: ครับ
1: อันนี้เอาสำคัญก่อนนะ
0: ใช่นะครับรายการนี้มีการถ่ายทอดสดทั้ง AAS Play แล้วก็ True Vision ด้วยเป็นเมเจอร์ที่ทาง True Vision ถ่ายทอดรอบ1รอบ2คือวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยจะถ่ายตั้งแต่เวลาเมืองไทยเนี่ย 15.00 ถึง 01:00 เลยนะครับส่วนรอบ3รอบ4เนี่ยจะถ่ายตั้งแต่ 18.00 ถึง 01:00 นะครับใครที่เป็นแฟนกอล์ฟก็ติดตามดูได้จะดูทาง AS Play หรือทาง Tuition Now ช่อง690ก็ทำได้เลยนะครับ
1: ครับผม
0: อันนี้เป็นเรื่องของกอล์ฟ LPGA เมเจอร์ที่5
1: ครับนะครับวันนี้เราจะไปกันแบบข้ามกระโดดไปจับนู่นจับนี่ทีละนิดเพราะว่าเวลาเรามีไม่มากนะครับไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลกันนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือว่า AVC เขาก็ทำการจับสลากแบ่งสายการแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งจะตีกันในช่วงระหว่างวันที่1ถึง30สิงหาคมนะครับที่เมืองเทียนจินนะครับประเทศจีนนะครับซึ่งงานนี้นะครับเจ้าภาพก็คือจีนนะครับไทยเราเป็นแชมป์เก่าส่วนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นทีมระดับโลกสูงสุดนะครับเป็นทีมวางนะครับในรายการนี้ผลปรากฏว่าไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถานนะครับอินโดนีเซียแล้วก็ออสเตรเลียก็ถือได้ว่ามีโอกาสผ่านไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายค่อนข้างสดใสเพราะว่าถ้ายังจำกันได้เนี่ยอย่างออสเตรเลียเนี่ยเราก็เคยกดเขาให้ดูไปแล้วนะครับในเนชั่นลีกนะครับในขณะที่คาซัคสถานกับอินโดนีเซียนี่ปกติเราก็ไม่ค่อยจะหวั่นเกรงสักเท่าไหร่ส่วนเจ้าภาพจีนเนี่ยไปอยู่ในกลุ่ม A นะครับร่วมกับไชนีสไทเปอิหร่านแล้วก็อิรักนะครับส่วนกลุ่ม C เนี่ยกรุ๊ปออฟเดทเลยครับญี่ปุ่นเวียดนามเกาหลีใต้แล้วก็ฮ่องกงนะครับก็รอบแรกนี่จะคัดเอาทีมอันดับ1และอันดับ2ของแต่ละกลุ่มนะครับเข้าไปพร้อมกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก2ทีมไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งจะแข่งขันในระบบแพ้คัดออกต่อไปก็ถือว่าเป็นรายการระดับเมเจอร์นะครับของวอลเลย์บอลหญิงบ้านเรานะครับชิงแชมป์เอเชีย2026เพราะว่าทีมที่คว้าตำแหน่งเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมสิทธิ์ลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2021แล้วก็ชิงแชมป์เอเชีย2028โดยอัตโนมัติทันทีขณะที่ทีมอันดับ2และ3เนี่ยจะได้สิทธิ์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2027โดยอัตโนมัติเช่นกันคือโปรแกรมนี้กับโควต้าไปเล่นในโอลิมปิกเกมนี่เพิ่งจะมีครั้งแรกนะ
0: ใช่
1: เพราะคราวที่แล้วเนี่ยเราได้แชมป์แต่เราไม่ได้เราต้องไปคัดโอลิมปิกอีกรอบนึง
0: ถูกต้องปีนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราได้แชมป์เนี่ยเราไปโอลิมปิกเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วสมาคมวอลเลย์บอลนะครับคุณสมชัยใช้บางอย่างนายกสมาคมก็บอกว่าหวังนะครับแล้วก็คงจำได้ไหมทางโมโนแม็ก
1: ครับ
0: พีทโพทาลามิก
1: ครับ
0: ฉีดถ้
1: า
0: คุณได้แชมป์รายการนี้ รับไปเลย5ล้านบาท
1: ใช่ๆ
0: นะครับ
1: ก่อนหน้านี้นี่ก็แมตช์ละล้านถ้าจำไม่ผิดในเนชั่นลีกนะ
0: สัปดาห์ที่2แมตช์ละล้านสัปดาห์ที่3แมตช์ละ2ล้านรับไปแล้วตอนนี้4ล้านนะครับแล้วก็ตอนไปรับเงินเนี่ยปรากฏว่าทางคุณสมพรก็พูดคุยกับคุณพีทโพทารามิกนะครับเจ้าของโมโนแม็กแล้วก็อัดฉีดนะครับถ้าได้แชมป์นะครับรายการเนี้ยก็รับไปอีก5ล้านบาทก็เป็นขวัญกำลังใจแล้วก็ต้องคมช่วงนี้นะครับมันมีแมตช์อุ่นเครื่อง CV League ที่ทีมชาติไทยเดินทางไปที่เวียดนามแล้ว
1: ใช่นะครับก็มีการปรับชุดผู้เล่นพอสมควรเหมือนกันซึ่งกัปตันทีมชุด CV League นี่เป็นนุกนิกนะครับณัฐนิชาใจแสนนะครับเซตเตอร์กัปตันทีมนะครับก็จะนอกจากนั้นก็จะมีอย่างเจ้าเพียวอัชรพรคงยศออมสินศศิภาพรจันทวิสูตรไก่วิมลรัตนพันธ์ครับเฟิร์นวริศราศรีทาเลอร์แล้วก็ดาวรุ่งอีกอย่างพวกเซราแอนโคมาหยกนันพัฒน์บุญจักรคำแล้วก็ออมทรัพย์ประพัชญาพลธรรมนะครับพวกนี้ก็เก็บข้าวของเตรียมไปตีซีวิลิกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามกันแล้วนะครับ
0: ครับคือเลขแรกเนี่ยที่เวียดนามเลข2มาแข่งที่เชียงใหม
1: ่
0: นะครับพอจบซีวิลิกนะครับนี่ก็เป็นการเตรียมตัวชิงแชมป์เอเชียแล้วก็จบชิงแชมป์เอเชียก็จะเป็นเรื่องราวของเอเชียนเกมนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่านักวอลเลย์บอลหญิงของไทยเนี่ยจริงๆแล้วผลงานดีนะครับ
1: ใช่
0: แล้วพอจบเอเชียนเกมเนี่ยคมน้องๆเหล่านี้จะกระจายไปเล่นให้กับสโมสรต้นสังกัดซึ่งต้องบอกว่านักวอลเลย์บอลหญิงของไทยตอนนี้เป็นสินค้าออกเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกา
1: ตุรกี
0: ตุรกี
1: ญี่ปุ่น
0: โอ้โหแล้วเกาหลีด้วยนะครับอ่ะก็ต้องปรบมือให้กับการบริหารงานของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
1: ความน่าชื่นชมของสมาคมวอลเลย์บอลก็คือนี่เป็นสมาคมที่สามารถต่อยอดนักกีฬาขึ้นมาได้เรื่อยๆ
0: ใช่
1: นะครับมีเจเนอเรชันคือหมดยุค7เซียนเนี่ยเรายังคิดแล้วว่าแบบโอ้ยน่าจะแบบอาจจะไม่ได้แบบโด่งดังเท่าหรือว่าทำได้ดีเท่าแต่ว่ากลายเป็นว่าที่ขึ้นมาแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่าบางคนที่ผมเห็นตั้งแต่อายุแบบ13 14นะอย่างเจ้าเพียวแบบมีเอ้ยออมสินเอ้ยนี่คือเห็นตั้งแต่เด็กมากๆเลยนะครับส่วนนี้กลายเป็นผู้ใหญ่กันหมดละโตกันหมดแล้วเป็นรุ่นใหญ่กันหมดละ
0: แต่เราก็เห็นน้องใหม่ตอนนี้เข้ามาจ่อคิวแล้วนะ
1: ใช่อย่างเงี้ยชนะอาโคมาหยกนันพัฒน์มุนจักรคำเลยนะเป็นเด็กใหม่ที่กำลังจะถูกปั้นขึ้นมาในทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งโค้ชออสเนี่ยเขาก็พูดถึงก่อนลงเล่นในซีวีลีกเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นรายการที่มีความสำคัญสำหรับทีมในอาเซียนโดยเฉพาะนักกีฬาชุดนี้เนี่ยเป็นเพื่อนที่เตรียมในการเล่นชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เอเชียนเกมด้วยก็เลยเป็นบททดสอบสำคัญอีกทีมถือว่าเป็นแมตช์ฟิตแล้วกันนะครับสำหรับซีวีลีกนะครับแต่ว่าจะตกรอบก็ไม่ได้ในความเป็นแมตช์ฟิตก็ตกรอบไม่ได้เหมือนกันนะครับ
0: คือระดับไม่รู้นะระดับอาเซียนอย่างซีวีลีกเนี่ยผมไม่มองนะผมมองว่าโค้ชออสดร.เกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรตัดสินใจถูกนะคือใช้ชุดผสมเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับถ้าเราใช้ชุดใหญ่ทุกครั้งก็ไม่ไหวนะ
1: ใช่ใช่
0: นะ
1: คือช่วงหลังเนี่ยพอมันเริ่มคือพอกีฬาไทยเราเริ่มสามารถจับระดับสากลได้มากขึ้นเนี่ยมันควรจะมีการขยายขอบเขตหรือว่าจำนวนนักกีฬาในระดับทีมชาติมากขึ้นเพื่อแบ่งไปเล่นอย่างฟุตบอลไทยเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามีหลายชุดหลายกลุ่มหลายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีโปรแกรมแข่งขันเข้าไปเรื่อยวอลเลย์บอลก็เหมือนกันครับก็ซีวีลีกเนี่ยเดี๋ยวจะตีกัน31กรกฎาคมนะครับถึง2สิงหาก็มี4ทีมนะครับมีเวียดนามเจ้าภาพฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็ไทยนะครับก็แข่งแบบพบกันหมดเพื่อตัดสินแชมป์จากทีมที่มีคะแนนมากที่สุด
0: คือพอไม่มีน้องตู้เย็นตู้แช่เนี่ยมันสบายใจแล้ว
1: เวียดนามใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ตอนที่ผ่านมาปีก่อนเนี่ยโอ้โหมีทั้งน้องตู้เย็นตู้แช่ด้วยมันก็เลยทำให้มีประเด็นแต่ปีนี้ไม่มีนะครับไอการตรวจโดปเนี่ยไอการตรวจเพศเนี่ยสำคัญเลย
1: ใช่ใช่นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าคือช่วงหลังเนี่ยเราเริ่มจะไม่ได้เห็นละประเภทแบบอยู่ดีหลุด QC มาเป็นตู้เย็นตู้แช่อย่างนั้นนะคืออยู่ดีโผล่มาอะไรเนี่ยใช่หรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับดูเหมือนจะมีการเข้มงวดแล้วก็จริงจังมากขึ้นนะครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะครับ ผมอยากให้น้องคมพูดถึงเรื่องการรับสมัครเพื่อการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่15ถึง29วันพรุ่งนี้วันสุดท้าย
1: วันนี้
0: ว
1: ัน
0: นี้
1: ว
0: ัน นี้
1: ใช่วันนี้29
0: ตายแล้วผม
1: นะครับก็การกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการกกท.คนใหม่นะครับก็เปิดมาตั้งแต่อย่างที่หมอมองแต่วันที่15แล้วนะวันนี้วันสุดท้ายก็มีผู้สมัครมายื่นใบสมัครนะครับพร้อมหลักฐานการประกอบการสมัครด้วยตัวเองนะครับซึ่งถึงตรงนี้เหลือเวลาอีก6นาทีถ้าจะยื่นเนี่ยยื่นได้ภายใน6นาทีต่อจากนี้นะครับ ก็ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับนายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่เข้ายื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการกกท.ด้วยตัวเองเป็นคนที่7นะครับที่ยื่นใบสมัครซึ่ง อย่างที่บอกก็เหลืออีกประมาณ6นาทีก็จะหมดเวลาแล้วนะครับส่วน2วันสุดท้ายเนี่ยต้องยื่นสมัครผ่านระบบ

0: อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะครับมีรายชื่อเพิ่มมา1คนก็คือรองตั๋วนะครับคุณโปรดปรานสมานมิตรนะครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยซึ่งถ้าให้สรุปทั้งหมดนะเวลานี้เนี่ยมี8คนแล้วนะครับสำหรับตำแหน่งผู้ว่าการกกท.เข้าชิงนะตำแหน่งผู้ว่าการกกท.ประกอบด้วย1คุณสุริเชษฐ์ภูลทิพยานนท์นะครับนายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตมีดร.สุวิทย์เลิศธนกุลวัฒน์นะครับนักการเมืองท้องถิ่นและนักทำงานสังคมย่านบางรักคุณธัญญะคุณธันประวัติเตชะพัวดลวิทิตที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยนายเจนปิยทัศน์ประธานสโมสรแบดมินตันแกรนูล่าและกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยคุณคุณากรมั่นนาทีไรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ที่ปรึกษาสมาคมยิงปืนทหารและตำรวจแห่งประเทศไทยมีพันตำรวจเอกชัยพรอฟูวงนะครับรองผู้บังคับการสำนักงานกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารแล้วก็มีคุณโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยตอนนี้มี8คน
1: น้องคมเพิ่มมาอีก1คนและล่าสุดเลย
0: ใครครับ
1: คุณธนากรดวงมณี CEO The Agency Group นะครับก็บทสรุปเนี่ยผมว่าคงไม่มีเกินนี้ละ9คนนะครับก็อย่างที่น้องคมอ่านนะครับแล้วก็จริงๆผมถามน้องคมนะถ้าให้น้องคมสเปคของน้องคมสำหรับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยถ้าน้องคมอยากได้เนี่ยน้องคมมีสเปคไหมว่าอยากได้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแบบไหน
0: คือจริงๆเนี่ยในความผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยผมว่าต้องครอบคลุมนะหมายถึงว่าเขาต้องแต่เป็นการครอบคือบางคนบอกว่าต้องรู้เรื่องกีฬาแต่ผมจะบอกว่าจริงๆมันรู้เรื่องกีฬาอย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้จักการบริหารงานกีฬาด้วย
1: สำคัญที่สุด
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าผมว่าการบริหารสำคัญนะมันไม่ใช่แค่คือว่ากันว่าเนี่ยนะครับคือสุดท้ายเนี่ยกีฬาจะดำเนินการโดยคนถูกไหมครับหมอบริหารอะไรไม่ปวดหัวเท่าบริหารคน
1: ถูก
0: นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นคนบริหารคนได้นะครับซึ่งดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยเอาจริงๆก็มีความรู้ความสามารถกันทั้งนั้นนะครับแต่ว่าลองดูดีๆมันจะมีบางคนที่มันดูจะเข้าทางคลิกกว่าคนอื่นเลย
1: แกคือต้องคมผมเองเนี่ยนะผมพูดทุกครั้งนะผมอยากได้คนนอกนะผมอยากได้คนนอกที่เขาเรียกว่ามีศักยภาพนะครับที่สามารถที่จะเข้ามาบริหารแล้วก็จัดการไอ้เรื่องความรู้เรื่องกีฬาเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องจำเป็นมากแต่การบริหารจัดการเนี่ย
0: สำคัญ
1: เหมือนผมยกตัวอย่างนะเหมือนอย่างสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
0: ครับ
1: คุณนวลพันธ์ล่ำซำเนี่ยนะคุณนวลพันธ์เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลเนี่ยคุณนวลพันธ์ต้นทุนไม่เยอะเพราะว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็ไม่ได้ลงมาคลุกคลีแต่ในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการมาร์เก็ตติ้งการตลาดหรืออะไรเงี้ยผมว่าคุณนวลพันธ์มีความพร้อม
0: ครับ
1: ผมอยากได้ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีความพร้อมที่เข้ามานะครับดูแลในเรื่องของการบริหารภาพรวมแล้วก็ในแต่ละด้านที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับจะต้องเข้าไปควบคุมดูแลเนี่ยหาคนเก่งมาเป็นมือเป็นไม้ได
0: ้
1: นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยเราจะได้ยินไอ้เรื่องราวของการกีฬาแห่งประเทศไทยไอ้เรื่องเม็ดเงินไอ้เรื่องของส่วนแบ่งเรื่องของการที่ไปแข่งขันอย่างเมื่อเอเชียนเกมคราวที่แล้วเนี่ยที่หางโจวน้องคมจำได้ไหมนักกีฬาจากเมืองไทยเจ้าหน้าที่รวมกันมากกว่านักกีฬาจากเจ้าภาพจีนอันเนี้ยอย่างเงี้ยมันตอบคำถามไม่ได้อะนะ
0: ครับ
1: ที่ผมพูดเนี่ยเพราะผมอยากให้คนที่เข้ามาเนี่ยนะเรียกว่ามีความรู้มีความสามารถมีเขาเรียกว่าประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารจัดการเหมือนเอาคุณนวลพันธ์เข้ามาเนี่ยหลายคนบอกว่าไม่เห็นด้วยแต่ผมเห็นด้วยนะกับการที่คุณนวลพันธ์มาเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
0: ผมไม่ติดขัดกับมาดามแป้งนะแต่ถ้าถามผมมาผมแค่มีความรู้ว่าบางครั้งอ่ะมาดามควรจะต้องมีแอคชั่นในบางเรื่องที่ชัดเจนกว่านี
1: ้ถูกต้องต้องหาคนนะครับที่มีความรู้ความสามารถอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเรื่องโค้ชฟุตบอลเนี่ยผมเชื่อว่าคุณแป้งไม่ใช่คนที่มีความลึกในเรื่องราวเหล่านี้ต้องหาผู้ช่วยนะครับเรื่องราวของการจัดการแข่งขันก็ต้องหาผู้ช่วยเรื่องของผู้ตัดสินต้องหาผู้ช่วยนะครับเรื่องการบริหารจัดการในเรื่องทั่วๆไปก็ต้องหาผู้ช่วยแล้วตัวเองเนี่ยเป็นผู้บริหารที่คอยฟังคอยสั่งการคนเหล่านี้คือคนที่จะทำให้คุณแป้งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เหมือนการกีฬาแห่งประเทศไทยนะอันเนี้ย
0: อารมณ์มันคล้ายอย่างนี้ใช่ป่ะหมอเหมือนเราเป็นคนนอกอ่ะเราจะมองเห็นภาพกว้างขององค์กรทั้งหมดแล้วพอเราเข้าไปเนี่ยทีเนี้ยเราจะเห็นเนื้อในแล้วทีเนี้ย

0: ็จะค่อยๆเขาเรียกอะไรแก้ไขมันจากข้างในเพื่อให้มันออกมาสู่ข้างนอกอารมณ์คล้ายอาจารย์ชัชชาติซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ใช่เป็นคนในของฝั่งกทมแต่ว่าพอเข้าไป4ปีเนี่ยโอ้โหตอนนี้เขากลายเป็นคนในละอาจารย์ชัชชาติเนี่ยผู้ว่ากทมเนี่ยซึ่งถามว่าทุกคนพอเลือกตั้งนี่แทบจะ 100% เลยว่าเขาจะเป็นเขาคือมันชัดเจนไงว่ามันเกิดการแก้ไขจริงมันเกิดการพัฒนาจริงมันมีการบริหารจัดการจริง
1: 4ปีที่เขาทำงานสมัยแรกเนี่ยมันเป็นการพิสูจน
0: ์ให
1: ้เห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงผมเนี่ยอยากให้การกีฬาแห่งประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงที่ผมพูดเนี่ยก็เพราะว่าผมอยากได้คนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีศักยภาพมีความพร้อมนะครับเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าได้คนมีเขาว่าความพร้อมในเรื่องของเงินทองด้วยโอ้โหผมยิ่งชอบใหญ่เลยคือเข้าไปแล้วเนี่ยจะได้
0: ไม่ได้คิดถึงเรื่องผลประโยชน
1: ์ใช่เรื่องผลประโยชน
0: ์ใช่
1: นะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะได้ยินแม้กระทั่งคมจำได้ไหมเรื่องเงินค้างท่อ
0: ถูกต้อง
1: มันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วมันเหลือเชื่อนะ
0: คือเป็นไงไหมว่าเงินทอนมันเยอะไปหน่อยใช่ไหมครับ
1: มีเงินทอนด้วยเหรอนะอันนี้ก็ฝากไปยัง
0: ใครถามหมอดีกว่าผมถามหมอว่าในความที่แบบผู้ว่ากกท.คนใหม่จะเข้าไปไม่รู้หรอกนะว่าใครจะได้นะ priority เลยอ่ะงานหลักงานแรกต้องทำอะไรต้องจัดการเรื่องอะไรก่อนณเวลานี้นะในมุมมองนักข่าวกีฬา
1: คุณต้องทำให้เห็นว่าภาพของการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยคือหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการกีฬาของประเทศให้แบบว่าคนวงการกีฬาเนี่ยมั่นใจได้ว่าคุณเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะไปผ่าต้องใช้คำว่าผ่าตัดครั้งใหญ่เลยนะครับเพื่อให้หลายสิ่งหลายอย่างที่มองแล้วเนี่ยทุกคนมองว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยตอนนี้ผมมองว่าทุกคนมองว่าโอ้มีอะไรบกเม็ดเยอะ
0: มีคำผมใช้แบบคำจำกัดความสั้นๆแล้วหมอฟอนเฟ
1: ะแหมวันนี้ต้องบอกเลยชัดเจนมากอันนี้ผมอยากนะอยากได้คนนะครับต้องบอกเลยว่าเหมือนอย่างอาจารย์ชัดชาติเข้ากทม.เนี่ย
0: ใช
1: ่ใครสักคนหนึ่ง
0: ใช่ใช
1: ่ก็
0: ที่เป็นคนนอกและไม่หวังผลประโยชน์ต่างตอบแทนประวัตินั้น
1: คณะกรรมการสรรหาเนี่ยประธานก็คือปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
0: ใช่
1: เป็นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแต่งตั้งนะผมจะแต่งตั้งคนนอกทั้งหมด5คนนะครับที่เคยเรียกว่าคุกคีอยู่ในวงการกีฬานะครับมาเป็นคณะกรรมการแล้วก็จะได้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องราวของการกีฬาเลย
0: ใช่
1: นะ
0: ทุกวันนี้นี่คนตำแหน่งเดียวเนี่ยทับซ้อนกันหลายองค์กรหลายกลุ่มอนุกรรมการเยอะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับผู้ว่ากกท.ไม่ว่าจะคนใหม่หรือว่าว่าที่นะครับผู้ว่ากกท.คนต่อไปนะครับเราก็อยากเห็นการพัฒนาของกีฬาจริงๆมันก็มี priority อื่นๆอีกยกตัวอย่างเช่นการแยกกระทรวงกีฬานะครับออกมาแบบชัดเจนนะครับการจัดการเรื่องของเงินทุนนะครับแล้วก็แก้ไขภาพลักษณ์ขององค์กรอะไรเงี้ยคืออยู่ที่ว่าความสำคัญของผู้คุณเนี่ยจะจัดหมวดอย่างไร
1: ถูกต้อง
0: ที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าการกีฬาประเทศไทยหรือว่าการกีฬาในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยมันถูกปล่อยให้มันเป็นไปตามสถานการณ์มากเกินไปจนมันกลายเป็นว่าไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละฮะนะครับอย่างช่วง4เกมที่ผ่านมาก็ได้เห็นกันมาแล้วและก็ตั้งแต่นั้นมาไล่มาตั้งแต่ตอนนั้นนี่โอ้โหต้องบอกว่าเป็นยุคที่โดนทิ่มไม่รู้จบเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ล้างไพ่สักทีก็ดีเหมือนกัน
1: แต่ตรงไหนก็โอ้โหฟอนเฟะก็ชอบคำนี้มากเลยนะครับอ่ะมาที่ข้อความที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปพักนะคร
0: ับ ครับผมนะครับ3ข้อความแรกจากอัมซ่าครับภรรยาของอดัมไม่ขยับครับปาเจตพิคมนะฮะนักเตะคนไหนชอบน้ำอารมณ์ตอบบรัดเล่บ้าโคล่านะครับนี่ได้นี่ได้นะฮะสวัสดีพี่สองหนุ่มหล่อหน้าใสตัวเราใสไม่หยุดงานเลยพี่จ๋าเฝ้ารอทักนักจัดนัดเวลาตามประสาสปอร์ตไกด์ใกล้ชิดกันอันนี้จากอัมซ่านะครับมีพี่หมายเลข3661บอกว่าสวัสดีคุณคมอมอครับทำไมเดตุ๊กปั้นลูกชายทั้งสองคนขึ้นมาเล่นระดับแล้วก็ข้อความหายไปนะครับ
1: อาจจะหมายว่าเก่งเหมือนพ
0: ่
1: อ
0: โอ้โหมัน
1: ไม่ได้อันนี้เราอยู่ในวงการเนี่ยเรารู้เลยคือพี่ตุ๊กเนี่ยมีลูก2คนน้องเต้ยกับน้องแตงโ
0: ม
1: น้องเต้ยเนี่ยถ้าพูดถึงการเล่นฟุตบอลเนี่ยกับน้องแตงโมนะน้องเต้ยเล่นดีกว่าแต่ถามว่าชั่วโมงเนี้ยเต้ยเองเนี่ยเอาดีทางเป็นโค้ชไปเรียนอบรมเป็นโปรไลเซนอะไรแต่ตังโมเนี่ยเขาหน้าตาดีแล้วเขาก็
0: ไปทางพิธีกร
1: อะไรเนี่ยแต่ถามว่าเล่นฟุตบอลอย่าไปเทียบกับพี่ตุ๊กในเมืองไทยเนี่ยผมบอกให้เลยนะผมอายุ70นะไม่เคยเห็นใครเล่นฟุตบอลเก่งเท่าพี่ตุ๊กอ
0: ัน
1: นี้ผมบอกต้องคมเลยนะ
0: ผมก็ได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกันว่าแบบ อย่างถ้าถามผมอะรุ่นผมก็ต้องเป็นพี่ซิโก้ใช่ไหมรุ่นผมอะแต่พี่ตุ๊กผมไม่ทันนะ
1: คือผมถ้าให้ซิโก้พูดซิโก้เนี่ยนะผมบอกให้นะเอาว่าความเก่งของพี่ตุ๊กเนี่ยนะผมว่าศูนย์หน้าเมืองไทยรวมกันทั้งหมดไม่เท่าพี่ตุ๊ก
0: มีคนเคยบอกกับผมว่าพี่ตุ๊กอะเวทเดียวกับแบบแกรี่ลินิเกอร์
1: เล่นพรีเมียร์ลีกได้อะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ผมเชื่อไหมว่าผมเนี่ยนะคือสมัยตอนที่พี่ตุ๊กเล่นให้กับทีมชาติไทยชนะญี่ปุ่น 5-2 เนี่ยโอ้โหไปดูเทปพี่ตุ๊กฉีกกระดาษอ่ะเข้าใจไหมตอนไปกับฟุตบอลแล้วลากหลบกองหลังญี่ปุ่นแบบฉีกกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วขอโทษซ้ายขวาแล้วก็สมองล้วนๆแล้ว ยุคนั้นเนี่ยนะครับมีกองกลางอย่างวรวรรณมีอย่างเฉลิมวุฒิอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วมีริมเส้นเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ช่วยเนี่ยแต่ละคนบุญนำพักดีชะลอโอ้โหแบบเราเห็นแล้วแบบสุดๆ
0: องค์ประกอบดีด้วย
1: ดีด้วย
0: องค์ประกอบ
1: เพราะนั้นอันนี้ถ้าคุณถามผมนะปิยพงศ์คือเบอร์หนึ่งของเมืองไทย
0: ใช่นะครับมีพิธีนส่งกลอนมาบอกว่าวันพุธไม่หยุดแน่แลเห็นคมน่าชื่นชมหมอเมาเขาเข้าคู่รายการดีกีฬาพายเย็นอยู่ให้รับรู้ข่าวดังฟังไว้ดีสปอตไกด์วันนี้มีฝนมาในอุราคึกคักรักศักดิ์ศรีอยู่ที่ไหนใกล้ไกลไปทุกที่สิ่งที่ดีมีฟังดังอย่างยิ่งขอบคุณบทกลอนจากพิธีนท่านฉลองนะฮะ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันนะ
0: พักสักครู่
1: ฟุตบอลต่างประเทศเดี๋ยวเต็มๆเลย
0: ใช่ช่วงหน้ากลับมาทั้งไทยและต่างประเทศรวมกันก็ได้นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของสปอร์ตไกด์ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
0: กลับเข้าสู่ Support Guide ครับในเบรกสุดท้ายวันนี้เราจะอยู่กันแค่ไม่เกิน 6:45 เนาะ
1: ครับ
0: นะครับซึ่ง45หรือ55
1: 5:45
0: เออ4:45
1: 4:45
0: 4:45 4:45 ใช่ครับ
1: หลงเวลาแล
0: ้วนะครับพี่บอกหมอบอกปิยพงษ์เจ๋งสุดแล้วหมอลืมป๋องกับพลหรือเปล่าครับพี่ป๋อง
1: ผมอย่าพูดถึงป๋องพี่เนี่ยนะสนิทกับป๋องมากนะป๋องเนี่ยนะถ้าบอกว่าเล่นบอลเก่งนี่ผมไม่ยอมรับเลย
0: ทำไมอ่ะ
1: แต่ถ้าเป็นนักแสดงเป็นยูทูบเปอร์เป็นอะไรนะอันนี้ป๋องเก่งนะครับป๋องเนี่ยเป็นนักฟุตบอลกรุงเทพคริสเตียนสมัยที่เล่นให้กับกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยเขาเป็นนักเตะไสยศาสตร
0: ์
1: ปีนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้านักเตะเบอร์9เนี่ยนะครับคือป๋องเนี่ยเบอร์9นะครับของกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยถ้าติดทีมแล้วไม่ได้ลงเลยจะได้แชมป์ป๋องไม่ได้ลงเลยแม้แต่นาที
0: แล้วเดี๋ยวก่อนนะเขาฉายาป๋องลิงลมนะ
1: คือ
0: ว่ากันว่ายิงมากกว่า 1,000 ประตูนะหมอ
1: ไปถามคนที่เรียนกรุงเทพคริสเตียนมาสิแม้กระทั่งก้องนูโอนะแล้วก็เจเจติคุณไม่ใช่เจโจดูโอโจกับผมเนี่ยคุยกันโจบอก พี่หมอไปเอาอะไรกระป๋องมันก็สร้างภาพไปวันๆเป็น

0: เดี๋ยวจ้างเป็นนู่นเป็นนี่เตะบอลนะเสร็จแล้วเตะคอร์เนอร์แล้วมาหม่งเข้าบอกเลือดเธอป๋องเลือดเธอ
1: ไม่หรอกแต่ว่าในความที่แบบพี่หมอพี่ป๋องอ่ะโดนแซวแบบนั้นแหละจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ทุกคนรัก
0: รัก
1: เออ
0: ผมก็รักน้องป๋อง
1: ใช่ๆเขาคนน่ารัก
0: ไม่คมป๋องกับผมเนี่ยนะเราสนิทกันมากนะเหมือนพี่เหมือนน้อง
1: ค
0: ือผมเนี่ยเอ็นดูแล้วก็ชื่นชมมากนะป๋องเป็นคนเก่งป๋องเนี่ยทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแต่ยกเว้นเล่นฟุตบอลผมอย่าพูดนะใครมาบอกผมว่าป๋องเล่นบอลเก่งนี่ผมไม่ยอมรับเลย
1: ไม่เลยคิดดูครับหมอมีพี่ป๋องอ่ะไปไกลถึงขนาดว่ามีตัวละครพี่ป๋องอ่ะในฟีฟ่าออนไลน์อ่ะโอ้ไม่ธรรมดานะนี่ต้องเป็นคนระดับไหนอ่ะ
0: พี่ผมคิดคมนี่นะพี่จะเล่าให้ฟังนะจำได้ไหมมีคลิปหนึ่งป๋องเขาไปอัดคลิปปรากฏว่ารอดดากเนี่ยรีซอร
1: ์
0: แล้วรู้ไหมตั้งแต่ทำคลิปนั้นมาเนี่ยรีซอลตอนนั้นยังเล่นบอลอยู่ในลีกนะไม่เคยยิงประตูได้เลย คุณเทพชัยวิโนชัยพ่อของรีซอลเนี่ยโกรธมากเลย คือโชโคแบบเทพชัยบอกว่ารีซอลเข้าป่าเลยอ
1: ่ะอ๋อแค่คอนเทนต์นั้นคอนเทนต์เดียว
0: แล้วบอกเตะบอลข้ามแม่น้ำโอ้โห
1: เตะบอลข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาได
0: ้คือคมจะพูดเรื่องป๋องกับพี่เด็ดขาดนะ ชื่นชมนะน้องคนที่เก่งนะแต
1: ่น่ารักที่บอกน่ารัก
0: โอ้ยแล้วก็เนี่ยไปบอกว่าปั้นหนุ่มกันชัยปั้นไอ้ต้นหอมคือคนเหล่านี้เป็นคนประดับทำให้ป๋องมีทุกวันนี้โอ้โห
1: ไม่งั้นจะได้ฉายาป๋องเรือจ้างได
0: ้โอ้โหเขาได้รักเขาได้รัก
1: ไปที่เรื่องของฟุตบอลหน่อยนะครับอย่างฟุตบอลไทยเนี่ยช่วงนี้เราก็เตะAFF ฮุนไดคัพกันอยู่เมื่อวานนี้นี่กลุ่มเดียวกับเรานะครับมาเลเซียก็เปิดบ้านถล่มลาวไป 4-0 นะครับส่วนที่พลิกจริงๆอ่ะเป็นฟิลิปปินส์นะครับที่โดนเมียนมาบุกไปอัดคาบ้าน 4-1
0: คบเห็นสนามไหม
1: เห็นเมื่อวานนั่งดูอยู
0: ่สภาพมันพร้อมจะเล่นไหม
1: ไม่คือผมงงว่าฟิลิปปินส์เนี่ยนะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยคือผมว่าเขาดีกว่านี้นะ
0: เขาดี
1: เออแล้วทำไมอยู่ดีถึงแบบเหมือนปล่อยเบอร์กับรายการนี้ยังไงก็ไม่รู้นะ
0: ก็ถ้าผมบอกว่าผมดูนะสภาพสนามมันไม่ดีมันเล่นบอลไม่ได้อ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมแล้วคุณจะไปเตะคุณจะไปเลี้ยงได้ไหมสภาพสนามเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าเมื่อวานนี้น่าเสียดายแทนฟิลิปปินส์แพ้แบบหมดรูปเลย
1: เออหมดรูปเลยตอนแรกตอน 2-1 ผมรู้สึกว่าสูสีแต่ว่าเมียนมาบุกมาทีไรก็ยิงเข้าตลอดนะครับเมื่อวานนี้นะครับส่วนมาเลเซียเนี่ยเดี๋ยวจะมาเจอเรานะครับเมื่อวานนี้เพิ่งอัดลาวไป 4-0 เอาบอกว่าเราสู้ได้ไหมกับไทยชุดนี้ในการเจอมาเลเซีย
0: คงห้ามถามพี่เรื่องนี้นะอาเซียนเนี่ยนะถ้าเมื่อไหร่ที่เราจะเล่นกับมาเลเล่นสิงคโปร์เล่นใครแล้วยังต้องแบบว่าพะวงนะเราบอกเราก้าวข้ามอาเซียนมันเนี่ยเหมือนโอ้โหวันแรกที่เล่นจะลาวบอกว่าโอ้โหผมบอกเป็นผมปลดแอนโทนีฮัตสันเลยมาพูดอย่างเงี้ยคือคุณต้องบอกเลยว่าคุณจะชนะเท่าไหร่เล่นกับมาเลเนี่ยผมบอกให้ราชบังคาหลายคนบอกว่าบัตรแพงนะอยากให้คนไทยเข้าไปดูผมว่าอย่างเมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยคุณธงคมผมมองว่าชุดเนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดแต่ก็เราได้เห็นหลายๆอย่างในนัดแรกนะอยากให้เข้าไปดูที่ราชบังคานะครับบัตรจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะแพงไปนิดหน
1: ึ่งใช่นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันให้ดีจริงๆก็เป็นเกมที่น่าสนใจนะผมกลับชอบวิธีคิดของฟุตบอลไทยชุดนี้ที่เลือกตัวผู้เล่นจากระดับรองลงมาในการติดทีมเพราะว่าทุกคนดูตั้งใจวันชัยจารุรงค์คาเล่นดีมากเลย
0: เล่นดีแบบ
1: เอ้ามีคือแต่ก่อนเราจะชอบนึกว่าตรงซ้ายมันต้องเป็นพี่อุ้มไงเป็นกูอุ้มอย่างเดียวไงอะไรอย่างเงี้ยเออวันชัยก็ดีนี่หว่า
0: ดีดีวันชัยเล่นดี
1: ใช่
0: คือสารัตในวัยขนาดนี้โอ้โหยังมีเขาเรียกว่าหลายๆสิ่งที่ผมมองว่าโอ้โหสารัตยังมีประโยชน
1: ์ใช่
0: นะครับ
1: นะครับส่วนเมื่อคืนนี้นะครับเรื่องของประเด็นฟุตบอลต่างประเทศเอาจริงเรื่องของตลาดซื้อขายเรื่องนึงนะหมอแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจจริงๆก็คือการเข้ารับงานคุมทีมชาติของ2อดีตนักเตะฟุตบอลดัง
0: ครับ
1: 1ซีดีซีดานครับประกาศอย่างเป็นทางการในการเข้าคุมทีมชาติฝรั่งเศสแทนที่ของดีเย่เดชองที่ลาออกไปสัญญายาวถึง2030อันนี้เข้าใจได้นะครับซีดานได้รับคำชมเยอะมากนะครับว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่ารอจริงๆเพื่องานนี้มาแล้วโดยเฉพาะ
0: ออกจากมาดริดมาเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขากำลังรออย่างเดียวก็คือทีมชาติฝรั่งเศส
1: ใช่นะครับแล้วบอกว่าถ้าเกิดซีดานคุมฝรั่งเศสจะดีไหม
0: ดี
1: นะครับ
0: คือผมไม่ได้บอกว่าเดอชองไม่ดีนะ14ปีของเดอชองก็ต้องบอกเขาสร้าง
1: โอ้ยอดเยี่ยม
0: สิ่งต่างๆมากมายแต่ซีดานผมว่าเขามีคุณสมบัติที่จะทำให้ทีมชาติฝรั่งเศสมีอะไรดีมากกว่านี้
1: ใช่นะครับส่วนอีกคนหนึ่งนี่อันนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นประเด็นร้อนมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับกรณีของ FIGC แล้วก็ทีมชาติอิตาลีนะครับทีมยักษ์หลับที่ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกคราวที่แล้ว ตั้งโรเบโตมันชินี่นะครับเข้ามารับงานคุมทีมนะครับซึ่งต้องบอกว่างานคุมทีมชาติอิตาลีนี่มันเผือกร้อนชัดๆนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าบรรยากาศฟุตบอลในอิตาลีมันซบเซาลงไปมากตั้งแต่ตกรอบในฟุตบอลรอบคัดเลือกนะครับในช่วงที่ผ่าน
0: พูดถึงเรื่องนี้นะผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับเขาเรียกว่ากรรมการของสมาคมฟุตบอลชุดใหม่ของอิตาลีนะครับคือคุณเนี่ยนะผมว่าคุณมาดีนะคุณกล้าให้เปาโลมาดินี่นะมาดูแล
1: เป็นผู้นำการกีฬา
0: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาตัดสินใจแล้วคุณปรากฏว่าคุณบอกคุณไม่เห็นด้วย
1: ที่เขาจะไปเอาเป๊ปกวาร์ดิโอล่าใช่ไหมครับตอนแรก
0: คือถามว่าเป๊ปแน่นอนในเมื่อเป๊ปเขาประกาศว่าไม่เอาจะด้วยเรื่องค่าตัวเรื่องอะไรผมไม่รู้นะแล้วก็เปาโลมาดินี่เขาตัดสินใจว่าเขาเลือกอันเดียปิโลนะครับปรากฏว่าประธานบอกว่าเอ้ยเขาหมัวหมองเรื่องนู้นเรื่องนี้คือเห็นไหมว่าเปาโลมาดินี่ลาออกเลยเนี่ยมันก็เป็นประเด็นนะ
1: นี่คือความวุ่นวายของอิตาลีนะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ก็คือข้างในเนี่ยยังเขาเรียกยังมีหนอนบ่อนไส้ยังมีกินแหนงแคลงใจกันอยู่เยอะมากมันก็เลยกลายว่าทุกวันนี้คืออันนี้สังเกตเลยนะไม่ใช่อิตาลีไม่มีนักฟุตบอลที่ดีนะหมอแต่มันกลายเป็นว่าพอข้างในมันเละอ่ะข้างมันก็ส่งผลมาถึงน้องเนาะ
0: ถูกต้องคือการโชว์ลีก็ตกต่ำนะครับแล้วก็การบริหารจัดการก็แย่นี่คือประเด็นที่พูดถึงเลย
1: ครับผมนะครับก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศจริงจริงมีอีกหลายเรื่องจะคุยแต่ว่าเวลาไม่พอแล้วนะครับเวลาไม่พอแล้วนะครับคือแต่ว่าประเด็นเรื่องของการตั้งกุนซือเนี่ยอันนี้น่าสนใจกว่าเพราะว่าจริงๆผมเชื่อว่าหลายคนอยากเห็นอิตาลีกลับไปสู่เวทีระดับโลกได้แล้ว
0: ใช่ไหมไม่น่าเชื
1: ่
0: อสองครั้งหลังไม่มีอิตาลีในฟุตบอลโลก
1: ใช่เงาเลยอ่ะนะครับช่วงท้ายนะครับข้อความนี่อ่านหมดแล้วนะครับทางเอสเปรสส่วน YouTube บอกว่าสวัสดีครับทีมชาติไทยมีนักโภชนาการดูแลเรื่องอาหารการกินหรือเปล่าครับนักบอลไทยต้องเลิกกินข้าวเป็นมื้อหลักและเลิกกินบะหมี่สำเร็จรูปเด็ดขาดครับ
0: อันนี้เห็นด้วยเลยคือถ้าคุณจะละเอียดเนี่ยโภชนาการสำคัญก็เหมือนอย่างเมสซี่เจพูดอะตอนที่เขาไปอยู่คอนซาโดเรซัปโปโรใหม่ๆเนี่ยเขาปรากฏว่าเขาไม่มีการดูแลเรื่องโภชนาการแล้วปรากฏว่าซ้อมเหมือนกันแต่ปรากฏว่าความแข็งแรงแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อสู้ไม่ได
1: ้
0: วันหลังปรากฏว่านักโภชนาการของคอนซาโดเรซัปโปโรเนี่ยบังคับให้เจต้องกินตามที่เขาจัดการ
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าสำคัญนะครับ
1: นะครับมีบอกว่าอยากให้ผู้ว่ากกท.เก่งการบริหารเพื่อให้ไทยมีนักกีฬาเก่งๆไปโชว์ในเวทีโลกเยอะๆครับ
0: นั่นแหละอันนี้คือประเด็นแหละผมว่าอยากได้คนนอกเลยอันนี้ผมพูดแบบชัดเจนเลยคือถ้าเรายังใช้คนใดคุณไม่มีทาง
1: มีถามว่าอินฟานติโนคิดอะไรของเขาอยู่ครับจะตั้งบริษัทเพื่อขายสิทธิ์ของฟีฟ่าเนี่ยนะครับ
0: อันนี้เราไม่รู้ข้อเท็จจริงความลึกแต่ต้องบอกว่าอินฟานติโนเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาทำได้ดีเลย
1: หลังๆผมว่าเขาไม่เหมือนประธานฟีฟ่าเขาเหมือนเซลล
0: ์ครับเขาทำให้มูลค่าของฟุตบอลโลกครั้งนี้มหาศาลเลย
1: เหมือนเซลล์นะครับเหมือนเซลล์มากเลยอ่ะแบบเซลล์ในการขายของอ่ะนำเสนอดีนะครับพูดถึงข้อดีได้หมดนะครับแต่ไม่สะท้อนข้อเสียออกมานะครับแปลว่าจะมีข้อเสียเยอะพอสมควรเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมา
0: ใช่นะครับเห็นด้วยเห็นด้วย
1: คือเหมือนเวลาเราไปซื้อรถอ่ะหมอเห็นป่ะเซลล์ก็จะพูดโอ้คันนี้ดีอย่างนั้นครับคันนี้ดีอย่างนี้ครับจนเราแบบเคิร์ฟอ่ะเราเป็นท่าการตลาดแล้วก็แพ้แล้วอินฟานติโนก็เป็นอย่างนั้นเลยครับแล้ว
0: ผมว่ายูฟ่าไม่เห็นด้วยกับอินฟานติโนบอกยูฟ่าประกาศเลยว่าไม่เห็นด้วยแต่ถามว่าผมว่าทำอะไรได้ไหม
1: ไม่ได้ เพราะสุดท้ายแล้วยูฟ่าก็ยังอยู่ใต้ร่มของฟีฟ่าอยู่ดี
0: ถูกต้อง
1: นะครับคือเขาอยู่เหนือกว่าคุณนะ ยกเว้นแต่ว่าดีไม่ดีเนี่ยประธานยูฟ่าอยู่ไม่ไหวอึดอัดมากๆจะมานั่งตั้งแบบตั้งแง่บอยคอตเนี่ยคือยุโรปเนี่ยจะชอบคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นทวีปที่เหมือนกับว่าเป็นปัจเจ
0: ก
1: นะครับอยู่ชาติเดียวแต่ถ้าสังเกตดีๆอย่างนโยบาย64ทีมอ่ะหม
0: อ
1: ทวีปที่ดันน่ะคือทวีปกอมเมโบนะครับหรือโซนอเมริกาใต้ซึ่งมีสมาชิกแค่10ชาติ
0: ถูกต้อง
1: ยุโรปน่ะมี40 50ชาติอ่ะคือจะบอกว่าไม่เห็นด้วยก็เสียงแตกกันเอง
0: ถูกต้อง
1: แต่กลายว่าอี10ชาติของกอเมโบเนี่ยบอกว่า64ไปเลย64ไปเลยกอเมโบนี่ทำเล่นไปเดี๋ยวได้เข้าทั้งทวีปนะครับถ้าอย่างเงี้ย
0: ไม่ใช่คนเห็นไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเพิ่มนะครับเนี่ย48ก็เป็นไงมูลค่าเป็นไง
1: ถูกต้องมันก็มหาศาลขึ้นเอง
0: ใช่
1: ดีนะเนี่ยที่อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะล่าสุดอ่ะโมโนแม็กที่เขาไปซื้อลิขสิทธิ์มาได้ถึง2030
0: ถูกต้อง
1: นั่นหมายว่าต่อไปถ้าเพิ่มทีมอ่ะค่าบริการจะยังไม่เพิ่มตังค์นะคร
0: ับ ถูกต้อง
1: พอเราได้ในราคาก่อนอันนี้ต้องชื่นชมโมโนแม็กนะ
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหม
0: กล้าลงทุนเนี่ย
1: ใช่ใช่นะครับ

0: นะครับเนื่องในวันอาสาฬหบูชานะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วครับหมอเมาธนแพทย์พิชัยปิตุวงศ์และผม
1: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาธนแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สะดุด

0: พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมขอนำท่านผู้ฟังไปยังพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

0: หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่19 กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับสำหรับกำหนดการนั้นนะครับนายอัฐานิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรอรับผู้แทนพระองค์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์เข้ายังพลับพลาพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นกราบแล้วนั่งเก้าอี้เจ้าพนักงานอาราธนาศีลรับศีลสมเด็จพระพุทธวชิรากรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามประธานสงฆ์ให้ศีลจบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานจากนั้นผู้แทนพระองค์ขึ้นลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนจากผู้แทนพระองค์เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วผู้แทนพระองค์ยืนแล้วนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณครับองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3 รอบจากนั้นกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วลงจากลานประทักษิณแล้วเข้าสู่พระพลาพิธีจากนั้นประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วนั่งเก้าอี้กรวดน้ำอนุโมทนาถวายอดิเรกผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการลาพระสงฆ์แล้วออกจากพระพลาพิธีจากนั้นผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วผู้แทนพระองค์เดินทางกลับครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำเดือน 8เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือเทศกันแรกชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์แขวงเมืองพาราณสีโดยในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนาการนี้เป็นเหตุให้พระโกณฑัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมคือญาณรู้เห็นความจริงว่าสิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาทำให้พระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครับซึ่งในวันนี้ของทุกๆปีเมื่อเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนจะนิยมทำการบูชาเป็นพิเศษและพุทธศาสนิกชนในที่บางแห่งยังตั้งชื่อวันอาสาฬหบูชานี้ว่าพระสงฆ์ก็มีอาสาฬหคือเดือน8อาสาฬหบูชาคือการบูชาพระในวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำเดือน 8และความสำคัญของวันเพ็ญเดือน8นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในส่วนของวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งมีความสำคัญคือเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมา

0: พธิญาณเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกแรกบังเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโกณฑัญญะได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาในวันนั้นและนับว่าเป็นวันแรกที่บังเกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะนั่นเองครับสำหรับพิธีวันอาสาฬหบูชาในประเทศไทยนั้นเริ่มกำหนดเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2501โดยพระธรรมโกษาจารย์ครั้งดำรงตำแหน่งสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษาได้เสนอคณะสังฆมนตรีให้เพิ่มวันศาสนพิธีทำพุทธบูชาขึ้นอีกวันหนึ่งคือวันธรรมจักรหรือว่าวันอาสาฬหบูชาโดยเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคณะสังฆมนตรีลงมติรับหลักการให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาและให้ถือเป็นหลักปฏิบัติในเวลาต่อมาโดยออกประกาศคณะสงฆ์เรื่องการกำหนดวันสำคัญทางศาสนาเมื่อวันที่14กรกฎาคม2501และในวันเดียวกันนั้นมีการประกาศสำนักสังฆนายกกำหนดระเบียบปฏิบัติณพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นไว้ให้วัดทุกวัดถือปฏิบัติทั่วกันกล่าวคือก่อนถึงวันอาสาฬหบูชา1สัปดาห์ให้เจ้าอาวาสแจ้งแก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนศิษย์วัดคนวัดช่วยกันปัดกวาดจัดตั้งเครื่องสักการะให้ประดับธงธรรมจักรรอบพระอุโบสถตลอดวันทั้งเวลาเช้าและก็เวลาบ่ายให้มีการฟังธรรมตามปกติส่วนเวลาค่ำให้ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามาประชุมพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถหรือพระเจดีย์จุดธูปเทียนแล้วถือรวมกับดอกไม้ยืนประนมมือสำรวมจิตโดยพระสงฆ์ผู้เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาจบแล้วทำประทักษิณซึ่งในวันอาสาฬหบูชาเวียนมาบรรจบในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ชาวพุทธทั่วโลกมีการประกอบพิธีสักการะบูชาประกอบพิธีในวันอาสาฬหบูชาซึ่งอาจจะแบ่งได้เป็น3พิธีคือพิธีหลวงหรือพระราชพิธีพิธีราชของพิธีของประชาชนทั่วไปและพิธีของพระสงฆ์คือพิธีที่พระสงฆ์ประกอบศาสนกิจเนื่องในวันสำคัญวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งในวันอาสาฬหบูชาหรือวันธรรมจักรนั้นเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์เป็นการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกจนถือว่าเป็นวันแรกที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยนั่นเองครับซึ่งนอกจากนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเทศกันแรกเกี่ยวกับปัญจวัคคีย์เรื่องธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งจะมีอริยสัจ4หรือว่าความจริงอันประเสริฐ4ประการอันได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคลงไปถึงทางสายกลางที่นำไปสู่การบรรลุนิพพานนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับและในขณะนี้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ไปเทียบถึงยังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นรถยนต์ประเทียบทางด้านขวาผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบจากนั้นดุริยางค์เพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

0: รียงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วณที่นั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายสมาวิทย์สุพรรณภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพานิชผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมพันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11พลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์ผู้บังคับการตำรวจอนจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมรอรับผู้แทนพระองค์อยู่ณที่นั้นนะครับขณะนี้นางกัญจนาสร้อยอินทรากุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมนางปุรณีนุชปิ่นแก้วผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติและผู้แทนจากโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในระดับต่อไปผู้แทนพระองค์เดินเข้าอย่างพลับพาพิธีสำหรับในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธินิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ซึ่งวันอาสาฬหบูชาหรือว่าเป็นวันธรรมจักรนี้เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์หรือว่ามีชื่อเต็มนะครับว่าอาสาฬหบูรณมีบูชาซึ่งก็แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8นั่นเองนะครับโดยจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในโลกนี้นั่นก็คือมีความสำคัญ3ประการคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาเป็นวันที่พระอริยสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกนั่นคือพระอัญญาโกณฑัญญะและยังเป็นวันที่พระรัตนตรัยนั่นคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกครบทั้ง3ประการบริบูรณ์ด้วยนะครับวันนี้ยังมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือการแสดงปฐมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์เขายังพลับพาพิธีและกำลังจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับในส่วนของการบูชาพระรัตนตรัยนี่เป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยที่ชาวไทยนิยมนั่นก็คือมีธูปมีเทียนแล้วก็ดอกไม้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการบูชาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณก็คือพระพุทธคุณ3ประการของพระพุทธเจ้าส่วนเทียนนั้นนะครับจะหมายถึงพระธรรมพระวินัยหรือว่าพระธรรมและวินัยนั่นเองนะครับส่วนลำดับการจุดก็คือจะจุดจากทางซ้ายมือของเราไปยังทางขวามือของเรานะครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วนั่งอย่างเก้าอี้ครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานจะได้อาราธนาศีล
1: ยังพันเตวิสุนสุรพนันทายาติสระเนนสหะพันจักศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุรพนันทายาติสระเนนสหะพันจักศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยัมพันเตวิสุรัตนทายาติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉา

0: आमि धम्मं सरणं गच्छामि संघं सरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं सरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं सरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं सरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं सरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं सरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं सरणं गच्छामि पानातिपाता वीरमणी सिक्खापदं समाधियामि अतिनाथाना वीरमणी सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिथ्याचारा वीरमणी सिक्खापदं समाधियामि मुक्षावाधा वीरमणी सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमच्चमाधत्थाना वीरमणी सिक्खापदं समाधियामि इमानि पञ्च सिक्खापदानि सीलेन सुखतिञ्जन्ति सीलेन भोगसम्पदा सीलेन निपुतिञ्जन्ति तस्मा शीलं विशो
1: สมเด็จพระพุทธวชิรากรมกานมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวราชภาติการามเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลนะครับจบแล้วผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวรายงานในลำดับต่อไปครับ
2: นายอาจารย์ที่ดีดิฉันนาถองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงดิฉันดังอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอารสาฬหบูชาในวันนี้ดิฉันขอเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันอาสาฬหะขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่29กรกฎาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพิธีเวียนเทียนการแสดงพระธรรมเทศนาการจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาการสนทนาธรรมและการบรรยายธรรมทั้งนี้เพื่อทำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาและจะลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมฤกษ์แล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านองคมนตรีขึ้นสู่ลานพระประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบพระประธานพุทธมณฑลเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
1: ท่านผู้ฟังครับนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานต่อผู้แทนพระองค์จากนั้น ผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นยังลานประทักษิณนะครับซึ่งคำว่าประทักษิณนั้นตามความหมายจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสภาเป็นคำนามนะครับหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถืออยู่ทางด้านขวาของผู้เวียนเรียกง่ายๆว่าคือการเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวาซึ่งเป็นการแสดงสิ่งซึ่งเราเคารพนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวานั้นเราจะเรียกว่าเวียนประทักษิณหรือว่าเวียนทักษิณวัตรหรือว่าเวียนทักษิณวัตรนั่นเองนะครับโดยการเวียนโดยให้สิ่งที่จะเวียนอยู่ทางด้านขวามือของเราเราจะเวียนเลี้ยวทางขวาตามเข็มนาฬิกานะครับอาทิอย่างเช่นการเวียนเทียนการแห่นาคเวียนรอบโบสถ์เป็นต้นนะครับโดยในหนึ่งของคำว่าประทักษิณนั้นเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดแบบหนึ่งของชาวชมพูทวีปนะครับนั่นก็คือนิยมเวียนรอบบุคคลหรือว่าสิ่งที่ตนเคารพนับถือก่อนที่จะจากไปแล้วก็เป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นเองนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์ขึ้นยังบริเวณลานพุทธมณฑลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีข้าราชการร่วมที่จะเวียนเทียนเดินทางตามขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับลำดับนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนนะครับและผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าจากนั้นจะได้ถือไว้นะครับและจะมีเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือนะครับเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณนั่นเองโดยในช่วงนี้นะครับมีเหล่าข้าราชการได้ถือดอกไม้ธูปเทียนนะครับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการเวียนเทียนหรือว่าการประทักษิณซึ่งในเรื่องของการเวียนเทียนนั้นเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่จะใช้เวียนรอบพระพุทธรูปรอบสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้ารวมถึงรอบโบสถ์วิหารเป็นต้นซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นเดียวกันในภาษาบาลีนะครับมีข้อความซึ่งพบได้บ่อยนะครับนั่นก็คือปทักขินังกัตตวาหรือปทักขินังกโรติงแปลว่าทำประทักษิณนะครับและเป็นคำที่มักควบกันมาโดยอีกคำหนึ่งนั่นก็คือติขตุงซึ่งแปลว่า3ครั้งรวมข้อความเป็นติขตุงปทักขินังกัตตวาหรือว่าติขตังตุงปทักขินังกโรตะกโรติแปลกันว่าทำประทักษิณสิ้นวาระ3รอบนะครับซึ่งคำที่เราใช้กันในภาษาไทยอันเนื่องมาจากคำว่าประทักขิณก็คือคำว่าประทักษิณทักขิณวัตรทักษิณวัตรและก็คำว่าเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยคำเหล่านี้ก็มีที่มาที่ไปนะครับโดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ได้บอกความหมายเอาไว้นะครับว่าคำว่าประทักษิณเป็นคำนามหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือว่าผู้ที่เรานับถือนั้นเป็นต้นอยู่ทางขวาของผู้เวียนส่วนคำว่าทักขิณวัตรเป็นการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนเป็นคำวิเศษด้วยก็ได้เรียกว่าเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณวัตรก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตรหรือว่าอุตราวัตรส่วนคำว่าทักษิณวัตรคือการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนและเป็นคำวิเศษคือเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณวัตรก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตรส่วนคำว่าเวียนเทียนเป็นคำกริยานะครับหมายถึงนั่งหรือยืนเป็นวงกลมแล้วส่งแว่นที่จุดเทียนติดไว้ต่อๆกันไปอาการที่ถือดอกไม้ธูปเทียนเดินประทักษิณสิ่งที่เคารพบูชาอย่างเช่นเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในวันอาสาฬหบูชาเดิมจะเรียกว่าเดินเทียนยกแว่นที่จุดเทียนติดไว้วักเข้าหาตัว3ครั้งแล้วโบกควันออกนะครับและส่งต่อให้คนอื่นเวียนไปรอบสิ่งที่ทำควันโดยปริยายนั้นก็หมายความว่าทำแล้วกลับมาทำอีกอย่างเช่นเด็กเวียนเทียนรับของบริจาคเป็นต้นขณะนี้นะครับผู้แทนพระองค
0: ์สัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ
1: ผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยนะครับ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธ

สวากขาโตภควตาธัมโมสันทิติโกอัลลาลิโกเอหิปัสสิโกโกปนัญิโกปัจจตังเวทิตาโววินยูหิติธรรมะคือคุณากร

ให้ล่วงลูกกองยังโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนอุตมงนบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิชังจตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณีโยอนุตตลังบุญยเขตังโลกัสสาติสงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแด่องค์สมเด็จพระควันเป็นแจ้งจตุสัตว์เสร็จบันทุทางอันอันระงับและดับทุกข์ภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร

ปาหุงสหัสสัมมาภินิมมิตรสาวุทันตังกรีเมฆรังอุทิตโคสัสเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยสิทธินิจังปางเมื่อพระองค์ปรมพุทธพระวิสุทธิ์ท่าศาสดาตรัสรู้อนุน

ฝนพายุหามารามเรือมารายสูญด้วยเดชะองค์พระทศพล

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วนำสวดทำนองสุรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้รับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสากยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลโดยศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางลีลามีพระเกศมาลาเป็นเปลวสูงเหนือพระเศียรทรงห่มจีวรเฉวียงบ่าผ้าสังฆติอยู่ในท่าย่างพระบาทและมีบัวรองพระบาทการก่อสร้างใช้วิธีหล่อสำริดทั้งองค์การหล่อสำริดชิ้นโลหะรวมทั้งสิ้น137ชิ้นซึ่งมีส่วนผสมทองแดง 80% ดีบุก 10% สังกะสี 7% ตะกั่วนม 3% คิดเป็นน้ำหนักรวมประมาณ 17,543 กิโลกรัมโดยพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลมีขนาดสูง 2,500 กระเบียดหรือประมาณ15เมตรส่วนการจัดวางแท่นประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนั้นศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้กำหนดให้แท่นประดิษฐานยาวออกไปทางด้านหน้าเนื่องจากองค์พระพุทธรูปเป็นแบบพระพุทธรูปปางลีลาจึงจัดให้มีพื้นที่ยาวไปด้านหน้าพอสมควรให้เสมือนว่าจะทรงพระดำเนินไปข้างหน้าได้ส่วนประกอบของแท่นฐานรองรับพระพุทธรูปจะประกอบไปด้วยบัลลังก์หรือฐานปัดเป็นหลักเชื่อมความมั่นคงแข็งแรงให้แก่องค์พระพุทธรูปเพื่อให้พระบาททั้งสองข้างทรงยืนอยู่ด้วยได้ดีเป็นการสมมติว่าเมื่อเสด็จลงจากบัลลังก์ทรงยืนอยู่ที่ฐานปัดเพื่อย่างพระบาทเหยียบฐานส่วนฐานเป็นฐานรองรับบัลลังก์อีกชั้นหนึ่งอย่าออกไปข้างหน้าพอสมควรหมายว่าชิ้นนี้เป็นอาสนะสงฆ์มีบันไดไว้สำหรับองค์พระที่จะก้าวลงหนึ่งขั้นเพื่อย่างพระบาทลงยังชังชลาส่วนชลาหมายถึงพื้นที่สำหรับสัตบุรุษที่จะชุมนุมนมัสการและเดินชมตามพื้นลานรอบองค์พระมีบันไดขึ้นลงทางด้านหน้าและด้านหลังครับ

0: ท่านผู้ฟังครับผู้แทนพระองค์เดินเวียนเทียนพระทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบแล้วจากนั้นกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลครับเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์ลงจากลานพระทักษิณ
1: ท่านผู้ฟังครับอีกสักครู่หนึ่งทางผู้แทนพระองค์จะเข้าสู่พระพลาพิธีนะครับซึ่งสำหรับการเวียนเทียนนั้นเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการเวียนเทียนซึ่งย่อมเกิดผลดีต่อผู้กระทำนะครับอาทิได้ชื่อว่าเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติกิจทางศาสนาตามหน้าที่พึงทำแล้วก็รวมไปถึงได้รับความแช่มชื่นเบิกบานใจหลังจากได้ประกอบพิธีได้สั่งสมบุญบารมีอันเกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะส่งผลให้ได้รับทั้งเรื่องของรูปสมบัติปัญญาสมบัติสืบไปรวมไปถึงได้ชื่อว่าได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการบูชาอย่างยิ่งย่อมได้มงคลในชีวิตตลอดไปและทำชีวิตให้ตนเองให้มีค่ายิ่งขึ้นโดยการงดเว้นจากอบายมุขปฏิบัติทำความดีเพื่อเพิ่มพูนยิ่งขึ้นซึ่งวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญที่นิยมทำพิธีเวียนเทียนอาทิวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันอัฐมีบูชารวมถึงวันนี้วันอาสาฬหบูชาด้วยนั่นเองครับซึ่งทางพุทธศาสนิกชนก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ณวัดใกล้บ้านของทุกท่านนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในลำดับนี้ผู้แทนพระองค์ได้เข้าสู่พระพลาพิธีในลำดับต่อไปนะครับผู้แทนพระองค์ประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์นะครับซึ่งในส่วนของเครื่องทยธรรมนั้นเป็นหนึ่งในวัตถุที่พุทธศาสนิกชนได้นำมาถวายพระสงฆ์ในวาระสำคัญสำคัญต่างๆนะครับในงานบุญซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคของใช้หรือว่าของที่จำเป็นอย่างเช่นอาหารรวมถึงมีจตุปัจจัยทยธรรมรวมถึง4ปัจจัยที่ดำรงชีวิตของพระสงฆ์นั้นคือเครื่องนุ่งห่มอาหารที่พักอาศัยรวมถึงยารักษาโรคด้วยในงานพระราชพิธีต่างๆก็จะมีการจัดของดังกล่าวนี้นะครับถวายพระสงฆ์ตามความสำคัญแล้วก็ขั้นตอนของพระราชพิธีด้วยนะครับอย่างเช่นมีสิ่งของบรรจุถาดถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์หรือเรียกว่าเครื่องทยธรรมของถาดสิ่งของถวายพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาจะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศส่วนใบปรวนาแทนเงินถวายพระสงฆ์จะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมนั่นเองนะครับลำดับต่อไปผู้แทนพระองค์นั่งเก้าอี้และกรวดน้ำครับ
2: ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนทิสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังปะกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังทิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปันนรโสยะถามัญโชติระโส

0: านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำพระสงฆ์ถวายพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประกอบด้วยสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำพระธรรมวชิรเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์พระเทพสาครมุนีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครพระราชสมุทรวิวชิรโสพลวัดเพชรสมุทรภาคราชวชิรสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือจังหวัดนครปฐมพระสิริวชิรเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระศรีศาสนโมลีวัดเทวราชกุญชรพระปริยัติวชิรกวีวัดราชวพิสถิตมหาสีมารามและพระครูสมณธรรมสมาทานวัดปากน้ำนั่นเองครับหลังจากนั้นครับผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการกราบลาพระสงฆ์และได้ออกจากพระพลาพิธีผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำพุทธศักราช2569จัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนั้นนะครับมีกิจกรรมมาตั้งแต่วันอังคารที่28กรกฎาคมและในวันนี้นะครับเวลา 18:00 นจะมีกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีบุญและพิธีจุดเทียนถวายพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ณบริเวณลานด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนหลังจากที่มีกิจกรรมในช่วงเวลา 18:00 นในช่วงเวลา 19:30 นก็จะเป็นกิจกรรมสนทนาธรรมโดยมีพระสงฆ์สนทนาธรรมถามตอบปัญหาข้อธรรมะได้แก่ธรรมะปุจฉาวิสัชนาด้วยเช่นเดียวกันและจะมีพิธีถวายเครื่องทายธรรมและกรวดน้ำด้วยนะครับเสร็จพิธีเวลา 20:30 นซึ่งผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 18:30 นในกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีและพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมสนทนาธรรมด้วยเช่นเดียวกันขณะนี้ผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

ู้ฟังครับเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569โดยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาโดยการทำบุญตักบาตรเวียนเทียนประทักษิณจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาฟังพระธรรมเทศนาโดยสามารถร่วมพิธีได้ณพุทธมณฑลทนในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติทิสถาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2

0: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดย
1: นิวโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งนิวโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
2: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: สวัสดีครับผมช่วงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ FM 99 Active Radio ขึ้นมาไทยแข็งแรงนะครับตอนนี้ 17:00 นอีก53นาทีวันอาสาฬหบูชาอยู่กับคุณอัวอัครเทพและผมเองครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับพี่ชิดครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
3: ครับ
4: วันนี้ก็หลังจากหลายๆคนเมื่อกี้อาจจะไปเวียนเทียนกัน
3: ใช่ๆๆ
4: เพราะว่ามีพิธีรายการพิเศษอยู
3: ่แต่เวียนได้หลายที่
4: ใช่
3: วัดหลายช่วงเวลาย
4: ังไม่ได้หมดเพียงเท่านี
3: ้ครับ
4: นะครับวันนี้ก็ถ้าสภาพอากาศเป็นใจนะพี่ชิน
3: เ
4: พราะว่าโอ้โหฝนก็ลงมาทั้งวันเลยนะวันนี
3: ้ตกทั้งวันอยู่โซนไหนโซนหนักมาก
4: ครับ
3: บางนาอะไรเงี้ยเห็นมีน้ำท่วมอะไรไปบ้างแล้ว
4: ใช่
3: แต่ถ้าว่าแถวละแวกเราเนี่ยพระราม9รัชดาอะไรแถวเนี้ยมันคลึ้มๆกำลังดีอากาศกำลังดี
4: วันนี้ถ้าจะไม่เจอแดดเลย
3: ใช
4: ่วันนี้อากาศไม่ร้อน
3: อากาศโอเคหน่อย
4: แต่ยังดีเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนแล้วก็เป็นวันหยุดยาวซะด้วย
3: ใช่ครับ
4: มีไหมใครที่หยุดแบบ9วันที่เขาพูดกัน
3: มีเยอะมาก
4: ลาหัวลาท้ายหยุด9วัน
3: ถ้าอู๋ไปดูพวกข่าวอัปเดตว่าเรื่องการเดินทางสัญจรทั้งหลายนะโอ้โหวิบากกรรม
4: เนาะ
3: รถติดเขารถติดกันแบบยับเยินมากนะเมื่อวานนี้ผมเห็นข่าวอันนึง
4: ที่ไหนที่ไหน
3: ทางด่วนบูรพาวิถี
4: อันเดียวกันโหจัด
3: โอ้โหแสดงว่าเห็นอันเดียวกัน
4: โหจัด
3: ผมไม่รู้ว่ามันเป็นขาเข้าหรือขาออกด้วยนะ
4: น่าจะเป็นขาไปพี
3: ่ขาไปใช่ไหม
4: ขาไปขาไป
3: ออกจากกรุงเทพจะไปชลบุรีเงี้ยแล้วเส้นบูรพาวิถีก็ถ้าคุณอยู่ข้างบนก็คือข้างบนเลยเท่านั้น
4: แต่ว่าถ้าคุณมีโอกาสลงแล้วคุณไม่ลงเนี่ยคุณก็จะอีกยาว
3: ใช่ก็เห็นเลยในคลิปก็คือรถที่ต้องมุ่งหน้าไปชลบุรีเน
4: ี่
3: ยอยู่บนสองสามเลนเนี่ยต้องกลับรถแล้ววิ่งย้อนสอนกลับมาเพื่อหาทางลงทางเดิมให้ได
4: ้ดิบๆเลยนะ
3: เพราะว่าโอ้โหมืดมิดสนิทนาน
4: เอากันตามนั้นเลยนะคือแบบวิ่งย้อนสอนแล้วพอมีคนหนึ่งทำกันเป็นขบวน
3: แล้ววันนี้ถ้าทางสายเหนือแบบสายเอเชียอะไรเงี้ยมุ่งหน้าไปทางนู้นน่ะผมก็เห็นว่าอย่างน้อยเท่าที่ผ่านหูผ่านตาวันนี้เส้นไปนครสวรรค์แถวๆนั้นเนี่ยก็เวลาเจอทางแยกมีไฟแดงมีอะไรเงี้ยเขาปิดแล้วไม่ให้แยกเล็กใช้ใครอยากจะผ่านแยกนี้ข้ามถนนสายเอเชียไปฝั่งนึงเนี่ยคุณต้องไปวิ่งกับรถเอา
4: ไม่งั้นมันก็จะเกิดการที่มันเขาเรียกว่าอะไรมันจะหยุดชะงักไป
3: ใช่
4: แล้วรถมันจะติดโดยใช่เหตุ
3: ทุกที่ทุกทางทุกภาคตะวันออกตกเหนือใต้ตันหมดตันหมดแต่ว่าถ้าใครแบบได้อานิสงส์แบบลากไปถึงแบบวันพฤหัสวันศุกร
4: ์
3: ก็จะอยู่เข้าพรรษาอะไรไปเลยก็โอเคนะก็จะเบาบางหน่อย
4: อาจจะกลับวันเสาร์วันอาทิตย์เลย
3: แต่หลักๆวันนี้โหด
4: ยาวใช
3: ่วันนี้เป็นขาเข้า
4: เอาง่ายๆเอาแค่ใกล้ๆบางแสนวิทยาเนี่ยโอ้โหที่จอดรถไม่มีครับ เห็นที่เขาถ่ายภาพมานี่คนกทมหรือว่าคนนะครับที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยไปเที่ยววันทั้งนั้นเลย
3: เพราะว่าเมื่อปลายเดือนก่อนนู้นนะผมก็เจอไปดอกนึงในช่วงสิ้นเดือนมีช่วง

0: วันพระใหญ่นี่แหละ
1: ครับ
0: ช่วงหยุดยาวผมก็มีธุระต้องไประยองผมเจอไปแล้วเกือบ6ชั่วโมง
1: หก
0: แค่ระยองเอง
1: โอ้โหหกชั่วโมงนี่เอาจริงๆนี่
0: ผมปวดหลังไปสามสัปดาห์
1: ดูก่อนนะแค่ระยองไปอย่างเดียวไม่ได้กลับด้วยเหรอ
0: ใช่ครับไป
1: เหรอโห
0: ออกแบบเที่ยงๆถึง6โมงอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: โอ้โหช็อกเลยช็อกเลย
0: ครับผม
1: นะครับแต่ว่านี้เราสองคนมาประจำการนะครับไม่ได้ไปไหน
0: ใช่
1: ตั้งหน้าตั้งตาทำงาน
0: เพราะชอบ
1: ท
0: ำผมชอบทำงานวันหยุดมากเดินทางสะดวก
1: ทางด่วนก็ฟรี
0: แป๊บๆถึง
1: ทางด่วนฟรี3วันเลยนะ
0: ให้3เลยเหรอ
1: 3วัน28 29 30เลย
0: อ๋อ
1: พรุ่งนี้อีก
0: ขอขอบพระคุณ
1: 30ยังได้อยู
0: ่ครับผม
1: เพราะเห็นแอปพลิเคชันของการทางพิเศษเขาเด้งมาเตือนละ
0: เออเพราะว่าคนใช้รถใช้ถนนเยอะก็เลยจะช่วยๆกันแบ่งเบา
1: อ่ะนะฮะส่วนช่วงแรกของเรานะครับใกล้ที่จะเคารพธงชาติแล้วขอขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณด้วยนะครับก็เดี๋ยวแจ้งคุณผู้ฟังก่อนนะครับเบรกนี้เนี่ยหลังจากเคารพธงชาติรายการของเราวันนี้เนี่ยอาจจะออกเร็วนะครับกว่าปกติสัก10นาทีนะพี่ชิด
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวจะมีนะครับรายการพิเศษ
0: จะมีรายการพิเศษในช่วงประมาณ 6:50 จะตัดเข้าสู่สัญญาณถ่ายทอดสดเป็นงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรตินะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้ก็ลากยาวมาตั้งแต่ช่วงประมาณสัก 5:00 นเป็นพิธีถ่ายทอดสดพิธีบำเพ็ญราชกุศลในเนื่องจากวันอาสาฬหบูชา
1: ครับ
0: ครับผม
1: วันนี้ก็ทำบุญพรุ่งนี้ก็ออกพรรษากันแต่ว่าช่วงนี้นี่เฉลิมฉลองอะไรไม่ได้นะเฉลิมฉลองได้แต่ว่าเหล้ายาปาปิ้งนี่อาจจะงดแอลกอฮอล์ไปก่อน
0: เห็นถกเถียงกันมาหลายปีเนาะว่าจะละเว้นหรือไม่อะไรยังไงเหม
1: ือ
0: นจะค่อยๆหยวนอาจจะหยวนกับอะไรอ่ะตามพื้นที่สนามบินโรงแรมอะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้ปัจจุบันเป็นไงผมไม่ได้อัปเดตแต่เคยได้ยินข่าวเรื่องนี
1: ้ในพื้นที่ที่จำกัด
0: เออแต่ในวงกว้าง
1: ตามเนี่ยเหมือนเดิม
0: แถวบ้านจะหน้าบ้านหลังบ
1: ้
0: าน
1: ซื้ออะไร
0: ซอยตรงนั้นก็ตาม
1: แปะอึ้มอะไรเนี่ย
0: ก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: ขอเอา
1: 2 วัน 2 วันก็ไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรสถานบันเทิงอะไรต่างๆก็คงจะเงียบเหงากัน
0: ปิดหมดแหละก็เปิดไปก็ไม่มีใครไปแดนกับน้ำมันลมหรอก
1: เออจริงๆมันเป็นวันหยุดยาวด้วยแหละ
0: ใช่ครับ
1: ที่คนก็น้อยอยู่แล้วด้วย
0: ก็ช่วงนี้ก็ว่ากันไป
1: ดูบอลดีกว่า
0: ทัวร์ทำบุญทัวร์เวียนเทียนดูบอลช่วงนี้ก็มีบอลให้ดูเรื่อยๆเพราะว่
1: า
0: เขาเตะอุ่นเครื่องกันมาร่วมประมาณไม่ต่ำกว่า1 สัปดาห์แล้วเนาะ
1: ครับ
0: แล้วบางทีมที่มีทัวร์ไปต่างประเทศข้ามทวีปนู่นนี่นั่นก็เริ่มขยับกันไป
1: ก็มีทั้งช่วงเย็นช่วงดึกเช้ามืด
0: ม
1: ันก็มีให้เริ่มดูบ้างละ
0: ซึ่งพูดได้แป๊บๆก็เข้าสู่ช่วงเบรกของเรานะครับเด
1: ี๋
0: ยวไปเคารพเพลงชาติกันก่อนทบครบธงชาติกันก่อนแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับนายที่นายกูรูครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดุดผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ fm99activeradio.mport.net
5: เวลา 18:00 น.

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
5: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: เปลี่ยนโช๊คอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
8: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
9: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
11: เรากลับไปอยู่กันต่อนะครับกับ FM 99 Active Radio ในช่วงเวลาของ99 Guru นะครับก็แจ้งไว้ก่อนแล้วเราจะอยู่กันยาวม้วนเดียวจบไปเลยไปจนถึงส่งต่อในช่วงถ่ายทอดสดเข้าสู่พระราชพิธีที่สโมสรสันนิบาตในช่วงประมาณ6:50
12: ใช่แล้วนะครับอ่ะวันนี้ก็นั่งคุยกันนะครับอ่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนแล้วกันนะครับในเบรกนี้ขอขอบคุณก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตครับอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณด้วยนะครับและขอขอบคุณดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นรวมกว่า 1.5 ล้านบาทโชคใหญ่รอคุณอยู่นะครับช็อปเลยโค้งสุดท้ายที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมครับ
11: ครับผมSMS พูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับทางหมายเลข4689899นะครับ4689899รวมไปถึงทางโซเชียลมีเดียด้วยไม่ว่าจะเป็นที่แฟนเพจของ FM 99 Active Radio แล้วก็ที่ Facebook ชื่อเดียวกันนะครับที่ YouTube ด้วย เนาะ
12: ใช่
11: ตอนนี้เห็นมีอุ่นเครื่องอยู่คู่หนึ่งไปเล่นกันที่ไหนเนี่ยสเปอร์กับซิดนีย์
12: ช่วงเวลานี้ก็ต้องเตะที่ซิดนีย
11: ์ครับ
12: เพราะว่าเตะตอนเนี่ย 5-6 โมงเย็นแบบนี้เนี่ยกำลังโซโล่อยู่ที่ออสเตรเลียเลยนะครับ
11: ครับ
12: สเปอร์เพราะว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ถูกจับตามองน่าจะมากที่สุดเสริมทัพได้อลังการงานสร้างมาก
11: ชื่นใจแทนแฟนสเปอร์นะหลังจากที่โอ้โหวิบากกรรมมา2ปีหลังอ่ะเอานับเฉพาะผลงานในพรีเมียร์ลีกนะไอ้ย้อนไป2ปีที่แล้วนะปีสุดท้ายของแอนส
12: ์ครับ
11: มันยังโอเคมันแลกกับการที
12: ่
11: คุณไปได้ถ้วยยูโรปาลีก
12: แล้วได้ไปเล่นถ้วยใหญ่
11: แล้วสุดท้ายมันจบด้วยการที่แบบแอนก็โดนเชือด
12: ครับ
11: จากการที่ผลงานในพรีเมียร์ลีกมันไม่ดีมันแต้มห่วยแบบห่วยจัดเป็นเวลาที่ตีคู่กับแมนยูในแต่ปีหน้าเนาะ
12: ใช่ใช่
11: แล้วก็ไปชิงยูโรปาลีกกันเอง
12: ครับ
11: มันเป็นแบบเดิมพ
12: ันใหญ่มาก
11: อ
12: ะไรก็ไม่รู
11: ้ซีซั่นข้ามาอีกซีซั่นหนึ่งก็ที่เพิ่งจบไปเมื่อปีก่อนมันก็เละเทะก็ต้องหนีตกชั้นจริงจัง
12: อันดับเดิมแล้วก็ถูกนะครับมองเอาไว้ว่าไม่น่ารอดตกชั้น
11: ใช่
12: ในช่วงเวลาหนึ่งไปถามใครก็ถามก็มองว่าโอ้โหสเปอร์แบบนี้จะไปรอดได้ยังไงภายใต้คนนำมันจะมีช่วงหนึ่งที่อีกอร์ทูดอร์เนี่ยมาคุมอยู่ตอนนั้นบอกโอ้โหถ้าคนนี้แล้วก็ตกชั้นแน่นอน
11: ใช่คือเขามีชื่อเสียงเรื่องการหนีตกชั้นในกาโชมา
12: โอ้แต่มันกาโชไง
11: ก็ไม่รู้คิดยังไงคือมันเป็นปีที่แล้วสเปอร์เปลี่ยนเยอะเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนประธานสโมสรเปลี่ยน CEO อะไรพวกนี้ก็หรือว่าเละเลยเขาเลยแบบโอ้โหปีนี้ก็กระตือรือร้นครับบอกเสริมทัพเร็วและทุ่มเยอะจนหน้าตกใจทั้งที่ทีมไม่ได้เล่นโควต้ายุโรปด้วยแต่ว่าสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่แปลกการประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมคว้าโทรฟี่อะไรเงี้ย
12: ครับ
11: นานๆมาที10ปีจะมีถ้วยอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นทีมที่บริหารเรื่องเงินเก่ง
12: ครับ
11: ไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องนี้เงินไม่เคยฝืด
12: เห็นในตลาดนักเตะปุ๊บเนี่ยเราเห็นผลงานเขาเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะเฮ้ยเขาซื้อนักเตะกับเหมือนเป็นทีมที่แบบ
11: มันไม่มีทีมไหนทำได้ใช่ไหมครับถ้าทีมคุณเนี่ยผลงานห่วยเง
12: ี้
11: ยมีแต่ว่าต้องรัดเข็มขัดต้องปล่อยตัวท็อปอะไรเงี้ย
12: คุณซื้อ100ล้าน80ล้าน50ล้านเป็นเรื่องปกติเลยอ่ะ
11: ใช
12: ่ช็อปแบบโอ้โหยิ่งกว่าทีมใหญ่ด้วยนะตอนเนี้ย
11: แล้วตอนนี้สเปอร์ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเขาจะเดซามี่บอกแล้วว่าจะเสริมเกมรุกอีกก่อนหน้านี้เอาคืออ่ะถ้าได้ตัวฟรีมาเนี่ยเป็นฟรีที่แบบโอเคใช้งานได้ก็คือแบบเอาผู้สาวประตูมาแบ็กอัพมาตินดูบาฟก้าเซ็นฟรีจากเบอร์ลี่แบ็กซ้ายนี่โรเบิร์ตสันตัวประสบการณ์จากลิเวอร์พูลมีตัวที่แบบเซ็นมาแล้วถือว่ามีราคากว่าเพื่อนก็คือมาร์กอสเซนิซี
12: ่ครับ
11: กองหลังทีมชาติอาร์เจนตินาชุดฟุตบอลโลกจากบอนมัธด้วย
12: ของดีเลย
11: 3ตัวนี้คือฟรีแล้วก็ทุ่มใหญ่จังๆเนี่ยหลักๆ3ตัวประกันหลังยันปอฟานเฮเกอร์จากไบรตันนี่ก็ตัวหลักเนเธอร์แลนด์ยุคปัจจุบัน
12: ครับ
11: มาทิวส์ฟานเดสที่แฟนแมนยูไนเต็ดแต่แรกเชื่อว่าได้แน่ก็เสร็จสเปอร์ไปสอยจากเวสต์แฮมมา85ล้านปอนด์
12: แน่แล้วจบรวดเร็วด้วยนะ
11: เ
12: ป็นดีลที่แบบปุ๊บปั๊บไม่กี่วัน
11: ไม่ทันให้แฟนแมนยูไนเต็ดหายงงเลยยังไม่ทันหายงงเลยว่าเอ๊ะอะไรวะไม่ใช่ของเราหรือ
12: ครับ
11: อีกตัวหนึ่งแฟนอาร์เซนอลก็งงซานโดโทนาลีจากนิวคาสเซิลเสร็จสเปอร์100ล้าน
12: แมนยูก็เล็งแมนยูเล็งไว้ทั้งมาเตอุสทั้งโทนาลีได้แต่เล็ง
11: ใช่
12: สุดท้ายก็ย้ายเข้าทีมเดียวกันอย่างสเปอร์ซะงั้น
11: สุดท้ายโดนรวบแบบนี้สเปอร์อุ่นเครื่องไปแล้ว2เกมนะครับ
12: ครับ
11: มีเกมเล่นเบาๆกับทีมในอังกฤษด้วยกันอย่างมินตันคีนนัดแรกเฉือน 1-0 มาเดอสเฟรนันเดสยิงแล้วก็เริ่มไปทัวร์ทางฝั่งโอเชียเนียนะครับก็ไปนัดที่แล้วนี่ไปเล่นที่นิวซีแลนด์มาก่อนไปเตะกับออคแลนด์สเปอร์ชนะ 2-0 ออคแลนด์เป็นทีมที่ได้เล่นในชิงแชมป์สโมสรโลกอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าคงได้เล่นอีกบ้างอีก4ปี
12: อุ้ยออคแลนด์นี่เขามาเล่นในลีกออสเตรเลียแล้วทำผลงานดีเป็นชงเป็นแชมป์อะไรด้วย
11: ครับผมแล้วก็ตอนเนี้ยขยับมาเตะที่ออสเตรเลียเตะกับทีมซิดนีย
12: ์
11: นำอยู่ 1-0 ป่ะ
12: 1-1 ละ
11: เอ้าน
12: ะครับเพราะว่าประตูแรกนี่เห็นเป็นฟรีคิกของมาติสตาวนะครับในครึ่งแรกแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้ามาเมื่อครู่นี้แหละนะครับเพิ่งโดนซิดนีย์เอฟซีตีเสมอไปนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณจะ70นาทีละยังอยู่ที่1ประตูต่อ1นะครับ
11: ผมดูไลน์อัพก็ยังใช้งานเบิร์กเวลเล่นอยู่นะ
12: ครับ
11: เบิร์กเวลนี่เพิ่งกลับมาจากพักทีมชาติสดๆร้อนๆเลยนะ
12: ใช่ครับสวีเดนน่ะแต่ก็ถูกมองเอาไว้ว่าอาจจะเป็นตัวที่ขาย
11: ใช่เพราะว่าเจ้าตัวเป็นฝั่งเจ้าตัวเป็นฝั่งแจ้งเองว่าเห็นแล้วว่าอยู่ในเดซาบี้ยาวๆไม่มีอนาคตแน่ตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลก่อน ก็เนี่ยนี่ก็มีตัวหลักๆในแดนกลางอาชีเกรลูคัสเบิร์กวาว
12: ครับ
11: คอนเนอร์กาลาเกอร์มีเปกเป็นมานอโซโลมอนเดี๋ยวก็น่าจะโดนขายด้วยมั้ง
12: เออแต่ถูกใช้งานในเกมปรีซีซั่นบ่อยมากนะ
11: มาติสแตลลิชาริซอน
12: ครับ
11: ก็ประมาณนี้ครับสเปอร์แล้วก็เดี๋ยวดูทีว่าการเสริมทัพเมื่อจบแล้วเนี่ยสเปอร์จะปรับหน้าแผนเกมรุกเป็นยังไง
12: แล้วเป็นอีกหนึ่งทีมที่เตรียมตัว

0: หรือว่าอุ่นเครื่องเนี่ยเยอะเลยนะครับอย่างที่บอกวันนี้จะเป็นแมตช์ที่3ใช่ไหมพี่ชิด
1: ครับ
0: เดี๋ยวแมตช์ต่อไปเนี่ยโอ้โหจะเป็นลอนดอนดาร์บี้เจอกับเชลซีนะครับแต่จะไปแข่งขันที่ออสเตรเลียนะครับ
1: อ๋อ
0: ก็จะไปแข่งขันกันที่นู่นแล้วก็จะเหลืออีก3เกมที่จะเจอกับทั้งเคตาเฟ่เจอฮอฟเฟนฮาร์มฮอฟเฟนฮาร์มนี่เตะ2วันติดด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็จะเตะกันวันนี้แล้วก็วันที่15แล้วก็วันที่16
1: ครับ
0: ก็ขยันอุ่นด้วยนะ
1: ใช่
0: เยอะนะถ้านับตรงนี้นี่คือ7เกมนะ
1: เยอะ
0: เยอะมาก
1: ว่างว่าง
0: ๆ
1: วันว่างๆแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยครับพอพูดถึงสเปอร์เดี๋ยวนัดถัดไปเตะกับเชลซีนึกถึงเชลซีเชลซีก็น่าตื่นเต้นในการเสริมทัพเหมือนกันวันนี้กำลังแบบยืนยันกับรุ่นใหญ่2ตัวติดๆเลย
0: เหลือเชื่อนะ
1: มันเป็นเรื่องจริงตอนเห็นข่าวแรก
0: ๆโอ้ยผมไม่อ่านเลยพี
1: ่เออ
0: ผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้อะ
1: เอาจริงเพราะว่าจริงๆมันก็มีเชื้อมาจากตอนที่ตั้งใจจะเอากรานิตชาก้าจากเซนเดอร์แลนด์แต่แรกแล้วนี่มันแบบคู่บุญของอลองโซยุคเลเวอร์แชมป์ไร้พ่ายเลย
0: แต่ตรงนั้นมันมีเหตุผลแบบนั้นไง
1: ฮะ
0: แล้วก็ด้วยอายุอนามของชาก้ายังไม่ได้สูงมาก
1: มันก็30ต้น
0: เออมันยังพอเออยังมีลูกฮึดอีกสักนิดหน่อย
1: ส่วนอีก2คนที่กำลังจะเซ็นจริงๆเนี่ยพร้อมพี่จะรีทายวันนี้พรุ่งนี้เลยเราไม่รู้ว่าจะรีทายเมื่อไหร
0: ่ครับ
1: ก็เนี่ยครับบรรลุข้อตกลงกันหมดแล้วกำลังจะเซ็นกับแดนนี่เวลเบกและจอร์แดนเฮนเดอร์สันในช่วงเวลาเดียวกันเลย
0: 35เวลเบกเฮนเดอร์สัน36
1: ใช่ซึ่งอย่างเฮนโดเนี่ยก็มีจริงๆมีสัญญากับเรนฟอร์ดอีกปีหนึ่ง
0: ครับ
1: แต่ก็ตกลงกันไว้ว่าเดี๋ยวถ้ามีทีมโอกาสดีๆอยากขยับขยายอยากย้ายเนี่ยก็เปิดทางให้ย้ายได้ไม่ยาก
0: ครับ
1: ซึ่งก็ปรากฏว่าชาบี้อลองโซเอาจริงอยากได้นักเตะซีเนียร์เข้ามาแล้วก็อีกตัวแดนนี่เบลเบกศูนย์หน้าวัย35ปีจากไบรตันไบรตันเนี่ยเพิ่งจะเรียกว่าไงพวกนักเตะพวกเนี้ยพวกอายุเยอะๆเขาจะมีคอนแทคแบบลักษณะขยายสัญญาอัตโนมัติบวก1ปีบวก1ปีเรื่อยๆประเมินว่าเงื่อนไขในการลงสนามนู่นนี่นั่นผลงานเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งจริงก็มีการขยายอัตโนมัติไปก่อนแล้วกับไบรตัน
0: ก็เวลเบกที่เหลืออีกปีหน้าปีหนึ่ง2027
1: ก็ได้รับอนุญาตครับไบรตันบอกคุณไปตรวจร่างกายได้เลย
0: เชิญ
1: เชิญยินดีเรายินดีเราส่งออกนักเตะรุ่นอาวุโสไปให้กับเชลซี
0: คิดดูนะในมุมของเวลเบกนะผมว่าแกก็คงไม่ได้คาดคิดนะว่าในวัยแบบนี้เนี่ยจะได้กลับไปอยู่บิ๊กเนมบิ๊กทีมอีกทีหนึ่งคือแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปผลงานจากซีซั่นที่แล้วเป็นซีซั่นที่เขายิงเยอะสุดในชีวิตเลยนะ
1: ใช่
0: ในพรีเมียร์ลีกอะ
1: เออยิ่งแก่ยิ่งเก่ง
0: ยิ่งแก่ยิ่งเก่ง
1: ก็เป็นนักเตะที่กลับกันนะในช่วงเวลาถ้าดูแค่เลขของอายุนะครับในช่วงเวลาอยู่ในวัยที่ดีที่สุดที่ควรจะแบบโดดเด่นที่สุดช่วงนั้นเขาได้รับโอกาสอยู่กับทีมใหญ่ๆอย่างแมนยูไนเต็ดไปถึงอาร์เซนอล
0: ครับ
1: ออปรากฏว่าเละครับแบบร่างกายไม่ได้แล้วก็ถึงต่อให้ตอนนั้นฟิตก็กลายเป็นว่าเล่นแล้วกลายเป็นว่าโอ้โหเป็นตัวฮาซิ
0: เออเป็นตัวตลกของวงการ
1: โดนแซว
0: แบบมัน ไม่สามารถลบภาพเวลเบกจากความปกติไปได้เลยอ่ะเวลาเขาทำอะไรดีเนี่ยคุณก็จะมองข้าม
1: ใช่
0: แต่เวลาเขาทำพลาดเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะโดนมากกว่าคนอื่น
1: เป็นมีมรุ่นแรกตัวมีมรุ่นแรก
0: จริงของวงการเลยอ่ะคนเนี้ย
1: ก็เนี่ยครับซึ่งกรณีของเวลเบกเนี่ยเดี๋ยวถ้าทำทุกอย่างรวดเร็วมันจะเป็นขั้นตอนนี้เลยนะครับเคลียร์เรื่องตรวจร่างกายแล้วก็ทำสัญญาอย่างเป็นทางการแล้วก็จะตามไปพรีซีซั่นด้วยในเกมที่ฮ่องกงซึ่งเนี่ยเชลซีจะเล่นกับสเปอร
0: ์ครับ
1: ในวันเสาร์นี่ละ
0: โอ้โห
1: บินด่วน
0: บินด่วนก็คือเป็นสิ่งที่แฟนๆเชลซีไม่คุ้นเคยแล้วก็แฟนๆทีมอื่นมองเชลซีเข้าไปเมื่อก่อนเขาจะเป็นทีมที่แบบคนไหนเป็นดาวรุ่งพอจะมีแววซื้อ
1: ม
0: ากองไว้สุ่มๆไว้ก่อน
1: ใช่
0: คนไหนไม่ใช้งานก็พอขายทำกำไรได้10ล้าน20ล้านอะไรก็ว่าไปเขาจะผ่องถ่ายแบบนี้ตลอดแล้วก็นโยบายที่เราเคยได้ยินมาว่าเชลซีเขาจะไม่สนใจนักเตะที่แบบสูงอายุเลยนะ
1: ใช่
0: ไม่เลยนะ
1: ไม่เลยเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่
0: ไม่เลย
1: เขากำหนดตัวเลขชัดเจนอย่างแก่เนี่ยอนุโลมให้เต็มที่ไม่เกิน25วัยเบญจเพส
0: แล้วพอย้อนกลับไปตอนที่อลอนโซเขาดีลกับเชลซีเนี่ยมันเคยมีข่าวว่าเฮ้ยเขาจะได้การตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันมากขึ้นมากกว่ากุนซือคนอื่นเราก็คิดว่าเฮ้ยมันจะมากขนาดไหนกันเชียวแต่ว่าพอไปพอมาปุ๊บเราเห็นเฮ้ยเขาสามารถซื้อนักเตะอย่าง35 36ได้อ่ะ
1: แล้วคือก่อนหน้านี้มันไปปลดล็อกตัวก่อน มักซองลาครัว
0: เออ
1: แต่นี้ก็ยังไม่ได้ออฟฟิเชียลนะแต่ว่าโอเคตาม

0: ข่าวเคลียร์กันหมดแล้ว
1: ครับ
0: แล้วครัวเนี่ยทะลุเลข25มาหน่อยนึงอายุ26 50กว่าล้านเน
1: า
0: ะค่าตัว
1: 52
0: ล้านต้นๆประมาณนั้นแล้วก็นี่แหละก็เป็นการแบบเปิดมิติใหม่นี่เป็นเปิดสถิติเชลซีว่าเป็นการเซ็นตัวอายุเกิน25ครั้งแรกในรอบ4ปี
1: นั่นแหละ
0: มาเปิดตรงนี้ก่อนปลดล็อก
1: แล้วเราก็ไม่ลึกไงว่าถ้าเกินสัก25 26ก็คงใกล้ๆ30แต่คงไม่คิดว่าจะ35 36ไง
0: เล่นของปีลึก
1: ปีลึกว่าสาววัยรุ่นเลย
0: ซึ่งก็เราก็พอจะได้เห็นว่าโอเคเรื่องฝีเท้าเนี่ยของทั้งเฮเดอร์สันของทั้งเวลเบก
1: ครับ
0: ก็ดีตามวัยกันถ้าเทียบกับอายุแล้วก็ถือว่าดี
1: ครับ
0: ดีในช่วงอายุของเขาแต่แน่นอนว่าเห็นแบบนี้ก็ชัดเจนว่าสิ่งที่อลองโซ่ต้องการมากกว่าเรื่องของฝีเท้าก็คือเรื่องของคุณสมบัติของการเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์สูงที่จะมาส่งต่อแนวความคิดวิธีปฏิบัติตัว
1: นี่แหละ
0: ความเป็นมืออาชีพต่างๆซึ่งเชลซีเนี่ยเป็นทีมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายในแง่ของมันเหมือนวุ่นวายตามวัยเนาะเหมือนวัยรุ่นวัยว้าวุ่น
1: มารวมตัวกันอยู่เยอะ
0: ๆรวมตัวกันอยู่เยอะๆบางทีไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมในสนามหรือนอกสนาม
1: ครับ
0: หลายครั้งก็ดูว่าโค้ชไม่ว่าจะเป็นใครคนไหนก็
1: เอา
0: ดูแค่สถิติใบแดงก็ได้ใบแดงแบบ
1: โดนประจำ
0: ไม่เมคเซนส์ก็เยอะอะไรเงี้ยหรือบางทีมีการตอบโต้ผ่านสื่อผ่านอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็เรื่องพวกนี้ก็จะได้พ่อใหญ่อย่างเฮนโดอย่างแดนนี่บอยเข้ามา
1: เป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาโดยเฉพาะเฮนโดเนี่ยภาวะการเป็นผู้นำนี่แบบสุดๆไปเลย
0: เอามาช่วยคุมห้องแต่งตัวว่ากันเถอะ
1: ผมว่าอลอนโซคงเห็นอะไรบางอย่างในเชลซีว่านี่แหละอาจจะเป็นสิ่งที่ขาดของเชลซี
0: ใช่
1: เรื่องศักยภาพนักเตะความน่ากลัวหรือว่านักเตะที่มันพอจะมีศักยภาพทำให้ทีมขึ้นไปในระดับสูงๆได้เนี่ยมันมีอยู่แล้วที่ผ่านมาแต่ว่าจุดๆเนี้ยเชลซีขาดจริงๆนะเพราะเราจะมองเขาว่าเขาเป็นทีมที่แบบมีค่าเฉลี่ยอายุที่ต่ำมากที่สุดทีมหนึ่งของพรีเมียร์ลีกเลย
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตำแหน่งตรงนี้คือก็ต้องยอมรับว่าเฮนโดไม่ใช่เป้าแรกเขาตั้งใจจะเอากรานิตชาก้
1: า
0: แต่ว่าอันเนี้ยส่วนหนึ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าซันเดอร์แลนด์ขวางเต็มที
1: ่ครับ
0: ว่าสำคัญมากกับซันเดอร์แลนด์ไม่ให้แต่จริงๆสำคัญจริง
1: ๆโอ้โห
0: เป็นโคตรดี
1: ตอนนี้เขาเจ็บแล้วพ
0: ี่แต่ชาก้าก็อายุก็ไม่ได้หนีกันมากนะ
1: 34เลยใช่ไหม
0: ขึ้น34แล้ว
1: ครับเพราะว่าเราเห็นว่าตอนที่เขาไม่อยู่ตอนที่เขาเจ็บเนี่ยซันเดอร์แลนด์ก็เป๋ไปพักใหญ่นะแต่พอกลับมาก็โอเคขึ้น
0: เพราะงั้นในมุมของเชลซีเนี่ยสำหรับนี้ก็โอเคแบบดีลมันดีลตกตะลึงหลายๆดีลอ่ะข้อเรื่องมอร์แกนโรเจอร์สก็จบอย่างรวดเร็ว
1: ครับ
0: แล้วก็ไปทุบสติกันวันต่อวันนะไปทำสถิติใหม่117ล้าน
1: เฉือนไปล้านเดียว
0: เฉือนเอเลียตอันเดอร์สัน
1: ครับ
0: ไม่กี่วัน
1: เฉือนล้านเดียวตั้งใจ
0: เฉือนล้านหนึ่ง
1: ตั้งใจอ
0: ยากเป็นผู้ชนะ
1: ผมว่าตัวเลขมันดูบังเอิญไปหน่อย
0: ก็คงเป็นเรื่องของแอสตันวิลล่าที่ตั้งไว้แหละ
1: ครับ
0: ในเมื่อเนี่ยมีเคสเปรียบเทียบแล้วผู้เล่นของผมเป็นตัวเกมรุกด้วยมันยิ่งควรจะต้องแพงกว่า
1: ครับ
0: ก็ตามนั้นไปมีตัวแบ็คดาวรุ่งอนาคตของอิตาลีก็คือมาโกบาเลสตาจากอารันต้าเข้ามาอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็เด็กเลย21ปีอันนี้เป็นสเปคของเชลซีที่ถูกที่ควร
1: เนี่ยเขาจะชอบซื้อตัวแบบโจวานนี่เกนด้าสัก 30-40 ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะที่ผ่านมาก็ทำอะไรแบบนี้มาโดยตลอด
0: ใช่ในแผงมิดฟิลด์ของเชลซีตอนนี้มีมอยเซสไคเซโดเอนโซเฟรนันเดสสองตัวนี้เป็นตัวหลักของแน่แน่ที่เหลือดาริโอเอสซูโกก็ใช้เวลากับอาการบาดเจ็บซะส่วนใหญ่อันนี้โลกเกือบลืมไปแล้วโรเมโอลาเวียก็เจ็บเป็นส่วนใหญ่มีวาเลนตินบาโก้ในตัวนี้เพิ่งได้มา
1: ตัวจี๊ด
0: ห้าวใช้ได้
1: จี๊ดจากบอลโลก
0: ผมก็เพิ่งรู้เด็กมันห้าวตอนบอลโลกเนี่ยตอนโดนจู๊ดตบเนี่ยแหละครับ
1: วีรกรรมไม่น้อยนะบาโก
0: ้ตอนแรกยังไม่เห็นยังไม่ได้ดูเหตุประมวลเหตุการณ์ครบถ้วนว่ามันเริ่มมาจากไหนอะไรยังไงมันเพราะอะไรเราก็แบบโอ้โหจู๊ดเห็นมันเด็กตัวเล็กตกเลยใช่ไหม
1: พอรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วสมควรแล้ว
0: เข้าใจแล้วมันน่าตบจริง
1: แต่เล่นดีวาเลนติบาโก้ตอนไปอยู่กับสตาร์บูคในลีกเอิงเนี่ยนะครับเล่นดีมากก็ถูกจับไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางลงไปเป็นแบ็กก็ได้อเนกประสงค์มากๆนะครับแต่ว่าในรายของเอนโซ่เฟรนันเดสเองก็ยังพอมีข่าวเป็นรายวันเหมือนกันว่าเขาก็อาจจะมีโอกาสย้ายทีมอยู่ในตอนนี้เหมือนกัน
0: ใช่แต่ว่าแฟนเชลซีก็อาจจะอุ่นใจนิดนึงเพราะว่าหลังๆเนี่ยทางมาดริดก็ มีข่าวว่าแทงเรื่องไปทางโรดี้เอาชัวร์ดีกว่า
1: เอาโรดี้ดีกว่าเอาคนที่มันมีใจไว้ก่อน
0: ใช่
1: แล้วก็สัญญาน้อยๆค่าตัวไม่แพงแต่ว่าคุณภาพนี่สุดยอด
0: ถูกเพราะว่าคุณจะไปกดเอ็นโซยังไงทะลุ100ล้านอยู่แล้วแล้วไหนจะมาริดต้องจ่ายระดับ100ล้านไปกับ
1: ครับ
0: ยานเดียวมันเด
1: ้อืม
0: อืมส่วนเชลซีเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีความเคลื่อนไหวเรื่อยๆไม่จบง่ายๆครับแต่ว่ารวมไปถึงขาออกด้วยนะคริสตัลพาเลซที่เคยดีลกันเรื่องของลาคอสไปแล้วเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าพาเลซจะใช้วิธียืมตัวจอร์จอาชุนปงกองหลังดาวรุ่งเชลซีเข้าไปหน่อยผมว่ามันก็วินวินกันทุกฝ่าย
1: ครับ
0: ส่วนแดนนี่เวเบกจะทันไหมในเกมกับสเปอร์ก็อาจจะไม่ทันอาจจะพร้อมสำหรับเกมเจอยูเวนตุสมากกว่าในการพรีซีซั่นที่ฮ่องกงก็มาดูกันว่าสุดท้ายจะโหดยังไงส่วนในกรณีจอแดนเฮนเดอร์สันเนี่ยก็เข้าใจว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นการยกเลิกสัญญากับเรนฟอร์ด
1: ครับโอ้โหเป็นสองดีลที่มาคนนึงก็ว่าแปลกแล้วนะมา2คนเลยนะครับแต่สิ่งนึงที่แฟนบอลเชลซีมองว่าการเสริมทัพเนี่ยคุณได้เกมรุกนู่นนี่นั่นมาแต่ว่าปัญหาที่คนส่วนใหญ่มองเห็นเชลซีก็คือปัญหาคู่เซนเตอร
0: ์
1: หรือว่ากองหลังที่แบบจะมีคนไหนสักคนนึงที่แบบเป็นระดับแบรนด์เนมเป็นตัวใหญ่เป็นบิ๊กเนมเนี่ยเข้ามาคุมหลังบ้านหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอาจริงๆไม่ว่าใครคู่กับใครเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยมั่นคงซะเลยนะ
0: เพราะว่าเนาะเชลซีคือแบบ
1: ไม่เลย
0: ออกหมัดกักกักกับตำแหน่งเกมรับมาตลอดแม้กระทั่งตำแหน่งผู้รักษาประตูคือพอถึงจุดพลาดทีจุดเหวอทีก็เอาอีกแล้วเนี่ยมีโอกาสอัปเกรดก็ไม่อัปเกรดโรเบิร์ตซันเชสตลอดไปซึ่งซัมเมอร์เนี้ยก็ไม่ได้มีข่าวกับผู้รักษาประตูด้วยนะ
1: ไม่มีน่าจะต้องใช้ซันเชสอะไรอย่างเงี้ยต่อไปอีก
0: เดี๋ยวเซนเตอร์เนี่ยลีวายโควิลก็กลับมาพร้อมเล่นในปลายซีซั่นก่อนแล้วแล้วก็ลาคัวสเข้ามา
1: น่าจะดีขึ้นแต่ว่าที่ผ่านมามันไม่ว่าใครคู่ใครผมว่าเขายังหาตัวตายตัวแทนแบบล็อกว่าเอ้ยเซนเตอร์เนี่ยถ้าไม่มีใครเป็นอะไรเนี่ยตัวนี้จะต้องลงคู่กันที่ผ่านมามันจะดิ้นไปดิ้นมาเชลซ
0: ีแต่ก็ไม่เป็นไรเข้ามองในแง่ดีก็คือในสไตล์ของชาเบียลองโซ่ท่านหนึ่งลองนึกภาพไปตอนที่กับเลเวอร์คูเซ่นอ่ะ
1: ครับ
0: กองหลังเขาก็ไม่ได้เก่งกาจเหนียวแน่นอาศัยที่ว่าเป็นทีมที่ก็โดนเท่าไหร่ก็ยิงให้มากกว่า
1: เมื่อก่อนมันจะมีพวกทับโซบาฮิมทาบีเอ
0: มอนทับโซบ้าท
1: า
0: บีเออะไรนะโอดิลอนคอสซูนูอะไรพวกเนี้ย
1: ไอพวกเนี้ยที่ถ้าไปถามแฟนบอลบุนเดสจะมองว่าโอ้โหพวกนี้นี
0: ่ก็ไม่โอเคอ่ะตัวธรรมดาแต่ทำไม่รู้เลยแต่อลองโซเก่งมากในช่วงเวลานั้นทำให้นักเตะที่แบบชื่อบางคนจำชื่อไม่ได้เนี่ย
1: ครับ
0: ว่าจำจดจำกันได้ในยุคของอลองโซ
1: โดยเฉพาะ
0: ของดีขึ้นมา
1: ถ้าเขาแบบเล่นแบบวิงแบ็คเก่งๆก็ได้ประโยชน์จากแผนของเขาด้วยนะนะครับ
0: เดี๋ยวรอดูบทสรุปเชลซีตลาดปิดแล้วก็เดี๋ยวใครจะเข้ามาอีกบ้างรวมถึงขาออกด้วยในแต่ละปีก็ออกเยอะ
1: แต่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าถ้าเวลเบกย้ายไปเชลซีเนี่ยจะทำให้เป็นคนแรกนะพี่ชิดที่เคยเล่นทั้งเชลซีแมนยูแล้วก็อาร์เซนอล
0: ไม่เคยมีใครเล่นสามสโมสร
1: ผมก็พยายามไปหาคำตอบดูเนี่ยก็เห็นหลายๆสื่อมองว่าถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นนักเตะคนแรกเลย
0: งั้นเดี๋ยวมีคนที่สองให้เมสันเมาย้ายไปอาร์เซนอล
1: เก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนเผื่อจะอเนกประสงค์อะไรบางอย่างอย่าเพิ่งขายถ้ายังไม่ได้ใคร
0: เ
1: ก็บไว้ก่อนนะฮะตอนนี้ตลาดนักเตะนี่หลายๆทีมก็กำลังเดินหน้าไปอย่างเต็มที่นะครับเช่นเดียวกับลิเวอร์พูลด้วยแหละเพราะว่าวันนี้มีข่าวที่เขาบอกว่าลิเวอร์พูลเหมือนเหยียบคันเร่งนะเหมือนเอาจริงกับบัตเล่บาโคล่าละจะเอาจริงละจะลองติดต่อดูแบบเป็นจริงเป็นจังแล้วว่าจะยังไงกับปารีสแซงต์แชร์กแมง
0: จะทุบสถิติบวกสถิติงอกมาเรื่อย
1: ๆโอ้ยแล้วคือเป็นตัวที่เปอเชพร้อมขายแต่ขายด้วยมูลค่ามหาศาลแน
0: ่
1: ๆคือขายอะขายแต่ว่าจะขายในราคาที่แบบแพงสุดๆไปเลยอะ
0: เพราะว่าไอ้ความชัดเจนมันออกมาตรงที่ว่าเขาไม่ต่อสัญญาได้แหละ
1: ครับเพราะว่าเขาดูทรงแล้วอะโอกาสอยู่ที่นู่นเนี่ยเขาก็เป็นตัวโรเตชันมากกว่า
0: ใช่
1: เพราะว่าเอนริเก้เขาเลือกดูเอมากกว่า
0: อยู่ในช่วงไหนฟอร์มใครดีกว่าแต่ว่ามันก็จะเอียงไปทางดูเอมากกว่า
1: แต่ว่ากับทีมชาติเนี่ยเขาก็ได้ลงเยอะกว่าดูเอนะบาโคล่า
0: แต่จริงไอตอนสตาร์ทเกมแรกนะแกนั่งสำรองก่อนดูเอก่อนแล้วก็มันเหมือนมันแข่งกันแบบเหลือบมาก
1: ไอสอง
0: อย
1: ู่
0: ที่วันนั้นใครจะดีกว่า
1: ใช่ใช่สองตัวนี้เหลื่อมๆกันนิดๆหน่อย
0: ก็ไอฟูก็ว่ากันว่า ลำดับเดี๋ยวนี้เวลาเขาจะซื้อนักเตะกันน่ะจริงๆก็เป็นมานานแล้วล่ะคุยกับเอเจนต์ก่อนว่านักเตะโอเคไหมอยากไปไหมแล้วต้องการประมาณนี้ประมาณนี้สัญญาก็เชื่อว่าเดี๋ยวยังไงจบเรื่องสัญญาส่วนตัวกันได
1: ้
0: เพราะงั้นเนี่ยเหมือนเคลียร์ตรงนี้ได้ว่านักเตะพร้อมมาแล้วเขาก
1: ็ครับ
0: กลยุทธ์ต่อไปก็คือเดินทางเข้าสู่ติดต่อกับทางสโมสรกันโดยตรงระหว่างลิเวอร์พูลกับปารีสแซงต์แชร์แมง
1: โอเคไหมเอาไหม
0: ผมอ่ะ
1: เก่ง
0: ว่าตรงๆนะใจผมจริงอ่ะผมโอเคผมชอบไหมชอบแหละแต่ว่าผมไม่อยากเห็นลิเวอร์พูลเดินดีลระดับร้อยล้านอีกแล้ว
1: อ๋อเพราะว่า มันมีภาพหลอนจากซีซั่นที่แล้ว2ดีล3ดีลนะ
0: เออผมว่ามันโหมันนักเตะมันแบกรับความกดดันกันตรงนี้แบบรับมือไม่ค่อยได้จริงๆ
1: คือเขาก็
0: จริงๆต้องย้อนตั้งแต่ดาวินเลยนะถ้าเอาหน่วยเป็นยูโรอ่ะมันก็ร่วมร้อยล้าน
1: เ
0: นี
1: ่ยแต่ว่าสิ่งที่เขาตามหาคืออาจจะต้องหาคนมาทาบสิ่งที่ซาร่าทิ้งเอาไว้
0: อ
1: ะคือต้องหาคนเล่นทางฝั่งขวาให้ได้
0: 8-9 ปีของซาร่า
1: เออฝั่งขวาแต่ว่าบาโคล่านี่จะหนักซ้ายไง
0: แต่ไม่เป็นไรสมัยลียงบ้าง
1: ก็เล่นได้
0: ตัวขวามาก่อน
1: เล่นได้แต่ว่าค่าตัวนี่แบบโอ้โหเอางั้นเลยนะ
0: ค่าตัวไม่รู้จะไปจบที่เท่าไหร่ด้วย
1: เห็นเขา
0: เพราะว่า
1: ทาง
0: ฝั่งฝรั่งเศสก็มักจะตีว่าตัวเลขที่เปเชเนี่ยตั้งไว้หน่วยเป็นยูโรก็ตก170ล้านยูโร
1: ใช่ครับนะ150ก็ว่าบ้าแล้วนะแต่170เลยคือตั้งได้แล้วฝั่งลิเวอร์พูล
0: นั่นคือราคาตั้ง
1: ลิเวอร์พูลจะซื้อครับโอ้โห
0: แต่เนี่ยลิเวอร์พูลเองก็อยู่ที่ทีมเจรจาว่าจะหามุมได้เปรียบแน่นอนครับน
1: ัก
0: เตะไม่อยากต่อสัญญา อยากย้ายมาลิเวอร์พูลอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นมุมที่ลิเวอร์พูลจะ
1: ได้เปรียบ
0: ใช้ตรงนี้ได้เปรียบแล้วก็ที่เหลือนี่แหละก็คือฝั่งไหนจะแข็งกว่ากันซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายครับเพราะเปเช่ก็เป็นทีมที่รวยมาก
1: แล้วเชื่อว่าถ้าเขาจะขายจริงๆน่าจะมีคู่แข่งบ้างแล้วนะ
0: อันนี้ยังไม่เห็นเลยไง
1: น่าจะมีคู่แข่งไหมหรือว่าตัวคนทีมเดียวโดดๆทีมเดียวโดดๆลิเวอร์พูลก็มีสิทธิ์ต่อรองได้เยอะนะ
0: เท่าที่เห็นมาเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีคู่แข่งมาเบียดด้วย
1: อาร์เซนอลไหม
0: มันเหมือนกับไม่มี
1: อาร์เซนอลนะ
0: มี
1: ไม่อ่านว่าอาร์เซนอลนะ
0: อ
1: าร์เซนอล
0: เนี่ย
1: เขาตามหาปีก่อน
0: ซ้ายยังไม่จัดจ้าน
1: พอเขาเสีย
0: มีโซลอตเข้ามาใช่ไหม
1: ไออะไรนะไอตัวกรีซอ่ะ
0: คริสตอสโซลิ
1: สโซลิส
0: โซลิส
1: โซลิสโซลิส
0: แต่เขาบอกโซลิสว่าตัวนี
1: ้บอกคนนี้เจ๋งแต่ว่าก็ยังอาจจะไม่ใช่บิ๊กเนมมาก
0: เดอะคลาสอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แต่เก่งอยู่นะ
0: เพราะว่าเล่นเราแบบอาร์เซนอลไปมีข่าวกับวินิซุสมา2วัน
1: วินิซุสจูเนียร์กับอาร์เซนอลเป็นไปได้ไงนะ
0: แต่ตัวเลขมันก็แบบมันก็โหดมากในเรื่องสัญญาส่วนตัวนะก
1: ็
0: คงจะเป็นเรื่องที่แบบยังถือว่าเปอร์เซ็นต์ยังเป็นไปได้น้อยอยู
1: ่ครับ
0: แต่ลิเวอร์พูลเนี่ยกับบาโคล่าแล้วถ้าเกิดว่าอาร์เซนอลขยับด้วยมันก็จะกลายเป็นว่าไอ้ราคาที่เปเช่อยากได้แพง
1: ๆครับ
0: มันก็เป็นไปได้มากขึ้น
1: ตลาดช่วงนี้ก็กำลังวุ่นวายกันเลยทีเดียว
0: นะฮะซึ่งลิเวอร์พูลจริงๆเนี่ยขยับช้าและขยับน้อยนะ
1: ครับ
0: หลักๆ ก็มีวิกตอร์มุนยอสปีกโอซาซูน่า
1: วันนี้นักเตะแชมป์โลก
0: เออแชมป์โลกแชมป์โลกกายจะเด่นมากตอนฉลองตอนปาร์ตี้อะไรเงี้ย
1: มีคนตามหาอยู่ไง
0: เด่นตอนนั้น
1: มีคนตามหาด้วยนะว่าแบบนี่ไม่ได้ลงเลยนะ
0: ไม่ได้ลงเลย
1: ได้แชมป์โลก
0: แต่เด่นเวลาขึ้นเวทีขึ้นอะไรเงี้ยสีสันเยอะเน้นเอาสนุกไว้ก่อน
1: ครับ
0: ก็ถ้าตัวอื่นที่พอจะมีข่าวร่วมมาด้วยช่วงนี้ก็จะมีมาเทียสเฟเนเดสปาโดของลิวเพราะมีข่าวว่าอยากจะย้ายทีม
1: อันนี้ดาวรุ่ง
0: ได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูล
1: อันนี้ดาวรุ่งเบลเยียม
0: แต่ว่าก็มีข่าวว่าประธานสโมสรของทางลิวเนี่ยจะไม่อนุมัติการย้ายทีมครั้งน
1: ี้ครับ
0: ลิเวอร์พูลเป้าสำรองในตำแหน่งปีกเนี่ยก็จะเป็นแบบก็จะวนๆมามีชื่อในกรณีที่แบบว่าดิวบาโคล่านั้นเป็นไปไม่ได้ไม่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะวนกลับไปสิทธิ์เก่าของอิราล่าที่เพิ่งทำงานกันมาไม่นานก็คือรายาน
1: ดาวรุ่งทีมชาติบราซิล
0: ไม่
1: ก
0: ินเงินค่าตัวพุ่งไป
1: เนาะ
0: หลายสิบเท่าตัว
1: ตัวนี้นี่คือน่าจะทำกำไรให้กับบอนมัดได้เยอะมากนะครับแล้วก็วันนี้เรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งพิชิตเรื่องที
0: ่อะไรสิ
1: ยูฟ่าเขาจะบอยคอร์ดโอ้ยฟีฟ่าไงเพราะว่าฟีฟ่าเนี่ยเตรียมจะขายหุ้นให้กับภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ผลประโยชน์ ของการแข่งขันฟุตบอลของฟีฟ่าให้เอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งยูฟ่าเนี่ยคัดค้านไม่เห็นด้วย
0: เรื่องนี้คือโดนนักข่าวแฉไม่งั้นไม่ออกมาพูดกัน คือน่าจะเป็นจากเดอะไทมส์เป็นฝ่ายแรกๆที่เรื่องนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็ผลุดไปถึงแบบผู้เกี่ยวข้องในวงการฟุตบอลหลายๆเบอร์ก็ออกมาแสดงความเห็นกันโดยหลักการก็คือจะนำฟีฟ่าเนี่ยองค์กรที่ควบคุมดูแลฟุตบอลทั้งโลกเลยที่ใหญ่สุดในโลก
1: ขายหุ้นนะ
0: จะแบ่งส่วนมาเป็นที่ให้เอกชนเข้ามา
1: ครับ
0: ถือหุ้น
1: ตามข่าวบอกว่าอาจจะสูงประมาณ 20% เลยนะ
0: ใช่
1: 1ใน5ของทั้งหมด
0: โดยที่หน่วยงานนี้ก็จะแยกออกมาใช้ชื่อว่าชื่อย่อว่า FFE หรือว่า FIFA Forward Enterprise
1: ได้แล้วหน่วยงานนี
0: ้โดยที่หัวหอกในการจัดตั้งกลุ่มทุนนี้ขึ้นมา
1: ครับ
0: ผมหาชื่อไม่เจอโจชัวคุชเนอร์นี่เป็นน้องชายของลูกเขยโดนัลด์ทรัมป
1: ์เออนั่นแหละเป็นพี่น้องกับลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์
0: เรียกว่าเป็นญาติโดนัลด์ทรัมป์อ่ะ
1: ก็เป็น
0: ญาติ
1: คน
0: ใหญ
1: ่มีส่วนพัวพันกับ
0: อีกแล้วครับ
1: โดนัลด์ทรัมป์มีหน้าล่ะแหมทำไมฟุตบอลโลกที่ผ่านมาให้ทำอะไรก็ทำ อยากต้องการอะไรก็ทำก็โทรมาอ๋อเป็นอย่างนี้เองเนี่ยแล้วพอมันเกี่ยวข้องกันแบบนี้จะทำให้คนไม่คิดก็ไม่ได้อ่ะ
0: เ
1: นี่ยแล้วพอจะขายหุ้นเนี่ยโอ้โหนะครับแต่ทีเนี้ยการขายหุ้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลตอบแทนให้กับสมาคมฟุตบอลแต่ละชาติกลับคืนไปด้วย
0: นี่คือเป็นวิธี
1: แบบซื้อคะแนนเสียง
0: โคตรคลาสสิกเลยประชานิยม
1: ใช่
0: อัดไปสมาชาติสมาชิก200กว่าชาติใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็แต่ละชาติจะได้ส่วนแบ่งตรงเนี้ยเหมือนว่าเป็นตีว่าเป็นมูลค่าของหุ้นอ
1: ่
0: ะแต่1คน1เสียงอะไรเงี้ยตกชาติละประมาณ20ล้านยูเอสดอลลาร์
1: โอ้โหคูณทั้ง30กว่าก็600เป็นอย่างน้อย
0: สำหรับชาติเบอร์ใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เยอะ
1: ช
0: าติในยุโรปหลายๆชาติพวกชาติที่ฟุตบอลแข็งแกร่งอะไรเงี้ยมันไม่ได้กี่ตังค์หรอกแต่สมาชิกกว่า200ชาติเนี่ย
1: โอ้โหชาติเล็กชาติน้อย
0: 20ล้าน US ดอลลาร์เนี่ยคุ้มเงินก้อนใหญ่มโหฬาร
1: จริง
0: ตีว่า700ล้านบาท650ล้านบาทแล้วกัน
1: ทำนองนั้น
0: โดยประมาณตรงเนี้ยก็จะเข้าเป็นเงินแบบเป็นสมบัติของสมาคมฟุตบอลแต่ละชาติ
1: แล้วเวลาเขาจะโหวต
0: คะแนนจู่ๆสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
1: อ่ะฮะได้เงินขนาดนี้
0: 650ล้าน
1: โอ้โหสบายเลย
0: น
1: ี่
0: ไง
1: นี่
0: ก็ยังเหลือ
1: ด้วยเหลือด้วย
0: จะไปทำโปรเจกต์อะไรต่อเนื่องไงก็สุดแล้วแต่อะไรแบบนั้น
1: อันนี้
0: มองในมุมแบบในมุมของฟีฟ่าเขาก็
1: เหมือนเป็นนโยบายแบบโอ้โหหาเสียงแบบมหาชนเลยนะคือแบบได้คะแนนเสียงแน่นอนใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเวลาเขาจะโหวตหรืออะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งตำแหน่งประธานฟีฟ่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ตำแหน่งประธานฟีฟ่าก็เอาง่ายๆครับก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มโควต้าอีกไงเราเพิ่มให้แล้วไม่พอใช่ไหมคุณชาติคุณอีกนิดเดียวถ้าเพิ่มอีกหน่อยเนี่ยคุณน่าจะได้ไปบอลโลกละเพิ่มเป็น48เป็น64ทีม64ทีมครั้งหน้าเนี่ยเห็นหน้าเห็นหลังเอาเวลาคุณดูเอาเวลาโอ้โห
1: เอาดิ
0: เห็นด้วยกันเกือบหมด
1: โอ้โห
0: เพราะว่าเกือบทั้งหมดอ่ะเป็นพวกที่ไม่ได้ไปบอลโลกง่ายๆ
1: ใช่ไงเขาก็เอาหมดสิ
0: เราตีว่าเราบ้านเราเองด้วยก
1: ็
0: เหม
1: ือ
0: นกัน
1: ถูกต้อง
0: ผมเป็นแบบคนเลือกจากฝั่งบ้านเราผมก็ยกมือให้เอาดิพี
1: ่มันการเปิดโอกาสให้กับเราในแนวทางที่มันแบบว่าก็ปกติอ่ะถ้าเขาจะเพิ่มทีมขึ้นมานะครับแต่ทีนี้ยูฟ่ามองว่าฟีฟ่าปัจจุบันเนี่ยโอ้โหรวยก็ไม่รู้จะรวยยังไงนะ
0: ใช
1: ่มหาศาลเลยเนี่ย
0: ขุมสมบัติ
1: ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่มันหนักเพียงพอที่จะต้องไปเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรตัวเองถึงขนาดนั้นจนกระทั่งยูฟ่าทางฝั่งยุโรปเองเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วทางฝั่งยูฟ่าไม่เห็นด้วยเนี่ยก็อาจจะบอยคอตต์ไม่ไปร่วมเล่นในศึกฟุตบอลโลกของฟีฟ่าเลยโดยจะไม่มีทีมจากยุโรปเลยมีโอกาส
0: อันนี้เป็นไม้เด
1: ็
0: ดแล้วผมก็คิดไปตั้งแต่แรกแล้วต้องเห็นข่าวฟีฟ่ามีอย่างเงี้ยผมว่าโดนแน่เพราะทางฝั่งยุโรปต้องสู้ตาย
1: ใช่
0: เพราะหลังๆก็เป็นไม้เบื่อไม้เมาสององค์กรเพราะว่าทั้งฝั่งยุโรปก็ถือว่าเป็นทวีปฟุตบอลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและการมีอิทธิพลมาก
1: ๆมีอำนาจการต่อรองกับฟีฟ่าผมว่า
0: แม้นับจำนวนเสียงแล้วก็รวมแล้วก็จะแบบสู
1: ้ไม่ได
0: ้ที่เหลือเขาไม่ได้ก็ตามอ่ะ
1: แต่ถ้าเป็นบอลโลกพี่จะดูทีมที่มันไม่มีจากยุโรป ังกฤษเล่นนะ
0: อังกฤษไม่เอาไม่ไปให้อย่างงี้มันเละเทะแล้วเว้ยไม่ไปสเปนเนี่ยถึงผมจะเป็นแชมป์โลกผมก็ไม่
1: เอ
0: านี่มันไม่ใช่แล้ว
1: ฝรั่งเศสเยอรมันอะไรเงี้ย
0: ผมมีการประเมินให้มันดูแบบมองภาพฟีฟ่าลบๆนะหลังจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีภาคธุรกิจแล้วมองหาถึงเรื่องของการเพิ่มมูลค่านู่นนี่นั่นเพื่อตอบแทนกลับมายังคนที่มีหุ้นถูกป่ะแล้วทีนี้เนี่ยWorld Cup 64ที
1: ม
0: ก็ส่วนหนึ่งนะอะไรบ้างที่มันจะเพิ่มมูลค่าได้อีกจัดมันทีดิ
1: 2 ปี
0: ครั้งก็เป็นไปได้อะถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นนะ
1: ไอ้2ปีครั้งเนี่ยเคยถอยมารอบนึงแล้วนะ
0: เ
1: คยมีแนวคิดมาแล้ว
0: เนี่ยไอ้เรื่องนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าโปรเจกต์นี้ของ FIFA ผ่านการทันทอมตรงนี้ผ่าน
1: เพราะเรามองว่าขนาดเขาเป็น FIFA ของเขาเองเนี่ยเขาก็ยังหาผลประโยชน์แบบบางอย่างที่เราคิดว่าโหมันอาจจะดูเยอะเกินไปแล้วอ่ะ
0: uh-huh.
1: แล้วถ้าให้ภาคเอกชนเข้ามาอีกปุ๊บเนี่ยโหทีเนี้ยกลายเป็นธุรกิจที่มันอาจจะหยุดยั้งไม่ได้เลยนะ
0: แล้วก็ไม่ต้องมองไปมุมลึกอะไรมากมองเรื่องง่ายๆอ่ะในเมื่อนี่ขนาดว่าองค์กร FIFA ในเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยองค์กรไม่ได้แสวงหาผลกำไรนะแต่จริงๆก็ไม่จริงอ่ะก็แสวงหามาตลอดแล้วสิ่งที่คุณจะเจอคือนี่ขนาดเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับ
1: ครับ
0: ฟุตบอลเป็นเรื่องราคาแพงสำหรับทุกคนมาพักใหญ่แล้วแล้วมันจะแพงขึ้นอีกเรื่องของค่าลิขสิทธิ์อ่ะตรงๆที่เก็บได้แรงได้หนัก
1: ครับ
0: แล้วก็ไอ้ส่วนพาร์ทเนอร์ทางการค้าอะไรต่างๆอีกก็โมโหลานภายใต้คำที่เขาจะพูดให้มันดูดีอยู่เสมอว่าเงินพวกนี้จะหมุนเวียนกลับไปพัฒนาฟุตบอลทั่วโลก
1: นี่แหละ
0: ตั้งแต่แบบรักย่าอะไรเงี้ยเยาวชน
1: เขาจะมี FIFA Foundation
0: ใช่ใช
1: ่
0: ใช่
1: ไปเขาเลยไปเปิดโอกาสไปเอาเงินให้กับเด็กๆที่ด้อยโอกาส
0: สร
1: ้
0: างสนามฟุตบอล
1: อะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นเป็นรูปธรรมไง
0: ใช่
1: ว่าเงินตรงเนี้ยไปลงตรงนั้นนะ
0: ถูกก็ดูออกดูกันง่ายๆว่าจะทำอะไรบ้างเพราะงั้นพวกเราในฐานะแฟนบอลก็ได้แค่ติดตามข่าวเฉยๆแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปแต่ว่าคนที่จะมีบทบาทจริงๆก็คือโปรเจกต์เนี้ยจะล่มไม่ล่มอยู่ที่ว่าการรวมตัวกันของชาติสมาชิกจากทางฝั่งยุโรปก่อนหรือว่า UEFA ก่อนอันดับแรก ว่าเห็นพ้องต้องกันไหมที่เราจะจับมือร่วมกันต่อต้าน
1: คือถ้าไม่ไปก็ต้องไม่ไปทั้งหมดอะ
0: แต่โดยเฉพาะมันสำคัญที่ว่าชาติเบอร์ใหญ
1: ่
0: จะต้องจับมือให้เหนียวเลย
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสแม้กระทั่งอิตาลี
1: อ
0: ิตาลีอาจจะสั่นคอน
1: เพราะว่าอยากไป
0: ไม่หรอกผมก็เชื่อว่าอิตาลีก็คงแน่นด้วย อิตาลีฝรั่งเศสอังกฤษสเปนเยอรมัน
1: โปรตุเกส
0: โปรตุเกส
1: พวกบิ๊ก
0: สวิตเซอร์แลนด์หรือใดๆก็ตามอ่ะชาติที่มันมีมูลค่าฟุตบอลแบบมูลค่าสูงอยู่แล้วชาติพวกนี้เนี่ยถ้าขัดขืนเต็มตัวร่วมกันแย้งอ่ะ
1: เดือดร้อนเลย
0: ฟุตบอลโลกก็ไม่มีราคาครับ
1: เพราะว่าคุณจะไปดูบราซิลเตะอาร์เจนเตะอย่างเดียวเนี่ย
0: ม
1: ันชาติอื่นเอาจริงๆก็ไม่น่าสนใจถ้าว่ากันตามตรงนะ
0: ใช
1: ่ด้วยความเป็นความนิยม
0: เรื่องนี้ทางตัวแทนยูเอฟ่าก็ชี้เห็นภาพง่ายๆว่าถ้ามันเกิดขึ้นในเรื่องนี้เพราะมองว่ามันใหญ่แล้วก็เป็นหายนะยิ่งกว่าตอนที่ไอ้โปรเจกต์ยูเอฟ่าซูเปอร์ลีกตอนนั้นอ่ะไอ้ช่วงโควิดอ่ะที
1: ่ล้มไปแล้ว
0: เล่นกะลักหลับกันอ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยเราได้เห็นตอนนั้นอ่ะองคาพยพของสิ่งที่ออกมาเป็นอันดับแรกแล้วรวดเร็วที่สุดปฏิกิริยารวดเร็วที่สุดคือแฟนบอลท้องถิ่น
1: แล้วก็เรื่องการออกแถลงการเป็นการกดดันสโมสรไปในตัวด้วยนะ
0: แฟนบอลท้องถิ่นนะไอ้ดับแรกเลยแล้วมันแบบโอเคมันชัดเลยมันแสดงพลังให้เห็นว่าพวกเขามีตัวตนจริง
1: แล้วสโมสรเองบางทีก็อาจจะตัดสินใจ 50-50 แต่ว่าดูกระแสแฟนบอลการตัดสินใจของแฟนบอลแล้วเนี่ย มันไม่มีทางเลือก
0: ใครแถลงก่อนรอก่อนโชว์เลยนะโอ้ไม่เอาละครับเราเลิกแล้วเราคิดว่า
1: อยู่ข้างแฟนบอล
0: แฟนบอล
1: มันต้องอยู่ข้างแฟนบอล
0: ลิเวอร์พูลเชลซีแมนยูสารพัด
1: ถ้าไม่มีแฟนบอลคุณก็ไม่มีสโมสรอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่หลายๆสโมสรเห็นแล้วแบบถอยดีกว่านะครับแต่ว่าพวกมาดริดพวกบิ๊กเนมกว่าจะถอยนี่ก็นานอยู่เหมือนกันนะ
0: ฮะ
1: พวกนั้นก็แข็งข้ออยู่พักใหญ
0: ่ก็เป็นเรื่องที่ห้าวหาญมากครับ
1: จริง
0: อินฟันติโน
1: แต่ว่าฝั่งยุโรปเองเขาก็พยายามที่จะงัดข้อกับฟีฟ่าอยู่ในหลายๆเรื่องอยู่แล้ว
0: หลายเรื่อง
1: ไม่ว่ายูฟ่าจะพลาดตรงไหนอะไรยังไงเน
0: ี่
1: ย
0: ตั้งแต่การเพิ่ม
1: ถล่มตลอด
0: โลกการไปเพิ่มโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกในเวอร์ชันไอ้เวอร์ชัน4ปีครั้งอีก
1: ครับ
0: เพราะในแต่ละปีมันก็มีอินเตอร์คอนติเนนตัล มอกมาซ้อนทับอีกต่อหนึ่งใช่ไหมแชมป์ทวีปอีก
1: แชมป์ทวีปมาเตะกันไม่กี่นัดอ่ะแล้วก็จบทัวร์นาเมนต์อันนั้นก็ไม่ยกเลิกนะ
0: ใช่ไม่ยกเลิกมันก็มีมันอันนี้มันมีทดแทนมาระหว่างซีซั่นซึ่งเดี๋ยวเปเช่ก็ต้องไปเตะเหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วอะไรเงี้ย
1: ใช่ตอนนี้ก็เลยเป็นข่าวใหญ่ที่ดูแล้ว
0: ใหญ่มาก
1: ฟีฟ่าอาจจะต้องทบทวนตัดสินใจกันให้ดีๆว่าถ้าก้าวพลาดมาขึ้นมาเนี่ยถ้าฝั่งยุโรปไม่เล่นด้วยขึ้นมาเนี่ยโอ้โห
0: แล้วตอนนี้เขายังไม่ได้เลือกตั้งประธานรอบใหม่ใช่ไหม
1: แต่เขาบอกว่าคะแนนเสียงมันไม่มีมัน
0: เคล
1: ีย
0: ร
1: ์
0: แล้ว
1: ครับ
0: มันเคลียร์แล้วมันคุยกันจบแล้ว
1: มันไม่มีใครกล้าเข้ามาเป็นคู่แข่ง
0: เพราะนี่ขายเรื่องการขยายทีมบอลโลก
1: ใช่เขาบอกว่าถ้ามีชาติสมาชิกทั้ง211ชาติก็เห็นด้วยกับอินฟานติโนไปสัก200แล้วอ่ะคุณจะไปสู้เขายังไงอ
0: ่ะ
1: ก็ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วเขาก็ถือว่าเป็นนะครับตัวเต็งแบบไม่มีคู่แข่ง
0: เอามองเรื่องใกล้ตัวขยับมาง่ายเนี่ยเอาแค่ไอ้สิ่งที่มันขยายเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับซึ่งฟีฟ่าในช่วงแบบไม่กี่ปีหลังเนี่ยก็อลังการรวมไปถึงกับภูมิภาคเราอ่ะก็มีทัวร์นาเมนต์ฟีฟ่าอาเซียนคัพใช่ไหม
1: อันนี้ก็ทับกับ AFF ที่ฟีฟ่าจัดขึ้นมาก็ชิงแชมป์อาเซียนเหมือนกันแต่ว่าแค่คนละองค์กรจัด
0: ใช
1: ่ก็เพิ่มทัวร์นาเมนต์ขึ้นม
0: าแล้วก็จะไปผสมแบบทีมนอกโซน
1: ต้องไปดึงแขกรับเชิญมาเพิ่มสักหน่อยที่ไม่อยู่ในอาเซียนมาเตะด้วย
0: เชิญอินเดียอะไรเงี้ยจีนตกลงไม่เอาเน
1: า
0: ะ
1: ไม่เอาแล้วจีนเขาไปเตะฝ้าเขา
0: จีนไม่เอาดูแล้วแบบเตะแต่ละเกมผมอาจจะแบบไม่ได้ดวลกับอยากดวลกับทีมแข่งมากงี้ว่ากันตรง
1: ๆเขาไปเตะอีกทัวร์นาเมนต์มากกว่าเขามีทางเลือกไง
0: แล้วก็ไหนจะมีเรื่องของไอ้วันนี้รู้สึกแบ่งสายแล้วเนาะ
1: ไอ้ฟีฟ่าอาเซียนใช่ไหมครับ
0: ใช่ไหม
1: มันจะเป็นดิวิชันเนี่ยพี่ชิดจะเป็นดิวิชัน1ดิวิชัน2อะไรเงี้ย
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วก็แบ่งแล้วเราอยู่กับเพื่อนบ้านเนี่ยอยู่กับเวียดนามอยู่กับปากีสถานแล้วก็ฟิลิปปินส
0: ์
1: ก็จะมีปากีสถานที่แทรกเข้ามา
0: ครับ
1: นะครับก็เป็นหนึ่งในชาติที่แบบก็เรียกว่าอินไวท์รับเชิญนะครับเขาจะแบ่งเป็นดิวิชันตามฟีฟ่าเรนกิ้งก็คือพรีเมียร์ดิวิชันคือดิวิชัน1อ่ะก็จะเป็นทีมอันดับต้นๆในอาเซียนแต่ว่าถ้าเป็นทีมแรงกิ้งอยู่ท้ายๆเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นอีกดิวิชันหนึ่งก็คือพวกบรูไนกัมพูชาฮ่องกงลาวเมียนมาเนี่ย
0: ตีว่าเขาใช้ชื่อว่าพรีเมียร์ดิวิชันคือสูงสุดของเขา
1: ใช่
0: ก็จะเป็น2กลุ่ม
1: ครับ
0: กลุ่มเราก็จะเป็นไทยปากีสถานเวียดนามฟิลิปปินส
1: ์
0: อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นอินโดนีเซีย
1: ครับ
0: มาเลเซียสิงคโปร์และบวกอินเดีย
1: ใช่คือในพรีเมียร์ดิวิชันเนี่ยจะมีทีมรับเชิญคืออินเดียกับปากีสถานที่เป็น2ชาติที่ถูกเชิญเข้ามา
0: ครับ
1: นะครับตอนแรกเป็นจีนแต่ว่าจีนถอนตัวไปแต่ว่าถ้าเป็นดิวิชันรองลงมาเป็นชาเลนจ์ดิวิชันเนี่ยฮ่องกงเขาก็ถูกเชิญมามันก็จะรวมเป็นจากอาเซียนด้วยก็คือจากพรีเมียร์ดิวิชันเนี่ยทั้งหมด8แล้วก็ดิวิชันรองเนี่ยอีก6ทีมก็คือเป็น14ชาตินะครับ
0: ไม่รู้มันจะอยู่ได้ยาวหรือเปล่า
1: เนาะแต่ FIFA เขาหนุนหลังก็น่าสนใจ
0: มันเข้ามาเพื่อจะโค่นรายการเดิมของเราชาวอาเซียนหรือเปล่าอาเซียนแชมเปี้ยนชิพ
1: อ่ะ
0: หรือว่าที่เราปัจจุบันก็เป็นเวอร์ชันของฮุนไดครับ
1: เปลี่ยนชื่อผู้สนับสนุนไปเรื่อย
0: ๆไม่จะมาเพื่อโค่น คือถ้ามันต่อยอดไปได้เรื่อยๆเนี่ยก
1: ็
0: อาจจะโค่นกันได
1: ้ก็มี
0: เพราะไม่งั้นก็มันมีความทับแบบอีหลักอีเหลือทับซ้อนกันพอประมาณ
1: ครับแล้วก็มีรูปแบบการแข่งขันที่มันก็หลากหลายกว่านะ
0: ครับ
1: น่าสนใจกว่านะครับ
0: มีถามถึงบาสเตียต้นสังกัดใหม่ของกานิเย
1: ่ครับ
0: เป็นยอดทีมของฝรั่งเศสไหมครับโหหลุด
1: ลงไป
0: เยอะไปหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: นาซองนาไปแล้ว
0: คือ
1: ดิวิชั่น3
0: ลีก3ดิวิชั่น3ของฝรั่งเศส
1: ใช่ก็ตอนแรกนึกว่า
0: บาสเตียแต่เดิมก็เป็นทีมที่ขึ้นลงระหว่างลีก1ลีก2นี่แหละแต่ว่าไม่รู้หลุดไปลีกในซองนาวตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่เพิ่งตกชั้นนะเพิ่งตกชั้นเพราะว่าซีซั่นล่าสุดยังอยู่ในลีกเดอร์อยู
0: ่
1: ก็เพิ่งลงไปในนาซองนาวแต่เราผมไม่ได้ตามว่าเขาขึ้นลงไห
0: ม
1: เขาจะแบบดึงเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ก็กลายเป็นว่าเอราวัณกาลิเยรู้สึกย้ายขาดเลยเนาะ
1: ย้ายขาดเลยครับ
0: เป็นขาด3ปี
1: ใช่ไปอยู่ที่นู่นเลย ทั้งที่เป็นตัวเลือกอยู่ในทีมชุดใหญ่ของลองอยู่ดีนะกระโดดไปบาสเตียเลย
0: ก็ไม่เป็นไรถือว่ายังเด็กมากก็เอาตัวช่วยแบบไปโชว์ฟอร์มตีซะว่าจะได้ลงสนามต่อเนื่องแล้วกันลงไปเล่นในลีก

0: ระดับนั้น
1: ใช
0: ่ก็ถ้าไม่ไหวสุดแล้วจริงยังไงก็เดี๋ยวไม่เป็นไรค่อยตามจู๊ดมา
1: ท่าเรือ
0: แต่ก็แบบโอเคก็เข้าใจได้วิถีชีวิตวิถีคนเราอ่ะมันก็ต้องแบบลองพยายามอะไรใหญ่ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ถึงจุดจุดหนึ่งก็ไปไหวก็มาไทยลีกยินดีต้อนรับ
1: ครับ
0: สมาคมฟุตบอลไทยขายหุ้นให้เอกชนแบบฟีฟ่าได้ไหม
1: โอ
0: ้โหเออตั้งคำถามได้น่าคิดใช่ไหมในเมื่อฟีฟ่าคุณยังเฉือนส่วนหนึ่งเนี่ยให้มันออกมาเป็นมูลค่าให้กับบริษัทเอกชนได้
1: เราไม่ทราบเรื่องระเบียบการนะ
0: แต่ถ้าสมมติว่า
1: อะไรเงี้ย
0: ไอ้ดอกใหญ่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะ ใช่ไหม
1: มันน่าจะมีหนทางที่ทำได้ตามๆ
0: เออถ้าเกิดว่าฟีฟ่าเนี่ยมันเปลี่ยนเรื่องนี้ได
1: ้ครับ
0: ผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็ถูกอ้างอิงแล้วก็เป็นไปได้ในอนาคต
1: อีกอย่างนึงเนี่ยที่ผมเขากลัวก็คือพอฟีฟ่าไปปุ๊บเนี่ยสมาคมอื่นๆก็จะไปตามกันทั้งหมดแล้วก็อยู่ในการถือหุ้นของภาคเอกชนแล้วทีเนี้ยมันก็จะหยุดไม่อยู่ละเรื่องผลประโยชน์ในโลกของฟุตบอล
0: ตอนนี้ก็มีหลายกระแสมีแม้กระทั่ง หนึ่งสมาคมต่อหนึ่งหุ้นเนี่ย
1: ครับ
0: จะเอาหุ้นของตัวเองไปขายก็ได
1: ้
0: จินตนาการเอาไปถึงขนาดนั้นว่ามันจะเละไปได้ถึงขนาดไหน
1: ใช
0: ่ตอนนี้ผมกำลังฝึก เล่นกีตาร์เพื่อปีหน้าจะได้ไปออดิชั่นรายการอเมริกา Got Talent เป็นคู่แข่งของน้องเนเน่รอยัลใช้ชื่อว่าบอกคุณโจรอสักอย่างนึงนะประมาณนั้น
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมอเนลกาก็หลายสโมสรในอังกฤษนะครับ
1: แต่มันไม่มีแมนยูไง
0: เขาจะมีแมนซิตี้มีลิเวอร์พูลมีอาร์เซนอล
1: เออ
0: เขาที่นึกออกนะ
1: เชลซี
0: เกินไกลเยอะเชลซีด้วยเออเชลซี
1: แต่เขาขาดแมนยูไง
0: เออ
1: แต่ไอ้พวกที่อาร์เซนอล
0: หมายถึงนักเตะที่ในพรีเมียร์ลีกที่ลากทีมประมาณอย่างอเนลกาเนี่ย
1: โอ้ไม่มี
0: ไม่มีเนาะ
1: ไม่มี
0: เพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าคุณไปทำในอิตาลีอะพอได
1: ้
0: มีหลายตัวแต่ในอังกฤษเนี่ยโอ้โหคุณผ่านทีมใหญ่มาเกือบหมดนี
1: ่สุดๆอะ
0: สุด
1: ๆแล้วเขาก็ไม่ใช่ทีมใหญ่แค่ในพรีเมียร์ลีกไงเขาก็ทีมใหญ่พวกบัตหลงบัตหลิดก็ไปหมด
0: เออแน่จริงอะเนลก้าหวัดดีค่ะนายชิดแม่อู๋สองกูรูทีมรักแดงเดือดและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะหนูมีสถิติเรื่องหวยมาฝากคณชิตเผื่อจะเป็นหนึ่งทางเลือกในการซื้อนะคะจากผลการออกสลากหรือว่าสถิติโดยรวมร้อยละ 90% ถ้าหวยออกวันเสาร์ที่เดี๋ยวมักจะออกเลขเบิ้ลค่ะแล้วก็หนึ่งสิงหาที่มาตรงกับวันเสาร์ด้วยนะคะรอดูกันนะคะว่าจะออกเบิ้ลไหมจากน้องเธอลงทุนแฟนนอน
1: นะครับก็น่าจะได้ประมาณนี้ครับพี่ชิต
0: ครับ
1: เวลาของรายการเรานะครับหมดลงละนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่กับนายที่นายกูรูในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายในวันนี้ประกอบด้วยคุณณรนาถแข็งขันคุณคณิษฐายิ้มดีและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรี

0: ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์อยู่เป็นนิจคราใดที่ประสบนิกรประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห่วงแห่งความยากลำบากไปได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จึงได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักรยังความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้าพระเกียรติคุณอันไพศาลจากสถิตมั่นคู่แผ่นดินและประทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมกันตั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่ผ่านไปนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ

0: รงพระเจริญ
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนำทรงพระเจริญต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ

สำหรับการแสดงในพิธีในวันนี้นั้นนะครับเป็นการแสดงชุดพัทธวิสัยชัยมงคลซึ่งเป็นการระบำพัทธวิสัยเป็นการร้องรำตามลำนำเพลงนะครับ

ท่านผู้ฟังคะการแสดงที่จบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติชื่อชุดพัทธวิสัยชัยมงคลค่ะเป็นระบำพัทธวิสัยซึ่งเป็นการร้องและรำตามลำนำเพลงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานิรศนิริศรานุวัติวงศ์ได้พระนิพนธ์ทั้งทำนองลำนำและบทขับร้องในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวีตอนเผาพระขันซึ่งมีความไพเราะตามที่ได้ฟังและรับชมพร้อมกันเมื่อสักครู่ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาครับ
1: ค่ะท่านฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสสำคัญต่างๆนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและเปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในการแสดงความจงรักภักดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ในสมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีจนถึงปีพุทธศักราช2558นั้นจะเป็นการจัดงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะจัดในช่วงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่ประเทศไทยนั้นมีอากาศค่อนข้างเย็นและปลอดฝนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดงานจึงได้จัดงานณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะและสามารถที่จะรองรับผู้เข้าร่วมงานได้จำนวนมากนะคะครั้นเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันวันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันที่28กรกฎาคมซึ่งอยู่ในห้วงของฤดูฝนทำให้การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามีสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากการจัดงานที่ผ่านมานะคะแต่กระนั้นก็ยังคงต้องแสดงออกถึงศักยภาพในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้บรรลุวัตถุประสงค์สมพระเกียรติรักษาความสมบูรณ์ของพิธีการและขั้นตอนต่างๆจึงได้ย้ายจากบริเวณหน้าสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้านะคะมาจัดบริเวณภายในอาคารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติครับซึ่งทรงเยี่ยมแย้มพระสวนนะครับกับผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นกันเองและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศก็ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ค่ะก็ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสา

0: ราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครั้งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศเช่นที่เคยเชิญในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติโดยเชิญผู้ได้รับเชิญพร้อมคู่สมรสนะคะประกอบด้วยพระราชวงศ์ส่วนราชการในพระองค์องค์กรตามรัฐธรรมนูญอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชพลเรือนข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารวมถึงทหารตำรวจระดับเจ้ากรมหรือตำแหน่งหลักทางบริหารระดับพลโทขึ้นไปรวมทั้งเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยซึ่งมีถิ่นพำนักในต่างประเทศกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆประจำประเทศไทยกงสุลอาชีพผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยหัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจประธานสภาสมาคมต่างๆสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นต้นค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับจากนี้ไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์นิรามัยภริยานายกรัฐมนตรีและนางสาวไพรสวีไพรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านหน้าตึกสันติมัยตรีทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสัปปทุมครับ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพคะขณะนี้การถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยทีมเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณรัฐกาลฤทธิ์คิตตกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณภูมิพัฒน์ธีรพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อและทีมผู้บรรยายคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณคณิษฐายิ้มดีและดิฉันณฤนาถแข็งขันต้องขอสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
5: สนับสนุนโดย
6: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
7: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
8: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
2: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
6: สนับสนุนโดย
7: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
8: อ้าวสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้อยู่กับบีแหลมสิงห์ครับ
9: สวัสดีครับและพี่สม
8: ไม่ให้ใครมาแทนเลยวันน
9: ี้ละยั่วมากเลย
8: ยั่วมาก
9: นะฮะโหเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงนี่นะฮามากเลยเกเตอร์
8: เกเตอร
9: ์
8: ลูกนี้ล้อมนะครับล้อม
9: คนละคนสิ
8: แ
9: หมสวัสดีจ้า
8: คนละคนนะ
9: วันนี้ก็วันบิ๊กมังเดย์ฮะพระใหญ
8: ่วันพระใหญ่
9: ก็นี่นี่นี่พี่สมคุยไปก่อน
8: เราให้ความสำคัญนะ
9: ครับผม
8: วันอย่างนี้นะ
9: ใช่นะฮะแหมวันนี้มาก็เมื่อวานเนี่ยจัดไป25นาทีฮะกับพี่โจอี้
8: วันนี้ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
9: จ้าสบายวันนี้มาเจอกับพี่สมกับผมนะครับ
8: นี่หน้าหยองก็บอกว่า
9: ทำไมฮะ
8: พี
9: ่ขอผมมาได้ไหมเหรอ
8: เอ้พี่ไม่ไปเที่ยวไหนเหรอ
9: ละ
8: อ
9: เอ้ทำไมยุ่งจังเด็กพวกนี
8: ้ครับผ
9: มพี่สมไปไหนมาไหมฮะ
8: โอ้โหนี่ไป เดี๋ยวนี้เนี่ยไปหาหมอเนี่ยนะมากกว่าม
9: ากไปเที่ยวเหรอ
8: เมื่อก่อนนั่งกินบุงกินเบียร์เนี่ย
9: โอ้โหนับครั้งไม่ถ้วนนะ
8: โอ้ไปหาหมอไปฮะแล้วผมนี่โรคจิตไปหาหม
9: อ
8: ผมจะแกล้งเปลี่ยนหมอไปเรื่อย
9: เปลี่ยนหมอหมอที่ไหนฮะเนี่ย
8: ไม่ใช่อาบนวด
9: เหรอ
8: หมอจริง
9: อืม
8: วิธีการเปลี่ยนเนี่ยหมอเขาจะนัดเราใช่ไห
9: ม
8: เราแกล้งไปผิดวันหรือไปอย่างเงี้ย
9: อ๋อมันจะสลับหมออายุรกรรมเหรอ
8: เออหมออายุรกรรมเพราะว่าพอไปไม่ตรงวันนัดเนี่ยมันจะไม่เข้าล็อกแล้ว
9: ครับเขาจะเปลี่ยนหมอมา
8: หมอก็จะเป็นอีกคนละคนเก่าไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคิวเขาเยอะมากไม่เป็นไร
9: ครับครับครับแผล
8: คือเปลี่ยนที่จะแบบให้หมอวินิจฉัย
9: อืม
8: แต่ละคนเป็นยังไงบ้าง
9: ครับผม
8: ถูกใจเราเงี้ยวัยรุ่นถูกใจวัยรุ่นอย่างเราเนี่ย
9: ครับ
8: ก็เอาไง
9: ก็อยู่ที่ว่า
8: ถ้าไม่ถูกใจ
9: ไง
8: เพราะหมอกับเราเนี่ยบางคนคุยกันไม่รู้เรื่องนะ
9: เอาจริง
8: เพราะว่าหมอบางคนนี่ขี้ยั่ว
9: ละหงุดหงิดง่ายเหรอ
8: คุณไม่กินคุณก็ตามใจคุณนะ
9: โอ้โอ้โอ้
8: ร่างกายของคุณ
9: ถือว่าคุณไม่รับการรักษานะ
8: คุณก็จะไปตายหงายหาที่ไหนอะไรเนี่ยลักษณะมันจะพูดอย่างเงี้ยนะ
9: แต่ไม่พูดใช่ไหม
8: เขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้พูดมีจรรยาบรรณของเรา
9: ใช่นะครับ
8: อะไรเนี่ยแล้วไปเจอหมอบางคนก็ได้พี่ตามสบายแล้วยายนี่ยังไงพี่ไปลองลดเองใช่ไหมพี่ลดเองยังไม่กินใช่ไหม
9: แล้วแต่พี่เลย
8: แล้วแต่พี่ออกมาหมอสารภาพแล้วน้ำตาลมันเริ่มเกินเยอะแล้ว
9: โอ้ก็อมขนาดนั้นก็ต้องเกินสิครับพี่
8: แล้วหมอกันไม่ฟังนะ หมอคนเก่าเอ้าเนี่ยบอกให้ลดลดแล้วไม่ลดเนี่ยก็ผมอาย
9: หนูอาย
8: พอไอปุ๊บมันต้องกินยา
9: อืม
8: ยาอะไรยาแก้ไอ
9: ช่วงนั้นเนี่ยโหพกเยอะเลยช่วงนี้ยังพกอยู่ไหมฮะ
8: นี่ไง
9: ครึบเลย
8: เพราะว่าเม็ดชนเม็ดเหมือนบุหรี่มวนต่อมวนเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โห
9: เหมือนเครียดจัดอะ
8: โอ้ขึ้นเนี่ยก็ขึ้นแล้วออกกำลังกายออกไม่ได
9: ้ฮะ
8: ช่วงนี้โดนฝนโดนอะไรก็ไม่ได
9: ้นิดหน่อยก็ไม่ได้อีก
8: ไม่ได
9: ้โอ้โห
8: อากาศเปลี่ยนนิดนึงก็ไม่ได้
9: อ
8: ื
9: ม
8: นะฮะก็จำเป็นที่จะต้องหมอสารภาพแล้ว
9: นะ
8: เอามาสักเม็ดดู
9: อะไรเอ๊ะคนเพชรบุรีนี
8: ่แล้วก็หมอห้องนู้นเนี่ยนะห้องนู้นอ่ะหมออยู่เยอะๆแล้วหมออยู่ห้องนู้น
9: อ
8: ่ะเขาไม่จ่ายนะเขาเซ็นยาให้ผมไปซื้อเองนะ
9: มันถูกกว่า
8: หมอทำได้ไหมเนี่ย
9: อย่ามาท้า
8: สบายมากเดี๋ยวผมสั่งเป็นตัวอย่างให้ไปก่อน
9: แต่คุณหมอส่วนใหญ่นี่เขาจะให้ไปซื้อเองนะเพราะว่าถ้าซื้อยาที่โรงพยาบาลแพง
8: คือถ้ายาพวกเนี้ยยาเบาหวาน
9: ครับ
8: เคอเลสเตอรอลไหนยาไขมันนะ
9: ความดัน
8: อื
9: ม
8: พวกเนี้ยต้องซื้อเอง
9: ครับถูกหน่อย
8: โอ้ก็ถูกเยอะเลย
9: ถูกหน่อย
8: ผมกินทุกวันเนี่ย
9: ถูกใช่แต่เป็นพวกพันลงพลาก็ซื้อกันเถอะอุดหนุนโรงพยาบาลไป
8: ซาร่าก็ได้นะซาร่า
9: ได้หมดแต่ว่าเรา 4,000 ไปเนี่ยไม่เกี่ยวนะอธิบายให้ฟังนะ
8: ซาร่านี่ไง
9: นักบอลเหร
8: อ
9: แล้วเดี๋ยวแจ้งให้เราสามารถแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบได้เลยไหม
8: ไอ้โคโปรแกรมเราเนี่ยทำไปทำมา
9: ทำไมฮะ
8: มันเหมือนซาร่าเว้ยเฮ้ยตัวนี
9: ้ไอ้นี่มันทิฟฟี
8: ่โอ้โหแกรมเราเนี่ย
9: นี่เราสามารถแจ้งกับแฟนรายการได้แล้วใช่ไหมว่าเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยนะครับ
8: เ
9: จอกับพวกเราแล้วนะ
8: อ๋อวันจันทร์
9: แต่จันทร์หน้าแล้วนะ
8: จันทร์หน้าเจอพวกเราคนที่ตื่นเต้นมากที่สุดนึงนะ
9: คือพี่สุเทพ
8: ป๋าแปะไม่ใช่
9: เจ๊หมิงดิ
8: ซ้อหมิง
9: โอ้ซ้อนี่ฮึดมากเลยครับ
8: แกไลน์มาทั้งกลุ่มเล็กกลุ่มย่อย
9: โอ้โอ้โอ้ไลน์ส่วนตัวเลยนะ
8: รู้ไหมว่าพวกเราจะได้กลับมาจัดวันจันทร์
9: อืมอืม
8: โอ้โหก็เจ๋งก็ส่งมากันทุกคนอยู่ก็รู้อยู่แล้ว
9: เพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมกับพี่สมเนี่ยอยู่วันจันทร์ใช่ไหม
8: จันทร์
9: แล้วก็มีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปก็ตามวาระแล้วสุดท้ายเนี่ย
8: คือเราไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าใครจะมาจัดหรืออะไรต่อมีอะไรก็ว่ากันไป
9: ใช่
8: เพราะว่าบางทีตัวเราเองยังมาไม่ครบเลย อย่าไปมวยหวงก้างนี่เขาอะไรเงี้ย
9: โอ้ปุ๊บพอมันต้องกลับมาตามวาระเนี่ยโอ้เราก็แบบคือมันเหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตตามนี้ไปแล้วอ่ะ
8: คือโปรแกรมชีวิตมันเป็นอย่างนั้นไปแล้ว
9: ใช่เจ๊มาถึงปุ๊บโอ้โหแกมาเนี่ยสั่งไปโลท่ามาติอุดต่อลุ่งๆเลยอ่ะ
8: มานี่นะ ผมเรียกแกผอ.ซ้อมิง
9: ยศแกเยอะเหลือเกิน
8: แล้วก็บอกว่าโอ้โหผอ.ซ้อมิงครับผมดูแล้วเนี่ยผอ.สุเทพเนี่ย
9: ครับ
8: เข้าตาซ้อหมิงแน่นอนเลยแกถามเข้าตาตอนไหนวะ
9: โอ้โอ้โอ
8: ้เอ้าก็สองวันที่แล้วเดี่ยวไมโครโฟนไง
9: พฤหัสที่แล้วอ่ะ
8: โอ้วนเป็นเน็ตหมดเลยวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
9: โอ้การดักมากเลย
8: วนเป็นเน็ตหมดเลย
9: ไอเราก็นั่งอยู่งานโกเหรียญนั่งอยู่กับบิ๊กซาบุรีพอพระกำลังจะเริ่มสวดครับเอ๊ยหยองมันวิ่งไปไหนวะมันหายไม่พักเลย
8: ไอ้หยองไม่วิ่งป่าราบเลย
9: โอ้สองเดินกลับมาพี่มันไปไหนมาวะถามอ๋อเข้ารายการกับซอมาพี่บอกเอ้าเอ็งลืมเหรอโอ้พี่สมลืมโอ้
8: โหแล้วผมก็เปิดฟังไง
9: ครับ
8: ผมก็ด้วยความเป็นห่วงเพื่อนนะรีบฟังเผื่อมันต้องช่วยเหลือยังไงหรือเปล่าพอหยองมาแล้วลองฟังดู
9: ครับ
8: เอทิ้นเกมในความ
9: ทรงจำของลิง
8: ปิดขึ้นเลย
9: โอ้
8: นอนต่อ
9: แล้วเขาบอกกันนะไล่หยองออกรายการนะบอกไปเดี๋ยวพี่อยากเล่าคนเดียวโอ้มีอย่างนี้นะนะ
8: เขาจะโชว์ฟอร์มเก่งนะมันผมจัดตอนเที่ยงอ่ะ
9: ครับ
8: ไอ้สมชายรีบไปเดี๋ยววนไปวนมาอยู่นั่นแหละจัดรายการนี่วนช้าเลยผมก็ทุกวันนี้ผมก็ต้องมานั่งดูคลิปจาก เอ๊ะกูวนตอนไหนวะ
9: ผมว่าแกหนักเพราะแกอื้ออ้าอย่างเดียวเลย
8: ข่าวก็มี
9: ใหม่ก็ใหม
8: ่ใหม่นะก็ผมเป็นคนเตรียมตัวจัดเตรียมตัวก่อนจัดข่าวก็มีไล่ไป แต่ที่ไม่มีก็คือการโคแอนิเมชั่น
9: ช่วยแปลมาให้ทรานสเลทนะฮะอาจารย
8: ์ไม่รู้ไงก็พูดกัน
9: บางทีนะไปนั่งฟังพวกประชุมเนี่ยปวดหัวนะเขาพูดอ่ะ
8: โอ้พูดแล้วเวียนหัวมากเลย
9: ว่าคือมันพูดปกติไม่ได้อ่ะ
8: ยิ่งบริษัทของคุณสง่าชัดชัยรุ่งเรืองเนี่ยโอ้โหบางคำผมก็กลับไปบ้านมันแปลว่าอะไรไว้คำนี้วะ
9: มิหน้า
8: ได้มาแล้วเว้ยเฮ้ยรู้แล้วสี่ห้าแล้วรู้แล้วเว้ย
9: ครับ
8: มาถึงปุ๊บเอ้าวันนี้มันเปลี่ยนอีกแล
9: ้
8: วเป็นยังไงอีกแล้ว
9: ก็ใช่ไงก็ฟังอยู่ปุ๊บแล้วพอดูปุ๊บอ๋อมีหน้าดูแปลกๆผิดสังเกตแ
8: หมโอ้โหเจนี่แกก็พอผมออกรายการปุ๊บนะ
9: โดนดิ
8: แกก็วนสมชายนี่นะแล้วผมดูแกจัดเพราะว่าผมรู้เนี่ยข่าวเนี่ย
9: ครับ
8: กูอ่านหมดเกลี้ยงแล้ว
9: ดู
8: ข
9: ่
8: าวที
9: ่
8: ม
9: ี
8: เนี่ยผมก็เร่งอ่านหมดเลยคาหมดเกลี้ยงแล้วเพราะว่าถ้าจัดแต่แกตอนเที่ยงนะผมล่อไป40นาทีใช่ไหมผมก็พูดไปเรื่อยรีมิงก็
9: เป็น
8: แล้วผมก็ใส่ไปหมดเลยข่าวเราดูแล้วมันมีไม่เยอะหรอกมีสัก
9: เต็มที่ข่าวเต็มที่มีแค่นั้น
8: ก็ซัดข่าวหมดแล้วเดี๋ยวดูซิมันจะทำยังไงผมชายนี่วนช้ามากผมบอกเลยปุ๊บแกไอ้เก็บข่าวเก่า
9: ๆไอ้6อันนั่นแหละกลับมาใหม่อีกรอบนึง
8: ไม่อธิบายให้คนเขาฟัง
9: เออทำไมไม่มีใจความสำคัญเลยแล้วนี่แกไปไหนครับเนี่ย
8: แกไปดำน้ำ
9: อ๋อโอเค
8: แล้วก็เดี๋ยววันอะไรนะวันจันทร์หน้าก็เจอกัน
9: ครับเดี๋ยวทีมงานเราก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะฮะนินทากีฬาโลกก็หลักเลยเนี่ยน่าจะเรา2คนกลับมาอยู่วันจันทร
8: ์
9: ตามสั่งเจ๊แล้วผมก็อยู่กับเจ๊วันอังคารแล้วหลังจากนั้นก็ว่ากันไป
8: ครับ
9: แล้วแต่เจ๊เขา
8: แต่ผมช่วงนี้ก็ยังไม่เต็มร้อยอ่ะ
9: ครับ
8: ก็ให้พวกเด็กๆเขา

0: มายืนช่วยไปก่อน
1: ครับเตยนี่ตอนนี้ข่าวไม่ยืนยันนะมาเช่าอพาร์ตเมนต์กับพี่โจอี้ครับสองคนอยู่ใกล้ๆแล้ว
0: เหร
1: อกะเสียบเลยอ่ะ
0: หยองนี่เตรียมผ่อนรถใหม
1: ่โอ้โห
0: ผ่อนรถไฟฟ้า
1: อ๋อเรียบร้อยรถปกติมันก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วครับพี
0: ่ได้ไอ้หยองเป็นคนที่แบบแปลกมากขับรถเนี่ยเจอหลุมเจออะไรมันไม่หลบ
1: ไม่หลบใช่ไหม
0: งงมากนะ
1: มี
0: ผมเห็นนะรถหยองตึ้งตึ้ง
1: แล้วมันไม่เป็นคนไม่จำหลุม
0: แล้วมันก็บอกว่าไง
1: มันไม่จำหลุม
0: ช่วงล่างผมเนี่ยนะ
1: เละไปหมดแล้ว
0: เขาไม่เละได้ไงมึงขับอย่างนี้หยองมึงเจอหลุมเจออะไรไม่หลบเลยซัดไปอย่างนั้นเลย
1: เรียบร้อยนะครับโอ้โหหลายคนก็บอกว่าซ้อมหมิงจะหักหลังพี่สมให้มาจัดคนเดียวครับระวังด้วยนะ
0: โอ
1: ้โอ้พฤหัสหน้ามีสิทธิ์โดนเลย
0: ผม
1: พฤหัสก็วันพรุ่งนี้แล้วนะ
0: ช่วงนี้เนี่ยผมจะแบบว่าเขาเรียกว่า
1: เพย์เซฟหรอเพย์เซฟ
0: เพย์เซฟก่อนคือจะมาจัดวันพุธวันเดียวก่อนส่วนวันอื่นก็ถ้าไม่ลืมนะ
1: ครับ
0: ก็จะให้เด็กมาจัดกะหรี่หมี่งอนพฤหัส
1: ก็งงมากเลย
0: ถ้าไม่ลืมไม่ลืมนะ
1: ไอ้หยองก็นั่งมั่วอยู่กับพวกผมครับวันนั้นเอ๊ะทำไมอยู่ๆพอพระจะเริ่มสวดปุ๊บมันหายไปไหนวะเน
0: ี่
1: ย
0: วิ่ง
1: นะฮะโอ้แล้วคุยนั่งคุยกับคุณบิ๊กสระบุรีนี่เพลินเลยคุณบิ๊กแกคุยเก่งแล้วไงนะ
0: ชมใครไหม
1: โอ้ไม่มีสิคุยเรื่องจัดสนุกกันไปเรื่อยนะคุยกันเพลินๆนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอกันไม่เจอเลยดีกว่าเจอกันครั้งสุดท้ายก็งานคุณสินธุส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ถ้าเจอกัน
0: อ
1: ่ะก็คือเจองานศพอ่ะอ่ะพูดตรงๆนะฮะแล้วก็แต่ว่าตอนที่บิ๊กเขาลงสมัครเนี่ยผมก็โทรศัพท์สัมภาษณ์เพราะว่าเป็นคนในวงการกีฬาสำหรับอัตสิทธิ์พิธีนะฮะพูดถึงอันนี้นะ วันนี้เนี่ยขีดเส้นใต้เรียบร้อยแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของการยื่นใบสมัครผู้ว่ากกท.นะพี่สมผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
0: ครับผม
1: เรียบร้อยแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายเนี่ยสรุปมีเพิ่มมาอีก1เท่ากับมี10ผู้สมัครเลยนะนี่เยอะสุดนะ
0: 10คนนะ
1: 10คนนะไม่เคยมีนะพี
0: ่คือปกติเนี่ยคนจะไม่แห่สมัครกันขนาดนี
1: ้
0: นะฮะ
1: เดี๋ยว10คนเนี่ยผมไล่เรียงแล้วก็เดี๋ยวถามพี่สมไม่รู้จักมั้งไหมโอเคนะคนแรกเลยนะครับก็คือคุณสิริเชษฐ์ภูลทิพายานนท์นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทย
0: ไม่สนิท
1: โอ
0: ้ไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักนะ
0: ไม่รู้จัก
1: เหมือนกันสองครับดร.สุวิทย์เลิศธนากุลวัฒน์นะครับนักการเมืองท้องถิ่นและนักทำงานสังคมย่านบางรักซึ่งก็ไม่ไกลจากบางพางบ้านผม
0: แต่ก็จะเรียนตามตรงนะไม่ต้องไปลงไปเลียใครนะไม่ได้รู้จัก
1: ไม่รู้จักเหมือน
0: แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าท่านจะ
1: โนเนมนะ
0: ไม่ดีหรืออะไรนะ
1: ใช่ๆ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: ไม่รู้จักในบางทีทำงานดีก็ได้นะ
1: ถูกสามครับคุณทันประวัติเตชะภูวดลวิทิตนะฮะโอ้โหที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
0: อุ้ยโอ้อยู่กับพี่สุกรีที่น
1: ั้นโอ้โหใช่ครับ
0: แต่ผมก็ยังไม่รู้จักอยู่ด
1: ีไม่รู้จักเหมือนกัน
0: ไม่รู้จักอยู่ดี
1: 4ครับ คุณเจนปิยทัศน์ประธานสโมสรแบดมินตันแกนูล่าและกรรมการบริหารของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย
0: คุณเจนนี่เคยได้ยินชื่อมา
1: ใช่คุณเจนนี่อยู่ในวงกีฬามาพอสมควร
0: ตั้นได้ยินชื่อมา
1: ครับคนที่5นะครับคุณคุณากรมั่นนาทีมั่นนาทีไรนะครับถ้าผมอ่านพี่ผิดขออภัยนะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและที่ปรึกษาสมาคมยิงปืนทหารและตำรวจแห่งประเทศไทยโอ้
0: อันนี้ก็ไม่คุ้น
1: นะฮะท่านที่6มียศมาแล้วครับก็คือพตอ
0: โอ้โห
1: พตอนี่อะไรพันตำรวจเอก
0: พลทหารปืนใหญ่ป่ะ
1: อ๋อสู้อากาศยานพตอชัยพรอฟูวงครับรองผู้บังคับการสำนักงานกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติพี่สม
0: ไม่คุ้นหูไม่รู้จักอ่ะพูดง่าย
1: โอ้นะฮะ
0: บีรู้จักไหมล่ะ
1: พันตำรวจเอกไม่รู้จักครับ
0: ไม่รู้จัก
1: ท่านนี้ก็ไม่รู้จักนะครับแล้วก็ท่านต่อมาครับนายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหาร
0: โอ้นี่รู้จักครับ
1: ครับผม
0: รู้จักแต่อย่างที่ผมบอกนะ มันไม่ได้ว่าการันตีว่าสมชายกับ บีแหลมสิงห์เนี่ย
1: ครับ
0: รู้จักแล้วก็จะทำงานดี
1: ใช่ใช่ใช
0: ่หรือไม่รู้จักก็จะทำงานไม่ดีนะมันไม่แน่นะ
1: ไม่แน่ไม่แน่
0: ของวันนี้เนี่ยของวันนี้มันต้องรอผลงานเป็นที่ประจักษ
1: ์คนที่8ครับพี่สมครับคุณโปรดปรานสมานมิตรครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย
0: ใครวะเนี่ย
1: คนนี้น่าจะสนิทสุดละ
0: โอ
1: ้พี่ตั๋ว
0: พี่ตั๋ว
1: รองตั๋ว
0: พี่ตั๋วพี่ตั๋ว
1: พี่ตั๋ว
0: ก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งอายุไม่มากนะ
1: นี่คนในนะ
0: คนโปรดปรานสมานแต่ว่าคือคนในเขาจำเป็นต้องลงเพราะว่าเพื่อนน่าจะถีบหลังมาม
1: ีกูลงไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องแบบเป็นหน้าเป็นตาหน่อยนะค
1: ือ
0: เจ้าถิ่นไม่ลงได้ยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่นะฮะ
0: แต่ว่า
1: โฮมทีมโฮมทีม
0: แต่ว่าถ้าเกิดแบบ เขารู้อยู่แล้วว่ามีคนนู้นคนนี้มาสมัครอะไรเงี้ย
1: รู้
0: ก็อาจจะลงเป็นสีสันอะไร
1: ครับผมพี่ตั๋วนะ
0: พี่ตั๋วพี่ตั๋วพี่ตั๋วก็ถือว่าสนิทกับผู้สื่อข่าวคนในวงการกีฬามาก
1: ครับผม
0: นะฮะ
1: นะฮะหมายเลข9นะฮะ
0: ครับ
1: ลำดับที่9ดีกว่าเพราะไม่มีหมายเลขนะฮะลำดับที่9ค
0: ุ
1: ณธนกรดวงมณีครับเป็น CEO ของ The Agency Group
0: เออก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: เออนี่ไม่รู้นะครับ
0: The Agency Group
1: นะครับแล้วก็ลำดับที่10นะครับดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับนักการเมืองและอดีตผู้สื่อข่าวซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่มาสมัครแล้วก็เพิ่งสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครไป
0: โอ้
1: เออแล้วก็มาในงานนี้นะครับ
0: เออ
1: ก็ยื่นใบสมัครมาเป็นคือวันนี้เนี่ยมันวันหยุดตรงกับวันอาสาฬหบูชาแต่ว่าการยื่นใบสมัครสามารถยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะฮะก็มากันทั้งหมด10คนซึ่งไม่เคยมีผู้สมัครเยอะขนาดนี้มาก่อนนะเยอะมากนะครับตอนนี้ก็ขั้นตอนต่อไปนะครับคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ก็คือคุณนัทยาทวีวงศ์นะฮะซึ่งเป็นปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยจะเป็นประธานเพื่อตรวจก่อนเลยนะพี่สมนะ
0: ตรวจเอกสาร
1: ตรวจปอดก่อน
0: ตรวจปอดตรวจผม
1: ต่อแล้วนะตรวจคุณสมบัติก่
0: อ
1: นตามที่กำหนดไหมแล้วก็ทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็เข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยคืออันนี้สอบสัมภาษณ์แล้วก็สรุปรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับนี้นะเสนอเข้าบอร์ดฮะบอร์ดการประชุมคณะกรรมการกกท.พิจารณาเห็นชอบและเสนอชื่อเข้าที่ประชุมครม.คณะรัฐมนตรีนะฮะเพื่อเห็นชอบในขั้นตอนสุดท้ายโอ้โหแต่เดี๋ยวก่อน
0: ว่า
1: คนมาสมัครเนี่ยนะครับคุณสมบัติที่กำหนดไว้เนี่ยนะครับอาทิคือต้อง1เลยมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการองค์กรและด้านส่งเสริมพัฒนาการกีฬาอันนี้มันต้องหลักอยู่แล้ว
0: อ้าวแล้วไม่ต้องพูดหรอครับอันเนี้ย
1: อะไรนะ
0: ใช่มั้ยอันนี้ไม่ต้องแทบไม่ต้องพูดเลย
1: ใช่
0: ต้องม
1: ีนะ
0: อยู่แล้ว
1: ต้องมี
0: ต้องมี
1: เออซึ่งพอเห็นจาก10ชื่อเนี่ย
0: เ
1: ราแอบมองไปอุ๊ยมีคนไม่รู้เรื่องกีฬาบ้างหรือเปล่าเราต้องสแกนดูนะเราไม่รู้นะครับแต่ว่าต้องมีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการจัดการองค์กรในกรณีที่จะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ไม่เป็นไรนะฮะและต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนของกิจการนั้นไม่ต่ำกว่าปีละ 1,000 ล้าน
0: โอ้โห
1: เพราะนั้นจะต้องมีคนตกคุณสมบัตินี้แน่ๆครับครึ่งนึง
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: แต่ว่าพวก
1: ไปดูเอา
0: พวกกกท.เขาได้อยู่แล้ว
1: ไปดูเอาน
0: ะ
1: มี
0: ตกแน่นอน
1: ครึ่งหนึ่งแน่แน่แล้วก็มีความรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรในตำแหน่งดังกล่าวมาไม่น้อยกว่า1ปีมีคนตกแน่แน่แล้ว2อันเนี้ย
0: นะ
1: เห็นเห็นนะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ในกรณีที่เคยหรือเป็นอยู่นะผู้บริหารงานภาครัฐนะครับต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่านะฮะไม่น้อยกว่า1ปีทางนี้เราดูราชการเนี่ยมีคนผ่านและไม่ผ่าน
0: ใช่ไหมหมอมีชัยถึงยัง
1: ผ่าน
0: ผ่าน
1: ท่านี้ผ่าน
0: ผ่าน
1: พี่ตั๋วก็ผ่าน
0: ผ่าน
1: นะครับในกรณีที่เคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจก็ต้องเหมือนกันพี่1ปีเหมือนกันเพราะนั้นเอกชนรัฐวิสาหกิจภาครัฐต้องผ่านอันนี้มี1ปี แต่เอกชนเนี่ยแหละที่บอกว่าพันล้านเน
0: ี่
1: ยแล้วบาง

0: คนไม่เคยบริหารเนี่ยหลุดแน่นอน
1: หลุด
0: จาก10ชื่อเนี่ย
1: หลุดเยอะ
0: ลองดูแล้วกันว่าใครหลุดบ้าง
1: อันนี้ในใจของจริงๆในใจของพวกเราก็ไม่รู้นะ
0: ไม่รู
1: ้ไม่รู้เลยนะโอ้คนสมัครนี่แบบพูดง่ายๆว่ามีไม่กี่คนที่จะรู้จักที่เหลือเนี่ยไม่รู้จักเลย
0: นี่ขนาดผมถามผมให้พี่สมเป็นคนตอบเลยนะเพราะว่าพี่สมทำงานก่อนผมเยอะแล้วก็เจอผู้หลักผู้ใหญ่เยอะกว่าอยู่แล
1: ้
0: ว
1: แต่ว่า
0: หลายคนยังไม่รู้เลยนะ
1: อย่างที่ผมบอกนะมันไม่ใช่ว่าไม่รู้จักหน้าไม่รู้จักเขาแล้วเขาจะไม่เก่งนะไม่รู้จักแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยผู้สมัครเนี่ยมันต้องมีอะไรกับมีอะไรแบบมีบุญญาวาสนาด้วย
0: นะมันต้องมีของนี้ต้องมีองค์อ่ะ
1: โดยเฉพาะทางสายการเมือง
0: ใช
1: ่ไหม
0: ใช
1: ่สายการเมือง
0: สายการเมืองนี่ต้องแข็งอ่ะ
1: ก็เหมือนดร.ก้องศักดิ์อ่ะตอนนั้นมานี่ก็โอ้โหแข็งปกเลย
0: ครับ
1: มาทางสายของบิ๊กป้อมใช่ไหมอันนี้เราก็พูดกันตรงๆกันนะคุณสอบกันไปเถอะภาษาอังกฤษเนี่ยพูดกันเข้าไป
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ใช่ใช่แต่ครั้งนี้เยอะนะฮะแต่ว่า
1: ผมก็อยากให้ได้คนเก่ง
0: แล้วทีนี้พอเราเคาะดูตามเขาเรียกว่ากระบวนการขั้นตอนแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยมีหลายคนไม่ผ่านอย่างนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวส่วนใครจะไม่ผ่านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาไปดูกันไม่ใช่เรื่องของเราละ
1: ครับ
0: สิบคนนะอันนี้สำคัญนะครับผู้ว่าอกทนะครับที่จะเข้ามาในอนาคตนี้นะ
1: ก็สำคัญมากนะ
0: สำคัญนะฮะอันนี้ต้องรอดูเลยแต่ว่าพวกเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปกาใช่ไหม
1: ไม่มีไม่มีเขาก็มีแบบหน่วยงานที่จะมาทดสอบภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์
0: ภูมิรัฐศาสตร
1: ์ก็มีหน่วย
0: ต้องมีพับโซมาไหมครับแบบนี
1: ้มีดิ
0: ต้องเตรียมมาเลยนะ
1: ต้องมีต้องท่องมาเลยว่าคุณจะทำอะไร1 2 3 4 5
0: รีซูเม่ต้องพร้อมไหมฮะ
1: มีเรซูเม่มีพับโซมีคลิป
0: สมัย
1: สมัยนี้เนี่ยมันต้องมีคลิปไง
0: วิดีโอพรีเซนเทชัน
1: แป๊บนึงก็คือไม่คงไม่เกิน3นาทีอะไรเงี้ยเพราะเยอะมากผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ไม่อ่าน
0: จริง
1: เผื่อฟัง
0: ถูก
1: แต่ว่าอันนี้สอบพวกรัฐวิสาหกิจไม่ทราบกันว่ามัน
0: ใช่
1: ต้องยืดเยื้อ
0: ก็ต้องมีสำเนาใบการศึกษาผลสอบไปกับขี
1: ่
0: นะฮะใช่ไหม
1: มีด้วยใบขี
0: ่แล้วก็หนังสือรับรองผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
1: ไม่สือรับรองหนังสือรับรองทางการแพทย
0: ์นะครับตรวจไหมยัง
1: ตรวจไหมยัง
0: ก็ต้องเป็นต้องมีตรวจสุขภาพ
1: มี
0: เน
1: ี่
0: ยต้องมีต้องมี
1: ต้องมี
0: อุตลุดไม่หมดนะครับงานนี้นะครับก็นำมาฝากกันแล้วก็ลองคอยติดตามแล้วกันนะครับว่าเราก็จะนำมาเสนออีกท่านหนึ่งเนี่ย พอบอกพอเลือกตั้งผู้ว่าแล้วพี่อีพี่โจอี
1: ้
0: ผมไม่รู้อะไรเลยเนี่ย
1: โอ้โหพี่โจอี้อีกแล้ว
0: ครับ
1: พี่โจอี้ไม่รู้ตลอดเลย
0: ซึ่งแกก็ไม่รู้อีกแล้วแกก็ดีเฟนต์ตัวเอง
1: พี่โจอี้นี่สมมุตินะ
0: โอ้ครับ
1: ถ้าหากลองโปรดปรานสมานมิตรแกได้เป็นกกท.นะ
0: สมมติถ้าเป็นพี่ตั๋วนะ
1: หน้าห้องเนี่ยแกต้องไปจองหน้าห้องไว้เลย
0: ผมว่าแกน่าอยู่หน้าบันไดเลยอ่ะพี่โจอี้เนี่ยคือด่านแรกของด่านแรก
1: ด่านแรกเลย
0: นั่งหน้าลิฟต์เลยอ่ะ
1: ต้องอยู่ตรงนั้นเลย
0: โอ้โหแน่นอนเลย
1: นะ
0: ฮะแล้วก็ด่านที่สองนี่นะกันไทยรัฐกันน้องรักด่านสามติข่าวสด
1: ไอ้กันนี่มันอยู่กับท่าน
0: พี่เอก
1: ท่านคุณหญิงไม่ใช่เหรอ
0: ก็อยู่ได
1: ้
0: อยู่คุณหญิง
1: คุณหญิงก็เจอแกกันแบดมินตันเป็นไงมั้ง
0: อย่าถามพี่อย่าถามพี่การอยู่คุณหญิงไม่เถอะแต่ว่าพี่ขอไปอยู่พี่สมศักดิ์ได้ไหมอันนั้นชัว
1: ชัว
0: เดี๋ยว46แล้วพักสักครู่นะครับ
1: ดีดี
0: เดี๋ยวให้พี่สมก็ไปอมยาก่อน
1: อมแล้วตอนนี้ฮะ
0: ครับเดี๋ยวส่งข้อความมาทักทายครับก็คือไปเที่ยวไหนกันบ้างเพราะว่าช่วงนี้วันหยุดนะฮะผมไปเที่ยวกันมาแล้วนะครับ4689899นะครับหรือว่าที่ช่องทางธรรมชาติก็คือที่ YouTube แล้วก็ Facebook
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาจ้าน
2: ินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ทุก ข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: 2016736
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: แหมถ้าช่วง
3: หูกำลังเพลินเลยเกือบจะหลุดนินทาคนออกไปหลังไป
2: ช่วงเบรกพักอะไรนี่นะ
3: ครับ
2: ถ้าสามารถอัดคลิปไว้ได้เนี่ย แล้วนำไปออกอากาศเนี่ย
3: คงมันมีวิลึกนะ
2: ขอญาตนะชิบหายกันมากงานนี้นะขอต้องใช้คำนี้ไง
3: ใช่เพราะบางอย่างมันออกอากาศไม่ได้ไง
2: ผมไม่สามารถจะพูดไอ้คำว่าชิบหายมันก็ไม่ได้คำหยาบนะ
3: ไม่หยาบไม่หยาบ
2: เพราะว่างานนี้ต้องวายป่วงแน่เลยเพราะว่าโอ้โหต้องติดคุกติดตารางไปนั่งคุกเข่ากันแบบ
3: โอ้โห
2: นินทาว่าการตักเตือนกันไป
3: แบบเมื่อก่อนนี่เลยอ่ะนิ้วคุกเข่าตัวนี้โอ้
2: อะไรอย่างนั้นนะ
3: ดุเดือดมาก
2: แต่ถ้าผมว่าถ้าฟังได้นะไอ้หลังไมค์ที่พูดเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงความจริงมาก
3: อินไซต์สุด
2: ๆอินไซต์สุดๆซึ่งทีมก็ออกอากาศไม่ได
3: ้คือแล้วเราก็ไม่ได้ไปแบบว่าไปสืบเสาะข้อหาครับส่วนใหญ่มีคนมาเล่าให้ฟัง
2: ผมก็พยายามดูว่า10ผู้สมัครเนี่ย
3: ครับ
2: ใครที่เป็น
3: ตัว
2: เต็งของทางรัฐบาล
3: ครับ
2: เพราะส่วนใหญ่มันจะต้องมีทางซีกฝ่ายการเมืองเนี่ย
3: โอ้
2: ทุกที่
3: ต้องมีนะ
2: รัฐวิสาหกิจหร
3: ือ
2: ว่าปลัด
3: คิก
2: อะไรคิกไว้ไหมคะอะไรเงี้ยผู้ว่าพวกอะไรเงี้ยไม่มีทาง
3: ใช
2: ่ผมก็เลยแบบโอ้โหงวดนี้เขาปล่อยฟรีโหวตหรือวะ
3: เออมันดูฟิลฟ้าเลยนะถ้าฟรีโหวตนี่มันดูดีนะ
2: เออมันดูดีว่ะ
3: เออ
2: คือไม่งั้นจะมีคนสมัครเป็น10อ่ะ
3: ครับ
2: ใช่ไหม
3: คนสมัคร10คน
2: เพราะถ้ารู้ว่าเฮ้ยมันมีตัวเต็งของซีกทางการเมืองมาเนี่ยใครจะลงสมัครค่าซีล็อกใบเอกสารค่าจ้างเด็กทำอะไรนะเรซูเม่อะไรใช
3: ่ไหมใช
2: ่เรซูเม่มันสำหรับนักเรียนนัว
3: มีต้องมี
2: เรซูเม่เนี่ยมันประวัติ
3: เรซูเม่ปอปเปอร์โซวิดีโอพรีเซนเทชันต้องมาเอาให้ครบนะ
2: วุ่นวายจริงเลย
3: สนุกแน่ครับ
2: สำห
3: ร
2: ับงานนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยนะ
3: ใช่ส่วนก่อนไปกีฬาอีกนิดนึงนะฮะเพราะว่าเมื่อสักครู่เพิ่งอัปเดตมาของทั้งผู้สื่อข่าวทางญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทั้งอังกฤษเองเนี่ยก็บอกว่าที่เมื่อวานนี้มีแผ่นดินไหวนะพี่ปูสรุปว่ามันมีอัปเตอร์ช็อค100ครั้งครับ

0: มีเฮียดิงโก
1: ้
0: มีใครอ่ะพวกเนี้ยพวกสปอนเซอร์มวยทั้งหลายแหละซึ่งเป็นไอเฮียแปะอะไรทั้งหลายแหละเนี่ย 3-4 คนก็นึกในใจทำไงดีวะวิ่งก็ไม่ทันแล้วนึกในใจไม่เป็นไรตายก็
1: ตายไปตาย
0: พวกนี้เขารวยเราเยอะเลยอะไรเงี้ย
1: เจอที่ไต้หวันเนี่ย
0: ไต้หวันพวกแกว่งแรงเหมือนก
1: ัน
0: โยกแรงเหมือนก
1: ันผมเคยเจอที่ญี่ปุ่นครั้งไปครั้งแรกโดนเลยปี12ตอนนั้นที่มันเลยญี่ปุ่นชิบะ
0: ช
1: ิบะที่น้องเทนนิสไปได้เหรียญทองอ
0: ่
1: ะแต่ตอนนั้นผมไปปี2012เพิ่งกลับมาจากโอลิมปิกแล้วก็บินไปทำข่าวกับแบดมินตันแล้วปรากฏว่าโหพี่อยู่ชั้น10เนี่ยมันคือประตูอ่ะมันโยเลยนะประตูข้างนอกก็คือผู้สื่อข่าวไป3คนแล้วพี่โรจน์อนันต
0: ์
1: ของไทยรัฐอ่ะแกวิ่งมาแกบอกว่าเฮ้ยแผ่นดินไหวซึ่งผมไม่เคยเจอไง
0: เออ
1: ไม่เคยเจอแบบนั้นโหมันเป็นนาทีมันนะมันนานนะ
0: ก็บ้านเราอ่ะตอนที่ไอ้ตึกสตง.
1: ล่าสุดเนี่ย
0: โอ้นานมาก
1: นานครับนาน
0: นานมากโยกกันโยกกันจนนึกขึ้นได้เฮ้ยไม่หลบใต้โต๊ะแล้วหนีออกจากบ้าน
1: หนีออกจากบ้านนะครับนี่เขาก็สรุปออกมาว่าตอนนี้ณเวลานี้เนี่ยเสียชีวิต13ราย
0: ถือว่าน้อยนะ
1: ถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับ
0: ไอ้สิ่ง
1: ความเขย่ามันเนี่ย
0: โอ้
1: ใช่ๆณเวลานี้นะครับณเวลานี้เพราะว่าม
0: ีสูญหายอีกพอสมควร
1: ใช่ในเอออนมอล
0: เออแล้วสูญหายมันไปไหนวะ
1: ยังคนไม่เจอ
0: ก็หร
1: อยังคนไม่เจอในเอออนมอลเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังต้องติดตามมันอยู่นะครับ
0: แต่โชคดีว่าไม่รู้ไอ้เมืองเนี่ยที่เขาพูดมาเป็นเมืองใหญ่เมือง
1: คุมาโมโต้เนี่ยเหรอ
0: เออ
1: กิวชู
0: ไม่รู้ไม่น่าจะมันเมืองใหญ่เท่าไหร่
1: อยู่ตรงกลางใช่ครับ
0: ก็โชคดีไป
1: ก็ถือว่าโชคดีไป
0: คนไม่เยอะนะ
1: ครับอยู่ไปปลายเรามาข้างล่างปกติถ้าเกิดคนไทยไปเที่ยวจะเที่ยวข้างบนคือก็จะไล่จากโตเกียวไปเกียวโตไปโอซาก้าแล้วก็ขึ้นไปฮอกไกโด
0: อันนี้ลงมาข้างล่าง
1: ลงมาข้างล่าง
0: ได้เที่ยวกัน
1: ใช่นะครับ
0: เหมือนกับโอกินาว่าพวกอะไรไม่ใช่มันไหลลงมาล่างมาก
1: ครับกีฬาก็ส่วนใหญ่พอไปก็จะเป็นแถบกลางไปบนก็คือโอซาก้าไอ้ที่ผมบอกเมื่อกี้ชิบะเนี่ยมันคือชิบะคือคลองหนึ่ง
0: อ่
1: ะถ้าเทียบกันอ่ะกับกรุงเทพอ่ะนะก็ออกจากโตเกียวไปแค่นี้ใกล้ๆนะครับ
0: พูดถึงเรื่องเกมนี่นะ
1: ครับ
0: แล้วไงต่อข่าวเป็นยังไงบ้าง
1: ก็สรุปตอนนี้อัพเดอร์ช็อค100แล้วก็เสียชีวิต13ณเวลานี้นะฮะล่าสุด
0: ก็
1: เอเชียนเกมต้องไปเล่นญี่ปุ่นนะครับ
0: ใช่
1: ครั้งเนี้ย
0: ก็โอ้โหนะแล้วช่วงนี้ไอ้
1: มันไหว
0: ประเทศที่มันอยู่วงแหวนแห่งไฟเนี่ย
1: ไหวจังเลยฮะ
0: จะไหวเรื่อยๆเรื่อยๆนะแล้วพอไหวที่นึงเนี่ย
1: มันก็วง
0: สักพักมันก็จะต้องแบบไปขยับทีเหมือนกับตัวจิ๊กซอมันกระเดิดขึ้นมา
1: ครับ
0: มันโลกมันก็ต้องกระจัดแบบจัด
1: ระเบียบนะ
0: จัดให้มันพอดีก็ต้องไปไหวเรื่อยๆเรื่อยๆกันไป
1: นะฮะ
0: เจ็ดไอ้ตอนนั้นบ้านเราเท่าไหร่นะ
1: บ้านเราไม่หนักไม่ถึง
0: ถึงไหม
1: ไม่ถึง
0: ที่ตึก
1: ยังเขย่าอ่ะก็พังอยู่ตึกเดียวอ่ะ
0: แกก
1: ็ตึกปกติไม่เห็นเป็นไรเลยฮะ
0: สร้างชื่อสร้างชื
1: ่อนะฮะนี่ฮะ
0: แต่ว่าก็ถือว่ากรุงเทพมหานครไหวแรงที่สุด
1: ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยนะโอ้ใช่
0: นะ
1: แล้วก็อย่างที่บอกครับว่าสัตว์เนี่ยมันรับรู้ได้ก่อนคือผมอยู่บ้านกับแมวพอดีมันดีดตัวก่อนนะก่อนที่จะเขย่าซึ่งผมเพิ่งเห็นคลิปที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนแอบตกใจบอกไม่ต้องตกใจหรอกพวกสัตว์พวกนี้มันไวกว่าเพราะมันเห็นกับตาแล้วว่ามันโดดก่อนพี
0: ่
1: โดดขึ้นมาบนโต๊ะแล้วจากนั้นมันเริ่มสั่นพวกนี้มันเร็วกว่า
0: แล้วมันรอดใช่ไหม
1: รอด
0: ใช่ไ
1: หมรอดสิเราก็รอด
0: มันไปก่อนนะ
1: มันไปก่อนเลย
0: เออเหรอไม่ห่วงเจ้านายเลยพวกน
1: ี้แหมนั่นแหละครับประมาณนี้ส่วนที่เขาบอกว่าที่เมื่อวานมีข่าวที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นยูทูบเบอร์
0: อ
1: ่ะยังไม่มีข่าวออกมาต่อเนื่องนะครับที่เขาหายไปที่จอร์เจีย
0: อ๋อ
1: คารุนโซโลอ่ะ
0: เด็กที่เขาไปทำคอนเทนต์นะ
1: ใช่นะครับ
0: หาย
1: ไปซึ่งโดยปกติเนี่ยจอร์เจียนี่เป็นประเทศที่เข้าง่ายแล้วค่อนข้างที่จะสงบ
0: ไม่เคยมีลักพา

0: ตัว
1: แต่หลังๆเนี่ยเท่าที่ทราบมาคือยุโรปเนี่ยเหมือนกับปล่อยให้คนจากที่อื่นไปเยอะเพราะนั้นความปลอดภัยมันอาจจะน้อยลงก็เป็นได้นะครับตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอเขาบอกว่าอาจจะข้ามไปอาร์เมเนียซึ่งถ้าอาร์เมเนียเนี่ยผมว่าจอร์เจียปลอดภัยกว่า
0: คือดูแล้วคนไทยที่นั่นเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ว่าชื่อตัวเองยังไม่ได้ออกจากนอกประเทศไปนะยังอยู่ในประเทศอยู่ชื่อของ
1: เพราะว่า
0: น้องคนน
1: ี้มันต้องผ่านการแต้มอ่ะ
0: แต้มเขาบอกมันยังไม่ได้ออกไปคนก็เป็นห่วงนะโดยเฉพาะญาติสนิทมิตรสหายอะไรเงี้ยน่าจะเป็นห่วง
1: แล้วคนที่เขาเหมือนกับชอบดูรายการอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดคุณข้ามไปอาร์เมเนียนะฮะอาร์เมเนียเนี่ยคือประเทศมันก็ปลอดภัยแหละเพียงแต่ว่ามันมีกรณีพิพาทกับอาเซอร์ไบจานเพราะนั้นถ้าเกิดว่าหลุดไปในช่วงตรงไหนเนี่ยอันนั้นอันตรายแล้ว
0: คือต้อง
1: จอร์เจียเขาไม่ทะเลาะใคร
0: ต้องดูที่เดียวว่าอยู่ตรงที่ไหนเหมือนแอฟริกาใต้อย่างเงี้ยผ
1: ม
0: เมืองน่ากลัวมากแต่คุณอยู่ที่ไหนเคปทาวน์หรืออยู่ที่ไหนอะไรเง
1: ี้ยใช่
0: มันจะมีเมืองที่แบบสำหรับนักท่องเที่ยวไปได
1: ้ครับ
0: เม็กซิโกอย่างเงี้ย
1: ใช
0: ่คุณจะไปเมือง
1: ที
0: ่ไม่ได้
1: ไปก็อย่าไป
0: ไม่ได้อะไรเงี้ย
1: ก็เหมือนตอนที่บราซิลเป็นเจ้าภาพเขาก็บล็อกไว้แล้วว่าเป็นริโอเดจาเนโรแล้วก็ให้แข่งอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าคุณออกไปในเขตตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่รับประกันเหมือนกัน
0: ที่พี่โจอี้ที่ออกไปแล้ว
1: ขาสั่นไว้อายตาขาวๆพักก่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาตอบข้อความมากันบึ้มเลย
0: ครับผม
1: สักครู่ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบูลตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ฟัง Active Radio ไม่สนุ

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกะโซฟิอาฟูจิโมริฮิกุจิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ในวันที่28กรกฎาคม2569ความว่าพนะนางเคโกะโซฟิอาฟูจิโมริฮิกุจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามกอบกับความร่วมมือทั้งด้านการค้าการลงทุนอย่างกว้างขวางช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราจะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือด้านอื่นๆที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูซึ่งตรงกับวันที่28กรกฎาคม2569ความว่าพนะนางเคโกะโซฟีอาฟูจิโมริฮิกุจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสุขร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ศตวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความปรารถนาดีความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าร
1: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
7: โอ้โหเมื่อกี้ออกไปเซ็นหนังสือ
8: เป็นไงฮะ
7: อุณหภูมินี่น่าจะประมาณอยู่เบสแคมป
8: ์อ่ะเป็นไงฮะ
7: ติดลบฮะ
8: เย็นอ่ะ
7: โคตรเย็นเลย
8: โอ้หนาวเนี่ยนั่งไปนั่งมานี่เย็นพี่สมนั่งเป็นหนูน้อยเอสกิโมเลย
7: จะหนาวไปไหนวะเนี่ย
8: โอ้
7: บทร้อนก็ร้อนน่าดู
8: โอ้แม่พาท่านเนี่ยนะครับข้ามไปวงการสนุกแป๊บหนึ่งแล้วกันนะนะครับเพราะว่ามีตอนนี้มีแข่งขันล่าน้ำจิ้มกันอยู
7: ่
8: คือเอาตังค์ล้วน
7: ๆขอเป็นซีฟู้ดนะ
8: คือเอาตังค์ล้วนๆพี่สม
7: ครับ
8: คุณผู้ฟังงานนี้นะครับที่ประเทศจีนที่เซี่ยงไฮ้นะครับชิงเงินรางวัลรวมเนี่ยเกือบ40ล้านนะครับ
7: ครับ
8: แล้วก็รอนนี่โอซิลเวนนั้นเล่นไป2รอบนะครับรอบแรกเนี่ยชนะหลิวเหินหาวดาวรุ่งอายุ18นะครับไป 6-1 เข้ารอบไปแต่ว่าไปเจอไคเรนวิลสันนะครับ
7: ครับ
8: แทง

0: แล้วก็ชนะไป6ต่อ4เฟร
1: ม
0: ซึ่งคาเรนวิลสันเนี่ยไอ้ไรคืออันนี้เป็นรายการล่าน้ำจิ้มที่บอกคือล่าเงินรางวัลล้วนๆไม่มีแรงกิ้ง
1: ไม่สน
0: ไม่สน
1: แต่ก่อนหน้านี้ฮะไอ้นี่เหมือนเมื่อก่อนเหมือนพวกลิฟกอล์ฟพวกอะไรพวกเนี้ย
0: ซึ่งพวกพี่ต๋อยเมื่อก่อนก็เล่นเยอะ
1: พี่ต๋อยก็เล่น
0: มีแต่ว่าตอนเนี้ยเขาก็จะคัดมาเฉพาะมือท็อปแล้วก็พวกจีนคือรายการแรกปีนี้ที่สะสมคะแนนคือแชมเปี้ยนชิพลีกพวกมือดีๆเขาจะยังไม่เล่นเขาจะให้มือลองไปแข่งซึ่งเจคโจนได้แชมป์รายการนั้นน่ะไอ้ไคเลนวิลสันพี่สมไปเล่น
1: ครับ
0: กำลังแทงอยู่ครับสองนัดปรากฏว่าเมียโทรมา
1: โอ้โห
0: นะฮะบอกกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลย
1: กริ๊งอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหน
0: แทงนกอยู
1: ่คือเมียโทรมาแบบแรกเลยอยู่ไหน
0: ทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: ก็บอกแล้วว่ามาที่นี่นี
0: ่มาเล่นธนู
1: อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน
0: ครับ
1: คำแรกเลยเมียเขาบอกอยู่ไหน
0: ไอ้วิลสันบอกอ๋อแม
1: ่อุ้ย
0: แทงนกอยู่
1: เลย
0: เนี่ยหนูกำลังจะเข้ารอบเลยแทนตัวเองว่าหนูไว้ได้กับเมียนะ
1: แล้วมึงเมื่อไหร่จะกลับบ้านเนี่ย
0: ปรากฏว่าเมียบอกว่าบ้านโดนยกเขา
1: โอ้
0: จอดปล้นบ้านคือ
1: ไอ้นี่มันคนอังกฤษป่ะ
0: คนอังกฤษครับ
1: เฮ้ยทำไมอังกฤษมันโจรเยอะมาก
0: เดี๋ยวนี้มันรับคนมาเดินนี่ต้องระวังหน่อย
1: เหรอ
0: ไปอังกฤษตอนนี้ต้องระวังหน่อยโดยเฉพาะในลอนดอนนะคร
1: ับ
0: ใช่ไอ้เมืองอื่นยังไม่เท่าไหร่พี
1: ่เ
0: มืองอื่นก็จะมีคนเล่ร่อนเนี่ยเขาจัดโซนให้ไปอยู่ตามโบสถ์นะแล้วถึงเวลาฟุตบอลเนี่ยหรือว่ามีการแข่งขันรวมตัวเช่นสนุกเทนนิสเนี่ย
1: เ
0: ขาจะมีธนาคารอาหารฟู้ดแบงค์ก็จะเตรียมอาหารไปให้คนเหล่านี้แล้วเขาจะอยู่เป็นที
1: ่
0: แต่ลอนดอนมันไม่ใช่ลอนดอนนี่เพียบเลยเพราะฉะนั้นแกโดนป้นจนขึ้นบ้านเสร็จปุ๊บแกเนี่ยคือต้องมาเล่นที่จีนแกก็เลยถอนตัวจากรายการนั้นแล้วแกก็มาก่อนปรากฏว่าแกเข้าวัดไปเข้าวัดแล้วรู้สึกว่าแบบอุ้ยไปคุยกับพระองค์หนึ่งที่เซี่ยงไฮ้รู้สึกว่าโอ้โหซาบซึ้งในรูปธรรมมากทำให้แกเนี่ยคลายตัวจากที่เครียดเนี่ยเพราะของแกแบบหายเยอะอะในกงนาฬิกาอะไรของแพงเรือนเป็นล้านอะนะรู้สึกว่าซึ้งในรถศาสนาพุทธ
1: เจ้าสำนักเศร้าหลิน
0: เออหัวฟุบฟุบฟุบหรือไม่ก็เจอเม้งก่า
1: เม้งเม้งก่า
0: เม้งก่านี่เป็นยังไงพี
1: ่เม้งก่านี่เขาก็เป็นอีก
0: ฝั่งหนึ่ง
1: อีกฝั่งนึง
0: นั่นแหละเขาบอกว่าไปเจอหลวงพี่อยู่องค์นึงแล้วหลวงพี่เนี่ยเทศเป็นภาษาอังกฤษได
1: ้ฮ่า
0: เหรอก็เลยบอกว่า do you have
1: ช่วงนี้ไม่ have
0: ไม่ have หลวงพี่ผมโดนปล้นมา
1: เออ
0: นะครับแกก็หลวงพี่ก็เขาให้พูดแล้วแกก็บอกโอ้โหรู้สึกซาบซึ้ง
1: เศร้าหลินนี่ก็ถือว่าเป็นอีกนิกายนึงศาสนาพุทธนะ
0: แต่นี่ไม่รู้ว่าวัดอะไรแกบอกว่าไปเจอหลวงพี่อายุประมาณสัก30กว่าแล้วก็ทำให้จิตใจสงบโอ้เพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ลอนนี่มาไทยอ
1: ่
0: ะโอ้บางคนก็บอกไงลอนนี่นับถือศาสนาพุทธเปล่าม าเที่ยวไง
1: มาเที่ยว
0: มาอยุธยาก็ต้องเข้าวัดดิ
1: เข้าวัด
0: วัดมีพันกว่าวัดในอยุธยา
1: เพียบเลยไม่เข้าวัดไม่ได้อ่ะ
0: โอ้ไม่ได้เลย
1: เพราะมันแหล่งท่องเที่ยวนะ
0: แกบอกไอจะกินกุ้งเผานะฮะ
1: ไออยากกิน
0: KFC นันทานิป
1: แล้วเขาซึ้งในรถประธรรมเลยนะ
0: ใช่เขาบอกว่าเนี่ยศาสนาพุทธ
1: พูดถึงซึ้งเลยเดี๋ยวมันก็จะหาว่าเวอร์ไปอาจจะเข้าใจว่า
0: วิถี
1: ปรง
0: ปรง
1: ปรงปรง
0: แล้วแกก็เลยมีสมาธิกลับมานะครับแล้วก็ชนะรอนนี่ได้เข้ารอบไปเจอกับนักสนุกเกอร์ดาวรุ่งอีกคนหนึ่งขององค์การนะฮะ
1: ใครครับ
0: มาร์คเจวิลเลียมให้มาร์คเจนี่ก็ชนะคริสเวกลินไป6-5
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็จัดทรัมป์นี่ก็เอาชนะทางแบร์รี่ฮอกกินไป6-4นะครับ มีแทง147โดยไอ้มังกรอีกคนหนึ่งครับก็คือเซียโกตงนะฮะเซียโกตงแทง147ในการเจอกันนิวโรเบอร์สันแต่ว่าแพ้5-6
1: ไม่เป็นไรยังเบรกได
0: ้พอเลยรู้ไห
1: ม
0: ถ้าไม่มีใครแทงได้เท่านี้รับไปเลย450,000
1: ดีไม่ดีได้มาได้ได้ดีเลยเยอะกว่ามาร์กอีกนะ
0: ใช่นะครับนี่ก็สนุกเกอร์นะตอนนี้กำลังแข่งอยู่ที่จีนจีนนี่ตังเยอะมากครับพานักสนุกเกอร์ไปกันครึบเลย
1: จัดแหลกลานเลย
0: โอ้นะฮะ
1: จีนนี่เหมือนตอนซาอุกำลังฮอตๆตอนนั้นอ่ะ
0: ตอนนี้ซาอุไม่จัดแล้วนะ
1: ไม่จัดดิ
0: ไอ้สองรายการนั้นไม่จัดแล้วนะ
1: จัดได้ไงตอนนี้ขายน้ำมันไม่ได้อ่ะ
0: เหนื่อยอ่ะ
1: น้ำมันเติมเหลือแต่น้ำมันจิ้งเหลนแล้วตอนน
0: ี้โอ้ครับโอ้ออกมานี่ใหญ่เลย

0: โอ้นวดก็น่าดูเลย
1: เคยใช้ไหมฮะ
0: ก็เขามีแต่ขวดไอ้ขวดแบบขวดยาดมเล็กๆยาวๆเหมือนกับไอ้อะไรน้ำมันเขียวอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่โอ้เพื่อนผมเนี่ยมาเป็นกรมเลยมึงจิ้งเหลนนี่หมดโลกเลยมั้งเนี่ยกูว่า
1: ตอนเมื่อก่อนเนี่ยสสวนจตุจักรยุคคลาสสิกเนี่ยมันมีและผมเนี่ยไปกับอาจารย์พลใช่ไหมพระอาจารย์นะไปถึงปุ๊บเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วพระอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดมีคนมาถามอะไรอย่าไปคุยด้วยให้พยักหน้าอย่างเดียวอย่าพูดมาถามว่าไอ้น้องเอาน้ำมันจิ้งเหลนไป
0: ครับ
1: พยักหน้า
0: โหบีนี่หิ้วมา2ถุงเอียงข้าง
1: นะแล้วผมก็ถามอันนี้ไม่รู้จักจริงพี
0: ่
1: แล้วเอามาให้ดูแล้วผมก็บอกว่าอันนี้กินหรือทาครับผม
0: โอ้แต่แล้วแต่น้องเลยถ้าน้อง
1: เนี่ยออกอากาศได้ไหมเนี่ย
0: ไม่ไหวจริงๆเนี่ย
1: น้องกินเลย
0: ทั้งกินทั้งทา
1: โอ้เหรอในหลอดเดียวกันเลยนะ
0: หลอดเดียวกันเลย
1: แม่
0: แล้วไปพวกนี้นะเขาก็จะมีกระมังอยู่กระมัง
1: ครับ
0: แล้วก็ใส่หัวคล้ายๆกวางหรือเลียงผา
1: ก็จะน้ำมันเนี่ย
0: ตักมาแล้วก็เหมือนข้าวผาหมูตักน้ำมาก็แล้วก็มาลาดตรงหัวเลียงผาลาดลาดลาดลาด
1: พี่ผมถามมันใช้จิ้งเหลนจริงเหรอ
0: ไม่ใช่หรอกมั้ง
1: เนาะไม่น่าใช่นะ
0: เออ
1: โอ้โหแล้วดังมากเลยดีไม่ซื้อมานั่น
0: แ
1: หละ
0: แล้วเพื่อนผมนี่นะเด็กๆไม่รู้อะไรนะจับจิ้งเหลนได้นะ
1: ล้นนะล้น
0: ต้นทำไมวะเอาน้ำมันไงน้ำมันมันขายได
1: ้มันบวม
0: โอ้
1: เพราะว่าที่ทาเนี่ยที่มันบิ๊กขึ้นมาเนี่ยมันระคายเคือง
0: อ๋อระคายเคือง
1: เพราะตรงนั้นมันจุดอ่อนโยน
0: อ๋อ
1: พอไปทาเนี่ยมันก็เกิดอาการคันก็ต้องใส่กระบาย
0: ต้องการให้มันบวมอ่ะต้องการ
1: มันคนละอย่างวัตถุประสงค์ในการใหญ่เนี่ยคนละแบบ
0: คนละแบบกัน
1: โอ้โอ้โหหลอกใครตอนนั้นผมไปนี่ทักมอต้น
0: อ
1: ่ะมันก็ถามมาใครเนี่ยอันมันจิ้งเหลนไหมหนุ่
0: ม
1: นพพลบอกว่าถ้าไม่นั้นให้อย่าพูดด้วยยักหน้าอย่างเดียวเรียบร้อย
0: ปกข้าวปกข้าว
1: ปกข้าว
0: ยักหน้าเดียวก็กลับบ้านเต็มเลย
1: ครับนี่เพิ่งจบไปอีกคู่นึงครับนี่ก็เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงขวัญใจพี่สมเหมือนกันครับ
0: สตีฟเดวิดเหรอ
1: โอ้โหสตีฟไม่ไหวจอห์นฮิกกินส์ครับ
0: ครับ
1: นะจอห์นฮิกกินส์ก็ชนะแจ็คดิคอฟสกี้นะครับ6-5แล้วโอ้โหอีก2คู่ที่เหลือที่ยังไม่แข่งนะครับยังไม่จบนะก็คือเซียโกตงแชมป์โลกเมื่อปี2005นะครับเจอกับติงจุนฮุยนะนี่คือไอดอลของที่นั่นแล้วก็แชมป์โลกคนล่าสุดนะครับก็คืออูอี้เจ๋อนะอุ้ยเจอนี่เจอกับสือเจฮุย
0: ไอ้ดิงจิงฮุยเนี่ยฉายามันคือไอ้ชุดนอนหรือไอ้ชุดโต๊ะ13เหรียญ
1: อ
0: ่ะชุดเขาอ่ะ
1: เหมือนใช่
0: สูตรเขาอ่ะ
1: สูตรใช่ใช่
0: ใครพูดคิดที่มึงวะเนี่ย
1: ดิงบอกนี่ลายนี้หล่อที่สุดในเมืองจีนเลยนะ
0: ไอ้ดิง
1: ใคร
0: ให้มึงใส่เนี่ย
1: มาใหม่ๆนะไปสัมภาษณ์เนี่ยต้องผ่าน3ล่ามอ่ะ
0: โอ้เพราะว่าเขาเป็นคนจีนแบบลึกๆเข้าไปใน
1: จีนลึกผมพูดไทยให้เฮียฮงซึ่งตอนนั้นเฮียฮงเนี่ยคุณสุนทรเนี่ยแกเป็นผู้จัดการผมพูดไทยให้เฮียฮงถามเฮียฮงถามไปที่กรรมการชาวฮ่องกงชื่ออากัมกาน ะฮะ
0: โอ้โห
1: อากัมกาพูดจีนใส่พ่อดิงแล้วพ่อดิงก็ถามให้ดิงอีกทีหนึ่งแล้วจากนั้นไอ้ดิงเนี่ยก็ตอบให้พ
0: ่
1: อ
0: แล้วตอน
1: พ่อตอบกัมกาตอบเฮียฮงเฮียฮงตอบผมฮะ
0: มันต้องเยื่อนแน่นอน คำถามที่ถามไปมันต้องเยื่อนแน่นอน
1: เตรียมไป10คำถามถามไม่ได้5อัน
0: พอแล้ว
1: เฮียผมพอแล้วผมเหนื่อยเหลือเกิน
0: ผมท้อครับพี
1: ่โอ้ดูท้อตอนนั้นไปสัมภาษณ์ที่เมืองเจียงเหมิน
0: แล้วตอนนี้มันพูดจีนกลางแบบเต็มๆได้ยัง
1: พูดจีนไม่ได้แต่ว่า
0: พูดไทย
1: พูดไทยได
0: ้
1: โอ้พูดไทยนี่ชัดเลย
0: ไอเตี้ย
1: ไอเตี้ย
0: ไอสวัสด
1: สัมภาษณ์ทำไมนักหนาแต่พูดอังกฤษเก่งเก่งมากนะครับเพราะดิงมาอยู่20กว่าปีไอเหตุการณ์ที่เล่าเนี่ยคือปี2002
0: ร้อนเว้ย
1: อายุ14เมื่อกี้ยังหนาวอยู่เลย
0: เมื่อกี้ออกไปหนาว
1: ผมก็ยังงงเฮียฮงก็เดินมาแนะนำนี่อันนี้เนี่ยบีอันนี้เพื่อนเฮียเลยครับชื่ออะไรครับชื่ออากัมกา เราใครวะชื่อกำกาเออแต่แกช่วยแปล
0: เฮียเขาเนื้อตัวดียังช่วงนี
1: ้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ได้ละ
1: โอ้หนูงงหนูท้ออย่าถามหนู
0: อย่าถามนะจริงๆมีข่าวมีช่วงไหม
1: แ
0: ค่มันน่าจะน่าสนใจนะ
1: เป็นยังไงนี่เดี๋ยวนี้ป่าแปะเล่นทุกวันเลย
0: ว่
1: าภาคบอลอยู่ยังเป็นยังไงเลยพี่
0: ก็ไอเมเจอร์สุดท้ายของปรี
1: ผมนึกว่าหนังเลยนะเนี่ย
0: ก็
1: พอบอกเมเจอร์สุดท้าย
0: เมเจอร์แล้วจิโรทิน
1: เมเจอร์นี่ก็เพิ่งไปดูนี่มาโอดิซี
0: ่เขามีเรื่องไอ้เนี่ยกลับมาฉายใหม
1: ่อะไรครับ
0: คิววิว
1: โอ้โหไอ้ปกเหลืองนะ
0: เออที่มันฟันแหลก
1: แล้ว
0: เนี่ยใช่นะ
1: ใช่
0: ฟันอย่างเดียวไม่มีเหงือกเลย
1: แล้วเดี๋ยวพี่ดูโอดิซี่มันมาก
0: โ
1: อดิซี่นี่ก็เป็นภาพยนตร์ช่วงต่อจากอีเลียดซึ่งเขาจะเป็นเรื่องของทรอยทรอยมาต่อเนื่องซึ่ง
0: ทรอยนี่ก็คือม้าไม้ทรอย
1: ซึ่งผมว่าพี่สมไปดูเนี่ยชอบแน่นอนเพราะว่า
0: ไม่มีเหตุผลลบกันฆ่ากันไม่ม
1: ีอยู่ๆก็เรือล่มมีไอ้ยักษ์สามตามาเดินไปเจอปีศาจตัวใหญ
0: ่
1: เจอสิงโตไม่กัดแต่ไปเจอผู้หญิงสาเป็นหมู
0: โอ้โ
1: หมันจริงนี
0: ่เฮ้ยต้องไปดู
1: ต้องดูแล้ว
0: ไม่คิดมากไงเรื่องพวกนี้คือดูแล้ว
1: คนนี่นะตอนแรกผมว่าผมจะไม่ไปดูหรอก
0: เ
1: พราะมันเพียบอลโลกปรากฏว่าคนนี่เขาด่าว่าคนเขาด่าว่าเฮเลนแห่งทรอยเนี่ยเป็นคนผิวดำอ่ะขอใช้คำนี้นะขออภัยนะฮะอันเนี้ยใครเป็นคนผิวสี
0: อ่
1: ะแล้วบอกว่าเฮเลนเป็นไปได้ไงโดนแบบหน้ามีรอยฟันโดนนู่นนั่นนี่แต่จริงแอบเดาการตีความของโฮเมอร์ที่เขาเขียนเอาไว
0: ้
1: อ่ะเป็นไปได้นะพี่เพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าสวยและผิวสีอะไร
0: อ
1: าจจะเป็นคนผิวสีดำซึ่งไปอยู่ในท่ามกลางนั้นอาจจะเป็นของที่แบบเป็นอัญมณีคนยุคนั้นก็ได้ไง
0: ก็พวกนั้นเนี่ย
1: เกินการตีความ
0: ย่านนั้นเนี่ยมันพวกแขกมัวแขกอะไร
1: มัน
0: เคยไปลบกันมาอ่ะมันเคยไปลบกันไง
1: ใช่
0: มันเคยไปลบมันก็อาจจะมีแบบอย่างนั้นได
1: ้ไงนะฮะ
0: อาจจะมี
1: คือมันเป็นตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ห่างอะไรพวกจงอยของแอฟริกาแม้ว่ามันจะเป็น700ปีก่อนช่วงประวัติศาสตร
0: ์
1: นะแต่ว่า700ปีครูเขาแต่งมาแล้วก็คิดดูคนไปเจอยักษ์ได้อ่ะมันก็มีโอกาสที
0: ่แล้วยักษ์เดี๋ยวนี้เนี่ย AI มันจะดีกราฟิกมันจะสวย
1: ครับ
0: มันไม่เหมือนในไอ้สมัยนู้น
1: สมัยก่อนนะ
0: โอ้ยักษ์ขยื่นทีโ
1: อ
0: ้แค่นั้นเราก็ฮือฮากันหน้าดูแล้ว
1: ผมชอบแน่เพราะว่าอยู่ๆปลุกผีมาได้เว้ย
0: เหรอ
1: ผีลุกมาจากหลุมมาคุยกันอ่ะตายไปแล้วแท้ๆอะไรมาแกหลกล่องเรือหลงไปแค่10ปีเอง
0: เหรอ
1: ไปลบ10ปีโดนผู้หญิงหลอกอยู่7ปี
0: โอ้โห
1: นะฮะรวมแล้ว20ปี
0: ทำไมโดนหลอกนานจังวะ
1: ผู้หญิงก็กินดอกบัว
0: โอ้
1: พี่ต้องไปดูผมไม่ชอบอ่านพวกนี้ไม่ตรงเลยนะชอบอ่านพวกนี้อยู่แล้วแล้วพอไปดูปุ๊บเนี่ยผมไม่ซีเรียสเลยนะกับการตีความของคริสโตเฟอร์โนแลน
0: เพราะพวกนี้เนี่ยนักวิจารณ์อาจจะไม่ชอบนะ
1: หาว่าบิด
0: หนังพวกนี้วิจารณ์ไม่ชอบแต่ว่าคนดูหนังมันเป็นเลขกลมันเป็นเสน่ห
1: ์
0: มันเป็นมายามันเป็นเมจิกวูแมนตาวตุ๊ดตาวตุ๊ด
1: โอ้โหสันตนา
0: เพราะพวกเนี้ยอย่างนี้เลยมากหนังมันเป็นโลกมายา
1: ใช่
0: ไหมเป็นแฟนตาซีเพราะฉะนั้นเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อให้เราดูแล้วเฮ้ยเกิดความแบบ
1: สนุกอ่ะ
0: มันไม่ได้จริงอ
1: ่
0: ะ
1: สนุก
0: แต่ดูว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องแบบสมมุติขึ้นมาแล้วดูแล้วมันเพลิน
1: 2,000 นับจากวันนั้นนะ 2,726 ปีมนุษย์ยังเหมือนเดิมหมดไปดูเลยครับมนุษย์ยังเหมือนเดิมทั้งคนที่จงรักภักดีคนที่คิดจะฆ่าคนที่พร้อมที่จะสนับสนุนคนที่พร้อมจะตลบหลังเหมือนทุกวันนี้โดยเป๊ะ
0: นะ
1: โอ้
0: ไม่แตกต่างแม้ว่าวิวัฒนาการมันจะเปลี่ยนไปนะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่
0: ให้จบก่อนเดี๋ยวตอบข้อความดีกว่า
1: ได้ครับ
0: เป็นก๊อปเมเจอร์รายการสุดท้ายของปรีนี้
1: ครับ
0: โหเงินรางวัล337ล้าน
1: โอ้โห
0: ออนต่อดอลลาร
1: ์ครับ
0: เอ้ยนี่มันทองครับ
1: เหรอ
0: นะโอ้แล้วงานนี้เนี่ยนะ
1: เป็นยังไง
0: มีเขาเลยไปเล่นที่สนามนะ
1: ผู้หญิงนะผู้หญิงนะ
0: ผู้หญิง
1: จีโนน
0: รอยัล
1: ฮะ รอยัลพี่ห้องน้ำเยอะแยะไม่ต้องห่วง
0: รอยัลลีแล้วลีแทม
1: รอยัลลีแทมแอนด์เซนต์แอนส์ในอังกฤษฮะ
0: ไม่มีดูนะไม่มีดูนะ
1: ไม่มีดู
0: เซนต์แอน
1: เซนต์แอน
0: ไม่มีดู
1: อ่า
0: ก็ของเรามีอัธยาทิติกุล
1: ครับ
0: เอริยา
1: ครับ
0: ปาจารีประพังกรเชนเนตตี
1: ้โอ้โหพี่ปาจารีเดี๋ยวก่อนเลยเจหลุดมาวันนั้นปาเจลาเต็มๆ
0: จาติลาโหติ
1: ตัวหลุดเลยโอ้หลังหนัก
0: เหรอ
1: หลังหนัก
0: แล้วอภิชยา
1: ตั้งแต่เจอ AIF ครับอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็อะไรอันจิสาพวกนี้
1: ครับผม
0: ก็จีโน่เขาจะแบบเขาเล่นไปทุกเกมอ่ะเขาจะรอเล่นรายการลักษณะ
1: อืมอ
0: ืมเท่านี้ก่อน
1: ครับ
0: เพราะว่าจริงๆมี
1: แต่ความแน่น
0: ข้อความด้วยข้อความ
1: ได้ครับ SMS ก่อนนะพี่นะ
0: 4689899
1: ขอข่าวตั๊กแตนทอดครับพี่สม
0: โอ้โห
1: ตั๊กแตนเนี่ยตั้งแต่จบอันนี้นะฮะบอกเลยตั้งแต่หมดโควิดหายเลยครับไม่มาผมว่าตอนนั้นน่ะคนมันไม่ได้ใช้รถใช้น้ำมัน
0: มันจะมาได้ไงครับ
1: คลึบเลย
0: โอ้โหทอดจะตัวนิดเดียวก็ทอดครับ
1: อินเดียตอนนั้นทอดไม่ไหวเลยอ่ะ
0: โอ้โห
1: มาเต็มเมืองนะ
0: อร่อยแบบ
1: โอ้
0: แล้วคิดดูนะไอ้หนังจีน
1: อ
0: ่ะหนังจีนสั้นหนังแนวตั้งเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็เอาเรื่องของตั๊กแตน
1: มาด้วย
0: มาเขียนลงในบทด้วยนะ
1: ตั๊กแตนนี่แต่ว่าที่มันระบาดคือตั๊กแตนทรายนะม
0: ัน
1: คนละแบบกับปาทังก้าก
0: ินได้ไหม
1: คือลักษณะของมันเนี่ยตัวมันใหญ่เท่ากันพี
0: ่
1: แต่ว่าด้วยความที่ว่าเนื้อมันทรายจัดพอเวลามาทอดเหมือนได้กินแต่เปลือกมันไม่เหมือนกับตั๊กแตนทอดที่มันมีกรึบกรึบนิดนิดนะไม่เหมือนปาทังก้า
0: ตั๊กแตนมันไม่อร่อยที่ตัวมันมันอร่อยที่ซอส
1: ซอสพี่กินซอสเลยถ้างั้นก็ไม่ต้องกินตั๊กแตนสิครับ
0: ไอซอสป๊อกกี้เรียก
1: อะไรมันอยู่ในกล่องป๊อกกี้อ
0: ่
1: ะ
0: ป๊อกกี้ฉีดชื้อชื้อช
1: ื้อแม็กกี
0: ้
1: แต่ผสมแล้วก็มีโรยคล้ายๆสเต็กอ่ะไอ้ผงๆมาหน่อยนะ
0: กินแล้วมัน
1: ดีเหลือเกิน
0: ชื่นใจมาก
1: พี่ชูแน่นมากนะฮะชูรสขยี้เจ๊หมิงเยอะๆนะครับผมขอร้องแล้วอันนี้บอกว่าได้ข่าวแอคใหญ่เลยเหรอหลีหนิงไม่มีใครล้มเรตติ้งเราได้นี่เป็นไงวันนั้นแกประกาศมาแล
0: ้
1: วไม่มีใครล้มเรตติ้งเราได้
0: ใครจะไปล้มกับใครครับ
1: นั่นเนี่ยชัยโยครับพี่บีพี่สมพวกเราจะได้กลับมาจัดบรรจันอีกแล้วนะฮะโอเคคนที่ดีใจได้บรรจันคืนมายิ่งกว่าหลีหมิงก็คือหยองเต้ยโจอี้จริงไหมผมว่าจริง
0: ก็วันนี
1: ้รอเสียบกันบานเลย
0: วันนี้มีงานราชพิธี
1: ครับ
0: ต้องรอพวกเราต้องรอสัญญาณจากข่าวประเทศไทย
1: ครับ
0: ว่ามีงานราชพิธีก็จะมีการถ่ายทอด
1: ครับ
0: ทางวิทยุอะไรอย่างนี้นะก็ต้องใช้เวลารอไอ้หยองพี่วันนี้เขางานเยอะนะ
1: พี่ไม่ต้องมาหรอก
0: หนักนะหนักนะผมมาเองดีกว่าพี
1: ่มันรู
0: ้
1: 19นาทีเมื่อวานผมจัดกับพี่อี้23นาที23นาทีถ้าเหม็งกับเจ้ลงสมัครผู้ว่าเนี่ยผ่านเกณฑ์ไหมครับโอ้โหดูจากเมื่อสักครู่นี้ก็เรียบร้อยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์สมอาจารย์บีค่ะเมื่อวานแอบซื้อน้ำสิงไว้กี่ลังคะพี่สมพี่บีครับตั้งแต่เกิดมาถึงป่านนี้รู้จักคนชื่ออนุทินกี่คนครับอ้าวจากคุณแนนอาร์ต14คน
0: เหรอ
1: คนชื่ออนุทินเยอะที่รู้จัก
0: ผมรู้จักแต่ปฏิทินปฏิทินเยอะนะฮะ
1: โอ้นี่เป็นอดีตตำรวจนี
0: ่
1: ปฏิทินสันติประภพ
0: มา
1: อันนี้บอกว่าพี่สมแข็งแรงแข็งแรงนะคะ
0: ครับ
1: โอเค
0: ขอบคุณมาก
1: พี่สมครับเสียดายจู๊ดนะครับนี่ต่อนะครับที่ YouTube นะครับนมัสการครับพี่นะฮะโอ้หลวงพี่มาดู
0: อ๋อหลวงพี่
1: นะฮะหลวงพี่ไม่ทำวัดเหรอนะฮะ
0: พี่ช่วงนี้เข้าพรรษานะพี่นะ
1: สวัสดีครับเมื่อวานพี่บีจัดรายการกับพี่โจอี้แค่20นาทีเข้าถ่ายทอดเสียงไม่ได้เข้าเบรกสุดท้ายเลยครับผมณสมเป็นยังไงบ้างครับเป็นห่วงมากเลยไม่มานี่โดนซ้อเล่นยับเลยนะครับแต่พี่อาคม
0: ธรรมดา
1: ธรรมดาธรรมดา
0: เขาเพื่อนรักผม
1: ขนาด
0: เขาไม่ว่าอะไรผมหรอก
1: ข่าวดีของชาว99วันจันทร์ดินทากลับมาแล้วครับจากพี่ณัฐพงศ์ซ้อหมิงเนี่ยแกเตรียมจะหักหลังพี่สมชายครับให้มาจัดคนเดียว แฮปปี้ทาโรว่าย
0: าก
1: ยาก
0: ผมจัดคนเดียวผมจัดได
1: ้โอ้สวั

0: สวัสดีครับพี่สมซอย8กับน้องบีพี่จักรวาลข่าว
1: ครับผม
0: สวัสดีนะโอ้โหสวัสดีมาเยอะมากนะครับ
1: โอ้
0: ยินดีที่กลับมา5วันรบกวนแกล้งให้เจ๊มาเดี่ยวไมโครโฟนนี่นะครับ
1: ก็ได้5วันเพราะตอนนั้นว่าเจ๊มาเดี่ยวไงโอ้เลยได้5วันเลย
0: วันหยุดยาวเนี่ยป๋าแป้บอก Morning Talk ได้2แรงรายการเดียวเลยจริงหรือเปล่าป๋านะ
1: ป๋าหมายมาก
0: โอ้แกภาคเลยนะแกหันไปถามพี่สุเทพตลอดเลย
1: สุเทพไอ้คนนี้มันชื่ออะไรนะ
0: มันมาจากทีมอะไรนะ
1: เฮ้ยมาจากทีมอะไรวะสุเทพ
0: ทีมอะไร
1: ทีมสุเทพก็ตอบได้สักประมาณสัก2คนน่ะ
0: สักพัก
1: พอคนที่4ที่5
0: ปวดหัวแล้วคร
1: ับเงียบแล้วก็ไม่พูดอะไรแล้ว
0: พี่ชมชายหายดีหรือยังเดี๋ยวพี่ณัฐพง
1: ษ์ใกล้แล้ว
0: ผู้ว่ากกท.กับผู้ว่ากทม.นี่คนเดียวกันหรือเปล่าครับไม่ใช่
1: ป้าเดี๋ยวก็ไปกกต.หรอก
0: นะฮะสวัสดีครับพี่อันนี้อะไรอ่ะทำไมต้องสีติ๊กครับผม
1: สีติ๊กก็เสียส่งก็พูดบ่อย
0: ครับ
1: คำว่าสีติ๊กสีติ๊กเนี่ยฮะ
0: อันนี้บอกว่าอยากให้พี่สมเนี่ยมาพากเสียงเฉินหลงครับจากกี้ชาน
1: เฮ้ยเหรอเสียงผมเหมือนคนพากเฉินหลงเหรออ
0: ๋ออันนี้น่าจะหลงเฉยครับหนาวพอๆกับข้างตู้เย็นไหมครับพี่วันนี้เย็นมากเลยนะ
1: โอ้เย็นมาก
0: ในห
1: ้
0: องนี่เย็นมาก
1: กลัวพวกเราเน่าแน่เลย
0: เห็นพี่สมชายกับพี่บีแล้วนึกถึงพี่ลิหมิงเลยเอาแกก็อยู่นะครับผม
1: เอา
0: แกมา
1: เหรอนึกทำไมฮะ
0: พิมพ์แปลกๆจบบอลโลกพี่ๆนอนเวลาปกติยังผมยังเลยนะครับนี่ผมดูซีรีส์นะ1สัปดาห์นะพี่สมผมดูซีรีส์ไปแล้วเนี่ย3ซีซั่นนะเรื่อง Lost Kingdom เนี่ยซีซั่นละ8อ่ะ
1: โอ้โห
0: คือหนักหน่วงมากมีจนรู้สึกร่างกายไม่ค่อยดีตามันจะปิดหลับแต่ว่าพอถึง5ทุ่มปุ๊บมันสว่างเลย
1: มาเลยนะ
0: มาเลยต้องดูชอบ
1: อย่างนี้ต้องสัก
0: 2หยด
1: สองหยด2หยด
0: อะไรฮะน้ำมันยิ่งเหลน พี่สมพี่บีนินทาซ้อมหมิงหน่อยวันนั้นจัดคนเดียวครับเอาแต่อ่านข้อความถามเองตอบเองงานถนัดเลย
1: เน็ตหมดฮะเน็ตหมด
0: ชื่อหนังชื่ออะไรนะครับที่พี่บีบอกว่าเป็นหนังทอยภาคไม่ใช่หนังทอยภาค2นะครับพี่อนัทคือมันเป็นภาพยนตร์ต่อจากทอยเนี่ยมันอยู่ในอีเลียดส่วนนี้เนี่ยคือโอดิซี่นะครับมันจะเป็นภาคที่เหมือนภาคต่อกันลองไปดู
1: อันนี้เตรียมอันนั้นทอยอันนี้เตรียม
0: วันนี้พี่สมเสียงใสเลยนะครับยังนกกระเวกครับจะพิพัฒน์เอ็กโซ
1: ครับผม
0: ซ้อมหมิงวันก่อนบอกจะวางแผนคืนให้พี่สมจัดคนเดียวระวังด้วยนะครับหมดเวลาพี่ไปเถอะ
1: เวลาหมดนะครับเพราะเดี๋ยวโจอี้มาละ
0: ครับมาที่คม
1: มาที่คม
0: ครับผม
1: ที่คมนี่ก็น้องๆไอ้นี่เลยนะ
0: อะไรฮะ
1: น้องๆหยองนะ
0: เหรอไม่หลับไม่นอนเลย
1: เต็มหน้าเลยหน้าหนึ่งไม่พอ
0: ด้านเต็มเลยตัวจริงอ่ะ
1: เซ็นหน้าหนึ่งเนี่ยไม่พอ
0: ตัวจริงโอเคไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลมจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
5: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา

0: ท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอซ่อล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: 20นาฬิกา38นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก๋าเกมครับในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมวันที่เป็นพุธ29อยู่กับเรา2คนผมคมอดิคมบุกะลวนแล้วก็พี่โจอี้พลชาติเก่งรดมกิจครับผมสวัสดีพี่โจอี้ด้วยนะครับ
1: กราบสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีอธิคมด้วยนะครับโจคมมาแล้ว29กรกฎาคมนี่วันสำคัญนะครับพี่คม
0: ใช่วันอาสาฬหบูชา
1: อาสาฬหบูชาและวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับก็บังเอิญมาปะกันเป็นวันเดียวกันพอดี
0: ครับ
1: นะครับก็
0: เขาตั้งนานอย่างวันภาษาไทยแห่งชาติ
1: ตั้งมานานพอสมควรละในตอนที่มาของวันนี้เนี่ยนะก็ต้องเป็นในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านเสด็จที่จุฬาแล้วก็แสดงความกังวลถึงการใช้ภาษาไทยของคนในยุคนั้นน่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งทางราชการหรือทางผู้ที่อยู่กับภาษานี่ก็เลยคิดว่าต้องให้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ
0: ครับ
1: ภาษาไทยมีความสำคัญกับเรานะครับเป็นไม่ใช่ว่าทุกชาติเขามีภาษาของตัวเองนะครับเมื่อเป็นวันที่ต้องอนุรักษ์แล้วก็นำการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องสืบสานกันต่อไปนะครับไม่เฉพาะแค่เขียนอย่างเดียวนะพี่คมนะพูดด้วยถูกป่ะเคยมีปัญหาไหมกับการใช้ภาษาอย่างสมมติว่าเราเป็นผู้บรรยายกีฬาอะไรเงี้ย
0: มีเยอะ
1: โดนเยอะใช่ไหม
0: ใช่มีเยอะครับผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งแบบสมัยแบบเขาเรียกอะไรเป็นดาวรุ่ง
1: เฮ้ย
0: ขึ้นมาใหม
1: ่ๆดาวรุ่งแห่งวงการบรรยายกีฬา
0: ช่วงแบบเพิ่งได้เริ่มงานใหม่ๆ
1: อ
0: ะไ
1: รแบบออกสตาร์ทนะเป็นไงครับ
0: ผมจำได้ว่าผมบรรยายเกมแมนยูอยู่เกมนึงซึ่งตอนนั้นเนี่ยอเล็กซ์เฟอร์กูสันเนี่ยเป็นกุนซือ แล้วเหมือนแมนยูกำลังแบบโดนไล่ตามแล้วด้วยความที่เราประสบการณ์น้อยนะครับ
1: ครับ
0: ก็หลุดพูดไปคำหนึ่งว่าโหตอนนี้เซอร์เล็กซ์เฟอร์กูสันนี่โกรธเป็นแจ็คตื่นไฟเลยครับ
1: แจ็คตื่นไฟสรรหาคำเหลือเกินคุณนี
0: ่คือเข้าใจไหมพี่เชื่อไหมว่าเราไม่น่าเชื่อว่าคำว่าขออนุญาตนะขอคำว่าแจ็คคำเดียวเนี่ย
1: เออ
0: โหมันรุนแรงมากจนถึงขั้นแบบ
1: มันส่งผลได้
0: เกือบไม่ได้ทำงานต่อเลยนะ
1: เหรอ
0: คือเขามองว่าเฮ้ยนี่เหยียดเชื้อชาติเหรออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยมีคอมเมนต์มีโอ้เรื่องนี้น่าจะหลัก15ปีขึ้นไปแล้วครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่อยู่เดี๋ยวด่ากันตอนนี้ไม่ใช่นะฮะแต่เย็นนิดนึง
1: อันนี้ยกตัวอย่างนะฮะแล้วเรื่องมันผ่านมานานมากแล้วเป็นบทเรียนของเรา
0: โอ้ผมจำได้ว่าครั้งนั้นที่ผมตกใจมากว่าแบบเฮ้ยคือบางทีเราไม่ได้คิดอะไรเราพูดออกไปก็มันเป็นบริบทของการทำงาน
1: ตามอารมณ์ตามสถานการณ์
0: สถานการณ์ณเวลานั้น
1: แล้วมันมีผลเข้ามาเหรอตอนนั้นอ่ะ
0: เยอะเยอะ
1: แบบใครที่มาตำหนิหรือว่า
0: โดนด่าเยอะมาก
1: ตั้งข้อสังเกตว่าคุณใช้คำที่ไม่เหมาะสมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ลักษณะในการเหยียดเชื้อชาติ
1: เหยียดเลยนะจริงๆด้วยเพราะว่าไอ้คำว่าเจ๊กนี่นะคล้ายๆแบบคนจีนที่เรามักจะดูถูก
0: คนจีนนิสัยไม่ดี
1: ใช้ไปในคำความหมายในทางลบ
0: ใช่
1: ซะมากกว่านะครับเป็นคำเหยียดหยามกันนั่นแหละใช่บูลลี่กัน
0: นานมากแล้วนะแต่เป็นครั้งที่ผมจำได้ติดแบบติดเดย์นี่เลยอะไรเงี้ยติดเลยว่าแบบโอ้โหนี่เป็นประสบการณ์ที่เราไม่ควร
1: ก็เป็นประสบการณ์แล้วเป็นถือเป็นบทเรียนเลย
0: ใช่ใช่เป็นบทเรียนใช่เป็นบทเรียน
1: อันนี้คือการพูดนะส่วนการเขียนเนี่ยก็เราก็อยู่สายขีดเขียนกันมานะครับภาษานี่ก็มีการวิวัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมไปอ่านการรีวิวอ่ะการรีวิวหนังสืออ่ะอาจจะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเป็นวรรณกรรมหรือเป็นหนังสืออะไรก็ได้เนี่ยแล้วคนเขาใช้คำนี้อธิคม
0: คร
1: ับเขาใช้คำว่าเอ้ยคุณนี่ต้องเจองานหินแล้วล่ะงานหินก็แปลว่างานหนักใช่ไหมงานยากแล้วเจองานหินแล้วปรากฏว่าคนที่เขารีวิวเนี่ยเขาแปลคำนี้ไม่ออกเขาไม่เข้าใจคำนี้ว่างานหินคืออะไรเขียนมาได้ยังไงเขียนแล้วไม่เข้าใจยากก็เลยให้ดาวน้อยหน่อยว่าใช้คำว่างานหินมันเป็นไปซะอย่างนั้นหมายถึงยุคนี้นะยุคนี้ที่
0: ผมว่าก็ปกตินะครับว่างานหินก็แปลว่างานยากงาน
1: ก็กำลังจะบอกว่าเดี๋ยวนี้มันการเรียนรู้หรือว่าการเรียนภาษาเนี่ยมันเดินทางมาถึงวันนี้แล้วเราเรียนมากเกินไปหรือเปล่าหรือเรียนน้อยจนเกินไปเกี่ยวกับภาษานะโอ้แล้วยังมีคำอีกมากมายที่เราเคยใช้ในอดีตแล้วก็เข้าใจกันดีนะแต่ปัจจุบันกลับแปลไม่ออกหรือไม่เข้าใจความหมายของมันก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังเหมือนคำเดี๋ยวยุคก่อนเนี่ย คงเคยอ่านไหมที่เพื่อนกันเนี่ยผู้ชายเนี่ยเขาจะเรียกตัวเองว่ากันแทนความหมายตัวเองนะกันวันนี้กันไปนี่มากันไปคนยุคนี้ก็ฟังไม่ค่อยออกนะกันคืออะไร
0: ถ้าคุณอ่านนิยายของอาจารย์ชาติกอบิติน ั่นแหะแทนตัวเองว่าก
1: ันนั้นยุคนั้นนะ
0: ผมไม่คนอ่าน
1: ถูกไหม
0: ใช่
1: พลนิกรกิมหงวนก็เป็นก็ใช้อาจารย์ปออินทปาลิตก็เขียนเวลาตัวละครสนทนากันเป็นเพื่อนกันกันไปนั่นกันมานี่นะวันนี้กันไม่อยู่นะอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ปรากฏว่าพอผ่านยุคสมัยอะไรเนี่ยอาจจะตกรุ่นแล้วหรือเปล่าหรือว่าทำให้คนยุคนี้ที่อ่านหนังสือเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจความหมายของมัน
0: ครับ
1: นี่คือการเดินทางของภาษาไง
0: ใช่
1: มันก็มีเกิดมีตายใช่ไห
0: ม
1: มีความนิยมหรือการนำไปใช้ที่ถูกทางหรือไม
0: ่
1: ผิดความหมายหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กันนะเนี่ยวันนี้เข้าทางเลย29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาตินะเราคนไทยนี่เราใช้ภาษาไทยกันอยู่ทั้งฟังทั้งพูดอ่ะทั้งอ่านทั้งเขียนนะครับใช้กันมานี่เราใช้ภาษาไทยทำมาหากินด้วยถูกไหม
0: อย่างนึงที่อยากให้คนไทยภูมิใจนะครับเอาจริงช่วงหลังๆเนี่ยผมมีโอกาสได้เห็นลูกเห็นหลาน
1: ครับ
0: พวกเรากันเองนี่แหละหมายถึงว่าเพื่อนเรามีลูกแล้วแล้วก็มีหลานเราก็เป็นหลานเราอย่างเงี้ยลูกหลานเราอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกติดใจอยู่อย่างนึงว่าทุกวันนี้อย่างเด็ก 4-5 ขวบเนี่ย อย่างสมัยพวกผมเรียนเนี่ย 5-6 ขวบนี่มันต้องมานะมานีไปดูปูมานีไปดูชูใจมานีมาหาตา ตาอยู่กับกาในนา อะไรประมาณนี
1: ้รูปูรูอะไรสักอย่างนะเนี่ยภาษาไทยเขาเรียก
0: เบื้องต้นเบื้องต้น
1: มานะมานีปิติชูใจนี่แหละ
0: ควรจะต้องอ่านได้แล้วอะไรแต่ว่าเฮ้ยหลังๆเด็กยุคนี
1: ้ครับ
0: อ่านหนังภาษาไทยยากขึ้นคืออันนี้ผมไม่รู้หลักสูตรภาษาไทยจริงๆว่าเขาควรต้องสอนอะไรก่อนระหว่างการออกเสียงหรือการออกเสียงสะกด
1: ครับ
0: อย่างหลานผมอยู่คนหนึ่งทุกวันนี้ก็คือลงเสียงแม่กกไม่ได
1: ้กกกอไก่2ตัวนะกอแม่กก
0: แม่กอไก่เนี่ย
1: ครับ
0: นะครับก็สมมติมียายชื่อเล็กเรียกยายเละ
1: อ๋อเละอ๋อ
0: ยายเละ
1: ไม่มีกอไก่มาปิดท้าย
0: ถ้าคือเขาลงเสียงไม่ได้ขนาดมากนะมาม่านะ อะไรเงี้ย
1: อันนี้กี่ขวบอายุเท่าไหร
0: ่5ขวบจ้ะ
1: 5ขวบใช่มั้ยแต่ลินินเตอร์หรือเปล่า
0: ไม่นะเรียนทั่วไป
1: นึกว่าเรียนอินเตอร์อ
0: ย่างล่าสุดเนี่ยไปเจอลูกเพื่อนอีกคนนึง4ขวบกว่า
1: เออ
0: ลงเสียงงองูไม่ได
1: ้
0: นุ้ยน้องเนิน
1: งองูก็แม่กง
0: ใช่แม่กง
1: ใช่ไหม
0: แม่กงไม่
1: ได้มันเป็นไปได้ไหมว่าที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะพ่อแม่ก็ลงเสียงไม่ได้เหมือนกัน
0: ไม่ใช่เหมือน
1: เป็นไปได้ไหม
0: ไม่ถูกใช้เยอะมากกว่า
1: ไม่ค่อยได้พูดกันอะไรมันต้องเริ่มจากคนที่บ้านพูดด้วย
0: ถูกต้อง
1: แล้วเด็กเขาเรียนรู้แล้วก็ฟังคือเราก็จะพูดตาม
0: เด็กสมัยจะเริ่มดูอย่างเดียว
1: ครับ
0: จะไม่ค่อยได้ออกเสียงไม่ได้ค่อยได้อ่านออกเสียงสักเท่าไหร่
1: ใช่
0: นะครับแต่อยากให้มั่นใจแล้วก็อยากให้ภูมิใจผมเนี่ยในฐานะที่ไปทำงานมาหลายที่ละหลายประเทศละ
1: เ
0: ชื่อเถอะว่าภาษาไทยเป็นหนึ่งในภาษาที่ยากที่สุดในโลก
1: ยากจริง
0: ๆนะครับ
1: ยากยาก
0: เขามีการจัดอันดับ10ภาษาที่ยากที่สุดในโลก
1: ครับ
0: นะครับเมื่อช่วงสักประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมาอันดับ1เป็นจีนแมนดารินนะครับ
1: อืมเพราะว่าอักษรจีนเขามากใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่โอ้ยมีเป็นพันเป็นหมื่น
0: ใช่อันดับ2เนี่ยเป็นภาษาอาหรับ
1: ครับ
0: อันดับ3ภาษาญี่ปุ่น
1: อ
0: ันดับ4ภาษาฮังการีนะครับอันดับ5ภาษาเกาหลี
1: ครับที่ยากที่สุดนะ
0: อันดับ6ภาษาฟินแลนด์อันดับ7ภาษาไอซ์แลนด์อันดับ8ภาษาไทย
1: โอ้ยติดท็อป10กับเขา
0: ใช่อันดับ9ภาษาโปแลนด์และอันดับ10ภาษาบาส
1: อ๋อแล้วบาสเหรออ๋อทางนู้นใช่ไหมทางที่เราดูฟุตบอลนะลาลิก้านะ
0: ที่สเปน
1: เออ
0: โปแลนด์นี่ก็เคยสัมผัสมาแล้ว
1: สัมผัสด้วยเหรอ
0: ขอบคุณเนี่ยชินคูเวนี่นี่คำว่าขอบ
1: แปลว่าขอบคุณ
0: ชินคูเวชินคูเว
1: คุณว่ามาเลยนะผมนี่ไม่ได
0: ้พอไป
1: ต้องเอียงตามอธิคม
0: ตอนนั้นไปอยู่เดือนนึงอ
1: ่
0: ะ
1: ไอ้เล
0: ยแล้วก็เลยต้องเรียนรู้
1: ยูโรยูโร
0: ใช่ใช่สวัสดีคืออะไรขอบคุณคืออะไร
1: ภาษาเอาตัวรอดอ่ะ
0: ใช่ขอบคุณเนี่ยจำได้เลยโปแลนด์อ่ะชินคูเวสวัสดีนี่อะไรไม่รู้สักอย่าง
1: ผมได้ทางตอนไปกาตาร์ไอเช่นเกมชุกครั้นขอบคุณต้องเรียนรู้
0: คำอาหรับิก
1: ของกาตาร์เขาใช้ภาษาอะไรอาจจะไปทางนั้นอ
0: าจจะอาหรับ
1: อาจจะไปทางนั้น
0: หรืออย่างเกาหลีเนี่ยคนเรามองว่าใช้ไม่ยากแต่ผมมองว่ายากนะเกาหลีเนี่ย
1: คือความยากของภาษาเนี่ยนะมันมี2แบบนี่อย่างอักษรจีนกลางเนี่ยต้องใช้จำเอาอ่ะ
0: ใช่
1: แต่ของไทยเราเนี่ยต้องผสมพยัญชนะกับสระแล้วก็วรรณยุกต
0: ์
1: มันถึงจะออกมาเป็นคำ
0: ใช่
1: มันก็ลำบากถึงมันยากตรงนี้แหละตรงผสมกันเนี่ย
0: คือภาษาอื่นเนี่ยพยัญชนะอักษรน่ะไม่ได้เยอะเท่าเรา
1: เ
0: ราที่44
1: 44
0: อักษรสระอีก
1: ประมาณ20 21
0: เออ21
1: นะครับแล้ววรรณยุกต
0: ์วรรณยุกต์อีก
1: 5 6แถวนั้นน่ะเออๆ
0: นะครับ
1: เนี่ยต้องผสมกันแล้วเป็นคำเป็นสำนวนสำเนียงออกมานี่โหยากนะ
0: เพราะฉะนั้นอยากให้ตั้งใจเรียนภาษาไทยหนึ่งเป็นภาษาพ่อแม่นี่ถูกอันนี้เป็นเรื่องปกติที่จะต้องเรียนให้ได้อยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: และอีกอย่างหนึ่งก็เชื่อเถอะว่าเป็นภาษาที่หลายชาติอยากเรียนแต่เรียนไม่ได
1: ้โดยเฉพาะเด็กไทยเนี่ยนะพูดก็พูดเถอะส่วนหนึ่งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยส่งเรียนอินเตอร์เพื่อให้ได้ภาษาอังกฤษไงโลกทุกวันนี้ต้องอังกฤษถูกไหม
0: ใช
1: ่ลูกก็ไปได้ดีภาษาอังกฤษพูดได้ตั้งแต่เด็กอ่านเขียนได้หมดมันลำบากตรงภาษาไทยนี่แหละแล้วก็เด็กก็จะบ่นว่าวิชาที่ยากเนี่ยไม่ใช่คณิตศาสตร์ไม่ใช่ภาษาอังกฤษแต่เป็นภาษาไทย
0: ใช่
1: แบบเนี้ย
0: อันนี้เรื่องจริง
1: ก็เรียนลำบาก
0: มีลูกหลานผมเนี่ยก็คือวิชาภาษาจีนก็คือเกรด A
1: เออเงี้ย
0: ภาษาอังกฤษ 7B
1: เอ้ย
0: ไทย 4 นี่โมโหเลยนะ
1: ทำไมเรียนกันอย่างงี
0: ้โมโหเลยนะเกรดแล้วเฮ้ยได้เหรอวะคือเราเป็นคนใช้ภาษาไทย
1: คือแต่ส่วนนึงก็ต้องยอมรับว่าภาษาไทยก็ยากจริงๆอย่างที่ว่านั่นแหละใช่ไหมจริงพูดอาจจะไม่ยากนะทุกภาษานะคุณลองเขียนสิ
0: ใช่
1: โอ้โหยากมากยากมาก
0: หรือใช้คำอย่างเหมาะสม
1: ถูกต้องการใช้ภาษาสมัยเรียนนี้ไหมวิชานี้นะ
0: การใช้ภาษามี
1: การใช้ภาษา
0: ใช่
1: นะครับเนี่ยอย่างที่เราคุยกันไปเรื่องบรรยายฟุตบอลอย่างเงี้ยอธิคมเจอคำที่ต้องนำมาเป็นบทเรียนเลยสำนวนต่างๆที่เรามีอยู่ในหัวเรานี่แหละที่จะคิดขึ้นมาแล้วพูดออกไปเนี่ย
0: หรืออย่างทุกวันนี้เอาอย่างเรื่องการเขียนเน
1: ี
0: ่ยให้10คนนั่ง
1: ครับ
0: เขียนเขาว่าปาฏิหาริย
1: ์เออ
0: ยังเขียนไม่เหมือนกันสักคน
1: จริง
0: ใช่ไหม
1: ปาฏิหาริย์นี่ดูมันก็ยากนะไม่จริงเวลาเราจะเขียนเองนะบางทีต้องยังไงรู้ไหมต้องหา Google ก่อน
0: ใช่
1: ลองเทียบซิไอ้เขียนนี้มันใช่หรือ เปล่าไม่แน่ใจ
0: หรือคำว่าอนุญาต
1: อนุญาตอันนี้ง่ายหน่อยแต่ท่านเขียนอะไรออกมา
0: ถูกต้อง
1: มีสระอีไหมตรงคำว่าญาติ
0: บางคราวยอยักษ์สระอาระเด็ก
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: เรียกมาพบผมหน่อยสิไม่ได้เรื่องเลยจริ ง
0: ไม่ไงคือผมจะบอกว่าในความที่เราทำงานเกี่ยวกับภาษาเกี่ยวกับตัวอักษรเนี่ย
1: ครับ
0: เราจะรู้สึกงุนงิดทุกครั้งอย่างผมเนี่ยเวลาแบบเชื่อไหมบางคนมีเพื่อนเนี่ยเรามีเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วนักขะนักขะเนี่ยนักขะนัก
1: ขะนี่ไม่มี
0: ผมอันฟอลเลยอันนี้ผมพูดเรื่องจริง
1: เฮ้ยคุณเหมือนผมเลยในสมมติว่าเราตามข่าวในเพจต่างๆเนี่ยนะบางทีเราอยากอ่านนะ
0: ใช
1: ่แต่พอเห็นพาดหัวแล้วมันตกไม่เอกสะกดผ
0: ิ
1: ดผมไปอย่างอื่นดีกว่า
0: ไม่
1: มันไม่มีผลต่อความน่าเชื่อถือ
0: บางทีไม่ได้ตกไม่เอกเลยนะพี่จอยบางทีแค่เขียนแล้วแบบงงๆอย่างล่าสุดเรื่องของคุณกายรัชนนท์
1: ทำไม
0: ที่เขาพาลูกข้ามถนนแล้วจะโดนรถชนซึ่งเหตุการณ์มันผ่านไปเดือนนึงแล้ว
1: ครับ
0: แล้วคนที่คุณกายมีกรณีด้วยวันนั้นน่ะเขาเสียชีวิตไปแล้ว
1: อ๋อ
0: คือประเด็นมันมีแค่นี
1: ้แค่นี
0: ้แต่คือพาดหัวของสำนักข่าวหนึ่งแล้วผมอ่านแล้วคู่กรณีกายเสียชีวิตแล้วขาพิการอะไรวะ
1: แม่
0: พี่เข้าใจป่ะคือพี่เข้าใจคือมันเป็นคลิปไวรัลก็จริงแต่ว่า

0: ตรงกับเรื่องราว
1: ใช่ไอ้เราพูดเบื้องต้นก่อนนะสะกดผิดนู่นนี่ใช่ไหมแต่อย่างที่อธิคมยกมาเนี่ยมันผิดความหมาย
0: เออมันผิดไปเลย
1: มันไปทางนึงนะ
0: มันเขียนเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเออเข้าใจป่ะมันทำให้สังคมมันเกิดความสับสน
1: แล้วบางทีไม่ก่อประโยชน์แล้วก็บางทีมีผลกระทบไปในทางที่ไม่ดีด้วย
0: ใช่
1: ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ
0: ใช
1: ่นี่นะด้วยความกังวลนะนี่ผู้เฒ่าสองท่านนี่มาคุยในเรื่องการใช้ภาษาในวันภาษาไทยแห่งชาตินะก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลจริงๆแต่ว่าเมื่อกี้พูดถึงการพาดหัวเนี่ยนะโอ้ถ้าไปถึงคือการสะกดก็เรื่องนึงแล้วนะพาดหัวนี่มันเป็นอีกเรื่องนึงนะความยากความเป็นศาสตร์และศิลป์ของมันเนี่ยต้องเคร่งครัดนะต้องเคร่งครัดในการใช้
0: คือมันจำได้ว่าเมื่อก่อนตอนที่เราเรียนวิชาพาดหัวข่าวมันยาก
1: สมัยเราเรียนวารสารใช่ไหม
0: มันยากจนเราแบบบางทีอยากจะฟัดกับอาจารย์เหมือนกันว่าทำไมแม่กูผ่านสักทีวะแต่พอเรามาทำงานเองอ่ะเราก็เลยรู้ไงพี
1: ่ว่ามันสำคัญ
0: ยิ่งถ้าเป็นสื่อสมัยก่อนที่เป็นสื่อสำนักพิมพ์
1: ครับ
0: ที่ต้องนับพิน
1: อ่
0: ะโอ้โหพวกนั้นนี่คือเก่งผมบอกเลย
1: กี่ตัวกี่ตัวนะ
0: นับพินก็คือการสมมุติว่าพินเนี่ยก็คือหมุดในการวางตัวอักษร
1: ครับ
0: เขาก็จะมีว่าอ่ะกอไก่เนี่ยเท่ากับ1ถ้าเป็นสระอาเป็นครึ่งนึง
1: ครึ่งนึง
0: ถ้าเป็นชอกระเชอจะเป็น1ครึ่ง
1: 1ครึ่งตัวจะอ้วนหน่อย
0: ใช่แล้วไอ้เรียนพิมพ์อ่ะเขาจะส่งความกลับมาให้ทางฝ่ายปกว่าผู้พาดหัวเนี้ย16 20 25 30คิดกันไปทั้งวันน่ะอันนี้เรื่องจริง
1: เอ้ยนี่ฝ่ายศิลป์ก็บีบให้หน่อยไม่ได้เหรอบีบ
0: มีบางทีต้องโทรไปต่อรองพี่ขอจะครึ่งตัว
1: พี่ก็บีบหน่อยแซ
0: ่อะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: อันนี้เรามาคุยกันเรื่องการทำหนังสือพิมพ์นะเนี่ยการพาดหัวข่าวกีฬาก็ต้องพาดหัวข่าวใช่ไหม
0: ต้อง
1: ใช้คำให้สั้นต้องกระชับสื่อความหมายและครอบคลุมประเด็นถึงว่าในเป็นศาสตร์และศิลป์น
0: ่
1: ะที่เราเรียนกันมา
0: เราเลยมีความรู้สึกว่าทุกวันนี้การพาดหัวข่าวหรือว่าการนำเสนอข่าวของสื่อบางสื่อเรามีความรู้สึกว่าเอาเด็กที่ไหนมาทำ
1: เออเดี๋ยวนี้มันไม่มีวิชาหนังสือพิมพ์ก็คง
0: ไม่มีละ
1: ไม่มีแต่ว่าเขาก็ต้องไปพาดหัวอยู่ดีถูกไหม
0: เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าการพาดหัวในสื่อออนไลน์มันไม่ต้องนับตัวอย่างนั้นนี่
0: ถูกต้อง
1: มันฟรีกว่านั้นใช่ไหมล่ะเออมันเป็นอิสระ
0: โหสมัยนับตัวที่ผมบอกเลยโมโหมากเครียดมาก
1: เออแต่สมัยก่อนเขามีการประกวดแบบพาดหัวข่าวยอดเยี่ยมอะไรด้วยนะ
0: ใช่
1: แล้วได้ใจความเหมือนเป็นการใช้ภาษาที่ดีอ่ะ
0: ผมจำได้ว่าสมัยผมเป็นอาจารย์ที่ผ่านการ
1: นี่เห็นไหมอาจารย์ว่าไงครับ
0: เราก็จะออกค่ายหนังสือพิมพ์
1: ครับ
0: ก็คือให้เด็กอ่ะลงไปลองทำหนังสือพิมพ์จริงในท้องที่ต่างๆนะครับซึ่งก็มีไปเพชรบุรีบ้างไปลพบุรีคือไปตามจังหวัดแล้วก็ทำเหมือนหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอ่ะ
1: ครับ
0: พี่จะบอกว่าพาดหัวเนี่ยเป็นขั้นตอนของการที่แบบทำให้เด็กร้องไห้ได้เลย
1: เหรอ
0: คือส่งมาไม่ผ่านส่งไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านอยู่อย่างเงี้ย
1: โอ้ท้อเลยท้อมาก
0: ๆแล้วมันมีเวลาจำกัดคือเราจำลองสถานการณ์จริงทุกอย่างเหมือนแบบคนทำสื่อพิมพ์มันจะมีเดดไลน์
1: ครับ
0: นะมันจะมีเวลาของมันอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นต้องถอดเทปให้ทันต้องเขียนข่าวให้ทันพาดหัวให้ทันอะไรเง
1: ี้
0: ยเราจำลองนี่คือที่ผมเรียนมานะคร
1: ับ ต้องเรียนถึงขั้นเวลาใช่ไม่ใช่ว่าคุณเอาโจทย์ไปวันนี้แล้วพรุ่งนี้มาพาดหัวนี่ไม่ได้ฝึกหนังสือพิมพ์ต้องฝึกถึงเวลาด้วย
0: ต้องมีเดดไลน์ด้วยนะ
1: ซึ่งอาจารย์โหดจริงๆเลย
0: ซึ่งมันจะมีแรงกดดันว่าแบบโอ้ถ้าคุณจริงๆแล้วอะแรงกดดันมันคือเรื่องปลายแถวแหละก็คือแต่เราก็บ่นไปก่อนว่าถ้าคุณทำไม่ผ่านนะก็คือคุณตกวิชานี้คุณก็ไปเรียนเตรียมคุณเรียนวารสารศาสตร์คุณไม่ผ่านวิชาการทำสื่อพิมพ์เนี่ยคุณไม่ใช่เรื่องนะคุณต้องไปเรียนใหม่ละ
1: เห็นไหม
0: ทีนี้เด็กก็จะเลิกลากลนหลาน
1: กดดันแค่อืออาจารย์
0: 10 ปีนะผมทำกับพรค้าอยู่10ปีผมจำได้แล้วหอนค้าก็ได้หนังสือพิมพ์ดีเด่นมาโอ้โห
1: ไม่มีเห็นไหม
0: แต่จนทุกวันนี้ไม่มีละ
1: ทำไมเพราะว่าเอาไม่อ่านแล้วใช่ไหม
0: ไม่ทุกวันนี้เขาเปลี่ยนเป็นวารสารเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้ว
1: กระดาษก็สูญหายไปแล้วหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆก็เริ่มจะเลิกผลิตแล้วแบบนั้นใช่ไหม
0: แต่ในความของศาสตร์และศิลป์นะเรายังสามารถเอามาใช้ในโลกออนไลน์ได้อยู่
1: จริง
0: แม้กระทั่งทุกวันนี้เราก็ยังเห็นบรรดาเพจหลายๆเพจที่เป็นเพจที่เขียนให้เราอ่าน
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นเพจของคุณวิทย์เนี้ย
1: เป็นยังไง
0: วิเคราะห์บอลจริงจังเราก็ยังนั่งอ่านเพลิน
1: ๆก็มีพาดหัวนำมาก่อนถูกไหมล่ะแล้วค่อยเข้าไปในเนื้อเรื่อง
0: เพจของพี่ยักษ์อย่างเงี้ยยักษ์ใบแดงเงี้ย
1: ครับ
0: นั่งอ่านเราก็เพลินเราก็มีความรู้สึกว่าคือไม่ว่าจะอ่านผ่านหน้าจอหรือว่าอ่านผ่านกระดาษก็ตามผมว่ามันมีความมันมีเสน่ห์ของม
1: ันก็ยังต้องใช้ศาสตร์และศิลป์และความ

0: สามารถของผู้ที่ใช้ภาษาอยู่ดีแม้ว่านี้เราจะอ่านหนังสือพิมพ์บนจอคอมพิวเตอร์แล้วนะบนสมาร์ทโฟนของเราแล้วนะเราก็ต้องการคำเหล่านั้นนะที่มันจะแบบเรียกร้องความสนใจจากเราอ
1: ่
0: ะและคำที่ดีคำที่ถูกต้องตรงประเด็น
1: แม้แต่คุณเป็นคนที่ชอบเสิร์ช Google ก็ตามนะ
0: เออ
1: แต่วินาทีที่คุณเสิร์ชเสร็จปึ้งม
0: ัน
1: ก็จะเรียงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแม้แต่ AI ที่มันออกมาคุณก็ยังต้องอ่านถูกไหม
0: แล้วถ้าเราผลิตของผิดๆเหมือนๆกันเนี่ยมันจะกลายเป็นคำถูกไปเพราะ AI มันจะรวบรวมมา
1: ใช่
0: มันก็เปลี่ยนแปลงไปอีกแบบนะใช่ไหมบางทีเราใช้คำเดิมเมื่อสัก 30-40 ปีก่อน
1: อ
0: ่ะปัจจุบันเขาสะกดอย่างนี้ก็ได้แฮะ
1: ใช่
0: เพราะเราใช้กันมาไงใช้กันมาเยอะใช้กันมาจนแบบกลายเป็นคำถูกไปแล้ว
1: ล่าสุดมีรุ่นน้องผมคนหนึ่งมาปรึกษาเรื่องของสคริปต์แบบสคริปต์หนังสั้นหรือว่าสคริปต์แบบคอนเทนต์สั้นอ่ะ
0: ครับ
1: พี่เชื่อไหมโยนมาเนี่ยผมนึกว่าเป็นแบบเออระดับแบบเนี่ยจบนิเทศเขียนแน่ๆ
0: เ
1: ลยไอ้รุ่นน้องบอกไม่ใช่พี่ให้ AI เขียน
0: AI ทำ
1: ผมบอกบ้าไปแล้ว ถ้าเขียนได้ขนาดนี้เนี่ย
0: เนี่ยเห็นไหม
1: คือแต่ว่าในความเป็น AI มันก็ยังมีความแข็งที่เราสัมผัสได้ว่ามันไม่ใช่คนทำอะไรเงี้ย
0: ขาดอารมณ์และความรู้สึก
1: ใช่เราก็ต้องไปบิดให้มันกลายเป็นแบบภาษาปากหรือว่าอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เห็นไหมเนี่ยภาษาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเราแล้วก็ต้องใช้ความรู้สึกเข้าไปด้วยนะครับนอกเหนือจากความถูกต้องแล้วแต่ตรงนี้นี่เกือบจะ3ทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนนะครับ
1: คือในความห่วงใยภาษาไทยเนี่ยวันนี้ก็เลยพูดถึงเบรกแรกเกี่ยวกับภาษาไทยเยอะหน่อย
0: ครับเดี๋ยวช่วงหน้าก็คุยเรื่องกีฬากันเหมือนเดิมนะครับ4689899ก็ส่งข้อความมาคุยกับเราได้นะครับ ตอนนี้พักกันสักครู่ครับ
1: ครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ เทนากุลสถานทูตณ อังการาประสานกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียช่วยตามหาฮาหลุนโซโลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาโพสต์ข้อความแจ้งว่าตามที่มีข่าวนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาหลุนโซโลเจ้าของช่องทางออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาในประเทศจอร์เจียในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาขอชี้แจงว่าสถานเอกอัครราชทูตอยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงต่างประเทศจอร์เจียอย่างใกล้ชิดและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตกำลังเดินทางไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียรวมถึงอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามนายบวรทัศน์โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์อย่างเต็มที่นอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานว่าได้ประสานตำรวจสากลของจอร์เจียช่วยติดตามตัวฮาหลุนโซโลยูทูบเบอร์ที่หายตัวไปแล้วหลังจากเดินทางเที่ยวจอร์เจียทหารกองกำลังผาเมืองปะทะแก๊งขนยาเสพติดกลางป่าชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายคนร้ายดับ3ศพพร้อมยึดยาบ้า 390,000 เม็ดผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบจุดปะทะกับขบวนการลำเลียงยาเสพติดบริเวณช่องทางธรรมชาติผาแดงพื้นที่บ้านโป่งไฮตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายการปะทะเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเข้ามายังพื้นที่จึงจัดกำลังพลเฝ้าระวังสกัดกั้นจนกระทั่งกลางดึกที่ผ่านมาพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 5-6 คนสะพายสัมภาระไว้ด้านหลังเดินผ่านมายังพื้นที่จึงแสดงตัวขอตรวจค้นแต่กลุ่มคนดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะประมาณ5นาทีฝ่ายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยส่วนกลุ่มคนร้ายเสียชีวิต3คนพบกระสอบดัดแปลง3กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้ากระสอบละประมาณ 130,000 เม็ดรวมทั้งหมด 390,000 เม็ดนำส่งสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงดำเนินการตามกฎหมายพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมืองสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ยังคงตรวจเข้มในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องต่อไปรวบรับลอมวันพระใหญ่กลางคณาพบเคยถูกจับมาแล้วไม่เข็ดหลาบมาหลอกลวงประชาชนต่อพันตำรวจเอกชนันเปลมปลื้มจิตผู้กำกับการสภ.พระอินทราชาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากประชาชนพบกลุ่มชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์อาศัยอยู่ริมคณาพื้นที่ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงสั่งการลงพื้นที่นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.พระอินทราชาลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นจุดที่เคยมีการจับกุมมาแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมามีการปลูกเป็นกระต๊อบไม้บางหลังนำจีวรมากางเป็นเต็นท์เป็นแคมป์ตรวจสอบพบผู้ต้องหา2คนคือนายหนูเทียนอายุ63ปีนายติวอายุ67ปีพร้อมของกลางเครื่องนุ่งห่มพระสงฆ์2ชุดบาดพระพร้อมชุดหิ้ว2ชุดย่ามพระ2ย่ามจากการสอบถามและขอตรวจสอบหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุและสามเณรทั้ง2คนไม่มีนำมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งนี้ทั้ง2คนเคยถูกจับมาแล้ว1ครั้งในจุดเดิมโดยอ้างว่าเพิ่งจะกลับมาได้3วันพยายามต่อรองกับตำรวจรวมถึงอ้างว่าเป็นหนี้จึงมาทำแบบนี้ทางนี้เจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวมาพร้อมหลักฐานที่พบมายังสถานีตำรวจภูธรพระอินทราชาพร้อมแจ้งข้อหาแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุโดยมิชอบพร้อมคุมตัวทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนะ เทนากุลรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99
3: ผมรักในการแข่งขันเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เป็นผมในทุกวันนี้ ไทเกอร์วูดอดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกชาวสหรัฐเจ้าของแชมป์เมเจอร์15สมัย
4: แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก

0: Creative Radio SMS 4689899
1: กลับเข้าสู่สปอตไกด์นะขอโทษเก่าเก่งเกมขอโทษครับขอโทษเป็นจริงเบรกที่2ครับ
2: เอ๊ะมันก็สำคัญกันในการเมมโมรีนะ
1: มันเบลอหมดแล้วตอนนี
2: ้ก็ต้องเวลาใช้งานเสร็จก็ต้องดีลีทออกอะไรอย่างนี้ป่ะนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ FBT ครับสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะครับ
1: ครับ
2: ก็ช่วงที่แล้วเนี่ยพูดกันไปถึงเรื่องแหมภาษาซะเยอะเลยท่านผู้ฟังอีกหลายท่านนี่ก็ส่งข้อความเข้ามาคุยกับเราเรื่องภาษานี่ก็เยอะนะรวมทั้งทาง4689899นะครับแล้วก็ทาง YouTube และ Facebook นะครับกราบขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะว่ากันไปเรื่อยๆนะนิคมเมื่อกี้นี่คุยกันก่อนนี่เห็นว่าจะเปรียบเทียบเหรอกุนซือทีมชาติ
1: ไม่คือ
2: ในล่าสุดนี้นะใช่มั้ย
1: จริงๆอ่ะอยากมีคำถามมาถามทั้งพี่โจอี้แล้วก็คุณผู้ชม
2: ให้ถามก่อนก็ได้
1: นะครับว่าแล้วคุณผู้ฟังว่ารู้สึกไหมว่าคือเมื่อคืนเนี้ยมันมีการแต่งตั้งกุนซือของ2ประเทศใหญ
2: ่ครับ
1: นะครับก็คือซินดีนซิดานกับโรเบโต้มันชินี
2: ่ครับ
1: ซิดานกับทีมชาติฝรั่งเศสในขณะที่โรเบโต้มันชินี่กับทีมชาติอิตาลีนี่เป็น2ชาติที่เคยเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกมาแล้วทั้งคู่นะครับ
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็ถือว่าเป็น2ชาติใหญ่ในวงการลูกหนังโลกเลยก็ว่าได้แต่ว่าวินาทีที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันแตกต่างออกไป อย่างชัดเจน
2: แตกต่างหมายความว่าด้วยที่มาด้วยสถานการณ์ของทั้ง2ทีม
1: ถูกต้อง
2: ที่แตกต่างกัน
1: อย่างชัดเจนนะครับก็เลยอยากจะลองให้มานั่งเปรียบเทียบกันดูว่าสรุปแล้วใครเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนะครับในตำแหน่งกุนซือนะครับก็คือซีดีซีดานของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็โรเบโต้มันชินี่ของอิตาลีนะครับซึ่งถ้าพูดในเรื่องของมุมกุนซือเอาจริงสองคนนี้ก็ถือว่าเป็นกุนซือระดับพระการ
2: ใช่
1: ทั้งคู
2: ่ผมตอบได้ก่อนเลยเหมาะสมทั้งคู่เท่าที่จะหาได้แล้ว
1: เท่าที่จะหาได
2: ้เพราะว่ากรณีของซีดานเนี่ยเขาดีลกันมาตั้งนานแล้ว
1: คือมันต้องแยกมันต้องแยกอย่างนี้จอยี่มันต้องแยกอย่างนี้ถ้าจะตอบเร็วเนี่ยบางทีเราก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าน
2: ี่
1: นะครับเพราะว่าซีดีซีดานเนี่ยนะครับวินาทีที่เขาขึ้นรับตำแหน่งกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสแทนดิดิเย่เดชอง
2: ครับ
1: สัญญา4ปียาวไปจนถึง2030นะครับก็ได้รับการชื่นชมว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะครับกับการที่จะคือ14ปีของเดชองกับฝรั่งเศสถามว่ายอดเยี่ยมไหมยอดเยี่ยม
2: ใช่
1: นะครับ1แชมป์ฟุตบอลโลก
2: ครับ
1: นะครับ1รองแชมป์ฟุตบอลโลกรองแชมป์ยูโร
2: ใช่
1: นะครับ
2: แล้วก็ทำให้ฝรั่งเศสก้าวเข้ามาอยู่แถวหน้าเลย
1: ใช่หนึ่งในสามของโลกอ
2: ่
1: ะนะครับมาตลอดในยุคของดีดีเอสเดชองนะครับแล้วแต่ว่าสิ่งที่ซีดินซีดานได้รับคำชื่นชมก็คือเส้นทางของเขาเนี่ยเริ่มตั้งแต่การคุมทีมเรอัลมาดริดคาสินยาก่อนนะครับแล้วก็มาคุมเรอัลมาดริด
2: ชุดใหญ
1: ่นะครับชุดใหญ่ครับซึ่งก็กับเรอัลมาดริดเนี่ยเป็นแชมป์ลาลิก้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก3สมัยแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพแชมป์สเปนในซูเปอร์คัพแชมป์สโมสรโลกอีก2สมัยนะครับก่อนที่จะ เหมือนจะออกไปแป๊บหนึ่ง
2: ครับ
1: แล้วก็กลับมาอยู่กับเรอัลมาดริดอีกรอบ
2: เป็นภาค2มีอยู
1: ่นะครับซึ่งกลับมาอยู่ได้2ปีก็เป็นแชมป์ลาลิก้าเป็นแชมป์สเปนในซูเปอร์คัพ
2: ครับ
1: ซึ่งหลังจาก2021จนถึงตอนนี้ซีดีซีดานใช้เวลาถึง5ปี
2: ทำอะไร5ปี
1: ไม่รับงานใดๆเลยนะครับ
2: เพราะอะไร
1: ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวนะครับ
2: เพื่อรอออกอีเวนต
1: ์เพื่อรออ
2: ะไร
1: ออกอีเวนต์
2: ใช่ไหม
1: ใช่เตะบอลมั่งไปตัดลิฟต์บิ้นที่นู่นที่นี่มั่งอะไรเงี้ย
2: แหมคุณนี่นี่ก็ตัดลูกโป่งก็คือยังอยู่ในแวดวงกีฬานั่นแหละอาจจะเป็นคอมเมนต์มั่งอะไรบ้างนะ
1: ใช
2: ่รับจ็อบไปเรื่อยนะ
1: แต่ว่าไม่ค่อยนะผมจะบอกว่าซีดีซีดานเนี่ยน้อยมากกับการที่จะแสดงความเห็นหรืออะไรก็ตามโดยเฉพาะกับทีมที่เขาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นอย่างเรอัลมาดริดทีมชาติฝรั่งเศสชีโรงแดงบอกโดตอนที่ล้มละลายอ่ะยังไม่มีแม้แต่กระทั่งคำพูดของซีดินซีดานออกมาพูดถึงเลยนะ
2: หรือแม้แต่โอลิมปิกมาร์เซย์ใช่ไหม
1: ยูเวนตุส
2: ทีมเก่าๆของเขา
1: ซีดานเป็นคนค่อนข้างเงียบนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีความอินโทรเวิร์ตมีโลกส่วนตัวสูงประมาณนึง
2: ครับ
1: นะครับมันก็เลยกลายว่าวินาทีที่เขาเข้ารับงานคุมทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยเขาได้รับคำชมมากว่านี่คือคนที่ตั้งใจรอนะครับมี น้ำอดน้ำทนแล้วก็มีสกิลการเป็นผู้นำอย่างชัดเจนนี่คือเสียงที่วิ่งตามหลังซีดานมา
2: ก่อนหน้านั้นเดชองอาจจะมาไม่ถึงฟุตบอลโลกครั้งนี้ใช่ไหมที่มีข่าวว่าจะซีดานจะมาละจะมาแทนละ
1: ใช
2: ่แต่ว่าก็ยังอย่างสมมติว่าจบฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วเนี่ย
1: แต่ถ้ามอง
2: ก็จะมาแล้วนะ
1: มองในมุมว่าเขารู้จักกันเดชองเป็นรุ่นพี่แน่
2: ถูกต้อง
1: นะครับเดชองเป็นรุ่นพี่แน่แ
2: ล
1: ้วถ้าซีดานจะให้เกียรติเดชองพี่เอาเลย
2: ก็คุยกันก่อนอีกสักต่อยสักทีจะจบยูโรแล้วมาต่อบอลโลก2022มั้ย
1: ใช
2: ่ต่อใช่มั้ย
1: ผม2022ได้อะไรเงี้ย
2: ต่อยูโรอีก2024อะไรแบบนี้นะ
1: ใช่
2: จนกระทั่งถึงได้วาระละได้วาระ14ปีอุดเกินนานกันนะการคุมไม่ว่าจะสโมสรหรือทีมชาติทีมเดียวติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกิน10ปีนี่ถือว่ายาวนานแล้วก็เดชองก็ผลงานดี
1: ถูกต้อง
2: สร้างทีมมาได้เป็นอย่างดี
1: แล้วคนที่แบบไม่ทำแมวอะไรเลย5ปีเพื่อรอคุมทีมชาติฝรั่งเศสคือเขาได้เขาบอกว่าวันเมื่อวานนะครับก็มีอดีตนักเตะฝรั่งเศสหลายคนเขาออกมาชื่นชมว่าแบบคือมันเป็นเกรทเดย์เนี่ยเขาบอกว่านี่คือวันที่ยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยคือซีดานสมคือทุกคนบอกว่ามันเหมาะสมอย่างนี้ดีกว่า
2: ครับ
1: มีแต่คำชมนะครับตัดภาพกลับไป
2: ผมนี่บอกว่าซีดานนี่เหมาะสมไงสำหรับฝรั่งเศสนะเพราะดีลมาละแล้ววางตัวไว้แล้วว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละจนกระทั่งได้ประกาศอย่างเป็นทางการตัดมาที่อิตาลี
1: โหมันคนหนังคนละเรื่องเลยนะ
2: หนังคนละแนวนะ
1: คือถ้าเกิดแบบซีดานเป็นหนังแบบรอมคอมอ่ะโรแมนติกคอมเมดี
2: ้อ่ะดูแล้วมีความสุขใช่ไหม
1: ฟังอิตาลีก็คือเหมือนเป็นแบบหนังโรคจิตอ่ะไซโคพาร์ตอะไรอย่างเงี้ย
2: โถผมไม่ว่าหนังแบบบูล้างผลาญ
1: ไม่บูมันไม่บูดิพี่
2: นึกว่าบูล้างผลาญเนี่ยมาแป๊บเดียวโป้งปั๊บนึกว่าพระเอกไงยิงตายแล้วไปเลยแล้วก็เอาคนนู้นกลับมาอะไรอย่างเงี้ย
1: มันกลายเป็นแบบเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอะไรประมาณน
2: ั้
1: น
2: มันผสม
1: บูลังอะไรประมาณนั้น
2: ผสมบูหน่อย
1: ๆซึ่งฝั่งอิตาลีเนี่ยนะครับก็คือเขา BBC เนี่ยเขาพาดหัวอิตาลีว่าอะไรหรือ
2: ว่า
1: 16วันแห่งความวุ่นวาย
2: นี่ไง
1: นะครับหลังกว่าจะได้กุนซือก็คือหลังจบฟุตบอลโลกเนี่ย
2: เดี๋ยว16วันเนี่ยแห่งความวุ่นวายนี่คือเป็นช่วงเวลางานที่เปาโลมาร์ดินี่ทำใช่ไหม
1: ถูกต้อง
2: ผู้อำนวยการเทคนิคเนี่ยนะ
1: คือนับแต่จบฟุตบอลโลก
2: เออ
1: นะครับFICC สหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีเนี่ยประกาศแต่งตั้งเปาโลมาร์ดินี
2: ่ครับ
1: เป็นประธานเอาเป็นผู้อำนวยการ
2: ผู้อำนวยการ
1: นะครับ
2: เทคนิคทำงานเทคนิคกีฬาให้กับสมาคม
1: ว่าตั้งแต่วันแรกที่มาดินี่เข้ามารับทำงานก็ไฟแรงเลยมีข่าวว่าไปจีบเป๊ปกวาร์ดิ
2: โ
1: อล่าคาร์โลอันเชลอตติน
2: ี่เห็นไหม
1: อันเดรียปีโลนะครับเข้ามารับงานคุณ
2: อันนี้ที่อยู่ในใจและอยู่ในลิสต์ของเขาใช่ไหมล่ะ
1: เป๊ป
2: ที่จะไปคาบถาม
1: ใช่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าปฏิเสธอันเชลอตติบอกว่าอยากคุมบราซิลต
2: ่อ
1: แต่ปีโลเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับนะครับคือเหมือนว่าจะมองว่าประสบการณ์ไม่เพียงพอนู่นนี่นั่นนะครับสุดท้ายเนี่ยมาได้โรเบโต้มันชินี
2: ่ครับ
1: ซึ่งพอแต่งตั้งมันชินี่เปาโลมันดินี่ลาออกเลย
2: ก็สาเหตุก็มาจากการที่จะเลือกอันเดปิโลใช่ไหม
1: ใช
2: ่ที่มีพัวพันกับเรื่องที่เกี่ยวกับการพนันอะไรแบบนั้นใช่ป่ะ
1: คือมันไม่ได้แค่นั้นหรอกแต่ผมก็มองว่าย้อนกลับไปในฟุตบอลคราวนี้นะครับ
2: ครับ
1: หนึ่งกรณีที่เป็นปัญหาหนักมากเกาหลีใต
2: ้
1: ฮองมยองโบ
2: ใช่
1: นะครับซึ่งคล้ายกันมาก
2: ๆที่พอเกาหลีใต้ตกรอบแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลับมานี่แทบจะไม่มีแผ่นดินอยู่อะไรเงี้ยเลยใช่ไหม
1: แฟนบอลเนี่ยด่ายับว่ามีการเล่นเส้นสายมีพักมีพวกคือตอนนั้นเนี่ยมีกุนซือหลายคนที่อยากจะยื่นบัญชีเป็นกุนซือทีมชาติเกาหลีใต้แต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นฮองมยองโบได้เลือกก็คือเล่นพักเล่นพวกกันเกิดขึ้น
2: ก็เลยย้อนกลับไปถึงที่มาของเขา
1: ถูกต้อง
2: แล้วก็ผลงานที่เขาทำ
1: ถูกต้อง
2: เลยโดนหนักหน่อยใช่ไหม
1: ทีนี้พูดเหมือนกันว่าพอมันเป็นโรตมันชินี่นะครับอิตาลีเขาก็ตั้งคำถามเลยว่าไหวใช่ไหม
2: เอาไหวแซ่เพราะว่าโรเบโต้มันชินี่นี่นอกเหนือจากเป็นอดีตนักเตะทีมชาติอิตาลีแล้วนะมาเป็นกุนซือนี่ก็ผลงานก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะใช่ป่ะตั้งแต่สโมสรเขาก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็มาคุมทีมชาติอิตาลีก็อุตส่าห์ใช้คำนี้นะ
1: อุตส่าห์
2: ไปได้แชมป์ยูโร2020 ซึ่งแข่งขันกันในปี2021จำได้ไหมล่ะที่ชนะจุดโทษอังกฤษมาได้นะอันนี้ผลงานชิ้นโบแดงเลยนะนั่นน่ะดูเหมือนอิตาลีจะกลับมาในช่วงเวลานั้นก่อนที่ก็จะไม่ได้ไปฟุตบอลโลกหลังจากนั้นอีก2ครั้งก็ทำให้อิตาลีเรียกว่ากำลังจะถูกลืมอ่ะในฐานะที่เป็นมหาอำนาจฟุตบอลโลกฝั่งยุโรปนะแชมป์โลก4สมัยตอนนี้กำลังจะถูกลืมเลือนไปละตอนนี้ตั้งโรเบโต้มันชินี่กลับมานี่อธิคมมองว่าไงอ่ะว่าแบบมันใช้คำว่ากอบกู้ได้ไหมอ่ะหรือว่ายังไง
1: คือมันต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะครับพี่โจอีที่ผมไปอ่านมาเนี่ยนะ
2: ครับ
1: คือหลังจากที่อิตาลีไม่ได้ไปฟุตบอลโลกนะครับทางด้านของประเทศอิตาลีเลยนะประเทศกันนะเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีต้องล้างไพ่ละ
2: สังคายนาย
1: กเครื่องครั้งใหญ
2: ่
1: นะครับไล่ตั้งแต่ประธานสหพันธ์ทีมผู้บริหารแล้วก็หัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับ
2: เ
1: พื่อที่จะพาทีมกลับคืนสู่เส้นทางความสำเร็จอีกครั้งนึงนะครับซึ่งเขาแต่งตั้งประธานเอฟไอจีซีคนใหม
2: ่
1: คือโจนี่มาลาโกนะครับในบทบาทประธานของเอฟไอจีซีแล้วก็ไปดึงปาโลบานินี่มาเป็นผู้บริการเทคนิคนะครับเอาเลโอนาร์โดมาเป็นเลโอนาร์โดอ่ะที่เคยอยู่ทั้งปารีสแซงต์แชร์กแมงอินเตอร์มิลานน่ะ
2: อยู่มิลานด้วย
1: ก็เอามาเป็นแบบ
2: เขาอยู่มิลานสิใช่ไหม
1: ใช่อยู่
2: มิลาน
1: อยู่อินเตอร์ด้วยเลโอนาร์โดอ่ะ
2: เป็นเพื่อนมาดินี่นี่แหละ
1: ใช่
2: เล่นอยู่
1: ซึ่งมันกลายว่าวันนั้นน่ะวันที่เขาโผล่มา3คนมาลาโกมาดินี่และเลโอนาร์โดอ่ะคนอิตาลีบอกเฮ้ยนี่มันดรีมทีมนี่มันยิ่งกว่ายุคปิกหอย
2: แหมคุณนี่นึกถึงลุงหอยด้วย
1: แต่ทำงานไม่ได้2สัปดาห์
2: 16วัน
1: มันกลายเป็นว่าทุกคำเสนอหรือว่าทุกข้อเสนออ่ะมันถูกปฏิเสธหมดเลยอ่ะอันเชลติเอ้ยเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเอ้ยหรือแม้แต่อันเดรียปิโล
2: ครับ
1: นะ
2: ซึ่งอย่างเป๊ปอย่างอันเชลติเขาก็มีเหตุผลของเขานะแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องยากจริงๆอ่ะที่เขาจะมาน่ะทั้งคู่อ่ะ
1: คือเป๊ปเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าเขายังไม่มีแผนกลับมาทำงานเขาอยากพัก
2: จริง
1: ก็เลยทำให้มารินี่กับเลโอนาร์โดเนี่ยเปลี่ยนใจยากนะส่วนอันเชลติเนี่ยก็คือเขาเพิ่งต่อสัญญาไปกับทีมชาติบราซิลเมื่อช่วงต้นทัวร์นาเมนต์จะเริ่มนะครับ
2: ก่อนฟุตบอลโลก
1: ใช่ก่อนฟุตบอลเริ่มคือผมก็ยังงงเลยผมจำได้ว่าผมอ่านข่าวตอนที่ต่อสัญญาเชลติผมบอกอะไรวะผลงานยังไม่ได้ทำเลยต่อสัญญาให้ละแสดงว่ามันต้องมีอะไรดี
2: ๆดีเซ่เขามองระยะยาว
1: ใช่
2: ใช่ไหมผลบราซิลจะเป็นแชมป์โลกหรือไม่เนี่ยว่ากันยาวๆ
1: ทีเนี้ยไอ้วินาทีที่ไอ้คำพูดที่บอกว่านี่มันดีมทีมของสมาคมฟุตบอลชัด
2: ๆ
1: เริ่มไม่ใช่ละ เพราะว่าดึงใครก็มาอะไรเงี้ย นะครับ
2: มันเขามองว่ามาลดินี่นี่แหละเขาเป็นบุคลากรที่ต้องได้รับการยกย่องเคารพนับถือนะ ในวงการฟุตบอลอิตาลีนะ
1: ทีนี้มาลดินี่ก็เลยไปเลือกปิโลซึ่งถามว่าปิโลเนี่ยมีผลงานไหมเอาจริงๆเขาก็เคยคุมยูเว่แว็บหนึ่งท่านจำได้นะครับ
2: ครับ
1: มีไปคุมซานโดเรียคุมฟาติคาราคุมรุกคุม FC ดูไบอย่างเงี้ยนะครับแต่พอมันเป็นปิโลอ่ะพี่วันที่เขาเป็นนักเตะกับวันที่เขาเป็นกุนซือ คำพูดมันต่างกัน
2: เหรอ
1: คือมันมีกระแสโจมตีในอิตาลีว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอิตาลีมีกุนซือรักษาการอยู่คนหนึ่งก็คือซิลเวโอบาลดินีนะครับซึ่งเป็นกุนซือชุดยู21
2: ครับ
1: เพิ่งคุมทีมหลังจากกาตูโซลาออกเนี่ยแล้วก็ถือว่าได้รับคำชมจำได้ไหมอุ่นเครื่องคราวที่แล้ว
2: ยังไง
1: ใช้ดาวรุ่งทั้งหมดเลยไม่ใช้ตัวหลักไม่ใช่ตัวเก่าเลยจำได้ไหม
2: เหรอ
1: เออที่เอาพวกนิโคลพิกโคลี่เอาเด็กไปเล่นหมดเลยอ่ะ
2: รายการไหน
1: เกมอุ่นเครื่องนั้นล่าสุดเนี่ย
2: อุ่นเครื่องเหรออ
1: ๋
2: อ
1: ใช่เกมอุ่นเครื่องนั้นล่าสุดเมื่อถ้าผมจำไม่ผิดก็คือก่อนที่ฟุตบอลโลกจะเริ่มมีอิตาลีอุ่นเครื่องอยู่เกมนึง
2: ก็เป็นเกม FIFA Day เขาก็ต้องอุ่นเครื่องของเขาไป
1: ใช่แล้วเขาใช้เด็กหมดเลย
2: ใช้อย่างนั้นเลย
1: เขาใช้เด็กหมดเลยอารมณ์เหมือนตอนที่เราไปเตะเอสโตเนียฟิลนั้นเลยแต่แต่กลายว่าเอ้ยมันได้รับคำชม
2: ชุดอันนั้นชุดของเรามันชุดผสมชุดนี้ชุดเยาวชนอะไรงี้ป่ะ
1: เข้าใจเหมือนเอาชุดยู21มาเล่นเลยที่ใช่อิตาลีแต่กลายว่าได้รับคำชมเพราะว่าผลงานอิตาลีวันนั้นน่ะก็ถือว่าเฮ้ยมันดูแบบคือเรื่องนึงที่อิตาลีมีปัญหามาตลอดในช่วงก่อนหน้านี้คือไม่สามารถสร้างนักเตะรุ่นใหม่ๆขึ้นมาแทนพวก
2: มาทดแทน
1: ชุดแชมป์ยูโรยูโร2000เท่าไหร่20นะครับชุดล่าสุดได้เลย
2: โอ้นั่นมันก็6ปีแล้วนะเนี่ย
1: ใช่ซึ่งชุดนั้นน่ะเด่นๆก็จะมีใครมีสปีนาโซล่
2: าม
1: ีอะไรเงี้ยคือ
2: รุ่นแชมป์ยูโรใช่ไหม
1: ใช่
2: อินซีเย
1: ่เออชื่ออินซีเย่
2: แล้วก็อ เคียซ่า
1: พวกนี้เป็นต้น
2: เคียซ่ากองหน้าใครอ่ะโอ้จำไม่ได้เบลลติอุ้ย
1: ใช
2: ่ดีดีไม่มากแต่ว่าก็เป็นชุดที่เรียกว่าเก๋าอ่ะคือพอเล่นดี
1: พอบาวดินี่เนี่ยมีแนวทางเงี้ยมันเป็นฟิลเหมือนผมนึกถึงตอนแอนโทนีฮอตสันเข้ามาใหม
2: ่ๆครับ
1: ที่นึกภาพป่าแล้วก็จะดึงแบบดึงพวกนักเตะที่แฟนบอลอยากให้เอามาก็เอา
2: ตามใจสื่อเนี่ย
1: ตามใจสื่อซึ่งกลายว่าบาวดินี่ก็ได้รับความชมเยอะ
2: ครับ
1: แต่ว่าทำไปทำมาเนี่ยพอมันไม่ใช่บาวดินี่เป็นชื่อปิโลที่ถูกเสนอเนี่ยนะครับมันกลายเป็นว่ามีคนเอาไปพาดพิงกับกรณีการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบริษัทพนันทีนี้มันก็เลยจะย้อนกลับมาที่พี่เจอี้พูดแล้วว่าเออถ้ามีภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดี
2: ภาพมันพอมันไปพัวพันกับเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็หยิบมาเป็นประเด็นได้
1: มันไม่ได้แค่เรื่องของพนันอย่างเดียว
2: มีก
1: ็นะครับเพราะว่าประเด็นของฟอนเบตหรือว่าบริษัทพนันที่เกี่ยวข้องกับปิโลเนี่ยม
2: ัน
1: ถูกจับโยงไปถึงสงครามรัสเซียกับยูเครน
2: เนี่ยพออันนี้เริ่มเป็นการเมืองโลกแล้ว
1: ใช่
2: เข้ามาผนวกเพิ่มขึ้น
1: รวมถึงการตั้งคำถามของภาพลักษณ์ของ FGCC ว่าเฮ้ยจะแต่งตั้งคนทั้งทีเอาคนที่เกี่ยวข้องธุรกิจพนันมาคุมทีมชาติเหรอนะโดยเฉพาะช่วงที่วงการฟุตบอลอิตาลีเนี่ยเพิ่งจะเจอคดีนักเตะทีมชาติหลายรายเกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายจำได้ไหม
2: มี
1: ในกรณีของไอ้เซียนโตอ
2: ่
1: ะ
2: โตนาเล่เหรอ เรียกเซียนโตด้วย ทำอย่างกับเซียนหมักลุก
1: นะครับสุดท้ายปิโลต้องออกแถลงการ
2: ครับ
1: นะครับว่าความร่วมมือเกี่ยวกับฟอนเบตอะไรเงี้ยเกิดขึ้นจากการทำงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตไม่ควรถูกตีความไปในทางการเมืองพร้อมย้ำว่าเขาเนี่ยไม่เคยมีจุดยืนทางการเมืองตามที่ถูกกล่าวหาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยชื่อของปิโลก็ถูกถอดถอนจากการพิจารณาอยู่ดี
2: ถ้าเขายกเลิกสัญญากับบริษัทพนันเนี่ยเขาจะได้ไหมหมายถึงไม่เกี่ยวละไม่ให้ทำก็ไม่ทำ
1: ครับ
2: ไม่ให้เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวละล้างออกเนี่ย
1: เ
2: ขาจะได้เป็นกุนซือทีมชาติอิตาลีไหม
1: ไม่ได้
2: แล้ว
1: ผมว่ายังไงก็ไม่ได้
2: โดนดีใช่ไหม
1: เพราะสุดท้ายแล้วอ่ะมันพันไปแล้วอ่ะพี
2: ่
1: มันพันไปแล้ว
2: มันกลายเป็นประเด็นไปแล้วมาดิดี้ก็ต้องลาออกด้วยนะ
1: เหมือนโตนาลี่อ่ะ
2: พ่วงกันมาใช่ป่ะ
1: โตนาลี่เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังโดนเรียกเชียนโตอยู่เลย

0: คุณไปเรียกเขาอย่างนั้นเขาไปอยู่เขาอยู่สเปอร์แล้ว
1: ก็มันก็เลยกลายว่าเหมือนมารินี่กับเลโอนาร์โดอ่ะสองคนพอเขาเข้ามาทำงานแล้วผมก็เขาเสนออะไรใครก็ไม่เอาเขาเลยออกดีกว่าทำงานได้แค่17วัน
0: ใครชวนใคร
1: ไม่รู้อ่ะ
0: สงสัยมาดินี่ต้อง
1: เนี่ยน่าจะชวนกันออกอ่ะ
0: เออ
1: ไปเหรอพี่รู้อยู่ไหม
0: นี่แสดงว่าปัญหาภายในเนี่ยนะมันเกี่ยวไหมว่าสายใครสายไหนอะไรเงี้ยแล้วก็คือขัดแย้งอ่ะไม่ลงรอยกันอ่ะ
1: ใช่
0: มันเกี่ยวข้องไหมเป็นไปได้ไหม
1: คือผมว่าด้วยแต่ถามว่ามาลาโกซึ่งเป็นประธาน FIGC นะครับเขาไม่ได้อยากขัดมาดินี
0: ่
1: หรือว่าไม่ได้อยากขัดไอ้เลโอนาร์โดหรอก
0: เออ
1: แต่การว่าไอ้พวกที่อยู่ลงไปอีกอ่ะ
0: ครับ
1: นั่นแหละพวกนั้นก็คือมันต้องผ่านความคิดเห็นของบอร์ดนั้นอนุกรรมการนี้พี่นึกภาพป่ะเออในสมาคมมันจะไม่ได้มีแค่3คนในการตัดสินใจไง
0: แล้วสมมติชื่อแคนดิเดตอ่ะนอกจากปิโลก็มันชินี่ก็ยังอยู่
1: อืม
0: คอนเต้ก็ยังมีอย่างเง
1: ี
0: ้ยหรือมาดินี่เขาไม่เลือกเหรอเขาไม่สนใจทำไมต้องไปปิโลอะไรแบบนั้น
1: ผมว่าเขากำลังมองหาเจเนเรชั่นใหม
0: ่เหรอ
1: แบบเอาแบบสังเกตดีๆนะ3คนที่เอามาเนี่ยเอาจริงมีกุนซือคนเดียวที่เป็นกุนซือวิถีเก่
0: า
1: คือคาร์โลอันเชลติแต่ในความที่เป็นคา
0: ร
1: ์เรโต้อะคนอิตาลียอมรับ
0: บารมีอะแล
1: ้
0: วก็ผลงาน
1: อ
0: ะ
1: คือในความเป็นคาร์เรโต้อะมันไม่มีปัญหาเลยถ้าจะมาคุมทีมชาติอิตาลีอะไรเง
0: ี
1: ้ยผมยังแอบให้เชียร์ไปที่อันโตเนียคอนเต้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือคอนเต้ก็เงียบไปเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็ยังอยู่กับนาโปลีอยู่นะครับณเวลานี
0: ้ก็คือนั่นแหละไม่ได้มองคือมองไปในทางที่ว่าแบบสู่ยุคใหม่อ่ะเพราะปีโลเขาก็ถือว่ารุ่นใหม่ถูกไหมที่แบบมองไปยาวๆอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วในความเป็นประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีนะครับ
0: ครับ
1: เชิญคนนี้ก็ไม่มาเชิญคนนี้ก็ไม่มีเฮ้ยเป็นการว่าคุณไม่มีบารมีมากพอนี่หว่าสุดท้ายแล้วมันก็เลยต้องหันไปหาคนที่คุยกันง่ายที่สุด
0: ทางของเรา
1: เ
0: พราะปีโลเขาก็สายแม้จะเคยอยู่อินเตอร์นะแต่เขาก็มิลานใช่ไหมล่ะ
1: ผมเลยบอกไงว่ามันคล้ายกับเคสกรณีของฮองเมียงโบแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่าฮองเมียงโบเนี่ยมันมีพวกพ้องเยอะแต่โรเบโต้มันชินี่เนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ไม่รู้จะเอาใครแล้วจริงๆอะไรเงี้ย
0: ก็แล้วว่างงานพอดีอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ
1: เพราะว่าที่ผ่านมาถ้าคุณจะเห็นตั้งแต่วันที่ลูชาโนสปาเลตติคุมทีมนะคร
0: ับ
1: ลากยาวมาจนถึงเจนโดโรกาตุโซคุณจะรู้สึกได้เลยว่าโหงานคุมทีมชาติอิตาลีนี่มันเผือกร้อนชัดๆไม่มีใครอยากทำอ่ะ
0: เออจริงนะ
1: เออ
0: ดูเหมือนเนี่ยแสดงว่าข้างในมันต้องมีแบบความยุ่งยากเยอะ
1: ใช่
0: ก็เลยแบบคนที่จะเข้ามาก็ต้องพิจารณา
1: ใช่
0: จริงๆโค้ชอิตาลีอย่างที่เราเห็นนะก็ดีและมีความสามารถหลายคนแต่ปรากฏว่าดูสิคนอิตาลีแท้ๆไปคุมบราซิลแต่ตัวเองไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกซะด้วยซ้ำไป
1: ใช่
0: ถือว่ามันค่อนข้างคือไม่ใช่ค่อนข้างอะแย่มากแล้วนะสำหรับชื่อของอิตาลีในวงการฟุตบอลโลกมันตกลงแบบดำดิ่งเลย
1: คือมาลาโกอ่ะเขาก็ให้เหตุผลนะว่าเฮ้ยมาชินี่นี่เคยพายอิตาลีเป็นแชมป์ยูโรไง
0: ครับ
1: นะเมื่อปี2020อ่ะ
0: ใช่
1: นะครับก่อนเราออกจากตำแหน่งไปเมื่อปี2023เพราะว่า FIGC มันขัดกันเองมันตีกันเองข้างในทีนี้เนี่ยนอกจากแต่งตั้งมันชินี่แล้วเนี่ยเขาก็ประกาศให้คลาวดิโอรานีเอรี
0: ่
1: เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคแทนที่ของเปาโลมารินี
0: ่ลุงรา
1: เพื่อวางรากฐานให้กับทีมชาติอิตาลีชุดใหม
0: ่
1: นะครับคือมันกลายเป็นว่าฟุตบอลอิตาลีเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างที่คนเพราะว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็ใหม่มา
0: ครับ
1: คาเรโต้ก็ไม่เอา
0: ป
1: ีโลก็ดราม่ามารินี่เลโอนาร์โดลาออกสุดท้ายก็ไปเลือก
0: จริง
1: ๆทางเดิม
0: เออ
1: มันเป็นอารมณ์ถอยหลังเข้าคลอง
0: ย้อนยุคเนี้ยเหรอ
1: เออซึ่งผมกำลังย้อนกลับให้ดูตั้งแต่ที่เราคุยเรื่องซีดีซีดานตั้งแต่ครึ่งเบรกแรกนะ
0: ครับ
1: ว่าเฮ้ยเขาเรียกอะไรเสียงมันคนละเสียงนะ
0: คนละแบบเลย
1: เออในวันที่แบบซีดานเข้ารับตำแหน่งคนแบบเจ๋งมากพี่ส
0: ุ
1: ดยอดครับ
0: เขาวีรบุรุษไงเขาเป็นฮีโร่ของชาติ
1: แต่ตัดกลับมา
0: แล้วสืบทอดกันมาแบบปกติ
1: ใช่แต่ตัดกลับมาที่อิตาลีเนี่ย16วันแห่งความวุ่นวายอ่ะใช้คำนี้อ่ะ
0: มันยุ่งเหยิงรุงรัง
1: มันเลยกันแบบโหลวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: แล้วตอนที่สมมติอธิคมลองวิเคราะห์ดูนะตอนอิตาลีได้แชมป์ยูโรเนี่ยมันเป็นเพราะความสามารถของมานชินี่ป่ะหรือมันมีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้องไหมเอ๊ะทำไมมาทำไมพุ่งทะลุเลย
1: ผมจำได้ว่าอิตาลีชุดนั้น
0: อ
1: ่ะเป็นอิตาลีที่แบบอยู่ดีๆก็มาเล่นเก่งเฉยเลยในทัวร์นาเมนต์นี้ทั้งที่แบบในฤดูกาลปกติอิตาลีก็ไม่ได้แบบโดดเด่นอะไรขนาดนั้น
0: เออมันขึ้นมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย
1: ใช่อยู่ดีมันจังหวะมันพอดีทุก

0: อย่างไปหมด
1: เพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยอิตาลีก็ไม่ได้ไปฟุตบอลโลก2018นะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมแล้วก็พอมันชินี่มาทำเนี่ยทีมเขาชนะไม่แพ้ใครแบบ37แมตช์อย่างเงี้ยนะต่อเนื่องเลยจนได้แชมป์ยุโรปอ่ะคือแบบเขาก็ใช้ได้หรือมีทีมงานด้วยตอนนี้ยังจำได้ว่ามีจาร์ลูกาวิอัลลี่อยู่นะ
0: อยู่
1: เป็นเพื่อนซีกันอ่ะใช่ไหมตอนนี้วิอัลลี่จากไปแล้วแบบนั้นอ่ะ
0: อิตาลียุคนั้นเนี่ยถ้าไปย้อนดูเนี่ยก็จะมีที่แบบเด่นๆเลยนะครับ
1: ครับ
0: คือเก่าๆก็ยังมีพวกเคียรินี่ที่แบบว่ารีทายไปแล้วเขาเรียกว่ายังไม่รีทายแต่มันยังเล่นดีอยู่เลย
1: เป็นกัปตันทีม
0: ไปกัปตันทีมเลยเคียรินี่อ่ะนะครับตอนนั้นนี่เคียรินี่จับคู่กับใครอ่ะอาชาบี้เหร
1: อ
0: หรือโบรูชี
1: ่เลโอนาร์โดโบรูช
0: ี่โบรูชี่กับเคียเอคู่โอ้โหคู่นั้น
1: เก่าเลย
0: กลายเป็นคู่เก่าไปเลย
1: เก่าเลย
0: คือเป็นไงว่าอิตาลีชุดนั้นมันอยู่ดีมันก็เฉิดฉายขึ้นมา
1: เวลาติ
0: ใช่
1: ตรงกลางนะแล้วก็อินซีเย่
0: ใช่
1: นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะดูตัวแล้วก็
0: ถูกต้อง
1: ก็เล่นดีนะ
0: ผู้สับไปดูเป็นจิโจ้ดอนารุมา
1: สำคัญเลยคนนี
0: ้
1: แบบนั้นอ่ะจนได้แชมป์ยุโรปไปอ
0: ่
1: ะ
0: มันก็ต้องดูแล้วครับสำหรับอิตาลีว่าต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะเรื่องนึงที่มันชัดเจนมากก็คือความฟอนเฟสหรือว่าความล้มเหลวในการบริหารงานภายในนะคร
1: ับ
0: มันส่งผลมาถึงผลงานยังไงก็ส่ง
1: ใช่
0: ยังไงก็ส่งคุณดูได้หลายๆชาติก็ตูนิเซียอันนี้เห็นในฟุตบอลโลกคราวนี้นะตูนิเซียอีเกาหลีใต้พวกนี้คือพวกที่มีปัญหาภายในสมาคมทั้งนั้นนะ
1: ปัญหาภายในสมาคมแล้วกับโดยเฉพาะกับคุณเซือนะจนมาโผล่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก
0: ็
1: ทำให้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงและทีมก็อย่างตูนิเซียอย่างเกาหลีใต้ก็ผลงานแย่แย่จนโอ้กลับบ้านลำบากอะไรแบบนั้นนี่เพราะมันเกิดจากปัญหาภายใน
0: อุรุกวัยอย่างเงี้ย
1: ของสมาคม
0: คือมันชัดมากว่
1: า
0: ถ้าสมาคมมีปัญหาทีมชาติก็มีปัญหา
1: อันนี้คุณพูดถึงฟุตบอลโลกใช่ไหมไม่เกี่ยวกับบางประเทศแถวนี้ป่ะ
0: ไม่เกี่ยว ผมกำลังให้ดูว่าตัวอย่างในระดับสากลมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วมันไม่ได้แบบต้องใช้เวลาอะไรมากเลยอ่ะมันติดจรวดเลยอ่ะมีปัญหาปุ๊บโดนปั๊บอะไรเงี้ย
1: แล้วปัญหาที่สำคัญจริงๆเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าอิตาลีนี่พอไม่ได้เข้าฟุตบอลโลก3ครั้งติดต่อกันนี่แสดงว่าไม่ได้ดูมา12ปีแล้วนะแล้วไปอีก4ปีนะเป็น16ปีนะที่รอว่าจะเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเมื่อไหร่เด็กเจนใหม่นี่เขาไม่เคยเห็นนะว่าทีมชาติอิตาลีเล่นฟุตบอลโลกเป็นยังไงอย
0: ่
1: างเงี้ยมันน่าใจหายสำหรับแชมป์โลก4สมัย
0: ที่ในยุคของเราอิตาลีคือหนึ่งในมหาอำนาจนะ
1: มหาอำนาจเลย
0: นะครับโอ้โหจังหวะยิงจุดโทษของโรโตบาโจหรือว่าคือมันจำได้หมดเลยนะมันเรานึกภาพออกจังหวะชูถ้วยของฟาเบียโอคานาวาโร
1: ถ้าย้อนไปบาโจย้อนไปกระเป๋าโรลอสซี่แบบนั้นนะคือมหาอำนาจฟุตบอล
0: คือต้องยอมรับว่าอิตาลีเป็นมหาอำนาจฟุตบอลแล้วกลายว่าแห่เทียน
1: โถนึกว่าจะพูดอะไร
0: ไม่เห็นพอดี
1: รวมไปถึงลีกกันโชว์เซเรียอาก็ความนิยมเนี่ยมันก็ลดลงไป
0: เคยฟังไปเคยฟังป๋ายาวพูดเกี่ยวกับเรื่องของกรณีของบรรยากาศฟุตบอลในอิตาลีนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะจริงคือมันก็พอมันเอามาต่อจิ๊กซอกันแล้วรู้สึกว่ามันจริงจำได้ไหมฤดูกาลที่แล้วอินเตอร์มิลานตกรอบด้วยการแพ้ทีมอย่างโบโดกลิมนะครับทีมจากลีกนอร์เวย
1: ์ที่เหมือนนำก่อนด้วยนะ
0: ใช
1: ่สองนัดใช่ไหม
0: แล้วแพ้คาบ้านด้วยนะ
1: นำก่อนนะ
0: แพ้คาบ้านด้วยนะซึ่งป๋ายาวบอกว่าโอ้ยนะ
1: เฮ้ยเสียง
0: มา
1: เสียงนี้เลย
0: ป๋าบอกคืออิตาลีตอนนี้มันเครียดไปหมดอ่ะบอลโลกก็จะไม่ได้เข้าทีมในแชมเปี้ยนลีกก็เล่นไม่ดีบอลยุโรปไม่มีสักถ้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ผมบอกได้เลยป๋าเอาน้ำขิงสักถ้วยไหม
0: นะครับซึ่งพอมาต่อจิ๊กซอกับสถานการณ์วันเนี้ย
1: ครับ
0: ผมก็เลยบอกว่าแสดงว่าช่วงเนี้ยบรรยากาศฟุตบอลในอิตาลีมันไม่ค่อยโอเค
1: นะอย่างที่บอกไปคนดูในเซเรียอาก็
0: มันอึมครึม
1: จำนวนลดน้อยลงทีมชาติก็แย่อะไรแบบนี้นะ
0: เขาเรียกวิกฤตศรัทธา
1: ถูกต้อง
0: ใช
1: ่แล้วก็กระทบมาถึงผมด้วยนะ
0: ทำไมครับ
1: ผมซื้อเสื้อทีมชาติอิตาลีมาก ะจะมาใส่คุยกับป๋ายาว
0: ไม่ได้ใส่
1: ไม่เจอป๋ายาวด้วยเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องพักอีกช่วงนึง
0: ครับ
1: นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเก๋าเกมกันในช่วงสุดท้ายครับ
0: ครับ
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชคมิสเตอร์โจอี้ต้นไทสอนและทีมงาน FM 99จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรต

0: เตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินว่าแห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: 02-2-2-0-6-7-6-6-1-6-7-6
1: เก๋าเก่งเกม
2: ดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชมิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99
3: กลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของเก๋าเก่งเกมครับก็เอ้ยวันนี้เรารู้สึกว่า
4: อะไร
3: รายการเรามันหนักๆเหมือนกันนะ
4: ทำไม
3: คือเบรกแรกเราพูดเรื่องภาษาไทย
4: เออ
3: เบรกที่2เราพูดเรื่องของกุนซือแล้วก็บรรยากาศอันอึมครึมของอิตาลีเนี่ย
4: ครับเอาเรื่องเบาๆไป
3: อย่างเช่นขายสำลี
4: ฟีฟ่า
3: เบาตรงไหนเรื่องน
4: ี้ขายสำลี
3: เรื่องนี้เบาตรงไหน
4: ฟีฟ่าขายสำลีเบาไว้ล่ะแต่คงได้ฟังหลายรายการเขาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้มาพอสมควรแล้วล่ะที่จะพูดถึงก็เนื่องจากว่าเมื่อกี้เห็นข่าวแวบๆนอกจากยูฟ่าเขาไม่เห็นด้วยใช่ไหม
3: ใช
4: ่โอ้ใส่ยับเลยนะครับ AFC ของเรานี่ต้องใช้คำนี้นะ
3: แสดง
4: ก็ด้วยเหมือนกัน
3: แสดงไง
4: ฮะเพราะว่ายูฟ่านี่โอ้โหแทบจะเผลอๆจะบอยคอตเอาอะใช่ไหมข
3: ่
4: าวที่เราทราบกันมานะเดี๋ยวเผลอๆไม่เล่นบอลโลกครั้งหน้าเลยนะขนาดนั้นเลย AFC ก็ออกมาแสดงจุดยืนน่ะของนี้ต้องแสดงป่ะจุดยืน
3: ต้อง
4: เพราะเราเป็นสมาชิก FIFA ใช่ไหมฟุตบอลเป็นของโลกนี้ของเราทุกคนเคยคุยกับอธิคมไปแล้วนะว่าอินฟันติโนเนี่ยผมไม่พอใจอย่างแรงตอนใบแดงของบาโลกันแล้วกลับมาเล่นได้เนี่ยถึงขั้นต้องปลดเขาเลยที่ไหนได้อินฟันติโนยังเฉิดฉาย

0: อยู่นี่ตอนนี้มาถึงขั้นนี้ละว่ากันไปเป็นระดับหมื่นล้านเหรียญสหรัฐเลย
1: พูดถึงเรื่องของกรณีขายหุ้นของฟีฟ่ากันหน่อยแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยฟีฟ่าเนี่ยเขาประกาศแผนการจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมาใหม่เขามีชื่อว่า FIFA Forward Enterprise นะครับหรือว่า FFE
0: ครับ
1: นะครับซึ่งจะใช้บริหารจัดการกิจกรรมหลักของฟีฟ่ารวมถึงฟุตบอลโลกและฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกรวมถึงเปิดโอกาสให้นักลงทุนภายนอกเนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นส่วนน้อยในขณะที่ฟีฟ่ายังจะเป็นองค์กรหลักและถือหุ้นส่วนใหญ่ใน FFE นะครับโปรเจกต์นี้เนี่ยถูกนำเสนอต่อสมาชิกสมาคมฟุตบอล211ประเทศแล้วก็สภาของฟีฟ่าที่มีสมาชิกทั้งหมด37คนในตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งนักลงทุนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายโดยการเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่จะเพิ่มเงินทุนเพื่อการพัฒนาสมาชิกเป็น3เท่าทำให้สามารถเข้าถึงเงินทุนครั้งเดียวได้มากถึง20ล้านยูโรดอลลาร์และเพื่อใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการฝึกสอนทีมชาติการแข่งขันฟุตบอลระดับรากหญ้าและฟุตบอลหญิง
0: ครับไอ้ฟังดูดีนะถ้าได้ตังค์เยอะขนาดนี้ก็โอเคไม่ใช่เหรอ
1: 20ล้านยูเอสดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยแบบกลมๆนะเวลานี้อยู่ที่ประมาณ700ล้านบาท
0: ครับที่ใครจะได้ไปทุกชาติสมาชิกเงี้ยเหรอ
1: คืออินฟานติโน่เนี่ยให้เหตุผลกับเรื่องนี้ว่าสมาชิกทุกแห่งควรมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งที่เป็นธรรมจากเงินทุน
0: ครับ
1: ที่มีอยู่เพื่อกำหนดอนาคตของตนเองเป็นการทำให้ฟุตบอลเป็นประชาธิปไตยไปทั่วโลกแม้เป็นการเปิดทางให้นักลงทุนภายนอกเข้ามาซื้อหุ้นส่วนน้อยแต่ฟีฟ่าจะยังคงควบคุมและมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการบริหารจัดการฟุตบอลการแข่งขันปฏิทินการแข่งขันและการตัดสินใจด้านกฎระเบียบต่าง
0: ๆครับ
1: ฟีฟ่าเป็นหนึ่งในองค์กรกีฬาที่ร่ำรวยที่สุดในโลกอยู่แล้วนะครับรายได้หลายพันล้านยูเอสดอลลาร์ต่อปีซึ่งเขาระบุว่าเงินที่ระดมทุนเข้ามาเนี่ยจะช่วยขยายการเข้าถึงกีฬาฟุตบอลไปทั่วโลกและเป็นกลไกที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาด้านมนุษย์และสังคม
0: อ
1: ันนี้คือทางฝั่งฟีฟ่าบอก
0: ครับ
1: คุณคิดยังไงกับโปรเจกต์นี้เอาผมถามคุณโจอี้ก่อน
0: คือฟังดูแล้วมันก็โอเคนะเนี่ย
1: ผมมีคำถามเอ๊ะอยู่สองสามอันแล
0: ้
1: ว
0: เหรอที่คุณพูดมาเนี่ยนะมีบริษัทลูกใช่ป่ะที่ดำเนินการด้านพวกนี้นะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็ให้เอกชนเข้ามาซื้อใช่ป่ะเฮ้ยการจัดการพวกนี้เนี่ยมันดูเป็นรูปแบบที่ไปสู่อนาคตไปสู่อนาคตคือดูฟังดูแล้วฟังดูดีแล้วผมคิดว่าช่วงก่อนสหรัฐอเมริกาเอาสหรัฐอเมริกาชาติเดียวนะเตรียมจัดฟุตบอลโลกเนี่ยผมว่าอินฟานติโน่เนี่ยพูดคุยอะไรพวกนี้มาโดยตลอดแล้วยิ่งเห็นว่าโอ้ฟุตบอลโลกครั้งนี้มันประสบความสำเร็จด้านไหนบ้างเนี่ยบวกกับจะเพิ่มเป็น64ทีมอะไรเงี้ยดูมันเขาเรียกว่าเขามองไปสู่อนาคตแล้วแบบรูปแบบใหม่อย่างชัดเจนเลยอันนี้ความคิดเขานะเราอ่านความคิดเขานะ
1: คืออันนี้ถ้าผมไม่อ่านแบบความคิดเขาเหมือนกันนะก็คือเอาบริษัทพวกนี้มาเป็นตัวตั้ง
0: เ
1: พื่อที่จะสามารถดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของเงินทุนในการพัฒนาฟุตบอลในส่วนต่างๆของโลกเลยได้ชัดเจนมากขึ้น
0: ใช่
1: นะครับอันนี้คือในมุมมองผม
0: เออ
1: แต่ผมเอ๊ะ
0: นี่
1: กับกรณีหนึ่งเขาบอกว่าเงินเนี้ยที่มันจะถูกเอามาใช้ต่อจากนี้สมมติถ้ามีการก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาจริงๆนะ
0: เอ๊ะกี่จุดเอ๊ะกี่จุด
1: จุดเนี้ยจุดหลัก
0: จุดหลักใช่ไหม
1: นะครับ
0: ว่ามาซิ
1: เขาบอกว่าเพื่อใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการฝึกสอนทีมชาติการแข่งขันฟุตบอลระดับรากหญ้าและฟุตบอลหญิงในวันที่เศรษฐกิจโลกแบบนี้ในวันที่ทุกวันนี้เนี่ยบางประเทศยังถามหาเงินสนับสนุนนักกีฬาอยู่เลย
0: ทำไม
1: ฟีฟ่ามั่นใจได้ยังไงว่า20ล้านดอลลาร์เนี่ยมันจะตกถึงการโครงปรับปรุงโครงสร้างการฝึกสอนทีมชาติการแข่งขันการฟุตบอลระดับรากหญ้าและฟุตบอลหญิงผมถามหน่อย
0: จะไปถึงใช่ไหม
1: จะไปถึงเหรอ
0: แหมเอ๊ะได้เอ๊ะได้เอ๊ะแล้วเกิน
1: ก็มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเอาผมตั้งคำถามนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วผมเชื่อว่าไม่ได้มีแค่ประเทศบางประเทศด้วย
0: เมื่อเวลามีโปรเจกต์เนี่ยนะ
1: มีหลายประเทศด้วย
0: แล้วเงินมันที่มาเงินที่มันจะเข้ามามากมายมหาศาลใช่ไหมเราก็เอ๊ะว่ามันจะส่งต่อเดินทางไปสู่อยากได้อย่างไร
1: ไอเดินทางมันไปเดินทางถึงอยู่แล้วครับผมเชื่อว่ามันเดินทางถึงแต่คำถามคือจากบนลงล่างมาเนี่ยมันจะเหลือกี่บาทเงินมันไม่ใช่เงินสนับสนุนมันเป็นเงินทอน
0: เหรอ
1: ต่อทางนั้นน่ะ
0: ถึงรากหญ้าอย่างที่คุณต้องการใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: ก็นั่นแหละอันนี้ต้องเอ๊ะไว้ล่ะ
1: ผมว่าอันนี้มันขายฝันไปนิดนึง
0: เออ
1: มันขายฝันไปนิดนึงคำถามก็คือเรารู้สึกว้าวนะกับโอ้ย20ล้านยูเอสดอลลาร์ว่ะถ้าสมมติว่าเราเห็นด้วยกับเขาแต่ผมถามหน่อยว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรฟรีนะครับแล้วผมเชื่อว่าคนอย่าง

0: จานี่อินฟานติโน่ที่สนิทกับโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่ด้วยแล้วผม
1: ทั้งคู่เหรอ
0: ใช่คือคนมันต้องเคมีเดียวกันพี่นึกภาพออกป่ะ
1: ใช่มันแล้วศีลเสมอกันเนี่ย
0: สมมติว่าถ้ามันเอาคนมา100คนสมมติมี200ประเทศนี่มัน211ประเทศนะ
1: ครับสมาชิก
0: 211ประเทศเนี่ยแจกเงินไปคนละ20ล้านยูเอสดอลลาร
1: ์
0: ตกประมาณ 4,000 กว่าล้าน
1: อืม
0: พี่คิดว่าอยู่ที่ตัวเขาเท่าไหร
1: ่อ๋อเงินทอนใช่ไหม
0: ใช่
1: เออเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะเอ๊ะได้เนื่องจากว่าคือโครงการเนี่ยสมมติว่าดูแบบเผินๆผิวๆที่เขาพูดมานะเออมันก็เป็นไปได้นะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมมันจะผลิตเม็ดเงินได้แบบนั้นนะ
0: นโยบายเนี่ยต
1: ั
0: วอักษรเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้โหสวยงาม
1: นโย
0: หลายประเทศก็มีเขียนอย่างเงี้ยเยอะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้โครงการสมมติว่าเอาด้วยแล้วทำจริงนะแล้วได้เม็ดเงินมาจริงอ่ะ
0: ใช่
1: ทอนให้เขาหน่อยไม่ได้เหรอ
0: ทอนยังไง
1: ทอนให้เขาทอนให้เขาเหมือนที่เขาต้องการไงส่วนเงินไปลากยากก็ไปอีกส่วนนึงไงทอนให้เขาหน่อยได้ไหม
0: พี่เชื่อว่าไม่ได้มีทุกประเทศไม่ได้มีจิตสำนึกขนาดนั้นผมใช้คำนี้เลยนะผมมั่นใจยิ่งประเทศโซนนี้ด้วยเนี่ย
1: เอ๊ะอย่างนี้ก่อนที่เราจะมารับทราบเรื่องนี้เนี่ยทางฟีฟ่าเขาก็ต้องมีการประชุมเหมือนก่อนไหม
0: ต้องมี
1: ว่ามีมติว่าเอางี้เอากันเถอะ
0: ไม่ต้องมี
1: อย่างนี้ป่ะแต่ปรากฏว่าพอเรื่องนี้ได้เปิดเผยออกมาเนี่ยกับการว่าถูกค้านจากหลายโซนนะ
0: ถูกต้อง
1: มันเป็นอย่างนี้
0: เพราะผมเชื่อว่าขนาดเราคนตัวเล็กๆอ่ะ
1: ครับ
0: เราไม่ได้มองในเชิงโครงสร้างเลยนะแล้วเราไม่ได้มองในเชิงนโยบายด้วย
1: เราต้องการอะไร
0: เรามองแค่มุมของสิ่งที่เราเคยเห็นมาแล้วเราตั้งคำถามว่า
1: สิ่งที่เราเคยเห็นมาแล้วเมื่อโครงการที่เกิดขึ้นเราจะได้อะไรบ้าง
0: ถูกต้อง
1: ถึงผมหรือเปล่า
0: ถึง
1: นี้ป่ะ
0: ไม่ผมไม่ได้คิดว่าจะถึงผมด้วยนะ
1: มาถึงตัวสมาคม
0: การอะ
1: ถึงชาติสมาชิกชาตินั้นๆหรือไม่
0: ใช่ใช่ใช่
1: ใ
0: ช่ครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องแบบนี่มันการเมืองชัด
1: ๆมันต้องมี
0: นี่มันพี่เคยเห็นเวลานักการเมืองหาเสียงไห
1: มทำไม
0: เดี๋ยวเราจะสร้างสากลให้ชาวบ้านได้มีอาชีพมีกินมีใช้กัน
1: เสียงเข้ม
0: นะในขณะเดียวกันนะสะพานตรงนี้เดี๋ยวผมซ่อมเลยค่าอิฐค่าปูนค่าหินเท่าไหร่ล
1: ่
0: ะผมรู้สึกว่านี่มันการเมืองช้า
1: ๆก่อสร้างนั่นแหละ
0: คือสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่ผมว่าโดยเฉพาะทางฝั่งยูฟ่าเนี่ยโจมตีหนักมากเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ยูฟ่ามองเห็นแล้วก็คือยูฟ่าไม่ต้องมองเรายังเห็นเลยว่านี่มันการเมืองใช่ไหม
1: แล้วยิ่งยูฟ่ายิ่งต้องรู้สึกมากเพราะว่าเขานี่แหละโซนนี้นี่แหละเป็นผู้สร้างมูลค่าผู้สร้างความยอดนิยมของกีฬาฟุตบอล
0: ทุกวันนี้เนี่ยในโลกของฟุตบอลเนี่ยมีกลุ่มทุนต่างๆมากมายเลยครับ
1: ครับ
0: ไออะไร FSG โคเอนเก้เอ่ยหรืออีกหลายๆกลุ่มทุนดูไบเยอะแยะมากมาย
1: ที่เข้าสู่ฟุตบอลใช่ไหม
0: ที่เข้าสู่ในวงการฟุตบอล
1: เออ
0: ผมถามว่าวินาทีที่ฟีฟ่าทำแบบเนี้ย
1: ครับ
0: พวกนี้ไม่มีเงินซื้อจริงๆหร
1: อ
0: หุ้นน้อยนิดที่ฟีฟ่าบอกว่าจะขายให
1: ้เออ
0: แล้วผมถามหน่อยว่าคือทุกวันนี้คนก็มองฟุตบอลกับธุรกิจเนี่ยแทบจะแบบแยกกันไม่ออกอยู่แล้ว
1: อยู่อยู่ด้วยกัน
0: ก็เลยมีความรู้สึกว่าอินฟานติโน่นี่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละ
1: เห็นไหมล่ะผมบอกแล้วให้รวมพลังกันปลด
0: มันควรมันควรตั้งนานแล้ว
1: อินฟานติโน่นี่เขาก็คือจะเลือกตั้งใหม่นี่ไงแล้วก็อยากจะเป็นต่อด้วยนะ
0: เมื่อบ่ายอ่ะผมคุยเรื่องนี้กับอาหม่อมเมาแบบบาง
1: ๆเอ้ยบาง
0: ๆนะครับบางๆอาหม่อมเมาบอกว่าอินฟานติโน่เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ข้อดีของเขาคือเขาไม่หมกเม็ดเขาไม่มานั่งทำลับหลังไม่มีใครแบบเขาเรียกอะไรไม่มีแบบมานั่งแบบแอบทำ
1: หลบแบบซ่อนๆอะไรอย่างนี้นะ
0: เปิดบริษัทขายหุ้น
1: อันนี้จะแจ้งเลย
0: เดี๋ยวเราถามโทรไหมโทรคือเอาแล้วใครจะมาโจมตีเขาว่าน
1: ี่ไงผมถึงบอกเขานี่มองแบบนี้ไปสู่อนาคตแต่ที่อธิคมเอ๊ะขึ้นมาหรืออาจจะมีแฟนคุณผู้ฟังแฟนกีฬาหลายท่านเอ๊ะเหมือนกันเนี่ย มันก็เอ๊ะได้นี่ไงแต่ผมนี่ใช่ไหมใจถึงประกาศเลยว่า
0: พึ่งได
1: ้พึ่งได้ด้วยว่านี่ เงินจะเข้ามาเท่าไหร่เห็นไหมแล้วจะไปสู่ชาติสมาชิกเท่าไหร่แบบจะแจ้งเลยเขาถึงได้ประกาศออกมาไง
0: นี่ดีนะโครงการนี้มาช้านะ
1: ทำไม
0: ถ้ามาเร็วกว่านี้สักประมาณปีสองปีนะ
1: ออ
0: สมมติว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วมาเร็วกว่านี้อีกสักปีสองปีนะ
1: ครับ
0: 700ล้านแรกที่มันจะถูกโอนเข้ามาให้บ้านเราสมมติถ้าเราสมมติว่าเกิดขึ้นนะ20ล้านยูโรดอลลาร์ในการพัฒนาฟุตบอลของแต่ละประเทศนะเอาไปใช้หนี้สมาคมไม่พอเลย
1: แม่ มีหน้าเหรอคุณเอ๊ะเรื่องพวกนี
0: ้ไม่ใช่คือผมก็เลยบอกไงว่าแบบโอ้ยทุกวันนี้เนี่ย
1: เหรอผมกำลังคิดว่า
0: ผมเอาประเทศตัวเองเป็นหลักเลยผมเอาประเทศตัวเองเป็นหลักเลยกองทุนพัฒนากีฬาเนี่ย
1: อีกละ
0: เนี่ยวนกลับมาเรื่องนี้เห็นไหม
1: พูดถึงคนมีตังค์อีกละคนมีตังค
0: ์กองทุนพัฒนากีฬาเนี่ย
1: ครับ
0: ยังเคลียร์ไม่จบเลยทุกวันนี้แต่ละเรื่องอ่ะ
1: โอ้ไปกองทุนซะละเมื่อกี้ผมบอกว่าไอ้หกเจ็ดร้อยล้านเนี่ยนะสมมติเราได้มาเนี่ยนะเอาไปเป็นกองทุนเอาไว้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก
0: สต็อปปุ
1: ครั้งนู้น
0: พอพี่ตัวนี้พูดอย่างนี้ผมจะบอกสต็อปปุเลยนะ
1: สต็อปละไม่ให้พูดละ
0: ย้อนกลับไป
1: อะไร
0: วันที่มาดามทำเข้ามารับงาน
1: ครับ
0: ไอ้ไม่ใช่มาดามสิคนก่อนสิจำได้ไหม
1: ทำไม
0: ที่เขามีมอบทุนในสนามอ่ะ
1: เออ
0: บอลไทยไปบอลโลกอ่ะ
1: ออ
0: ผมจำได้คุณตันมายื่นป้ายอยู
1: ่เหรอ
0: ตรงนั้นน่ะ80กว่าล้านนะ
1: ทำเป็นกองทุนใช่ไหม
0: เออ80กว่าล้านนะตรงนั้นน่ะ
1: รับบริจาคแล้วป่ะ
0: เออจำได้ไหมที่มีคุณตรงคุณตันมาป้ายอยู่
1: พอจะคิดออกละ
0: ทั่วนี่หาไม่เจอเลยเงินอยู่ไหน
1: อุ้ยซื้อลิขสิทธิ์แต่ต้องถึงบอลโลกอ่ะดีที่สุดพูดจะลิ้นรัวเลยเนี่ยเรา
0: คือเหมือนกันว่าบางประเทศมันก็ได้นะครับประเทศที่มีความผมว่าจะบอกว่าจะมันก็มีน้อยนะขนาดว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างพวกสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าสวีเดนหรือว่าแคนาดาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคือสุดท้ายแล้วเราคาดการณ์ไม่ได้จริงว่ามันจะเกิดการคอร์รัปชันในท่อไหนพี่ต
1: ะ
0: ลี่เขาว่าเงินค้างท่อป่ะ
1: ใช่เราก็คาดการณ์ไม่ได้หรอกแหมโครงการแบบนี้เนี่ยนะเกิดออกมาแล้วมันก็ต้องนั่นอะบันเจิดเอาไว้ก่อนว่ามันได้เท่าไหร่มอบให้ทุกคนมีส่วนแบ่งเท่าไหร่ส่วนคอร์รัปชันแต่ละประเทศเนี่ยโอ้โห
0: แต่ในความ
1: ยากที่จะไปถึง
0: แต่ในความฟีฟ่าที่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพัฒนาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยบอกเงินไปด้วยคือวินาทีที่มันโยนเงินไปแล้วปั้งมันไม่สนแล้วนอนตีพุงกินวายเรียกผู้หญิงเด็กเอ็นมา
1: คุณนี่พูดละเอียดใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะก็มีตังก็ดีกว่าไม่มีตังไม่ใช่เหรอ
0: เข้าใจ
1: คุณจะพัฒนาหรือไม่เนี่ยมันก็ความสามารถเฉพาะตัวน่ะแต่ละประเทศอ่ะใช่ป่ะ
0: คือถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะครับสมมติว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงแล้วมันก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดี
1: ครับ
0: แต่ถึงเวลาแล้วอ่ะก็ทำให้มันเกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงแล้ว
1: นี่ผมมองเนี่ยนะหลังจากฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ2026เนี่ยมันเป็นความเบ่งบานของฟุตบอลเลยนะเนี่ยจะเรียกว่าฟองสบู่ก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะแตกภายหลังเอาเป็นความเบ่งบานแล้วกันว่าแบบโอ้โหมันไปได้อีกไม่รู้เท่าไหร่
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมที่จะไปถึงสมาชิก200กว่าชาติเนี่ยนะ
0: คือผมไม่เถียง
1: มูลค่ามันไปเยอะมาก
0: คือไม่เถียงเลยว่ายุคนี้มันคือฟุตบอลที่แบบเบ่งบานแบบ
1: แบ่งบาน
0: แต่ณเวลานี้เรามองพี่มองจานนี่อินฟานติโนเป็นประธานฟีฟ่าจริงๆ
1: ไม่ค่อยเท่าไหร
0: ่มึงเหมือนเซลล์เข้าไปทุกวันแล้วนะเหมือนนะเหมือนเซลล
1: ์
0: พี่คันนี้ดีเชื่อผมรถคันนี้นะแดงม้าเท่านี้
1: นำเสนอดีเหลือเกินด้วยความที่อินฟานติโนเขาเป็นเลขามาก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนนี่เขาดำเนินการจับสลากก็เหมือนเซตแบตเตอร์ในอดีตนั่นแหละต่อกันมาประธานฟีฟ่าเนี่ยบางทีมันเหมือนกับแบบคือตั้งไว้เฉยๆด้วยนะ
0: ใช่
1: ความสำคัญมันอยู่ที่ใครที่ลงมาคลุกในเนื้องานแล้วดำเนินการเป็นกลไกอย่างแท้จริงก็อินฟานติโนนี่แหละเพราะเขาอยู่ในกระบวนการทำงานมาตลอดใช่ไหมล่ะยิ่งมาเป็นประธานด้วยเนี่ยมันก็เบ่งบานจริงๆอ่ะใช่ไหมเบ่งบานจริง
0: ๆคือก็ถ้ามันมีอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆนี่ก็ทุกวันนี้ก็อย่าไปเรียกฟีฟ่าเป็นNGO
1: เรียกว่าอะไร
0: เพราะ NGO ต้องเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
1: ผลกำไรใช่ไหม
0: ใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าทุกวันนี้ฟีฟ่าไม่ใช่แล้ว
1: ต้องแสวงใช่
0: ฟีฟ่าเป็นสมาคมกีฬาที่รวยที่สุดในโลกไปแล้ว
1: รวยไม่แสวงหาผลกำไรเดี๋ยวบางทีเป็นคำที่มันก็ปิดกั้นเหมือนกันนะถูกป่ะถ้ามันหาผลกำไรได้ก็ไปสิแล้วเงินเอามาใช้อะไรนะก็อีกเรื่องหนึ่ง
0: ใช
1: ่แต่ที่คมเอ๊ะขึ้นมาก็เพราะแบบนี้ใช่ป่ะว่ามันมันจะชักไปกันใหญ่ใช่ป่ะ
0: ใช
1: ่ไปกันใหญ่แล้ว
0: นี่ล่าสุดนี่ไง
1: อะไร
0: วันนี้วันสุดท้าย
1: ที
0: ่รับสมัครผู้ว่ากกตไง
1: ครับ
0: คนใหม
1: ่สิบท่านด้วยกัน
0: ใช่
1: ที่สมัครเดี๋ยวจะได้ผู้ว่ากกตคนใหม่ละ
0: คุณมาริกานี่แกก็ไปทุกที่เหมือนกันเล
1: ยอุ้ยคุณมาริกาที่มาสมัครเป็นท่านสุดท้ายเนี่ยนะฮะตอนสมัครชิงผู้ว่ากทมเนี่ยคะแนนเขาดี
0: หรอ
1: คะแนนอันดับ2อ่ะคือต่ออาจารย์ชาติชาติอ่ะ
0: แต่เขาแพ้เยอะนะ
1: แพ้เยอะนั่นแหละแหมสู้อาจารย์ชาติชาติลำบากแต่ก็ ลงสมัครก็เซอร์ไพรส์แล้วเห็นป่ะก็เลยมาวงการกีฬาสักนิดนึง

0: ทศไทยจนกระทั่ง2544เนี่ยถึงจะเริ่มกระบวนการมีการสรรหาคนจากภายนอกสมัครเข้ามาแบบนี้แหละก็ผ่านมาสัก20กว่าปีแล้วที่ใช้วิธีแบบสรรหาเอาคนนอกเข้ามาบริหารเนี่ยนะก็เป็นคือถึงตรงนี้แล้วมาดูแล้วองค์กรกีฬาที่สำคัญที่สุดในการพัฒนากีฬานะก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยนี่แหละที่ผมคิดว่าควรจะมีซูเปอร์ผู้ว่ากกท.สักทีที่จะเข้ามาทำงานนะแม้ว่างานเบื้องหน้าที่รออยู่นี่นะไม่ใช่คำว่ายากนะใช้คำว่ายุ่งเหยิงยุ่งเหยิงที่จะทำให้กีฬานี่มันไปได้และยุคนี้เนี่ยนะไอ้ที่คมก็เห็นว่ากีฬานอกเหนือจากฟุตบอลที่เราคุยกันไปนะหลายอย่างนี่มันเบ่งบานมากมันเบ่งบานมากและพร้อมที่จะไปข้างหน้าแล้วว่าถ้าคุณอยู่เฉยๆตอนนี้เนี่ยเท่ากับคุณนี่ล้าหลังแหละการเลือกตั้งผู้ว่ากกท.เป็นการเลือกตั้งการสรรหาเนี่ยจึงมีความสำคัญมากพูดไม่ได้จริงๆว่าใครที่จะ
1: ได้ลุ้น
0: เหมาะสมก็ได้ลุ้นนะเพราะว่ากระบวนการข้างในนี่มันก็สำคัญนะว่ามาทางไหนแต่ถ้าเกิดเราถามผู้ว่ากกท.ได้นะผู้สมัครนะ
1: เอางี้เอาบีบให้มันแคบลงแล้ว
0: ยังไง
1: คนนอกหรือคนใน
0: ถ้าถามคนในอย่างเรานะเราถือว่าเราเป็นคนในวงการกีฬานะเราต้องการคนในถูกป่ะแต่ถ้าคนนอกจะเข้ามาสมัครไม่มีปัญหาผมมีคำถามที่จะถามทุกท่านเวลาท่านที่จะสมัครผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยผมจะถามคำถามหนึ่ง
1: ว่า
0: แล้วเดี๋ยวเก็บไว้เป็นให้คะแนนผมจะถามว่าคุณมาสมัครทำไม
1: เขาตอบเรื่องของผม
0: ทำไมคุณถึงอยากเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
1: ใช่ไหม
0: นี่คือคำถามที่ผมอยากจะถามผู้สมัครทั้ง10ท่านตอบมาเดี๋ยวผมจะจดเป็นคะแนนไว้
1: เพราะว่าผมถามหมอเมื่อตอนบ่าย
0: ครับ
1: หมอบอกอยากได้คนนอก
0: ได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นซึ่งผมคิดว่าก็ไม่ได้มีความคนในหรือคนนอกดีกว่ากันนี่ตอบไม่ได้
1: ใช่
0: ตอบไม่ได้จนกว่าจะได้ทำ
1: คือมุมมองของหมอเนี่ยที่เขามองว่าอยากได้คนนอกเพราะว่า
0: ครับ
1: คนนอกจะเห็นภาพรวมจะเห็นภาพกว้างมาละ
0: ครับ
1: ทีนี้พอเข้ามาแคบคล้ายๆอาจารย์ชาติ
0: อ่
1: ะเป็นคนนอกมาก่อน
0: เออ
1: แล้วพอเข้ามาอยู่ข้างใน
0: เ
1: นี่ยมันจะเป็นคนใด
0: ที่ผ่านมาเนี่ยนะคนนอกเนี่ยนะกว่าจะเริ่มงานในตำแหน่งผู้ว่าการการแข่งขันประเทศไทยเนี่ยแค่จำชื่อคนในกกท.เนี่ยก็ลำบากแล้วปีนึงยังจำไม่หมดเลย
1: ใช่ไหม
0: เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดน่ะพอกกท.เนี่ยก็ลำบากแต่ว่าเรื่องข้างในนี่มันผมใช้คำว่ายุ่งเหยิง
1: โอ้โห
0: ยุ่งยากที่จะทำมันให้ดีนะลำพังคุณต้องสู้กับไม่ใช่สู้ร่วมงานกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาจังหวัดนะ
1: ล่าสุดผม
0: ร้อยกว่าสมาคมอ่ะ
1: ใช่ก็ดูจากรายชื่อคนที่สมัครแล้วก็มีทั้งคนนอกและคนในนะ
0: เออ
1: นะครับเอาว่าเดี๋ยวไปรอลุ้นกันแล้วกัน
0: และที่สำคัญก็คือว่าทำตำแหน่งนี้เนี่ยนะไม่พึ่งพาไม่ร่วมมือกับรองผู้ว่าทั้ง 4-5 ท่านเนี่ยไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องว่าไปตามรองผู้ว่าการแต่ละสายอ่ะ
1: ครับ
0: ว่าเป็นอย่างไรด้วยอุ้ยนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะทำข่าวสนุกนะ อยากจะเจาะไปแต่ละท่านเลยว่าจะแสดงวิสัยทัศน์อย่างไร
1: ใช่ไหม
0: แค่แสดงวิสัยทัศน์ออกมาเนี่ยนะคุณก็ทราบแล้วคุณจะชอบคนนอกหรือคนใน
1: เนี่ยสมัยผมทำงานนักข่าวกีฬาใหม่ผมก็อยากทำอะไรแบบนี้
0: เหรอ
1: แล้วมีคนบอกผมว่าอยู่เฉยอยู
0: ่จริงๆคนนอกหรือคนในก็ได้นะ
1: ขุดเยอะ
0: ขอให้สัมภาษณ์วิสัยทัศน์มาก่อน
1: คนอย่างมึงขุดเยอะไปอยู่เฉยอยู่เฉย
0: ซึ่งแน่นอนถ้ามาสมัครเนี่ยนะโดนขุดแน่เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติเพราะบางท่านนี่นะคนนอกหรือคนในไม่ทราบนะคุณสมบัติเหมาะส
1: ม
0: จะได้เป็นแต่ที่ไม่ได้เป็นเพราะคุณสมบัตินั่นแหละบางข้อไม่เหมาะสม
1: ใช
0: ่อุ้ยยุ่งยากยุ่งเหยิงจริงๆนะครับ
1: จึงท้ายเดี๋ยวมาดูข้อความกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเก่าเกมวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: เรียกว่าวีคนี้โจอี้คงไปดูสไปเดอร์แมนไหมเห็นรีวิวจากเมืองนอกดีมาก
0: เอ้ยมีคนชวนให้ไปดูทั้งสไปเดอร์แมนแล้วก็
1: โอดิซี่พอกับโอดิซี
0: ่ไม่รู้จะถามอันนี้คงไม่ต้องดูไหมอันนี้คงบอกว่าควรจะดูโอดิซี่นะสไปเดอร์แมนอ่ะต้องดูป่ะ
1: โอ้สไปเดอร์แมนผมต้องดูอยู่แล้ว
0: เหรอเดี๋ยว
1: คือหาคนไปดูด้วยมันจะนำไปสู่ Avengers Doomsday ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะ
0: ครับ
1: สำหรับ Spider-Man Brand New Day ที่กำลังเข้ามาแล้วแหละนะครับก็นะครับถ้าเกิดคุณเป็นแฟนของจักรวาล MCU อ่ะยังไงคุณก็ต้องไปดูนะครับ

0: แต่ว่าคือช่วงหลังนี่ก็ไม่ได้ดูดิสนีย์มานานแล้วไงมันจะมีพวกซีรีส์ที่เกี่ยวข้องอีกอย่างเช่นแบบ WandaVision เอ่ยโลกิเอ่ยอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็อาจจะงงๆหน่อยกับไม่รู้นะผมว่าก็ถ้าเกิดเอาแค่มองว่ามันเป็นหนังสไปเดอร์แมนแล้วแอคชั่นมันตูมตามอ่ะผมว่ามันก็ดูลง
1: โอเคละต้องดูลงนะครับเดี๋ยวไปดูนะแล้วจะกลับมาเล่าให้ฟังพี่ปลั๊กนะครับ
0: ใช่นะครับมีบอกจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทย
1: อ
0: ันนี้เป็นเพลงมาเลยนะฮะ
1: ภาษาไทยไงที่เราคุยในช่วงแรกนะครับ
0: มีบอก BG Sport Here We Go คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดบุนเดสลีกา2เยอรมัน
1: ได้ยัง
0: นะครับเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวต้องดูประกาศอีกที
1: ออ
0: สื่อเมื่อก่อนดีกว่านี้มากครับผมภาษาไทยคือภาษาไทยวารสารศึกษาศาสตร์หรือเรียนรัฐศาสตร์นะครับ
1: สื่อเดี๋ยวนี้ก็ดีก็มีนะครับ
0: อันนี้คุณโทมิยาสึนะคร
1: ับ
0: สวัสดีครับพี่โจอี้พิคมจากคุณนัทสอนนะครับมีคนส่งมาบอกภาษาไทยมันเยอะจนใช้ไม่หมดเช่นคอคนมีแต่ไม่ใช้คอควายแทนขอขวดมีแต่ไม่ใช้ขอไข่แทนมันมีที่มาไหมครับอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับ
1: อาจารย
0: ์มีที่มา
1: อาจารย์คงอธิบายหน่อยสิสั้นๆเลย
0: ขอขวดกับคอควายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วส่วนมักจะใช้เป็นตัวสะกดในมาตราแม่กกมากกว่าที่จะนำมาใช้เป็นตัวหลักข้างหน้าเพราะว่าขอขวดเนี่ยนะครับเอากรณีของขวดก่อนขอขวดเนี่ยมันบางทีถูกเอาไปเขียนด้วยกอไก่สบฤศีในภาษาสันสกฤต
1: อ๋อเหรออ
0: ันนี้ตามหลักประธานานุกรมเลยนะครับ
1: อุ้ย
0: ในขณะที่คอคนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้กับคำว่าคอไม่ใช้คำว่าคน
1: ร
0: ู้ไหมครับอย่างเช่นถ้าเป็นคอวัวคอคนเนี่ยมีคอคนใช้คอคนได้แต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเขียนกันแค่นั้นเองนี่คือประเด็นที่หนึ่งของการไม่ใช้ขอขวดและคอคนส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของสมัยก่อนตอนที่เรายังไม่มีแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์เนี่ยย
1: ุ
0: คนั้นเนี่ยฟอหอกดอเอกอสวเราจะใช้พิมพ์ดี
1: แหมพูดถึงเรียนพิมพ์ดีเลย
0: ใช่นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอที่สร้างภาษาไทยเนี่ยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระดำรงราชานุภาพแล้วก็มิสเตอร์เอ็ดวินเอสแม็กฟาร์เรนที่เป็นคนก่อสร้างระบบพิมพ์ดีดไทยขึ้นมา
1: คิดค้นขึ้นมาม
0: ันเกินไปตัวหนึ่งถ้าจะเอาคอคนอ่ะ เขาก็เลยตัดออกหนึ่ง
1: อ๋อเกี่ยวข้องกับระบบพิมพ์ดีดด้วยนะเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่เกี่ยวข้องกับระบบพิมพ์ดีดมันก็เลยกลายว่าถูกยกเลิกไปแล้วทั้งขอขวดและขอคน
1: นี่ครับมีข้อความเข้ามานะสนุกครับสไปเดอร์แมนผมไปดูรอบสื่อมาเมื่อวานสนุกครับรถกว่าทุกภาคครับนะครับทาง489899นะครับขอบคุณนะครับ
0: มีบอกว่ารู้ข่าวฮารุนโซโล่ไหมครับยังไงก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับจากนะครับ RIP นะ
1: เสียใจด้วยครับ
0: เห็นแล้วนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่โจอี้พี่คมกริบอนุโมทนากับทุกท่านที่ไปเวียนเทียนนะฮะแล้วพี่บอกว่าหมดเวลาแล้ว
1: ก็
0: อันนี้ข้างนอกพิมมาใช่ไหม
1: ใช่หมดเวลาแล้ว
0: พี่มาใช่ไหม
1: ก็วันนี้กล่าวเกมนะครับก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เก่าเก่งเกมดำเนินรายการโดยฝายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: นี่คือการคอร์รัปชันการเบียดบังเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของตนการใช้อำนาจในทางมิชอบทุจริตช่อโกงให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องผลประโยชน์ที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชาติกลับถูกเบียดบังไปเป็นทรัพย์สมบัติของคนไม่กี่คน
0: M-Cord Radio Network ร่วมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เป็นภัยร้ายทำลายชาติ
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncanawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: คุณต้องมีเป้าหมายในใจเอาไว้และอย่าไปยอมแพ้กับเป้าหมายนั้นจอร์จโฟร์แมนอดีตนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: าแล้วนะครับเดนที่นายไลฟ์นะครับก่อติดเอเชียนเกมนะครับวันนี้วันหยุดอีกหนึ่งวันนะนะครับวันพระใหญ่เลยกันนะครับวันพุธที่29กรกฎาคม2569นะครับวันอาสาฬบูชานะครับอยู่กับน้องนิกธีรวัฒน์มันเดิมและผมเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตนะครับ
1: ครับผมสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีพี่เก่งทรงศักดิ์วรรณวิจิตด้วยนะครับผม
0: ได้เสียงเรียก
1: แม่เหมือนว่ามีอะไรติดตรงคอครับตอนนี้ครับเสียงเลยแบบอาจจะแปลกๆสักนิดนึงนะฮะ
0: ก่อนเข้ารายการยังดีอยู่เลย
1: ใช่ครับก็พอไมค์ออนสีแดงปุ๊บก็เลย
0: ใช่เหรอ
1: ยังไงเนี่ยเออ
0: พ
1: ูดเลยครับมา
0: ตัวไม่ได้นะเราเนี่ยเออมันยังไง
1: คร
0: ับ
1: ก็
0: ครับ
1: วันนี้วันอาสาฬหบูชานะฮะวันพระใหญ
0: ่วันพระ
1: ก็พุทธศาสนิกชนทุกท่านนะฮะก็เรียนเชิญนะคร
0: ับ
1: ทำบุญนะครับก็ที่วัดใกล้ๆบ้านนะครับหรือว่าสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติก็ได้นะครับหรือว่าช่วงค่ำก็เ
0: ว
1: ียนเทียนนะครับ
0: นอนแล้วก็สวดมนต์ท่องอะไรก็ว่าหันไปนะครับเป็นคนธรรมะธรรมโม
1: ก็จริงๆขนาดนั้นเลยนะครับก็แบ่งเวลาสัก5-10 นาทีก็อย่างที่ผมบอกอะถ้าไม่สะดวกไปวัดก็เปิดธรรมะฟังหรือว่าฟังเทศใน YouTube แล้วก็นั่งสมาธิอะไรก็ได้ครับก็ถือว่าเป็นการทำบุญ
0: ว่าช่วงหลังๆนี้พูดในตัวนั้นนี่คุณได้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับพี่ชอบฟังนะเนี่ยที
1: ่
0: เขาคุยเรื่องของชีวิตอะไรอย่างเงี้ย
1: ฮะ
0: เออพี่ชอบฟังเหมือนวัยรุ่นเอ้ยเหมือนวัยรุ่นยุคนี้นะยุค90ไง
1: ครับ
0: คนแก่
1: อือฮึ
0: ฟังว่าชีวิตที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับแล้วการใช้ชีวิตเดือนยังไงเออพี่เป็นยังไงนะหรือว่าพี่เข้าสู่วัยทองแล้ว
1: ก็แน่นอนครับเพราะพี่เจ๋งตอนนี้นี่จะ5แล้วไม่ใช่เหรอฮะ
0: อืม40ก็พออ๋อ
1: เหรอ
0: เอ้ย
1: เราฟังมาหลายเดือนแล้วเนี่ยลดสรุปว่าชีวิต
0: ก็ยังไม่ดีขึ้น
1: ต่อไปจะไปทางไหน
0: คนอื่นดีขึ้นแต่เรายังไม่ดีขึ้นเลยนะฮะขอบคุณเพลงจากน้องรามด้วยนะ
1: ครับ
0: เพลงอะไรของพี่แอคคาราบาใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่ได้ฟังนานนะ
1: เพลงผมดูว่าไอ้ท่านเกมเปิดแล้วนะฮะเนี่ยฟังเพลงเมื่อสักครู่
0: เพลงนี้จำได้ว่าปี1998นะครับหรือ2541
1: อืม
0: ตอนนั้นนี่อยู่ไหนฮะ41ฮะ
1: 2541 5ขวบก็น่าจะสักป.1มั้ยฮะป.1
0: นะ
1: อนุบาล
0: แต่ว่าลามบอกว่าตอนนั้นเขายังลอยล่องนะฮะเป
1: ็
0: นวุ้นอยู่เลยตอนนั้นยังไม่เกิดใช่มั้ยลาม
1: รุ่น
0: ลามคือเป็นฝ่ายคนต้นเสียงของเรา
1: ครับ
0: ที่เปิดเพลงนี้ให้นะครับ
1: ลามป้าม
0: เหรอไม่ใช่
1: นะ
0: เขาชื่อฟิลิปลาม
1: อ๋อไม่ตั้งให้เขาสิครับ
0: ชื่อลามชื่อรามหรือว่าเป็นน้องน่ารักรอนะครับสาวเยอะเลยตอนนี้มีงานเยอะไงสาวๆก็เลยมาลุมตอมตอนนี้ฮะ
1: สู้ทรงศักดิ์ได้มั้ย
0: โดนแน่โดนแน
1: ่สู้สู้ทรงศักดิ์ได้มั้ยครับ
0: สู้อยู่ได้หรอกนะเอาก็
1: ครับผม
0: โอ้นานนะเพลงนี้น่าจำได้อะเอเชียนเกมปี98อะที่พี่แอดแต่ง
1: ปูซานเหรอฮะ
0: ไม่ใช่ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเลย
1: อ๋ออันนั้นปูซานอะ
0: ปูซานเนี่ยปี2002
1: อ๋อครับผม
0: ขนาดไปเอเชียนเกมเราจัดเนี่ยปีน่าจะเป็นครั้งที่5นะที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับก็ปี2541หรือว่าปี98พี่จำคสได้22บูซานหรือปูซานนี่แหละ
1: ที่โค้ชวังยิงฟรีคิกระยะไกลนะ
0: ไม่ใช่โค้ชวังยิงไกลปี98
1: อ๋อที่บ้านเราใช่ๆๆใช
0: ่บ้านเราส่วนบูซานเนี่ยเราก็เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายเช่นกัน
1: อืมครับ
0: ทวิตทำ
1: แต่เรายังไม่ได้เหรียญเลย
0: โก
1: ้นะฮะ
0: เราเรียกเราดูบอลปี2002
1: ที่ปูซาน2002
0: เข้ารอบรองเข้ารอบรองเหมือนกัน
1: ปูซานเกม
0: บูซานเกม
1: นะฮะโอ้ก็กลายเป็นว่า
0: เราดูฟุตบอลนอเอนี่เราดูฟุตบอลช่วงนั้น
1: ก็กลายเป็นว่าฟุตบอลของทีมไทยในเอเชียนเกม
0: ได้ลุ้นอยู่นะ
1: ไปไกลถึงจอติดเหรียญทองแดง2ครั้งแล้วใช่ไหมฮะ
0: รอบรองแต่ว่าได้อันดับ4ตลอด
1: ครับ
0: เอาคุณลองดูไอ้ปี2002ยุคนั้นเจ้าหน้าปิตวิทย์ทำแล้วก็ซิโก้เป็นคนเป็นยุคของซิโก้แล้วแหละ
1: เป็นยุคที่ซิโก้ขึ้นมาเล่นเต็มตัวเป็นดาวรุ่งเข้าสู่ในช่วงพีคพอดีใช่ไหม
0: ช่วงพีคแล้วว่าซิโก้จำได้ว่าตอนนั้น4เกมที่ดังๆมงสะบัดกับหลังอ่ะ4เกมปี1000น่าจะ90โห90เท่าไหร่วะ4เกมที่สิงคโปร์อ่ะ
1: ก็ต้อง94แล้วมั้ยครับเพราะว่า98บ้านเราอ๋อเป็น4เกมไม่ใช่ขออภัยด้วย
0: 4เกมมันต้องน่าจะเป็นปี95มั้ย
1: ครับ
0: ไม่95ก็93นะที่ทีมชาติไทยนะครับเจอกับเมียนมาไงแล้วเรานำก่อนแล้วโดนเมียนมาตีเสมออ
1: ่
0: ะครับ
1: ส่วน
0: ปี93ปี93ที่สิงคโปร
1: ์ผมเกิดพอดีครับ93ครับ
0: เกิดยาก
1: เกิดแล้วครับปีแล้วครับส่วนที่พี่เต๋งบอกเมื่อสักครู่เนี่ยปี2002ที่ปูซานเนี่ยรอบรองเราแพ้แชร์แปน03นะแล้วก็รอบชิงอันดับที่3เนี่ยเราแพ้กับเจ้าภาพเกาหลีใต้ไป0-3เช่นกันแชมป์เนี่ยเป็นอิหร่านนะฮะนะครับ
0: ก็นั้นคือกำลังดังเลยนะครับใช่ปี93ที่กิติศักดิ์ชนะเมืองหม่งและสมัครเข้าไปนะคร
1: ับ
0: วิทูลยิง2ลูก
1: ครับ
0: แล้วก็พี่ตุ๊กปิยพงษ์ยิงอีก1ลูกนะแล้วก็ปิยพงษ
1: ์
0: ลุกลงมาเป็นสำรองแล้วหม่งสมัครกลับหลังตอนนั้นน่ะ3-3เกณฑ์ท่าว่าจะ ไปต่อเวลายิงเขาแล้วแหละแต่ว่าซิโก้ลงมาสำรองแล้วมงสมัครเท่านั้นมงแบบมงย้อนหลังกันไปอ่ะแล้วก็หันหลังมงอ่ะ
1: พี่เด็กทำพี่เด็กทำได้ไหมมงนะ
0: โอ้มงวันนี้เดี๋ยวผมบางอยู่นะครับผมเดี๋ยวไปหมดนะครับ
1: มันมีคนคนหนึ่งทำได้ครับ
0: ใครอ่ะ
1: พี่ป๋องกระพลครับ
0: อ๋อที่เตะบอลข้ามแม่น้ำ
1: ใช่2,225ประตูครับนี่เขาประตูที่เขาทำได้ทั้งชีวิต
0: เออ
1: น่าจะยิงน่าจะโขกลูกลักษณะนั้นได้ครับ
0: ใช่
1: ครับผม
0: เอเชียนเกมปีนั้นนะครับผม
1: ครับ
0: คุณลองดูอีกครั้งหนึ่งปีที่บูซาใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: ชัดชัยปิดปีทวิทย์ทำซิโก้นำพาไปอ่ะลองนิ่งลองดู
1: เดี๋ยวผมดูลอสเตอร์ให้แป๊บน
0: ึ
1: ง
0: ลองดูสิเป็นยังไงปี2002ตอนนั้นก็ยังเถียงกันเลยว่าเอ๊ะสรุปแล้วออกเสียงว่าปูซานหรือบูซานกันแน
1: ่มันเป็นปูแล้วไม่ใช่ครับปัจจุบันมันได้ข้อสรุปแล้วไม่ใช่ครับ
0: ตอนแรกเราเขียนเราอ่ะไปปูซาน
1: ก็ไปอิงกับภาษาอังกฤษไง
0: ใช
1: ่อิงกับสำเนียง
0: ต้องเสียงว่าบูซานนะ
1: อิงกับสำเนียงบริติชไงใช่ไหมฮะ
0: ก็บูซานไม่เหรอ
1: ก็บูซานแต่ปัจจุบันมันน่าจะเป็นปูไปแล้วมั้งปูซานเกมป่ะ
0: เหมือนจะบูซานตัวบีนะ
1: อ๋อบูซานไอพาร์คใช่นะฮะนะฮะเดี๋ยวต้องไปถามคุณตีเพิ่มแสงเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาเกาหลีเขาบรรยายฟุตบอลเนี่ยถ้าเป็นเคลีกเนี่ยเขาเหมาหมดเลย
0: เอา
1: ล่ะคุณตีเพิ่มแสงวงเทียนทองนะครับแล้วถ้าเป็นเรื่องของจีนเกาหลีใต้เนี่ยคือเขาจะเชี่ยวชาญและชำนาญการชื่อนักกีฬาชื่อเมืองชื่อสโมสรชื่อทุกอย่างอ่ะที่มันเป็นภาษาจีนเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะเชี่ยวชาญมากแล้วก็ยุคนั้นเนี่ยไทยมีมาริน้อยเวทด้วย
0: เป็นเดวิดทำทีมใช่
1: ครับ
0: นะครับมีใครล่ะไอ้สลุตีพันธ์ไง
1: คนอู๊ดนะ
0: ใช
1: ่
0: นะครับโอ้คนอู๊ดสลุตีพันธ์อยู่ด้วยนะมีเกียรติศักดิ์ระวังปากไอ้เกียรติศักดิ์ระวังปากไง
1: โคตรบอย
0: นะ
1: อู๊ด
0: พิธีทัศน์โพรดี
1: พิธีทัศน์ก็คือมาออกรายการก้าวไ
0: กลก่อนที่ไล่นะ
1: พิธีทัศน์พิธีทัศน
0: ์อนุชากิตพงศ์ศรี
1: อนุชา
0: เจษฎาจิตสวัสดิ
1: ์อนุชากิตพงศ์ศรีก็คือแบ็กซ้ายอะไร
0: แบ็กซ้ายแบ็กซ้ายของชมบุรีใช่อันนี้ไล่ชื่อตามภาษาอังกฤษนะ
1: ช่วงหลังก็เปลี่ยนชื่อ
0: แล้วลงชาววิชิตบาลเนี่ยคุณตั้มไงใช่ไหม
1: คุณตั้ม
0: ครับแจ็คพันตันปี
1: โคตรโบ
0: ครับอิสวะสิงห์ทองโอ้โหนี่เราเคยสัมภาษณ์เนี่ย
1: นี่ก็มา99ไลฟ์บอลโลก
0: ถูกต้องเฮ้ยเยอะนะมานิดน้อยเวท
1: มานิดได้ยิงประตู
0: มันกักหรือมันกัก
1: มานิดน้อยเวทได้ยิงประตูชัยให้กับทีมชาติไทยที่เจอกับเกาหลีเหนือในรอบ8ทีมสุดท้าย
0: ใช่ไหม
1: อืมนะ
0: หรือมันกักไง
1: หรือมันกัก
0: สักดาเจิมดี
1: สักดาเจิมดีมิดฟิลด
0: ์มีวิมลจันทร์คำ
1: โคตรลิงไง
0: ครับ
1: อืม
0: นิรุธสุรเสียง
1: โคตรตั้ม
0: โคตรตั้มซิโก้นะครับเกิดจากเสนาเมือง
1: ก็โคซิโก้
0: เหมือนจะเป็นนักเตะอายุเกิน23ปี
1: ช่วงตอนนั้นได้
0: ตอนนั้นซิโก้ได้29แล้ว
1: ตอนนั้นได้3คน
0: ได้3คน
1: อืม
0: ปัจจุบันสารองปาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะนะครับที่เป็นอายุเกิน
1: ย
0: ูซิตแกมแสนเป็นหนึ่งในนั้นนะที่เป็นหนึ่งในนักเตะอายุเกินนะครับ3คน
1: โคตรองนะ
0: มีวรวุฒิวงสวัสดิ
1: ์วรวุฒิ
0: วงสวัสดิ
1: ์วังสวัสดิ์นี่ก็มิดฟิลด์นะ
0: ครับมิดฟิลด
1: ์ก็ปัจจุบันก็ไปเป็นวรวุฒิวังก็เป็นผู้ช่วยโค้ชอยู่ทางเชียงรายอ่ะใช่ป่ะนะครับจำชื่อเล่นเขาไม่ได้
0: ส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็เป็นโค้ชอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ชื่อที่คุณพูดมาเนี่ยเป็นโค้ช
0: ไททูนเทียบมากองหน้า
1: เป็นโค้ชไปนี่สัก90% นะแต่ตอนนี้อย่างมานิดเนี่ยผมไม่เห็นเป็นโค้ช
0: มานิดเนี่ยดูแลลูกชายเป็นนักเตะนะจะเรียนรู้ตามคุณพ่อนะ
1: ใช่แล้วลูกชายแล้วถ้ามีลูกสาวก็เป็นนักตบ
0: ตบบุรบอลประมาณนี้แหละ
1: ครับผม
0: แล้วก็ไกลเกียรติเบียดตะคุโอ้โหนี
1: ่ไกลเกียรติเซ็นเตอร์ฮาฟ
0: ครับดูสิเฉลิมแสงนะครับ
1: ก็เป็นโค้ชหมดแหละมีแค่มานิดเท่านั้นที่ผมนึกออกว่าอาจจะขยันขนาดสักดาโค้ชอ๋อไม่ได้ทำในระดับอาชีพก็ไปทำโรงเรียนอ่ะถูกไหมบอลจตุรเทพอ่ะ
0: ครับ
1: อาจจะตุรมิตรขอไป
0: แล้วก็มี
1: ครับ
0: พัทระปิ
1: ประตู
0: ใช่ไหม
1: เมื่อก่อนเขาอยู่การท่าเรือแล้วก็ย้ายมาเพื่อตำรวจ
0: ไปทำงานท่าเรื
1: ออันนี้ก็หายไป
0: พัทระ
1: ปิยพัฒน์ไม่คงไปเป็นโค้ชประตูอยู่ที่ไหนที
0: ่
1: แหละพัทระปิยพัฒน์กิติเมื่อก่อนเขาชื่อพัทรกรตั้งอนุรักษ
0: ์
1: เปลี่ยนเป็นพัทรกิติปิยพัฒน์กิติ
0: คุณคมรู้ดีนะคุณเจมเขาชื่อเจม
1: คุณเจมใช่ๆแล้วคุณมาชี้ผมแล้วบอกว่าผมชื่อเจม
0: เฮ้ยคุณสุดยอดนะ
1: ผมบอกคุณความรู้ดีนะครับน้องนิกผมได้รู้ตัวเองว่าผมเป็นคนเ
0: จมเฮ้ยคุณบอลไทยคุณได
1: ้โอ้โหผมเนี่ยถ้าไม่เอาดี
0: เบอร์19กองหน้าวุฒิยายงการเหรออ
1: ันนี้ไม่รู้ละ
0: ติดไปด้วยนะตอนนั้น
1: วุฒิยายงการเหรอ
0: แล้วก็พี่โกโก้เดสกอร์ทองเหลาตอนนั้น18ปีเองโกโก้อ่ะ
1: กำลังห้าววัยรุ่นนะฮะ
0: ร
1: อบแรกดีนะชนะหมดเลยอ่ะ3นัด UAE เยเมนเวียดนามโดนเราล่อหมดเลยนะฮะ
0: โอ้ตอนนั้นเราเก่งยุคปิตวิทต่อยอดมาเลย
1: ครับ
0: ครับผม
1: โอ้โหเราชนะเรายิงได้นัดละ3ลูกนะพี่เจ๋งรอบแรกยิงได้9เสียหนึ่งนะ
0: ครูน้อยวุฒิยา หยองเอ็นโอ้ผม
1: วิทยาหยองเอ็น
0: เออหยองเอ็น
1: คุณแต่ว่ามันก็อาจจะช้าช้าไปสำหรับผม
0: ขออภัยบางครั้งจำนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษไงวิทยาหยองเอ็น
1: อะไรไหนคุณพูดถึง2002แล้วคุณก็ไล่ไปให้มันจบเลยแล้วกัน2002
0: จบแล้ว2002ก็ตอนนั้นเป็นไงบ้างเลย
1: 2002ก็ได้ที่4ไงครับเพราะว่ารอบ
0: แรกเนี่ยผลงานดี
1: รอบแรกผลงานดีมากรอบ8ก็ชนะเกาหลีเหนือ1-0 นะฮะมานิดยิงแล้วก็รอบรองที่ผมบอกไปก็ไปโดนทางญี่ปุ่น3-0 แล้วก็
0: ชิงที่3ก็แพ้
1: ชิงที่3ก็แพ้ก็เท่ากับว่าเกาหลีใต้เอาคืนเราได้จาก2000จาก1998ใช่ไหม
0: 98
1: พอ98โค้ดบังยิงฟรีคิกเคลียร์ทาง
0: เขาแก้มือเราได
1: ้เคลียร์ทางเกาหลีใต้ตกรอบ8ทีมสุดท้าย
0: ครับ
1: ไม่ได้เหรียญนะเขาก็มาเอาคืนเราในรอบรองชนะเลิศไอ้ชิง
0: เกาหลีใต้ก็ตกรอบนะ
1: ครับ
0: ตกรอบแพ้ต่อเวลาไอ้แพ้จุดโทษอิหร่านรอบรองไงปีนั้นแหละ2002
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มาชิงที่3กับเราไงสายด่านก็เป็นแชมป์สมัยแรกนะฮะ
0: ใช
1: ่เออนะครับส่วน2006เนี่ยเราเองเราก็
0: กาตาก็อยู่นั้นมาอีกเป็นที่กาตาจากนั้น
1: โอ้โหนี่รอบแรกมาอีกแล้วเนี่ย3นัดรวดเนี่ยพี่เจ๋ง2006เนี่ย
0: จำได้ว่าตอนนั้นมีเตะช่วงปลายปีนะครับมีนี่ไงที่ไปอ่ะเจ้าทีนักเตะเก่งที่สุดที
1: อะไรฮะทีอะไรที
0: ไม่ใช่เทเทพธีรศิลป์ไงที่
1: ทุกคนจะต้องบอกธีรศิลป์แดงดา
0: ที่ที่สุดในสตาร์ผมคือทีครับรีซอร์เทเทบอกอ๋อธีรเทพแน่นอนใช่ไหมธีรศิลป์ครับผมธีรเทพก็เลยเบิร์ดกระโหลกโกโก้เดสก็ต้องเหลาเลย
1: มุมบ่มุมบ่
0: ใช่ธีรเทพไป
1: ไอ้คือเล่นที่กาตาร์เล่นปลายปีนะคล้ายๆกับบอลโลก2002นะค
0: ือ
1: ม
0: ัน
1: น่าจะได้รู้ของอุณหภูมิความร้อนแล้วนะ
0: ถูกต้องจะน่าเตะปล
1: าย
0: ปี
1: นะครับแล้วก็รอบแรก
0: มีเกมหนึ่งเราใส่เสื้อสีเหลืองด้วย
1: ครับแล้วช่วงนั้นเป็นยุคที่มันจะคาบเกี่ยวกับเครื่องคัดบอลโลกอ่ะนะช่วงเทรนด์ของเสื้อสีเหลืองเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยช่วงนั้น
0: อ่
1: ะเอามาใช้เป็นเสื้อเฟิร์สคิด
0: ครับ
1: แล้วก็ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะตอนเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่เหมือนถวายความจงรักภักดีกับในหลวงก็แหละสีของทางราชวงศ์สีของกษัตริย์นะครับ
0: เสื้อสีเหลืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
1: ใช่นะฮะแล้วก็รอบแรกมาอีกแล้วครับเราเจอกับแก๊งตัวนอกกลางคือคูเวตคีกิสปาเลสไตน์โดนเราหมดนะฮะแล้วเราก็ไปเล่นในรอบควอเตอร์โดนเจ้าภาพเลยครับ0-3กาตาร์ก็ตกรอบไปไม่ได้เข้าเซมินะฮะ
0: เราเจอกาตาร์ใช่ไหม
1: กาตาร์นี่สนุกดีไม่ดีอ่ะผมดูตั้งแต่เด็กจนผมโตขึ้นมาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเขากลางๆนะจนกระทั่งเขามาชัดเจนตอนเขาเริ่มได้แชมป์ไอ้พวกไอ้เส้นคัพอ่ะพี่เก่งเมื่อก่อนไปบอลโลกอ่ะ2022แต่ก่อนนะผมก็รู้สึกเขากลางๆนะไม่ได้ดูน่ากลัวเราเจอบ่อยเราก็ชนะได้บ้างแพ้บ้างอะไรก็ว่ากันไปนะสรุปดีไม่ดีกาตาร์เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
0: โอ้แต่ว่าตอนนั้นไอ้บอลฟุตบอลชายเอเชียนเกมเนี่ยมีรอบแรกรอบสองนะรอบแรกคือรอบเป็นกลุ่มรอบแรกแล้วก็รอบเป็นกลุ่มรอบสองเลยนะซึ่งคีกิสถานเนี่ยเขาเตะรอบแรกก่อนใช่ไหมล่ะแล้วก็เขารอบมาก็มาเข้ารอบเป็นกลุ่มรอบสองซึ่งเราหยุดเป็นทีวางด้วยเน
1: า
0: ะ
1: เหมือนมันคอลี่ไฟมาก่อนไงคอลี่ไฟ
0: ไม่เล่นในที่นั่นเลยที่กาตาร์เลยคุณนี่ไงประเทศรอบแรกก่อนรอบเป็นกลุ่มอ๋อมีรอบเป็นกลุ่มก่อนไว้ให้รอบแรกแล้วก็มารอบเป็นกลุ่มรอบสองฮะซึ่งเราก็อยู่ในกลุ่มซีไง
1: คือ
0: ดีนะ
1: คือก็เข้าใจได้แหละเพราะว่า

0: หมือนก็พยายามซอยให้มันเหลือชาติที่มันเป็นชาติที่เข้มข้นในรอบกรุ๊ปสเตจรอบที่2อ่ะถูกมั้ย
1: ใช่ก็โหเราชนะเหมือนไอ้บูซานเกมเนี่ยที่โดฮาเกมในปีสักพักเนี่ยก็ชนะปาเลสไตน์ 1-0 จากพี่กบไง
0: กบพี่พบอ่อนโม
1: ไม่ใช่สุชาติดุ้งนะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: นึกว่าจะไม่แก้
1: แล้วก็ชนะคีกิสตานซึ่งฟุตบอลชายชุดเกมครั้งนี้เราอยู่ในกลุ่มเดียวกับคีกิสตานด้วยน
0: ั
1: ดแรกเจอคีกิสตาน
0: อ
1: ่
0: ะ
1: เทียบในไทยยิงนะ
0: ครับผม
1: รีซอแล้วก็มีสุธีสุสมกิจโค้ชเบิร์ดใช่ไหม
0: โค้ชเบิร์ดครับ
1: แล้วก็ไทยเรามาชนะคูเวต 1-0 นะครับจากเทพวินโนไทยอีก
0: รีซอร์ดิ้งโท
1: ษก็เรามาแพ้กาตาร์ใช่ไหมรอบ8ทีมสุดท้าย
0: ใช่ครับ0-3 ครับตกรอบ
1: ขาดเลย
0: ก็จะภาพไงฮะก็ผมถึงถามคุณเมื่อสักครู่ไงว่าสรุปตั้งแต่ความทรงจำของคุณกับฟุตบอลชายทีมชาติกาตาร์เนี่ยมันเป็นยังไงมันถือว่าพีคไหมระดับท็อปไหม
1: ก็สไตล์เขาในกาตาร์นะ
0: ก่อนที่เขาจะได้แชมป์เอเชียนคัพที่เขาเริ่มดังๆเมื่อสักหลัง2020เนี่ยเขาเป็นยังไงมาก่อน
1: โหจำไม่ได้เว้ยเฮ้
0: หรอ
1: จำไม่ได้
0: กาตาร์ไม่ออกเหรอ
1: นึกถึงกาตาร์ไม่ออกเลยอ่ะนี่ไงไทยเราเจอคีสตานนะในเกมแรกฟุตบอลชายเอเชียนเกมครั้งนี้ครับสมุทรกัญญายนนะในเกมแรก
0: ว่ากลุ่ม
1: พี่ว่าเราเข้ารอบพูดตรงๆคีสตานฮ่องกงเราน่าจะชนะได
0: ้โอ้โหไม่
1: ผ่านญี่ปุ่นได้เข้าไป
0: ชนะไม่ได้นี่หมุนอยู่กันยากนะครับคีสตานฮ่องกงเนี่ยพี่เจ๋ง
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่ามันเป็นชาติที่เอาจริงก็เราเหนือกว่าเยอะนะครับคือยังไม่ใช่คู่แข่งที่จะจิกกัดเราได้เยอะคีสตานฮ่องกงอะไรเนี่ยนะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยเล่นกันที่เจแปนเนาะเริ่มต้น15กันยายนแต่ฟุตบอลก็จะเล่นก่อนเนาะนะครับวุ้นสนามเนี่ยเป็นสนามที่ใช้แข่งขันในเจลีกหลายๆสนามเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าก็อาจจะมีบางสนามที่เป็นสนามเล็กเอาไว้แข่งสำหรับเกมคู่ที่มันไม่ได้เดือดมากก็มีนะครับ
1: มันก็แกก็ไปเตะที่โอซาก้าก็มี
0: โอซาก้านี่ก็จะเป็นสนามที่ความจุเยอะสุดก็ประมาณ 48,000 นะแล้วก็ที่โตโยต้าสเตเดียมอันนี้ก็เป็น2สนามเมนหลักอ่ะที่จะเอาไว้ใช้ผมว่าเป็นของเจ้าภาพใช้อ่ะแล้วก็เกมในรอบน็อกอ่ะน่าจะเล่น2สนามเนี้ย
1: โตโยต้าสเตเดียมก็อยู่ที่จังหวัด IG แล้ว
0: IG
1: เขาเป็นเจ้าภาพครั้งนี้
0: ครับส่วนของเมืองนาโกย่ามี2สนามแล้วก็เมืองคาริยะเนี่ยมีสนามนึงเนี่ยความจุมันไม่เยอะนะฮะก็อาจจะเอาไว้เล่นในรอบแรก
1: ๆครับ
0: น็อกก็เป็นการแบ่งสรรการจัดการแข่งขันของญี่ปุ่นเขานะครับแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยคือแหมมันถึงหน้างานเจอเจ้าภาพญี่ปุ่นก็น่าวัดนะฮะ
1: ครับว่าไหม
0: เพราะว่านักกีฬาของเราหลายๆคนที่อยู่ในทีมชุด4เกมเนี่ยขออภัยที่อยู่ในชุดหน้าที่อยู่ในชุดเอเชียนเกมเนี่ยก็จะมีหลายคนที่เคยไปฝึกที่ญี่ปุ่นแล้วก็ปัจจุบันก็อาจจะไปอยู่ที่เจทู
1: ครับ
0: น่าวัดนะครับพี่เจ๋ง
1: นี่ได้ร
0: ู้นะฮะ
1: ก็เขาไขว้มาหรือยังเนี่ย
0: ครับ
1: สมมติว่าเราเข้ารอบสุดท้ายเข้ารอบรอบ8ทีมสุดท้ายเน
0: า
1: ะ
0: รอคอนเฟิร์มครับยังไม่ระบุว่าจะไขว้ยังไงเพราะว่ามันมีกลุ่มดีเนี่ยมันจะมีแค่3ทีมเหมือนทีมมันขาดไปทีมนึงด้วยนะฮะ
1: ใช่ใช
0: ่เพราะกลุ่มดีเนี่ยมันจะมีแค่เกาหลีใต้ซาอุดิอาระเบียนะครับอาระเบียครับอาระเบียแล้วกาตาร์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังคำนวณไม่ได้ว่าจะเอายังไงเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยถ้าเอาเข้ากรุ๊ปละ2เนี่ยใช่เอาเข้ากลุ่มละ2ก็จบนะครับไม่ได้มีเอาอันดับ3ไปดีที่สุดเข้านะฮะแล้วก็ตกรอบแรกก็กลับบ้านได้เลยเพราะฉะนั้นกลุ่ม B เนี่ยทีมที่ตกรอบเนี่ยก็จะถือว่าได้เล่นน้อยกว่าชาวบ้านเขาถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วเป็นกลุ่มออฟเดตด้วยนะฮะเกาหลีใต้ซาอุแล้วกาตาร
1: ์
0: ถ้ามีแค่3ทีมเนี้ยผมว่าหนักเหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
0: ทีมที่ตกรอบเนี่ยน่าเสียดายเหมือนกันนะนะฮะก็ประมาณนี้แหละนะฮะ
1: ครับอ้าวก็โอ้โหลุ้นกันนะ
0: ครับ
1: เอเชียนเกมของเราเน
0: ี่
1: ย
0: เกมก็
1: โค้ชวางก็ยืนยันแล้วนะนิกว่าจะไม่ใช้ผู้เล่นอายุเกินนะ
0: ก็โอเคครับก็จริงก็อยู่ที่มุมมองแล้วก็อยู่ที่แนวทางอะว่าเรามีรายการอะไรที่เตรียมตัวไว้เล่นต่อหลังจบรายการนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามันเป็นการเตรียมความพร้อมไปเลยนะเพื่อที่จะทำให้จังหวะการเล่นหรือว่าตัวผู้เล่นมันกลมกลืนกันไปเลยเพื่อเตรียมไปเล่นในรายการถัดไปที่เราให้ความสำคัญเหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าโอ้ต้องยอมรับเอเชียนเกมช่วงหลังเนี่ยเอาแต่หมดที่เราเข้ารอบรองได้ที่ปูซานเนี่ยเราก็มาถึงตรงนี้ยากเหมือนกัน
1: 2000โหอะไรนะ2000โหด8ทีมสุดท้ายใช่ไหม
0: ก็นี่คือที่สุดแล้ว
1: 2010ที่กวางโจกวางโจมันตกรอบแรกไหม
0: ก็มีอ่ะมีช่วงที่ตกรอบแรกอ่ะ
1: ก็อันนี้จากความทรงจำนะ
0: ยังไม่ต้องเปิดอ่ะเดี๋ยวช่วยเปิด
1: ตกรอบแรกตอนนั้นไงที่ชื่อสลอตเดนมิชเชลนชื่อ
0: แคมป์แคมป์
1: ไม่ชื่อก่อนหน้านี
0: ้วิชยา
1: วิชยา
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับวิชาเดดมิดครับ
1: วิชาเดดมิด ที่โดนใบแดงไงโดนแบบโอ้โหแล้วโกอุ้มก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราไปดูสิตรงมีคนชมเยอะเลยแต่ว่าแคมบอกว่าพอไปดูปั๊บในโลกออนไลน์ไงตอนนั้นมีพันทิปไปแล้วนะแทบจะจะเลิกเล่น
0: ไทยแลนด์สู้ๆอะไรแถวนั้นนะเมื่อก่อนนะ
1: แกบอกแทบจะเลิกเล่นฟุตบอลตอนนั้นนะ
0: อืมครับแล้วมันมีอีกช่วงนึงที่ธีรธรมาโดนใบแดงรายการนี
1: ้
0: แล้วบินไปอีกวันหนึ่งโดนใบแดง
1: อัน
0: น
1: ั้
0: นนะ
1: อันนั้นซีเกม
0: อ๋อนั่นไม่ใช่ซึ่งเกมใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นั้นซีเกม
0: อันนั้นก็มึนๆดีเหมือนกัน
1: กอบดูชิคโก้ในการโดน
0: เล่น3วันโดนใบแดง2ใบ
1: โดนเรียกว่าพูดมันโดนรามาโดนว่าโดนด่าพอโดนแล้วจะดูเทรนด์ตอนนี้เป็นนักเตะดีสุดของคนไทยอีก
0: ตลอดการคนหนึ่งในตำแหน่งแบ็คซ้ายแต่พี่เจ๋งให้ข้อมูลผิดนะครับ2010เนี่ยก็เข้ารอบนะครับเข้ารอบ8นะครับไปแพ้
1: นี่แบบนึงอ่ะเราดูสิ
0: เข้ารอบควอเตอร์ไปแพ้กับญี่ปุ่น 0-1 นะฮะ
1: มีแมตช์นึงที่สารวัตรโดนใบแดงแมตช์มีแมตช์ไหนนะ
0: เดี๋ยวนะต้องดูนิดนึงนะครับ
1: ดูซิดูซิ
0: ก็
1: สำหรับโดนใบแดงแมตช์นึงอ่ะ
0: ยุคนั้นจะมีกิรติเขียวสมบัติด้วย
1: ครับ
0: นะฮะก็อาจจะเป็นวันที่เจอญี่ปุ่นปะที่เราแพ้ปะ
1: มีแมตช์นึงอ่ะที่แบบโหโดนโดนด่ายับเลยฮะ
0: นึกไม่ออกนะฮะเพราะว่ารายละเอียดมันขึ้นแค่คนยิงประตูอ่ะ
1: ใช
0: ่นะฮะ
1: เอเชียนเกมเมื่อ16ปีก่อน
0: ใช่ครับที่จีนอ่ะโอ้จีนก็เป็นเจ้าภาพบ่อยจริง
1: ๆ16ปีก่อนเท่าไหร
0: ่16ปีก่อนหมายถึงอายุผมเหรอ
1: บอกว่าตอนนั้นเทรนด์ให้ไปดูเว็บทะเลสู้ๆไงใช่เพราะมีคนในกระจายอยู่สารวัตรบอกโอ้โหแคบเลิกเล่นฟุตบอลฮะ
0: ครับ
1: กำลังใจเทียร์ทอนบอกก็ผมนี่ไงให้กำลังใจพี่คนเดียวในนั้นแกบอกฮะที่เหลือด่าเละเทะเลยนะฮะ
0: ครับผม
1: ทะเลสู้ๆนะ
0: ตัวหาครับทะเลสู้ๆ16
1: ปีก่อน
0: ว่าไป
1: 16ปีก่อนก็ต้อง2010สิใช่ถูก
0: ใช่
1: ก็โดนใบแดงไง
0: โอเคนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับประมาณนี้ไหม
1: ประมาณนี้นะ
0: เรื่องของ
1: ฟุตบอลนะครับเดี๋ยวเบรกสองเห็นว่ามีให้คนมาวิเคราะห์
0: วอลเลย์บอล
1: เมื่อวานนี้เราคุยกันแล้ว
0: เพราะว่าหลังจากที่เรากลับไปเมื่อวานช่วงค่ำเมื่อคืนก็ผลการจับสลากแบ่งสายในศึกชิงแชมป์เอเชียออกอ่ะ
1: มาแล้ว
0: ทั้งทีมชายเดี๋ยวทีมชายออกยังดูก่อน
1: ทีมชายนะย้ำอีกครั้งหนึ่งฮะครับ
0: ทีมชายยังไม่ออกแต่ทีมหญิงออกแล้วนะครับเป็นรายการที่ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เอ็กซ์ตร้าเข้ามาคือได้แชมป์ได้ไปโอลิมปิก2028ที่101เลย
1: ครับ
0: ครับผมLA ครับ LA
1: โอ้กำลังดูข่าวอยู่ครับอย่าสงมาสิเอ๊ะเนี่ย
0: เดี๋ยวช่วงหน้ามีใครเราเชิญเป็นโค้ชหนึ่งว
1: ิ
0: ชัยบิดานะครับเจ้าของช่อง YouTube คนข้างวอลเลย์บอลบายโค้ชหนึ่ง
1: ครับ
0: ที่กำลังมาแรงมากในยุคนี
1: ้มาวิเคราะห์
0: กันแล้วมาพูดถึงประเด็นของการแบ่งสายของชิงแชมป์เอเชียให้แล้วก็ควันหลงของการประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นชุด CV ครับที่จะเริ่ม
1: แ
0: ข่งขันกันในวัน
1: นี้แต่ว่าก่อนไปคุยเนี่ยเราเก็บตกข้อความนิดเดียวเลยกัน
0: ได้ครับ
1: วันพระโอ้โห
0: ใช้คาถา
1: คาถาใช่ไหม
0: ครับผม
1: อ่านได้หรือเปล่าอะโอ้โหอัปปัจเจเยปะเทเทนอ๋อเล่นเพลงไม่เหรอฮะ
0: นี่เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟัง
1: แล้วมันดัง
0: เขาจะได้ไม่เสียใจที่เขาอุตส่าห์ส่งมา
1: เ
0: นื่องในวันพระเราจะให้คาถามหาเสน่ห์กับแฟนๆรายการทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะโม3จบแล้วพูดตามอนันตปัจเจเยอปฏิเถเถนาอปัติชาปฏิกึดกึดกึดจะกลุ่มเพื่อนเจ๋ง
1: อปัติอปัติกึดมันเป็นเพลงไหมเหรอ
0: เออนั่นแหละครับของไอ้พยักไร้ใส่หน้าไงของนั้นหน่อยเขา
1: เอาเหรอ
0: โอ้โหช่วงหลังเนี่ยไอ้บทสวดบทเนี้ยมันถูกเอาไปรีมิกซ์ทำกับเพลงเยอะแยะเลยทำกับเพลงระดับทวีปเลยนะเออไปฟิชเชอร์ลิงกันเยอะแยะไปหมดนะครับดังอ่ะเอาไปทำโฆษณา KFC ก็เอาไปทำเยอะมากอนันตปัจเจเยเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าบทสวดบทนั้นเนี่ยทำให้น้าหน่อยเนี่ยดังมาจนถึงวันนี้ก็มีส่วนแหละ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: เรียกว่าอะไรนะเอาคาซาเซโม
0: อ๋อเอาคาซาเซโม
1: คืออะไรอะ
0: เอาคาซาเซงมา
1: ครับเอาคาซาเซโม
0: เอามาปาใส่ไอ้นี่ไงวิญญาณไงปาใส่ผีไง
1: แล้วก็คาซาเซโม
0: เราก็สารเซมู
1: แล้วก็บอกว่า
0: เอาภาษาเซมา
1: อ๋อเหรอ
0: ฟังแล้วมันไม่เข้าใจไงมันคืออะไรฮะอยู่งั้นแหละนะฮะ
1: จานเลกปายอะไรนะ
0: อะไรนะคุณอีกที
1: จานเลกปาย
0: อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร
1: จับแล้วก็ปล่อย
0: จับแล้วก็ปล่อยอ๋อจับแล้วก็ปล่อย
1: เอา
0: คุณนี่ไปเรื่อยนะ
1: ไปเรื่อยสิ
0: เออเขาไม่ใช่รายการเอเชียนเกมครับไม่ใช่รายการตลกครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับวันหยุดนะครับพี่เจพี่นิกนะพร้อมทีมงานนะครับ
0: ที
1: น
0: ี
1: ้ที่99ยังหยุดยาวนะครับแต่ผมต้องกลับไปเป็นมนุษย์เงินเดือนวัคคมศาสตร์ตั้งใจว่าจะไม่หยุดงานครับดีมากต่อไปครับ
0: ผม
1: ชวนาสวัสดีเข้ามานะครับ จุติเทพเนาะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีทั้งสองท่านคุณผาสุกนะเข้ามาทักทายกันนะครับ
0: ครับผม
1: ติดต่อคุณกระปุก ก็เข้ามาทักทายกันเหมือนเดิมขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่มั้ย
0: พักเลยพักเลย
1: เพราะว่าจะสนับแค่ไม่เชียร์ใช่ไหม
0: ใช่เดี๋ยวคุยกับคุยกับคนหนึ่งเชื่อว่าแฟนวอลเลย์บอลน่าจะถูกใจในช่วงหน้าถ้าฟังอยู่บนนักปัดวิทยุบน

0: รถยนต์รถจักรยานยนต์รถไฟฟ้ารถน้ำมันรถแก๊สรถ NGV LPG อะไรก็ตามน่าจะถูกใจ
1: ได้เลย
0: หรือว่าใน YouTube ใน Facebook ก็บ้านดำบ้านแดง
1: ครับ
0: บ้านเขียวนะครับโอเค
1: พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
0: ครับผม
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาที
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
1: กลับมาครับในเบรก2ของนิตินายไลฟ์นะครับก่อติดเอเชียนเกมนะครับอยู่กับน้องนิกและผมเจ๋งนะครับช่วงแรกแล้วก็คุยโอจ่อเรื่องของฟุตบอลเยอะนะ
0: ใช่ครับไม่อยากจะเรียกเจาะลึกครับเรียกเล่าความหลังอดีตให้ฟังครับ
1: ความหลังดีกว่า
0: เออผมมาเล่าความหลังเอเชียนเกมฟุตบอลชายให้คุณผู้ชมฟังอ่ะแล้วยังไม่จบเลยนะเนี่ย
1: สังเกตกีฬาที่เรามีลุ้นเหมือนกันนะ
0: มีลุ้น
1: แล้วก็คนไทยก็ให้ความสนใจเยอะก็เล่าหน่อยแล้วก็อีกหนึ่งกีฬาแล้วกัน
0: อีกหนึ่งกีฬามหาชนผมเอาฟุตบอลให้จบก่อน2018เนี่ยเราตกรอบแรกอยู่กับอุซเบย์บังคลาเทศและกาตาร์นี่โดนวิจารณ์เยอะนะฮะ2018เนี่ยที่อินโดนะพี่เจ๋งนะฮะแล้วก็2022เนี่ยที่จีนเหมือนกันนะครับอันนี้ที่หางโจนะเป็นปีแรกที่ผมได้มีโอกาสบรรยายเช่นเกมนะครับก็ตอนนั้นมาเล่นปี2023นั้นหนีโควิดมาถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: อ
0: ันนี้เนี่ยเราก็ในรอบแรกเข้านะครับแต่ว่าเข้าแบบว่าอันดับที่3อ่ะนะฮะเข้าแบบเหนื่อยๆหน่อยเล่น3นัดไม่ชนะใครเลยแต่เข้ารอบนะครับแล้วก็ไปแพ้อิหร่าน 2-0 นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ AR คุณมี

0: ขาดขอบคุณอะไรไม่มีใช่ไหม
1: ไม่มีฮะเดี๋ยวไปวิเคราะห์เรื่องของชิคเก้นหน่อยไหม
0: มี
1: ไม่ใช่
0: ชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์เอเชียอาจจะคับเกี่ยวแล้วก็อ้างอิงกันได้เพราะว่ามันจะแข่งต่อกันเลยกับชิงแชมป์เอเชียก็คือไปต่อที่เอเชียนเกมเลยรายชื่อโอเคแล้วก็การจับสลากแบ่งสายเนี่ยมันออกมาเมื่อวานแล้วนะครับเราเองเนี่ยก็อยู่กับทางคาซัคสถานออสเตรเลียแล้วก็อินโดนีเซียนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าการจับสลากแบ่งสายครั้งนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะมองไปถึงการได้แชมป์มากน้อยแค่ไหนหรือว่าการเข้ารอบลึกให้สุดมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาวิเคราะห์พร้อมกันไปครับต้อนรับทางโค้ชหนึ่งวิชัยบิดาครับจากช่องยูทูบคนข้างวอลเลย์บอลนะครับสวัสดีครับโค้ชหนึ่งครับผม
2: สวัสดีพี่เจงสวัสดีคุณนิกสวัสดีแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคนคร
1: ับ โอ้ก็ดังใหญ่เลยมาในช่วงสำคัญเลยนะเพราะว่าเมื่อวานนี้จับสลากพอดีใช่ไหม
0: ครับนี่ไปเปิดช่องยูทูบมาดังใหญ่เลยครับผมโค้ชหนึ่งเมื่อวานเขาเรื่องเลยแล้วกันเนาะนะครับขอบคุณที่สละเวลามาร่วมคุยนะครับเมื่อวานผลการจับสลากแบ่งสายวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียออกแล้วใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: เราอยู่กับทางคาซัคสถานอินโดนีเซียแล้วก็ออสเตรเลียก็จะมีทีมเข้าร่วมในรายการนี้ทั้งหมด12ทีมเองนะฮะ12ทีมจาก3กลุ่
1: ม
0: กลุ่มละ4แล้วก็จะเอาเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยก็คือแชมป์กับรองแชมป์แล้วก็อันดับ3ที่ดีที่สุด2ทีมพี่เจ๋งคุณผู้ชมนะฮะเอาประเมินให้หน่อยครับโค้ชหนึ่งครับคาซัคอินโดออสเตรเลียในรอบแรกเนี่ยเราจะมีแนวทางในการเล่นกับ3ชาตินี้ยังไงแล้วควรจะเก็บชัยชนะให้ได้กี่นัดอะไรยังไงครับ
2: คือเอาตั้งแต่เจอออสเตรเลียก่อนนะผมมองว่าออสเตรเลียเนี่ยของเราเนี่ยเก็บได้ไม่ยากหรอกครับแต่ว่าแมตช์ที่ผมมองว่ายากขึ้นมาอีกแมตช์นึงก็คือแมตช์เจออินโดนีเซียคืออินโดนีเซียเนี่ยฟอร์มหลังๆมาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะพัฒนาทีมได้ดีรวมกับกลุ่มวัยรุ่นที่ของเขาเนี่ยเรียกเข้ามาตอนนี้คิดดูสิอินโดนีเซียเนี่ยมีผู้เล่นที่อายุต่ำกว่า22ปีเนี่ยประมาณ 7-8 คนเลยนะครับตอนนี้ที่มีตัวอยู่กับชุดใหญ่เขาแล้วก็มีชื่อไปแข่งขันเป็นประจำรวมถึงผู้เล่นที่ร้อนแรงของเขามากๆเนี่ยคือเบอร์4ตำแหน่งบอลสั้นผมไปดูสถิติมาแมตช์ ABC ที่แข่งที่ผ่านมาใช
0: ่
2: เขาทำคะแนนจากการตบไปเนี่ยทั้งหมด6ไม่รู้กี่คะแนนนะผมจำไม่ได้แต่ว่า 61% นะคุณเล็กพ
0: ี่
2: เก่งครับพี่โดแสดงว่าเรามองไปได้ลึกกว่านั้นอีกคือแสดงว่ารับเสิร์ฟเขาดีมากเลยนะ
0: เพราะผม
2: เห็นเปอร์เซ็นต์ตบของเขาแล้วผมก็เลยไปดูเปอร์เซ็นต์รับเสิร์ฟของเขาโอ้โหรับเสิร์ฟดีมากรวมถึงเหนียวด้วยนะครับส่วนคาซัคเนี่ยผมก็ไปไล่ดูสถิติแล้วก็ไปดูแมตช์ที่เขาเจอกับเวียดนามเนี่ยแมตช์แรกเนี่ยเขาเล่นกับเวียดนามเขาชนะ 3-2 แต่มาแมตช์หลังเนี่ยเขาแพ้เวียดนาม 3-0 เลยในรอบน่าจะรอบรองหรือรอบชิงนี่แหละครับ
0: ครับผม
2: จากที่เราประเมินเนี่ยไทยเนี่ยต้องเก็บให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่เสียเซตเจอทั้ง3ทีมเลย
0: โอ้ต้อง 9-0 เลยเหรอฮะถ้าให้ดีเนี่ย
2: ใช่ใช่ใช่ครับมันมีวิธีการที่ไทยจะได้เขาเรียกอะไรอาจจะเป็นลิฟต์ที่ทำให้ไทยเนี่ยไปถึงรอบชิงได้แล้วผมมองว่าวิธีการเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าด้วยวิธีการจัดการแข่งขันของเขาเนี่ยก็คือเอา2ทีมนะครับที่ชนะแล้วก็คะแนนดีที่สุดในสายเนี่ยไปมันจะเป็นทั้งหมด6ทีมถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: แล้วทีเนี้ยก็จะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด
0: 2ทีม
2: ที่ไปใช
0: ่ตกทีมนึง
2: แล้วทีเนี้ยเขาก็จะมาเรียงลำดับใหม่หมดเลยนะ1-8
0: ยังไงฮะ
2: ก็คือเอาผลงานเนี่ย1นับส่วนแพ้ชนะก่อน2นับเซต3นับคะแนน
0: เอานับเซตก่อนคะแนนเหรอฮะ
2: ใช่ครับเอามาเรียงเลย1 2 3 4 5 6 7 8
0: โอ้
2: แล้วทีเนี้ยคือ1ก็จะไปเจอ8 2ไปเจอ7 3ไปเจอ6และ4ไปเจอ5
0: ครับ
2: แต่ว่าเรามองไปถึงรอบรองได้เลยนะถ้าเราเห็นแล้วว่าใช่
0: ผมก็จะละมันไม่ได้ไขว้กันล็อกสายกันมาก่อนมันเอามาเรียงคะแนนกันอีกทีนึงหลังจากจบรอบแรกเอาเหมือนว่าโยน8ทีมเนี่ยลงมาในสแตนดิ้งแล้วมาเรียงอีกทีนึงว่าใครคะแนนเป็นยังไงผมเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นที่คุณพูดมาผมเห็นภาพแล้วว่าถ้ารอบแรกเนี่ยเราได้9-0เซตนะสมมุตินะคือชนะ3นัดรวดแล้วก็3-0ครับเนี่ยเราก็จะไปอยู่แหลงบนที่มันคงเป็นจีนกับญี่ปุ่นแหละเราถูกมั้ยเพราะว่า
2: คืออย่างงี้ผมมองไปถึงรอบรองเลยผมไม่มองรอบ8เลยนะอยากเข้าชิงเนี่ยไทยต้องเป็นที่1เท่านั้นในแรงที่มาจับ
0: ใน standing 8อันเนี่ยถูกไหมstanding 8ทีมเนี่ยที่จะไปเล่นรอบ8โอเคเพราะว่าถ้าเราผ่านรอบแรกอย่างสวยๆเนี่ยเราจะไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับจีนกับญี่ปุ่นแล้วก็รอบรองเราอาจจะ เจอกับทีมที่เราพอจะฟัดเหวี่ยงได้ในลักษณะนั้นหรือเปล่า
2: ไม่คือที่ผมไล่ดูเนี่ยมันแบ่งเป็นคอลลีฟาย1 2 3คือรอบรองชนะเลิศคู่ที่1 2 3 4ใช่มั้ยครับขออภัยรอบก่อนรองชนะเลิศถ้าสมมุติชนะเนี่ยผู้ชนะคู่ที่1จะเจอ4ผ
0: ู้
2: ชนะคู่ที่1คืออันดับ1กับ8 4คืออันดับ4กับ5ที่เจอกันแสดงว่า4กับ5ที่เจอกันเนี่ยเรามองอาจจะเป็นเวียดนามหรือเกาหลีใต้ผมมองไปขนาดนั้นเลยนะ
0: อืมครับครับครับก็
2: ต้อง2กับ3จะไปเจอกันก็เท่ากับถ้าเราเป็นที่1จะเป็นจีนกับญี่ปุ่นเจอก
0: ันนี่ก็จะหนักโอ้เพราะฉะนั้นกรุ๊ปที่กรุ๊ป4เนี่ยแชร์แปนเวียดนามเกาหลีใต้ฮ่องกงนี่กรุ๊ปออฟเดย์เหมือนกันนะฮะได้คนหนึ่ง
2: ใช่ใช่ใช
0: ่หนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่านี่จัดวางโถในเวียดนามยังอยู่โถเหนือเกาหลีใต้นะคนหนึ่งพี่เจ๋ง
2: อืม
0: นะฮะก็คือความสำคัญของรายการนี้อย่างที่คนหนึ่งบอกมาสักครู่ถ้ามันมองปูทางหรือว่าดูกันเอาไปให้ลึกๆจัดระเบียบวางแผนกันดีๆนะมันมองถึงรอบชิงได้แล้วก็ถ้าเราเอาตัวเองเข้าไปรอบชิงได้เนี่ยวันนั้นมันก็เป็นวันที่อาจจะนรกแตกก็ได้ถูกไหมครับไม่ว่าเจอใครชนะมาได้เท่ากับการเป็นราชินีเอเชียไม่พอนะครับจะได้ไปโอลิมปิกเกมส์ที่101เลยในปี2026ถูกไหม
1: เอาเองฮะ
2: ร้อยเอ็ดโลกด้วย
1: LA ไม่ใช่101
0: LA ไม่ใช่101
1: ฮะตลอดฟังอยู
0: ่เออ
1: คร
0: ับ ครับนอกจากได้ไปโอลิมปิกได้อะไรอีกนะฮะคนหนึ่งถ้าเป็นแชมป์สิทธิพิเศษอ๋อชิงแชมป์โลก
2: ใช่1ถึง3ไปชิง
0: ในปี2027ก็ปีหน้าดิฮะ
2: ใช
0: ่
2: คร
0: ับ
2: อ๋อ
0: เดี๋ยวนี้ชิงแชมป์โลกมัน2ปีทีละเออนะครับก็ถือว่าสิทธิเยอะขึ้นเรื่อยๆนะชิงแชมป์เอเชียเนี่ยทาง AVC ประสานงานกับ FIVB ให้ได้โควต้าต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆมันทำให้การแข่งขันมันดูเข้มข้นนะคนหนึ่งนะ
2: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ2023เนี่ยนะฮะที่นครราชสีมาตอนนั้นต้องยอมรับว่าจีนกับญี่ปุ่นมาแบบโหทีมบีทีมซีเลยถ้าคุณจำมาได้ถูกไหมที่เราได้แชมป์อ่ะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ครั้งนี้คุณว่าจีนกับญี่ปุ่นที่เป็น2ทีมเต็งจะเอาทีมชุด2ชุด3มาไหม
2: โอ้โหไม่มีทางวาดาโพสแล้วว่าเจอกันแน่นอน
0: ถ้าเอาชุดนั้นมาก็ไทยยังไงก็เป็นต่ออ่ะถูกไหมถ้าไม่ถึงแล้วไม่ถามถ้ายังจะเอานักกีฬากลุ่มลักษณะนั้นมาเนี่ย17 18 16มาเนี่ยยังไงเราก็ไม่ไปลองถูกไหมอุ้นนี่หมายความว่าถ้ารายการนี้เนี่ยจีนญี่ปุ่นมาเต็มอันเนี้ย2ทีมเนี้ยยังไงก็ถือว่าเป็นทีมที่เต็ง1เต็ง2แล้วแหละแล้วแต่คนจะมองว่าตอนนี้ใครดีกว่ากันถ้ามองว่าไทยจะเป็นทีมไม่ลุ้นทีมที่3คุณมองว่ามามืดอีกสักทีม2ทีมที่จะพอลุ้นได้ด้วยเนี่ยคุณมองไปที่ใครครับ
2: ที่3ใช่ม
0: ั้ยที่3ก็ให้เป็นเราก็ได้แต่ว่าถ้าคุณจะมองเพิ่มไปสัก1หรือ2ทีมเนี่ยที่พอจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ได้เนี่ยคุณมองไปที่ทีมอะไร
2: ผมมองเกาหลีใต
0: ้คุณให้เหนือกว่าเวียดนามเหรอฮะตอนนี้
2: ใช่ให้เหนือกว่าเพราะว่าผมเนี่ยชอบไปนั่งไล่ดูสถิติ AVC Nation ที่ผ่านมานะคือเวียดนามเนี่ยของเขาเนี่ยคือมันดรอปไปมากๆนะจากการที่เขาไม่มีตำแหน่งดีหลังเนี่ย
0: คือบิสเตียนเตียน
2: ใช่รวมถึงคนที่รับบอลแรกแล้วก็คอยเก็บบอลให้เขาเนี่ยมีแต่ตำแหน่งลิเบโร่คนเดียวนะ
0: อ๋ออย่างโฟทีก็รับไม่ดีใช่ไหมไอ้เงี้ยกระดัง
2: ใช่
0: อ
2: ืมเพราะฉะนั้นแล้วเวียดนามดรอปลงมากในส่วนนี้แต่ว่าของเขาเนี่ยอาจจะเด่นหน่อยพวกคะแนนโบนัสพวกบอลบล็อกบอลเสิร์ฟอะไรอย่างเง
0: ี้ยเออนะฮะก็น่ารักน่าลุ้นนะพี่เจ๋งคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงใกล้ๆเนี่ยมันจะเริ่มแข่งขันเนี่ยนะฮะเดือนหน้านะฮะ21สิงหาคมถึง30คงมีโอกาสได้คุยกันหรือก็วิเคราะห์ให้มันลึกซึ้งมากกว่านี้นะพี่เจ๋งคนหนึ่งนะนะฮะ
2: คร
0: ับ
2: ได้คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้ผมถามใน
1: นักกีฬาหน่อยสินักกีฬาเขาเพราะว่าชุดเนชั่นลีกชุดเนี้ยชุด CV ครับกับชุดเอเชียนเกมคนละชุดใช่ไหม
0: ผมกำลังจะถามพอดีนะครับเพราะว่าวันมะรืนใน CV ครับสนามแรกที่เมืองที่ไม่ค่อยตลกจะเริ่มแล้วพี่เจ๋งฮานอยไงฮะที่เวียดนามถูกไหมครับคนหนึ่งนะฮะ
2: ครับ
0: ชื่อมันประกาศออกมาแล้วแล้วคนหนึ่งเองก็พูดถึงประเด็นนี้ไปค่อนข้างเยอะแล้วในการวิเคราะห์รายชื่อเนี่ยคุณมองว่าชื่อที่ออกมาใน CV ครับสนามแรกเนี่ยที่จะเล่นกันที่เวียดนามเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเล่นที่เชียงใหม่บ้านเราในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นการเทสอะไรของทางสตาฟโค้ชแล้วก็โค้ชออนนะครับในการที่อาจจะมีส่วนที่จะเฟ้นหานักกีฬาเพิ่มไปเล่นในชิงแชมป์เอเชียไหมครับเพราะมันจะต่อกันเลย
2: ครับจากกลุ่มที่เรามองเห็นจากรายชื่อเนี่ยโค้ชออสแบ่งเป็น3กลุ่มสำหรับผมนั่นเองผู้เล่นตัวหลัก2ผู้เล่นกลุ่มที่โค้ชออสต้องการข้อมูลเพื่อไปเสริมนี่แหละรายการชิงแชมป์เอเชียนี่แหละนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ต้องการพัฒนานะครับกลุ่มที่น่าสนใจเนี่ยอย่างเช่นตำแหน่งดีหลังเนี่ยจะเป็นน้องหยกนันพัฒน์กับออมทรัพย์ประพัชย
0: า
2: สองคนเนี่ยแน่เลยคือต้องทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อได้ตั๋วนะครับผ่านไป เล่นซีรีส์ครับที่เชียงใหม่ก่อนนะ
0: เพราะเดี๋ยวคุณมองว่าเดี๋ยวบีมมาแน่ที่เชียงใหม่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ต้องมาเพราะว่าจะเป็นการเทสทีมครั้งสุดท้ายก่อนเล่นชิงแชมป์เอเชียถูกไหมคนหนึ่งสามสองเนี่ย
2: ครับ
0: พูดต่อครับ
2: แล้วก็อย่างตำแหน่งลิเบโร่เนี่ยอย่างน้องแบมแบมจิดาภานะครับกับน้องเอ๋ยกัญญรัตน์เนี่ยสองคนนี้ก็เป็นอีกกลุ่มผู้เล่นกลุ่มหนึ่งที่โค้ชเนี่ยต้องการหาข้อมูลนะครับจะไม่เห็นน้องสองคนนี้รับเสิร์ฟอย่างเดียวหรือรับตบอย่างเดียวอาจจะสลับกันแล้วก
0: ็
2: เลือกข้อมูลที่ดีที่สุดหรือผู้เล่นที่ดีที่สุดเนี่ยไปซัพพอร์ตที่ประวาน
0: เปลี่ยน
2: ไ
0: ปแป๊บน้อย
2: คนนึงเนี่ยใช่อาจจะนำไปใช้งานในลักษณะเปลี่ยนลงไปเสิร์ฟหรือว่ารับแทนบอลสั้นอะไรเงี้ยครับ
0: ก็หมายความว่าผมคาดนิดนึงเขามีโครงทีมแล้วก็มีแกนของทีมอยู่แล้วไอซีวีครับสนามแรกเนี่ยเขาหาผู้เล่นไปเป็นแบ็กอัพในรายการสำคัญผมพูดอย่างนี้ได้ไหม
2: ถูกครับถูก
0: งานที่เปลี่ยนเพราะโครงเขาชัดอยู่แล้วคือมือเซฟคอนพันโครงเขาก็มีออมสินบอลเร็วเขาก็มีทัดดาวถูกไหมมีหลักเขาก็มีบีมพิมพิชยาลิเบโร่เขาก็มีทางเปลี่ยนนุชคือเหมือนเขาหาผู้เล่นที่จะก้าวขึ้นมาอาจจะขึ้นมาเป็นตัวจริงได้ในบางช่วงเวลาหรือว่าอาจจะขึ้นมาเป็นแบ็กอัพคนแรกๆได
1: ้
0: ถูกไหม
2: ครับ
0: ผมเข้าใจถูกไหม
2: ครับถูกครับ
0: โอเคนะผมเก่งมากพี่เจ๋ง
1: สุดยอด
0: ต่อคุณจะพูดอะไรพูดต่อเลยครับคุณจะพูด
2: ครับผมพอได้ข้อมูลกลุ่มนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเห็นคือเรามาวิเคราะห์กันเนี่ยเรื่องแรกเลยเราไม่เห็นตอนเขาซ้
0: อม
2: นะครับแต่การที่เราจะไปเจอกับเนี่ยญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยหลักๆเลยสิ่งแรกเลยเราเนี่ยพัฒนาเรื่องบอลแรกดีขนาดไหนเพื่อไปเจอกับทีมที่มันเป็นทีมยักษ์ใหญ่ขนาดนี้และบอลหน้าบล็อกเขาดีขนาดนั้นอย่างจีนเนี่ยแน่ๆเลยคือหน้าบล็อกดีอย่างญี่ปุ่นเนี่ยแน่ๆเลยคือรับตบเขาดีส่วนรับเขาดีฉะนั้นไทยเนี่ยก็ต้องรับเสิร์ฟให้ดีที่สุดเพื่อทำลายหน้าบล็อกทำลายโซนลับของสองทีมนี้ได้อันนี้ประเด็นแรกก่อนประเด็นที่สองเนี่ยเราทำเสิร์ฟดีขนาดไหนเพื่อที่จะไปทำลายเกมลุกเขาให้ได้นะครับเสิร์ฟเพื่อไม่ให้จีนได้เล่นตามระบบเขาเสิร์ฟให้ดีเพื่อไม่ให้ญี่ปุ่นได้เล่นตามระบบเขาแต่ว่าผมไม่พูดถึงรับตบเพราะตอนนี้โซนลับเราดีขึ้นแล้วก็การดีเฟนส์ในลักษณะรับตบดีขึ้นถ้าเสิร์ฟดีถ้ารับบอลแรกดีผมบอกเลยแมตช์เนี้ยรายการเนี้ยน่าสนุกน่าลุ้นแน่นอน
0: ครับแล้วหลังจากจบถึงแชมป์เอเชียไม่ว่าเราจะจบตรงไหนเนี่ยที่มันจะต่อไปที่เอเชียนเกมเนี่ยคนหนึ่งก็มองว่าโค้ชออสดูแล้วเขาเรียกว่าเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากรายการแชมป์เอเชียเพื่อจะนำไปสานต่อในเอเชียนเกมได้ไหมมองตรงนี้ไงฮะ
2: ผมมองว่าไปเอเชียนเกมเนี่ยจะมีน้องๆกลุ่มที่กำลังพัฒนาติดไปแน่นอนเพราะว่าหลังจากเนี้ยจะมีกลุ่มผู้เล่นบางกลุ่มเนี่ยอาจจะต้องเตรียมตัวหรือว่าพักเพื่อไปลีกต่างประเทศจะมีแกนหลักอยู่แน่ๆอยู่แล้วนะ 8-10 คนนะครับอีก4คนที่จะไปเนี่ยผมก็มองว่าเป็นไปได้ที่โค้ชเนี่ยจะเอากลุ่มที่กำลังพัฒนาเนี่ยไปลองอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่ามันก็มีแมตช์ที่ไม่ได้หนักมากให้น้องๆได้เก็บประสบการณ์ต่ออะไรเง
0: ี้
2: ยคือโค้ชออฟซ้อมมาเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องพาไปแข่งเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่ซ้อมมาเนี่ยเด็กมันจะขาดเลยอยู่เพื่อพัฒนาต่ออย่าลืมนะกลุ่มที่เป็นกลุ่มพี่ๆเนี่ยใกล้เกษียณหลายคนนะ
0: พี่เก่งใกล้เกษียณนะฮะอย่างนะ
1: เขาพูดนักเล่นนักเล่นนักเล่นไม่ใช่พี
0: ่ต่อครับ
2: ก็นั่นแหละครับคือเราต้องการกลุ่มผู้เล่นกลุ่มใหม
0: ่
2: ๆตอนนี้อย่างที่เราเกริ่นอินโดเนี่ยอย่าลืมอินโดเนี่ยเขาวางรถแบบไว้เลยตอนนี้5-7 ปีเขาต้องแซงเวียดนามและมาใกล้ไทยมากที่สุดนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่พัฒนากลุ่มนี้เลยเนี่ยจะกลับกลายเป็นว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เราปั้นเด็กขึ้นมาไม่ทันฉะนั้นแล้วผมมองว่าจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่มันอันตราย
0: ด้วยอินโดต้องเจอในซีวีครับด้วยถูกไหมชื่อมาหรือยังก็ไม่รู้อินโดผมก็อยากเห็นชื่อเขาเหมือนกันคนหนึ่งได้สอบหามาบ้างยัง
2: เห็นแล้วมีเด็กที่เพิ่งมาเล่น U18ที่ผ่านมาเนี่ยตำแหน่งหัวเสาเขาเบอร์ 26ชื่ออะไรนะอะไรยานิสเหลือทั้ง
0: ที่ถ่าย
2: สวยอ่ะ
0: สวยเหรอ
2: ใช่
0: โอเคสวยก็สวยนะฮะนะก็อันนี้คืออธิบายภาพกว้างให้เห็นถึงความต่อเนื่องใน3รายการที่เหลือพี่เจ๋งว่าแล้วแนวทางจะเป็นยังไง
1: นะ
0: เพราะว่าอย่างที่คนหนึ่งบอกแหละเอเชียนเกมอ่ะมันจะไปหนักรอบสักรอบมันน่าจะไปหนักอยู่ที่รอบ4นะคนหนึ่งเนาะรอบแรกกับรอบ8น่าจะยังเบาอยู่ถูกไหม
2: คร
0: ับ รอบ4เนี่ยหนักแน่แล้วถ้าเราเข้าไปชิงเหรียญทองได้ก็หนักเข้าไปชิงเหรียญทองแดงได้ก็หนักหนักหมดแหละเพราะว่ามันก็เหลือแต่มหาอำนาจแล้ว ทีมที่มันเป็นทีมไม้ประดับก็จะค่อยหายไป
2: ผมบอกเลยนะเอเชียนเกมเนี่ยมีทีมเซอร์ไพรส์มาทีมหนึ่งแน่นอน
0: ทีมอะไรฮะ
2: ผมว่าเกาหลีเหนือน่ากลัว

0: อย่างญี่ปุ่นกับจีนมันคือเหมือนทีมท็อปคลาสไปแล้วอ่ะเนาะถูกไหมนะฮะเอาว่า CV ครับเนี่ยที่กำลังจะเริ่มในวันมะรืนเนี่ยคนหนึ่งที่สนามเนี่ยคุณประเมินแล้วเนี่ยตัวผู้เล่นที่เราเรียกไปเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่ถูกใช้งานใน VNL เกินครึ่งทีมเนี่ยถ้าในมุมของคุณที่ช่วงนี้ทำสถิติวอลเลย์บอลค่อนข้างเยอะเนี่ยแล้วก็ผ่านงานโค้ชในระดับสโมสรรองแชมป์ไทยลีกมาเนี่ยคุณมองว่าผู้เล่นของเราเนี่ยศักยภาพที่จะไปสู้กับเวียดนามชุดเต็มอินโดชุดที่ก็ดีในระดับนึงหรือว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเราถึงแชมป์ไหมครับสนามเนี่ย
1: ผมมองว่าโอกาสถึงแชมป์มีสูงเหมือนกันแต่ว่าต้องดูว่าเวียดนามเขาได้เล่นในบ้านเนี่ยด้วยฟอร์มของเวียดนามเนี่ยเป็นทีมนึงเลยที่พอแบบพีคเนี่ยสวิงขึ้นก็สวิงขึ้นสูงมากเลยพอดาวเนี่ยก็คือดาวมากเลยอย่าง ABC Nation ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเล่นกับอินโดเขาก็เล่น5เซตนะครับแล้วก็รอบแรกๆเนี่ยเล่นกับคาซัคเขาก็เล่น5เซตแต่ว่าพอมาแมตช์หลังๆเนี่ยพอเขาเจอปัญหาเจอข้อมูลทีมของเขาที่เขาดูแล้วว่ามันไม่ดีเขาต้องไปปรับปรุงเนี้ยเขาก็ทำได้ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นอย่างแมตช์คาซัคที่เขาลอกลึกๆไปเขาทำได้ดีขึ้นครับ
0: ครับแล้วการที่เวียดนามไม่มีบิสเตียนแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าศักยภาพของเขาในการโจมตีจากแดนหลังอะหรือว่าโค้งหลังเนี่ยลดลงไปเยอะไหมคนหนึ่งปีนี
1: ้ผมบอกเลยลดลงไป 50% เลยเพราะว่าตอนนี้กลับกลายเป็นว่าคนที่มารับภาระหนักเนี่ยเป็นโฟทีกับกวินนะครับตำแหน่งหัวเสาที่ไ
0: ม่โฟทีกับกวิน
1: ใช่ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือบิ๊กทุยในตำแหน่งบอลสั้นผมบอกเลยนะบิ๊กทุยอยู่หน้าเนี่ยถ้ารับบอลแรกเข้าเนี่ยเวียดนามบิ๊กทุยเนี่ยเกินครึ่งนะรับบอลแรกสองลูกบิ๊กทุยลูกหนึ่งแน่ๆมี
0: เขาสะบัดข้อมือค่อนข้างไวมากนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: นั่นหมายความว่าพอบิสเตียนไม่อยู่เนี่ยมีหลังของเวียดนามกลายเป็นสกอร์ที่เคยออกได้ระดับ30-40มันบอดแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวจริงหรือว่าจะเป็นเหงียนที่จ่ามีก็ยังเทียบเท่าได้ยากในมุมของคุณ
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าชุดที่2ถ้าเป็นสนามที่2ที่บ้านเราที่เชียงใหม่เนี่ยถ้าใช้ชุดที่จะไปลุยชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกว่าจะเป็นใครบ้างแต่ชิงแชมป์เอเชียคือชุดที่ดีที่สุดอยู่แล้วถูกไหมถ้าใช้ชุดที่จะไปลุยชิงแชมป์เอเชียคุณว่าดีพอเป็นแชมป์ไหมที่บ้านเราสนามสอง
1: โอ้สบาย
0: มั่นใจพี่เจ๋งมั่นใจ
1: มั่นใจคือยังไงก็ของเราต้องใช้ชุดหลักเพื่อขอข้อมูลนะครับในการเตรียมทีมเพื่อไป ABC 2026เนี่ยชุดสุดท้ายเพื่อไปปรับปรุงก่อนไปเหมือนว่าเนี่ยเราซ้อมมาแล้วเนี่ยกับกลุ่มผู้เล่นกลุ่มใหม่อย่าลืมนะบุ๋มบิ๋มกลับมาด้วยถูกไห
0: ม
1: เราต้องซ้อมให้ดีที่สุดซ้อมดีที่สุดเสร็จปุ๊บไปแข่งนะครับเนี่ยแข่งเสร็จปุ๊บเนี่ยดูตรงไหนบ้างที่โค้ชต้องเสริมที่โค้ชต้องปรับแท็กติกอะไรสักอย่างนะครับเพื่ ก่อนที่จะไปชิงแชมป์เอเชียจะได้สภาพทีมพร้อมที่สุดครับ
0: นะฮะก็เดี๋ยวตามลุ้นกันมันจะไม่ได้พักแล้วแหละเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยก็3วันสัปดาห์หน้าอีก3วันถูกไหมเสาร์อาทิตย์แล้วก็เดินทางต่อไปที่จีนเลยในการไปเล่นชิงแชมป์เอเชียก็เหมือนโอลิมปิกควอลิฟายอ่ะเนาะคนหนึ่งนะฮะคนนี้ก็ประมาณนี้นะพี่เจ๋งนะ
2: ได้
0: ขอบคุณคนหนึ่งมากๆที่เข้ามาให้ข้อมูลของเราคนหนึ่งก็ปัจจุบันก็ให้เขาฝากแล้วกันมีผลงานอะไรจะฝากไหมครับ
1: ก็ถ้าชอบการวิเคราะห์ที่แบบว่าเน้นใช้สถิติมาแล้วก็เน้นการพูดคุยก็เรียนเชิญที่ช่อง YouTube คนคลั่งวอลเลย์บอลบายโค้ชหนึ่งได้นะครับ
0: โอ้โหพี่เจ๋งรีบกดซับเลยนะพี่เจ๋งรีบกดเลยนะครับส่วนงานในวงการในระดับอาชีพตอนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงบ้างครับวางแผนยังไงต่อไป
1: ตอนนี้ก็ว่างงานอยู่แต่ว่าก็มีหลายๆสโมสรทักมาถามทักมาคุยแล้วนะครับแต่ก็รอดูงานประจำก่อนว่าตอนนี้ผมย้ายงานประจำไปที่อีกที่นึงแต่ว่าเขายังไม่ประกาศนะครับว่าเดี๋ยวรอประกาศก่อนค่อยมั่นใจว่าโอเคว่าจะไปสเต็ปไหนต่อครับ
0: อ๋อส่วนงานคอมเมนเตอร์คือเลิกรับเลยไม่รับแล้วหลังจากนี
1: ้อ๋อโอ้ยไม่มาได้เลยครับ
0: พี่เก่งเขาก็ถามอยู่เนี่ยว่าสนใจหรือเปล่าเนี่ยเออยังไงเนี่ยจะรับหรือเปล่าเออนะครับเอาวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับเอาให้คนหนึ่งเป็นตัวแทนของอินฟลูเอเรบอลหรือว่าคนทำช่องแล้วกันให้คุยกับแฟนเอเรบอลช่วยกันส่งแรงใจเชียร์น้องๆในซีวีคัพสามแรกนะครับน้องๆดาวรุ่งแล้วก็น้องๆชุดสำรองนะครับ
1: ครับก็สำหรับน้องๆที่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ผมอยากให้พวกเราเนี่ยอย่าไปแบบว่าคาดหวังกับเขามากในสิ่งที่เราอยากให้เป็นอยากให้ดูมุมที่เราพอเรามีข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยดูว่าการพัฒนาเขาเป็นยังไงนะครับส่วนภาพรวมก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจกันเพราะว่าผมมองว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชุดหลักเนี่ยเริ่มจะโรยแล้วก็ชุดน้องๆเนี่ยเริ่มจะดันขึ้นไปใหม่ก็อยากให้ทุกคนส่งแรงใจแรงเชียร์ไปเชียร์ทุกคนที่พยายามทำฟอร์มให้ดีที่สุดอ่ะ เยอะๆนะครับ
2: ครับผม
3: หวานเจี๊ยบเลย
0: ขอบคุณมากนะครับโค้ชหนึ่งฤทธิ์ชัยบิดาครับก็โอกาสหน้า

0: คุยกันใหม่นะคนหนึ่งนะ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เรียบร้อย
2: เป็นโค้ชมาบิคอร์นี่ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง
0: พูดไปเรื่อยเมื่อก่อนพูดไม่เก่งอย่าง
2: น
0: ี้นะ
2: พอมาทำไอเดียคอนเทนเนอร์พูดเก่งนะ
0: ตอนไปนั่งคอมเมนเตอร์ชิงแชมป์โลกปีแล้วยังเงื้องานแล้วพี่เจ๋งนะ
2: คนละ
0: ต้องพัฒนา
2: แต่นี่
0: ดีเลยได้วิชาความรู้จากผมไปเยอะแน่ผมเนี่ยช่วย
2: ว่าคุณเป็นเรือจ้าง
0: ส่วนพัน
2: ส่วนที่เป็นเรือเฟอร์รี่
0: เฮ้ยทำไมคุณเอาเรือหลวง
2: ใหญ่กว่า
0: เยอะ
2: เรือใหญ่กว่าน
0: ะครับ
2: เอาคนได้มากกว่า
0: ไปเลยไหมฮะของเรา
2: ไปเลยดีกว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับ
0: พรุ่งนี้เจอกัน
2: ผมเจ๋งแล้วก็โคตรตั้มนะครับ
0: ลาไป
2: ก
0: ่
2: อ
0: นคนหนึ่ง
2: เอาไปใช้โคตรตั้มคนหนึ่งขออภัย
0: คร
2: ับ นะครับวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้เราสองคนยังเจอกันนะครับหยุดนะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
6: นี่คือการคอร์รัปชันการเบียดบังเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของตนการใช้อำนาจในทางมิชอบทุจริตช่อโกงให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องผลประโยชน์ที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชาติกลับถูกเบียดบังไปเป็นทรัพย์สมบัติของคนไม่กี่คน
5: M-Cord Radio Network ร่วมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เป็นภัยร้ายทำลายชาติ
6: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
8: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
6: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ค่ะเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูนะคะมาประจำการเช่นเคยเรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้เอาง่ายๆสั้นๆมาฝากคุณผู้ฟังเวลาอากาศเปลี่ยนเนี่ยคนมักจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นไข้หวัดฉันเป็นไซนัสอักเสบใช่ไหมบางทีแยกไม่ออกว่าอาการไหนจะแน่นี่คือไข้หวัดหรือคือไซนัสอักเสบวันนี้นำมาฝากกันในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
10: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
9: เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันนะคะอาการของไข้หวัดทั่วไปเนี่ยเกิดจากไวรัสอาการมักดีขึ้นเองแล้วก็หายได้ในไม่กี่วันจะมีน้ำมูกไหลน้ำมูกใสๆไหลออกมามากคัดจมูกไอจามเจ็บคอ

0: าจจะมีด้วยตัวไข้ต่ำๆร่วมด้วยส่วนอาการของไซนัสอักเสบนะคะเกิดจากการอักเสบของผิวจมูกแล้วก็ไซนัสพบจากมลภาวะระคายเคืองหรือหลังจากการเป็นไข้หวัดนะคะน้ำมูกเขียวเหนียวข้นเปลี่ยนสีแล้วก็ไหลลงคอคัดจมูกมากๆแล้วก็แน่นบริเวณกลางใบหน้าหน้าผากนกแก้มอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ่อนอยู่มีไข้หรือว่าปวดเฉพาะตำแหน่งหากสังเกตแล้วนะอาการคล้ายๆไซนัสอักเสบที่กำลังพูดถึงเนี่ยควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและอาจจะต้องได้รับการเขาเรียกว่ายาพ่นจมูกลดการอักเสบหรือยาปฏิชีวนะร่วมด้วยนะคะแต่ว่าในบางรายไม่ควรซื้อยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียมากินเองนะคะผู้ฟังนำมาฝากกันง่ายๆสั้นๆนะเป็นข้อมูลนะคะโดยอาจารย์นายแพทย์เปรมหวังเจริญฝ่ายโสตศนาสิกวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้29กรกฎาคมนะคะเป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนานะคะหลายๆคนก็อาจจะไปวัดกันสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
2: สวัสดีท่านสาวครับมาแล้วครับวันนี้วันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับท่านฟังก็น้องต่อก็ได้พูดถึงนำไปแล้วครับวันนี้ไปทำบุญใช่ไหมครับน้องสาว
0: ใช่ค่ะไปทำบุญกันนะคะ
2: ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับทำให้เราเนี่ยสามารถจะนำวิชาการมาใช้3วันต่อเนื่องกันเลยนะครับอังคารพุธพฤหัสนะครับเป็นวันหยุดยาวของคนไทยไม่ทราบว่าท่านเติมวันศุกร์เพิ่มขึ้นหรือเปล่าต้องเพิ่มวันศุกร์หรือเปล่าคะ
0: ไม่เพิ่มค่ะอาจารย์ก็ไปทำงานปกติเพราะมีน้องๆเพิ่มไปหลายคนแล้วค่ะอาจารย์ตัวเองก็ไปทำงาน
2: ได้โทษนะครับเราพูดเรื่องของกล้ามเนื้อที่เราพูดถึงสัปดาห์นี้เราเน้นภาควิชาการเรื่องกล้ามเนื้อภายในร่างกายให้ท่านเห็นภาพรวมเลยนะครับซึ่งซีรีส์ถัดไปของสัปดาห์ต่อๆไปนั้นเราจะมุ่งเข้าหาเรื่องของร่างกายให้มากขึ้นนะครับระยะนี้ระยะที่เราต้องเริ่มทำความเข้าใจให้กับร่างกายมนุษย์มากขึ้นเพราะว่าอาการเราเริ่มที่ทานก่อนเช้านี่ครับธรรมดาแล้วก็มีแฟนรายการอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับซึ่งต่างคนต่างก็มีอายุเพิ่มขึ้นตามจำนวนปีที่เราทำรายการมาเราทำมาหลายสิบปีแล้วนะครับสำหรับรายการนี้ขณะนี้มีหลานๆที่อายุน้อยลงมาร่วมฟังรายการโดยมากขึ้นเยอะเลยครับตัวเลขนะครับที่เห็นชัดเจนจาก YouTube นี่ครับเราสังเกตได้แล้วก็รายการให้ผมได้ทราบด้วยว่าเรามีแฟนรายการที่อยู่ในกลุ่มของเซกเมนต์กลุ่มที่วัยทำงานมากขึ้นซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์มากเนื่องจากว่าหลานกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมในการที่จะเริ่มดูแลครอบครัวแล้วครับ30 35 40นี่ครับในวัยขนาดนี้ครับซึ่งเขาจะดูแลครอบครัวในแง่ของกลุ่มของตัวเขาเองและครอบครัวเช่นลูกสาวลูกชายเขาเองรวมทั้งอ้อมไปดูแลคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยเพราะส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันนี้ครอบครัวไทยเราก็จะอยู่ร่วมกันนะพ่อแม่ลูก3เจเนอเรชันนะครับปู่ย่าตายายตัวคุณพ่อคุณแม่เองแล้วก็ตัวลูกในครอบครัว3เจเนอเรชันอยู่ด้วยกันงั้นตลาดหลานกลุ่มที่วัยทำงานได้รับสารการพวกนี้ก็จะมาเก็บความรู้ที่เป็นความรู้ของร่างกายทางการแพทย์แท้ๆความรู้ทางการแพทย์แท้ๆให้กับท่านนะครับเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลลูกหลานท่านเองลูกสาวลูกชายตัวท่านเองกับคู่ครองนะครับรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่เจเนอเรชั่น3ด้วยนะครับปู่ย่าตายายที่บ้านให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยความรู้เหล่านี้ครับเป็นพื้นฐานที่ทำให้ท่านเข้าใจระบบของแพทย์ที่จะดูแลคนของท่านด้วยว่าคุณหมอกับระบบของโรงพยาบาลจะดูแลญาติพี่น้องท่านอย่างไรบ้างสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นอย่างดีผมพูดถึงเรื่องกล้ามเนื้อครับท่านสาวเมื่อวานนี้พูดไปแล้วกล้ามเนื้อชุดที่1นะครับแบบที่หนึ่งก็คือกล้ามเนื้อเรียบซึ่งมีส่วนใหญ่อยู่ในระบบ ลำไส้ครับทางเดินอาหารวันนี้เราตอบด้วยกล้ามเนื้อ ชุดที่สองนะครับท่านสันครับกล้ามเนื้อกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มกล้ามเนื้อของหัวใจเป็นกล้าม

0: ันเนื้อทั้งลูกเลยเป็นมวลกล้ามเนื้อพิเศษเฉพาะไม่มีใครเหมือนในร่างกายเลยเฉพาะที่ก้อนหัวใจก้อนนี้นะครับขนาดเท่าคำปั้นของเราเองนะครับแล้วก็เต้นตุบตับตุบตับตุบตับเพื่อจ่ายเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายทั้งชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่มาแล้วแต่ว่าทำงานเบาก็ตอนนั้นยังจ่ายเลือดไปเลี้ยงเลยไม่ได้ตัวเล็กนิดเดียวนะครับเ มื่อโตขึ้นร่างกายเราก็จะเติบโตขึ้นจนถึงวัยรุ่นร่างกายใหญ่โตขึ้นหัวใจลูกนี่แหละครับรับภาระในการสูบฉีดโลหิตปั๊มเลือดจากหัวใจนี่ครับเป็นเลี้ยงทั่วร่างกายตั้งแต่บนสุดคือหัวสมองท่านเองเลยกับเส้นผมเส้นบนสุดของท่านเส้นผมเส้นบนสุดลงไปถึงต่ำสุดก็คือนิ้วโป้งเท้าของท่านเห็นภาพไหมครับเป็นภารกิจของหัวใจรับหน้าที่ในการสูบฉีดโลหิตปั๊มเลือดไปเลี้ยงให้ถึงเส้นผมเส้นบนสุดของศีรษะเราตัวทั้งสมองด้วยและนิ้วเท้าของท่านเลยคุณค่านี้ครับมีความสำคัญมากอาศัยความเก่งกาจของกล้ามเนื้อลูกเท่ากำมือกำปั้นของท่านสามารถต้านเลือดไปเลี้ยงได้มันมีระบบการทำงานสำคัญแล้วก็เซลล์เฉพาะของกันคือเซลล์หัวใจเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจส่องกล้องจุลทรรศน์ดูตอนเรียนแพทย์เนี่ยครับเห็นชัดเลยครับว่ากล้ามเนื้อหัวใจนี่มีลักษณะพิเศษจริงๆต่างกับกล้ามเนื้อเรียบที่เราพูดเมื่อวานนี้อยู่ในลำไส้นะครับกล้ามเนื้อเรียบต้องเนียนนะครับเซลล์แต่ละเซลล์นั้นนูนๆเนียนๆไม่มีลักษณะพิเศษอะไรมากมายแต่ว่าเป็นเซลล์ที่สมบูรณ์แบบนะครับทำงานเป็นแบบเมนเทนแนนซ์ให้บีบตัวเบาๆส่งต่อกันไปเป็นช่วงๆบีบตัววันเวจากคอจากปากจากกระเพาะลงไปสู่ทวารหนักกล้ามเนื้อใจไม่ใช่ครับเป็นกระสับเซลล์พิเศษตัวเองเรสปอนต่อกำลังไฟฟ้าเพราะกล้ามเนื้อทุกมัดในร่างกายมนุษย์เองครับจะทำงานได้แต่เมื่อมีพลังของแร่ธาตุและพลังไฟฟ้าที่มาควบคุมมันครับลำไส้ควบคุมโดยพลังไฟฟ้าจากระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกายออโตนอมิกเนอร์วัสซิสเต็มนะครับและลำไส้ของเราก็ควบคุมด้วยสมองด้วยส่วนหนึ่งนะครับอย่างก็ตามแต่นะครับหัวใจควบคุมด้วยพลังไฟฟ้าเหมือนกันครับแต่ไฟฟ้านี้เป็นกล้ามเนื้อที่รับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ตัวเองผลิตขึ้นมาเองเลยนะทำไมต้องเป็นอย่างขนาดนั้นหัวใจบอกว่าโอ้ไม่ได้ผมดูแลชีวิตทุกคนคนนี้เจ้านายผมเนี่ยไปถึงแก่ถึงเฒ่าผมต้องเต้นเป็นคนจ่ายไฟฟ้าไปถึงสมองจะตั้งตัวถึงนิ้วโป้งเท้านะครับฉันผลต้องทำงานเต็มที่ผิดพลาดไม่ได้เลยผิดแค่เป็นแค่ไม่กี่วินาทีมีผลต่อสุขภาพของเจ้านายผมหัวใจบอกเงินครับแล้วก็บอกว่าดังนั้นผมต้องสร้างโรงไฟฟ้ามาควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลูกเนี้ยลูกหัวใจเนี่ยครับให้ได้เต็มที่ทุกวินาทีต้องมีการควบคุมอย่างมีคุณภาพควบคุมโดย DNA ที่คุณพ่อครึ่งหนึ่งคุณแม่ครึ่งหนึ่งให้ผมมานี่คือคำตอบของหัวใจและโรงไฟฟ้านี่ก็ถูกสร้างขึ้นมาจริงๆด้วยที่ผนังหัวใจห้องบนขวานะครับเราเรียกว่าเป็นชื่อฝรั่งแล้วกันนะครับท่านฟังไม่ต้องจำหรอกครับชื่อ SA node นะครับ SA node ย่อมาจาก sinoatrial node นะครับซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่สร้างขึ้นตำแหน่งนี้ครับเป็นเซลล์พิเศษนับดูประมาณได้สัก 5,000 เซลล
1: ์
0: ส่องกล้องขยายอันนี้ความรู้สึกกระแทกมันคือเจริญมากตั้งแต่ปัจจุบันกล้องขยายแต่มันเจริญมากนับได้เลยนะประมาณ 4-5,000 เซลล์แล้วแต่รูปร่างของคนนั้นหน้าที่คือสร้างไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อจ่ายไปเลี้ยงกล้ามหัวใจห้องบนขวาห้องล่างขวาห้องทางซ้ายต่างนะครับครบทั้ง4ห้องหัวใจมนุษย์มี4ห้องนะท่านฟังซึ่งรายละเอียดจะได้พูดในซีรีส์ต่อไปวันนี้พูดเรื่องสีคือกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อลำไส้และกล้ามเนื้อแขนขาซีรีส์สัปดาห์นี้นะครับเอาเฉพาะกล้ามเนื้อให้ท่านเห็นภาพรวมก่อนเลยนะครับหัวใจเป็นกล้ามเนื้อที่เราท่านครับมีไฟฟ้าของตัวเองในการจ่ายมาเพื่อควบคุมโรงงาน SA node ไฟสร้างไฟฟ้านี่มันสร้างมา 70-80 ครั้งต่อนาทีขึ้นอยู่กับอารมณ์ด้วยนิดหน่อยเช่นที่ว่าเราแล้วครับเจอสาวสวยถูกใจหัวใจเต้นเร็วขึ้นจาก70ครั้งก็จะกลายเป็น80ครั้งได้หัวใจเต้นสุดๆเต็มขึ้นนะฮะ นี่คือตัวสำคัญมากแต่ว่าอยู่ในเลทที่ควบคุมความปลอดภัยอย่างยิ่งให้กับหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นไฟฟ้ามีผลกระทบส่งไปให้หัวใจกล้ามเนื้อต่างๆ response ต่อไฟฟ้านี้จริงเต้น 70-80 ครั้งด้วยค่าเฉลี่ยของคนทั่วไป 72-74 ครั้งต่อนาทีนะครับค่าเฉลี่ยตรงกลางๆนี่แหละครับเป็นค่าที่คนทั่วไปทั้งหมดไปจับจิตวิญญาณขณะปกติดูจะได้ขนาดนี้แหละครับ 72-74 ครั้งต่อนาทีเป็นค่าปกติไฟฟ้าจะวิ่งจากไปถึงกล้ามเนื้อปุ๊บก็จะไปทำให้มีการบีบตัวหดตัวคลายตัวหดตัวคลายตัวซึ่งผมฟังจากสายฟังพิเศษผมที่เสียบหูเนี่ยเป็นหมอที่กำมีเส้นสายเนี่ยเขาเรียกสเตตโตสโคปนี่นะครับราคาแพงมากเลยแล้วเขาบอกต้องกดออมอยู่เป็นปีเลยซื้อเพิ่มสักอันหนึ่งมันเป็นเครื่องพิเศษเสียงชัดเจนมากเลยครับพอเสียบหูฟังที่หัวใจปุ๊บจะได้ยินเสียงเป็นเสียงคู่นะครับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับไม่ใช่เต้นเป็นตุ๊บตุ๊บอย่างที่เราเข้าใจกันในการ์ตูนนะครับเสียงจริงมันเป็นเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับสองเสียงเต้นระหว่างห้องบนกับห้องล่างเต้นเป็นจังหวะสอดคล้องกันไปฟังด้วยเครื่องพิเศษของหมอนะครับจะได้เสียงตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับซึ่งเท่ากับ72-74ครั้งต่อนาทีการเคลื่อนไหวเกิดไฟฟ้าขึ้นใน SA node นั้นเป็นผลจากการที่มีแร่ธาตุในร่างกายเพียงพอแร่ธาตุก็จะเกิดประจุไฟฟ้าก็รวมตัวกันสร้างไฟฟ้าขึ้นให้เซลล์ทั้ง 4,000-5,000 เซลล์ของ SA node นี่ครับส่งไฟฟ้าออกมากระจายไปทั่วกล้ามเนื้อหัวใจทุกห้องทั้ง4ห้องด้วยหลักๆอยู่ที่ห้องบนครับบนขวาและบนซ้ายแล้วก็ส่งผ่านลงไปที่ห้องล่างซ้ายขวาและด้วยนะครับที่ผลทางหัวใจเต้นประสานงานกันอย่างดีเกิดเป็นเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับให้หมอได้ยินได้และเสียงเหล่านี้เองครับเป็นตัวบอกเรื่องโรคภัยไข้เจ็บความผิดปกติหัวใจในเบื้องต้นเสมอที่มีผลทำให้การต่อตัวสุดคนไข้ระยะต่อไปก็ที่เช่นมีการวิ่งสายพานต่อเคยวิ่งสายพานปะ
1: ไม่เคยวิ่งอาจารย์แต่เคยตรวจเอ็กโคเฉย
0: ครับแล้วก็มีการตรวจอื่นๆร่วมกันเช่นตรวจ EKG นะครับ
1: EKG เคย
0: อันนี้ดูขึ้นในภาพหัวใจโดยภาพรวมนะครับแล้วก็ตรวจ Echocardiography นะครับ Echo นี่คือให้ความคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านลิ้นหัวใจเพื่อการจะดูว่าลิ้นหัวใจของเราเนี่ยมีการทำงานเป็นปกติหรือเปล่าลิ้นหัวใจกั้นระหว่างห้องบนห้องล่างซ้ายกับขวาเนี่ยครับมีลิ้นหัวใจกั้นอยู่ระหว่าง4ห้องเนี้ยเหมือนประตูห้องมีห้องสี่ห้องมันปลูกอยู่ใกล้ๆกันประตูเปิดไปหากันได้จากห้องหนึ่งไปห้องสองได้ไปพูดคุยกันแล้วก็กลับมานอนห้องตัวเองได้ห้องหนึ่งนะครับประตูเหล่านี้เองครับที่เปรียบเสมือนลิ้นหัวใจซึ่งเอ็กโคคาร์ดิโอกราฟีเข้าไปดูหัวใจเน้นที่ลิ้นหัวใจด้วยนะครับสำคัญให้การตรวจต่างๆจึงมีความสำคัญทั้งวิ่งสายพานในคนทั่วไปนะครับสงสัยจะมีอะไรหรือเปล่าต่อหัวใจตรวจความแข็งแรงของมันเองด้วยนะครับนักกีฬาต่างให้นะครับตรวจทั้งตรวจ EKG รับคลื่นไฟฟ้าที่เจ้าไอโรไฟฟ้าส่งมานี่ครับดูไฟฟ้ามาเข้าเครื่องแล้วก็ให้หมออ่านเป็นกราฟต่างๆนะครับว่าโรคเป็นโรคหัวใจจากอย่างไรบ้างตรวจทั้งปล่อยคลื่นความถี่สูงนะครับสื่อเสียงลงไปเพื่อดูว่าลิ้นหัวใจกับหัวใจนั้นทำงานเป็นปกติดีใช่ไหมและอื่นๆอีกหลายประเทศเลยที่ตรวจหัวใจปัจจุบันนี้เราจึงรู้จักหัวใจลูกเท่ากำปั้นเนี่ยครับอย่างดีมากโดยใช้เครื่องมือเครื่องไม้ทางการแพทย์พิเศษเหล่านี้ครับเข้าไปตรวจสอบสงสัยด้านไหนก็เอาเครื่องมือเฉพาะด้านนั้นส่งเข้าไปตรวจที่หัวใจหัวใจลูกกำปั้นนี่เองจึงถูกตรวจสอบทุกๆด้านทุกแง่ทุกมุมในเชิงลึกเชิงกลางและเชิงตื้นและทุกด้านจะรู้หมดแล้วครับว่าใดๆจะมีโรคอะไรเกิดขึ้นที่ไหนครับตรวจไม่ได้เพียงอย่างเดียวคือเมื่อท่านอกหักเราตรวจท่านไม่ได้ครับไม่มีเครื่องมือตรวจอกหักนะท่านสั่งติดตามมาดูสีหน้าว่าอกหักจริงหรือเปล่านั่นเองนะครับทีนี้ครับคือสิ่งที่ผมคิดว่าความพิสดารกล้ามเนื้อมนุษย์ในร่างกายทั้งสองกลุ่มแรกที่พูดไปแล้วทั้งลำไส้มีความพิเศษขนาดต้องสร้างกล้องส่องกระเพาะกล้องส่องลำไส้ใหญ่ขึ้นมาตรวจสอบก่อนทีเดียวก็จะเห็นข้างในให้ลึกหัวใจเราก็มีการตรวจ ด้วยเครื่องมือเครื่องไม้หลายอย่างเลยไม่ต้องวิ่งสายพานตรวจ EKG ตรวจ Echo Cardiography ต่างๆนะครับและอื่นๆอีกหลายอย่างลงลึกไปและพรุ่งนี้จะพูดต่อถึงเรื่องกล้ามเนื้อแขนขาชุดที่3กล้ามเนื้อหลังครับกล้ามเนื้อหมดทั้งหลายแหล่นี้ครับท่านเห็นภาพเลยว่าใช้งานมาตลอดเวลาทุกวินาทีตั้งแต่ตื่นนอนลืมตาตื่นปุ๊บกล้ามเนื้อหนังตาคุณก็ถูกใช้แล้วล่ะอันนี้เป็นกล้ามเนื้อชุดที่3นะครับกล้ามเนื้อหนังตาเนี่ยกล้ามเนื้อแขนขารวมทั้งกล้ามเนื้อใบหน้าแขนขาด้วยดวงตาด้วยหนังตาด้วยพูดถึงมันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับท่านจะเห็นภาพเลยครับว่าทั้งหมดถูกทำงานเราก็นำมาใช้ใช้ประโยชน์ตลอดเวลาและผลตามมาคือเรามีพฤติกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของเราเองเนี่ยเป็นปกติปกติทุกวันทุกวันทุกวันนะครับพาลูกไปส่งโรงเรียนได้ไปเรียนหนังสือทุกวันทุกวันได้เราทำงานนู่นนี่นั่นได้ไปรับทำงานที่บริษัทได้เงินเดือนมาเลี้ยงครอบครัวได้ก็เพราะเจ้ากล้ามเนื้อเหล่านี้เองครับที่ช่วยทำให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตเป็นปกติได้ในด้านของการที่ดำเนินชีวิตไลฟ์สไตล์เป็นชีวิตประจำวันของเราเองเพราะทุกอันมันทำงานตลอดทุกวันทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์เราหยุดงานจากบริษัทเจ้าลำไส้เจ้าหัวใจนี่ไม่หยุดด้วยนะทำงานตลอดเวลาครับถึงแม้กลางคืนเราหลับก็ตามแต่หัวใจก็ไม่ได้หยุดด้วยนะครับยังตรงเต้นเหมือนเดิมแต่ว่าเต้นแบบเบาลงนิดหนึ่งใครไปสอนเขานาฬิกาชีวิตคนบอกว่าเบาลงได้แล้วพี่มันค่ำแล้วเมลาโทนินหลังจะนอนหลับแล้วหัวใจเต้นเบาลงได้แต่ห้ามหยุดนะหยุดก็ตายคือทั้งคือจะตายแน่ๆเต้นเบาลงนะครับทั้งหมดก็จะเต้นมาให้ขนาดที่เหมาะสมให้เราอยู่ได้เป็นปกติพอตอนเช้ามีนาฬิกาปลุกหรือพระอาทิตย์ปลุกก็ตามแต่ตื่นขึ้นมาเริ่มสตาร์ทเลยครับพอลืมตาตื่นปั๊บหัวใจก็เริ่มสตาร์ทขึ้นมาทำแข็งการเก่งขึ้นเร็วขึ้นสูบฉีดโลหิตได้แรงขึ้นไปเลี้ยงถึงสมองไปเลี้ยงถึงนิ้วเท้าข้างล่างวงจรนี้เป็นวงจรที่ทำมาปกติจนท่านถึงท่านอายุ90ปีอัพขึ้นไปปัจจุบันนี้คนไทยซึ่งเคยมีอายุเฉลี่ย70ปีนะครับ30ปีก่อนนั้นอายุเฉลี่ยคนไทย70ไม่เกิน72เป็นค่าเฉลี่ยปัจจุบันนี้อัพขึ้นไปเป็น90ปีนะครับดูครับเจอทางด้านการแพทย์เหล่านี้เองที่ช่วยชีวิตท่านโดยท่านไม่รู้นะครับซึ่งบางทีบางครั้งบางคราวก็อาจจะมีการขัดใจไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดกันในการทำงานระบบของระบบแพทย์กับประชาชนทั่วไปที่มีความคาดหวังสูงเหล่านี้ครับท่านไม่รู้หรอกครับว่าเขาให้ชีวิตท่านทั้งระบบที่เรียกว่าระบบการแพทย์เนี่ยเขาคืนของมีค่าท่านมากๆเลยครับคือชีวิตเขาให้ท่านเขาประดุงดูแลท่านไว้นะครับกรุณาให้ความเข้าใจกันต่อกันด้วยนะครับจะเอาแต่อารมณ์อย่างเดียวมาตัววัดกันคนวัดด้วยชีวิตทั้งไปและกลับคือชีวิตทั้งสิ้นนะครับ
1: โอ้ฟังอาจารย์นะถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเรื่องของหัวใจนะทำงานตลอดเวลาคุณผู้ฟังจุดทำงานเมื่อไหร่เราก็ตายทันทีนะอันนี้พูดตรงๆน้อยอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: ที่นี่ถามว่าประเภทที่แบบคนที่เสียชีวิตนะอาจารย์ที่อาจจะเคยได้ยินข่าวบ่อยๆเช่นหัวใจวายเฉียบพลันนอนแล้วหลับไปเลยเนี่ยมันเกิดจากอะไรแบบไหนอาจารย
0: ์หรือแม้แต่นักวิ่งนะต่างๆนะแต่ละเขาวิ่ง
1: ใช่
0: เป็นเพราะว่าเกิดมีความผิดปกติของระบบไฟฟ้าเหล่านี้เองนะครับโรงงานไฟฟ้าที่ผิดนี่ครับพอมารับอะไรก็ตามแต่ที่เฉียบพลันเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดเปลี่ยนแปลงจากที่เคยมาแล้วร่างกายไม่แข็งแรงพอที่จะชดเชยปรับระบบให้สมบูรณ์เป็นปกติได้จังหวะตรงนี้แหละครับจะเกิดขัดแย้งกันระหว่างการทำงานหัวใจซึ่งเต้นผิดไปรับงานเกินเยอะไปจังหวะนี้ครับนาทีนี้รับงานเยอะเกินไปเช่นไปวิ่งจ็อกกิ้งนะครับเกิดผิดพลาดไปหรือการเต้นของระบบไฟฟ้าหัวใจมีการผิดแปลงไปโรงงานไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่มากขึ้นหรือมีโรคประจำตัวอะไรก็ตามแต่ที่แอบแฝงอยู่ครับนี่ครับคือสิ่งที่ไปพบดีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุเฉียบพลันในคนบางคนแล้วหยุดน็อกทันทีหัวใจหยุดทันทีเราบอกเลยครับหัวใจหยุดทีเมื่อไหร่ก็เพราะมีปัญหาซึ่งปัจจุบันนี้เราก็มีเครื่อง AED นะครับ AED คือเครื่องออโตเมติก A ออโต้นะครับเป็นเครื่องที่กระตุกไฟฟ้าเฉียบพลันมีระบบนี้ครับมาช่วยเพราะว่าเครื่องนี้หน้าที่คือเครื่อง AED นะท่านฟังปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการวิ่งจ็อกกิ้งหรือการที่สถานที่ที่เป็นคนอยู่เยอะๆก็จะมีเครื่องเหล่านี้ติดที่กำแพงไว้ถ้ามีเหตุผลเรื่องการกำจัดที่เกี่ยวกับเรื่องหัวใจหยุดเต้นคือได้สูตรนำมาใช้ทันทีโดยที่คนใช้อาจจะไม่ใช่หมอก็ได้เป็นคนที่มีความรู้ในการใช้บ้างเช่นคุณพยาบาลถูกเทรนมาแล้วนะครับเจ้าที่สาธารณสุขด่านนี่ครับนำมาติดที่หน้าอกเราติดตัวไฟฟ้าที่พูดถึงเนี่ยครับมันจะอ่านไฟฟ้าจากหัวใจว่าไม่เต้นเพราะอะไรแล้วมันก็จะเข้าเครื่องจะมีการแปลผลแล้วก็สั่งการมาเลยว่าต้องกระตุกไฟฟ้าเดี๋ยวนี้มันก็ทำงานให้เราอัตโนมัติเลยพึ่งกระตุ้นไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อไปชดเชยจุดที่ขาดแคลนจุดที่ผิดพลาดของหัวใจถ้าเป็นการแก้โดยออโต้เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่มีปัจจุบันมีความสำคัญมากครับราคาก็ไม่ได้แพงมากแต่ถ้ามีไว้ฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆมันช่วยได้ที่มนุษย์ทำมาก่อนนี้เมื่อพยาบาลมาช่วยหรือคุณหมออยู่ใกล้ก็มีการช่วยคือการปั๊มหัวใจด้วยการใช้อุ้งมือนั่นก็คือถูกสอนได้ไหมที่สอนในการเรียนนั่นแหละครับทำงานคล้ายๆเครื่อง AED ที่พูดถึงแต่นั่นคือมนุษย์ทำให้ไม่มีเครื่องอยู่ใกล้ๆเลยปั๊มด้วยมือเรานี่เราวะกดหัวใจตอนนั้นครั้งแล้วก็เป่าลมเข้าทางปากจนนั้นครั้งอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะแต่พอถ้ามันเครื่องขึ้นมาก็เป็นเครื่อง AED เนี่ยครับที่พูดถึงเนี่ยที่ปัจจุบันนี้เราจะช่วยส่งเสริมโดยสสสส่งเสริมให้ผู้ที่จัดงานวิ่งมินิมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนทุกผู้จัดนะครับปีนึงเราจัดการวิ่งเกือบ 1,000 ครั้งทั่วประเทศไทยขอให้มีเครื่อง AED อยู่ในงานวิ่งนั้นด้วยกระจายไปตามจุดที่มีอาจจะมีโอกาสที่หัวใจจะหยุดเต้นได้ของนักกีฬาที่วิ่งนะครับอยู่ใกล้ๆนั้นเพื่อจะให้นำมาใช้ได้ทันทีเพื่อช่วยชีวิตและผลปรากฏว่าช่วยยืดคนมาเยอะแล้วครับในงานเหล่านี้ครับซึ่งเป็นการที่ไม่ค่อยมีระบบแพทย์ไปถึงมือนะก็ใช้เครื่องนี้ช่วยได้ครับก็ดึงชีวิตคืนกลับมาโดยการมันช่วยกระตุกหัวใจให้กระตุกหัวใจนี่คือการสร้างไฟฟ้าพิเศษไปช่วยปรับความสมบูรณ์คืนกลับมาให้คนคนนั้นหัวใจค่อยจะกลับมาเต้นเหมือนเดิมอันนี้พูดถึงเรื่องการเต้นก็คือลงไฟฟ้าที่พูดถึงเมื่อสักครู่นะครับ AV node นะครับที่พูดถึงถ้าผิดปกติเราก็ทราบขึ้นมาครับเราเชิญค่ะ
1: มันมีการตั้งข้อสังเกตขึ้นมานิดนึงค่ะอาจารย์คนที่ร่างกายแข็งแรงคนที่แบบโหเป็นนักกีฬาคนที่แบบสุดพร้อมที่จะวิ่งจะอะไรแล้วอยู่ๆมาวันหนึ่งปรากฏว่าหัวใจวายเฉียบพลันกลางสนามนั่นหมายความว่าร่างกายของเขาหรือว่าหัวใจของเขาทำงานหนักเกินไปเหรออาจารย
0: ์เป็นอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุเรียกเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไปโทษอะไรก็ไม่ได้เพราะส่วนใหญ่คนเหล่านี้ครับเช็คเหมือนหมดแล้วก่อนจะออกไปทำงานหรือภารกิจใดๆก็ตามแต่ที่เขาทำนะครับเราเช็คหมดแล้วว่าหัวใจเขาโอเคภาวะปกติเช็คทีไรก็ปกติทุกทีแต่บังเอิญภาวะนั้นๆ นะครับรับภาระอะไรมากเกินหรือตำราหรือว่าตื่นเต้นด้วยบวกด้วยหลายๆอย่างเหตุใดก็ตามแต่ที่รวมๆกันแล้วทำให้เกิดหัวใจผิดพลาดไปไฟฟ้าที่สร้างจากไอ้โรงงานไฟฟ้านี่ครับมันผิดปกติไปหัวใจคือกล้ามเนื้อที่พูดถึงวันนี้กล้ามเนื้อหัวใจเลสปอนผิดไปมันหยุดเต้นทันทีอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเราก็พบว่ามีจริงๆเป็นโรคภัยไข้เจ็บแบบฉุกเฉินเป็นอุบัติเหตุถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่คาดหวังมันจะเกิดแต่เราก็สร้างคือมือไปคอยรองรับความไม่คาดหวังเหล่านี้เอาที่มาเกิดฉุกเฉินมาเมื่อไหร่คืนนี้ก็ฉุกออโตเมติกด้วยออโต้แก้ไขให้เราออโต้ได้แต่เฉพาะเรื่องของการไม่เป็นเท่านั้นเองนะครับเครื่อง AED ไม่ใช่เป็นพระเจ้าแก้เหตุอื่นหัวใจไม่ได้เว้นเรื่องเดียวคือไม่เต้นหยุดเต้นอะไรอ่านข้อความได้ว่าเพราะอะไรแล้วก็แก้ตรงนั้นเท่าที่ทำได้มักจะได้ผลดีแทบทุกรายนะครับ
1: อาจารย์เราต้องดูแลเขาดีๆนะหยุดทำงานเมื่อไหร่นะไปเมื่อนั้นอาจารย์นะ
0: นี่เลยครับยกเว้นเดี๋ยวอกหักเนี่ยแก้กันไม่ได้นะท่านผู้ฟังขอเน้นไปก่อนพูดสองคราวแล้วจ้ะ
1: งั้นเรื่องของการดูแลสุขภาพหัวใจผมคิดได้อย่างหนึ่งคือของเรื่องของการออกกำลังกายแบบพอด้ามพอดีเสริมความแข็งแรงของหัวใจได้อย่าหนักเกินไปถูกต้องไหมครับ
0: มัชฌิมาปฏิปทากลับมาเป็นหลักการอีกแล้วนะครับเราจะเลือกพูดเรื่องอะไรก็ตามแต่วนไปวนมาสุดท้ายกลับมาก็คือเข้าสู่ระบบเดินสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานะครับเป็นวิธีการที่น่าจะดีที่สุดในแต่ละแต่นะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็มาช่วยชีวิตเรา ท่านหลานที่ฟังลุงหมออยู่กรุณาจับประเด็นนะครับในสัก1 หรือ 2 สัปดาห์ข้างหน้านี้ครับจะมีซีรีส์ใหญ่เรื่องหัวใจอันนั้น

0: ลงลึกไปเลยครับว่าหัวใจเป็นยังไงเพื่อท่านจะได้รับรู้ผมพูดให้ฟังง่ายๆไม่ได้ใช้ศัพท์แพทย์มาแต่ว่าพยายามอธิบายแบบที่ชาวบ้านและพวกเราฟังแล้วจะเข้าใจเป็นพื้นฐานในใจเราว่าว่าอ๋อเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะถ้าไม่มีพื้นฐานดับแบบที่ชาวบ้านเข้าใจได้แบบนี้ครับพอไปอยู่ในระบบเกิดเจ็บป่วยแรงๆขึ้นมาเราสื่อสารกับระบบแพทย์ก็ไม่ได้เพราะมันพูดกับคนละภาษานะระบบแพทย์ก็จะพูดภาษาศัพท์แพทย์อ่ะนะชาวบ้านอย่างเราก็ฟังไม่เข้าใจว่าทำไมคุณหมอทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้ทำไมนัดไปตรวจอย่างนั้นอย่างนี้ต้องตัดชิ้นนี้ไปตรวจทำไมอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันผมอยากจะสร้างความเข้าใจช่วงเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านคนไทยบนแผ่นดินไทย70 ล้านคนกับระบบแพทย์ที่เขามีการระบบเจริญไปมากขนาดนี้ครับเชื่อมโยงให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันคิดดีต่อดีต่อกันช่วยเหลือกันแล้วก็เกิดผลดีกับสุขภาพคนไทยทั้งแผ่นดินนี้ครับการเข้าใจการสหกับที่เป็นความสำคัญเข้าใจเชื่อมโยงถึงแม้จะพูดกันคนละเทคนิคเพราะการแพทย์มันเป็นเทคนิคอีกอันหนึ่งนะครับใช้ภาษาหนึ่งพูดกันแต่ว่าคนไทยก็ต้องรับรู้ด้วยว่าคุณหมอมาจากอะไรจะช่วยเราแบบไหนจะได้เตรียมตัวเสริมร่วมมือให้ดีผลตามมาสุดท้ายคือสุขภาพคนไทยจะแข็งแรงครับรวมทั้งปู่ย่าตายายซึ่งช่วยเจไม่ค่อยได้แล้วล่ะอายุมากแล้วแต่รวมทั้งเด็กน้อยนะครับลูกสาวลูกชายเราที่บ้านด้วยคนกลุ่มนี้ครับคือกลุ่มที่หลานๆเมื่อไรทำงาน35 45 50ครับเท่านี้ครับต้องช่วยดูแลครับดูแลเอื้อมไปข้างบนไปหาปู่ย่าตายายและเอื้อมลงมาหาลูกสาวลูกชายด้วยหน้าที่ของท่านนะครับอันนี้เป็นภารกิจที่ท่านต้องรับไปในการดูแลครอบครัวโดยที่ท่านปฏิเสธไม่ได้นะครับ
1: อาจารย์เราประเภทพวกไหลใจเจ้าชู้มันเกี่ยวกับหัวใจทำงานหนักไหมอาจารย
0: ์เกิดไม่ได้ครับแต่ไม่อยากพูดเพราะเดี๋ยวจะหาว่าคนเจ้าชู้นี่มันน่าเกลียดน่ารำคาญแต่ผมว่าสาวๆเขาดูสายตารู้หรอว่าคนเนี้ยเจ้าชู้นะไอ้คนเจ้าชู้ที่มันมีแววนะผมเคยมีเพื่อนหลายคนที่เจ้าชู้เหมือนกันนะครับสมัยที่เรียนระดับมัธยมก่อนเข้าเรียนแพทย์เนี่ยแต่มองรู้กันนะมันนึกตอนที่อายุมากเลยเนี่ยนึกย้อนหลังกันไปเฮ้ยท่าทางมันก็บอกเลยตอนนั้นแต่เราไม่ได้สังเกตเพื่อนเราเองว่าเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่ามันมีลักษณะของแววตาทั้งเต่าระวังดีๆสำหรับเด็กสาวนะดูแววตาด้วยนะครับเวลามีชายหนุ่มมาจีบอ่ะจะบอกซะก่อน
1: โอ้จานไม่ไหวคนประเภทนี้ทำให้รู้สึกแย่นะคะนะ
0: เราไม่ได้มือไม่มีแค่มือตรวจเลยนะครับทั้งเจ้าชู้ทั้งอกหักในตรวจไม่ได้ครับแพทย์ไม่มีเครื่องมือตรวจให้นะจะบอกสักก้อน
1: นะคะเราไม่อยากเสียใจเราไม่อยากมีแบบให้ใจเราช้ำเราก็อย่าไปคบคนประเภทนี้นะจ๊ะ
0: ใช่เลือกให้ดีดูแล้วตาให้ดีๆด้วยนะครับ
1: นะคะพักสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
0: ครับ
2: เฮลที่ไทม์ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99 Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: มันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ความล้มเหลวไม่ได้อยู่ในความคิดของคนที่ทุ่มเททุกอย่างที่มีลงไปไมเคิลเฟลป์อดีตนักว่ายน้ำเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
2: ช่วงถามมาตอบได้
1: ถามมาตอบได้ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะ SBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะอาจารย์หมอกำลังพูดถึงเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจคุณผู้ฟังการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจนี่ก็ทำงานตลอดชีวิตนะตั้งแต่เราเกิดยันเราตายเป็นน้องโรงงานไฟฟ้าโรงงานหนึ่งทำงานอยู่ตลอดเวลามีหนักบ้างเบาบ้างตามเวลาตามนาฬิกาชีวิตเหมือนที่อาจารย์บอกอาจารย์อยู่ในสายนะคะ
0: มาแล้วครับท่านอาจารย์ครับเบรกที่2นะครับทั้งว่าทั้งสามด้วยนะครับเราจะต่อ

0: ด้วยคำถามสัปดาห์นี้เราก็สามารถจะเติมตอบคำถามสดๆได้เสมอในเบรกที่2นะครับท่านผู้ฟังครับ
1: มีคุณผู้ฟังถามว่ามันมีพฤติกรรมอะไรบ้างล่ะที่จะทำให้โรงงานไฟฟ้าตรงนี้ชำรุดบ้างอาจารย์ประจุหัวใจ
0: พฤติกรรมสำคัญที่สุดก็คือการที่ทำให้แร่ธาตุในร่างกายคุณไม่สมดุลสำคัญที่สุดเช่นถ่ายท้องเสียอย่างรุนแรงหลายจูดที่หมายถึงนั่งส้วมนะแต่ละครั้งที่คุณถ่ายออกไปเป็นจูดเนี่ยครับมันจะทำให้แร่ธาตุในร่างกายคุณก็เสียไปด้วยซึ่งมีผลทำให้ระดับของเกลือแร่โซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมที่เป็นโรงไฟฟ้าใช้เป็นวัตถุดิบนะครับมันก็ลดจำนวนลงแต่ไม่ถึงขั้นที่จะต้องทำให้เกิดปัญหานะแต่มันอ่อนไหวเปราะบางต่อการที่จะเกิดปัญหากับหัวใจได้นะครับเช่นทำให้เต้นผิดจังหวะเป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องพยายามรักษาสภาพแร่ธาตุซึ่งความจริงเราพูดถึงกันน้อยแต่มีความสำคัญในเรื่องของการทำงานของกล้ามเนื้อต่างๆทั่วร่างกายการเนื้อลำไส้การเนื้อหัวใจการเนื้อของแขนขาอะไรก็ตามแต่เพราะมันตัวสำคัญในพวกแร่ธาตุเหล่านี้ครับตัวการทำงานของแร่สำคัญอื่นๆอีกหลายอย่างเช่นสมองเป็นตัวอย่างนะครับตอนนี้ครับเจ้าน้องตัวน้อยตัวนี้ครับแร่ธาตุซึ่งร่างกายใช้แร่ธาตุหลายสิบตัวแต่ตัวสำคัญหลักๆก็คือโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมเอาแค่พอดีโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียม4ตัวนี้เป็นตัวพระเอกเป็น4สหายที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับระบบของเกลือแร่และได้ธาตุในร่างกายมนุษย์สำคัญมากๆขาดมากไม่ค่อยได้แต่มันส่วนใหญ่แล้วมันเอ่ยว่าโชคดีที่มันอยู่ในอาหารของเมืองไทยอาหารและผักผลไม้ในเมืองไทยเกลือแร่และแร่ธาตุสมบูรณ์แบบมากดินแดนสุวรรณภูมิขวานทองไทยนี่ครับในพื้นดินมีสมบูรณ์แบบครบทุกอย่างนั่นกินอาหารที่เป็นไทยๆจะได้ช่วยให้เติมพวกนี้ได้ดีมากนะครับเติมอัตโนมัติเข้าไปในร่างกายมีการปรับตัวในไตเราเป็นตัวที่คอยจัดระดับให้เหมาะสมไม่ให้ขาดแคลนเกินไปอะไรมากก็สกัดทิ้งทั้งปัสสาวะอะไรน้อยพยายามยับยั้งไว้กักไว้ในร่างกายให้มันเติมจนทั้งเต็มจะเห็นได้ว่าได้ท่าต่างๆจริงไม่ค่อยมีปัญหาแต่เวลาไปนอนโรงพยาบาลแต่ละครั้งนะครับพอมีอาการเจ็บป่วยมากเนี่ยคุณหมอจะเจาะหาแร่ธาตุในร่างกาย4ตัวนี้ก่อนเลยเพื่อปรับสมดุลให้คงที่ให้มันสุขภาพที่ดีขาดอะไรเติมให้ตัวนั้นเลยเติมผสมในน้ำเกลือให้ท่านเลยเข้าเส้นเลือดไปเลยเพื่อปรับระดับเกลือแร่ธาตุไม่ให้ต่ำไม่ให้ผิดปกติการรักษาระบบอื่นจะได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะเรื่องให้เป็นโรคหัวใจโรคสมองโรคปอดเนี่ยหมอทุกคนที่รักษาโรคเหล่านี้จะปรับสมดุลเกลือแร่ธาตุท่านไม่รู้ตัวเลยครับเพราะคุณหมอสั่งเจาะเลือดเข็มจิ๊กเดียวนะครับเจาะหาได้หลายตัวแล้วก็แก้ไขให้โดยท่านไม่รู้ว่าผสมอยู่ในน้ำเกลือที่ท่านได้นึกในใจว่าทำไมให้น้ำเกลือว่าก็เพราะคุณหมอต้องการจะให้เกลือและธาตุท่านปรับสมดุลคืนกับสภาพนั่นเองนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลหัวใจของเราให้ดีนะอาหารหลักห้ามูลที่อาจารย์บอกแม้กระทั่ง3อที่เราคุ้นหูกันเป็นประจำนะคะคุณผู้ฟัง
0: มีหลายครั้งที่ผมพยายามตอบว่าไม่ต้องกินก็ได้ครับแต่หลายคนท่านถามมาว่าจะกินแนะนำผสมหรือเปล่านี่ก็ผมบอกไม่ต้องกินก็ได้เพราะว่ามันมีในอาหารครบ5หมู่ของเมืองไทยอยู่แล้วไงแต่ถ้าท่านไปเกิดบนแผ่นดินอื่นนะอันนี้ผมไม่ได้เพื่อกล่าวประเทศใดนะครับบางประเทศท่านเห็นว่าเขาปลูกอะไรไม่ได้เลยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะพื้นดินที่เขาตั้งอยู่ภูมิศาสตร์ของประเทศเขานั้นมันอยู่บนดินแดนที่เคยเป็นลาวาเป็นภูเขาไฟประเก่าอะไรเงี้ยนะครับพื้นดินไม่เหมือนพื้นดินไทยหรอกท่านฟังในเมืองไทยนี่ครับดินที่ทุกเม็ดที่ปุยยัตยาเราทำไร่ทำนาเลี้ยงเรามาเนี่ยครับมันประกอบด้วยดินที่มันสมบูรณ์แบบมากนะในเนื้อดินนี่ผมพูดถึงเพราะไปคุยกับเพื่อนๆที่เรียนที่มาในเกษตรศาสตร์ที่บางเขนเนี่ย
1: ดินบ้านเราปลูกอะไรก็ขึ้นอาจารย
0: ์ใช่ครับมันสมบูรณ์มากจริงมันดินที่มันถูกพัฒนาแล้วเพราะเป็นดินชายฝั่งทะเลครับท่านฟังเมืองไทยถูกล้อมด้วยทะเลนะครับท่านฟังตั้งแต่เพชรบุรีลงไปเนี่ยด้านขวาเนี่ยทะเลทั้งนั้นนะสองด้านเลยนะประเทศไหนจะมีขนาดนี้นะครับแล้วดินก็เลยถูกพัฒนาการมาดีมากแล้วก็ปรับตัวจนกระทั่งสมบูรณ์แบบรวมแล้วทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เป็นดินสมบูรณ์ทั้งแผ่นดินท ต้องขอบคุณปุญญาตยายเราที่เลือกสรรเอาดินแดนนี้ไว้ให้เราอยู่กันนะท่านฟัดต้องช่วยกันดูแลรักษาเหล่านี้ให้ดีถนอมประเทศให้ดีเพราะว่าแล้วลูกหลานที่เติบโตมาต่อไปในอนาคตต้องช่วยกันดูแลประเทศของเราให้สมบูรณ์แบบด้วยนะครับ
1: นะคะมีคุณผู้ฟังที่โกเมศนะคะก็บอกว่าลิ่มเลือดเลือดดำหลุดมุดตันเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีใดบ้างครับอาจารย
0: ์โอ้หลายกรณีเลยนะครับอันนี้เป็นเหตุจากการที่มีการไหลของเลือดตัวเนี้ยไม่ไหลเวียนตามเวลาที่เหมาะสมเลือดไหลช้าลงจากภาวะอะไรก็ตามแต่เช่นหัวใจผิดปกติไประบบปอดไม่ค่อยดีหรือระบบเส้นเลือดมีการอุดตันจากพวกโคเลสเตอรอลบ้างอะไรพวกนี้ครับพอเลือดไหลเวียนได้สมบูรณ์แบบมันไหลช้าลงเลือดก็จะมีการจับตัวมันเล่นริมเลือดได้ง่ายหรือบางครั้งมีการอุดตันตีบตันลงนะครับเลือดไหลช้าลงด้วยระบบตรงนี้ครับเกิดจากหลายโรคซึ่งท่านจะอาจจะนึกไม่ถึงแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ระบบไหลเวียนโลหิตมันไม่สมบูรณ์แบบไม่ไหลตามโฟลว์ตามปกติ72ครั้งต่อนาทีไปเป็นปกติมันจะไหลช้าลงเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งถ้าร่างกายไม่แข็งแรงไม่ใช่นักกีฬาเนี่ยก็จะเกิดปัญหาที่พูดถึงจับตัวลิ่มเลือดหรือแม้กระทั่งมีการอักเสบของหลอดเลือดตัวเองเช่นหลอดเลือดที่น่องกล้ามเนื้อน่องคุณมีการอักเสบนะครับการน่องอักเสบก็จะบีบตัวปั๊มเลือดคืนกับหัวใจได้ช้าลงเลือดไหลเวียนช้าที่เรียกว่า CVT เป็นโรคเฉพาะนะครับนั่งเครื่องบินไปนานๆ 7-8 ชั่วโมงแล้วไม่ได้ค่อย
1: ขาบวม
0: ขาบวมนี่แหละครับแต่คือเรื่องที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี่คือน่องคุณไม่อักเสบมันไม่ช่วยปั๊มเลือดคืนกลับนะครับการน่องเป็นเหมือนลูกน่องหัวใจลูกที่สองนะคอยช่วยปั๊มเลือดเสริมคืนกลับไปให้เข้าสู่หัวใจได้ง่ายขึ้นเพราะมันอยู่ที่เท้าไงมันไหลคืนส่วนกลับยากขึ้นมันก็ช่วยปั๊มคืนกลับนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจลึกซึ้งในการเรียนนี่ครับผมจะบอกว่าเวลาเรียนแพทย์เนี่ยครับอาจารย์สอนแบบลึกซึ้งมากนะทั้งตัวคุณนี่มีเรื่องต้องเรียนเยอะขนาดต้องไปเรียนในอาจารย์ใหญ่ทีเดียวเห็นว่าผิดแท้แล้วโครงสร้างจริงมันเป็นยังไงบ้างพื้นฐานนะครับเรียนในคนจริงๆที่เรียกว่าอาจารย์ใหญ่กราบไหว้เลยนะครับทำให้เราจำได้ตลอดผมจำแม่นมากไม่เคยลืมถึงปัจจุบันนี้นะครับทุกอย่างที่เห็นตอนนี้เป็นตัวอย่างทำให้เราอธิบายได้ว่าทำไมถึงขาดแร่ธาตุเกลือแร่ทำไมต้องการใช้จากอาหารทั่วไปทำไมถึงไม่เชียร์ให้กินบำรุงอะไรเฉพาะเพราะมันไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่มันต้องการขาดหลายได้ตัวร่วมกันนะคุณต้องได้จากอาหาร5หมู่ทหารที่จะค่อยกระจายในร่างกายคุณได้สมดุลครับเมื่อคุณเกิดผิดจังหวะเสียสมดุลขึ้นมาเข้านอนโรงพยาบาลในโรคไข้เจ็บหลายโรคหมอก็คอยช่วยแก้คุณก่อนแล้วแต่คุณไม่รู้ตัวแก้โดยผ่านทางสายน้ำเกลือให้คุณผสมอยู่ในน้ำเกลือนั่นเองนะครับอืม
1: ค่ะมีคุณชัยยศค่ะบอกว่าคุณหมอเคยแนะนำให้กินข้าวกล้องก็กินข้าวกล้องมานานไป20ปีบางครั้งก็ผสมข้าวไลฟ์เบอร์รี่เข้าไปปัจจุบันกินข้าวขาวมันก็ไม่ค่อยอร่อยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยได้รับข้อมูลมาว่าผู้สูงวัยไม่ควรกินข้าวกล้องแล้วข้าวไลฟ์เบอร์รี่ข้อมูลนี้เชื่อถือได้ไหมครับอาจารย
0: ์ไม่ได้หรอกครับแต่ผมเชียร์นะเพราะผมเข้าสู่วัยสูงอายุมากขึ้นนะครับกินเพื่อให้ลูกหลานกินด้วยสิครับคุณเป็นปู่ย่าตายายเขาเป็นพ่อแม่เขาอะคุณไม่สอนลูกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชียร์ให้ลูกได้เห็นตัวอย่างด้วยโดยการคุณต้องยอมลดตัวเองไปลงผสมสักครึ่งหนึ่งข้าวขาวกับข้าวขาวสมมติว่าข้าวหอมมะลิสักครึ่งหนึ่งข้าวกล้อง
1: สักโซไลเบอร์รี่ไปสักหน่อยผสมให
0: ้หน่อยให้ลูกกินได้ด้วยเท่ากับเวลาที่คุณกินข้าวซ้อมมือเนี่ยถ้าเกิดประโยชน์สมบูรณ์ในครอบครัวที่เรารักสุดหัวใจของเราเนี่ยครับให้ลูกเราเรียนรู้ด้วยเพราะถ้าคุณแยกมากินคนเดียวนะอย่างที่ผมทำมาก่อนนู้นนะครับลูกเขาไม่กินด้วยผมตั้งนึกแล้วก็ไอ้สองคนเนี้ยลูกสาวลูกชายสองคนเนี้ยเรารักเราสุดหัวใจจะให้เขารับรู้ได้ยังไงวะมีคำพูดคนหนึ่งขึ้นมาอาจารย์หมอว่าพ่อแม่เป็นตัวอย่างสำคัญของลูกโอ้มันสะดุดใจผมมากนะนาทีนั้นนะครับผมก็มาคุยกับภรรยาว่าถ้าเราหุงข้าวแบบผสมครึ่งๆดีกว่าเพราะพ่อเองก็กินได้ครึ่งนึงก็พอดีแล้วสุขภาพเราเมื่อแก่ขึ้นแล้วแต่ถ้ามันแผ่ให้ลูกยอมตัดไปคดไปกินข้าวบ้างสักมื้อนึงหรือสองมื้อต่อวันอะไรก็ตามแต่นะเขาจะได้ประโยชน์ด้วยและเป็นผลจริงครับขนาดนี้ ลูกสาวลูกชายผมก็ยอมกินไอ้ไก่ที่ผสมครึ่งครึ่งในการหุงเนี่ยท่านประหยัดอย่าหาว่าเปลี่ยนใจนะผมไม่ได้ว่ากินโค้กก้ากล้องไม่ดีมันดีแน่แต่ถ้าเราจะยอมให้ลูกสาวลูกชายเขารับรู้ด้วยเพื่อสอนเขาให้เขายอมรับว่ากินข้าวกล้องได้ด้วยเนี่ยเด็กสมัยใหม่มันไม่กินตามห้างไงถ้าขาข้าวขาวดีที่สุดเต่าด้วยใช่ไหมคะข้าวขาวดีที่สุดนะครับแต่ถ้ากินข้าวกล้องผสมด้วยเนี่ยพ่อแม่ต้องยอมเป็นตัวอย่างให้เห็นยอมลดลงผสมครึ่งครึ่งระหว่างข้าวกล้องครึ่งหนึ่งข้าวขาวครึ่งหนึ่งเนี่ยให้ลูกยอมตักข้าวในหม้อไปกินด้วยถ้าเขากินสักพักเขาจะรู้ดีว่ามันขับถ่ายดีขึ้นสุขภาพของการขับถ่ายเขาดีขึ้นทุกอย่างอะไรเงี้ยเขาก็จะยอมกินเป็นนิสัยจนปัจจุบันนี้เราสร้างนิสัยในครอบครัวเราได้แล้วครับว่าเอาพอดีๆพ่อแม่ยอมลดลงไปผสมครึ่งครึ่งถ้าลูกก็กินข้าวขาวก็อัพขึ้นมาเป็นกินข้าวผสมครึ่งครึ่งได้ทั้งพ่อแม่ทั้งลูกๆทุกคนในครอบครัวจะกินข้าวที่ผสมข้าวหอมข้าวซอบมือได้ทั้งคู่นะครับเป็นผลดีทั้งคนสองวัยเลยนะครับท่านฟังเข้าใจนะครับผมอธิบายว่ากินดีแน่นอนถ้าเรากินคนเดียวแต่ถ้าเรามองเห็นภาพคนที่เรารักลูกสาวลูกชายด้วยลองลดผสมครึ่งๆดูสิเขาจะตักมากินหรือเปล่าอีกสักพักนึงเขาจะลองย้ำๆดูแล้วก็จะกินได้จริงๆด้วยนะครับแต่ถ้าคุณยังฝืนกินอยู่คนเดียวเอาข้าวกล่องเดียวนะครับลูกก็ไม่ยอมกินด้วยไงเราก็เสียดายเออชีวิตเราก็แก่ลงไปเรื่อยๆแล้วลูกจะเรียนรู้ได้ไงว่าจะต้องกินข้าวซ้อมมือเมื่อไหร่กันแน่นะครับ
1: นะคะก็กินไปทั้งครอบครัวกินไปฝึกไปพร้อมๆกันเนาะอาจารย์เริ่มจากการผสมก่อนส่งให้กิน
0: ค่อยปรับไปแล้วพอทุกคนคุ้นชินแล้วเนี่ยจากนั้นใครก็เลือกกันเองนะครับตัวใครก็ตัวใครนะครับเนี่ยจะเอาแค่ไหนก็สัดส่วนแค่ไหนก็ว่ากันไปเนี่ยไปตั้งครอบครัวแล้วก็ว่ากันไปแต่ละครอบครัวแต่เมื่อไหร่ที่อยู่ครอบครัวเราก็กินคล้ายๆกันพ่อแม่ลูกไปได้ประโยชน์ทั้งลูกเพิ่มขึ้นมาทั้งพ่อแม่ยอมลดลงนิดนึงก็โอเคอยู่นะครับท่านสัง
1: อาจารย์คะขออนุญาตถามคำถามนี้คนอ้วนคนผอมเนี่ยหัวใจทำงานเหมือนกันไหม
0: เหมือนกันแต่ว่าโหลดต่างกันครับท่านสังคนอ้วนเนี่ยครับมันมีการโหลดหัวใจอย่างนักหนาใจร้ายใจร้ายหรือหัวใจ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าหัวใจปั๊บแต่ละข้างมันต้องจ่ายไปทั่วร่างกายคุณนะถ้าคุณน้ำหนัก90หรือ100กิโลเนี่ยหัวใจต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นแค่ไหนเมื่อเทียบกับคนที่เขาน้ำหนักแค่40 50 60กิโลมันต่างกันหลายเท่าอ่ะดังการที่คุณบอกว่าคนที่อ้วนแล้วปล่อยให้ร่างกายเยอะเกินไปเนี่ยใจร้ายแต่หัวใจเพราะเนี่ยเรื่องจริงครับเป็นโหลดหัวใจในการต้องปั๊มเลือดเป็นเลือดให้ทั่วทุกเซลล์เพราะเซลล์เนี่ยไม่ได้เลือดเลยจะดำครับจะดำแล้วก็ตายไปเลือดไม่พอหัวใจถึงไม่ยอมครับต้องปั๊มสู้สุดฤทธิ์ปั๊มแรงขึ้นอ้วนขึ้นจะปั๊มแรงขึ้นอีกหัวใจทำงานแบบนี้ครับเป็นสิ่งที่พวกแพทย์ปัจจุบันนี้เขาก็ไม่ค่อยยอมกันนะก็พยายามหาทางลดน้ำหนักคนไข้ลงให้ได้คือจะลดโหลดหัวใจด้วยเหมือนกันต้องรักษาโรคหัวใจตลอดตอนแก่ๆแห้งค่ายอีกนะครับอันนี้ก็สิ่งที่ผมคิดว่าทำการลดน้ำหนักลงนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะลดเป็นธรรมชาติก็ได้สามอ่างนะครับอาหารออกกำลังกายแล้วก็อารมณ์นะครับ
1: นะคะมาที่ลุงด้วงค่ะสงสัยเรื่องของการผ่าเข่าผ่าเข่าสองข้างพร้อมกันหมอก็ทำทันเหรอครับอาจารย์ผมก็กลัวฟื้นก่อนผ่าเสร็จครับ
0: ไม่ฟื้นหรอกครับแหมทีมผ่าตัดของข่าวเลยครับเราใช้หมอ4คนซ้าย2ขวา2แต่ที่หัวท่านนะครับศีรษะท่านเนี่ยมีหมอตบยาอีก2คนหมอคนหนึ่งพยาบาลตบยาคนหนึ่งคอยช่วยจัดการหลับของคุณนะครับให้พอดีกับหมอเขาอะพอหมอใกล้ๆจะเสร็จเป็นทีตอนเย็บผิวหนังอีก20นาทีเสร็จแล้วครับอาจารย์นี่เขาส่งเขาสื่อขานกันผมสื่อสารกับหมอตบยาด้วยการพูดแบบนี้ครับอีก10นาทีเสร็จนะครับอาจารย์ครับหมอตบยาก็จะรู้เลยจะเริ่มลดยาลดโดสยาลดยาดมลงให้เขาตื่นขึ้นตื่นขึ้นตื่นขึ้นผมเย็บแผลเข็มสุดท้ายเสร็จคนไข้ก็จะหมดฤทธิ์ยานั้นพอดีนี่คือหลักการที่เราใช้ประสานงานกันระหว่างหมอผ่าตัดกับหมอตบยาสรุปนะครับคุณผ่าตัด1ครั้งคุณใช้หมอ5คนนะถึงคุณทราบหรือเปล่าครับในห้องผ่าตัดห้องแต่ละห้องนั้นใช้หมอ5คนพยาบาลอีก4คนรวมแล้วเป็น9คนห้องผ่าตัดห้องหนึ่งผ่าตัดคนไข้คนหนึ่งใช้หมอ5พยาบาล4นะครับ ทั้งทีมดู9คนนะครับจะดมยาสลบแล้วก็ผ่าตั

0: คุณให้จบเสร็จแล้วก็จัดการดูแลทุกอย่างจนเข้าถึง ICU ส่งไปให้ดูแลต่อไปฟื้นตัวขึ้นกลับไปนอนที่ห้องพักท่านทั้งหมดทั้งหลายนี่คือทำงานเป็นทีมครับท่านฟังครับประสานงานกันอย่างดีนั้นอย่าระบาดนะกลุ่มร่วงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับท่านจะคุณร่วงจะรับยาสูตรเฉพาะที่จำเป็นนั้นเมื่อหมอยังลงมีดอยู่เมื่อไหร่จะจบคุณหมอต้มยาสูตรก็จะลดยาลงทีละนิดลดโดสลงลดลงจนกระทั่งฟื้นพร้อมกันหมอผ่าตัดก็จบไปนั่งกินน้ำพอทำสองข้างก็แค่มากกว่า 2-3 ชั่วโมงหมูครับไม่เห็นลำบากอะไรเลยคุณลุงนะครับเข่าแต่ละข้างก็ทำแค่ชั่วโมงกว่าก็เสร็จแล้ว
1: ค่ะคุณลุงสบายใจได้นะหมอเขาทำงานประสานความร่วมมือกันเนาะไม่ต้องกลัวฟื้นก่อนผ่าเสร็จนะคะนะคะมีคุณพิทยาค่ะอาจารย์อายุ47ปีหนัก75สูง170ทีนี้วิดพื้นแล้วเจ็บหัวไหล่ข้างขวาด้านหน้าขวาทีนี้มันเป็นมาสัก2เดือนแล้วครับอาจารย์มันเกี่ยวกับการออกกำลังกายมากเกินไปหรือเปล่าครับ
0: อาจจะเกี่ยวกับน้ำหนักตัวของพี่คนนี้เขาอาจจะมากกว่าที่กล้ามเนื้อหัวไหล่จะรับได้นะมันจะพัฒนาการไม่ถึงจุดนี้วิดพื้นมี2วิธีครับท่านฟังคนที่หนุ่มสาวเลยนะในวิกตาสบายถึงหนูเลยนะครับจะวิดกับพื้นวิดท่านั้นท่านี้เอียงซ้ายวิดแขนเดียวก็ได้อะไรเงี้ยถ้าแต่จะทำกันพิสดารกันไปท่านสุขสนานด้วยแต่คนอายุมากขึ้นเมื่อเข้าสู่50ปีแล้วนะครับถ้ากล้ามเนื้อท่านไม่แข็งแรงและน้ำหนักตัวเยอะเกินไปเนี่ยวิดกำแพงก่อนสิครับที่กำแพงคือยืนใกล้ๆกำแพงกันนะ
1: อ๋อยืน
0: แล้วเอามือดันกำแพงแทนก่อนพอไปแข็งแรงขึ้นอีก3สัปดาห์ผ่านไป4สัปดาห์ผ่านไปค่อยวิ่งกับพื้นจริงๆ 3-4 สัปดาห์ผ่านไปก่อนนะกล้ามเนื้อหัวไหล่จะพัฒนาการขึ้นจนถึงรับน้ำหนักที่วิ่งกับพื้นจริงๆได้นอนราบกับพื้นบ้านแล้วก็วิ่งพื้นถ้าคุณจะไม่เจ็บปวดเลยถ้าขณะนี้กำลังเจ็บอยู่นะครับคืนกลับไปวิ่งกำแพงสิครับอีกสัก2สัปดาห์มันหายอักเสบแล้วถ้ากลับวิ่งพื้นใหม่นะครับ จะดีกว่าต้องยอมปรับลดปรับเพิ่มร่างกายเราเข้ากับโรคภัยไข้เจ็บที่มันเติมมันเสริมมาอัดเรามันดีขึ้นแล้วก็กลับไปคืนสภาพเดิมรู้หลายวิธีก็ปรับทั้งวิดกำแพงวิดพื้นตั้งแต่เห็นภาพที่กำแพงไหมครับ
1: เห็นภาพอาจารย์เราก็เคยทำอาจารย์ไปทำ
0: ครับเด็กผู้หญิงวิดกำแพงเลยครับไม่ต้องวิดพื้นหรอกครับเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยเหมาะกับสรีระร่างกายน้องผู้หญิงอยู่แล้วนะวิดพื้นนะเหมาะสำหรับเด็กผู้ชายก้าวร้าวอัดให้เต็มที่เอามันเป็นหลักเนี่ยเด็กผู้ชายก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็ทำไปเถอะครับตามสะดวกพี่เพราะว่าการเนื้อผู้ชายมันแข็งแรงกว่าเยอะเมื่อเทียบกับการเนื้อผู้หญิงนะครับท่านฟัง
1: นะคะคุณผู้ฟังอายุ47ปีเป็นผู้หญิงค่ะน้ำหนัก65สูง170คือมีอาชีพเป็นแม่บ้านนะคะอาจารย์ช่วงนี้ทำอะไรก็เหนื่อยง่ายกว่าเดิมเหนื่อยง่ายกว่าปกติมันเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจหรือว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นไหมคะอาจารย
0: ์ผมเป็นโทษหัวใจไม่ได้หรอกครับเพราะหัวใจเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นก็ตามนะมันก็ปรับตัวเข้ากับอายุมากขึ้นตามไปด้วยไล่ตามกันไปปรับตัวหัวใจนะครับปรับให้เข้ากับอายุมากขึ้นเป็นโทษหัวใจไม่ได้ถ้าบอกว่าเหนื่อยมากขึ้นนี่ต้องคิดถึงเรื่องของการที่มีอะไรในหัวใจหรือเปล่าเช่นหลอดเลือดหัวใจคุณมีคอเลสเตอรอลไปจับเยอะหรือเปล่าเหล่านี้ครับนั้นเวลาเป็นหมอไปตรวจเนี่ยเขาจะเริ่มจากวิ่งสายพานก่อนเลยเนี่ยเคสเนี่ยนะวิ่งสายพานจะรู้เลยว่ามันน่าจะเหตุจากอะไรตามด้วย EKG นะครับแล้วก็ปลายตามที่เราพูดไปสักครู่ที่แล้วนะครับ
1: โ
0: คนะหัวใจเป็นหนึ่งในวิธีการตรวจมันเฉพาะเรียงตามอาการที่คุณเป็นวัยที่คุณอายุคุณถึงขนาดไหนนะครับแล้วประวัติเก่าหัวใจคุณเป็นอะไรมาก่อนหรือเปล่านี่ครับเป็นคนที่หมอหัวใจก็จะต้องจัดการช่วยดูแลคุณให้นะครับ
1: นั่นแสดงว่าการวิ่งสายพานเป็นการตรวจที่หนักกว่า EKG หรือ Echo เหรออาจารย
0: ์หนักกว่า EKG ครับไม่หนักกว่า Echo ครับเป็นขั้นตอนเรียงตามนี้ครับ EKG เป็นพื้นฐานสำคัญคือรู้ภาพรวมทั้งหัวใจและกำปั้นนี่เลยซ้ายขวาหน้าหลังมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยห้องนั้นห้องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมันจะมองภาพรวมจะบอกแบบกวาดเลยครับคลุมทั้งหมดจะไปเจาะหรือเอาเป็นจุดๆไปถามที่สงสัยนะครับ
1: ค่ะอาจารย์งั้นตรวจสุขภาพประจำปีสมมตินะเราไปตรวจที่โรงพยาบาลคุณหมอจะมีโปรแกรมนี้ให้เราไหมคะอาจารย์โปรแกรมตรวจ
0: EKGนี่มีการตรวจให้แน่เมื่อถึงอายุ45ขึ้นไปจะรวมอยู่ในภาพ

0: จะบอกไปก่อน
1: มีผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าเวลาขึ้นลิฟต์อาจารย์เวลาที่สูงสูงหรือว่าไปอยู่ในพื้นที่สูงสูงใจมันวิววิวมันความสูงมันสามารถส่งผลกับความรู้สึกของหัวใจไหมครับอาจารย
0: ์มีผลครับเพราะว่ามันถูกควบคุมด้วยระบบประสาทอัตโนมัตินะหัวใจเนี่ยนั้นการที่เรามีใจขึ้นสูงสูงแล้ววิววิวเนี่ยเพราะว่าเรากลัวความสูงนิดนิดเราแหวงเราแหวงอยู่นะค่อยๆขึ้นทีละ 3-4 ชั้นสิครับแล้วสักพักหนึ่งคุณก็จะคุ้นชินกับการขึ้นที่สูงโดยลิฟต์นะขึ้นลิฟต์เนี่ยเรามีสิทธิ์กดออกได้ก่อนก็ได้จะขึ้นครูเดี๋ยวถึงนู่น22ชั้น22ไปโรงแรมที่มีห้องจัดเลี้ยงเนี่ยนะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแบ่งๆขึ้นก็ได้ออกไปยืนสักพักหนึ่งมองนู่นมองนี่แล้วก็เข้าลิฟต์ใหม่แล้วก็กดไปสัก 3-4 ชั้นร่างกายก็ค่อยปรับตัวให้เราชินกับความสูงได้นะครับ
1: เวลาเราไปลิฟต
0: ์อาคารกลัวความสูงไหมครับ
1: กลัวอาจารย
0: ์ครับเขาจะปรับไปเรื่อยๆจะคุ้นชินนะที่เป็นเรื่องของการรู้สึกในใจเรามากกว่านะคร
1: ับ คือสังเกตไหมครับคุณผู้ฟังเวลาเราขึ้นตึกสูงๆเขาจะมีแบบชั้นนี้ถึงชั้น22นะชั้นนี้รับเฉพาะ22ถึง26นะหรืออะไรเงี้ยเขาจะแบ่งเป็นโซนๆไป
0: เพื่อปรับจำนวนคนด้วยแล้วก็ปรับความรู้สึกอย่างนี้ด้วยนะครับให้คนคุ้นชิน
1: นะคะอาจารย์ขอนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังเขาสังเกตไหมคะเวลาเราไปวัดความดันมันจะมีสามตัวบนตัวล่างแล้วก็อีกตัวล่างหนึ่งไอตัวล่างสุดคืออัตราการเต้นของหัวใจเหรอคะอาจารย
0: ์ใช่ครับที่ประจอนครับเท้าที่ว่า72ครั้ง74ครั้งเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังเรื่องมวยฟ้านะฮะมันเป็นตัวกำหนดอีตรงนี้นะครับว่าจะได้เต้นหัวใจกี่ครั้งออกมาก็คือโลฟ้ามันปล่อยไฟมากี่ตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเนี่ยครับมันก็ควบคุมการเดินหัวใจก็เต้นตามนี้แหละโดยฟ้าส่งไฟลงมาก็ต้องเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเนี่ยครับ
1: โดยคุณฟังท่านนี้บอกว่าเวลาขับรถตามต่างจังหวัดชนบทตึกๆเนี่ยใจผมก็เต้นเร็วนะครับอาจารย์กลัวผี
0: กลัวผีใช่ที่มีคนพูดว่าเฮ้ยข้างหลังเบาะหลังมีคนมีเสียงดังๆอะไรเงี้ยโกรธนะเนี่ยผู้หญิงอ่ะพูดกันไม่ได้ละไม่ได้มันจะแปลงที่คำคำนะ
1: อาจารย์ไม่ได้อาจารย์อย่ามาพูดให้วอกแวกแบบนี้นะไม่มีสมาธิร
0: ุด
1: ใจคนเราจิตคนเรามันห้ามกันที่ไหนห้ามคิดไม่ได้รุดโอ้โหจินตนาการรุดเลยขนาดเห็นเงาต้นไม้ก็คิดว่าเป็นผีเปรตอาจารย์คิดดู
0: เห็นไหมต้องการแจ้งผู้หญิงนะครับคนใกล้ชิดอะภรรยาเป็นตัวอย่างนี่ครับจะยั่วเขานี่ครับเล่าเรื่องนี้สิครับตอนคืนนะเราอยู่ด้วยนะอย่างหยิกมับให้เลยครับไม่ได้เลยครับเป็นพูดเรื่องนี้ไม่ได้เข้าระแวงเป็นผู้หญิง
1: นะคะ
0: เต่าต่างด้วยหรือเปล่าต่างด้วย
1: จานระแวงขนาดเดินนะเดินจะสวนบ้านตัวเองมาค่ำค่ำไปต้องรีบเข้าบ้านคือเมื่อก่อนนะคนโบราณเขาเล่าให้ฟังว่าต่างจังหวัดจะมีผีเปรตเจออาจารย์แล้วหนูเห็นต้นไผ่อ่ะมันไหวเอ็นตามลมไปมาเราก็คิดว่าเป็นเปรตแล้วอาจารย์เรากลัว
0: เดี๋ยวเลยครับเดี๋ยว
1: เออนะคะคุณผู้ฟังวันนี้อย่าลืมไปทำบุญนะคะวันนี้วันพระนะคะเวลาหมดแล้วค่ะ
0: พรุ่งนี้การเนื้อแขนขาและลำตัวนะครับคุณผู้ฟังมีเรื่องใหญ่โตมากกว่านี้อีกนะครับการเนื้อแขนขามันเยอะ200กว่ามัดมันมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะอาจจะพูดฟังกันมาจบซีรีส์เรื่องกล้ามเนื้อนะครับคุณผู้ฟังปิดท้ายวันศุกร์กระเนื้อภาษารู้จักกระเนื้อป่ะครับ
1: กะที่มันขึ้นกับตัวเหรอจ๊ะ
0: ใช่เราอายุมากขึ้นมันจะกลายเป็นกะเม็ดใหญ่ขึ้นจ้าเป็นปัญหานะครับต้องไปหาคุณหมอผิวหนังอะไรเงี้ยครับผมเลือกเรื่องนี้มาพูดให้ฟังเพราะว่ามีคนถามมาในไลน์ของผมเองไลน์กลุ่มของผมนะครับ
1: ค
0: ุณเทติทานเนี่ย
1: นะคะ
0: เพราะคุณเวลาหมดอายุมากขึ้นนะครับก็เลยขาดเนื้อมาสองรายต่อเนื่องของเลือกมาพูดให้ฟังวันศุกร์นี้นะครับท่านผู้ฟัง
1: ค่ะวันนี้จะหมอปัญญาแทมุกและต่อน้อยลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: เรดิโอ FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: จงเชื่อมั่นตัวเองหากไม่มีก็ทำให้เหมือนว่ามีความมั่นใจและเมื่อถึงเวลาความเชื่อมั่นจะเข้ามาเองวีนัสวิลเลียมนักเทนนิสชาวอเมริกันอดีตมือวางอันดับหนึ่งของโลกแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
9: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมี

0: สิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรงนาวาสวัสดิ์ครับในช่วงแรกจะอยู่กับอาจารย์ธรฮะแล้วก็ช่วงที่2จะพบกับคุณทีศรีแพนะครับมาอัปเดตเรื่องท่องเที่ยวของประเทศไทยกันนะฮะก็ติดตามนะครับไปกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันดีกว่าท่านผู้ฟังที่ไม่ไปไหนครับเตรียมตัวกันได้นะฮะขอเชิญไปชมไฟประดับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษานะครับก็จัดยาวครับก็เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ยาวไปถึงที่4สิงหาคม2569นะครับไปชมกันได้ตั้งแต่เวลา6 น.-6 โมงเย็นนะครับไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนนะฮะจะยกเว้นวันที่27 28 29นะครับจะเป็นเวลา6 น.-6 โมงเย็นเนี่ยจนถึง6 โมงเช้าครับก็สถานที่จัดไฟประดับนี่รูปเริ่มออกมาตามสื่อโซเชียลต่างๆแล้วสวยเลยนะฮะไปชมกันได้นะครับจะจัดที่นะฮะพระที่นั่งอัมพรสถานวังสุโขทัยพระบรมมหาราชวังบริเวณท้องสนามหลวงรอบพระตำหนักจิรดาลโหฐานนะครับวังสระปทุมพระที่นั่งอนันตสมาคมลานพระบรมรูปทรงม้าสนามเสือป่าทำเนียบองคมนตรีกระทรวงมหาดไทยถนนราชดำเนินในแล้วก็ถนนราชดำเนินกลางแล้วก็นอกครับแล้วก็ที่ถนนศรีอยุธยาครับก็ไปชมกันนะฮะประดับประดาโดยการไฟฟ้านครหลวงอ่ะโอเคอาจารย์อยู่ที่สายแล้วอาจารย์สวัสด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: เมื่อวานอาจารย์ติดภารกิจไปประชุมมา
1: เหนื่อยมากพอจะเป็นลมนะฮะเมื่อวานโทษทีนะฮะเมื่อวานไปประชุมที่กรมทะเลนะฮะงานมันเรื่องเกี่ยวกับผมด้วยนะฮะมันเรื่องเกี่ยวกับอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากหลายชนิดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดผ่านไปได้ก็จะเข้าทะเลชาติแล้วนะฮะแล้วมันเกี่ยวข้องกับงบประมาณเรื่องอื่นอีกเพราะฉะนั้นก็ไม่เจอวันเดียวไม่ตายหรอก
0: เดี๋ยวจะไม่เจออีกกันอีกยาวเลย
1: อ๋อเดี๋ยวจะตายที่หน้าผมจะไปดูหมีถึงเวลาต้องดูหมีแหละอยากดูหมีแล้วก็แซลมอน
0: แซลมอนนี่คือเป็นแซลมอนรัสเซียด้วยนะ
1: แซลมอนในแคนาดาเบื่อแล้วแซลมอนญี่ปุ่นก็ดูต่อย
0: ครับ
1: อเมริกาก็เคยเห็นไงแล้วต้องแปลกๆบ้างนะครับส่วนสถานการณ์จะเป็นยังไงหรืออะไรเดี๋ยวเรากลับมาเราจะมาเล่าให้ฟังว่าหมีกับแซลมอนมันต่อสู้กันดูเดือดขนาดไหน
0: แต่ว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ก็ยังอยู่กับอาจารย์นะฮะยังไม่ได้ไปไหนครับ
1: ต้นอาทิตย์หน้าตอนจะอยู่ครับไปหน้าในวันนั้นเลย
0: อ่ะก็ถ้าสามารถส่ง SMS ร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะฮะอ้าวแล้วไปประชุมมาได้ผลเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ฮะ
1: หนึ่งก็โอ้ยพูดแต่ใครเนี่ยฮะ
0: อุ้ย
1: เราคนที่กันทั้งวงการเรียกกันสาธรขอเพียงแค่พูดก็ผ่านแล้วก็ผ่านด้วยดีนะฮะไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดใครสนใจรายละเอียดเนี่ยก็ลองติดตามรีวิวจากอาจารย์ธรในบุ๊กเพิ่งอัดเสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะเข้ารายการ
0: ครับ
1: เดี๋ยวก็ลองไปฟังกันแล้วกันขี้เกียจเล่ามันยาวเวลาก็น้อยด้วยวันนี้ผมอยู่กับคุณผู้ฟังได้แค่ครึ่งแรกเท่านั้น
0: ครับ
1: ครึ่งแรกครึ่งหลังก็จะเปลี่ยนเอาท่านรองนิติมาพูดเล่าเรื่องทท.ให้พวกเราฟัง
0: ฮะไปอัปเดตเรื่องกันหน่อยนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ยังอาจารย์ยังไม่ได้มาก็เลยยังไม่ได้พูดนะฮะเพราะจะติดในช่วงวันหยุดด้วยยกเลิกแลนบริด
1: ก็ดีแล้ว
0: ก็ดีแล้วใช่
1: แต่เห็นมีข่าวว่าท่านนายกบอกไม่ได้เลิกแค่รอจังหวะที่เหมาะสมซึ่งจริงๆมันไม่ไหวแล้วครับ ผมบอกตามตรงว่ามันคือแลนบริดเนี่ยมันสร้างท่าเรือใหม
0: ่
1: แล้วก็ข้อมูลมันก็ผมก็คุยกับคณะอนุกรรมการเขาหลายคนแล้วเขาบอกข้อมูลมันก็ยังไม่เคลียร์เหมือนกับที่เคยพูดไปหลายคนแล้วว่าข้อมูลมันยังไม่ชัดเจนแล้วก็ข้อมูลมันบางทีมันก็มันยังเชื่อมั่นไม่มากพอแล้วก็มีไม่พออะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็น่าจะเป็นปัญหาที่จะทำให้ยังจะไปต่อไม่ได้นะครับขณะที่ถ้าเกิดถามว่าไอ้ข่าวที่ว่าจะไปเสริมท่าเรือระนองเนี่ยมีอยู่แล้ว

0: แล้วนะครับหลายคนอาจจะแปลกใจสงสัยท่าเรือระนองเนี่ยมีท่าเรืออยู่แล้วแต่พื้นที่ท่าเรือเนี่ยปกติมันเป็นท่าเรือขนาดใหญ่น้ำจริงๆก็เป็นท่าเรือแบบน้ำลึกน้ำลึกปานกลาง
1: อ่
0: ะ
1: อ๋อไม่เล็กมาก
0: ก็ลึกอ่ะแต่ไม่ได้ลึกขนาดแบรนด์บิดเขาจะล่อมันต้องยืดเกือบ20เมตรซึ่งขนาดนั้นนี่มันแหลมฉบังซึ่งอันนั้นลึกมากส่วนในนี้ก็น้ำลึกเรียกว่าลึกระดับภูเก็ตอะคุณเคยไปท่าเรือภูเก็ตนะ
1: เคยฮะ
0: แม่ประมาณนั้นแต่ปัญหาของท่าเรือที่ระนองเนี่ยก็คือมันไม่มีพื้นที
1: ่
0: คือจังหวัดระนองเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่อยู่แล้วใครไปก็เข้าใจดีคือมันเป็นเขาแล้วมันก็ลงฟุบมาโดยเฉพาะตัวเมืองระนองเนี่ยเราถ้าเกิดตัวเมืองเนี่ยเราวิ่งผ่านเข้ามาผ่านทางกระบุรีเข้ามาใช่ไหมแถวนั้นที่ราบชายฝั่งมีน้อยเพราะฉะนั้นให้ท่าเรือระนองปัญหาหลักๆก็คือท่าเรือพื้นที่มันน้อยพื้นที่บนฝั่งนะฮะมันน้อยยังไงมันก็เก็บสร้างโกดังสร้างอะไรต่างๆเก็บได้ระดับหนึ่งก็ต้องดูกันต่อไปว่าเขาจะขยายดีเขาบอกว่าเขาจะพัฒนาท่าเรือระนองจะพัฒนากันดีท่าไหนเพราะว่าสภาพภูมิประเทศมันก็จำกัดตอนนี้ของปตท.เขาใช้เป็นท่าเรือขนส่งแบบเล็กๆเอาไว้ส่งฐานขุดเจาะน้ำมันในพม่าอันนั้นก็คือตอนนี้ที่ใช้กันอยู่ก็คือไปพม่าส่งบำรุงแท่นขุดเจาะในพม่า
1: เอ๊ะจริงๆเนี่ยคือเราไปเช่าที่พม่าเขาได้ไหมเหมือนกับที่ต่างชาติเขามาเช่าที่เรา99ปีเราก็เก้าเช่าบ้าง99ปีทำท่าเรือ
0: เราเคยจะทำนะแล้วก็ล้มไปไง
1: โอ้ถวาย
0: คุณจำได้ไหมถวายอ่ะแล้วก็ล้มไปเพราะว่ามันไม่ง่ายนะนั้นแล้วถ้าเกิดเช่าไปแล้วเรื่องความมั่นคง
1: เร
0: ื่องปัญหาตอนนี้พม่าเองก็มีปัญหาเยอะแยะเพราะงั้นก็แผนนั้นก็คงจะไม่
1: ถ้ามันจะสำเร็จมันก็สำเร็จตั้งแต่ตอนนู้นแล้วใช่ไหม
0: ฮะตอนนู้นน่าจะสำเร็จแล้วแต่จริงๆตอนนู้นมาถึงตอนนี้มันก็จะยิ่งล้มเหลวหนักถ้ามันสำเร็จตอนนู้นแล้วมาถึงตอนนี้ลองคิดภาพเลยดิมันผ่านหลายพื้นที่มันไม่ใช่เป็นมันหลายเผื่อผ่านหลายพื้นที่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยต้องมีเลย
1: ฮะครับแต่ว่าควรจะทำอะไรแทนนะฮะไหนก็ชงไปแล้ว
0: อันดามันเมืองดวงโลกก็เลยอยู่เห็นเนี่ยไม่ได้ทำผมก็ไม่เข้าใจ
1: โอ้
0: เพราะว่าจริงๆเราคือเราเสนอไปแล้วแล้วรอคิวปัญหาก็คือเราต้องทำรายงานเสนอด้วยไอ้ที่เสนอเนี่ยคือสมัครสอบ
1: ครับ
0: แต่ตัวรายงานที่จะเป็นข้อสอบจริงๆเนี่ยอันนั้นเนี่ยยังไม่มีเข้าใจใช่ไหมอันนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ทำข้อสอบเราแค่สมัครสอบเฉยๆเราจะบอกว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันถึงคิวเราแล้วเราไม่มีข้อสอบส่งแล้วมันจะได้ได้ยังไงเข้าใจไหมฮะ
1: มีไม่ได้มีคำตอบไม่ได้มีรายงานไม่ได้มีผลงานส่งเขามันก็ไม่ได
0: ้ก็มันก็คือข้อสอบอะง่ายๆก็เหมือนกับสมัครสอบกับข้อสอบไอ้ที่ตอนนี้เราสมัครไปเนี่ยปี64-65แล้วนั่นคือสมัครแต่ข้อสอบจริงๆจะหนาปึกแล้วข้อสอบจริงๆมันยังไม่ปรากฏ
1: ครับ
0: ถ้ามาผ่านด่านเนี่ยเพื่อให้มีมันใช้เงินไม่เท่าไหร่ใช้เงินจริงๆ
1: ไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยนะธรรมชาติมรดกแห่งชาติทางทะเลมรดกโลกทางทะเล
0: ไม่ครับผมพูดจริงๆนะฮะมันใช้เงินน้อยกว่าเงินศึกษาแรกไอ้แลนด์บริดจ์ที่ตอนท้ายสุดก็พัดไป เงินที่เราใช้กับสนขเนี่ย อันนี้ไม่ได้ว่าสนขนะฮะแต่เป็นงบประมาณที่ใช้ในการศึกษาแลนด์บริดจ์ซึ่งตอนนี้พับไปเนี่ย60กว่าล้านแล้วถ้าเกิดได้มีเงิน60กว่าล้านกับโครงการที่ไม่ได้เริ่มเนี่ยเราเอาเงินสัก 3-40 ล้านเนี่ยไปทำไอ้เกย์โปรโพเซอร์ทำข้อสอบแลนด์บริดจ์แล้วก็ส่งยูเนสโกเขาม
1: ัน
0: ได้เห็นอยู่แล้วอ่ะในห้องเธอมันได้เห็นอยู่แล้วผมก็ไม่เข้าใจผมก็มึนๆอยู่เหมือนกันนะ
1: ค่าทำโปรโพเซอร์30ล้าน
0: โอ้ยมันปกติอยู่แล้วก็ยังน้อยก็ยังได้ใช้ขณะที่60กว่าล้านนี่ไม่ได้ใช้เลย
1: ครับ
0: แล้วอันไหนสำคัญกว่ากัน
1: โอเคฮะก็ฝากใครเนี่ยเดี๋ยวเขากำลัง
0: คุณผู้ฟังฟังนะคุณผู้ฟังรายการเราอำนาจสูงเขาเรียก power เยอะ
1: เขากำลังลุ้นเชียงใหม่ปีหน้าอยู่นะฮะ
0: คือต้องแยกกันครับมรดกโลกทางวัฒนธรรม
1: ครับ
0: กับมรดกโลกทางธรรมชาติ
1: ทำคู่ขนานกันไ ทำไปด้วยกันได้
0: ใช่มันทำคู่ขนานกันได้แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่สำคัญก็คือกรรมการมรดกโลกเนี่ยขึ้นอยู่กับกระทรวงทรัพย์ก็จริงอันนั้นคือคณะกรรมการมรดก

0: โลกแต่คณะกรรมการก็รับทั้งวัฒนธรรมและรับทั้งธรรมชาติ
1: ก็เรียกว่าคณะเดียวกันเลยคนที่ทำเนี่ยฮะ
0: แต่ขณะที่วัฒนธรรมนี่มันก็ต้องไปกระทรวงวัฒนธรรมนึงคือรถตรงจะไม่ให้เขาทำงานอะไรเลยเหรอ
1: เออ
0: รถเอาจบวนจบประมงไปทำวัฒนธรรมมันจะทำได้ยังไงกระทรวงทรัพยากรไม่มีความรู้ในด้านนั้นพ
1: ี่
0: น้องว่าคณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยขึ้นอยู่กับกระทรวงทรัพยากรต
1: ั
0: ้งแต่สมัยไหนสมัยไรแล้วตั้งแต่พวกเราเริ่มต้นที่คุยขาแข้ง
1: ฮะ
0: เอออะไรประมาณนั้น
1: โอ้อ่ะก็ฝากท่านนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วกันจบเลยทีเดียวนะฮะไอ้รอก็ข้ามๆมันไปมั่งไปแล้วก็ได้มั้งอ่ะไปอีกข่าวหนึ่งข่าวดีครับที่ผ่านมาลูกเต่ามะเฟืองรังที่3ลงสู่ทะเลเรียบร้อยแล้วเต่ามะเฟืองนะ
0: ใช่แม่ละโมฮะ
1: ครับ
0: ที่อุทยานแห่งชาติท้ายเหมืองมีทั้งหมด6รังครับ
1: ครับ
0: ก็ทยอยลงไปเรื่อยๆ
1: ก็หวังว่าน่าจะรอดสักทั้งหมดก็ดีนะจะรอดไหมนะ
0: ก็ไม่เป็นไร25ปีผมตายแล้ว
1: ครับ
0: ตายยังวะยังไม่ตายยังไม่ตายเดี๋ยวตายเร็วเกินไปใกล้ตายแล้วแต่ยังไม่ตายน่าจะตายสัก90กว่าตั้งเป้าชีวิตไว
1: ้ผมไม่รู้จะพูดไงใช่ไหมเนี่ยไปเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวงการท่องเที่ยวโลกกันบ้างครับไฟป่าที่อิตาลีฮะอาจารย์ฮะโอ้โหอพยพนักท่องเที่ยว 300,000-400,000 คนน่ะหลบหนีไฟป่ามันขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ผมเขียนไปแล้วแล้วก็พูดไปแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าโอ้ปีนี้แรงย
1: ุ
0: โรปอย่างแรกสุดทวีปยุโรปเป็นทวีปที่โดนผลกระทบจากโลกร้อนมากที่สุดแล้วก็ในพื้นที่ของทวีปยุโรปที่โดนมากที่สุดก็คือเนี่ยย
1: ุ
0: โรปใต้ยุโรปใต้คือสเปนอิตาลีกรีกกรีซอย่างเงี้ยรวมทั้งฝรั่งเศสตอนใต้ซึ่งปีนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าไฟรุนแรงมากทางฝรั่งเศสตอนใต้ที่อพยพไป 300,000 คนแล้วนะฮะกำลังจะเข้าเมืองบอกโดอยู่แล้วขณะที่ใกล้ๆสเปนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะก็ได้แชมป์โลกแล้วเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็อิตาลีกับสเปนก็ติดกันอยู่แล้วแล้วอีกทีนึงก็คือกรีซที่ไฟป่าชอบส่งผลกระทบกับเมืองจังหวัดเมืองที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลรวมทั้งเกาะตามชายฝั่งเกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งพวกนั้นเนี่ยโดนหนักๆเพราะว่าโดมความร้อนแล้วก็ความร้อนจากซาฮาราของแอฟริกาเข้ามาด้วย
1: นักท่องเที่ยวเดี๋ยวเขาก็อพยพหนีไฟป่าจากยุโรปนะมาเที่ยวประเทศไทยเอง
0: เดี๋ยวเราก็มี
1: ครับแต่ว่าไฟป่าของไทยยังไม่เคยลงมาใกล้ชิดกับพวกชุมชนนะฮะอาจารย์
0: ไม่ต้องลงมาใกล้ชิดชุมชน
1: อยู่ตำบลดอยผมเห็นมองไกลๆโอ้โหสีแดงฉานเลยถ้ามองตอนกลางคืนนะ
0: มันไม่ค่อยมาใกล้ชิดชุมชนเพราะว่าเราตัดต้นไม้ข้างล่างหมดแล้ว
1: ก็ซึ่งก็ดีนี่ฮะ
0: ไม่ดีคิดอย่างนั้นไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่ปัญหาของเราก็คือว่าฝุ่นไงฝุ่นน้อง
1: ม
0: ีฝุ่นมายาวด้วยแล้วก็อาจจะมาหนักเป็นระยะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบฝุ่นก็เตรียมการไว้เป็นแบบธันวายาวเหยียดไปจนถึงพฤษภาเมษาพฤษภา
1: ครับเดี๋ยวดูคณะกรรมการของทางรัฐบาลที่เขาลงมือทำจัดการเรื่องปัญหาฝุ่นกันดูนะผมว่าน่าจะคุยกับทั้งฝั่งพม่าฝั่งลาวไม่รู้จะได้เรื่องหรือเปล่า
0: ดูอะไรวะ
1: ไม่รู้เหมือนก
0: ัน ก็เขาพยายามเต็มที่อ่ะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดมันเราก็ดูฝรั่งเศสเป็นตัวอย่างนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ ฝรั่งเศสสเปนอะไรประเทศพวกนั้นก็พัฒนาแล้วแข็งแกร่งเนี่ยเขาก็ยังวิ่งหนีอุตลุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโลกโกรธขึ้นมาแล้วเราก็ได้แก่ทำให้ดีที่สุดอ่ะผมพูดได้แค่นี้
1: อ่ะชวนอาจารย์ไปดูไฟฮะกลางคืนเมื่อก่อนดูไฟเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยก็จะไปดูช่วงเดือนธันวาก็เปลี่ยนมาดูช่วงนี้กันบ้างผมว่าก็ดีนะ
0: ก็มีสองช่วงไง
1: ครับ
0: ช่วงเดือนธันวาผมว่าน่าจะต่อเนื่องไปเพราะว่ามันกลายเป็นอะไรที่ฝังใจไปแล้วว่าดูไฟอาจจะดูไฟต้องเดือนธันวาอะไรอย่างเงี้ยซ
1: ึ่
0: งเขาก็มีงานอยู่แล้วทท.คงจัดอยู่แล้วขณะนี้ช่วงนี้เนี่ยก็เป็นวันเฉลิมของรอปิดเนี่ยก็ผมก็ว่าถ้าดีก็เพิ่มขึ้นก็ไม่เห็นเป็นไรเลย
1: จะได้เที่ยวกันด้วยยาวๆเลยมี2ช่วงใหญ่ๆฮะให้เฉลิมฉลองกันช่วง5ช่วงธันวาก็กลายเป็นวันพ่อช่วงเดือนกรกฎาคมก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10ไป
0: ใช่ครับผมก็ว่าก็ดีเพราะว่าธันวาเนี่ยไม่ควรจะธันวามันเป็นเดือนพีคอยู่แล้วแล้วมันเป็นอะไรที่มีรู้สึกเป็นเดือนแห่งความสุขเพราะว่ามีวันหยุดเยอะปีใหม่กำลังจะมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นธันวาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหรอกแทบทุกประเทศเขาก็พยายามจะจัดงานในเดือนธันวาส่วนของเราในจัดกันมาเป็นประเพณีอยู่แล้วเพราะงั้นก็ต่อไปคือมันดูมา50ปีแล้ว50-60ปีมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มผมตอนเด็กๆผมก็ยังไปนั่งดูนั่งขับนั่งรถคุณพ่อขับดูเลย
1: ครับ
0: มันคล้ายๆกับว่ามันฝังใจไปแล้ว
1: ผมเคยไปเดิน
0: สมัยก่อนเนี่ยมันสนุกกว่านี้เพราะมันมีงานการชาติด้วย
1: อ๋อมารวมกันอยู่ที่ตรงแถวๆสนามหลวง
0: ใช่สนามพร
1: อ๋อ
0: ฮะเข้ากับเรียนเปลี่ยนงานกระชาติไปที่อื่นแล้วก็ใช้เวลาอื่นไงงั้นก็ว่ากันไป
1: ไปจัดที่สวนลุมพินีเนี่ยที่ปัจจุบันที่จัดกันอยู่เนี่ยก็คนเยอะนะฮะ
0: ใช่ก็สนุกดีฮะก็เปลี่ยนแปลงผมว่าก็มีอะไรเก็บได้ได้เป็นอีเวนต์ดีๆที่มีนักท่องเที่ยวมาก็เก็บมันไว้เถอะแล้วก็ขยายผล
1: คือถ้าเป็นอย่างช่วงเทศกาลเนี่ยผมว่าถนนราชดำเนินในถ้ากันคนออกได้นะเคยไปเดินฮะคนน้อยรถแทบไม่มีเนี่ยดึกแล้วประมาณสัก4-5 ทุ่มโอ้โหบรรยากาศแล้วเขามีประดับประดาไฟอยู่แล้วบางส่วนตอนนั้นน่ะโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยครับอาจารย์ฮะลมเย็นโชยเดินแตกต่างจากเดินตอนกลางวันเยอะเลย
0: มันไม่ต้องถนนลุมพินีถนนเอกมัยก็เหมือนก
1: ัน ถนนลาดดำเนินถนนลาดดำเนินครับประธานโทษนะ
0: โทษที่ถนนลาดดำเนิน
1: ครับ
0: ถนนเอกมัยก็เหมือน
1: ครับ
0: ตอนนี้กลางวันนี่ผมแทบจะไม่เห็นมนุษย์เดินมาเดินริมถนนไม่ใช่อย่างวันนี้นะว
1: ัน
0: นี้ครึ้มอากาศครึ้มอย่างนี้ยังเดินได้สบายๆอย่างมากก็เปียกแต่ถ้าเกิดเป็นวันที่แดดออกเนี่ยผมนี่มองซ้ายมองขวาผมชอบเดินดักแดดนะผมเป็นโรคอึดเพราะฉะนั้นนี่ผมจะไม่แทบจะไม่เห็นเลยผมว่าตอนนี้เนี่ยดีไม่ดีเราจะชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มชีวิตกันจริงจังตอนสัก4:30-5 โมงแล้วก็ยาวไปถึง4 ทุ่มอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงที่เรายังสามารถไปเดินริมถนนได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเกิดกลางวันตั้งแต่เที่ยง14:00-15:00ไปเนี่ยไอ้พวกนี้นี่ผมว่าเราเปลี่ยนมาเป็นช่วงเวลานอนดีค่ะ
1: ไปท่องเที่ยวในเขตภูมิภาคในส่วนภูมิภาคกันบ้างนะฮะเกาะช้างนี่ได้ข่าวนะฮะคนล้นเกาะเลยครับอาจารย์ฮะแล้วก็มีตัวเลขคาดการเนี่ยคาดว่าน่าจะครองแชมป์ยอดที่ตลอดการแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวชอบนะคนชอบไปรถติดขึ้นเกาะแล้วรถติดลงเกาะไม่รู้เป็นอะไร
0: ผมรู้ฮะคือเจ้านายให้ลาตอนนี้ถ้าเกิดเจ้านายให้ลาตลอดการก
1: ็
0: สามารถไปเมื่อไหร่ก็ได้เขาคงไม่อยากไปตอนนี้กันหรอกเพราะว่ามันก็ติดเสียเวลาพี่เราว่ามันเป็นภาระจำยอมของชีวิต
1: ในขณะที่ขึ้นเหนือไปที่บ่อเกลือครับสะปันแตกเลยนักท่องเที่ยวแห่ท่องเที่ยวกันล้นหลามคนหวยหาธรรมชาติกันนะ
0: ก็ใช่ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะ
1: เขาบอกว่าถึงขนาดรถติด
0: เขียวๆมันก็โอเคมันก็คนแถวนั้นเขาก็เที่ยวคือก็แยกกันไปเนี่ยถ้าเกิดอย่างคอยช้างมันก็คนกรุงเทพอ่ะส่วนใหญ่ขณะที่ทางเหนือเนี่ยก็อาจจะเป็นคนในพื้นที่แล้วมีคนกรุงเทพเข้าไปแจมบ้าง
1: มีท่านฟังถามมาครับสเปอร์จะเสริมทีมอีกไหมครับ
0: สองตัวครับ
1: ฮะ
0: เดซี่เขาบอกชัดเจนแล้วก็อีกสองตัวตอนนี้ก็ยื้อคือกะว่าจะตุ้มๆเลยไงสองตัวอีกสองตัวครับอย่างน้อย
1: คุณณัฐสรทักทายมาครับสวัสดีครับณัฐสรพี่เมงสวัสดีฮะ
0: สวัสดีครับ
1: ครับคุณธีรวัฒน์ส่งเข้ามาครับเป็นไปได้ไหมสิงคโปร์อยู่เบื้องหลังไม่อยากให้โครงการระบิดผ่านครับโอ้ยจินตนาการ
0: ไม่รู้ว่าอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าผมไม่ได้เดือดร้อนกับโครงการระบิดนะผมเดือดร้อนกับว่าข้อมูลไม่พ
1: อ
0: ถ้าจะตัดสินใจอะไรมันก็ต้องตัดสินใจให้พอเราจะรับเราจะเป็นแฟนกับใครสักคนมันก็ต้องมีข้อมูลให้รอบด้านก็แค่นั้นเองส่วนจะเลิกไม่เลิกก็ว่ากันไปตัดสินใจกันเองแต่ว่าณตอนนี้ผมก็ยังบอกว่าข้อมูลไม่พอ
1: คุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับสวัสดีครับตอนเช้าทุกท่านครับสายฝนที่โปรยปลายตลอดช่วงเช้าถ้าอยากหาอาหารทะเลที่ติดทะเลอย่าลืมมาสมุทรปราการลงรถไฟฟ้า BTS ปากน้ำก็ถึงเลยติดกับสถานี BTS เลยครับ
0: อะไรติด
1: ไม่รู้ปากน้ำกรุงเทพหรือเปล่าตลาดปากน้ำหรือเปล่า
0: อ๋อแหละโอเคจะดีฮะปากน้ำก็ใกล้นะฮะ BTS ขึ้นแป๊บเดียวก็ หลับๆไปเดี๋ยวก็ถึงไม่นานหรอก
1: แต่มันถืออาหารทะเลกลับไปได้ไหมล่ะของสดทั้งนั้นเลย
0: ได้ใส่ให้มันแพ็คให้มันดีๆแล้วเขาห้ามกิน
1: โอ
0: ้แต่ถ้าเกิดเราแพ็คมาเขาก็ไม่ได้ว่านะอย่าให้มันมีกลิ่นไม่มีเลอะเทอะอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ผมก็ถือของกินกลับบ้านซื้ออะไรจากห้างกลับบ้านเป็นประจำอยู่แล้วผมก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะ
1: อืมแต่ถ้าแบบถุงปลาสดๆแตกในรถไฟฟ้านี
0: ่ไอ้ถุงปลาสดๆเห็นปลาดิ้นเดี๋ยวๆมันก็เกินไปก็แพ็คให้ดีไงแล้วก็เอาถุงไปจากบ้านสิ
1: ทำเป็นตู้ส

0: ซิกแพ็คอย่างดีไปเลย
1: ถุงมีอยู่แล้วนะครับหาถุงจากบ้านไปแล้วก็เอาถุงที่ใส่ปลาใส่อะไรแพ็คใส่ถุงเราแล้วก็ลูดซิปก็แค่นั้นเอง
0: อ่ะนี่ไปที่ข่าวกันหน่อยฮะโดนจับอีกแล้วรับหิ้วของเฮ้ยอาจารย์รับหิ้วไหมไปที่ทิศ
1: ผมอยู่ผมมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วผมไม่ต้องการที่จะหาเรื่องใส่ชีวิตตอนนี้วิธีการของผมคือทำชีวิตที่นิ่งชีวิตที่นิ่งคือชีวิตที่ปรารถนาสงบนิ่งไม่ต้องพยายามทำอะไรให้มากหาเรื่องใส่ตัวตอนนี้ก็มีอะไรก็อยู่ตามนั้นยกเว้นจะซื้อรถ
0: ยืมซื้อรถตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีเลยนะฮะ
1: ก็ดีรถได้ราคาถูกๆ
0: อ๋อซื้อรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์น้ำมันดีฮะอาจารย
1: ์ฮะยังไม่รู้แล้วแต่อารมณ์แต่รถไฟฟ้ามันมีสมใจอยู่รถไฟฟ้าอยู่แล้วแต่รถน้ำมันมันก็ต้องมีใช้ด้วยเพราะงั้นก็แล้วแต่ว่าจะแล้วแต่อารมณ
0: ์ไปเรื่องสั้นๆอีกเรื่องหนึ่งนี่เขาเก็บค่าขยะกทม.เนี่ยเขาบอกว่าถ้าแยกขยะจะเก็บในราคาเรทหนึ่งแต่ถ้าไม่แยกขยะก็จะแพงเป็นพิเศษขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งเลย250เป็น500แต่จริงก็เก็บมาอยู่ตั้งมาเป็นปีแล้วนะ
1: เขาก็เก็บแล้วนี่ไม่เห็นเป็นอะไรใหม่อาจจะเพิ่มราคาหน่อยก็สมควรอยู่อ่ะเราทำขยะเราก็ต้องรับผิดชอบ
0: อ๋อ
1: ส่วนรถไฟฟ้ามีอันหนึ่งถ้าจะซื้อรถไฟฟ้าก็จะได้ป้ายสีฟ้าไงเขาก็มาออกป้ายใหม
0: ่อันนี้ผ่านแล้วใช่ไหมฮะทะเบียนใหม่
1: เขาพูดมา2-3ผลแล้วก็น่าจะผ่านก็มาผมก็ไม่เห็นน่าจะมีใครไปขัด
0: อ๋อแล้วรายได้จากการประมูลเขาไปอยู่ไหนนะฮะ
1: แค่นั้นไม่รู้ถามจะบีละ
0: ครับต้องไปรอเจอแกแล
1: ้วเจอแกก็ถามเราแล้วกันโอเคคุณผู้ฟังฮะผมคงต้องอำลาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวครึ่งหลังนะฮะจะเป็นของ
0: คุณ
1: นิธี
0: คร
1: ับ ครับก็อัปเดตเรื่องของทททคุยกันให้สนุกเลยชอบเหนือคุยเลยเย
0: ่
1: ส่วนอาจารย์ทอก็อำลาไปก่อนแล้วก็เจอกันวันพฤหัส
0: ครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปพักกันเร็วสักหน่อยนะครับแล้วก็กลับไปต่อกันในช่วงที่2ของ Variety Travel พักกันสักครู่ก่อนครับ
2: Variety Travel ดำเนิน

0: Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel นะฮะอยู่กับผมเมงพิพัฒน์แล้วก็คุณนิธิศรีแพรนะครับรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตอนนี้ท่านรองอยู่สายแล้วสวัสดีครับคุณนิธิครับ
3: สวัสดีครับคุณเมงและท่านผู้ฟังครับ
2: นะก็ห่างหายกันไปหลายเดือนครับคุณนิธิฮะ
3: ต้องขออภัยนิดนึงครับ
2: ภาร
3: กิจหลายอย่างครับ
2: เห็นเดินทางเงินอุตลุดเลยนะฮะงานก็ยุ่งแน่นเลยฮะ
3: ครับ
2: รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวก็ช่วงนี้ก็น่าจะยุ่งนะฮะ
3: ก็แน่นอนครับทั้งภารกิจเรื่องของการเร่งกระตุ้นทั้งท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงการปรับโครงสร้างอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับ
2: ครับแต่ถ้าลองนิธิมาเนี่ยจะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้ฮะลิเวอร์พูลนี
3: ่
2: ไม่เสริมใครเลยครับ
3: ก็ยังรอดูอยู่นะครับอาจจะเสริมแบบเบาๆก่อนหน้านี้แต่แน่นอนที่แน่นอนคือมิเชลคือเปลี่ยนโค้ชเฮดโค้ชนะครับได้มาเป็นอะไรโรล่าใช่ไหมฮะหวังว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงใน
2: รูปแบบการเล่น
3: รูปแบบการเล่นที่มีอิมแพคมากขึ้นนะครับ
2: ฮะก็ปิดได้ปีกดาวรุ่งสเปนมาคนหนึ่งแล้วก็ได้เป็นแชมป์โลกด้วยนะครับปีล่าสุดโอ้ย
3: คร
2: ับก็
3: แล้วก็ยังมีนักเตะรองแชมป์อยู่นะครับทั้งอะไรนะนักอลิสเตอร์นะครับอยู่นะครับกับเรา
2: ฮะ
3: หรือเปล่า
2: ก็น่าจะนะฮะก็เท่าที่ดูนี่น่ายังไม่มีแผนจะไปไหนเห็นบอกผ่านทางคุณพ่อที่เป็นผู้จัดการว่าจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปในฤดูกาลหน้ามั้งวงเล็บด้วย
3: เยี่ยมเลยครับผม
2: ครับแต่ก็รอดูฮะอาจจะเป็นโอกาสเปิดทางให้ดาวรุ่งของลิเวอร์พูลนะครับได้แจ้งเกิดกัน
3: ตัวเดิมๆที่คิดว่ายังพอมีศักยภาพอยู่ได้กลับมาโชว์ความสามารถกันอีกครั้งหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นเอเรียบหรือแม้กระทั่งตัวใหม่ๆนะฮะไนโนนี่อะไรเงี้ยนะครับที่ยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร
2: ่ครับแล้วก็กองหน้าดาวรุ่งที่ยิงด้วย

0: มอริสันนะฮะแล้วก็แบ็คขวาเคาเวิร์ดเลวินนี่ก็ได้ยินชื่อมานานนานแล้วฮะ
1: อ๋อครับ
0: เ
1: ฮโดมินิกโซบัสไลก็ยังเป็นตัวหลักที่ไว้วางใจได้อยู่นะครับ
0: ครับจริงๆเนี่ยพูดถึงตัวหลักๆที่ฤดูกาลที่แล้วเจ็บกันเยอะเนี่ยลิเวอร์พูลก็ใช้เงินซื้อมาเยอะ400กว่าล้านนะฮะพวกไอแซคอะไรพวกนี้เนี่ย
1: ก็อีฟักก็น่าจะกลับมาเล่นได้เต็มศักยภาพมากขึ้นนะครับ
0: ครับฮะก็คงจะต้องรอติดตามกัน
1: เวียสนะครับเวียสก็ยังอยู่เพราะนั้นเนี่ยเราก็มีเรื่องว่าปีที่แล้วใช้เงินไปเยอะอยู่พอประมาณนะครับก็ถือว่าหวังว่าคงจะยังคุ้มค่าอยู่นะครับ
0: อืมโอ้ยอ่ะก็เรียบร้อยฮะนั่นนะได้คุยกับท่านรองทีก็ต้องคุยหน่อยตามภาษาแฟนลิเวอร์พูลเหมือนกันครับ
1: เอาเติมผงนิดนึงเติมผง
0: ครับใช่เลยครับแม่คุยกับอาจารย์ธรก็จะไปทางนึง
1: เล
0: ยก
1: ็
0: เปิดหน่อยอืม
1: ครับ
0: ครับอ่ะมาเข้าเรื่องนะฮะอัปเดตเรื่องของสถานการณ์ท่องเที่ยวของปี2069ครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเป้าหมายกับรายได้เนี่ยยังสำคัญอยู่ไหมฮะ
1: ก็ยังสำคัญอยู่นะครับถึงแม้ว่าโอเคเราก็ยังแน่นอนจะปรับดิเรกชันนิดนึงนะครับเพราะว่าในเรื่องของ value over volume
0: ครับ
1: เพราะว่าเรามุ่งในเรื่องของรายได้มากขึ้นเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการเข้าสู่ช่วงของ transformation นะครับอันนี้รายได้เป้าเนี่ยเราก็มีการปรับลดลงในแง่ของจำนวนนะครับ แต่ว่าอยู่ที่ 32.3 นะครับจากเดิมเราจะเคยตั้งเป้าไว้ที่แบบ 15ก็เหลือ 33 กว่าตอนนี้ 32.3 นะครับแล้วก็รายได้เราก็ยังคาดหวังว่ายังเป็น 2.6 ล้านล้านบาทอยู่นะครับก็คิดว่าจะต่างประเทศอาจจะลดลงนิดนึงแต่เราก็มองว่าตลาดในประเทศเนี่ยก็ยังมีความแข็งแรงอยู่นะครับคนไทยยังเดินทางท่องเที่ยวกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวหรือวันวีคเอนด์ต่างๆนะครับแล้วก็มีการเดินทางในวันธรรมดามากขึ้นรวมถึงไปในเมืองรองหรือเมืองน่าเที่ยวมากขึ้นนั่นเองครับ
0: จริงๆจะไม่ถามเลยก็คงไม่ได้ฮะเพราะว่าในเรื่องของการเดินทางถ้าพูดถึงตลาดในประเทศนักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยเขาเดินทางกันเป็นเรื่องของคือมีวันหยุดก็ต้องเที่ยวอ่ะเป็นหนึ่งในที่จะวัดประจำวันไปแล้ว
1: เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วใช
0: ่ครับแต่ในฝั่งของนักท่องเที่ยวต่างประเทศคือ
1: ต่างประเทศ
0: ฮะคือตอนนี้เนี่ยมันมีช่วงต้นปีนะมีความผันผวนเรื่องของวิกฤตน้ำมันที่เกิดจากการลบกันที่ตะวันออกกลางซึ่งก็สงบไปได้ประมาณสักวีคสองวีคตอนนี้กลับมาอีกแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรไหมฮะ
1: ก็จริงๆสถานการณ์ของภาคตะวันออกกลางเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าตลาดระยะไกลเนี่ยก็มีการปรับตัวอย่างเช่นคนที่เดินทางโดยเครื่องบินแน่นอนเดินเครื่องบินอยู่แล้วแต่ว่าจะต้องไปเวียแถวมิดเดิลอีสต์อะไรต่างๆเนื่องจากค่าเครื่องบินถูกเนี่ยก็อาจจะต้องปรับมานะครับคือหนึ่งก็อาจจะแน่นอนว่าจำนวนลดลงไปแน่นอนแต่ส่วนที่ยังเดินทางอยู่เนี่ยเขาก็จะบินตรงกันมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแฟนพันธุ์แท้ที่ก็เรียกว่า
0: ก็ยังคงเดินทาง
1: รักเมืองไทยนะครับแล้วก็แน่นอนเวลามาเที่ยวแถวเนี่ยเขาก็ไม่ได้เที่ยวประเทศเดียวเนาะหลายๆคนก็มีประเทศเที่ยวแบบพ่วงเช่นไปไทยเวียดนามหรือไทยมาเลสิงคโปร์อะไรแบบนี้ก็มีอยู
0: ่
1: เพราะนั้นเนี่ยมันก็ยังทำให้ไทยเนี่ยยังเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลยังเดินทางมาอยู่โดยเฉพาะยิ่งตลาดอเมริกานะครับที่เดินทางมาทางฝั่งแปซิฟิกนะครับตัวนั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่นะครับส่วนยุโรปเองก็แน่นอนว่าทั้งเรื่องของบอลโลกกีฬาซัมเมอร์ซึ่งเป็นโลซีซั่นอะไรต่างๆเหล่านี้ช่วงนี้ก็ชะลอตัวนิดหนึ่งนะครับแต่ตลาดระยะใกล้นะครับหลายประเทศก็ยังอยู่ในแดนบวกอยู่เป็นส่วนใหญ่นะครับ
0: ครับอ่ะมาเรื่องของทิศทางเรื่องของท่องเที่ยวเห็นในปี2570ซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มี marketing brief ออกมาแล้วด้วยเป็นอย่างไรบ้างฮะ
1: จริงๆในปี2570ปีหน้าของเราเนี่ยเราก็มีการประชุมกันไปเมื่อเดือนต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าจะมีติดภารกิจนิดหน่อยเลยยังไม่ได้ทำการแถลงนะครับแต่เรามีการ brief สั้นๆกับในอินมาร์เก็ตต่างๆพอสมควรนะครับปีหน้าอย่างที่ได้นำเรียนไปว่าเป็นปีแห่งการ transformation นะครับจะมีเรื่องของการปรับรูปแบบในเรื่องของ value over volume อย่างเป็นรูปแบบนะครับทั้งในเรื่องของการใช้แนวคิดเรื่องของ creative culture and sculpture economy เรื่องของเทรนด์การเดินทางยุคใหม่

0: จะเอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเรื่องของการปรับ mindset ในเรื่องของการที่ว่าท่องเที่ยวเพื่อมาสัมผัส destination เนี่ยก็เป็นเรื่องของการมาหาประสบการณ์นะครับ
1: คือ
0: ทุกคนไม่ได้มองในเรื่องของ destination ว่าจะเป็นประเทศไทยจะเป็นหาดทรายจะเป็นชายทะเลเป็นภูเขาอีกต่อไปแต่ทุกคนว่ามองว่าเป็นประสบการณ์เรื่องอะไรแล้วก็ให้ความประสบการณ์ที่น่าทรงจำอย่างไรนะที่น่าจดจำอย่างไรรวมถึงให้คุณค่ากับชีวิตอย่างไรด้วยนะครับตรงนี้ประเทศไทยของเราก็มีความพร้อมนะครับทั้งในแง่ของการเป็นต่อยอดในเรื่องของ healing is a new luxury ใช่ไหมครับเรื่องของ luxury ที่เป็นแนวคิดเรียกว่ารุ่นในภาพลักษณ์ใหม่ในทัศนคติใหม่ว่าไม่ใช่ความรู้หลาเป็นเรื่องของราคาแพงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของประสบการณ์ที่ส่งคุณค่านั่นเองนะครับ
1: คือ meaningful นั่นเองใช่ไหมคร
0: ับใช่ครับ meaningful experience ครับ
1: ใช่ก็เรียกได้ว่ามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการท่องเที่ยวได้หลากหลายนะครับมาสัมผัสประสบการณ์นะฮะที่ไม่เหมือนใครใช้คำว่าอย่างนี้ได้ไหมฮะ
0: ก็ถือว่าอาจจะเหมือนแต่ว่าได้คุณค่าที่แตกต่างกันไปของแต่ละคนนะครับเราพยายามจะพยายามให้เห็นว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีความคาดหวังแล้วก็ต่อสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าอาจจะทำกิจกรรมเดียวกันไปในแหล่งท่องเที่ยวแบบเดียวกันเนี่ยแต่ว่าแน่นอนมุมมองก็สักกี่แล้วกิจกรรมที่เลือกทำเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันเพราะนั้นก็กลายเป็นคุณค่าที่ได้ที่แตกต่างกันไปครับ
1: ครับจะเห็นว่าทททเนี่ยใช้เครื่องมือในเรื่องของการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะฮะต่างชาตินะให้เดินทางมาท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งอาร์ตทอยอันนี้ก็ได้ทั้งท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็นักเที่ยวชาวไทยเห็นจะเห็นอาร์ตทอยเนี่ยน้องมะลิหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดไปอยู่ตามสวนลมไปอยู่ตามนี่น่าจะอยู่ที่นั้นเทศกาลแห่เทียนที่จังหวัดอุบล
0: ก็จริงๆเรื่องของอาร์ตทอยหรือเรื่องของมาสคอตเนี่ยเราก็พยายามจะขับเคลื่อนให้มากขึ้นเพราะว่าเราเดี๋ยวนี้เราคงไม่ได้มองแค่ว่าเป็นตุ๊กตาหรือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับแต่เขาคือเขาเรียกว่าเราเรียกว่าคาแรคเตอร์อีโคโนมีก็คือว่าการที่จะต้องมีการสร้างตัวตนของน้องมาสคอตได้ขึ้นมาให้มีชีวิตนะครับมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับ แล้วก็มีไลฟ์สไตล์มีอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดมูลค่านะครับเมื่อมีมูลค่าแล้วเนี่ยก็จะให้มีคุณค่าแล้วก็มีการสร้างมูลค่าขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเอาเขาไปคอลแลบหรือไปรวมกับอีเวนต์หรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดเรื่องราวใหม่ๆขึ้นมานะครับนั้นเราคงไม่ได้จำกัดแค่น้องมะลิแต่ว่าของเราเองก็มีน้องสุขใจแล้วก็น้องรักยิ้มนะครับที่พร้อมที่จะชวนนักท่องเที่ยวเนี่ยออกไปเดินทางนะครับซึ่งจริงๆน้องสุขใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นมากว่า20ปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่มีสึนามินู่นเลยนะครับก่อนที่จะมีสึนามิแล้วก็มาเชิญชวนคนไทยเดินทางท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็อาจจะบทบาทอาจจะน้อยลงไปเราจึงมีการรีเควสต์รีแบรนด์น้องสุขใจขึ้นมาใหม่นะครับมีรูปลักษณ์ที่น่ารักมากขึ้นมีความเป็นฮิวแมนมีความสามารถสื่อสารกับผู้คนได้อย่างดียิ่งขึ้นนะทำหน้าที่ในเรื่องของการฮิวใจให้กำลังใจกับผู้คนแล้วก็พาออกเดินทางท่องเที่ยวครับ
1: เทียบกับหมูตุ๋นหมูเด้งเออฮะแต่ได้ก็น่าจะเป็นคนละแบบแต่นั้นก็ถือว่าเป็นระดับฟีโนมีนอลปรากฏการณ์ที่
0: ก็อย่างกรณีหมูเด้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถยกระดับออกมาในช่วงที่เหมาะสมเนี่ยจริงๆตอนนั้นเนี่ยก็สามารถดึงออกเป็นคาแรคเตอร์นะครับสร้างเรื่องราวสร้างคอนเทนต
1: ์
0: หรือแม้กระทั่งจะออกมาเป็นตัวมาสคอตอะไรต่างๆก็ได้นะครับแต่ว่าเจ้าของคือทางส่วนตัวเองอาจจะยังไม่ได้มีมุมมองขนาดนั้นก็เลยยังปล่อยให้น้องโตตามธรรมชาติไปก่อนอะไรแบบนี้นะครับ
1: ครับอ่ะมาเรื่องสำคัญกันนิดหนึ่งฮะที่จะมีการปรับโครงสร้างท่องเที่ยวมารวมกับวัฒนธรรมกลายเป็นกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ท่องเที่ยวเนี่ยมันจะไปกระทบกับในเรื่องของแผนท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าไหมครับ2570ฮะเราจะได้เห็นท่องเที่ยวในลักษณะที่มารวมกับวัฒนธรรมอย่างไรครับ
0: ครับก็จริงๆเราก็ต้องเรียนว่ามันโครงสร้างเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก
1: ็
0: จะมีการแยกเอาเรื่องท่องเที่ยวออกมากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจะเหลือแต่เรื่องของกระทรวงกีฬาอย่างเดียวส่วนเนื้องานที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเนี่ยก็จะไปรวมกับวัฒนธรรมโดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะเป็นกรมท่องเที่ยวอปทใช่ไหมครับรวมถึงททเองตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังทำหน้าที่ภารกิจเดิมของตัวเองอยู่นะครับ
1: หรือว่าเคยทำงานอย่างไรก็เคยทำอย่างนั้นต่อไป
0: ทำไปแบบนั้นใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยทำในเรื่องของการตลาดใช่ไหม
1: ฮะ
0: ส่วนทางกรมท่องเที่ยวก็ดูในเรื่องของทางกายภาพในเรื่องของเรกูเลเตอร์ต่างๆส่วนอปทก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่พิเศษเพื่อความยั่งยืนใช่ไหมครับซึ่งก็เ ็รวมทั้งเรื่องของวัฒนธรรมอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนความเข้มข้นทางวัฒนธรรมอาจจะมีมากขึ้นแต่ว่าเราก็คงไม่ได้ทิ้งภารกิจด้านอื่นแต่เพราะยิ่งสรทเนี่ยเราเรื่องของประชาพันธ์เรื่องการตลาดเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรื่องของการทำในเรื่องของสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยก็คงอยากทำหน้าที่อยู่เหมือนเดิมครับ
1: ครับในเรื่องของงบประมาณจะได้มากขึ้นไหมคร
0: ับงบประมาณใช่ไหมครับใน B70ก็คงไม่ได้มากขึ้นนะอาจจะน้อยลงได้ซ้ำไปเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัจจัยในเรื่องของการว่าจะพิจารณาว่าจะให้ได้งบมากขึ้นหรือน้อยลงนะครับก็อยู่ที่เนื้องานของแต่ละหน่วยงานที่ได้ขอไว้นะครับ
1: ฮะก็ตามงบประมาณที่ทำตามแผนที่เสนอไป
0: ใช่ครับ
1: ปีงบประมาณ
0: อย่างที่ได้นำเรียนว่าภารกิจต่างๆก็ยังทำเหมือนทำตามเดิมนะครับ
1: ครับ
0: แต่แน่นอนว่าจะมีการผนวกแนวคิดหรือคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัฒนธรรมเข้ามาเพื่อยกระดับให้เป็นสร้างมูลค่าเพิ่มหรือการเป็น creative economy เข้าไปนะครับ
1: ประเทศข้างเคียงหรือประเทศบ้านพี่เมืองน้องอย่างลาวก็เป็นกระทรวงวัฒนธรรมที่สอดแทรกเรื่องของท่องเที่ยวไปจีนนี่ก็เหมือนกันเลยทำเหมือนเราเป๊ะเลยหรือฮะ
0: ก็จริงๆแล้ว อาจจะมีการใช้ชื่อคล้ายๆกันหลายๆประเทศนะครับที่มีกระทรวงท่องเที่ยวและวัฒนธรรมวัฒนธรรมและท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วแนวทางแนวคิดในการบริหารงานหรือขับเคลื่อนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตรงกันเสมอไปนะครับก็ถ้าเท่าที่สัมผัสเนี่ยก็เชื่อว่าทางเราเนี่ยค่อนข้างจะโฟกัสเรื่องวัฒนธรรมเป็นหลักมากกว่านะครับไม่อย่างไม่ได้เข้มข้นเรื่องท่องเที่ยวเหมือนอย่างประเทศไทยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันหลายๆประเทศก็มองเรื่องของวัฒนธรรมเป็นต้นทุนนะครับของการท่องเที่ยวเป็นต้นทุนของหลายๆเรื่องเช่น creative economy อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแน่นอนวัฒนธรรมดั้งเดิมก็คงต้องรักษาไว้แต่สิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการความร่วมสมัยแล้วก็การต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่คิดว่าในกระทรวงหรือว่าเมื่อมารวมตัวกันแล้วต้องมีการหารือเรื่องนี้กันอย่างแน่นอนครับ
1: มาเรื่องของฟิล์มทัวริซึมกันบ้างครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ยประเทศไทยเป็นโลเคชั่นที่กองถ่ายต่างประเทศยกทับนะฮะใช้คำว่ายกทับแล้วกัน300กว่ากอง600กว่ากองเนี่ยมาถ่ายปีนี้เนี่ยครึ่งปีก็ไปแล้ว300กว่ากองควรหรือยังที่จะบูมในเรื่องของตัวฟิล์มทัวริซึมทำเป็นเทศกาลหนังขึ้นมาที่เป็นของประเทศไทยเองนะคร
0: ับครับก็จริงๆก็ได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะเป็นกรมท่องเที่ยวที่มีกองภาพยนตร
1: ์ครับ
0: หรือแม้กระทั่งทางกระทรวงพาณิชย์นะครับที่ทำหน้าที่ในแต่ละกระทรวงเนี่ยทำหน้าที่ต่างกันเนาะอย่างเช่นกรมท่องเที่ยวเนี่ยก็มีหน้าที่เรื่องของเชิญชวนให้คนมาถ่ายหนังในเมืองไทยแต่เรื่องอะไรก็ตามทีจะประเทศไหนก็ว่าไปแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาก็จะมีกรมส่งเสริมการส่งออกก็คือนำหนังไทยสู่ตลาดโลกแล้วตลาดหนังโลกนะครับแต่ว่ากระทรวงวัฒนธรรมเองก็มีหน้าที่ในการที่ว่ามองว่าภาพยนตร์ก็คือส่วนหนึ่งหรือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีของไทยนะครับส่วนกทมเองเราก็มองว่าทุกอย่างก็เป็นโอกาสหมดทั้งหนังไทยที่ไปถ่ายในเมืองนอกหนังต่างประเทศที่มาถ่ายในเมืองไทยก็ล้วนแต่เป็นเครื่องมือในการที่จะเชิญชวนให้คนมาท่องเที่ยวตามรอยหนังนะครับจัดเราก็เลยมีแนวคิดในเรื่องของฟอร์มซีนสู่ซีนิกนะครับก็คือจากซีนในหนังภาพยนตร์เนี่ยมาเป็นสถานที่จริงหรือว่าแหล่งที่มีความทิวทัศน์สวยงามที่พร้อมจะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เชื่อมโยงทั้งฟอร์มซีนิกทูซีนก็คือคนที่เป็นนักสร้างก็อยากให้มาถ่ายทำแล้วเอาไปเป็นซีนในภาพยนตร์เช่นเดียวกันนะครับตอนนั้นเราก็มีแนวคิดแล้วก็จะมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะเป็นการไปร่วมงานเทศกาลหนังภาพยนตร์ในต่างประเทศแต่ซึ่งเราก็ไปมาแล้วที่เมืองคานส์แต่เดี๋ยวจะมีการไปอีกที่โตรอนโตนะครับหรือเทศกาลอื่นๆที่กำลังจะมีอยู่แล้วก็แน่นอนจะมีเรื่องของฟิล์มทอล์กก็คือไปพูดถึงความน่าสนใจความพร้อมถ
1: ึ
0: งการที่จะเชิญชวนมาถ่ายทำในเมืองไทยหรือว่าหนังไทยมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับครูต่างฟิล์มครูที่มีความเป็นมืออาชีพสามารถรองรับกองถ่ายขนาดใหญ่ได้นะครับเรื่องของฟิล์มเฟสติวัลก็เป็นอันหนึ่งที่เรามีการพูดคุยกับหลายๆหน่วยงานเช่นเมืองพัทยาเองก็สนใจอยากจะทำ ยกระดับนะครับหรือแม้กระทั่งมีการพูดคุยกับจังหวัดกระบี่ที่จะประกาศผลักดันให้เป็นเมืองต้นแบบของจีนโลเคชั่นระดับ

0: โรคซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่ากระบี่เองเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความพร้อมนะครับทั้งในแง่ของโลเคชั่นทั้งในแง่ของบุคลากรและรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆถ้าเกิดว่าได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำเป็นกระบวนการทำเป็นภาพใหญ่เนี่ยแน่นอนว่าประเทศไทยของเราสามารถยกระดับนะครับให้เป็นมาร์เก็ตเพลสขนาดที่สำคัญของภาพยนตร์โลกได้อย่างแน่นอนครับ
1: ครับก็ที่ยิ่งทางฝั่งของวัฒนธรรมก็เห็นทำอยู่เรื่อยๆนะฮะเด
0: ี๋
1: ยวพอทอมมารวมกับท่องเที่ยวเราก็คงจะเห็นในเรื่องของฟิล์มทัวริซึมในภาพที่มันขยายขึ้นมากขึ้นมากกว่านี
0: ้คร
1: ับไปเรื่องของข่าวดีฮะที่วัด
0: วัดพระมหาธาตุ
1: วัดพระมหาธาตุนะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกนะฮะแล้วก็เป็นมรดกแห่งแรกของภาคใต้ด้วยครับ
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจสำหรับชาวไทยแล้วก็ชาวเมืองนครหรือคนภาคใต้นะครับที่ในที่สุดนะครับพระมหาธาตุของเรานะครับพระธาตุเมืองนครเนี่ยที่เราพูดกันติดปากเนี่ยนะคร
1: ับ
0: ก็ได้รับการยกย่องนะครับว่าเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกนะครับมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะครับ ก็ทำก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งอีกแห่งหนึ่งนะครับที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกใช่ไหมครับให้เป็นมรดกโลกนะครับก็นำมาซึ่งความยินดีให้กับชาวไทยทุกคนอย่างแน่นอนนะครับแน่นอนว่าพระธาตุเองก็มีความเก่าแก่มีความเป็นมานะครับตั้งแต่สมัยศรีวิชัยใช่ไหมครับตั้งแต่ที่มีเจดีย์ข้างในที่เป็นลักษณะของแบบฮินดูแล้วก็ถูกสร้างครอบทับด้วยเจดีย์ทรงลังกานะครับซึ่งก็ได้เป็นเมืองที่เห็นว่ามีความต่อเนื่องมาตั้งแต่อารยธรรมเป็นพันๆปีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ทำให้ทุกคนแล้วก็เป็นศูนย์กลางการทางศาสนาเป็นเรื่องของการเรียนรู้อะไรต่างๆมีประเพณีที่ต่อเนื่องยาวนานเช่นแห่ผ้าขึ้นธาตุอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทำให้ทุกคนได้เห็นพ้องต้องกันนะครับ
1: นี่ก็ที่พอดีผมดูข้อมูลอยู่นะฮะอายุกว่า 1,700 ปี
0: ครับ
1: ครับอายุพอๆใกล้ไล่เรียงใกล้ๆกับประเทศไทยเลยนะ
0: ก็เรียกว่ายาวนานมากๆเลยทีเดียวนะครับ
1: ครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าฮะก็ลุ้นต่อกับที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย
0: ใช่ครับจริงๆก็ยิ่งแบบนี้ก็ยิ่งทำให้เหมือนการทำงานของทั้งทรทหรือแม้แต่ตั้งกรมศิลปากรสำนักงานวัฒนธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คงจะสามารถคู่ขนานกันไปได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าทำให้แน่นอนว่าจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสงกรานต
1: ์
0: หรืออะไรต่างๆก่อนหน้านี้ก็จริงๆทรท.เราก็ทำหน้าที่ในการส่งเสริมเผยแพร่ไปสัมพันธ
1: ์
0: ให้คนทั้งโลกได้รับทราบได้รับรู้แล้วก็เดินทางมาท่องเที่ยวมาสัมผัสแล้วก็เอาออกไปเผยแพร่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับแล้วพอเมื่อมีกระบวนการในเรื่องของการขอและการรับรองจากยูเนสโกเนี่ยให้มาเป็นมรดกโลกเนี่ยจึงได้รับการเอ็นดอร์สได้อย่างมีความเลือกมากขึ้นนะครับได้อย่างสะดวกมากขึ้นนั่นเองนะครับ
1: ครับก็เราก็มีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานนะฮะทางยูเนสโกเมื่อดูจากขั้นตอนของผลงานที่เป็นผ่านมาก็อนุมัติง่ายขึ้นใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกัน
0: ครับใช่ครับเพราะว่าอย่างเช่นเกณฑ์ข้อ2เรื่องของการแลกเปลี่ยนอิทธิพลทางศิลปะสถาปัตยกรรมการเชื่อมโยงความเชื่อประเพณีท้องถิ่นต่างๆเหล่านี้นะครับก็เห็นถึงว่าคงจะไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่มีการรับรู้จากบุคคลภายนอกหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสเยี่ยมเยือนนะครับ
1: แล้วก็คำพูดปากต่อปากของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจริงเนี่ยสื่อสารกลับไปที่ประเทศเขาเนี่ยมันได้ผลมากที่สุดแล้ว
0: มากที่สุดใช่ครับ
1: ครับก็ word of mouth เนี่ยก็คือการสื่อสารที่ทรงพลังมากที่สุดแล้วนะฮะครับมาทางฝั่งของงานอีเวนท์ที่เป็นงานเทศกาลดนตรีบ้างท่านรัฐมนตรีนะฮะก็พูดอยู่บ่อยๆนะฮะแล้วก็ประกาศอยู่เป็นประจำเห็นทางสื่อโซเชียลเนี่ยTomorrowlandฮะเปิดอีเวนท์ทางดนตรีที่ดูจะเป็นความหวังในช่วงนี้นะฮะของประเทศไทยเพราะว่าในเรื่องของการขายบัตรเนี่ยหมดเร็วมาก 150,000 ใบขายหมดแล้วเรียบร้อยสำหรับงาน Tomorrowland Thailand
0: ก็ต้องเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางดนตรีนะครับขนาดมหึมานะครับที่เป็นระดับโลกนะครับแล้วก็จะมา

0: ธรรมราชถึงได้ไปร่วมงานนะครับเพื่อที่จะยืนยันความพร้อมยืนยันความเจ็บจำนงว่าเรายังพร้อมที่จะต้อนรับแล้วก็พร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนกันต่อไปอย่างในระยะยาวนะครับต่อไปด้วยไม่ใช่แค่ปีนี้อย่างเดียวแล้วก็มองถึงปีหน้าและปีนู้นต่อไปด้วยนะครับซึ่งถ้าประสบความสำเร็จเนี่ยก็แน่นอนว่างานก็คงจะมีการขยายเพิ่มสเกลเข้าไปอีก
1: ครับ
0: จากวันละ 50,000 อาจจะเป็นวันละแสนหรือจัดแค่2วัน2สัปดาห์เขาจะเป็นงานวีคเอนด์นะครับ
1: ครับ
0: วีคเอนด์อีเวนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะจาก1วีคเอนด์อาจจะเป็น2วีคเอนด์มั้ยแบบที่ต่างประเทศอะไรแบบนี้นะครับ
1: อ๋อก็วีคเอนด์หลายวีคเอนด์ไปเลยไหนๆก็
0: ใช่ครับผมเรื่องจะเป็นทั้งเดือนด้วยอะไรก็ว่าไปนะครับ
1: ฮะ
0: แล้วก็คงคาดหวังว่ามันน่าจะมีการ
1: แต่ต่อเนื่อง
0: ต่อเนื่องแบบนั้นนะครับ
1: ครับก็จะมาไล่เรียงกันเรื่องของทามมิ่งของประเทศไทยกันหน่อยนานๆคุณนิติมาทีก็จัดหลายเรื่องไปเลยนะครับพูดถึงในเรื่องของกิจกรรมท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นไปช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนก็เที่ยวกันเป็นกรีนซีซั่นไปนะครับแต่ก็มีงานเทศกาลงานประเพณีที่จะเกิดขึ้นนะฮะอย่างวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพรุ่งนี้เป็นวันอาสาฮะวันถัดไปก็เป็นวันเข้าพรรษาซึ่งประเทศไทยที่เป็นเมืองพุทธก็เฉลิมฉลองไม่ใช่เฉลิมฉลองก็มีประเพณีทําบุญตักบาตรกันอยู่แล้วนะครับท
0: ั่
1: วทางประเทศก็นักเดินทางจะใช้คําว่านักเดินทางมั้ยคือใครว่าคนที่มาทํางานต่างถิ่นหรือคนที่อยู่ในท้องถิ่นก็เกิดกิจกรรมทําบุญตักบาตรพร้อมเพรียงกันทั่วทางประเทศนะฮะ
0: ก็แต่พอช่วงเข้าพรรษาในสิ่งที่เราเห็นกันคุ้นชินก็คือเรื่องของการแห่เทียน
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นความเชื่อเป็นในเชิงของประเพณีอยู่แล้วว่าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยพระภิกษุสงฆ์จะต้องอยู่จำวัดจำพรรษาอยู่ในวัดต่างๆเป็นเวลา3เดือนซึ่งก็คงจะมีชายไทยนะครับบวชเรียนกันอยู่ในช่วงนั้นแล้วก็จะมีการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนน
1: ั้
0: นเทียนก็ให้แสงสว่างนะครับซึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันเราจะมีไฟฟ้าใช้แล้วแต่ว่าก็ยังเป็นเคล็ดเป็นสัญลักษณ์อยู่ว่าเป็นเรื่องของความสว่างสวัยเป็นเรื่องของปัญญานะครับเพราะนั้นเนี่ยการถวายเทียนนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำให้เกิดความปัญญาที่สว่างสวัยนะครับทำให้มีความรู้อะไรต่างๆคิดอะไรก็ประสบความสำเร็จนั้นโดยเฉพาะยิ่งที่อุบลราชธานีที่ทรท.เข้าไปมีส่วนร่วมเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยนะครับก็พยายามจะให้มีการแล้วก็ประดิษฐ์ประดอยแกะสลักสลาแท่งเทียนเหล่านั้นให้กลายเป็นรถแห่ขนาดใหญ่ใช่ไหมครับมีศิลปะฝีมือรูปและเรื่องของเรื่องราวต่างๆอยู่ในแท่งเทียนนั้นนะครับ ก็กลายเป็นประเพณีสำคัญที่ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศเนี่ยต้องไปเยี่ยมชม
1: ก็ถือเป็นงานประเพณี
0: นี้ก็เช่นกันใช่ครับ
1: ครับหนึ่งในรายการซิกเนเจอร์ของภาคอีสานงานแห่
0: ถูกต้องครับ
1: เทศกาลแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ยังมีงานไหลเรือไฟบ้างไฟพญานาค
0: ก็ไล่เรียงกันไปนะครับไหลเรือไฟในช่วงของฤดูน้ำหลากของทำแม่น้ำโขงในเดือนตุลาน
1: ั
0: ่นก็อาจจะเป็นช่วงของออกพรรษานะครับซึ่งจะมีหลายที่มันก็มีงานที่เกี่ยวเนื่องหลายที่ต่างประเทศเทโวเรื่องของชักพระใช่ไหมครับ เรื่องของพอเข้าช่วงปลายพฤศจิกาก็จะเป็นเรื่องของลอยกระทงใช่ไหมครับในครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเรื่องของแห่ดาวชุ่มมาก
1: ที่สกลนครท่าแร่
0: ครับผมใช่ครับ
1: ฮะที่นี่ที่ท่าแร่นี่ก็มีถ่ายภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมฮะ
0: เรื่องท่าแร่นะครับ
1: โอ้ที่คุณเจมจิหรือเปล่าเป็นพระเอก
0: เจมจิได้ครับ
1: ครับอ่ะก็ถือได้ว่าเป็น
0: อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องขออนุญาตพูดนำเรียนท่านผู้ฟังนะครับก็คือเรื่องของมากับผู้ส่วนโลกที่อุดรธานีนะครับประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นระดับเรียกว่า B ซึ่งถือว่ามีความยิ่งใหญ่ในระดับโลกพอสมควรมีจากการจากหลายๆประเทศจากนานาชาติมาร่วมงานมาร่วมโชว์สวนในแบบของเขานะครับหลายประเทศเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จัดงานตั้งแต่พฤศจิกายนไปจนถึงมีนาคมเพื่อจะให้เห็นถึงนวัตกรรมทางการเกษตรและความยั่งยืนทางการบริหารจัดการทรัพยากรของแต่ละประเทศนะครับที่อุดรธานีก็ถือว่าเป็นงานหนึ่งที่ไม่อยากให้ผู้ชมได้ฟังได้พลาดนะครับแจ้งทำเรียนวันเริ่มต้นก่อนนะครับเดี๋ยวพอใกล้ๆงานอาจจะเชิญชวนคุณเหม่งลงไปเยี่ยมชมงานเพื่อและอินสเปคชั่นให้เห็นถึงความพร้อมความน่าสนใจของงานแล้วจะได้มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังต่อไปนะครับ
1: ครับเวลามีน้อยใช้สอยกันอย่างประหยัดครับมีเวลาท่านรอ30วินาทีฮะพูดเชิญชวนท่านผู้ฟังส่งท้าย
0: ก็เชิญชวนท่านผู้ฟังและคุณเหม่งนะครับ

0: ออกเดินทางท่องเที่ยวไทยนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวทำให้คุณมีความสุขและทุกคนก็จะมีความสุขทันทีที่เที่ยวไทยเหมือนเดิมนะครับ
1: ครับ
0: อย่าลืมไปท่องเที่ยวกันนะครับ
1: ครับขอบพระคุณมากครับก็ขอลาท่านรองไปเลยนะครับ
0: ครับผมสวัสดีท่านคุณเหม่งและท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
1: ดังนั้นคือคุณนิติศรีแพรนะครับท่านรองผู้ว่าการการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับมาอัปเดตเรื่องท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ฟังกันวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมเหม่งนิพัฒน์อาจารย์ธรแล้วก็คุณนิติขอตัวลาท่านลงไปก่อนสวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินธรเบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: วอยเอ็นเตอร์เทนเนอร์วอร์ส 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงต่อโฆษณาโทร081-658-3461
6: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
7: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
8: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
9: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
10: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
11: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
12: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
13: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกาย ายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

รายงานตัวประจำการเหมือนเดิมถ้าเกิดใครฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันMCOT Connect ที่มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android iOS นะครับก็สามารถทักทายพูดคุยถามคำถามได้ที่ SMS 4689899ส่วนใครที่รับชมรับฟังผ่านทาง YouTube นะครับ FM 99ที่บริโดใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งก็ไปกดกันไปด้วยนะครับซึ่งก็สามารถฟังสดฟังย้อนหลังบน YouTube FM 99ที่บริโดได้เหมือนกันถ้าใครฟังสดอยากจะถามคำถามมันจะมีช่องไลฟ์แชทอยู่นะครับหรือว่าช่องแชทสดทิ้งคำถามวันนั้นได้เดี๋ยวไปตอบให้วันนี้วันอังคารอัปเดตข่าวสารวงการเกมแต่ว่าเรื่องของคำถามประเด็นพูดคุยก็ทุกเรื่องราวไอทีเหมือนเดิมนะครับมาลุยกันนะครับเอาวงการเกมก่อนเอาเรื่องที่เกิดที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนนะครับก็หลายคนรู้อยู่แล้วว่าช่วงปลายปีมันจะมีงาน Thailand Game Show ใช่ไหมซึ่งปีที่แล้วอ่ะมันใหญ่เพราะว่าปีที่แล้วเขามีตัวงาน Gamescom Asia มาคอลแลบด้วยนะครับซึ่งเขาไม่ได้คอลแลบปีเดียวเขาคอลแลบยาวๆเลยปีนี้ก็ยังคอลแลบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นล่าสุดก็เลยมีการประกาศวันจัดงาน Gamescom Asia X Thailand Game Show 2026ออกมาเรียบร้อยนะครับตัวงานจะจัดขึ้น29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เหมือนเดิมแล้วปีนี้ใหญ่กว่าเดิมเพราะทุกทีเขาจะจัดอยู่แค่3ฮอลมั้งปีนี้เขาจัด4ฮอลเลยฮอล1ถึงฮอล4เหมาไปเลยนะครับงานใหญ่กว่าเดิมนะงานแต่ว่าวันแรกมันยังเป็น Business Day อยู่เนาะพนักงานเราคนทั่วไปก็จะประมาณ3วันก็มีการประกาศบัตรมีการเปิดให้สั่งซื้อบัตรแล้วก็เปิดราคาบัตรเข้างานเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีบัตรone day pass แบบปกติ200บาทนะครับแล้วก็จะมี one day fast pass ก็คือเข้าชมงานสามารถเข้างานก่อนได้30นาทีมีเลนพิเศษให้อะไรเงี้ยนะครับราคา300บาทต่อวันนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อบัตรเข้างานได้แล้ววันนี้นะครับที่ Zip Event app.com นะครับปีนี้จัดใหญ่กว่าเดิมนะครับปีนี้จัดใหญ่กว่าเดิมเพราะว่าอย่างที่บอกทุกทีเขาจะจัดแค่ 2-3 ฮอแต่ปีนี้เขาจัดทั้งหมด4ฮอเลยนะครับก็คือจัดในส่วนตัวที่เป็น Exhibition Hall 1-4 ชั้น G ของศูนย์ประชุมศูนย์ประชุมชาติสิริกิติ์เลยก็เรียกว่าแทบจะเหมาฮอลเลยแล้วก็จริงๆช่วงอีเวนต์นั้นน่ะที่ศูนย์สิริกิติ์ก็จะมีหนึ่งอีเวนต์ด้วยนะครับก็คืองานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31หรือว่า Book Expo Thailand 2026ซึ่งจริงตัวงาน Book Expo อ่ะเขาจะจัดก่อนก็คือจัดตั้งแต่23ตุลาคมแต่ว่าเขาจะไปจบพร้อมกันกับงาน Gamescom Asia X Thailand Game Show 2026ก็คือไปจบในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็จะมี2อันคนก็จะเยอะๆหน่อยนะบอกไว้ก่อนนะครับคนก็จะเยอะๆนิดหนึ่งนะครับอ่ะกลับมาที่เรื่องของเกมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมี2เกมที่ใช้คำว่าอะไรเดียวจริงๆเกมนึงจะเปิดให้เล่นวันนี้อีกเกมนึงเปิดให้เล่นไปก่อนหน้านี้นะครับโดยเฉพาะแฟนๆ Nintendo Switch น่าจะฟินกันเรียบร้อยสำหรับตัวสปาตูนRaider นะครับก็คะแนนรีวิวสูงมากนะต้องยอมรับว่าคะแนนรีวิวสูงมากนะครับในส่วนของ Metacritic คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่80คะแนน Open Critic คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่81คะแนนหลายสำนักให้คะแนนเต็มนะครับเช่น Tech Radar นะครับหรืออย่างพวก IGN Nintendo Live นะครับSix Assist Indigoกีกพวกนี้ก็ให้9เต็ม10นะครับหรือจะเป็นพวก Destructoid นะครับอะไรกะ Game Informer Press Start นะครับ CGM พวกนี้ก็ให้ 8.5 นะครับ Game Radar Plus VGC Game Spot Giant Bomb พวกนี้ก็จะให้8อะไรประมาณนี้เขาได้คะแนนค่อนข้างเยอะนะครับก็จริงๆมีบทสัมภาษณ์ทีมพัฒนานะก็คือเขาบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นภาพสปาตูนเรเดอร์เนี่ยเคยมีแนวคิดว่าจะเปลี่ยนแนวนิดนึงจากแนวที่เป็นแบบจริงๆมันใช้คำว่าเป็นแท็กติคอลชูตเตอร์ก็ได้หรอมั้งแต่มันไม่ขนาดนั้นนะเนาะมันเป็นแบบแอคชั่นแท็กติคอลชูตเตอร์

อันนี้ได้ไหมว่าสำหรับสปาตูนนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าภาคเนี้ยภาคเรเดอร์เนี่ยตอนแรกมีแนวทีมงานมีแนวคิดว่าอาจจะพยายามเปลี่ยนแนวนิดนึงผสมความเป็นทาวเวอร์ดีเฟนส์เข้าไปแต่สุดท้ายเขารู้สึกว่าเอ้ยยึดตามออริจินอลตามเขาเรียกอะไรตามกลิ่นอายเดิมของซีรีส์สปาตูนดีกว่าก็เลยออกมาได้ค่อนข้างดีได้ถือว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ใครเป็นเกมที่น่าเล่นควรได้เล่นสักครั้งถ้าใครมีเครื่อง Nintendo Switch นะครับโดยเฉพาะ Nintendo Switch 2สำหรับ Splatoon Raider เนาะอีกเกมก็เปิดให้เล่นวันนี้นะครับสำหรับ Halo Campaign Evolve นะครับก็ตัวเกมสำหรับตัว Halo เนี่ยมันจะลงทั้งในส่วนของตัว PC ตัว PlayStation 5แล้วก็ตัว Xbox Series XS นะครับลงทั้งหมดเลยแล้วก็เปิดให้เล่นวันนี้วันแรกก็คะแนนรีวิวโดยรวมออกมาก็ค่อนข้างดีนะครับ Metacritic ได้ที่81คะแนนคะแนนเฉลี่ยเนาะ Open Critic ได้83คะแนนนะครับพวกสายเว็บรีวิวเกมสายอวย Xbox อันนี้ให้เต็มอยู่แล้วนะครับพวก Pure Xbox Dexato พวกนี้ให้เต็มเป็นเรื่องปกติอย่าไม่ต้องแปลกใจอะไรนะครับส่วนที่เราคุ้นๆกันอย่างพวก Put Square อันนี้ให้9เต็ม10 Game Informer ให้ 8.5เกมสปอร์ตเทคเรดาร์พวกนี้ให้8นะครับเกมเรดาร์พัทให้7 IGN ให้7แล้วก็สาย PlayStation อย่าง Dual Shocker ให้ 6.5 ไม่แปลกใจอะไรนะครับแต่ก็นั่นแหละน่าเล่นนะครับสำหรับตัว Halo Campaign Evolve นะครับแต่ว่านั่นแหละเราลดราคาเราค่อยเล่นก็ได้ไม่ได้รีบขนาดนั้นแต่ว่าตัวเกมโดยภาพรวมถือว่าดีนะครับแล้วก็ถ้าใครจำได้ตอนก่อนหน้านี้มันจะมีงานเกมของ Xbox ป่ะที่เขามีการอยู่ๆก็มีการเซอร์ไพรส์เปิดตัวเกมโมบายสูตร Gundam Rogue Orbit ถ้าใครจำได้นะครับเป็น Gundam ตัวใหม่ที่ออกมาเลยนะครับล่าสุดบันไดนัมโกนะครับในฝั่งของตัวที่เป็นทำแอนิเมชันเนาะก็คือบันไดนัมโกฟิล์มเวิร์คนะครับได้มีการเปิดตัวซีรีส์แอนิเมชันกันดั้มภาคใหม่ชื่อว่าโมบายสูตรกันดั้ม RG อ่านยากอีกแล้ว XARC Zero นะครับหรือว่า XARX-0 นะครับเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของตัวที่เป็น RG โปรเจกต์นะครับซึ่งล่าสุดมือเขียนบทแล้วก็มือกำกับนะครับคุณเคนจิคามิยาม่าซึ่งเขาก็เคยกำกับพวก Ghost in the Shell Stand Alone Complex อะไรเงี้ยออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าตัวของโมบายสูตร Gundam RG Zero เนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในจักรวาลเชื่อมต่อกันกับตัวเกมโมบายสูตร Gundam Rogue Orbit นะครับกำหนดฉายปีหน้านะครับตัวเกมGundam Rogue Orbit ก็กำหนดขายคร่าวๆปีหน้าเหมือนกันตัวฉบับอนิเมะ RG Zero ก็กำหนดฉายปีหน้าเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นจักรวาลที่เหมือนเป็นจักรวาลใหม่ออกมาเลยอ่ะไม่ใช่ภาคต่อไม่ใช่จักรวาลคู่ขนานใดๆคือมีจักรวาลเป็นของตัวเองเหมือนเป็นการเซตยูนิเวอร์สใหม่ของ Gundam ยุคใหม่ไปเลยนะครับสำหรับแฟนๆ Gundam ก็รอติดตามกันได้นะครับส่วนตัวเกมGundam Rogue Orbit ตอนนี้ก็ยังไม่ได้กำหนดวันอย่างเป็นทางการบอกคร่าวๆเฉยๆว่าจะออกภายในปีหน้า2027นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกยังไม่ได้บอกกำหนดวันที่แน่นอนนะเนาะช่วงสัปดาห์นี้มันจะมีอีเวนต์ใหญ่ๆในวงการเอนเตอร์เทนเมนต์ที่มันเกี่ยวกับทั้งหนังทั้งเกมค่อนข้างเยอะนะครับก่อนหน้านี้ก็มีซาดิโอใช่ไหมที่ออกมาที่มีแบบมาเวลเยอะแยะมากมายนะครับหลายคนน่าจะเห็นแล้วแล้วก็เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้อีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วกันมันก็จะมีงานเจนคอนอีกนะครับวันที่30กรกฎาคมที่ถึงนี้คือวันมะรืนนี้นะครับซึ่งในงานเจนคอนเนี่ยมีข่าวลือออกมานะครับว่าจะมีการประกาศการคอลแลบหรือจะเรียกว่าครอสโอเวอร์ก็ได้นะครับครั้งใหญ่ที่น่าจะสะเทือนวงการเกมและวงการการ์ตูนมั้งเกมเป็นหลักแหละก็คือเขาบอกว่าจะมีการครอสโอเวอร์กันระหว่าง Dungeon and Dragon นะครับ D&D กับทางด้านของ WoW นะครับ World of Warcraft นั่นเองซึ่งเขาบอกว่าจะประกาศอีเวนต์นี้นะครับในนี่แหละในงาน GenCon วันที่30กรกฎาคมนี้ก็รอลุ้นเลยว่าจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไร World of Warcraft รู้อยู่แล้วนี่คือหนึ่งในสุดยอด MMORPG
อยู่แล้วเนาะ D&D อันนี้ก็ถูกนำไปใช้เป็นพื้นฐานของเกม RPG เยอะแยะมากมายนะสำหรับ Dungeons and Dragons นะครับกำลังจะมา crossover กันกำลังจะมาคอร์รับกันยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเป็นการ์ตูนเป็นนิยายเป็นเกมเป็นบอร์ดเกมไม่มีใครรู้เดี๋ยวคงได้รู้กันนะครับเร็วๆนี้แต่ว่าสัปดาห์หน้าเราถึงจะมาได้สรุปให้ฟังกันนะครับข้ามไปที่ Tomb Raider นะครับล่าสุดก็หัวหน้าทีมพัฒนานะครับหัวหน้าของ Amazon Game นะครับคุณเจฟฟี่ แกติสนะครับได้ออกมาคอนเฟิร์มว่าทางด้านของ Tomb Raider ทั้ง2ภาคนะครับไม่ว่าจะเป็น Tomb Raider Legacy of Atlantis และ Tomb Raider Catalystเลื่อนวันวางจำหน่ายออกไปนะครับอย่างตัว Legacy of Atlantis ตอนที่ประกาศครั้งแรกอ่ะบอกว่าจะวางจำหน่ายภายในปี2026แต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนใช่ไหมหลายคนก็รอเดี๋ยวคงประกาศช่วงประมาณนี้แหละเดือน8เดือน9อาจจะได้เล่นประมาณเดือน11เดือน12ประมาณนี้นะครับปรากฏว่าล่าสุดเลื่อนเรียบร้อยนะครับสำหรับ Tomb Raider Legacy of Atlantis เลื่อนไปเป็น12กุมภาพันธ์2027ก็คือประกาศวางจำหน่ายเลยแต่ว่าเลื่อนออกไปจากเดิมที่จะเป็นภายในปีนี้ก็ไปเป็นปี2027แต่ว่ากำหนดวันที่แน่นอนไปเรียบร้อยคือ12กุมภาพันธ์สำหรับ Tomb Raider Legacy of Atlantis ส่วน Tomb Raider Catalyst นะครับจะวางจำหน่ายนู่นเลย2028แต่ยังไม่ได้กำหนดวันนะครับรอไปก่อนแต่ก็อะอย่างน้อยก็มีความคืบหน้าออกมานะครับข้ามไปที่จักรวาลของ God of War นะครับหลายคนยังไม่ค่อยอินกับรอเฟย์อยู่นะครับก็เหมือนกับทีมพัฒนา Monica Studio คงรู้แหละว่าคนอาจจะยังไม่ค่อยอินกับรอเฟย์เท่าไหร่ในงานSan Diego Comic Con เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยมีการประกาศสำคัญออกมา2เรื่องครับเรื่องแรกคือเขาประกาศวันจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ God of War รอเฟย์ก่อนนะครับก็จะวางจำหน่าย16กุมภาพันธ์ปีหน้า2027 Exclusive บน PlayStation 5นะครับย้ำอีกทีว่า Exclusive บน PlayStation 5ถ้าคุณอยากเล่นต้องมี Play 5เท่านั้นสำหรับ God of War รอเฟย์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งประกาศที่ทางด้านของ Monica Studio เขาประกาศออกมาในงาน San Diego Comic Con ก็คือใน God of War ที่ตัวหลักจะเป็นเคโตสภาคใหม่ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเรียบร้อยนะครับจะเป็นภาคที่มีเนื้อเรื่องหรือมีจักรวาลที่เชื่อมต่อกันกับ God of War Lawfade โดยตรงเพราะนั้นหมายความว่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นใน God of War Lawfade ที่เราจะได้เล่นกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยจะไปเชื่อมโยงกับ God of War ภาคใหม่ที่เราจะได้กลับไปสวมบทบาทเป็นเครโตสอีกครั้งแน่นอนมันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าอ่ะความคาดหวังของ God of War Lawfade กลับมาอีกครั้งนึงหลังจากที่หลายคนตอนแรกก็แบบออกแนวเฉยๆไปนิดนึงอ่ะเราไม่ได้เป็นล้นซ่าแล้วเหรออะไรเงี้ยนะครับก็นั่นแหละกลับมาเชื่อมโยงกันเป็นจักรวาลเดียวกันนะครับตอนนี้ก็ถือว่าฉลาดแต่ละมุมผมนะไม่ว่า God of War Lawfade จะสุดท้ายออกมาดีไม่ดียังไงแต่ว่าการประกาศนี้แผนงานนี้ของ Monica Studio ถือว่าฉลาดเพราะก็ทำให้คนอิกนอร์ตัวที่เป็น God of War Lawfade ไม่ได้ไอ้แฟนกลุ่มคนหรือแฟนๆบางส่วนที่ออกมาออกตัวแรงไปก่อนแล้วว่าไม่เราไม่มีทางเล่น God of War ที่ตัวเองเป็นหญิงหรอกจะบ้าหรืออะไรเงี้ยนะครับอาจจะต้องกลับลำนิดนึงอาจจะต้องกลืนน้ำลายตัวเองนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อกันอยู่ในจักรวาลเดียวกันมีความเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับ God of War ภาคใหม่ที่คุณอยากสวมบทเป็นเครโตสนั่นเองนะครับอีกอันนี้ก็ฉลาดเหมือนกันนั่นก็คือ Capcom นะครับล่าสุดหลังจากแบบรีเมคแล้วก็ทำเกมขายได้ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่าสุด Capcom เล็งครับว่าเตรียมที่จะออกเกมในซีรีส์ Resident Evil ทุกปีก็จะเป็นการสลับทั้งภาคใหม่ทั้งรีเมคสลับกันไปแต่จะมีเกมความตั้งใจของ Capcom หลังจากนี้ก็คือจะมีเกม Resident Evil ออกให้แฟนๆได้เล่นทุกปีนะครับเหตุผลหลักๆเลยคือเรื่องของเงินเรื่องของรายได้นะครับเพราะว่าซีรีส์หรือแฟรนไชส์ Resident Evil ไม่ว่าจะเป็นภาครีเมคจะเป็นภาคใหม่จ
จะเป็นสปินออฟหรืออะไรก็ตามมันมักจะได้รับการตอบรับที่ดีอยู่แล้วการตอบรับที่ดีเท่ากับรายได้ที่ดีเมื่อมีรายได้ที่ดีก็เลยทำให้แคปคอมจะมีทุนในการที่จะไปพัฒนาเกมใหม่เรื่อยๆนะครับนั่นหมายถึงเกม IP ใหม่ๆด้วยซึ่งหลายคนเรียกร้องกันหลังจากปีนี้พรักมาต้าค่อนข้างประสบความสำเร็จมากๆนะครับเราผมก็เชียร์ให้เป็นให้พรักมาต้าเข้าไปแบบอาจจะไม่ต้องถึงได้รางวัลหรอกแต่ก็ถ้าเกิดว่าจะให้มีสัก1ใน6 1ใน7รายชื่อที่จะมีเข้าชิงเกมอวอร์ดก็อยากให้มีพรักมาต้าอยู่ในนั้นนะครับก็นั่นแหละก็ต้องอุดหนุนแฟรนไชส์ Resident Evil เพื่อให้ Capcom มีแรงบันดาลใจและเม็ดเงินในการพัฒนา IP ใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็แอบคิดว่าถ้าเล็งว่าออก Resident Evil ทุกปีจะมันจะมีคุณภาพไหมนะก็พอเราติดตามละกันนะครับแล้วก็ประกาศออกมาเรียบร้อยนะครับสำหรับเกมที่ด่าทุกปีแต่ก็ซื้อทุกทีอย่าง EA Sport FC นะครับหรือว่า FIFA เดิมนะครับก็ล่าสุดทางด้านของ Electronic Arts นะครับประกาศวันวางจำหน่ายแล้วก็ราคาแพ็คเกจต่างๆของตัว EA Sport FC 27อย่างเป็นทางการเรียบร้อยหลายคนรู้อยู่แล้วหน้าปกได้ทางด้านของท่านประธานเป้นะครับเอ็มบัปเป้ขึ้นมาเป็น อยู่บนปกรอบนี้นะครับตัวเกมวางจำหน่าย25กันยายนลงทั้ง PS4 ใช่ฟังไม่ผิดใครถือ PS4 อยู่ยังได้เล่นนะครับ EA Sport FC 27บน PlayStation จะลงทั้ง PS4 PS5 นะครับบน Xbox จะลงเฉพาะตัว Xbox Series XS เท่านั้นนะครับแล้วก็บนเครื่อง Nintendo Switch ยังออกทั้งเวอร์ชัน Nintendo Switch 1และ Nintendo Switch 2แล้วก็แน่นอนมีเวอร์ชันของ PC ด้วยนะครับปีนี้สำหรับ EA Sport FC 27จะมีทั้งหมด3 Edition ก็คือจะมี Standard Edition นะครับมี Ultimate Edition แล้วก็ Ultimate Plus Edition แพงขึ้นไปอีกนะครับโดยเฉพาะแฟนๆ PlayStation ต้องจ่ายแพงกว่าทุกคนเป็นเรื่องปกติไปที่เรียบร้อยนะครับอย่างตัว Standard Edition ถ้าเป็นบน PC เขาขายอยู่แค่ 1,999 บาทแต่ถ้าเกิดเป็นบน PlayStation 5ขายอยู่ 2,229 บาทนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่น Ultimate บน PC จะขายอยู่ 2,699 แต่ถ้าเกิดเป็นบน PlayStation 5จะขายอยู่ที่ 3,399 ส่วน Ultimate Plus Edition ถ้าเป็นบน PC ขายอยู่ 4,399 บาทแต่บน PlayStation คุณต้องจ่ายถึง 5,199 บาทนี่เขาไปเอาวิธีตั้งราคาโมโนแม็กมาหรือเปล่านะตอนเห็นข่าวแล้วก็เอ๊ะยังไงนะครับโอเคความแตกต่างแต่ละอีดิชั่นก่อนนะครับสแตนดาร์ดไม่พูดถึงแล้วกันนะในส่วนของอัลติเมทสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มก็จะมีตัวที่เป็น FUT 85บวก93บวกเพิ่มเข้ามาตัวที่เป็นพวกไอคอนเพลเยอร์ไอเทมทั้งหลายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะได้ซีซั่นพาสได้ซีซั่น1พรีเมียมพาสไป1ซีซั่นนะครับได้ FC Point ไป 6,000 แต้มนะครับแต่ไม่ได้ให้รวดเดียวนะเขาจะทยอยให้ตลอดระยะเวลา3เดือนไม่แน่ใจว่าเขาให้เดือนละเท่าไหร่เหมือนกันเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะได้อะไรกันได้เล่น Early Access ก่อนก็คือกำหนด25ก็จะได้เล่นจริงๆประมาณวันที่ 18-19 จะได้เข้าไปเล่นก่อน7วันก็คือ1สัปดาห์นะครับส่วนถ้าเกิดเป็นตัวรุ่น Ultimate Plusสิ่งที่จะได้แน่นอน Early Access อะไรที่มันได้ในเวอร์ชั่น Ultimate ได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ได้เพิ่มก็คือในส่วนของซีซั่นพาสนะครับจะได้1ถึง5ซีซั่นพาสเลยก็คือจะได้มากกว่านะครับตัวแต้ม FC Point ก็จะได้มากกว่าจะได้อยู่ที่ 10,000 แต้มนะครับตัวแล้วก็จะมีตัวได้เป็นของเขาเรียกอะไร Hall of Hall of FUT Player Pickจะเป็นแบบ untradeable นะได้ไปด้วยนะครับแล้วก็ได้ตัวที่เป็น FUT Player Evo Slot แบบบวกตีบวกขึ้นไปได้อีกอะไรประมาณนี้นะครับรอบนี้การเปลี่ยนแปลงมีหลายอย่างอันนี้แนะนำว่าไปลองดูในคลิปแล้วกันจะมีเรื่องของระบบแท็กติกเรื่องของการเล่นเกมรับที่มันดีขึ้นแต่อย่างอะไรอย่างเงี้ยลองเข้าไปดูนะครับแต่ว่านั่นแหละ25กันยายนนะสำหรับ EA Sport FC 27เตรียมเสียตังค์กันได้นะจ๊ะ
ก็ถือว่าเยอะอยู่เยอะอยู่มีอะไรให้เล่นเยอะอยู่นะสำหรับสปอร์ต FC นะครับ

0: มีอะไรกะเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาชวนคุยเพราะว่าหลายคนรู้อยู่แล้วว่าเดือน9เดือน10ที่จะถึงเนี้ยเดือนกันยาเดือนตุลาเกม AAA ออกเยอะมากแล้วเกมออกถี่มากส่วนหนึ่งมันมาจากการที่บรรดาพวกค่ายเกมสตูดิโอเกมหรือเกมพับลิเชอร์ต่างๆเขาพยายามหลบเลี่ยงเดือน11ก็คือเดือนพฤศจิกายนเพราะเดือนนั้นจะมีการ Thief Auto 6 GTA 6ออกมาใช่ไหมหลายคนก็เลื่อนขยับมันก็จะมาออัดแออัดกันอยู่ที่เนี่ยแหละเดือน9เดือน10ก็คือเดือนกันยาตุลาหลายคนก็เลยช่วงนี้ก็ช่วงนี้เล่นเกมเก่าไปก่อนอะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าเดือนหน้าสิงหาคมที่จะมาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยก็เป็นหนึ่งเดือนที่มีเกมน่าเล่นเยอะมากแล้วเกม AAA หรือว่าที่ AAA เยอะไม่น้อยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาเก็บปกไล่ๆกันว่ามีเกมอะไรน่าสนใจบ้างที่จะออกในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ก็เท่ากับว่าถ้าพูดตอนนี้แล้วนะตัด GTA 6ออกนะครับเดือน8สิงหาคมเดือน9กันยายนเดือน10ตุลาคมใครที่เป็นเกมเมอร์ไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็ตามบริหารจัดการการเงินให้ดีเพราะเกมน่าเล่นเยอะมากตลอด3เดือนนี้นะฮะตามนั้นอ่ะเดี๋ยวตอนนี้พักเบรกแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามกัน SMS 4689899และทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: เทคโนโลยีกับแม่บอสนะช่วงนี้ขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดนะครับก็ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นสินค้าใหม่ๆของเอเซอร์ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand ถ้าเกิดจะซื้อสินค้าเอเซอร์นะครับอย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่นเอ็กซ์คลูซีฟของเอเซอร์ได้ที่เอเซอร์ออนไลน์สโตร์นะ store.acer.com/thTH นะครับมาลุยกันต่อนะครับ SMS 4689899รวมทาง YouTube FM 99ทีเดียวผมตอบคำถามก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปชวนคุยเรื่องของเกมออกใหม่เดือนสิงหาคมที่ถึงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามี3เกมที่ผมพรีออเดอร์ไปแล้ว ตามนั้นเลยขออนุญาตไปที่ YouTube ก่อนเดี๋ยว SMS ตอบเพราะ SMS คำถามหนักทีเดียวนะครับไปที่ YouTube แป๊บหนึ่งคุณวิฟิตแมน A075G น่าใช้ไหมเอามาประหยัดเอาประหยัดตัวโก่งคุ้มนะโดยเฉพาะตัว RAM 6 Storage 128นะครับเพราะว่าจริงๆในรุ่นใหม่ๆที่ออกมาตอนนี้ในราคาช่วงเล้งประมาณไม่เกิน 6,000 มีไม่กี่ตัวที่มันจะได้ RAM 6ซึ่ง A075G ที่มันออกมาก่อนหน้านี้มันยังหาซื้อได้นะในตัวที่เป็น RAM 6 Storage 128 GB นะครับตอนนี้ก็ยังหาได้ในราคาประมาณ 5,000 กว่าบาทเล่นได้ครับอัปเดตก็จริงๆอัปเดตไกลอยู่แล้วมันได้อัปเดต5ปีมั้ง5หรือ6อ่ะแต่ว่ามันไม่ได้อัปเดตทุกเดือนเท่านั้นเองพอเป็นซีรีส์ A0 กับ A1 มันจะได้อัปเดตทุกๆถ้า A0 น่าจะได้6เดือนอัปเดตทีแต่มันไม่มีปัญหาหรอก6เดือนอัปเดตทีโอเคนะครับก็นั่นแหละเล่นได้ครับคุ้มค่าดีสำหรับ A07 RGB แบบก็อึดใช้ได้ด้วยสำหรับ A07 นะครับเล่นได้เล่นได้เล่นได้นะฮะวิดีโอหลอก Samsung มีใช้ดีแต่พิมพ์ส่งน้อยไหมหรือมันแค่มือถือคือสำหรับผมอะถ้าไฟล์หลอกในมือถืออะมันไม่ได้เทพขนาดนั้นคือมันอาจจะเอาคือด้วยขนาดเซ็นเซอร์ด้วย

อะไรเงี้ยมันจะไปเที่ยวกับกล้องใหญ่กล้องระดับโปรเฟชชั่นอลมันคงยากอะเนาะแต่ถามว่ามันเอามาทำได้ไหมมันก็ได้แหละแต่มันก็ข้อจำกัดอยู่ในมือถือประมาณนึงอะนะครับตัวที่มันเวิร์กของ Samsung ยังไม่เคยลองแต่ว่าของ Vivo ใช้ได้ของ Apple ดีอยู่แล้วนะครับไอ้โปรเลสเขาอะดีมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าของ Samsung ยังไม่ได้ลองอะก็เลยตอบไม่ได้ว่ามันเอามาเกลี่ยเอามาเกรดดิ้งแล้วเนื้อไฟล์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่านั่นแหละมันก็ไม่ได้คืออยู่ที่ว่าคาดหวังมันประมาณไหนมากกว่าแต่ว่ามันก็เอามาสนุกก็ได้ผมมองอย่างนี้แล้วกันถ้าจริงจังผมว่ามันต้องโหมันก็เอาเรื่องอยู่ลองนึกถึงแล้วกันนะเราชอบเห็นโฆษณาไม่ว่าจะเป็น Oppo Vivo Samsung Apple นะฮะเวลาออกมือถือเรือธงใหม่ๆแล้วก็จะบอกว่าโอ้เนี่ยวิดีโอนี้ถ่ายทำด้วยกล้องตัวนี้อะไรเงี้ยแต่คุณลองไปดูโปรดักชันจริงๆที่เขาถ่ายดิเขาจัดแสงเขาอะไรซึ่งในชีวิตจริงเราไม่ได้ถ่ายแบบนั้นนึกออกปะไม่มีใครแบบถ่ายวิดีโอแล้วไปนั่งจัดแสงอ่ะไม่มีไงนึกออกไหมไม่มีใครไปใส่กิมบอลขนาดนั้นไม่มีใครไปใส่อะไรขนาดนั้นนึกออกปะมันไม่มีไงในความเป็นจริงอ่ะเพราะนั้นไอ้คุณภาพในแง่ของคือมันถ่ายได้จริงในแบบนั้นแต่มันมีข้อจำกัดหลายๆอย่างที่เขาเซตเอาไว้อะไรเงี้ยแต่ในชีวิตจริงเรายกมือถือขึ้นมาก็ถ่ายเลยถูกป่ะอย่างคุณไปถ่ายรูปคอนเสิร์ตคุณไปถ่ายรูปถึงแม้คุณมีลูกไปเต้นงานโรงเรียนคุณก็คงไม่บอกโรงเรียนครับกรุณาเดี๋ยวผมเอาแบ็กดรอปวางตรงนี้เอารีเฟล็กวางตรงนั้นเดี๋ยวคุณฉายสปอตไลท์ตรงนี้มันทำไม่ได้ถูกป่ะใช่ไหมทำไม่ได้ไงนั่นแหละคุณวัชสันลงท้ายด้วย2212แล้วกันนะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีคุณณัฐสรด้วยนะครับมาถึงคำถามหนักลงท้ายด้วย5423ทาง SMS ได้บอสทราบไหมครับเกิดอะไรที่กสทช.เอาเรื่องไหนอ่ะถ้าเรื่องที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้เอาแบบสรุปสั้นๆก็คือประธานกรรมาธิการใช้คำว่าอะไรดีวะเอาเนี่ยว่าประธานของกสทช.ณปัจจุบันแล้วกันไม่เอ่ยชื่อเนาะท่านประธานก็ประธานกรรมธิการกสทช.คนปัจจุบันเนี่ยถูกวินิจฉัยถูกมีมติเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาว่ามีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งนะครับไอ้มติเนี้ยออกมาตั้งแต่17กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ประมาณ10กว่าวันที่แล้วนะครับเหตุผลเพราะว่าตอนที่ท่านประธานกสทช.คนปัจจุบันนายแพทย์นะเข้าดำรงตำแหน่งน่ะตอนนั้นน่ะท่านน่ะยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีอยู่ยังมีเรคคอร์ดรับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงของโรงพยาบาลรามาซึ่งเป็นต้นสังกัดเดิมของท่านอยู่นะครับก็เลยเป็นทำให้มีมติออกมาว่าโอเคเขาตามกฎก็คือถ้าไปประธานต้องแบบห้ามไปมีตำแหน่งอะไรแบบนี้นะครับก็เลยมินิก็เลยมีมติออกมามีการโหวตออกมามีมติออกมาให้มีลักษณะต้องห้ามก็ต้องพ้นจากตำแหน่งนะครับแต่ว่าปรากฏว่าท่านประธานกสทช.คนปัจจุบันน่ะเขาก็บอกว่าเขายังจะทำจะยังคงเขาเรียกอะไรปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเหตุผลเพราะว่ายังไม่มีพระราชโองการออกมายังไม่มีผมเรียกไม่ถูกตามศัพท์กฎหมายนะแต่ง่ายคือยังไม่มีพระปรมาภิไธยให้สิ้นสุดในการปฏิบัติหน้าที่คือเขามองว่าพระปรมาภิไธยที่แต่งตั้งท่านมาเป็นประธานกสทช.มีอำนาจเหนือกว่ามติของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่มาปลดท่านท่านก็เลยยังดำรงตำแหน่งต่อไปแล้วไอ้ดราม่าเนี้ยมันซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงตรงที่ว่ารักษาการเลขากสทช.คนปัจจุบันก็ออกมาให้สัมภาษณ์สนับสนุนประธานกสทช.ที่เป็นคุณหมอนะที่เป็นนายแพทย์นะครับว่าเฮ้ยเขามองอย่างในมุมมองแล้วกันเสียใจครับว่ามุมมองผมไม่รู้ถูกผิดนะในมุมมองของรักษาการเลขากสทช.คนปัจจุบันเขามองว่า
ถ้าเกิดว่าให้ท่านหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะมันก็จะเป็นการลดทอนพระราชอำนาจหรือเปล่ามันก็ต้องไปส่งตีความกันอีกอ่ะมันก็เลยเนี่ยแหละมันก็เลยเถียงกันอยู่อย่างนี้ถ้าหมายถึงเรื่องนี้นะถ้าหมายถึงเรื่องตำแหน่งอะไรนะเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลมันแค่นี้แหละก็เดี๋ยวรอว่าเขาเตรียมจะมีการนัดประชุมครั้งใหม่เพื่อหาข้อสรุปนะครับต้นเดือนหน้าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าเพราะสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่หยุดก็จะเป็นสัปดาห์หน้าผมจำวันไปไม่ได้ว่า5 6หรือ6 7อะไรประมาณนี้ที่เขาเตรียมประชุมเพื่อหาทางออกกันอีกรอบนึงแต่ว่าในส่วนของท่านประธานกสทช.คนปัจจุบันอ่ะเขาก็เตรียมที่จะสู้มติโดยการที่แบบยื่นให้วินิจฉัยให้ชี้ขาดให้ทงทออะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปว่ากันก็ตามข่าวไปเรื่อยๆแต่หลักๆประมาณนี้หลักๆประมาณนี้ก็ง่ายๆคือวันที่ท่านรับตำแหน่งณวันนั้นเนี่ยยังมีชื่อเป็นลูกจ้างของโรงพยาบาลรามาซึ่งเป็นต้นสังกัดเดิมของท่านอยู่มันก็เลยเป็นเหมือนทับซ้อนเพราะว่าตามกฎข้อระเบียบของกสทช.คือใครจะมาเป็นคณะกรรมการกสทช.ไม่จำเป็นต้องเป็นประธานก็ได้นะเอาข้ามาเป็นคณะกรรมการกสทช.เนี่ยก็ห้ามดำรงตำแหน่งมีตำแหน่งอยู่แล้วในหน่วยงานในอะไรเงี้ยขอห้ามมีโดยหลักการประมาณนี้เหมือนกับอันก็ถ้าแบบเอา to be fair ก็ต้องไปดูอีกอะว่าอันนี้ผมไม่รู้รายละเอียดแต่ว่าถ้า to be fair ก็คือก็ต้องไปดูว่าวันที่โรงพยาบาลรามาเขาระบุไว้ว่ายังมีรายชื่ออยู่ในที่ต้องเบิกค่าตอบแทนอะ12เมษาอันนั้นมันเป็นแค่ระเบียบของโรงพยาบาลหรือเปล่าหมายความว่าท่านเบิกจริงไหมเหมือนแค่เป็นระเบียบที่ต้องส่งในดีลนั้นหรือเปล่าไม่รู้ก็เดี๋ยวไปว่ากันอันนี้ยังไม่นับเรื่องอื่นๆนะพวกแบบตอนนี้หลักๆก็คือโดนมติว่าขาดคุณสมบัติเอาง่ายๆแล้วกันนะครับแต่ว่าท่านก็บอกว่าไม่ท่านยังทำงานต่อไปเพราะว่ายังไม่มีพระปรมาภิไธยปลดท่านประมาณนี้แล้วก็เลขากสทช.ก็สนับสนุนแนวคิดนี้ด้วยก็อันนั้นสู้กันไปโอเคนะจบนะตามนี้กลับมาเรื่องเกมเราดีกว่าเซฟไปเยอะเซฟไปเยอะอ่ะมาดูเกมออกใหม่ประจำเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้บ้างนะครับต้องบอกว่าเกมน่าสนใจเยอะมากๆเมื่อกี้ผมบอกก่อนจบก่อนไปเรื่องกสทช.เมื่อกี้ก็คือผมมี3เกมที่มันจะออกเดือนหน้าแล้วผมพรีออเดอร์ไปแล้วนะครับเกมแรกก็คือMadden NFL 27โอเคมันไม่ใช่เกม Triple A หรอกมันเป็นเกมแนวเดียวกันกับ EA Sport FC แหละคือเกมที่ด่าทุกปีแต่ก็ซื้อทุกทีอ่ะก็นะพรีออเดอร์ไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าผมพรีออเดอร์ในเวอร์ชั่น PS5 นะเพราะว่าซื้อเป็นแผ่นพรีออเดอร์เป็นแผ่นก็กะว่าถ้าเบื่อยังสามารถขายทิ้งได้อะไรเงี้ยนะครับก็บนเวอร์ชั่นของ PS5 ไปเช่นเดียวกับ Marvel Falcon Fighting Soul นะครับตัว NFL Madden เนี่ยจะวางจำหน่าย13สิงหาคมส่วน Marvel Topcon Fighting Soul ที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขามีการเปิดให้ Open Test Open Network Test ทั้งบน PS5 ทั้งบน PC บน PC นี่ได้หมดเลยนะบนสตรีมบน Epic Game Store ซึ่งผมก็เข้าไปเล่นด้วยแต่มีเวลาเล่นน้อยมากๆนะครับไม่ได้เล่นเยอะเล่นไป7-8 เกมเท่านั้นเองนะครับ 7-8 ตาเท่านั้นก็ก็สนุกดีนะครับสนุกดีเหมือนกันแล้วก็จริงๆพอจบOpen Network Test ทีมพัฒนาก็ประกาศตัวที่เป็นDLC Year 1เรียบร้อยก็ล่าสุดมีคาแรคเตอร์ตัวแรกที่ประกาศออกมาแล้วคือ Phoenix Cyclops นะครับแต่ดูเกมสนุกดีอันนี้ก็พรีออเดอร์บนเวอร์ชันของ PS5 ไปเรียบร้อยนะครับตัว Marvel Falcon Fighting Soul จะเปิดให้เล่นจริงๆในวันที่6สิงหาคมเกมนี้ลงแค่ PC กับ PS5 นะไม่ลง Xbox นะครับไม่ลง Nintendo Switch 2ด้วยแต่ว่าอนาคตจะลงไหมไม่รู้นะครับส่วนอีกเกมนึงที่พรีออเดอร์ไว้อันนี้พรีออเดอร์บนสตรีมมันแค่ประมาณ 1,300 สักอย่างนะครับนั่นก็คือ Star Wars Zero Company เป็นเกมแนวมันคือ Star Wars แหละจักรวาล Star Wars เกมแนวที่เป็น Tactical Turn Based นะครับถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงพวก XCOMคล้ายๆ XCOM แต่อยู่ในจักรวาลของ Star Wars นั่นเองนะครับตัวเกม Star Wars Zero Company จะวางจำหน่าย27สิงหาคม
อันนี้คือ3เกมที่ถือว่าผมว่าเป็นเกมที่น่าสนใจอาจจะไม่ให้เกม Triple A จ๋านักแต่ว่าเป็นเกมที่น่าสนใจถ้าจะเอาในบรรดาพวกนี้เกมที่ถูกคาดหวังแล้วว่าน่าจะแบบต่อยอดไปได้ยาวๆก็น่าจะเป็น Marvel Tokken Fighting Soul นะครับเพราะว่ายอมรับตรงๆว่าตอนไปเล่นที่เป็น Open Network Test อะรู้สึกได้ถึงความเป็นแบบ competitive fighting มากๆนะครับเพราะว่าพวก hitbox พวกคอมโบอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเอื้อต่อการแบบไปอยู่ในพวกทัวร์นาเมนต์ EVO มากๆน่าคาดหวังมากๆแล้วกันสำหรับ Marvel Tokken Fighting Soul ในโลกของเกมแนว fighting นะครับทีนี้มาดูเกมอื่นบ้างที่จะออกในเดือนหน้าแล้วคิดว่าน่าสนใจเกมแรกแน่นอนครับ Beast of Reincarnation นะครับอันนี้จะลงทั้ง PS5 ลงทั้ง Xbox Series XS แล้วก็ลง PC นะครับวันจำหน่าย4สิงหาคมเกมนี้มันถูกยกไปเทียบกับพวกแบบSekiro Die Twice อะไรประมาณนั้นแต่ว่าในเวอร์ชั่นที่ซอฟลงเล่นง่ายขึ้นเฟรนลี่มากขึ้นไม่ได้ยากเหมือนเซกิโร่นึกออกใช่ไหมไม่ขนาดนั้นแต่ว่าแนวนั้นนะครับแล้วก็ถูกคาดหวังไว้สูงเหมือนกันสำหรับ Beast of Reincarnation ใครชอบแนวนั้นแนวแบบโซโซหน่อยแอคชั่นโซนิดเน็ตประมาณนี้แต่ว่าจะง่ายกว่าคำว่าง่ายกว่าเพราะว่าหลายคนที่เขาไปเล่นตัวเดโมหรือที่เขาเปิดให้เล่นทดสอบกันนั้นเนี้ยที่เขาเปรียบเทียบกับ Sekiro ก็คือตัว Beast of Reincarnation ที่บอกว่าง่ายกว่าเพราะว่าพวกระบบการแพรี่อะไรเงี้ยมันจะมีโมเมนต์ที่จับจังหวะได้ง่ายกว่าจะเหมือนกับนั่นแหละมันจะง่ายกว่าในเรื่องของแบบเขาเรียกอะไรดี quality of life หลายๆอย่างใน Beast of Reincarnation มันเลยทำให้มันง่ายกว่าตัว Sekiro นั่นเองนะครับแต่นั่นแหละน่าคาดหวังมากๆสำหรับ Beast of Reincarnation นะครับอันนี้จะวางจำหน่ายวันที่4 PC XboxPC นะครับต่อมาก็เกมภาษาเนาะบริการดายอบิสนะครับลงทั้ง PS5 PC PS4 ก็ลงนะแล้วก็ Nintendo Switch 2แปลกใจเหมือนกันลง PS4 แต่ไม่ลง Nintendo Switch 1ทำไมวะ อันนี้งงอันนี้งงจริงเพราะปกติเกมที่ลง PS4 ก็มักจะรับแล้วมาลง Nintendo ก็มักจะลง Nintendo Switch 1ด้วยแต่อันนี้ไม่ลงอันนี้ก็แอบแปลกใจกระหนึ่งหนึ่งนะครับก็อาจจะนั่นแหละนะก็เป็นเกมแนวแบบใช้คำว่าอะไรดีวะเป็นเกมแนว turn base RPG turn base strategy ประมาณนี้ละกันนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเป็น tactical strategy RPG ใช้คำนี้ก็ได้นะครับตัวเกมจะวางจำหน่าย26สิงหาคมที่จะถึงนี้เป็นหนึ่งเกมที่หลายคนคาดหวังนะครับแล้วก็ถูกจับตามากๆเกมหนึ่งแล้วเกมภาษาที่จะออกในเดือนที่จะถึงนี้นะครับเดือนสิงหาคมก็รอติดตามต่อมาก็อันนี้สำหรับ Nintendo Switch 2ละกันแล้วถ้าใครยังไม่ได้เล่นนะครับ Line of P แต่ว่าในเวอร์ชัน Nintendo Switch 2ก็จะมาเป็นแบบ Complete Edition ก็คือแบบพวก DLC Overtune อะไรก็มาครบทั้งหมดนะครับก็รอเล่นได้นะครับแล้วก็ถ้าใครยังอินกับโลกของมาเฟียดิโอคันทรีอยู่นะครับ14สิงหานี้ก็จะมีตัว DLC Man of Honor ออกมาให้เล่นก็ไปเล่นได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเกมที่หลายคนน่าจะรอคอยอยู่หลายคนได้เล่นเดโมไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็คาดหวังอ่ะใช้คำว่าคาดหวังก็ได้เพราะว่าอย่างพี่เอทฮาร์ร็อกเกอร์ก็ตอนที่เล่นโชว์ก็แบบโอ้คนก็ไปดูสตรีมเยอะมากแล้วหลายคนก็โดนตกเยอะมากจากไลฟ์ของพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์นั่นก็คือ Mortal Shell 2นั่นเองนะครับตัวเกมจะวางจำหน่าย20สิงหาคมนี้นะครับสำหรับ Mortal Shell 2ก็รอเล่นกันได้ตัวเกมลงทั้ง PC ลงทั้ง PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series XS นะครับสำหรับตัว Mortal Shell 2ก็แอคชั่นโซไลท์ประมาณนี้แล้วก็แน่นอนตัวเกมมีความยากพอสมควรเลยหัวร้อนได้ไม่ง่ายนะไอ้หัวร้อนได้ง่ายๆสำหรับ Mortal Shell 2นะครับต่อมาก็ถ้าใครยังอินกับฟุตบอลโลกแล้วก็เป็นแฟนของซูเปอร์สตาร์ก็นั่นแหละ
ที่หลายคนรอคอยมาแล้วกัปตันซูบาสะ2 World Fighter นะครับ27สิงหาคมลงทั้ง PC Nintendo Switch Xbox Series X แล้วก็ PS5 นะครับ Nintendo Switch ก็คือออกเป็นเวอร์ชันปกติเลยไม่ได้แยก Nintendo Switch 1 Nintendo Switch 2นะครับก็เล่นได้เพราะตัวเกมไม่ได้กินกราฟิกไม่เลยไม่ได้กินสเปคโหดอยู่แล้วเนาะอีกเกมหนึ่งมาช่วงปลายเดือนเหมือนกัน Resonance A Plague Tale Legacy นะครับก็กลับไปหาจุดกำเนิดของซีรีส์เกม A Plague Tale นั่นเอง27สิงหาคมลงทั้ง PS5 ลงทั้ง Xbox Series X แล้วก็ลงทั้ง PC นะครับสำหรับ Nintendo Switch 2มี1เกมที่ซื้อก็ดีแต่ไม่ซื้อก็ไม่ผิดนะแต่หลายคนบอกว่าไม่ซื้ออาจจะบาปได้นะครับนั่นก็คือ Elden Ring Tarnished Edition นะครับก็คือ Elden Ring ในเวอร์ชั่นของ Nintendo Switch 2นั่นแหละมา28สิงหาคมนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็น่าจะเป็น Metal Gear Solid Master Collection Volume 2นะครับเกมรวมของน้าสเนกเขานะครับวอลุ่ม2ก็ใครซื้อวอลุ่มแรกไปแล้วก็จัดวอลุ่ม2ไปด้วยนะครับนั่นแหละนี่คือเกมที่น่าสนใจที่ออกในเดือนสิงหาคมนะครับก็ถ้าหลักๆที่น่าจะถูกจับตาแล้วก็นั่นมากที่สุดก็น่าจะเป็น Beast of Reincarnation ซึ่งจะมาสัปดาห์หน้าแล้วนะครับแล้วก็ Marvel Falcon Fighting Soul เกมแนว Fighting ยุคใหม่ที่ไม่ค่อยมีมานักนะครับหรือว่าเป็น IP ใหม่ออกมาก็น่าสนใจแล้วก็อีกหนึ่งเกมก็คือ Mortal Shell 2แต่ถ้าใครอยากจะตามผมมาก็มาได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Star Wars Zero Company ถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงสไตล์ XCOM นั่นแหละสไตล์เดียวกันแล้วก็แน่นอนสำหรับแฟนๆ NFL Madden NFL 27นะครับมาก่อนมาจริงๆก็คือซีซั่นจริงๆของ NFL ฤดูกาล 2026-2027 จะเปิดตอนเดือน9นะแต่ว่านี่แหละมาตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นเลยนะครับก็รอเล่นได้นะครับตามนี้นี่คือเกมที่จะออกในเดือนสิงหาคมซึ่งมีน่าสนใจไม่น้อยนะครับเพราะนั้นก็ใครที่คิดจะประหยัดตังค์แล้วไปรอสอยเกมออกใหม่ตอนเดือน9เดือน10ที่แบบตุมตามเยอะๆเอาเดือน8ให้รอดก่อนมีหลายเกมน่าสนใจอย่างที่บอกมีหลายเกมน่าสนใจนะครับในที่จะออกในเดือนเนี้ยในเดือนเร็วๆนี้นะครับมีหลายเกมมากๆแต่อย่างที่ย้ำไปยังไงซะเดือน9เดือน10มันก็มหากาพย์อยู่แล้วนะครับอย่าย้ำอีกทีแล้วกันรีแคปให้เร็วๆนะครับเดือน9กันยายนมีเกมอะไรจะออกบ้างมี Blood of Dawnwalker นะครับทีมอดีตทีมสร้างทีมงานบางส่วนแล้วกันอดีตทีมงานบางส่วนที่เคยทำ The Witcher นะครับออกมาตั้งสตูดิโอใหม่แล้วก็ทำเกมใหม่ก็แนวเดียวกับ The Witcher นั่นแหละนะครับ Blood of Dawnwalker นะครับออก3กันยายนมีโอนิมูชา Way of Sword นะครับอันนี้หลายคนก็ไม่พลาดออกวันที่4กันยายนนะครับแล้วก็จะมี Marvel Wolverine Exclusive บน PlayStation 5 15กันยายนซึ่งในงาน San Diego Comic Con ก็มีการเปิดโชว์เกมเพลย์ใหม่เทรลเลอร์ใหม่ของ Marvel Wolverine ด้วยนะลองไปหาดูได้นะครับมี Fire Emblem Fortune Waveอันนี้ก็สำหรับแฟนๆ Nintendo Switch 2ก็ไม่น่าพลาดกัน17กันยายนนะครับแล้วก็ถัดมา1วัน Lego Batman Legacy of the Dark Knight ของ Nintendo Switch 2ก็จะออกอีกนะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนจะมี Silent Hill Townfall นะครับลง PC ลง PS5 24กันยายนมี Control Resonance ลงทั้ง PS5 Xbox Series XS PC 24กันยายนเหมือนกันแล้วก็แฟนๆ Nintendo Switch หน่วยวันเดียวกัน24กันยา Harvest Moon Echo of Tierra Tierradia อ่านมั่วไปหมดละ24กันยาก็รอเล่นได้แล้วก็ช่วงปลายเดือนเลยก็จะเป็น Minecraft Dungeon 2ลงทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับ Nintendo Switch 2 PC PS5 Xbox Series XS เดือนตุลาคมก็เป็น1เดือนที่โหดไม่ว่าจะเป็น Octopath Traveler 1 2แต่ย้ำอีกทีเอาเซฟเก่ามาเล่นไม่ได้นะจ๊ะ Nintendo Switch 2นะครับ Gear of War E-Day อันนี้ PC Xbox Series นะครับวันที่6ตุลาคมมีเกมแข่งรถในจักรวาล Star Wars เนาะ Star Wars Galactic Racer นะครับ6ตุลาเหมือนกัน Xbox Play 5 PC นะครับมี Kingdom Hearts Collection นะครับบน Play 5 Nintendo Switch 2 Xboxมี Dragon Dogma 2 Dark Arisen Nintendo Switch 2วันที่9มี Planet Zoo 2เกม Simulate สวนสัตว์ที่ดีที่สุด
ที่เคยมีมาในภาคแรกภาค2ก็ต่อยอดกันมาเนาะ13ตุลาคมเวเลอร์มอร์ติส5เดือนนี้เดือนหน้ามีมอเตอร์เชลเดือน11

0: ได้นะครับผมตามนี้คุณ V เพชรในบอสพอทราบการเคลมโน้ตบุ๊ก MSI มั้ยครับขอบจอทั้ง4ด้านเป็นชมพูนิดๆถ้าอยู่ในรับประกันส่งเข้าตัวศูนย์บริการ MSI ได้เลยถ้าอยู่ในบริการถ้าอยู่ในประกันคิดว่าน่าจะเคลมได้นะครับเพราะว่า MSI เขาปรับเงื่อนไขการเคลมใหม่ซึ่งผมจำไม่ได้หรอกว่าอะไรบ้างแต่ว่ารู้แค่ว่าง่ายขึ้นจุกจิกน้อยลงเรื่องมากน้อยลงก็แนะนำว่าเอาไปเคลมถ้าอยู่ในประกันนะย้ำว่าถ้าอยู่ในประกันนะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนใดผมไม่แน่ใจว่าโน้ตบุ๊ก MSI มีประกันอุบัติเหตุหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าไม่มีแล้วตัวเครื่องคุณอยู่ในสภาพที่ปกติไม่ได้มีรอยกระแทกไม่ได้มีรอยอะไรแบบนี้คิดว่าไม่น่ามีปัญหาในการเคลมแต่ผมแค่จำไม่ได้จริงว่าโน้ตบุ๊ก MSI มีประกันอุบัติเหตุรวมอยู่มาหรือเปล่าอย่างของอย่างถ้าเป็นของ ASUS อันนี้มีระบุชัดเจนก็คือที่เขาเรียกว่า Perfect Warranty อันนี้มีประกันอุบัติเหตุรวมให้เป็นต้นถูกป่ะถ้าของ Acer จะไม่มีแต่ของ Acer เขาจะแบบมีค่าแรงค่าอะไหล่ฟรีอยู่แล้วถ้าเป็นเงื่อนไขที่แบบไม่ได้โหดเกินไปนัก Acer ก็ครอบโคเวอร์มาให้เกือบหมดอยู่แล้วประมาณนี้อย่างของ HyperX ก็คือ HP เดิมเพราะว่าเอากลุ่มเกมมิ่งก่อนแล้วกัน HyperX รู้สึกว่าจะมีประกันอุบัติเหตุให้นะปีแรกเหมือนกันแต่ผมจำชื่อไม่ได้ละว่าเขาเรียกว่าประกันอะไรนะครับจำได้แต่ของ ASUS ว่าเขาเรียก Perfect Warranty ประมาณนี้แต่นั่นแหละก็เห็นว่าดีขึ้นนะครับเห็นว่าดีขึ้นนะที่เคยบ่นๆกันเรื่องของการเคลม MSI ไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ดการ์ดจอโน้ตบุ๊กที่เคยบ่นๆกันเห็นว่าดีขึ้นแล้วก็ไปลองดูนะก็แล้วมาแล้วคุณ V เพชรมาคอนเฟิร์มผมด้วยว่ามันดีขึ้นแล้วจริงๆใช่ไหมไม่จุกจิกเรื่องมากงี่เง่าเหมือนเมื่อก่อนสมัยก่อนนู้นแล้วใช่ไหมมาช่วยคอนเฟิร์มด้วยก็จะขอบพระคุณมากๆเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังท่านอื่นไปด้วยนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับก็ช่วงนี้มันหยุดหลายคนลาเมื่อวานบางคนลาพฤหัสศุกร์แล้วก็หยุดยาวๆไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดไปไหนกันโหถนนโล่งมากเมื่อกวันพาคุณพ่อไปทานข้าวมาก็แบบร้านอาหารที่ปกติต้องจองคนเยอะโอ้คนค่อนข้างโล่งๆหลวมๆสบายๆเลยแสดงว่าคนไม่ค่อยอยู่กรุงเทพกันพอสมควรนะครับยังไงก็เดินทางไปเที่ยวไหนเดินทางไปที่ไหนก็ตามขอให้มีช่วงเวลาดีๆในช่วงวันพักผ่อนละกันแต่ถ้าคิดถึงกันก็เนี่ยเข้ามาใน YouTube ก็ได้ FM 99 Tube Radio ฟังย้อนลงย้อนหลังได้เลยนะครับผมส่วนวันนี้ได้บอสลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยแต่ว่าอยู่สดทุกวันพรุ่งนี้ก็สดบางคนหยุดบางคนไม่หยุดแต่ผมไม่หยุดผมจัดสดให้ผมรักการจัดวิทยุครับอ่ะลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยมีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage ในบอสทิ้งคำถามมาในคอมเมนต์ไหนก็ได้เดี๋ยวตามไปตอบให้นะครับส่วนวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 Powell นเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncanawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
8: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียน

0: รู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: ผมขอบคุณสำหรับทุกชัยชนะที่ผ่านเข้ามาแต่อยากขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับความพ่ายแพ้เพราะทำให้ผมทำงานหนักมากยิ่งขึ้นมูฮัมหมัดอาลีนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวFM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
7: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์

สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะฮะเข้าสู่ช่วงเวลาของ Motor in Trend นะครับก็วันนี้เรากลับมาเจอกันฮะที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องราวของยานยนต์เรื่องราวของการดูแลรักษาทำอย่างไรฮะให้รถของคุณเนี่ย

0: มันมีน้ำอดน้ำทนหนึ่งการฉีดน้ำมันนะครับหรือน้ำมันหนึ่งถังเนี่ยโอ้โหพาคุณไปไกลลิฟเลยนะครับทำยังไงดีนั่นคือเรื่องสำคัญที่มอเตอร์เทรนเนี่ยมักจะหยิบยกมาพูดคุยนะครับใจความสำคัญครับในช่วงวันหยุดแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเองน่าจะเดินทางกันออกไปแล้วแล้วก็น่าจะไม่ได้อยู่กรุงเทพกันมากนักนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับสิ่งสำคัญของเราในการเดินทางทุกๆครั้งก็คือเรื่องของทำอย่างไรครับให้รถเราเนี่ยไม่เกมกลางทางนะครับไม่พาเราเอาลูกเอาเมียเราไปแล้วก็มีปัญหาระหว่างการใช้งานการเดินทางหรือการถึงปลายทางโอ้โหมันช่างยากเย็นเหลือเกินอะไรแบบนี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องแล้วกันครับที่เราคงได้พูดคุยกันแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นนะฮะวันนี้นะครับในกรณีที่คุณยังอยู่กรุงเทพอยู่ในเขตปริมณฑลที่เราอยู่ใกล้กันนะครับก็อยากจะบอกว่าวันนี้ทางด่วนฟรีนะครับห้ามลืมวางแผนเฮ้ยจะเข้าเมืองแล้วนะครับวันนี้เนี่ยทางด่วนฟรีแล้วก็นอกจากนั้นนะครับถ้าใครที่อยู่กรุงเทพผมเชื่อว่าช่วงนี้อย่างวันนี้เนี่ยผมมาหน้างานที่บางใหญ่เนี่ยก็ใช้คำว่าเรื่อยๆนะครับมาตึงเนี่ยอยู่ในลานจอดรถ
1: คนเที่ยวเยอะคนเดินทางเยอะ
0: ไม่เคยมาน
1: ะฮะ
0: ไม่เคยมาแล้วเจอรถแน่นขนาดนี
1: ้จริงๆเนี่ยวัฒนธรรมในกรุงเทพแล้วกันนะวันหยุดเนี่ยจะดีเฉพาะตอนเช้าอย่างเดียวเลยถ้าเย็นเนี่ยผมว่าไม่ต่างกับวันธรรมดาเผลอๆแย่กว่าอย่างทุกวันเสาร์เนี่ยยกตัวอย่างนะอย่างวันเสาร์เนี่ยเช้ามานี่โอ้โหแบบไม่ต้องใช้ทางด่วนไม่ต้องใช้เลยขับธรรมดาอันเนี้ยแป๊บเดียวถึงที่ทำงานแล้ว
0: อย่าง
1: ผมรามอินทราใช่ไหมมาจรัญอิสรภาพเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน40 นาทีบางวัน30 กว่านาทีเองนะอย่างวันเสาร์เช้านะแต่ถ้าขากลับถ้าวันธรรมดานะตีไว้ไม่เกิน1 ชั่วโมงแล้วกันนะวันเสาร์ชั่วโมงกว่าหนักกว่าเดิ
0: ม
1: แล้วไปหนักตรงบ้านเฮนัทเนี่ยโคตรหนักเลยตรงนั้นน่ะคือคนน่ะอาจจะเช้าไม่ออกไงออกสายๆอะไรเงี้ยก็มาใช้ชีวิตแล้วกันนะใช้ชีวิตใช้เงินใช้วันหยุดพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสิ่งที่เขาจะไปก็คงเป็นห้างสรรพสินค้าแหละนะครับส่วนใหญ่นะหรือไม่ก็อาจจะมีแบบเฮ้ยจันถึงสุขทำงานเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวจะเอาไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นให้กับตัวเองอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติแหละนะครับไม่แปลกที่ตามห้างสรรพสินค้ารถจะเยอะเฮียนัทใช่ไหม
0: วันนี้หนาแน่นวันนี้หนาแน่นปกติมาหน้างานเนี่ย3 วันแล้วนะมาเสาร์อาทิตย์ก็มีมาไม่เท่านี้เว้ย
1: เอาวันนี้หนักกว่าวันนี้หนักกว่าเพราะวันนี
0: ้ทะลุไปแล้วตอนนาทีเบสด้วยนะพี
1: ่โอ้
0: ใช้เวลาเข้าห้าง40 นาทีนะวันนี้
1: โอ้โหนะฮะ
0: 30 บาทครึ่งชั่วโมงให้มีเห็นอ่ะ
1: ถ้าจะว่ามีที่จอดรถที่อื่นให้กูไหมกูไม่อยากเข้าไปแล้ว
0: ใช่หรือไม่ก็คือ
1: เสียเวลา
0: เฮ้ยวิคุมหน้างานได้คนเดียวได้เปล่าวะไม่ไปแล้ววะ
1: รู้สึกว่าทำงานแล้วเสียเวลาจังเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แต่ก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็ถูรู้ถูกกลางอ่ะจนได้ที่จอดแล้วเมื่อกี้นะครับแต่ด้วยความใจดีเมื่อกี้ก็โอเคเฮ้ยเห็นรถวนขึ้นมาโอเคเราก็ใช้คำว่าคอนเซปต์เราคือสลับกันไป
1: อือฮึครับ
0: สลับ3 ครั้งมันได้ที่จอดก่อน3 ครั้งเลย
1: อือครับ
0: สลับปั๊บไอ้คณะอ้าอะไรวะ
1: เอออ
0: ีกคันนึงมันลงมาจากข้างบนโอเคไปคันเล็กๆไปได้ที่จอดเลย
1: เออคือพูดง่ายว่าเรียกความใจดีให้เขาไปก่อนเขาได้ก่อนเลย
0: เขาจอดก่อนเสมอใช
1: ่ไอเราไม่ได้จังหวะสักทีอะไรอย่างเงี้ย
0: เ
1: ขาเลยจังหวะไม่ได้นะ
0: เมื่อกี้หมุนไปลูกคางเลยนะครับเมื่อกี้คุยกันถึงเรื่องฮะช่วงนี้เดินทางก่อนจะไปย้ำเตือนว่าวันนี้ทางด่วนอะไรฟรีบ้างเอาเป็นว่าหลักๆเนี่ยดินแดงฟรี
1: ผมสรุปง่ายๆก็ได้นะทางด่วน45 บาทฟรีถ้าเลยไอ้50หรือ45เนี่ย50มั้ง
0: 50ดิ
1: ไอ้50บาทฟรีแต่ถ้าหลุดจากตรงนั้นน่ะไม่ฟรีโทเวไม่ฟรีไม่ฟรีไอ้ใบแพทย์ยิบย่อยอ่ะไม่ฟรีแต่ถ้า

0: เพศแบบมาตรฐานนะ50 บาทอ่ะฟรีเออเอาง่ายทางด่วนอย่างที่เราขึ้นไม่ว่าจะเป็นหัวลำโพงหรือว่าย
1: มราช
0: ยมราชอะไรพวกนี้ฟรีหมด
1: ถนนจันบางโซ่เนี่ยฟรีหมด
0: ใช่ใช่ใ
1: ช่อ๋อแต่ถ้าจะมีราคาต่ำกว่า50แล้วฟรีเนี่ยประชาชื่น
0: อ๋อประชาชื่น
1: ประชาชื่นไม่คิดตังค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆวันนี้ผมมีแผนเลยทุกครั้งที่ทางด่วนฟรีเนี่ยเอามือไปกินข้าวหน่อยเว้ยตาปัดมาเมื่อวานแผนไว
0: ้
1: วันนี้งานน่าจะไม่เสร็จแน่ทำไมต้องลาวิทย
0: ์น่าจะยาวว
1: ันนี้น่าจะยาวอยู่ห้างกันยาวนะอ่ะผมมีเรื่องนึงที่เมื่อวานเนี่ยผมก็แผนไว้ว่าคิดว่าน่าจะต้องได้คุยกันแน่ๆ
0: เรื่อง
1: สมาใช้คำอะไรดีสวสหรัฐ
0: อ่าฮะครับ
1: เอ้ยรถที่อยู่จะขายในประเทศนั่นน่ะในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องเป็นบริษัทที่ไม่มีบริษัทจีนถือหุ้นเกิน 15%
0: เออคืออ
1: ้าวยังไงวะทีนี
0: ้อือห
1: ือออันนี้เรื่องใหญ่เลยนะคือต้องบอกงี้ฮะว่า Mercedes-Benz เนี่ยอาจจะโดนแบนอาจจะนะผมใช้คำว่าอาจจะในสหรัฐ
0: อืม
1: นะเพราะว่าวุฒิสภาท่านออกมาเล็งเห็นว่าเฮ้ยมันจะเกินไปแล้วนะที่มาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนจะ มามีส่วนแบ่งทางการตลาดมากขนาดนี้แต่ตอนนี้กฎหมายข้อนี้ยังไม่อนุมัติ
0: ฮะครับ
1: นะคือคณะกรรมการพาณิชย์วุฒิสภาของอเมริกาเนี่ยเขาอนุมัติกฎหมายนะแต่ต้องรอนะครับเขาบอกห้ามการขายโดยผู้ผลิตรถยนต์ที่เป็นเจ้าของมากกว่า
0: 15%
1: ของจีน
0: แ
1: น่นอนฮะ Mercedes-Benz ส่งผลเลยคือตามกฎหมายที่เสนอใหม่โดยวุฒิสภาสหรัฐทุกวันนี้นะฮะสหรัฐเองก็มีการที่จะพยายามอนุมัติกฎหมายห้ามการขายรถยนต์ที่มีผู้ผลิตที่มีหน่วยงานของจีนถือหุ้นเกิน 15% Mercedes เฮ้ยมีหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นแชร์โฮลเดอร์เป็นจีนเปล่าวะมีครับ
0: เกินด้วยใช่ไหม
1: ลีชูฟูถืออยู่ 9.7% 9.7% ของ Mercedes ลีชูฟูคือใครเจ้าของจีลี่ครับไอ้ 9.7% เนี่ยแล้วไอ้โหร้อยหนึ่งก็ถือแค่ 9.7% อีบาทวะ150,000 ล้านบาท
0: ครับ
1: นั่นคือ 9.7%
0: อ
1: ีกหนึ่งกลุ่มที่ถืออยู่ที่มันทำให้เกินเนี่ยก็คือ
0: ครับ
1: ปักกิ่งออโตโมทีฟกรุ๊ปถืออีก 9.98%
0: ครับ
1: ประมาณ
0: 18-19% แหละ
1: 2 แสนล้านบาทประมาณนี้ 190,000 ล้านบาท
0: ครับ
1: ส่วนเราถือหุ้นใน Mercedes ไม่มี
0: ครับ
1: เราไม่มี
0: ครับ
1: นะครับคือตามรายงานของรอยเตอร์ครับวุฒิสมาชิกก็คือเท็ดครูซเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ร่างกฎหมายเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงก่อนจะกลายเป็นกฎหมายนะครับคือไอ้การห้าม Mercedes เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะในขณะที่อีกหนึ่งท่านที่เป็นสวของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมิสเตอร์เบอร์นีโมเรโนบอกว่าเฮ้ยถ้าผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยภายใต้กฎกติกาใหม่เนี้ยคุณมีเวลาถึงปี2030ให้ปฏิบัติตามนะครับก็คือมีเวลาปรับตัวก็ต้องไปคุยกับหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นแหละว่าจะทำอย่างไรถ้าใช้บริษัทโนมินีมาถือ
0: คือทำให้หุ้นของคนจีนอ่ะไม่ถึงตามเป้าที่กำหนด
1: คือข่าวเนี้ยคือก่อนหน้านี้มันก็มีแรงกระเพื่อมในสหรัฐอเมริกาครับเพราะว่าโพลสตาร์คืออะไรฮะโพลสตาร์เป็นหนึ่งในเซกเมนต์แยกออกมาของวอลโว่แหละ ซึ่งจีลี่เนี่ยเป็นเจ้าของได้รับแจ้งจากทางสหรัฐอเมริกาว่าสำนักอุตสาหกรรมและความมั่นคงกระทรวงพาณิชย์หมดในปี2027คุณจะไม่สามารถขายรถยนต์ในอเมริกาได้แล้ว
0: จริงๆผมอยากรู้เขาถามคนในประเทศเขายัง
1: ถูก
0: คือระดับหัวบอกเอ้ยจะบล็อกนู่นบล็อกนี่เคยถามคนที่ยูเซอร์ไหมว่าความต้องการเขามากน้อยแค่ไหนอ่ะ
1: คืออ
0: ันนี้ผมไม่รู้ในมุมผมว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นการกีดกันทางการค้าไม่ใช่นะ
1: ก็ถูกครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยโพสตามันก็มีปัญหามาก่อนหน้านี้ฮะเพราะว่ามันมีการเชื่อมต่อรถยนต์ออกไปยังใช้คำว่าอะไรดี data center ภายนอกอะไรประมาณนั้นเหมือนโทรศัพท์บังเกอร์ที่ห้ามขายพี่อ๋อ
0: เข้าใจแล้ว
1: ฟิลนั้น
0: คือ
1: ข้อมูลรั่วไหลอะไรประมาณนั้นคือโพสตาเองเนี่ยก็ถูกให้ออกจากสหรัฐนี่แหละบ้านไม่มีนะบ้านเราก็จะมีจูนโพสตาอย่างเดียว
0: ครับ
1: นะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่ายังไงคือตอนเนี้ยตามรายงานของรอยเตอร์เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่า GM ก็กำลังผลักดันการออกกฎหมาย General Motors เนาะคือถ้าลบ Mercedes ออกไป Cadillac มันจะขายดี
0: ครับ
1: หรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเงื่อนไขหลายอย่างที่เปลี่ยนไปมันจะสู้กับ Mercedes ได้มากขึ้นนั่นไงโพลสตาร์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นรถสัญชาติสวีเดนก็จริงแต่โอเนอร์คือจีลี
0: ่ครับ
1: นะครับก็ได้รับแจ้งมาว่าโอเคคุณในปี2027คุณจะไม่สามารถขายรถยนต์ในอเมริกาได้อีกแล้วนะนะครับแต่ว่าวอลโว่เนี่ยยังได้ขายต่อไปนะครับประมาณนั้น
0: ไม่แต่จริงถ้ามองมันก็เหมือนกับว่าการบล็อกประเทศหนึ่งเลยนะที่จะไม่เขาทำการค้าด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าทำให้เขาแบบมีแค่มีการทำการค้าที่ลำบากมากขึ้น
1: อ
0: ่ะอะไรประมาณนี้มองในมุมมองผมนะว่ามันทำให้ดูแบบเขาเรียกมีความวุ่นวายเยอะขึ้นมีความลำบากเยอะมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็ต้องดูแหละว่าอนาคตมันจะเป็นไงแต่มันก็ยังตอบไม่ได้หรอกนะครับณเวลานี้นะมันซึ่งอาจจะไม่เกิดก็ได้ไงนะครับ
1: ถูกคืออย่างตอนนี้ฮะเขาฝรั่งมันจะมีคำเรียกว่า connected vehicle คือรถที่มีการเชื่อมต่อหลักๆแบรนด์เหล่านี้หรืออุปกรณ์อะไรก็ตามแต่ถ้ามันเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่แม่มันเซิร์ฟเวอร์แม่เป็นในสหรัฐนะเซิร์ฟเวอร์เป็นจีนหรือรัสเซียเนี่ยจะค่อนข้างโดนการตรวจสอบเยอะหน่อย
0: คือเขาเรียกว่าอาจจะไม่มีความปลอดภัยประมาณนั้นอ่ะ
1: ถูก
0: อาจจะมองดูว่าไอ้ความปลอดภัยมันไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะมีการแฮกข้อมูลได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมั้งคิดว่านะ
1: เนาะคือแต่ถ้าเป็นบ้านเราไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้ครับ
0: ครับ
1: ขนมาทุกโมเดลเลยมา
0: เราพร้อมที่จะเราพร้อมที่จะเข้าทุกโมเดลได้หมดนะครับผม
1: เปิดใจเสมอก็เธอมาก
0: ลางผม
1: นะครับประมาณนี้คือผมว่าในหน่วยงานภาครัฐหรืออะไรก็ตามแต่เนาะหรือว่ากฎกติกาหรือการบังคับใช้อ่ะในต่างประเทศมันค่อนข้างจะตึงจัดนะครับส่วนเราเองก็ตึงไม่ตึงนี้ก็ต้องตัดสินใจกันเอา
0: ไปญี่ปุ่นอาจจะดีนะไม่พ่วงหาเขาด้วย
1: ทำไม
0: เมื่อถ้าถามจริงๆนะอย่างรถที่ขายในประเทศอเมริกาเนี่ยผมว่าหลักๆ ก็มีรถในประเทศเขาอะไม่ว่าจะเป็น Ford GM หรือMercedes อะไรพวกเนี้ยแต่ค่ายจีนผมว่ามันน้อยนะไม่เยอะนะแล้วค่ายญี่ปุ่นเนี่ยจะเยอะHonda Toyota Nissan อะไรเงี้ยมันก็มีเพียบแหละแต่ค่ายจีนผมว่ายังตีตลาดอเมริกาได้ยากอยู่นะครับหรือเป็นเพราะว่าอย่างอเมริกาเนี่ยเขาเป็นเมืองใหญ่เห็นนะการที่จะใช้รถไฟฟ้าเนี่ยอาจจะดูไม่เหมาะยกเว้นเทสลานะเพราะเทสลาเขามีจุดเขาเรียกหัวชาร์จกระจายทั่วประเทศใช่ป่ะแล้วเวลาเขาเดินทางข้ามรัฐกันน่ะโหมันต้องชาร์จกี่ทีอ่ะใช่ป่ะกว่ามันจะไปถึงอ่ะอย่างประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของรัฐเขาเลยนะจะบอกใ บางรัฐนี่ใหญ่กว่าประเทศไทยหรอก 2-3 เท่าเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเดินทางอาจจะเป็นพันกิโลหลายพันโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาง่ายแค่เราข้ามฝั่งจากอะไรนะซานฟรานไปนิวยอร์กเนี่ย
1: อันนี้ก็
0: เหมือนกับเราเดินทางจากประเทศไทยไปไกลกว่าญี่ปุ่นอีกอ่ะ
1: ขออภัยนะจำไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะผ่านประมาณ4ไทม์โซน
0: นั่นแหละโคตรไกลอ่ะนั่นแหละครับ
1: ใช่ครับ
0: นะแต่ก็ว่ารถเมืองอย่างอเมริกาเนี่ยเหมาะกับรถสันดาปมากที่สุดแล้วรถไฟฟ้าผมว่าไม่ค่อยเหมาะหรอกนะถ้ารถไฟฟ้าจะเหมาะก็เหมาะแต่ใช้งานในเมืองเป็นหลักออกการเดินทางไม่เหมาะเลยเพราะมันเดินทางนี่มันเดินทางข้ามรันโอ้โหมันเดินทางไกลอ่ะนะครับแค่เราเดินทางจากอะไรนะลาสเวกัสจาก LA ไปซานฟรานอย่างเงี้ยโอ้เรายังใช้เวลาตั้ง6 ชั่วโมงเลยนะนั่นแหละครับก็ไม่
1: พันโลพี่
0: ใช่ไหม
1: LA ซานฟรานนี่พันโลใช่ครับกรุงเทพหัดใหญ่ครับ
0: หลับแล้วหลับอีกเลยแหละนะครับ
1: ใช่แล้วถนนคือถ้าเลือกรูทดีๆก็ตรงแถวเลยสุดลูกหูลูกตามุดหายไปเหมือนเส้นรูท12ที่วิ่งท่าตะวันออกตะวันตกบ้านเรา
0: แต่มันเวลาขับรถในอเมริกาเนี่ยมองข้างหน้าอย่างเดียวเลยนะแทบจะไม่มีเวลามองข้างเลยนะพอข้างหลังนี่โอ้โหแต่ละคันนี่เกินลิมิตทุกคันเอางี้ดีกว่าผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีใครอยู่ในลิมิตหรอกเกินหมดนะแต่เกินไม่เยอะเกินแบบพอกันเลยเท่ากันเลยประมาณเนี้ยนะฮะอ่ะก็ลองดูนะฮะแต่ผมเชื่อว่าอยากให้สู้กันด้วยแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่อยากให้กีดกันแล้วกันนะฮะนะช่วงวันหยุดนะฮะใครที่ว่างนะฮะผมก็แนะนำว่าอย่าลืมนะว่างก็เปิดฝากระโปรงรถเช็คกันบ้างนะครับวันหยุดเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าใครเช็ครถกันบ้างหรือเปล่านะแต่ว่าโอเคถ้ามีเวลาก็ตรวจดูหน่อยละกันนะฮะรถยนต์เป็นปัจจัยนึงที่นำพาเราไปหน่อยต่อไหนให้มันแบบมีความสะดวกสบายนะฮะจริงๆอ่ะผมอ่ะเวลาเจอปัญหาเรื่องรถเนี่ยในแต่ละวันนะบางคันผมก็ไม่ให้เขาเข้ามาหาผมนะเพราะผมรู้ว่าเข้ามาก็ไม่มีประโยชน
1: ์
0: อย่างยกตัวอย่างนะอย่างบางทีอ่ะโทรมาหาผมวันนี้สมมติยกตัวอย่างนะเนี่ยขับอยู่แล้วรถดับแต่สตาร์ทใหม่ก็ติดนะผมก็เลยถามอาการเขาคร่าวๆแล้วก็คุยกันแหละแล้วก็เลยถามว่าเป็นยังไงดับยังไงอะไรเงี้ยบอกเนี่ยพอจะออกตัวแล้วมันก็ดับแต่พอแป๊บนึงสตาร์ทใหม่ก็ติดเลยอะไรเงี้ยนี่คือการเป็นแค่ครั้งแรกของวันนี้นะแล้วผมก็เลยถามว่าหลังจากเนี้ยขับเป็นมันยังมีอาการอีกไหมเขาบอกเขายังไม่เจอเลยแล้วตั้งแต่ใช้รถมาเจอกี่ครั้งแล้วบอกวันนี้ครั้งแรกสิ่งที่ผมกังวลคือแล้วถ้าพี่มาหาผมแล้วผมขับแล้วไม่เจอแล้วผมจะทำอะไรต่อได
1: ้
0: มันทำอะไรต่อไม่ได้นะคือปัญหามันเพิ่งจะเกิดแค่ครั้งเดียวแล้วยังไม่รู้ว่าคืออะไรคือเราเข้าใจในความวิตกกังวลของคนใช้รถอะไรเห็นนะยังไงอ่ะทุกคนมีความวิตกกังวลว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีรถดับวะแล้วในสมองก็จะคิดต่างๆนะว่าเอ้ยมันเป็นอะไรวะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีปัญหาในอนาคตข้างหน้าหรือเปล่าคือมันก็คงเป็นในเรื่องของความรู้สึกที่ว่ามีความกังวลในใจแล้วกันนะฮะผมก็เลยบอกว่าเอางี้ถ้าพี่ไม่สบายใจพี่เอารถขับมาให้ผมลองหน่อยเดี๋ยวผมลองดูให้ว่าเป็นยังไงบ้างเพราะผมก็ต้องลองขับแล้วดูว่าเวลาขับอ่ะผมจะสังเกตอาการอะไรกับรถคันนี้ได้บ้างแล้วผมจะเห็นอะไรกับรถคันนี้ได้บ้างแล้วความน่าจะเป็นมันน่าจะมาจากอะไรได้บ้างแต่จริงๆผมก็มีธงในใจอยู่นะว่ามันคือตัวอะไร
1: น่าจะเพียงแต่ว่า
0: แต่เพียงแต่ว่าเราเกรงว่าเวลาขับแล้วมันจะไม่ปิ้งไม่ออกอาการให้เราเห็นไงทีนั้นเพราะมันเพิ่งเป็นแค่ครั้งเดียวและครั้งแรกไงเนี่ยอย่างเคสอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากในการที่จะวิเคราะห์แล้วผมก็จะไม่เลือกที่จะลองเปลี่ยนนี่ดูนะลองเปลี่ยนนี่ดูนะลองทำนี่ดูนะผมก็จะไม่เลือกเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่คือบางปัญหาเนี่ยมันมีความเสี่ยงในการที่จะเปลี่ยนอะไรความเสี่ยงในการเปลี่ยนคือถูกหรือผิดไม่รู้ไง ไอ้อย่างผมจะเล่าให้ฟังอีกคันหนึ่งมันมีคันหนึ่งเป็นอาการลักษณะว่า

0: ับอยู่ดีรถดับเนี่ยครับ
1: อืม
0: พอดับเสร็จปุ๊บแล้วก่อนพอมันดับใช่ไหมไฟตำแหน่งเกียร์มันจะขึ้นสลับกันเลยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ไฟทุกอย่างติดหมดแต่รถดับนะต้องบิดกุญแจออฟแล้วก็สตาร์ทใหม่ก็ติดก็ขับได้ต่อเคสเนี้ยที่เคยเจอคือเรื่องของการจุดระเบิดที่มันไม่ปกติหรือว่ามีสัญญาณไปกวนอะแต่ที่เราเจอนี่คือที่เจอหลายๆคันเลยคือเรื่องของหัวเทียนใช่ไหมที่เคยเล่าให้ฟังหัวเทียนปลอมหัวเทียนไม่แท้เอางี้เดียวเป็นหัวเทียนปลอมส่วนใหญ่พวกนั้นเปลี่ยนหัวเทียนก็หายแต่คันเนี้ยพอแกะหัวเทียนมาเฮ้ยหัวเทียนก็ไม่ปลอมเว้ยแต่อาการเหมือนพวกนั้นเลยนะแต่สิ่งที่เห็นคือคอยไม่ใช่ของแท้พอคอยไม่ใช่ของแท้เสร็จปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าตอนเนี้ยมันก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของรถแหละต้องตัดสินใจเอาว่าจะเอายังไงว่าคุณอยากจะลองสลับเปลี่ยนเลยไหมเพราะว่าที่เปลี่ยนมาเนี่ยมันไม่ใช่ของแท้ซึ่งถ้ามันมีสัญญาณไปกวนรบกวนในตัวกล่อง ECU มันอาจจะเกิดปัญหาได้เหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะผมก็เลยถามเจ้าของรถว่าเนี่ยถ้าเป็นผมน่ะผมอาจจะอยากลองไอ้ตัวนี้ดูนะเพราะคุณเทียนน่ะผมว่ายังใช้ได้อยู่แต่คอยอ่ะมันไม่ใช่ของแท้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันชัวร์หรือเปล่านะครับเจ้าของแท้เลยไหมเดี๋ยวหามือสองให้อะไรเงี้ยสุดท้ายเขาของแท้ให้นะก็จะเปลี่ยนไปก็ไม่เห็นโทรกลับมาเลยนะว่าเป็นอีก
1: ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีการไม่โทรกลับมาเนี่ย
0: มันมีสองมุมไงมุมนึงอ่ะเพราะกูไม่มาแล้วเว้ยอะไรเงี้ยไก่มุมนึงหายอะไรเงี้ยมีสองมุมไงนะแต่ผมว่าน่าจะอยู่มุมหลังนะไม่น่ามุมแรกนะเพราะผมก็การันตีว่าถ้าไม่หายเนี่ยก็เอากลับมานะเดี๋ยวดูให้ใหม่อะไรเงี้ยบางอย่างเนี่ยผมกล้าที่จะเปลี่ยนอะไรให้เจ้าของรถเลยนะให้เอาไปใช้เลยแต่ต้องเก็บตังค์นะไม่ให้เปลี่ยนให้ฟรีนะถ้าไม่หายค่อยถอดออกได
1: ้
0: เหมือนให้ยืมไปลองใช้อ่ะแต่ต้องมีประกันตัวอะไหล่ไว้ก่อนอะไรเงี้ยว่าคือไปลองแล้วไม่ 100% นะไม่ชัดอ่ะแต่เดาว่าน่าจะเป็นตัวนี้ก็อาจเปลี่ยนให้ใช้ดูเลยอะไรเงี้ยหลายคันทำแบบที่ผมบอกก็ไม่กลับมานะแล้วอะไหล่ของเขาอ่ะผมก็ให้เขาเอากลับไปด้วยบอกว่าอย่าเพิ่งทิ้งนะถ้าคิดว่ามั่นใจเมื่อไหร่ค่อยทิ้งถ้ายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่หายยังเป็นอยู่อย่าเพิ่งทิ้งครับแต่ถ้าชัวร์แล้วว่าเฮ้ยผ่านมาเดือนแล้วไม่เห็นเป็นเลยเว้ยอะไรเงี้ยนั่นอ่ะคุณเอาไปทิ้งได้เลยแสดงว่าถูกตัวแล้วเป๊ะเลย 100% นั่นนะครับเนี่ยผมทำอย่างนี้บ่อยนะกับปัญหารถอย่างเงี้ยบางทีก็เข้าใจในความกังวลของเจ้าของรถไงนัดเขาก็แบบขับแบบไม่สบายใจอ่ะนึกออกว่ามันจะดับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วปัญหาบางทีมันไม่ได้แบบไม่ได้มาบ่อยอ่ะคือบางทีผมลองอ่ะมันไม่เจอไงผมขับอยู่เนี้ยวน 2-3 รอบก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเลยดีกว่าจะได้รู้ว่ามันเป็นไม่เป็นไงใช้เลยเช้าไปทำงานเย็นกลับบ้านใช้ทำงานเย็นกลับบ้านแล้วดูว่ามันจะเจออาการเปล่าถ้าไม่เจออาการภายใน1เดือนผมว่าจบแล้วแสดงว่าเตาแล้วถูกที่คันแล้วแต่ถ้าภายในขับไปสักไม่ถึงอาทิตย์แล้วเป็นอ้าวแสดงว่าเตาไม่ถูกที่คันแล้วตอนนี้มันยังอยู่เลยนะครับถามว่ามีโอกาสหายไหมก็แล้วแต่เขาเรียกประสบการณ์แล้วก็แล้วแต่เวลาที่เราเห็นปัญหาละกันนะฮะเพราะปัญหารถเนี่ยบางทีมันออกได้เยอะออกได้หลายหน้ามากแล้วบางทีเนี่ยบางปัญหาเกิดขึ้นโดยที่ไฟเช็คเอนจินไม่ขึ้นก็มีนะบางทีไฟเช็คเอนจินไม่โชว์ไม่ฟ้องอะไรเลยแต่ไอ้อุปกรณ์เซ็นเซอร์ตัวนี้เสื่อมก็มีนะบางทีบางคันเนี่ยเจอว่าเฮ้ยไอตัวเซ็นเซอร์ O2 เสื่อมรถเดินไม่เรียบเลยเดินบบบบบบบบบบบบพอถอดปลั๊ก O2 เซ็นเซอร์ออกปึ้งเดินนิ่งเลยเว้ย
1: นะ
0: แต่ไฟโชว์นะแต่เดินนิ่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เคสอย่างเงี้ยมันก็เป็นเคสที่แปลกประหลาดเนี่ยนะเดี๋ยวลองดูนะฮะแต่ว่าไอ้คันที่ผมเล่าให้ฟังที่ว่าดับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะรายการเสร็จเขาน่าจะมาพอดีแหละผมบอกว่าเดี๋ยวหลังบ่ายสองเขามาหาผมแล้วกันเดี๋ยวผมขอลองขับดู

0: ก่อนแล้วดูว่าผมจะเจออะไรหรือเปล่าคือเหมือนกับเมคชัวร์ให้เขาเกิดความสบายใจไงเห็นนะเออแต่ว่าโอเคบางทีเนี่ยเขากังวลว่าเฮ้ยถ้ามันดับแล้วมันจะสตาร์ทติดเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมก็เชื่อว่าส่วนใหญ่นะถ้าเป็นเคสอย่างเงี้ยดับไงก็สตาร์ทติดถ้าดับแล้วสตาร์ทไม่ติดส่วนใหญ่มีไม่กี่อย่างหรอกบางทีก็อาจจะโอเวอร์ฮีทบ้างบางทีน้ำมันหมดถังลูกลอยเสียอะไรเงี้ยมันก็อยู่แค่ประมาณนั้นแหละนะครับไม่ค่อยดีมีมากกว่านี้หรอกนะฮะนะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปพักกันก่อนดีกว่าเฮียนัทแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันข้อความส่งมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับ4689899หรือว่าจะมาคุยกันทาง YouTube ก็ได้นะครับตอนนี้เรากำลังออนแอร์กันอยู่ด้วยนะครับ
1: เฮ้ยพี่
0: งั้นฮะ
1: มันมีโรงแรมนึง
0: ครับ
1: อยู่ขาเข้าแยกงามวงศ์วานถ้าวิ่งมาจากรัตนาธิเบศรก่อนหน้านี้ผมจะเลี้ยวตรงนั้นเข้าไปใต้ทางด่วนเพื่อที่จะไปซื้อเต้าหวยกับกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสเจ๊หมวยแต่มีอยู่ช่วงนึงเนี่ยผมเคยไปนั่งร้านอาหารข้างบนแต่ครั้งหลังๆที่ผมมาเนี่ยผมก็จะสังเกตเอ๊ะทำไมไอ้ตรงนี้มันดูเหมือนกับมันปิดวะนี่นั่นนู่นสุดท้ายเนี่ยตำรวจไปจับเป็นบ่อนนะ
0: ไอ้ที่โรงแรมดำๆสีดำๆป่ะ
1: เออใช่
0: ไอ้ที่ข้างบนมันแบบเป็นแบบ
1: มีมอนสเตอร์อยู่
0: เคยนึกออกเวลาที่ทางด่วนจะเห็นบ่อยๆโรงแรมเนี้ย
1: เออ
0: ละ
1: นี่เขาบอกเช่าไว้ทั้งโรงแรมนะ
0: อ๋อที่ลงข่าวโอเคโอเค
1: เออแล้วโอ้นี่เพิ่งรู้นะบอกโอ้เดี๋ยวนี้เหิมเกลิ่มไปกลางเมืองเลยเว้ยไม่ธรรมดาจริงว่ะ
0: คนที่จะสวยเนี่ยคือห้าเสือ
1: ตัวใครลงมาละชั่วโมงนี
0: ้ถามว่ารู้ไหม
1: ผมไม่รู้
0: พูดก็ไม่เชื
1: ่ออันนี้อาจจะไม่รู้
0: มันไม่รู้ไม่ได้นะมันจงขึ้นซะขนาดนี้ยังไงก็รู้ชาวบ้านก็ยังรู้เลยอ่ะใช่ป่ะนะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะฮะส่งข้อความมาได้นะครับ
1: ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: กน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: อ่ะกลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะ4689899ข้อความที่จะส่งมาพูดคุยกับเรานะครับจริงๆเนี่ยเมื่อกี้ผมเข้ารายการเนี่ยตอนที่ยังนัดเข้าก่อนอ่ะผมก็เข้าไปตั้งนานแล้วนะยังไม่รับผมสักทีจนว่าทำไมก้าวแล้วยังไม่รับวะอะไรเงี้ยเอาไม่เป็นไรตอนแรกผมก็จะเล่นนี่สวัสดีครับอะไรนะช่วงนี้เข้าสู่รายการมอเตอร์อินเทนนะครับที่เขาชอบเล่นกันอ่ะใน Facebook อ่ะตอนแรกจะเข้ารายการแบบนั้นไงอาจจะลองเล่นดูบ้างนะฮะใครมีคำถามถามมาได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่ได้เล่นแล้วมาส่งข้อความมา4689899หรือทาง YouTube ก็ได้นะครับมีคนถามว่าสวัสดีครับพี่นัทเนี่ยกรรมอาการบ่าวาสุดเร่งไม่ขึ้นต้องเป็นทั้งตอนใช้แก๊สและตอนใช้น้ำมันใช่ไหมถ้าตอนใช้น้ำมันปกติไม่เป็นแต่ใช้แก๊ส RPG เป็นแสดงว่าไม่ได้เกิดจากบ่าวาสุดใช่ไหมครับจากเคนมเปรี้ยวคืออาการที่มันแสดงทั้งแก๊สทั้งน้ำมันเนี่ยมันมองได้จากตัวเครื่องยนต์เป็นหลักละกันแต่ถ้าเป็นเชื้อเพลิงอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดปัญหาให้มองไปที่เชื้อเพลิงตัวนั้นอย่างล่าสุดอะผมเจอน่าจะเป็นแฟนรายการนี่แหละครับเพิ่งเขาเป็นรถซื้อต่อมาแล้วกันนะฮะเราก็เห็นเขาบอกว่ามีอาการเนี่ยเขาบอกว่าเจอเศษเหล็กในตอนเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เขาก็นัดผมมาเลยนะปุ๊บเนี่ยเฮียทำวันเดียวเสร็จไหมเขาเข้ามา11โมงแล้วมั้งบอกอ๋อเนี่ยทันอยู่ได้อยู่นะฮะผมก็พอรถเสร็จผมก็รีบออกเอาขึ้นเลยใช่ไหมกลัวไม่ทันใช่ไหมพอเอาขึ้นเสร็จปั๊บผมก็ถ่ายน้ำมันเกี่ยวไม่มีเศษเหล็กเว้ยเขาออกมาหมดแล้วเฮียเราก็เอาเหรอวะเอาไม่เป็นไรแกะอ่างมาดูแล้วกัน
2: เปิดเลย
1: เผื่อจะเจอเปิดคือต่อให้มันดูดถ้ามันติดในตัวแม่เหล็กที่น็อตถ่ายอ่ะยังไงอ่ะมันต้องคาอ่างอยู่นึกออกว่าถอดอ่างมาก็ไม่เจอไม่มีอะไรเลยเราก็ถามว่าไอเศษเหล็กที่ว่าเนี่ยเศษเหล็กชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กผมไม่เห็นนะแต่เขาบอกมีเศษเหล็กคือไอคำว่าเศษเหล็กผมเดานะไอคำว่าเศษเหล็กของมันเนี่ยคือผงอะเป็นผงบางๆแบบผงที่มันดูดจากแม่เหล็กนึกออกป่ะเฮียนัทนั่นมันตีว่าคือว่าเศษเหล็กนะแต่ถ้าเศษเหล็กในเกียร์ที่มันเสียจริงๆอะมันต้องออกเป็นแบบแผ่นๆเป็นริมๆอะเป็นแบบออกมาแบบเยอะๆอะคือนี่ไม่มีเลยอ่ะตัดเรื่องเกียร์ไปถ้างั้นไม่ใช่แล้วไม่เกี่ยวแล้วเนี่ยพอออกตัวแล้วมันมีดับด้วยเราก็งั้นเช็คหัวเทียนก่อนดูหัวเทียนปุ๊บไอ้หัวเทียนสภาพไม่ดีแล้วที่เกลือขึ้นเต็มหัวแล้วงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนหัวเทียนไปก่อนละแล้วเดี๋ยวประกอบให้เสร็จเลยเดี๋ยวไปลองวิ่งดูพอไปวิ่งปุ๊บมันด้วยคันนี้ใช้แก๊สอย่างนั้นตอนออกน้ำมันไม่เป็นไรแต่พอวิ่งไปสักพักพอเข้าแก๊สปุ๊บพอเร่งลุกมันปุ๊บมันแบบมีสะอึกปุ๊บ
2: มีสะอึกก่อน
1: เราว่าเอ้ยอาการนี้ใช่ไหมนี่แหละเฮียอาการนี้แหละโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูใหม่อีกทีนึงผมก็เลือกปิดแก๊สผมเหลือไปเห็นว่ามีแก๊สด้วยดีกว่างั้นเดี๋ยวผมขอใช้น้ำมันอย่างเดียวดูก่อนนะผมก็ปิดน้ำมันวิ่งผมไม่เป็นแล้วก็มาจอดพักแป๊บนึงก็ให้เพื่อนไปลองแต่เนี่ยบอกให้ลองยาวเลยนะดูว่าเป็นเปล่าลองทั้งแก๊สทั้งน้ำมันเลยสรุปคันนี้แก๊สมีปัญหาใช้น้ำมันนะวิ่งไม่มีอาการแม้แต่นิดเดียวเลยแต่พอเข้าแก๊สปุ๊บเดี๋ยวก็เจอละอะไรอย่างเงี้ยผมได้ก็กลับไปทำแก๊สใหม่แต่หัวเทียนเขาค่อยเปลี่ยนเลยเพราะว่ามันนานแล้วมันจะได้เมคชัวร์ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ปัญหานะอะไรเงี้ยนั่นนะครับเนี่ยเกือบเสียเงินฟรีแล้วกับค่าทำเกียร์ทั้งที่มันไม่ได้เป็นไรเลยนะดีนะผมก็เอะใจก่อนว่าขอถ่ายดูก่อนคือประเภทบางทีเจ้าของรถบอกว่ามีเศษเหล็กเนี่ยเราต้องเมคชัวร์ดีว่ามันใช่เศษเหล็กจริงเปล่าวะไอ้คำว่าเศษเหล็กของมันคือผงเลยนะนั่นน่ะซึ่งมันมีทุกคันอยู่แล้วตรงนั้นน่ะ
2: ต้องมีแน
1: ่มันต้องมีคือเศษที่มันดูดออกมาจากไอ้การทำงานของเกียร์ไอ้ตัวเกียร์ที่มันสึกหรอนั่นแหละนะครับ ลองดูนะฮะอย่างรถเนี่ยถ้าอาการบ่าวาวซุดเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอปัญหาคือล้อไม่นิ่งรถวิ่งอืดแล้วก็จะเป็นทั้งแก๊สทั้งน้ำมันนะลองไปดูแล้วกันนะครับสวัสดีครับสองเฮียเราจะมีวิธีดูรถยนต์ที่เคยจมน้ำมาจากหาดใหญ่เฮียคิดว่ายังไงครับมันเอางี้ผมเชื่อว่าคนที่ขายอ่ะเขาก็ต้องเนียบกับการที่เขาจะหลอกเราถูกป่ะเพียงแต่ว่าเราอ่ะจะไปเจาะลึกได้ถึงขนาดไหนที่เราจะเห็นมันว่าคันนี้จมน้ำไม่จมน้ำจริงๆจมน้ำไม่จมน้ำไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นที่ว่าเปลี่ยนได้ครบหมดหรือเปล่า
2: อ
1: ย่างคันที่ผมสมัยที่น้ำท่วมไปตรงบางพีหรืออะไรอย่างเนี่ยที่ซิตี้อ่ะคันนั้นอ่ะ 200,000 กว่าที่ทำไปอ่ะคันนั้นเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยนะถ้ารื้อมาก็ไม่เจอนะเพราะทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดอย่างคันนั้นน่ะมัน 100% ไงเกือบเอางี้ผมว่า 99% ละกันที่ผมเปลี่ยนให้เขาอ่ะไม่มีทางรู้เลยว่าคันนี้เคยจมน้ำมาภายในพวกปลาตกปลาติกทุกอย่างเนี่ยผมล้างหมดทุกชิ้นเลยนะเฮียนั
2: ทเหลือว่านับหนึ่งกันใหม่เลย
1: อันนั้นน่ะเอาเหลือแค่หลังคาอย่างเดียวที่ไม่ทำอ่ะที่ไม่ถึงนี่น้ำไม่โดนอ่ะคันนั้นอ่ะถึงครึ่งกระจกอ่ะครึ่งกระจกรถอ่ะไมค์จอไมค์ทุกอย่างอ่ะแต่ถ้ามีจุดสังเกตคือเอ๊ะทำไมไมค์มันน้อยจังวะเพราะไมค์มันเริ่มจากศูนย์ที่ผมเลยไงเพราะมันไมค์เปลี่ยนใหม่ไงเพราะไมค์มันดูอยู่แล้วว่าน้ำเข้ายังไงมันก็เละอยู่แล้วไงเห็นนะถูกป่ะมันจะจริงๆอ่ะรถจมน้ำอ่ะมันอยู่ที่ว่าเขาเปลี่ยนได้เยอะแค่ไหนแต่ผมเชื่อได้ว่าไอ้คนที่จะทำได้เนี้ยบอย่างเงี้ยหรือว่าทำได้อย่าง 100% อย่างที่ผมบอกเนี่ยคงแทบไม่มีอ่ะเพราะมันขึ้นอยู่กับราคาอะไรด้วยไงอย่างคันเนี้ยตอนเอามาเนี่ยก็แบ่งรับแบ่งสู้นะตอนแรกว่าเอาไงดีวะแต่พอไปเช็คคือขอเช็คราคาอะไรก่อนแล้วเช็คดูว่ามีไอ้จุดหลักๆมีครบไหมนึกออกปะสายไฟผมยังเปลี่ยนเลยนะเพราะบางทีน้ำมันเข้าไปในรูสายไฟไงนะแล้วมันจะไปเกิดสนิมเขียวข้างในไงแล้วเดี๋ยวพินมันมีปัญหาแล้วเดี๋ยวอนาคตมันจะเกิดปัญหาได้ไงเราก็มองไปถึงตรงนั้นเลยไงแล้วอย่างคือคันนี้พอเช็คอะไรมาปุ๊บเฮ้ยไหวดีวะยังไม่เกินทุนประกันเลยทุนประกันต้อง 400,000 น่ะนึกออกปะอ่ะโอเคเดี๋ยวลองเสนอก่อนให้เจ้าของรถเสนอให้เจ้าของรถไปคุยกับประกันดูพอประกันอนุมัติปุ๊บก็ลุยเลยใช้เวลาไม่ถึงอาทิตย์เสร็จเรียบร้อยจบ
2: เบิกใส่ประกอบจบเลิก
1: ถูกต้องใช่นะครับคุณนันทศรก็ทักทายมานะครับ
2: นี่มีประเด็นกับเรื่องคนสูบบุหรี่ตอนเปิดกระจกแล้วนะ
1: ยังไงฮะ
2: ขับรถแล้วเปิดกระจกดูบุหรี่น่ะมีประเด็นนะ
1: มันผิดนะ
2: บางมีสายโซเชียลที่เป็นเจ้าหน้าที่บางคนก็บอกว่าปิดกระจกดูดไปเลยหรือไม่ก
1: ็ไม่ต้องรบกวนคนอื่นเขา
2: ไม่ต้องรบกวนคนอื่นเขาบางทีเนี่ยมอไซค์ขี่อยู่เนี่ยเจอคนเอานิ้วพาดประตูเนี่ยบางทีอ่ะที่บุหรี่มันวิ่งเข้าไง
1: มันดีดแล้วมันไปปิวเข้าโดนคนอื่นเขาไง
2: ใช่คือตอนเนี้ยก็มีประเด็นในมุมนี้อยู่ผมก็ว่ะผมเคยเจอไหมเหรอผมอาจจะเคยเจอนะแต่ก็ด้วยความที่รถผมมีคิวมั้งแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ต่อท้ายหรือขี่ตีคู่กับใครเขาก็เลยไม่ค่อยได้ประสบปัญหาเท่าไหร่นักอะไรเงี้ยแต่ดูเหมือนณชั่วโมงนี้เป็นประเด็นนะย้อนกลับไป10 ปีหรือรุ่นพ่อผมก็ได
1: ้
2: และมือพาดประตูเนี่ยแต่ก็ไม่ได้มีประเด็น
1: ไม่มีเมื่อก่อนไม่มี
2: นะ
1: เมื่อก่อนเนี่ยเอางี้ถ้าถามเมื่อก่อนกับณปัจจุบันนี่นะณปัจจุบันเนี่ยคนที่สูบบุหรี่น้อยลงไปเยอะนะผมกล้าพูดได้เลยเมื่อก่อนนี้เราจะเห็นว่าโอ้โหเยอะมากทุกวันนี้นี่ผมว่าหายไปเกินครึ่งแล้วกันเอาผมกล้าพูดได้เลยนะครับและอย่างคือตอนนี้แม้กระทั่งคุณดูบุหรี่ในบริเวณบ้านคุณและควัน ไปรบกวนบ้านข้างๆถ้าเขาร้องเรียนมาเราผิดนะครับ
3: ถูก
1: นะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ในบ้านแล้วไม่ผิดนะอยู่ในบ้านตัวเองก็ผิดนะฮะเพราะความไปรบกวนคนอื่นเขานะครับกฎหมายออกมาแล้วนะครับ
3: เพราะนั้นเนี่ย
4: ถ้าใครยังดูบรีอยู่ก
1: ็
3: ระมัดระวังนะอย่าให้ไปมีปัญหาผมเห็นอย่างน้อยก็หลายเคสแล้วหลังตอนนี้ยิ่งเพจเรารักด่านี่คือจะมีอะไรแบบนี้เยอะมากหรือแม้แต่โพสทั่วไปที่ผมเห็นก็เถอะ
1: แล้วบางทีถ่ายรูปประจานกันก็มีนะครับผมเขาบอกว่าวันก่อนผมเผลอจอดรถทิ้งไว้โดยดับแอร์แต่ลืมกดทูสตาร์ทเพื่อปิดเครื่องยนต์เครื่องยนต์เดินเบาตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มส่งผลเสียอะไรไหมครับต้องเช็คตรงไหนไหมครับเป็นคำถามที่ดีนะถามว่ามีผลเสียไหมเหรอโดยส่วนตัวผมว่าไม่มีคือเราจะติดเครื่องทั้ง24ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะปัญหาไม่ได้มันถ้าในเมื่อเครื่องยนต์เราไม่ได้เกิดปัญหาการระบายความร้อนทุกอย่างมันดำทำงานได้ตามปกติของมันใช่ไหมมันก็วนเป็นวัฏจักรของมันไปอย่างนี้แหละร้อนเป่าร้อนเป่าร้อนเป่าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อเครื่องยนต์เลยนะเคยมีสมัยก่อนนะมีการเทสรถฮุนไดน่าจะเป็นโซนาต้าหรืออะไรทุกอย่างนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาเทสออกต่างจังหวัดอย่างนี้นะแล้วเขาไปจอดในพื้นที่ที่เขามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลคันนั้นเนี่ยตั้งแต่ออกสตาร์ทในการเทสอ่ะจนถึงจบทริปอ่ะไม่ต้องดับเครื่องเลยนะ
3: คือดึงยาวเลย
1: ดึงยาวเลยใช่ถ้าผมจำไม่ผิดนะสมัยก่อนจะมีการเทสแบบนี้ด้วยนะนั่นแหละคือเหมือนกับสร้างความเชื่อมั่นว่าให้รถคันนี้เครื่องยนต์ตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่าถ้าเรารถเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องความร้อนนะก็ไม่ต้องกังวลนะนั่นแหละครับแต่จำเคสที่แอคคอร์ดได้ไหมแต่น่ะที่เสียชีวิตในรถอะอันนั้นเนี่ยเห็นเขาบอกว่าสาเหตุนะมาเครื่องยนต์ดับเพราะความร้อนขึ้นนะแล้วเหมือนกับว่าตัวเจ้าของรถน้องเขาหลับอยู่ในรถแหละนั่นแหละครับคือมันแล้วก็เลยเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรมันไม่มีที่ระบายอากาศด้วยมั้งตรงนั้นนะครับเขาบอกว่าเพิ่มข้อมูลรถที่จอดไว้เป็นนิสสันจู๊กเลขไมล์160,000กิโลก็ไม่มีปัญหาฮะต่อไปให้เป็นรถยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ถ้ารถเราเครื่องยนต์เราไม่ได้มีปัญหาเรื่องความร้อนเรื่องระบบอะไรต่างๆนะคุณจะติดเครื่องทิ้งไว้24ชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาครับ
3: นะ
1: ถ้าตามใดที่การทำงานของเครื่องยนต์มันทำงานได้ตามปกติความร้อนไม่ขึ้นทุกอย่างมันทำงานตามโปรเซสมันอยู่แล้วไงนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะฮะ
3: เฮ้ยเราห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์48ชั่วโมงด้วย
1: ในช่วงนี้มั้งช่วงนี้
3: ไงวันสิบวันอาสาฬ
1: ที่ไงวันเข้าพรรษาวันอาสาฬไงเขาห้ามขายไง
3: 48ชั่วโมง
1: แม้กระทั่งสถานบันเทิงก็โดนน่าจะเปิดไม่ได้นะน่าจะเปิดไม่ได้นะแต่จะไม่ผิด
3: ผับบาร์โรงแรมสนามบินแหล่งท่องเที่ยวที่กำหนดไว้ได้รับการยกเว้น
1: มีด้วยเหรอ
3: ร้านชำลูกจ้างหน้าเคาน์เตอร์หรืออะไรก็ตามแต่สะดวกซื้อทั้งหมดขายไม่ได
1: ้ถ้าอย่างนี้ก็คงซื้อมาเนี้ยล่ะ
3: ยังตุนแล้ว มีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าสรุปคือวันหยุดเนี่ยกูต้องสวดมนต์แล้วใช่ไหม อีกคอมเมนต์หนึ่งหรือกูต้องกินวันทำงานวะ
1: ก็ถูกเขาก็มันหยุดนะมันก
3: ็ท่านก็ทำไมมันก็ใช้คำว่าอะไรดีวะคือปกติเราไม่ได้เป็นคนกินนะแต่ผมไม่แค่รู้สึกว่ามันไม่โลจิกเปล่าวะ
1: มันก็กินได้กินเสร็จเช้ามาเข้าวัดก็ได้ใช่ป่ะ
3: สมมติบังเอิญเป็นคนไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเนี่ย
1: เออว่ะอันนี้น่าคิด
3: งั้นเราไม่ได้มีศาสนาเดียวเนี่ย
1: ใช่ถูกต้อง
3: คือมันก็บอกแค่ว่าโอเคสุราเมรยาถูกไหมดื่มเหล้าไม่ดีนะสิ่งข้อห้าถูกไหม แต่ประเด็นมันคือว่าก็ไม่ได้ห้ามท่านก็ไม่ได้ห้ามนะพระพุทธเจ้า
1: ไม่แต่จริงๆเดี๋ยวแฟนรายการฟังแล้วโหสองเฮียนี่แอนตี้จังเลยวะผมกับเฮียนัทเป็นคนไม่ดื่มนะครับ
3: ใช
1: ่ผมกับเฮียนัทเป็นคนไม่ดื่ม
3: เรามีเหตุผลด่าอะไรมันต้องไม่มีเหตุผลเว้ย
1: ใช่เราสองคนไม่ได้เป็นนักดื่มไม่ได้เป็นคอดื่มเอาง่ายทุกวันนี้เวลาเตะบอลนะเลิกบอลเนี่ยโอ้โหเอาแล้วแม่ตั้งวงกันไม่รู้กี่วงเลยอ่ะผมไม่เคยดื่มกับเขาเลยนะเชื่อป่ะคือบางคนเนี่ยเตะบอลยังไงให้กลับเช้าอ่ะนั่นแหละนั่นแหละเราสองคนเป็นคนไม่ดื่มจริงนะฮะเราเอาง่ายผมจำได้พี่แท่งเอาเบียร์ไอ้ที่เลี้ยวพูได้แชมป์อ่ะไม้ผมอ่ะยังอยู่เลยนะทุกวันเนี้ยยังไม่ได้เปิดถูกเลย
3: นะ
1: ยังอยู่ครบอยู่เลยอ่ะ
3: ที่เดิม
1: เอาจริงๆแล้วเคยจำได้ว่าเฮ้ยโอ้โหอยากดื่มเบียร์สักวันละแก้วนะก่อนนอนอะไรเงี้ยอะไรทำเป็นกระใสอ่ะไม่บอกว่าทำมันสุกฉีดอยู่ในตู้เย็นไงก็อยู่งั้นเลย
3: ใช่
1: ไม่เคยเปิดเลย
3: ก็แต่แค่บางเรื่องหยิบมาเล่าให้ฟังเพราะว่าโอเคแฟนรายการเราน่าจะมีนะเดี๋ยวเขาจะห้าม2วันนะ
1: โอเคลองดูนะครับเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรเพิ่มอีกเปล่าเขาบอกเจอรถส่งแก๊สตามบ้านเปิดกระจกสูบบุหรี่สบายใจเฉิบเห็นแล้วยังเสียวแทนพนักงานเขาคงมั่นใจแหละว่าไอ้สิ่งที่เขาทำอ่ะมันปลอดภัยนะเขาอยู่กับมันทั้งวันนึกออกป่ะเขาอยู่กับมันทุกวันอ่ะอันนี้ที่ผมไม่รู้นะแต่ผมว่ามันก็คงคิดอย่างนั้นอ่ะมันคงคิดว่าก็อยู่กับมันทั้งวันไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ เดาไว้อย่างนั้นนะ

0: ถ้าคุณใช้เกิน5ปีอ่ะสิ่งที่มีที่คุณจะต้องแก้ไขอ่ะมันก็มีให้เห็นอยู่แล้วนะฮะอย่างพวกช่วงล่างอย่างอะไรพวกเนี้ยโอเคอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังหลายๆทีว่าบางทีอ่ะความรู้สึกเราอ่ะอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเสียแต่จริงๆแล้วมันคือเริ่มเสียแล้วซึ่งเขาเรียกว่าความรู้สึกมันกลืนไปกับการขับโดยปกติเขาเรียกอะไรมันคือความเคยชินอ่ะที่ความรู้สึกเนี้ยมันคือปกติของรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละแต่ว่าเวลาซ่อมพยายามทยอยซ่อม
1: อย่าง
0: เอาโอเคอย่างรถบางคันเนี่ยที่ผมเจอนะถ้าพี่จะทำเดี๋ยวว่าเวลาลองเนี่ยเรารู้ว่ารถมันเริ่มมีปัญหาแล้วแต่ก็ถ้าจะทำแค่จุดเดียวหรือจุดหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งผมก็จะบอกให้เขารอไปก่อนเลยพี่รอไปก่อนถ้าพี่พร้อมเมื่อไหร่ที่จะทำทั้งหมดเลยพี่เริ่มต้นใหม่เลยดีกว่าแล้วมันจะรู้สึกว่าเออรถเราต้องแบบนี้ดีกว่าเพราะแต่ว่าทำไอ้จุดนี้จุดเดียวมันอาจจะได้แค่ 30% นึกออกปะอีก 70% มันยังไม่หายอ่ะมันไม่มีประโยชน์ที่จะไปทำมันเนี่ยนั่นแหละครับซึ่งเราไม่ต้องทำก็ได้รอไปก่อนก็ได้เออรอให้เราพร้อมเมื่อไหร่แล้วเราค่อยมาว่ากันไอ้ทั้งหมดเลยทีเดียวมันจะได้แบบจบเลยอย่างเมื่อกี้ผมลองช่วงล่างเงี้ยผมก็ถามก่อนนะคันนี้เคยทำอะไรบ้างแล้วอะไรเงี้ยคือเราอยากจะรู้ไงว่าถ้าอันนี้เพิ่งทำมาในระยะเวลาแค่ 2-3 ปีเราจะได้ไม่ยุ่งกับมันไงมันอาจจะยังไม่มีปัญหาไงเราก็จะมองโฟกัสที่จุดอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆข้อมูลตรงนี้ผมว่าเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวช่างเองนะเพราะผมเชื่อว่าเจ้าของรถหลายคนจำไม่ได้นะอย่างวันนั้นอ่ะผมไปลองรถ CRV คันนี้เฮียนัทเจน3โหเขาโชคหน้าเขาบอกว่าคือตอนแรกมันไม่ได้ทำช่วงล่างหรอกทำอะไรผมจำไม่ได้แล้วผมว่าเดี๋ยวเฮียลองช่วงล่างผมหน่อยนะผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปลองให้พอลองเสร็จปุ๊บกลับมาพี่โชคเสียนะคือเขาก็ไม่ได้ข้อมูลเลยผมเลยนะห่างนะเขาตีหมดเลย4ต้นเลยปั๊บพอมันพอดีมีโชคหลังก่อนไงเราก็เลยจะลื้อโชคหลังก่อนพอถอดล้อมากำลังจะแกะปุ๊บผมก็เหลือไปเห็นวันที่ไอ้ปีผลิตของโชคใช่ไหมนี่ปี25ปีผลิตโชคปี23ผมก็เลยถามเขาว่าอันนี้เปลี่ยนมาแล้วนี่เขาบอกเออเนี่ยผมก็จำไม่ได้แต่คล้ายว่าเคยจะเปลี่ยนถ้างั้นโชคหลังไม่ต้องเปลี่ยนพี่เพราะปี23อยู่เลยเพิ่งจะ2ปีไม่เสียหรอกแต่โชคหน้าพี่ยังไม่รอดโอ้โชคหน้านี่เยิ้มเลยน้ำมันเยิ้มเลยแฉะเลยอ่ะนั่นน่ะแล้วหูโชคไอ้เบ้าโชคก็ขาดด้วยนะผมก็เปลี่ยนแค่โชคหน้าให้เขาอย่างเดียวนะคือบางอย่างเนี่ยเจ้าของรถจะจำไม่ได้หรอกเพราะนั้นเนี่ยข้อมูลทุกอย่างเวลาทำอะไรก็แล้วแต่บินเบิร์นทุกอย่างหาแฟ้มใส่มันจะได้เป็นข้อมูลเรคคอร์ดกับรถคันนี้นะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะก็เดี๋ยวมาเจอกับผมกับเฮนัทใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะครับวันนี้ผมกับเฮนัทลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทรารมลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์

0: MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: จงเชื่อมั่นตัวเองหากไม่มีก็ทำให้เหมือนว่ามีความมั่นใจและเมื่อถึงเวลาความเชื่อมั่นจะเข้ามาเองวีนัสวิลเลียมนักเทนนิสชาวอเมริกันอดีตมือวางอันดับหนึ่งของโลกแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
4: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวFM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
7: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น. ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียน

ได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: ับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคครับวันนี้เข้ารายการด้วยรัชจวัฒน์กับโปรเตสวัสดีโปรเต
1: สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังสวัสดีป๋าครับ
0: เพลงที่ผมชอบนะจะเปิดในวันที่ดีๆ
1: ผมเปิดบ่อยมาก
0: วันวันเดอะฟูลเวิลด์ก็คุณเตได้ฟังบ่อยหลังจากที่ไม่เคยฟังเพลงนี้เลยอย่างน้อยเดือนต้องมีสักครั้งเพลงเพราะๆเพลงดีก็เปิดบ่อยเปิดประจำได้
1: จำได้ว่าเดือนหนึ่งสองครั้ง
0: ไม่ขนาดน
1: ั้
0: น
1: ถ้าผมมาจัดแทนพี่แจ๊บอ่ะ
0: ก็แสดงว่ามันมีวันดีอยู่เยอะจะไม่เลือกเปิดเพลงนี้ในวันที่ไม่ค่อยสู้ดีวันไหนมีอารมณ์ดีๆมีข่าวดีๆก็จะมีเพลงนี้ได้ฟังกันนะ
1: ครับ
0: แล้วสจวตก็เสียงแหบร้องเพลงนี้ในคอนเสิร์ตนะทำได้ดีทีเดียวนะโอ้ก็วันนี้โปรเตมาแทนโปรเจ็ปเหมือนเดิมเพราะว่าหยุดยาวๆนะฮะลูกสาวสุดที่รักของโปรเจ็ปนี่ก็ต้องเรียกร้องให้ท่านบิดาพาไปเที่ยวเที่ยวไหน
1: พัทยามั้งครับ
0: พัทยาก็ต้องไปสวนสนุกเล่นน้ำกันอีก
1: ไม่ทราบครับวันนี้ยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดไว
0: ้ผมเดาได้ผมเดาได้เอาละครับ

0: สัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์สำคัญของวงการกอล์ฟนะ
1: ครับ
0: นะเพราะว่าเราได้ลุ้นเมเจอร์ของฝ่ายหญิงพอเมเจอร์ฝ่ายชายเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกธรรมดาไปแล้วโอเคเพราะว่านักกีฬาชายของเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเป็นเมเจอร์ของฝ่ายหญิงกับกีฬากอล์ฟนี่ต้องบอกได้เลยว่าลุ้นกันสนุกแล้วก็มีโอกาสที่โปรสาวไทยจะคว้าแชมป์ได้ด้วยสัปดาห์นี้จะเป็นนะครับAIG Women Open 2026นะฮะแข่งที่อังกฤษสนามนี้เขาใช้สนามอะไร Royal อะไรนะ
1: Royal Lightham and St. Anne เนี่ย
0: เริ่มวันพฤหัสนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็10ล้านเหรียญสหรัฐครับท่านผู้ฟังตอนนี้เอากี่บาทเนี่ย33แล้วกันก็คูณเข้าไปดูครับจิโน่อัธยาทิติกุลซึ่งพักไปกว่า10วันเพราะสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ลงที่สกอตแลนด
1: ์ครับ
0: กลับมาอยู่กรุงเทพด้วยนะมาฟิตร่างกายเพราะว่าสนามนี้เป็นลิงคอร์สนะแขนขาเอวหลังนี่ต้องแข็งแรงนะครับสู้กับลมนะ
1: ครับ
0: ก็กลับไปอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับแข่งที่อังกฤษก็จะมีเมเจอร์สนามที่สนามเดียวเนาะที่เหลือก็เป็นอเมริกา
1: ถูกครับ
0: ก็ฝรั่งเศส
1: ถูกครับถูกครับ
0: วันห้ารายการนี่อเมริกา3ฝรั่งเศส1
1: แล้วก็อังกฤษ
0: หนึ่งนะครับ
1: ใช้คำว่าอังกฤษไม่ต้องใช้คำว่าสหราชอาณาจักร
0: สหราชอาณาจักรพวกสกอตแลนด์ก็พูดเดียวกันนะ
1: บางทีก็มีสกอตแลนด์บ้างอะไรเงี้ยครับ
0: เวลส์ไอร์แลนด์พวกนี้ด้วยเหรอ
1: เวลส
0: ์อัจฉริยะที่ดีกุลกับรายการนี้เมื่อฤดูกาลที่แล้วอ่ะ
1: ครับผม
0: เป็นไงเป็นไง
1: 30ร่วมครับ
0: 30ร่วมแต่ไม่ใช่สนามนี้นะ
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่30ร่วมนะแล้วแชมป์เป็นใคร
1: แชมป์เป็นมิยูเอมาชิตะครับ
0: สาวญี่ปุ่นเหรอ
1: ครับสาวญี่ปุ่นได้แชมป์รายการนี้มา2รอบแล้ว
0: เพราะว่าสนามนี้มันคล้ายๆสนามที่ญี่ปุ่นเขาติดทะเลสู้กับลม
1: ให้ติดทะเลใช่แต่ว่าดีไซน์สนามคนเรื่องกันเลย
0: ก็อาจจะดูกรีนใหญ่กว่าเฟเวกว้างกว่าที่ญี่ปุ่นแหละแต่การที่เขาไปฝึกกรีนเล็กเฟเวแคบแล้วลมแรงเหมือนกันเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์กว่าไงมันจะมีความแม่นยำมากกว่า
1: ญี่ปุ่น
0: แต่ปีนี้ผมเดาแล้วไม่ใช่ญี่ปุ่นนะปีนี้ดูเหมือนพวกสาวเกาหลีมันจะมานะแปลกๆนะ
1: ก
0: ็4รายการที่ผ่านมามีอยู่แค่2คน
1: ก็
0: ที่อเมริกาในลิโกด้า
1: อือ
0: แล้วก็สาวญี่ปุ่นก็อเมริกา1
1: ครับ
0: ฝรั่งเศส1
1: ครับ
0: ก็2คนสนามนี้พอก็ได้ไปแล้วใช่มั้ยคนละ2ใช่มั้ย
1: ครับ
0: เขาจะไม่มีคนใดคนหนึ่งได้3จะต้องมีคนใหม่มา
1: ครับก็หวังว่านะครับ
0: ไม่ใช่หมอดูนะคู่หมอเดาเลยนะ
1: หวังว่านะฮะ
0: หวังว่าจะเป็นแชมป์คนใหม
1: ่ครับ
0: แล้วก็ไม่ใช่สาวญี่ปุ่นด้วย
1: นี่นะ
0: แต่ก่อนอื่นครับโปรเต้ต้องพาพวกเราไปรับทราบเรื่องอันดับของนักกอล์ฟฝ่ายหญิงกันก่อนในสัปดาห์ล่าสุดครับ
1: ครับผมแป๊บนึงนะครับนักกอล์ฟฝ่ายหญิงล่าสุดเอาของอะไรเอ่ยโลกเลยไหมหรือไทยก่อน
0: ต้องเอาไทยก่อนไล่เลี้ยงของไทยนะฮะ
1: ของไทยนะครับของไทยก็จะจิโน่ทิติกุลครับมือหนึ่งของไทยก็อยู่อันดับ2ของโลกนะครับแพตตี้ธวัฒนกิจนี่อันดับ28ของโลกครับตอนนี
0: ้แพตตี้ตอนนี้แซงเอริยากลับมาอยู่มือ2
1: ครับ
0: อันดับเท่าไหร่
1: 28ครับ
0: 28เลขมงคล
1: ครับเอริยาอยู่ที่39ของโลกครับไม่ขยับนะ
0: เลข9เลขดีของคนไทย
1: ครับอันดับ4ของไทยปัจจริยานันทการครับ41
0: โอ้ยช่วงหลังๆนี้เครื่องติดจะมาแรงเนาะ
1: เครื่องติดเครื่องติด
0: เพราะว่ารายการที่สกอตแลนด์เนี่ยลิงคอร์สเหมือนกับสนามที่อังกฤษนี่เข้าที่2อยู่พักนึงแต่ว่าจบ4วันกลายเป็นอันดับ3นะครับนะ
1: ครับก็อันดับ4เป็นอันดับ5ชนะตีวรรณแสนนะครับอยู่ที่85ของโลกครับ
0: ชนะตีวรรณแสนนี่รายการล่าสุดนี่ก็อยู่อันดับ7ใช่ไหม
1: ครับ
0: รายการ Women's Scottish Open นะครับ
1: ครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอภิชัยยุบลครับ114
0: โปรเปียโนสาวสระบุรีจายุบลนี่ล่าสุดไปเล่นที่สกอตจบอันดับ28ร่วมฮะอันนี้ไม่ธรรมดา
1: 114ครับต่อมาพัชรจุฑาคงกระพันครับ118
0: ครับ118
1: ครับผม
0: พัชรจุฑาคงกระพันคือ1ใน3สาวที่จะไปแข่งในเอเชียนเกม
1: ใช่ครับ
0: นามทีมชาติไทย
1: ครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นประว่านครับจรวีบุญจัน
0: ทร์โอ้โหดังมากครับตอนนี้ที่เกาหลีอันดับ147นะครับจรวีบุญจันทร์อายุ27ปีนะเวลานี้นะครับไปขึ้นปกนะ

0: หนังสือกอล์ฟของเกาหลีใต้นะครับ KLPGA Magazine ฉบับฤดูร้อนอ่ะ
1: ก็เหมือนอารมณ์มาลงตัวแค่นั้นครับลง
0: พรีเซนต์ตัวแล้วแล้วก็ถ่ายรูปสำหรับการแข่งขันทุกอย่างไว้ในนั้นหมดเลย
1: ครับแล้วก็เล่าเรื่องประวัตินะที่มาที่ไปตั้งแต่เกิดมานะจนถึงปัจจุบันนะก็ถือว่าเป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกนะ
0: ที่ไปคว้าแชมป์ KLPGA ทัวร์มาได
1: ้ครับ
0: แล้วก็นะครับเป็นคนที่แบบว่าโดดเด่นเลยในทัวร์นั้นของเกาหลีเพราะว่าหน้าตาของเธอไม่ต้องทำอะไรเลยครับ สู้กับสาวเกาหลีได้สบายๆนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วที่สำคัญล่าสุดกลับมาเล่นเมืองไทยก็คว้าแชมป์ไทย LPGA สิงห์ NSDF Ready Open ที่ Windsor Park and Golf Club ด้วย
1: ครับ
0: ก็จารีบุญจันทร์นะแฟนหนุ่มของเขาคือสดมแก้วกาญจนาโอ้โหเป็นคู่นักกอล์ฟที่เป็นแฟนกันที่หน้าตาดูดีทั้งสองคนเลยนะ
1: ครับ
0: เห็นสดมก็ไปสร้างบ้านหลังใหม่อยู่แถวรามินทาเรียบร้อยแล้วนะคร
1: ับ
0: ก็รอวันดีเป็นสีวันกันคู่นี
1: ้ครับ
0: เอาละครับเอาต่อถึงจารวีแล้วเรื่องอะไรฮะ
1: 6
0: ครับ
1: 7 8 9พรนงเพชรล้ำครับ
0: พรนงเพชรล้ำอันดับ
1: 217ครับ
0: 217
1: อันดับ10ก็เป็นจัสมินสุวรรณปุระครับ218ครับ
0: โอ้ถอยไกลมากเลยนะโอ้จัสมิน
1: ครับผมก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะอยากรู้ใครอีกไหมครับจะได้หาไว้ก่อน
0: ก็นะแจ้งมาได้ SMS 4689899
1: นะครับ
0: ไปดูอันดับนะ1ถึง15ของโลกกันนะครับ
1: 1ถึง15ของโลกนะครับอันดับ2รู้แล้วเนาะเดี๋ยวผมโหลดแป๊บนึงนะฮะอันดับ1เนลลี่คอด้าครับ
0: ครับ
1: ไม่ขยับนะฮะไม่มีการพัฒนาไม่ขยับขึ้นทั้งที่อยู่เฉยๆนะฮะ
0: แหมพูดเหมือนกับแฟนลิเวอร์พูลเลยพวกคุณเนี่ยนะตอนอยู่จ่าฝูงเนี่ยอันดับไม่มีการพัฒนาเลยอยู่ที่เดิมอ่ะอยู่ที่1อ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: สมัยผมพวกนี้จะมาจากตารางชาร์ตเพลงครับ
0: เล
1: ยใช่ครับถ้าเบิร์ดธงชัยขึ้นที่1ที่2จะเป็นเฉลียงแล้วก็เฉลี่ยก็จะบอกว่าธงชัยไม่มีการ
0: ไม่พัฒนาเลย
1: อยู่ที่หนึ่งตลอดอันดับ3ครับเป็นแฮรันริวจากเกาหลีใต้ครับ
0: แฮรันริวนะ
1: ครับผมอันนี้มีการพัฒนานะครับขึ้นมาเยอะเลยนะขึ้นลิฟต์พอสมควรคิมฮโยจูอันดับ4ครับ
0: คิมฮโยจูอยู่อันดับ4ในเกาหลีคู่เลยนะ
1: ใช่ครับอันดับ5มาจากสหราชอาณาจักรอังกฤษ
0: ครับ
1: ล็อตตี้บอดครับ
0: ลูด
1: นะอันดับ6เป็นญี่ปุ่นครับมิยูยามาชิตะครับ
0: คือสาวญี่ปุ่นที่ดีสุด
1: ใช่ครับตอนนี
0: ้ยามาชิตะ
1: ใช่ครับ150
0: นิดๆความสูงนะ
1: ไม่ถึง106
0: เท่าโปเตเลยนะ
1: ผม170
0: 170นี่ความรอบเอวเหรอฮะ
1: ไม่ครับแล้วถ้าแนวกว้างผมได้ผมได้ประมาณ2เมตรกว่าน
0: ี่คนหรือแทงแนว
1: มีอันดับเจ็ดนะครับเป็นชาลีฮาวจากอังกฤษนะครับ
0: อังกฤษสองคนเลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: พี่โรก็โบนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับมาแทนทีมบอลที่ตกรอบไป
0: โอ้โหครับ
1: ครับไม่เกี่ยวหรอกครับ
0: บอลเขาก็มีกิเลสเขาเข้าที่สาม
1: โอ้แต่วันที่สามเล่นนี่เล่นมันแบบคู่ชิงอีกนะอันดับ8ครับเป็นหยินรุ่นหนินจากจีนนะครับ
0: มันถอยไปอยู่อันดับ8แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับลงมาเรื่อยๆเลยครับอันนี้อันดับ9ครับเป็นแฮนนากรีนจากออสเตรเลียนะครับ
0: อ
1: ันดับ10เป็นคิมเซยังครับจากเกาหลีใต
0: ้ครับ
1: อันดับ11เป็นบรูคแอนเดอร์สันครับจากแคนาดาก
0: ลับมาอีกรอบหนึ่ง
1: กลับมาน
0: ะครับกรณีหายไปนานมาก
1: ไปตัดแว่น
0: ฮะ
1: ไปตัดแว่นหลังๆใส่แว่นตีแล
0: ้
1: ว
0: เอาเหรอ
1: ตอนแรกไม่
0: ใส่คอนแทคแล้ว
1: ไม่ใส่คอนแทคใส่คอนแทคแล้วตีไม่ค่อยดี
0: ดูลายมันเพี้ยนไง
1: นะ
0: ฮะทูแข็งแรงมากนะตั้งแต่ขายันโอ้โหทั้งตัวเลยเป็นนักกีฬาหลากหลายชนิด
1: ครับแคนาดาเขาให้เล่นได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะฮะ
0: กีฬาพวกที่เล่นกับพวกหิมะถือก็เก่ง
1: ฮะ
0: ครับโครงสร้างดีมากแข็งแรง
1: ครับอันดับ12นะฮะเป็นลิเดียโคจากนิวซีแลนด์ครับ
0: โอ้หลุดอันดับท็อปเทนไปแล้วนะหมาเศรษฐีคนนี
1: ้ครับอันดับ13เป็นนักกอล์ฟจากออสเตรเลียครับลีมินจี
0: ลีมินจีก็หลุดท็อปเทนแล้ว
1: ใช่ครับอันดับ14เป็นแกบิโลเปสจากเม็กซิโกครับ
0: นี่กำลังขึ้นมา
1: ใช่อันนี้ขึ้นมาเยอะเลยนะครับอันดับ15เป็นมาโอไซโกะจากญี่ปุ่นครับ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ไล่เลี้ยงให้ทราบกัน
1: ครับ
0: นะครับอันดับโลกของนักกอล์ฟฝ่ายหญิงจะได้ลุ้นเมเจอร์กันสนุกนะ
2: ครับ
0: ใครเป็นใครไผ่

0: นี่เป็นไพ่กันนะครับ
1: ครับ
0: ฝ่ายชายนะครับโอ้ช่วงนี้เงียบเหลือเกินฝ่ายชายเองทัวร์ก็ไม่มีเลย
1: ทุกอย่างหลีกครับหลีกให้กับบริจโอเพนก่อน
0: ก็รอ
1: บแล้วก็รออีกทีครับตอนนี
0: ้รออีกที
1: รอแล้วเล่น
0: เดือนไหน
1: เดือนเซฟเดือนกันยาก
0: ันยากันยากันยาก็ไปตรงกับ
1: ไอ้
0: ไปเช่นเกมเลย
1: ไม่ใช่กันนะสิงหาก่อนสิงหาเดือน8ใช่สิงหาเดือน8จะไปเล่นที่หยางเต๋
0: อ
1: ไปเล่นที่ไต้หวันนะครับ
0: จะไปทัวร์นะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ไต้หวันไปเล่นหยางเต๋อก่อนนะครับแล้วก็ค่อยต่อไปอีกทีประมาณ2แมตช์แล้วมีหยางเต๋อแมตช์นึงแล้วต่ออีกแมตช์นึงแล้วก็อีกทีนึงก็น่าจะกันยาเลยครับ
0: ครับ
1: นะฮะรอนานหน่อยเพราะไม่ค่อยมีแมตช์เท่าไหร่แล้วช่วงหลังๆ
0: คร
1: ับ นะฮะ
0: ก็เงินกันยาก็ตรงกับเอเชียนเกมซึ่งเราต้องลุ้นเหรียญกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าไว้ต้องหนึ่งเหรียญทอง
1: บังคับ
0: หนึ่งเหรียญทองเขามีการตั้งเป้าวิเคราะห์ไงว่าเราจะได้21เหรียญจากอะไรบ้างนะชาย3หญิง3เนี่ยจะได้1เหรียญทองนะครับชายของเราก็มีโปรเพชรสดมแก้วกาญจนา
1: คือ
0: ภูมิศักดิ์แสนศิลป
1: ์ครับ
0: แล้วก็มีน้องซึ่งเป็นอเมเจอร์น้องฟีฟ่า
1: หล่อพักดี
0: กระราสองโปรกับหนึ่งอเมเจอร์ส่วนฝ่ายหญิงนี่
1: โปรล้วน
0: เป็นโปรล้วนเลยนะครับเพราะว่าน้องแพงกี้อเมเจอร์ในไม่สะดวก
1: ครับ
0: น้องเอาพีเคมาแทนจักรพาคงกระพันแล้วก็มีโปรเปียโนนะพิจายุ
1: บ
0: ลอีกคนก็ซิม300
1: ครับ
0: นักกีตาร์วงทวีลา
1: บนะ
0: กำลังกลับมา3คนนะครับมาลุ้นกันนะครับงานของเอเชียนเกมจะเริ่ม19กันยาที่ญี่ปุ
1: ่
0: น
1: อ๋อรอดดีครับถ้าเป็นเอเชียนทัวร์นี่กันยาเลยครับ
0: กันยามันหลังหรือก่อนล่ะ
1: 17กันยาเลย
0: โอ้โห
1: ยังเปิดเลยครับ17
0: 3คนนักกอล์ฟทีมชาติคงไม่ได้ไปแข่งด้วยนะครับผมต้องมาช่วยชาติก่อนสำหรับเหรียญทองเอเชียนเกมนี่กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติให้2ล้าน
1: โอ้เกาหลีดีกว่าเกาหลีให้ชีวิตรอด
0: ออกจากกรมทหารไม่ต้องเป็นทหารเดี๋ยวดูนะมือดังๆมือดีๆมากันไหมอ่ะเพราะมี2เหรียญไง
1: ค่ะ
0: ประเภททีมด้วยอ่ะประเภทบุคคลด้วยอ่ะ
1: คงไม่ลงมาหรอกมั้งผมก
0: ็ไม่รู้ต้องทหารนะกับทหารนะคุณถ้ามีโอกาสได้มาเขาต้องมาแหละโอ้เขาไม่คิดเยอะเลยโอ้ยโอกาสอย่าง
1: น
0: ี
1: ้พี่กันสุดชีวิต
0: ก็ไม่รู้ล่ะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวว่ามาแบบว่าชุดเต็มของเขาอ่ะนักกีฬาทุกคนอยากเล่นฝ่ายชายอ่ะ
1: ครับ
0: อันดับหนึ่งของเมืองไทย
1: กีรเดชอภิบาลรัตน์ครับ
0: โอ้กลับมาเป็นมือหนึ่งอีกรอบ
1: 330ครับ
0: เพราะว่าคะแนนของโรอาร์มค่อนข้างจะเยอะนะไปแข่งระดับนะเขาเรียกเนี่ย
1: ยูโรเปียนทัวร
0: ์ยูโรเปียนทัวร์เนี่ยเขาเรียกเป็น DP World Tour ตามสปอนเซอร
1: ์ก็เรียก DP World Tour อยู่แล้ว
0: ครับ
1: เปลี่ยนสปอนเซอร์ใหญ
0: ่เมื่อก่อนยูโรเปียนทัวร์ไง
1: เมื่อก่อนยูโรเปียนทัวร์ก็ต้องเป็นอะไรนะคอเดมัวกัมมอรีนายุคนั้นนะครับอันดับ2ของไทยครับแดนไทยบุญมาครับ354
0: เป็น2เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหนี่สลับสับเปลี่ยนกันหลายมือเลยนะเนี่ย
1: ครับ354นะครับอันดับ3แจ๊สครับเจนวัฒนานนท์
0: แจ๊สกลับมาอีกแล้วเหรอ
1: ครับ363ครับ
0: ครับ
1: อันดับ4ครับสุธิพัฒน์ประทีปเพียรชัย372
0: เป็นมือหนึ่งมาพักใหญ่เหมือนกันนะคนเนี้ย
1: ครับ
0: สุธิพัฒน
1: ์นะอันดับ5ครับเป็นสะดมแก้วอัญชนาครับ376
0: หลุดไป5เลย
1: ครับผมอันดับ6นะฮะเป็นประวิตรตั้งกมลประเสริฐครับ390นะฮะอันดับที่7นะครับรัตนนท์วรรณศรีจันทร์423
0: ครับ423
1: นะครับต่อมาก็จะเป็นสาริศสุวรรณรัตน์นะฮะ437
0: ครับ
1: ภูมิศักดิ์สรรสิน470
0: นะภูมินะ
1: ครับพิชศักดิ์ไหมชนอันนี้553นะครับรัญชนาพงศ์อยู่ประสงค์รัญชนาพงศ์อยู่ประยง50 570
0: เอาประมาณนี้แล้วกัน
1: นะครับ
0: มือหนึ่งสกอตตี
1: ้มือหนึ่งของโลกเพราะฉะนั้นคงเป็นสกอตตี้แชมป์เลย
0: แชมป์ล่าสุดมูจิเอเนี่ยขึ้นมาเยอะไหม
1: คนที่ได้แชมป์ล่าสุด
0: ยังหนุ่มๆอ่ะผิวขาวอ่ะ
1: เดี๋ยว
0: โอ้โหนั่นโนเนมมากเลยอ่ะ
1: ขอดูหาชื่อแป๊บหนึ่ง
0: วันนั้นดู

0: ข่าวแล้วอ่ะไอ้นี่เหลือเชื่อมากเลยนะเราเล่นดีด้วยตัวก็เล็กอ่ะเป็นฝรั่งตัวเล็กอ่ะ
1: ไอรายการล่าสุดที่เป็น 3M ใช่ไหมครับ
0: ใช่ๆ
1: แจ็คโคอะไรเนี่ย
0: เออได้ๆๆ
1: แจ
0: ็
1: คสัน
0: ข่าวทางกีฬา
1: ช่อง
0: เก
1: ้าคอยวนนะ
0: ครับโอ้แซงทางโค้งกันเลยนะครับ
1: เดี๋ยวขออนุญาตนะคร
0: ับ
1: เพราะว่าแจ็คสันคอยวนนี่ไกลสักนิดนึงอันดับ1เป็นสกอตตี้ชอปเลอร์นะครับจากอเมริกาอันดับที่2เป็นรอรี่แมคอินรอยจากไอร์แลนด์เหนื
0: ออ
1: ันดับ3เป็นแคมเมอรอนยังจากอเมริกาอันดับ4แมทธิวแพทริกจากสหราชอาณาจักรนะครับอันดับ5เป็นรัสเซลเฮนรี่จากอเมริกาอันดับ6เป็นทอมมี่ฟลีทวูดจากสหราชอาณาจักรอันดับ7เป็นคริสคอเทอร์อัพจากอเมริกาอันดับ8คอรินมอริกาวาจากอเมริกาอันดับ9วินแฮมคลาร์กจากอเมริกาอันดับ10แซมเบิร์นจากอเมริกานะครับเดี๋ยวผมหาคนนั้นให้เนาะเดี๋ยวแฟบหนึ่งนะฮะหมุนได้ใจหมุนได้ใจจริง
0: ๆก็แล้วเดี๋ยวฝากดูน้องเจนนี่ชินนะสาวเกาหลีที่รอ10ปีไม่สายมาคว้าแชมป์นะฮะ LPGA ทัวร์รายการ Women's Scottish Open ให้หน่อยว่าแกได้ขึ้นมาประมาณไหนด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ตัวนี้เดี๋ยวจริงๆเจนนี่ชินนะโอ้จารวีเดี๋ยวไปดูเงินนิดหนึ่งดูเงินนิดหนึ่งโปรเมียวปาจรีอนันต์ฤกานีก็เข้าที่3นี่3ล้าน7 7แสนเศษๆนะครับได้เงินรางวัลไป
1: เจนนี่ชินตอนนี้
0: เ
1: จนนี่ชินตอนนี้อยู่อันดับที่36ครับ
0: 36ครับขึ้นมาเยอะไหม
1: ขึ้นมา
0: ในการระดับ
1: 62
0: อันด
1: ับ
0: 62อันดับนะครับเป็นไอ้เนะครับ
1: แจ็คสันใช่ไหมครับล่าสุดแจ็คสันต่ออยู่นี้อยู่อันดับ73ของโลกครับมีด้วยกันทั้งหมด70แต้มโดยประมาณ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ประมาณนี้อันดับนักกอล์ฟ
1: ครับ
0: ช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าในสายตาของนะฮะสำนักที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาจะชี้นะฮะสาวที่จะแต่งคว้าแชมป์ AIG Women Open นั้นจะเป็นสาวคนไหนแล้วก็อัธยาของเรายังอยู่ในสายตาของสำนักที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่หรือเปล่านะครับเงินรางวัลเยอะมากทีเดียว10ล้านเหรียญ นะครับมีโปรสาวไทยที่จะลงแข่งขันในสัปดาห์นี้ก็มีจิโน่อัธยาทิติกุลมีเมียวปาจรีอนันต์ฤกาน
1: ครับ
0: นะแล้วก็แพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจ
1: ครับ
0: เมเอริยาจุฑานุการ
1: ครับ
0: โปรเปียโนอภิชายุบล
1: ครับ
0: แล้วก็น้องแจนอัญชิสาอุตมะ
1: ฮะ
0: จะเล่นพ่ออะไรก็ไม่แน่ใจ
1: อัญชิสาอุตมะ
0: ถ้ารู้จากอันดับแล้วไม่น่าจะถึงฮะ
1: เขาเล่นอยู่ในรูโรเป
0: ียนเลดี้ยูเปียนครับ
1: ครับน่าจะได้สิทธิพิเศษมา
0: โอ้ครับครับ
1: นะฮะ
0: ก็กี่สาวล่ะครับนะอันที่สา1 2 3 4 5 6สาวด้วยกันนะครับอ่ะพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: คุณต้องมีเป้าหมายในใจเอาไว้และอย่าไปยอมแพ้กับเป้าหมายนั้นจอร์จโฟร์แมนอดีตนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมาก

0: ประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะจิรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
1: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป๋าแป๊ะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Golf Trick ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
6: รายการกอล์ฟทริกมีโปรเตและผมป่าแปะยุทธพงศ์ประจำการอยู่ครับอากาศก็หนาวมากบอกเลย9องศาโดยประมาณนะ
7: ครับ
6: ต้องติดเสื้อเนี่ยโอ้โหติดกระดุมถึงคอแล้วนะครับแต่ปูเตไม่มีปัญหาเรื่องอากาศตรงนี
7: ้
6: ไขมันรอบกาย
7: ถ้าเป็นเมษาก็เหนื่อยหน่อย ถ้าได้ถ้าวันใดก็ตามที่มีแปะหรือมี SMS ส่งมาบอกว่าแอร์เสียแต่ละผมเหนื่อยใจแล้ว
6: อ่ะช่วงนี้นักกอล์ฟทั้งหลายนะครับแม้ว่าจะเป็นวันหยุดยาวๆนะอยู่กัน3วันเต็มๆแต่สภาพอากาศไม่อำนวยเท่าไหร่โปรโมตูบอกว่าจะมีฝนฝนจะยาวไปถึง30กรกฎาคมเลยนะครับนะ
7: เมื่อกี้เดินมาก็ฝนร่วงมา
6: ฝนตกมาแล้วเมื่อวานกรุงเทพเรานะบ่ายแก่ๆนี่ก็ร่วงมาหนักเลยนะฮะ
7: ครับใช
6: ่ตกอย่างแรงนี่เออนะครับก็ถ้ามีสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยมากนะนะฝนตกมาแรงๆก็อย่าเสี่ยงครับ
7: เ
6: น
7: า
6: ะคือฟ้าอาจจะไม่ผ่าแต่หวัดอาจจะรับประทานท่านได้ปอดอาจจะบวมจะบวมนะ
7: รัก
6: ษาสภาพร่างกายไว้นะครับคือคุณหมอเขาบอกไว้ว่าถ้าช่วงหน้าฝนนี่นะคือบางคนนี่เราฝนตกมันเปียกไปแล้วไง
7: ครับ
6: มันยังคาอยู่ช็อต2ช็อต3แล้วเล่นต่อจบไม่ได้จบก่อนแล้วค่อยพัก
7: ครับ
6: แต่พอพักเสร็จปุ๊บเนี่ยพอฝนมันหยุดตกมาเล่นใหม่
7: นะ
6: ไอ้ตรงนี้อันตรายอยู่นะโดยเฉพาะถ้ามีแดดมาด้วยเนี่ย
7: ปรับ
6: ให้เออการปรับนะฮะสภาพร่างกายนี่ถ้าเรามีเสื้อสำรองหรือว่ารถมันไม่ไกลมากมาเปลี่ยนเสื้อหรือว่าเขาเรียกล็อกเกอร์นะถ้าเปลี่ยนได้ก็ทำได้นะครับถ้าจะเล่นต่อนะเขาว่านะคุณหมอแนะนำมาแต่นักกอล์ฟบ้านเราส่วนใหญ่ไม่
7: แต่ส่วนใหญ่
6: สักพักเดี๋ยวก็แห้งส่วนใหญ่แดดก็ไปแต่ถ้าแดดมันไม่มาแต่ว่าฝนไม่มีนะไอ้ตรงนี้มันจะอับอยู่เนี่ย
7: แต่ส่วนใหญ่เสื้อมันก็เสื้อสมัยนี้มันก็มาทำมาให้แห้งไวอยู่แล้ว
6: ครับนักกอล์ฟบ้านเราส่วนใหญ่จะใส่เสื้อบางๆอยู่
7: ใช่ครับแต่ก็จะมีนักกอล์ฟบางคนที่มีเสื้อติดกระเป๋าไว้2ตัวเสมอ
6: นะครับ ก็ถ้าทำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าใครร่างกายสภาพไม่ค่อยแข็งแรงมากนะก็ต้องกันไว้ก่อนกันดีกว่าแก้แย่และแก้ไม่ทันนะคร
8: ับผม
6: นะฮะเอาละครับไปดูที่ถูกต้องตามกฎหมายโปรเตมีเป้ามีเป้า
8: ครับ
6: ไปหาไปค้นหน่อยสิ
8: เราไม่มีแปะลิงก์
6: ก็นะฮะอยากให้อัจฉริยะของเรานี่อย่าเกินอันดับ5นะ
8: ฮะ
6: ดูสายตาของเขามองน้องจิโน่ว่าอย่างไรมือ2ของโลกนะครับเป็นนักกอล์ฟที่ฝีมือดีมากแต่ยังไม่ได้เมเจอร์แม้แต่รายการเดียว
8: จิโน่ครับอยู่อันดับ3คร
6: ับ เอาละ
8: อยู่3เลยเหรออยู่กับแชมป์เก่าอยู่กับมิยูครับมิยูยามาชิตะ
6: มิยูยามาชิตะซึ่งได้แชมป์รายการนี้เมื่อฤดูกาลที่แล้วอยู่เต็ง3ด้วยกัน
8: ใช่
6: 1จ่ายเท่าไหร
8: ่14ครับ
6: 1จ่าย14งั้นเต็ง1ผมเดาได้เลยเป็นเนลลี่คอด้า
8: ครับ
6: 1
8: ต่อ8ครับ
6: 1จ่าย8
8: ครับ
6: ก็ถือว่าจ่ายมากอยู่นะครับมีโอกาสพลิกผันได
8: ้
6: ความมั่นใจอยู่ระดับที่ว่าไม่มากนักถ้ามั่นใจมากก็ต้องต่ำกว่า6ลงมา6 5อะไรประมาณนั้น
8: อันดับ2เนี่ยเป็นแฮร์แอนด์ริวครับ
6: ริวเหรอ
8: 12ต่อ1ครับ
6: 1จ่าย12
8: ครับ
6: นี่คือ2สาวที่ได้เมเจอร์มา
8: ใช่ครับ
6: คนละ2รายการ
8: ครับ
6: อืมก็สมราคาเนาะ
8: ครับ
6: มองอย่างนี้ก็ไม่ผิดเพี้ยน
8: ก็โอเคครับตามสไตล์ของทางเนียวครับ
6: อ่ะเต็งไปถึง10สิเต็ง4
8: มีหยินดูหนินกับคิมพโยโจครับ
6: โอ้เกาหลีกับจีน
8: ครับถ้าต่อมาก็จะเป็นชาลีฮอลติโบดคิมเซยังครับ
6: โบดกับคิมเซยัง
8: อยู่ด้วยกันแล้วก็
6: เป็นเต็ง5
8: ใช่ครับ
6: โ
8: อ้ยี่สิบสองครับแล้วก็อันนี้28นะครับต่อมาอันนี้ก็จะเป็นลิเดียโคเอลิมคิมอาคีเออิวาอินี่ต่อมาเป็นเต็ง6
6: ก็มือดีๆทั้งนั้นเนาะอย่างลิเดียโคนี่จ่ายเท่าไหร
8: ่33ครับ
6: 1จ่าย33
8: ครับ
6: นั่นประมาณนี้
8: ต่อมาที่น่าสนใจก็แพทตี้ของเรา
6: แพทตี้ประพังกร
8: 55ต่อ1ครับ
6: 1จ่าย55ถ้าได้แชมป
8: ์แล้วก็คนที่ได้โอกาสเยอะที่สุดก็คืออัญชิสาอุตมะครับ
6: ครับ1จ่าย1,000เลยไหม
8: ถูกต้องครับ
6: โอ้โหนี่เดานะเนี่ย
8: ถูกต้องครับ
6: เพราะว่าเธอไม่ใช่สาวจาก LPGA ไง
8: แต่มีคนที่ได้มากกว่าครับ
6: ใครอีกอ่ะ
8: เจิ้งยาหนีครับ
6: เจิ้งยาหนีสาวไต้หวันมาเล่นด้วยใช้สิทธิ์การเป็นแชมป์เก่า
8: ครับ
6: จ่าย
8: 1,500
6: เลยโอ้โหไม่รู้ผลเธอยังไงเนี่ยเห็นบ้างไหมเจิ้งยาหนีเนี่ย
8: แมน
6: เป็นมือหนึ่งโลกมานานมากนะ
8: เป็นมือหนึ่งโลกติดอยู่พักหนึ่งแล้วก็แมนจัดเลยตอนนี
6: ้ครับ
8: แมนมาก
6: เป็นแมนแบบเขาเรียก
8: หน่วงหนักเลยแหละ
6: คือไม่ได้แบบตุ้ยนุ้ยนะ
8: ไม
6: ่ร่างกายสมาร์ทสมชายเลยฟิตเปี้ยเลยนะ
8: ฟิตเลยแมนจัดๆแล้วตอนนี
6: ้ผมสั้นกางเกงขาสั้นลงสนา ม
8: ยุค ก่อนเป็นอะไรที่น่ากลัวมาก
6: ครับครับ
8: ยุคนี้ก็
6: จุ่มใหญ่ที่มาด้วยเนาะครับเอาละครับใครที่อยากจะดูครับมีการถ่ายทอดให้ชมในเวลาที่สบายสบายบ่ายบ่ายก็ได้ดูกันแล้วเวลาที่อังกฤษสนามนี้เป็นสนามลิงคอร์ดนะครับนะก็ลมแรงต้นไม้ใหญ่ไม่มีสู้กันด้วยพละกำลังในบางช็อตเหล็กต้องคมนะฮะ
8: ส่วนใหญ่สู้กันด้วยลูกเลียดครับ
6: ครับลูกชิปนะฮะพัดนี้ไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ได้หนักเราถาดถ้าไหลกรีนพวกนี้ไม่ใช่กรีนภูเขาไง
8: หนักแน่น
6: ส่วนใหญ่จะเทเอามีทำเป็นเนินอะไรเงี้ยนะ
8: ไม่ค่อยอยู่นะเรียนไม่ค่อยอยู่นะส่วนใหญ
6: ่แต่มันจะวิ่งนะว
8: ิ่
6: งปี๊ดวิ่งปี๊ดนะแต่ว่าลายอ่ะนะมันจะไม่อ่านยากมากแต่ว่าเรื่องน้ำหนักสำคัญ
8: ลายไม่ค่อยเดือดแต่สโลปจะเดือดหน่อย
6: ใช่ใช่ตัวสโลปที่มันเป็นเนินนี่แหละครับ
8: แล้วความแข็งของกรีนมันจะทำให้วิ่งกัน
6: สนามนี้อย่างนี้มันจะเข้าทางนักกอล์ฟชาติไหนคุณโปรเต
8: ก็ต้องบ้านเขาครับ
6: ต้องเป็นอังกฤษก็มาแค่2คน
8: ก็ต้องเป็นนักกอล์ฟ
6: มีโหวตกับทันนี่กีน
8: ไม่ใช่โหวตกับชาลีฮอล
6: ชาลีฮอลชาลีฮอล
8: ทันนัก
6: กีน2คนนี้แหละเป็นเท่าไหร่
8: ฮะคนนี้หรอ
6: สนามบ้านเขาเลยอ่ะนะครับนักกอล์ฟอังกฤษ2สาวซึ่งก็เป็นมืออยู่อันดับท็อป10ด้วยเนาะ
8: ก็อันดับ4ครับ
6: โหวตเป็น4เหรอ
8: 4 5ครับ
6: 5โหวตเป็น5อีกคนนะ
8: 5แล้วกันทั้งคู่ครับ
6: อ๋อ5ด้วยกันทั้งคู
8: ่ใช่อ
6: ย่ามองข้าม2สาวคนนี้นะนะครับอ่ะเรื่องลมนี่ต้องแรงอยู่แล้วก็ช่องทางไหนครับ
8: True Vision ครับ
6: True Vision
8: Sport Sport TV 2
6: ครับ
8: 670
6: ใช่เราก็เข้าไม่ถึงไงก็ไม่อยากจะจ่ายเพิ่มไปกว่านี้อีกแล้ว
8: ก็ถูกครับเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่คุณใช้คำว่าคุณลุงได้เน
6: า
8: ะลุงธีรชัยบอกว่าบอกว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่า Pay Per View เกือบหมดละเพราะว่ามันหมดยุคที่แบบว่าสมัยก่อนมีอะไรก็ไปกองไว้กับ UBC หมดแล้วก็อันไหนที่มันมีคนไทยแล้วก็ดูฟรีทีวีพูใช่ไหมครับสมัยก่อน
6: เมื่อชินคือเดี๋ยวนี้ธุรกิจวงการโทรทัศน์มันไม่เหมือนกับสมัยนู้นตอนที่มี6สถานีโทรทัศน
8: ์
6: ตอนนั้นคือมีสัมปทานกันนะก็จะมีเขาเรียกว่าสปอนเซอร์จะเข้ามาเยอะเพราะว่าช่องทางในการดูก็คือดูทางทีวีแค่6สถานี
8: ใช่
6: มันไม่มีแบบโอ้โหเข้าถึงแบบยุคดิจิตอลนี่มันมากันแบบโอ้โหทุกช่องทางฮะฉะนั้นธุรกิจตรงนี้นะครับก็บอกว่ามันต่างกับสมัยนู้นแล้วตอนที่มี6สถานีเป็นฟรีทีวีตอนนั้นมันทำธุรกิจได้ไงแล้วก็พวกกีฬาที่มันมีความนิยมไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือรายกอล์ฟรายการใหญ่ๆเขาก็ซื้อมาถ่ายทอดกันเพราะมันมีเรตติ้งดี
8: ใช่ๆ
6: พอเรตติ้งดีก็มีสปอนเซอร์เข้ามานะขายของได้ทำการตลาดได้มันก็คุ้มกับการลงทุนลงทุนไปสัก 5-60 ล้านก็ขายได้100ล้านมันก็กำไรแต่ปัจจุบันนี่ถ้าไปลงทุนตรงนี้ โอ้โห มันขายสปอนเซอร์กันก็ได้น้อยแล้วก็พวกทีวีดิจิตอลมันก็มีทำอะไรก็ที่มันเข้าไปถึงได้มันมีช่องทางมากมายฉะนั้นการแข่งขันกันตรงนี้ก็เลยทำให้มันไม่ค่อยมีนอกจากเจ้าใหญ่ๆที่เขามีเงินทุนเยอะๆ
8: เค้กก้อนเท่าเดิมแต่คนแบ่งเปลี่ยนไป
6: ก็ตอนนี้แหละการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้จะให้ทางไทยรัฐทีวีมาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลก็ไม่ได้แล้วผมไม่คุ้มทุนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก
8: ็มันจะอยู่รอด
6: มันจะมีแต่คือเจ้าใหญ่จริงๆอ่ะที่เขามีทุนหนานะเขาจะครอบครองพวกนี้กันไปหมด
8: จะอยู่รอดกันกี่ช่องครับเนี่ยตอนนี้เริ่มคิด
6: ตอนนี้ก็เริ่มนะฮะเอาคนออกนะฮะ6ช่อง6สถานีเดิมที่เคยทำรายได้สูงๆนะก็เป็นไปตามตลาดเป็นไปตามยุคของโลกที่เปลี่ยนไปไง
8: ผมเห็นตอนมันมีเยอะเลยตอนนี้มีการคืนเกินอะไรไปเหลืออยู่ไม่กี่ช่องแล
6: ้
8: ว
6: แต่ความนะฮะน่าเชื่อถือความมีมาตรฐานโดยเฉพาะการนำเสนอข่าวนี่ยังต้องคงอยู่ที่สถานีหลักนี่แหละครับ
8: ครับ
6: เพราะเขามีจรรยาบรรณมีจริยธรรมในการนำเสนออยู่เหมือนเดิม
8: ครับ
6: เป็นอาชีพไงนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางคนคนเดียวก็ทำตัวเป็นนักข่าวได้นะแต่ว่าไม่ได้ตรวจสอบที่มาที่ไปให้มันครบถ้วนก็ผิดพลาดกันได้เยอะนะครับ
8: จ
6: ากนั้นถ้าจะดูข่าวดูอะไรก็ตามก็ต้องหาช่องทางที่มันเชื่อถือได้หน่อยนะการแนะนำเนี่ยสำนักข่าวไทยของกสมทนี่รับรองเลยเป็นองค์กรที่นับนะฮะนับได้ว่าได้รับการยอมรับกัน
8: ครับผม
6: นะก็กอล์ฟถ้าใครชอบใครรักนะฮะก็ตามได้ก็ต้องใช้เงินซื้อเพื่อจะเข้าถึง
8: มันช่วงนี้มันต้องเป็นแบบนั้นไปแล้วใช่ครับ
6: โอ้เดี๋ยวนี้แอปอึบนะฮะโดยเฉพาะสมาร์ททีวีอ่ะที่เราซื้อมาที่บ้านอ่
8: ะ
6: มันเหมือนมันก็เหมือนจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแล้วอ่ะนะ
8: หลักๆ
6: เมื่อวานโอเค
8: ครับ
6: ก็เข้าไปดูแอปหนึ่งอยู่ครับเป็นดิสนีย์ดูหนังพอเปิดเข้าไปปึ้งก็มันบอกว่าจะมีการเขาเรียกว่า
8: อัปเดต
6: ไม่ได้ดู
8: แล้วก็ตะโกนถามลูกสาวว่าเฮ้ยป้าจัดการดีไหมเอาดิเขาว่าเด็กกดไปปึ้งท่านละครับ
6: โอ้โห
8: ไม่ต้องดูคร
6: ับไม่ต้องดูแล้วครับทำไม่เป็นแล้วครับ
8: โหลดครึ่งชั่วโมง
6: ไอ้โมโนแมทที่ดูบนโลกมันหายไปด้วยต้องมาเข้ากันใหม่หมดเลยโอ้โหขอไปจริงๆว่าหลังยาเลยผมจังหวะไม่ดีไปกดดูพอดีคนอื่นกดไม่เป็นไรโอ้โหบอกอัปเดตไหมครับเท่านั้นแหละครับวุ่นวายทั้งบ้านเลยนะฮะ
8: แล้วก็ต้องส่งนั่นเลยฮะการอัปเดตเป็นเรื่องปกติ
6: ต้องใส่ใหม่โอ้ใส่ตัวเลขเข้าไปโอ้ยตายนี่เป็นเรื่องที่แบบว่านะฮะคนที่สูงวัยซึ่งก็ยังผ่านยุคนี้ยังไม่เยอะมันก็เลยยังไม่คุ้นเคยไงกับวิธีการไง
8: แล้วก็ความรู้สึกผมคือตอนนี้ยุคมันเป็นดิจิตอลแบบที่เขาไม่สนใจอะไรกันแล้ว
6: ครับ
8: คือสมัยก่อนดิจิตอลยุคผมเข้ามาก็จะเป็นแบบมือถือเ กล้องซีดีอะไรเงี้ย
6: เดี๋ยวมันไปถึงทีวีแล้วเป็นสมาร์ททีวีแล้ว
8: เดี๋ยวนี้มันไปกันแล้วมันก็ทิ้งคนไว้หมดโดยที่ไม่ได้มีการสอนไม่มีการอะไร

0: อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วแอปมันเยอะไงต้องไป YouTube ดูดูเต็มหน้าจอไปหมดเลยนะครับโหลดกันไว้นะก็แข็งแรงเท่านั้นที่จะอยู่ได้ที่จะอยู่รอดได
0: ้หรือไม่ก็เจ้าใหม่ๆขึ้นมาอยู่ไม่รอดก็มีครับ
1: จะต้องมีเนื้อหาอะไรที่มีความน่าสนใจถ้าไม่น่าสนใจก็ต้องมีความสำคัญนะคนที่จะติดตามกันแต่ในวงการกีฬาณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดใดก็ตามดูฟรีแทบจะยากแล้ว
0: มันกลายเป็นแต่ว่าเป็นบิสเนสไปแล้วครับ
1: แต่ถ้าพูดถึงถ้าเป็นฟุตบอลทีมชาติไทยไงถ้าจะไม่ให้ดูฟรีมันก็มีข้อติดขัดอยู่ในหลายเรื่องที่จะทำให้ฟุตบอลจะกลายเป็นฟุตบอลทีมชาตินะจะทำให้เป็นคนที่เข้าถึงยากเพราะถ้าฟุตบอลทีมชาติไทยเราฝีเท้าดีเล่นดีมีโอกาสได้แชมป์เยอะๆคนก็อยากดูไงมีนักฟุตบอลเก่งที่มีฝีเท้าแบบโอ้โหมีเสน่ห์อะไรตรงนั้นคนก็อยากตามแต่ถ้ามันไม่มีทั้งสองสิ่งแล้วยังต้องจ่ายเงินด้วยก็คิดดูแล้วกันต่อไปมันก็จะเลือนหายไปเลือนหายไปอะไรประมาณนี
0: ้
1: นะครับมันได้อย่างเสียอย่างเพราะว่าคนที่จะจ่ายเงินไปดูอะไรจริงๆจะต้องเป็นเรื่องที่เขาให้ความสำคัญและก็สนใจด้วยนะครับเอาว่าไงครับโอเคครับ
0: ก็ปกตินะครับเพราะว่า
1: เป็นเรื่องการตลาดไงเราเรียนมา
0: ใช่ปกตินะเพราะสมัยก่อนเพย์พีวีมันมีมาแล้วล่ะแต่ว่าประเทศเราไม่ได้ใช
1: ้ดูดิกีฬาอะไรก็ตามที่มันนอกจากเล่นไม่เก่งแล้วโลกความสนใจน้อยด้วยแล้วถ้าเราต้องไปซื้อดูคุณซื้อไหมก็ไม่ซื้อครับ
0: ไม่ครับ
1: ฉะนั้นนะในกีฬาบางอย่างเนี่ยเพื่อจะให้คนนิยมเข้าไปดูเยอะก็เลยต้องพยายามป้อนให้ถึงปากให้มาดูฟรีกันอะไรอย่างเงี้ยดู
0: ขนาดกีฬาที่คนไทยเก่งบางอย่างผมยังไม่ซื้อเลยครับ
1: ก็โอเคก็ให้ความสนใจเรื่องนั้นน้อยไงเหมือนขึ้นกับคนว่าชอบอะไรนะถ้าชอบตรงนั้นก็เสียตังค์ไม่รู้ชอบสาวไงก็ต้องทุ่มเททุ่มเวลาทุ่มทรัพย์ในการที่โน้มน้าวจิตใจน้อง
0: อ
1: ย่างโปเตยังไม่เจอสาวคนไหนที่มันทำให้คุณโปเตรู้สึกต้องทำอย่างนั้นอย่ารอมันต้องเจอสักวันนะพอเจอเมื่อไหร่ปรึกษาได
0: ้ครับ
1: ไม่ผมก็คุณป้อมนี่นะแต่คุณป้อมพูดมือดีกว่าผมครับ
0: ครับ
1: ครับครับ
0: ครับหวังว่าครับหวังว่าน
1: ะ
0: หวังใจไว้ว่า
1: คุณต้องมีแผนมีเป้าหมายสิอย่าเกินปี70ในประกาศไป
0: โอ้โห
1: ไปดูข้อความกันนะครับโปรเตป๋าซิโก้เกมลูกสาวหมด3คนเลยเหรอสงสัยนะโอ้ใช่ใช่ใช่คุณลักกี้นัมเบอร์แกมี3ใบเถาเลยนะลูกสาวแก3คน
0: ก็โอ้เกียรติศักดิ์อุดมนาคไอ้สิ
1: คนล่าสุดนี่พึ่งบินไปอังกฤษนะไปรับปริญญาลูกสาวคุณสุตองก็3สาวครับแกไม่มีลูกชายให้ฝึกเป็นนักฟุตบอลเลย
0: แกมีแต่ลูกสาวให้ฝึกเป็นโค้ช
1: 3สาวยังโสดๆมาเลยนะซิโก้ถือว่าเป็นคนเก่งสร้างตัวจากนะคนธรรมดาก็สมมุติที่รู้จักด้วยก็รู้อะไรรู้กระจ่างเพียงอย่างเดียวแต่เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลช่วงหลังก็ช่วงนี้ก็ว่างๆงานอยู่นะครับใครจ้างแกเป็นโค้ชได้นะครับ
0: ครับ
1: นักกอล์ฟคนไหนอยู่ในฝรั่งเศสโปเต
0: ครับตอบปารีสเดวิสัน
1: ปารีสเขาก็ต้องเป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศสด
0: ้
1: วย
0: จริงๆต้องแครีเดวิสันน
1: ะครับอยู่อันดับ49น้องคามไปหามาแล้วประวัติ
0: ครับผม
1: นะชื่อจริงๆคือคาริสเดวิสัน
0: ครับ
1: อยู่อันดับ49เหรอ
0: ครับ
1: เป็นชาติไหนอ่ะ
0: เป็นออสเตรเลียนครับงานประกอบดีมากครับน่ารักสุดๆ
1: เรื่องงานประกอบนี่คืออะไรครับผม
0: งานประกอบดีครับ
1: โอ้หน้าตารูปร่าง
0: งานประกอบน่ารักเลยแหละงานประกอบน่ารักเลยงานประกอบดีจัด
1: ๆตัวเต้ก็มองผู้หญิงสวยได้เนาะครับ
0: ผมรู้ครับว่าอะไรสวยสวย
1: แยกได้ใช่ไหมว่าผู้หญิงคนนี้สวย
0: ผมยังมีสติสัมปชัญญะ
1: คร
0: ับ
1: เก่าแล้วก็ดูแล้วมันไม่สวยหมดเลยผู้หญิงนี้ไม่ลายเท่าใบพุทรา
0: เกี่ยวอะไรกับใบพุทรา
1: ป๋าภาคบอลเก่งอย่างนี้ต้องไปภาคเรือแข่งน่าจะดีนะคู่กับคุณสุเทพ
0: โอ้ยเตรียมถังเอาเยี่ยมเลย
1: ป๋าบอลนี่นะมันจะต่างเลยภาคเรือเนี่ยมันเป็นสไตล์ที่บ้านเราเนี่ยมันหยุดไม่ได้ไง
0: ต้องมีถังออกซิเจนนะผมจำได้
1: เขาจะใช้คนประมาณ 3-4
0: แล้ววนใหม่ก
1: ันต่อกันพอหมดเสียงก็คุณนี่ก็ต่อ
0: ใช่ครับ
1: ผมเคยไปทดลองครั้งตอนนั้นผมไปจัดกิจกรรมตรงที่ชลบุรีใกล้ๆกับทางไทยออยอ่ะ
0: ครับ
1: มันจะมีทะเลที่เป็นน้ำนิ่งๆอยู่ตรงที่จะข้ามไปเกาะสีชัง
0: อะ
1: ให้ไปแข่งเรือแจว
0: ให้แจวใส่กัน
1: ไปเรือแจวซึ่งเรือแจวมันก็ช้าเพราะเรือแจวเดี๋ยวนี้มันก็หายาก
0: เรือแจวกี่ฝีพายครับ
1: มึงที่บ้านไง
0: โอ้โหมันเถิงก็เขาเล่นกันเขาเล่นกัน40แล้ว
1: แล้วเจ้าอันนี้แหละก็กระยะไม่ไกลประมาณนัก100 200เมตรเอง
0: ร้อย200ไม่ไกลนะ
1: ก็ไปจ้างคนพากมา2คนแล้วผมก็ไปลองอยู่พักหนึ่ง
0: ครับ
1: โอ้โหเหนื่อย
0: หอบนะ
1: โอ้โหไปลูกเจ้าเจ้าเจ้าทีนี้มันต้องมีชื่อไงทีนี้ตีนี้วันนั้นมันไม่มีชื่อไงมันเป็นเบอร์เหนื่อยมากคุณเอ้ยเสียงไปหมดเลยนะ
0: สมัยก่อนถ้าเดินตีตีพี่พายจะมีแม่อะไรพ่ออะไร
1: ไปบ้านผมเนี่ยสุราเนี่ยตัวดังเลยเนี่ยไม่ตะไปเนี่ย
0: 40ฝีพายขั้นต่ำ
1: 40ฝีพาย30ฝีพายเวลามันแจวแล้วมันสนุกเพราะมันจะสูสีมากมันจะไม่หนีกันนะเออ
0: มันต้องมีคนที่ไปเกี่ยวไอ้นั่นน่ะข้างหน้า
1: ข้างหน้าข้างหน้าเข้าเส้นชัย
0: สนุกตรงนั้นนะ
1: ก็เป็นการแข่งขันกีฬาที่เหมือนกับเป็นวัฒนธรรมทางสายน้ำของบ้านเราเล่นกันทุกปีมีหลายแม่น้ำ
0: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยออกข่าวนะ
1: ก็นี่ไงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย
0: หรือว่าต้องเพียร์พีวีไปดู
1: เขาก็มีพวกสปอนเซอร์มาก็มาซื้อเวลาถ่ายทอดแต่เดี๋ยวนี้ก็อย่างว่าแหละครับ
0: ต้องเพียร์พีวีต้องจ่ายเข้าไปเพื่อดู
1: ซื้อ
0: ไป
1: ต้องซื้อก
0: ่
1: อน
0: โอ้โห
1: จ่ายฟรีทีวีไปทำแล้วก็มาขายของเองก็ไม่ได้อีกนะเพราะว่าหาคนสนับสนุนน้
0: อ
1: ยก็เลยไม่ค่อยได้ดูกันที่เราได้ดูนะบางทีมีไทย PBS ช่อง5เพราะว่าเขาฟรีไงแล้วก็มีบางเจ้าออกค่าเวลาให้ทีมถ่ายทอดให้เงี้ย
0: เราจะได้ดูอีกทีก็ตอนนั้นเอเชียนเกมไอ้ภัยเรือมังกรนี่มันคล้ายๆกัน
1: ก็ถ้าดูในทางจอทีวีตอนแข่งเรือพายก็มันไม่สนุกเหมือนตอนที่แข่งของชาวบ้านประชาชนทั่วไป
0: อันนั้นมันมันกว่าม
1: ัน
0: กว่า
1: อันนี้คนแจวมันน้อยคนความเรือมันก็เลยช้า
0: ฝีพายน้อย
1: เรือมันเล็กเรือมันเล็ก
0: แล้วนั่นเรือฝีพายใหญ่โอ้โหทาง YouTube นะครับ
1: ทาง YouTube ครับ
0: โปเต้คงไม่เคยเล่นเมาแน่ๆเลยตอนเด็กๆดูหน้าก็รู้ไม่เหมือนป่าจากพี่คมฤทธิ์นะฮะ
1: โปเต้ก็ตัวใหญ่วิ่งว่าวไม่ถนัดวิ่งแล้วล้ม
0: ว่าวสมัยผมไปเข้าเกียบมาแล้วครับ
1: โอ้โหคุณขนมว่าวอ่ะนะ
0: ว่าวสมัยผมไปเข้าเกียบมาแล้ว
1: นี่คุณคงไม่ทันท้องสนามหลวงใช่ไหม
0: ท้องสนามหลวง
1: เพราะว่าเมื่อก่อนท้องสนามหลวงเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าหน้าร้อนหน้าอะไรก็จะมีการเล่นว่าวกันมีจักรยานให้เช่าปั่นกัน
0: ทันแล้วผ่านทีวีครับ
1: ยิ่งตอนที่พ่อผมเล่านะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นตลาดนัดนะก่อนที่จะย้ายไปสวนจตุจักร
0: ไม่ทันแล้วสนามหลวงนี่ผมเห็นว่ามีว่าวมีจักรยานอะไรก็มาจากรายการเด็กๆตอนเช้าช่อง9ช่อง3อะไรเงี้ย
1: ผมเคยตอนมากรุงเทพตอนเด็กๆเขามีการเล่นว่าวกัน
0: นะ
1: ผมไปดูเขานั่งปูเสื่อดูแล้วก็ซื้อของกิน
0: มีว่าวอะไรว่าวจุฬาว่าวธรรมศาสตร์ตีกัน
1: มันเยอะมากมันเยอะมากก็เดี๋ยวนี้ว่าวบ้านเราก็เริ่มความนิยมก็น้อยลงนะเห็นมีอยู่บางครั้งที่พัทยาเขาจะมีเทศกาลว่าวสวยๆเป็นนั้นนะครับ
0: ผมจำได้แม่เคยเล่าฟังสมัยก่อนเขาจะมีว่าวจุฬากับว่าวธรรมศาสตร์ต้องเล่นสู้กัน
1: คือตอนอยู่บ้านนอกไงตอนที่เรียนหนังสือจะมีทำว่าวแล้วก็มาเล่นกันแล้วมีถึงกับออกมาโอ้โหเล่นกันนะบาดกันนะ
0: เอาเชือกมา
1: สี
0: ง
1: ามจุฬาเน
0: ี่
1: ยนะ
0: ว่าจุฬานะฮะ
1: โอ้ตอนทำรุ่นพี่ผมคุณหนุ่มทำเก่งมากไอเรานี่เป็นเด็กๆไปเลยเราต้องกลายเป็นลูกมือแล้วคอยส่งว่า
0: ใช่แต่พอสำหรับพอรุ่นผมมาว่าผมกลายเป็นเขาเกียมแล้วครับ
1: เดี๋ยวนี้หาสถานที่เล่นไม่ค่อยได้ด้วยความนิยมเรื่องของว่าวกับเด็กๆเนี่ยแทบจะไม่รู้จัก
0: แล้วเด็กนี่เล่นโดรนหมดแล้วมั้ง
1: ครับมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับ
0: นะเดี๋ยวเล่นโดรนก็ต้องมีใบอนุญาตนะฮะเล่นสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้
1: ครับโดยเฉพาะแถบชายแดนนะครับผม
0: ครับผมสวัสดีครับป้าแปะนะครับจากคุณทัศน์
1: สอนสวัสดีครับ
0: ถ้าป๋าจัดรายการเรื่องดีๆทั่วไปสไตล์ป๋าดีๆทั่วไทยสไตล์ป๋าแล้วให้ป๋าชี้หน้าท่านผู้ชมซูมออกกล้องบอกว่าให้เริ่มต้นเรื่องดีๆเป็นเรื่องแรกประจำวันเนี่ยเหมือนกับรายการที่เขาจัดใน TNN เลยนะครับ
1: คุยเรื่องดีๆก่อนนะที่เหลือก็เรื่องไร้ๆแล้วไม่ค่อยมีเวลาบอกตรงๆนะไปนั่งคุยสเปรย์ล่ะเนี่ยเมื่อก่อนก็มีคนแนะนำให้ผมไปทำเหมือนกันนะฮะถ้ามีโอกาสจะทำ

0: พอความดันอ่ะเพื่อแต่เนื้อมันเปื่อยต้องใช้เวลาแล้วก็มีเจ้าหนึ่งเข้าตรงกับตีนเอาข้อนี่มาตุนด้วยนะโอ้เข้าปากนี่มันเนื้อนี่หลุดเลยเนี่ยอร่อยมาก
1: ครับ
0: ถ้าเป็นสไตล์เนี่ยไอ้ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเนี่ยนะแล้วก็ใส่ผักกระวงไปเนี่ยนะก็ต้องแนะก๋วยเตี๋ยวไก่ป.4นี่แหละนะอยู่ในซอยโพแก้ว
1: แถวบ้านผมที่พลักเขามีก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ครับ
0: ครับใช่65 บาทก็มีหลายเจ้าแต่ว่าเจ้าที่มันอร่อยไงเจ้านี้แนะนำเลยนะครับนะก็ป.4 ถ้าเข้าทางถนนโนมินนะถนนโพแก้วเข้าไปอยู่ประมาณสัก100-200 เมตรอยู่ซ้ายมืออยู่ซ้ายมือนะครับอร่อยอร่อยแล้วขายไม่แพง40 บาท
1: ครับ
0: คนเข้าคิวกินอ่ะมื้อเที่ยงพนักงานออฟฟิศก็ไปนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำใสตัวนี้หากินค่อนข้างจะยากแต่มีอยู่เจ้าหนึ่งมั้ง
1: ทำเองครับ
0: มีอยู่เจ้าหนึ่งก็ขายช่วงเย็นนะ
1: ครับ
0: นะอยู่ทางถนนนวมินนะครับมีปากทางหมู่บ้านธนสินนะครับแต่ขายช่วง5 โมง 6 โมง
1: ครับ
0: นะอยู่ปากซอยนะครับ
1: ครับ
0: งวดที่แล้วจะไปซื้อเลขรถป่า167คนขายบอกหมดแล้วเหลือ671 3ใบเอามาถูก2ตัว71ครับโอ้โหเอ้ยเราก็มองไม่เห็นภาพตรงนี้นะผมก็ซื้อแต่67นั่นแหละมัน671นะงวดที่แล้วนะครับส่วนงวดนี้เป็นเลขมงคลที่ขายกันดีมากจนไม่มีจะขายกันแล้วก็มี28
1: ไม่เกิด
0: กับ74วันมงคลไงวันนี้ไงนะครับเป็นเลขเด็ดใครซื้อเลขอะไรก็ลุ้นกันนะครับวันที่1 สิงหาก็จะออกมาให้เชยชมกันแล้วครับมีไหมครับข้อความ
1: ข้อความ YouTube ไม่มีครับ
0: หมดเวลาพอดีนะครับ
1: ครับ
0: ก็ขอให้พักผ่อนกันอยู่ที่บ้านนะครับอย่างมีความสุขนะครับทำอะไรกับครอบครัวนะครับจะได้พร้อมหน้าพร้อมตากันยาวๆ3 วันเนาะ
1: ครับ
0: นะพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็วันพฤหัสก็เป็นวันเข้าพรรษา
1: ครับวันศุกร์ก็ออกอย่าง
0: วันศุกร์ก็ออกมาทำงานกันบ้างครับ
1: ได้ครับ
0: ผมได้ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันนะครับบอกโอเตและผมลาครับ
1: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24 ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMoss ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: 99 Music Roomโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2 กันยายนถึง9 ธันวาคม 2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา
3: The Collab Project
2: Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522

0: ินาย Music Room อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
2: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยาย

0: าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube แอปพลิเคชัน FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: มาแล้วนะฮะรอบลูกกีฬานะครับของเช้าวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นะครับอยู่ในการในชั่วโมงครึ่งนะกับคุณโดและผมเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีคุณโดแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับวันนี้วันที่30นะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ก็วันนี้สไปเดอร์แมนเข้านะคุณโดใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับผมช่วงนี้ว่างกันเน
1: า
0: ะ
1: อ้าว
0: เข้ามาสไปเดอร์แมนหนังภาคนี้สนุกนะคุณโดได้ไปดูยังฮะ
1: ยังฮะ
0: วันนี้ใช่ไหมเข้าอ่ะ
1: เข้าวันนี้ไง
0: โอ้คุณโดนะไม่ได้เข้าหนังไม่ได้เข้าโรงหนังนานนะฮะ
1: ดูแต่อะไรโอดิซี่เนี่ย
0: โอ้ครับไปดูโอดิซี่มาก็โอเคนะ
1: ก็ดี
0: ก็งงนิดนึงนะฮะ
1: อ๋อ
0: ครับผม
1: ครับ
0: มีผสมผสานของอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องของความเชื่อด้วยเนาะใช่ไหมล่ะนะฮะแล้วก็ไปหลงเกาะใช่ไหมคุณดอส
1: ครับ
0: ครับผม
1: เ
0: นาะก็เป็นความเชื่อเน
1: า
0: ะในตำนานนะฮะ
1: ครับ
0: ก็โอเคนะดูเรื่อยๆนะก็สนุกดีนะ
1: หนังโนก็ดีหนังคือเป็นหนังโนแลนที่ดูง่ายหน่อย
0: อ้าว
1: ไม่ต้องตีลังกาอะไรดู
0: อ้าวไม่ต้องพลิกแพงอะไรดูนะ
1: เออ
0: ครับก็เมื่อวานนี้ไงไม่มีว่างๆคุณโดนะ
1: ครับ
0: ครับโอดิซีใช่ไหม
1: เออ
0: ก็วันพุธอะไรวะวันพุธปกติมันมันมีลดราคาใช่ไหมแหละฮะ
1: อ่าฮะ
0: โอ้โหทำไมบัตรแพงขึ้นไม่ได้เข้าโรงหนังนานฮะทำไมมันขึ้นเท่าตัวแล้วคุณดวงฮะ
1: อืม
0: ครับ
1: ก็ไม่รู้เงินนะ
0: เอา
1: เรื่องนี้มันอาจจะแพงเขาบอกไม่รู้เงินอ่ะ
0: แต่ก่อนมันร้อยกว่าบาทไม่เหรอ160ไม่เหรอแต่ก่อนฮะ
1: เออ
0: ครับทำไมมันขึ้นไม่แน่ใจไม่เหรอเนาะ
1: ครับ
0: โอ้ไม่ได้เข้าโรงหนังนานนะฮะ
1: อืม
0: ตกใจไม่เหรออ่
1: า
0: ครับ
1: ก็เนี่ยเดี๋ยวก็มีสไปเดอร์แมนมาต่อ
0: เห็นว่าสไปเดอร์แมนเข้าด้วยนะ
1: เข้าวันนี
0: ้ในภาคนี้เขาบอกว่าดีเห็นบอกเขาดีเขาบอกดีนะภาคนี้คุณดอส
1: ใช่แต่สไปเดอร์แมนมันก็ดีเกือบทุกภาคอยู่แล้วนะ
0: ใช่ไหม
1: เออหมายถึงว่าที่ทอมฮอลแลนด์เล่นเนี่ยก็ดีเกือบทุกภาคอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ภาคนี้ก็เห็นเขาว่าก็ดีกันนะ
0: เหรอ
1: ก็ต้องไปดูกันหน่อย
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: เขาบอกภาคนี้โอเคนะ
1: อ
0: บอกว่าแล้ววันหยุดด้วยไง
1: อื
0: มครับ
1: ครับ
0: ช่วงนี้ว่างอะเนาะ
1: โอ้
0: ไม่ได้เข้าโรงหนังมาประมาณสักผมน่าจะหลายปีได้นะฮะตกใจเลยค่าตั๋วฮะ
1: เอา
0: ป๊อปคอร์นด้วยคุณโดนะ
1: ครับ
0: เรียบร้อยเลย
1: เอาป๊อปคอร์นก็อย่าไปกินเสีย
0: เอาเหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: ก็
1: บริกินแล้วก็หิวน้ำอีก
0: ช่วยเขาหน่อย
1: อ
0: เราซื้อเป็นชุดน
1: ี
0: ่ครับผมนะฮะ
1: เอ
0: าก็เข้ามาคุยกับเราได้489899แล้วก็ทุกช่องทางของออนไลน์ของเรานะครับบ้านแดงนะครับYouTube เนาะนะครับบ้านฟ้านะครับ FB ละกันแล้วก็ TikTok ของเรานะครับเข้ามาคุยกันนะนะครับก็เมื่อวานนี้ก็ข่าวของน้องคนนั้นที่เรานำเสือไปคุณโดน้องที่ไปจอร์เจียเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ก็เห็นว่าเจอน้องแล้วนะคุณโดนะ
1: ใช่
0: อยู่ในจอร์เจียนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้ก็อยู่ในการระหว่างการสอบสวนเน
1: า
0: ะ
1: อ่าฮะ
0: ของทางจอร์เจียเขานะฮะ
1: ครับ
0: ครับผมก็ชอบน้องนะเพราะว่าน้องเขาก็ชอบไปแบบประเทศแบบไประบาดกันเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็ภาษาอังกฤษก็คุยดีด้วยเน
1: า
0: ะ
1: อ่าฮะ
0: ก็ประสานหาตัวสุดท้ายก็เจอตัวแล้วคุณโดนะกำลังสอบสวนอยู่เนาะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ครับ
0: เห็นว่าเจอตัวในโรงแรมคุณโดนเจอร่านในโรงแรมด้วยกันเน
1: า
0: ะ
1: อ่าฮะ
0: ครับ
1: ครับก็คือเสียชีวิตไปแล้ว
0: ในโรงแรมใจกลางจอร์เจียด้วยเนาะนะครับก็เมื่อวานนี้ผมยังดูข่าวเลยเขาบอกว่าเจอตัวแล้วคุณโดด
1: ก็ใช่ก็คือเสียชีวิตไปแล้วไงก
0: ็
1: เจอคือเขาบอกว่าเสียชีวิตไปหลายวันแล้วแหละคือเจอร่างหลายวันแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็ตามข่าวเนาะนะครับเหมือนเขาก็แบบโรงแรมเขาก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะแล้วก็อาจจะมีการติดขัดในเรื่องการประสานงานการอะไรเงี้ยทางเราคนไทยก็เลยไม่ได้ทราบข่าวไง
0: ครับแต่ว่าหาว่าน้องจากไปนานแล้วหลายวันหลายสัปดาห์เอ๊ะทำไมโรงแรมเขาไม่จ้างเขาไม่แจ้งนะคุณโดนเนาะ
1: เขาคือเขาคงเขาเหมือนเขาเจอศพอะ
0: อ
1: ่ะเขาก็ไปแจ้งตำรวจ
0: ครับ
1: แล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าศพเขาคงส่งไปที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยแล้วเขาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรต่ออะไรอย่างงี้มั้งเพราะว่ามันไม่มีสถานทูตไทยในจอร์เจียด้วยมั้งเขาก็ไม่ได้ทำอะไรต่ออะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ทราบเรื่องกันไงแล้วน้องเขาขาดการติดต่อไปตั้งแต่วันที่13ใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: แต่จริงๆก็คือเขาบอกเขาว่าเจอร่างมาหลายวันแล้วคือมันเป็นไม่ได้หรอกถ้าเกิดเสียชีวิตไปแล้ว มันจะเพิ่งมาเจอเพราะว่าไม่งั้นมันมีกลิ่นมีอะไรนั่นไปหมดแล้ว
0: ใช่
1: เนาะเขาเจอหลายวันแล้วแหละแล้วเขาก็แจ้งตำรวจไปอะไรอย่างงี้
0: อาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารตามฐานตัวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: โอ
1: ้
0: แต่ว่าช็อกมากนะว่าชอบน้องอ่ะเพราะว่าน้องเขาแบบทำแบบเร็วดีคุณโดด
1: ครับ
0: แล้วก็จิตใจดีอ่ะนะครับตั้งใจใฝ่หาความรู้เนาะ
1: น้องเขาสู้ชีวิต
0: ยูทูบเบอร์อ่ะเป็นยูทูบเบอร์ระดับต้นๆของไทยนะ
1: ครับ
0: ก็แสดงความเสียใจนะครับนะครับอ้าวก็ขอแสดงความเสียใจนะครับนี่มีคนส่งมาแล้ว489899นะคุณโดดนะน่าเสียใจที่น้องฮารุนเสียชีวิตแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็ถ่ายไปก็ทั้งเที่ยวเราจะเจอเนาะน้องไปคุยกับคนท้องถิ่นอ่ะแล้วก็จิตใจดีเน
1: า
0: ะคุยแล้วก็ให้ของให้เลยของเด็กๆด้วยไงนะครับ
1: ครับ
0: เนาะก็แสดงความเสียใจนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: นะครับเอ้าแล้วเป็นไงฮะฟุตบอลบูนเดสลีก้าคุณโดนะฮะเมื่อวานนี้ดอทมุนเป็นยังไง
1: ก็เรียบร้อยฮะแพ้ครับ
0: อ้าวเหร
1: อแพ้ไป0-1นะแพ้เซเลโซสก้านะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นไปทัวร์ญี่ปุ่นนะสำหรับบูนเดสลีก้าดอทมุนก่อนเปิดซีซั่นนะครับก็เจอกับเซโซสก้าทีมของชิจิคากาวะนะครับอดีตนักเตะของบูนเดสลีก้าดอทมุนนั่นแหละนะจ๊ะ
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าโดนไป1-0นะครับก็แต่ว่าเกมปีซีซั่นน่ะนะนะครับคือทุกคนก็น่าจะรู้กันแหละว่ามันก็อาจจะไม่ได้ลงตัวอะไรมากมายนะครับแล้วก็เด็กๆก็จะได้ลงสนามกันเยอะหน่อยนะครับดูว่าใครมีแววบ้างอะไรบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับสระดอดบุญปกติก็เป็นทีมที่ก็ปั้นเด็กอยู่แล้วด้วย
0: ใช่
1: ชอบเด็กเป็นพิเศษอยู่แล้วด้วย
0: ครับ
1: นะครับก็เด็ก18-19ก็ลงกันเต็มไปหมดเลย
0: เมื่อวานนี้ก็ยิงสดด้วยนะ
1: ครับ
0: ทาง S Play นะคุณรถเห็น BG Sport ยิงสดด้วยนะ
1: BG ก็มี
0: แล้วส่วนใน BG ได้ลิขสิทธิ์นะครับคว้าสิทธิ์ฟุตบอลลีก้า2เยอรมนีด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็พอได้อยู่นะ
1: ครับ
0: ครับผมก็ลีก้า2นะครับรายการได้นะครับทาง YouTube ของ BG นะนะครับก็ติดตามได้นะครับแต่ก็สมัครกันนิดหน่อยนะคุณโดนะ50บาทเองนะ
1: ใช่
0: ก่อนปรับราคา100บาทหลัง30กรกฎาคมนะครับเป็นไง
1: ครับ
0: หยองน่าจะต้องบรรยายแล้วแบบนี้คุณโดนลีก้า2นะ
1: เลย
0: นะครับ
1: ครับ
0: ก็ติดตามกันได้นะครับนะ
1: ครับ
0: อ้าวส่วนกอล์ฟอย่าเพิ่งเริ่มใช่ไหมคุณโดนี่เริ่มแล้ว

0: ใช่ไหม
1: เริ่มวันนี
0: ้เริ่มวันนี้ไงติดตามได้นะทาง Explay เช่นกันรับ AT Women Open นะครับเมเจอร์สุดท้ายของปีนะก็ชิงเงินกัน10ล้านเหรียญสหรัฐหรือ337ล้านบาทครับครั้งนี้เป็นครั้งที่50แล้วนะครับนักกอล์ฟสาวไทยแข่งขัน7คนด้วยกัน
1: ครับ
0: นะครับก็มีอาริยาทิติกรที่กลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์ก่อนไม่ได้ตีนะที่สกอตแลนด์นะฮะเอริยาจุดธนการเจ้าของแชมเปี้ยนชิพของไทยด้วยปาจดีอนันต์ธนการครับประพังกรธวัฒนกิจชิตตีวรรณแสนนะอภิชายุบลและอจิสาอุตบะคุณด
1: ครับ
0: นะครับเดลี่คอร์ด้ามาด้วยนะแ
1: ฮ
0: รันยูที่ได้2แชมป์ติดต่อกันใช่ไห
1: ม
0: คิมโยจูมือ3ของโลกและมือ4ของโลกนะครับมานะแล้วก็ลอตตี้โวตไงนักกอล์ฟเจ้าถิ่นเมื่อดับที่5ของโลกนะครับ
1: ครับ
0: ก็จิโน่บอกว่าก็ได้พักมา2สัปดาห์นะครับทำให้ร่างกายดีขึ้นแล้วเนาะนะครับไม่ได้กลับเมืองไทยเลยตั้งแต่มีนาคมนะก็เป็นการเติมพลังที่ดีคุณดอส
1: ครับ
0: ได้ซ้อมในสิ่งที่กำลังคิดว่าต้องปรับปรุงกันเนาะอันไหนดีนะครับผมแสดงของรายการนี้อยู่ที่ความท้าทายนะของสนามรอยัลลิชัมแอนเซนแอนนะครับในอังกฤษนะ
1: ครับ
0: ก็ต้องอดทนนะสัปดาห์นี้นะแต่จะทำมันแค่ดีนะครับส่วนแชมเปี้ยนชิพที่กำลังตามหาอยู่ก็ไม่ได้กดดันต้องชนะแมตช์ไหนก็ได้นะครับแต่รอเวลาว่าวันไหนถึงพร้อมที่จะชนะได้นะครับรู้สึกว่าทุกเมเจอร์ไม่ได้ง่ายเลยซึ่งก็ทำในส่วนของเราแต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้จะชนะแล้วนะครับนั่นคือยังต้องรอแบบพัฒนาต่อไปนะครับก็ไม่ได้กดดันแล้วเนาะนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออ
0: วันนี้ก็ติดตามได้นะทางเอสเพลย์นะครับครับนะ
1: ครับ
0: ทางเมเจอร์นะครับรายการใหญ่นะรายการนี้นะครับผม
1: ครับ
0: นะฮะก็ว่ากันไปนะครับผมส่วนใหญ่เป็นข่าวฟุตบอลมากกว่านะคุณโดนเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่ข่าวฟุตบอลมากกว่าส่วนใหญ่เนาะ
1: นะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีเรื่องของผู้ว่ากกท.ไงนะครับที่ล่าสุดก็มีผู้สมัครมาเขาเรียกว่าอะไรที่จะต้องแย่งชิงตำแหน่งกันนะ
0: อุ้ยอย่าบอกนะคุณบริการมาด้วยเหรอ
1: ใช่ฮะ
0: อ้าวเหรอ
1: ล่าสุดมาเป็นคนที่10แล้วนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ก่อนหน้านี้มี9คนล่าสุดก็ปิดเมื่อวานพอดีเลยวันสุดท้ายนะครับเพราะว่าเขาเปิดรับสมัครใน15ถึง29กรกฎาคมนะ
0: ครับ
1: นะครับก็มีให้ยื่นใบสมัครอะไรต่างๆก็ถ้าเราทราบกันก็จะมีก่อนหน้านี้ก็มีคุณเจนปิยทัศน
0: ์
1: ล่าสุดก็จะเป็นอะไรคุณโปรดปานสมานมิตรใช่ไหม
0: ครับล่าสุดลองตัว
1: นั่นแหละนะครับก็มีหมด9คนอ่ะนะครับล่าสุดก็เมื่อวานนี้ก็ฮือฮานะเพราะว่ามีคุณนี่ไงดร.มาริกา
0: โอ้คุณมาริกา
1: ที่เพิ่งชิงลงชิงตำแหน่งผู้ว่า
0: คร
1: ับ กทม แล้วก็ไม่ได้แพ้อาจารย์ชัชชาติไงนะครับล่าสุดก็มาลงสมัครนะครับชิงตำแหน่งผู้ว่ากกท.ด้วยครับ
0: ครับ
1: ดร.มาริกาบุญมีตระกูลนะนะครับก็สรุปแล้วก็จะมีทั้งหมด10คนด้วยกันนะครับที่จะลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากกท.นะครับ
0: ครับ
1: คนใหม่นะนะครับ
0: ก็อ๋อเพิ่งจะสมัครก็ไอ้ผู้ว่ากกท.ไปยังไงนะเอ้ยผู้ว่ากรุงเทพมหานครไป
1: เพิ่งลงเลือกตั้งไ
0: ปแล้วแพ้โอ้โหก็ไอ้คุณชาติชาติก็โอ้โหแลนด์สไลด์อ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: คือคุณชาติชาติก็ทําสถิติใหม่อ่ะนะครับแต่ว่าก็เขาก็ได้คะแนนไปพอสมควรแล้วนะสำหรับดร.มาริกาน ะครับล่าสุดก็เลยมาลงผู้ว่ากกท.ด้วย
0: เมื่อวานนี้วันสุดท้ายนะ
1: ใช่
0: วันสุดท้ายนะฮะ
1: ครับ
0: ก็มีผู้ยื่นสมัครอีก1รายเนาะสรุปแล้วทั้งหมดมี10คนใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่จะชิงตำแหน่งผู้ว่าการกกท.ในครั้งนี้นะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหมีเยอะเหมือนกันนะครับนะก่อนหน้านี้มีข่าวว่า คุณกาญจนาศิลปาชาจะมาลงสมัครด้วยไม่ได้สมัครไม่ได้สมัครนะคุณรถ
1: ก็ไม่มี
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ก่อนเดี๋ยวนี้มีข่าวนะ
1: เคยมีข่าวแต่ว่าก็ม
0: ีสุดท้ายไม่มีนะ
1: ไม่ได้มาลงนะไม่ได้มาลง
0: ไปลงตัวนะคุณประภาสมานมิตรนะ
1: ครับ
0: ที่มาชิงคุณเจนปิยทัศน์ด้วยนะ
1: คุณเจนปิยทัศน์มีคุณนายแพทย์มีชัยอินวุ
0: ฒ
1: ิรองผู้ว่ากกท.ฝ่ายบริหาร
0: ครับ
1: นะครับก็มีทั้งหมด10คนอ่ะนะครับก็ดูแล้วกันว่าสุดท้ายใครจะเป็นผู้ว่ากกท.คนใหม่
0: ก่อนจะตรวจสอบคนสวยก่อนนะ
1: ครับ
0: และดำเนินการแสดงวิสัยทัศน์สอบภาษาอังกฤษด้วยและสรุปรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับต่างๆนะ
1: ครับ
0: โอ้โหผู้ว่ากกท.คนปัจจุบันดร.ก้องศักดิ์เจ้าบณี ดร.ก้องเนี่ยก็โหอยู่มา8ปีแล้วเนาะ
1: 8ปี
0: โหท่านทำงานแบบเต็มที่อ่ะเนาะ
1: ครับ
0: สุดยอดเลยน่ารักนะ
1: เ
0: ออถ้าเป็นมิตรกับสื่อมวลชนอ่ะ
1: ครับ
0: ดร.ก้องศักดิ์อ่ะก็จำชื่อผมได้เลยนะครับผมน่ารักดีนะฮะ
1: ครับ
0: ครับคนเป็นนายคนต้องอย่างนี้นะคุณนะต้องมีมิตรการมีมิตรสัมพันธ์แล้วก็รู้จักแบบคุยกับผู้สื่อข่าวด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็มีเนี่ยมีความเป็นมิตรอ่ะนะครับรู้จักคนด้วยถ้าเป็นเราโหเอ๊ะนี่ใครน้อครับบางคนมีเท่ามีน้องมาทักไงเอ๊ะน้องมันชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้ฮะเรียบร้อยคุณรถนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อ
0: ืมนะฮะอ่ะก็ข่าวใหญ่นะวันนี้นะ
1: ครับ
0: ครับอีกข่าวหนึ่งก็วอลเลย์บอลสาวไทยเราไปแล้วใช่ไหมอ่
1: าใช่
0: เพื่อนฟ้าไปเรียบร้อย
1: ครับ
0: นุกนิกเนี่ยเป็นกัปตันเลยนะ
1: อืม
0: เป็นยังไงนุกนิกคือณัฐธิยาใจแสนนะ
1: อ
0: ่
1: าใช่
0: เมื่อเซตทีมชาติไทยนะครับ
1: ครับ
0: ณัฐชันนิชาสิมานินทานิชานะฮะใจแสนมือเซตเป็นกัปตันที่ไหมนะ
1: อ
0: ่
1: า
0: ช่วงนี้นะคุณรถ
1: ครับ
0: นะครับก็เหมือนบีไม่ได้ไปเนาะคุณโดนเนาะมีเพียวชราพรของยศไปออมสินสศิภาพรจันทวิสูตรนะน้องไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์นะครับน้องเฟิร์นวริสตาชิตาเลอร์และดาวลูกอย่างเซราแอนโคมาไง
1: ครับ
0: มือเซตใช่ไหม
1: ใช
0: ่น้องของนภาเดชอะน้องหยกไงใน พัฒน์มูลจักรคำวันนี้ก็โหเล่นดีในไทยแลนด์ลีกเนาะ
1: ครับ
0: และออมทรัพย์ประพัชญาพลธรรมนะครับ
1: อืม
0: ก็นุ้งนี่บอกว่าได้เป็นกัปตันก็ดีใจนะนะครับโอ้นุ้งนี่ก็โหเป็นกัปตันทีมเร็วไหมอะปกติเอ๊ะเพียวอะไรพวกนี้ออมสินเนี่ยเขาอันนั้นก่อนไหมเหรอคุณโดด
1: ก็จะอายุเยอะกว่า
0: อายุเยอะกว่านะ
1: อ
0: ่
1: าใช่
0: แต่ว่านุ่งนิกเป็นกัปตันเลยนะ
1: เออ
0: โค้ชคงจะเห็นนะเนาะ
1: ครับ
0: อยากให้น้องๆดึงศักยภาพตัวเองออกมาและอยากให้ทุกคนนะครับสนุกเก็บชนะให้ได้ในทุกๆแมตช์นะครับ
1: ครับ
0: โค้ชออฟบอกว่าก็ดึงรายการมีความสัมพันธ์ในระดับอาเซียนเนาะนักกีฬาในชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นชุดที่เตรียมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมจึงถือเป็นบททดสอบของทีมด้วยนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ครับผมก็อันนี้ยิงสดทาง GMM เนาะ
1: ใช่
0: นู่นนะใช่ช่อง GMM นะช่องนี้นะก็ตีในวันศุกร์เลยนะครับไทยเจออินโดนีเซียเวลา 16:00 นก่อนนะ
1: แล้วเป็นช่องวันนะ
0: ช่องวันใช่ไหม
1: ช่องวัน31
0: อ๋อ31นะ1สิงหาคมนะครับ
1: เ
0: จอฟิลิปปินส์แล้วก็วันที่2สิงหาคมนะครับไทยเจอเวียดนามนะครับ
1: ครับ
0: เอาติดตามได้นะครับ
1: เ
0: ออเนาะก็สนามต่อไปก็มาแข่งที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับก็ให้กำลังใจกันนะครับช่วงนี้นะ
1: ครับ
0: ก็เหมือนเป็นการเตรียมทีมอ่ะนะครับคาดว่าเอนักกีฬาดาวรุ่งของเราหลายคนเนี่ยพร้อมไหมที
1: ่
0: จะขึ้นมายกระดับให้กับรุ่นพี่ในทีมต่อไปนะครับไม่ใช่บริการกันทองเลยครับพี่
1: ฮะ
0: อันนั้นคุณปู่ไหมฮะครับผม
1: ครับอันนั้นมันนักวอลเล่
0: นักวอลเล่ชุดเจ็ดเสียไม่ใช่เหรอฮะที่คุณโดชอบไปว่าน้องใช่ไหมแต่ก่อน
1: ไม่มี
0: อันนั้นอันนี้คุณเขาชื่อมัลิกาไม่เหรอ
1: มัลิกาม
0: ัลิกา
1: ครับ
0: นะครับมอมาสลอริงสละอีกอไก่ไม่เหร
1: ออ
0: ันนี้คุณมัลิกาม
1: ัน
0: ใช่ไหมอ
1: ๋
0: อมัลิกามีลอริงสะกดใช่ไหม
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นั้นคุณปู่มัลิกากันทอง
1: อันนี้เขาเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะ
0: ด็อกเตอร์ด้วยนะ
1: ด็อกเตอร
0: ์น้องปู่ที่โหมีแต่คนว่าเธอใช่ไหมนะ
1: ครับ
0: ทางที่เธอก็เล่นดีนะครับผม
1: ครับ
0: แต่ว่าสุดยอดนะคุณโดนะ
1: ก็แต่ว่าก็
0: ปูเนี่ย
1: ไม่น่าแปลกใจแล้วหรอกครับเพราะว่าแฟนกีฬาบ้านเราก็ว่าเป็นปกติอยู่แล
0: ้
1: ว
0: ว่าน้องกันเนาะอย่าไปว่าน้องเขานะครับนะก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของวอลเลย์บอลที่น่าสนใจนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ครับผมส่วนเอฟแบดมินตันยังไงฮะแบดมินตันยังไงเอ่ยฮะแบดมินตันล่าสุดเนี่ยเจ้าวิวเดี๋ยวมาแข่งต่อใช่ไหมคุณดอส
1: ครับ
0: ครับผมก็เมื่อวานนี้เจ้าวิวก็เผยคลิปจากเซ็นสุดแปลกให้เซ็นให้ถูกเท้าเลยนะ
1: ครับ
0: เซ็นที่ถูกเท้านะฮะบางคนก็ให้พิมพ์ชื่อในมือถือแล้วถ่ายคลิปเล่นกันเป็นงงเหมือนกันนะเดินทางกลับเมืองไทยเนาะ
1: ครับ
0: น้องวิวก็รู้นะครับหลังจากที่แข่งขันในศึกแบดมินตันไชน่าโอเพ่นระดับซูเปอร์1000เอ้ยวิวตกรอบเท่าไหร่คุณรถรอบสองไหม
1: รอบไหนรอบแรกเลยมั้ง
0: อ้าวเหรอฮะ
1: ครับ
0: ก็ล่าสุดเนี่ยเผยโมเมนต์ในการจัดเลเซนต์กับแฟนมิติใหม่เนาะนะครับก็ไม่ได้เซ็นธรรมดาทุกคนนะให้เซ็นถุงเท้าด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผมและพิมพ์ชื่อตัวเองในมือถือแล้วถ่ายคลิปด้วยนะฮะโอ้ฮาดีเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: แต่แฟนคลับของวิวก็เยอะเนาะหล่อด้วยไง
1: ใช่
0: ใช่ไหมจะวิวเนาะ
1: ครับ
0: แฟนคลับเยอะนะ
1: ใ
0: ช้ได้อยู่นะฮะ
1: ก็คนชอบเยอะสาวไทยสาวจีนอะไรอย่างเงี้ย
0: เหรอผิวขาวด้วยเหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: ขาวตีหล่อ
0: เหรอ สมาร์ทด้วยนะ
1: อ
0: ืมแต่ก็หล่อจริงนะแต่ดูกล้ามของน้องเยอะนะคุณโดช่วงนี้อ่ะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อ
0: ืมส่วนไหนๆก็ไปเรื่องของแร็กเก็ตเอ้ยคุณโดลองเช็คน้องไหมมนัญชยาหน่อยเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ไหมมนัญชยา
0: ในรอบ16คนสุดท้ายเห็นว่าไปแข่งที่แคนาดาฮะ
1: ครับ
0: อืมไม่รู้ได้แข่งหรือเปล่าว่าล่าสุดมีการเขาเรียกว่าพักการแข่งชั่วคราวฮะชัดสเปนไปคุณโดนะ
1: ครับ
0: ครับไม่รู้ว่าน้องใหม่ตีอย่างเนาะ
1: อ
0: ันนี้เป็นรายการระดับ WTA 125นะรายการโอ้ล่าชื่อผิดขออภัยนะโอลัมบราว์วาโดเพนนะฮะเจอกับนักเทนนิสจากญี่ปุ่นนะคุณโด
1: ครับ
0: มีไหมอ่ะ
1: ยังไม่ได้ตีฮะ
0: อ้าว
1: อืม
0: ครับ
1: ยังไม่ได้ลงเลยเจอกับนาโอฮิบิโนะนะก็ยังไม่ได้ลงเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: อืมมันอาจจะเลื่อนๆมา
0: เลื่อนมาเน
1: า
0: ะ
1: อาจจะเลื่อนๆมามันก็เลยเลทนิดนึง
0: ใช่
1: เออ
0: ส่วนแบดมินตันเนี่ยมีซุปเปอร์300เนาะ
1: ครับ
0: ไทเปโอเพ่นนะคุณโด
1: ดใช่
0: วันนี้ก็เริ่ม 11:00 นนะติดตามได้ทางทูสปอร์ตนะครับ
1: เพรา
0: ะทูสปอร์ตก็ยิงสดเสาร์ที่ขอไปนะครับวันนี้มีเมซ้ายไปตีด้วยนะ 11.50 นะครับมีเอ็มมุกต้นเจนแพทกัตจังแล้วก็มุกกับซาบรีน่านะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ
0: ันนี้ก็จะมีนักแบดมินตันหลายๆคนเนาะไปแข่งขันนะครับ
1: ครับ
0: อืมอ่ะก็ประมาณนี้ท่านแล้วกันเน
1: า
0: ะเออนะครับ
1: นะก็ส่วนเทนนิสนี่ก็มีปัจจัยสโลนะครับก็ไปเล่นด้วยนะในรายการที่เม็กซิโกนะ
0: เป็นยังไง
1: แต่ว่ายังไม่ได้เล่นนะคือจะลงเล่นในประเภทคู่นะครับจับคู่กับโจชัวปารีสนะครับก็จะเจอกับคู่ของญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะคือตอนนี้ก็บางทีมันคนละชาติกันมันก็มาจับคู่กันได้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับก็ชายคู่รอบแรกนะครับเดี๋ยวจะลงแข่งขันวันนี้นี่แหละเวลาบ้านเราคร่าวๆน่าจะมาสัก8โมงนะครับ
0: ครับ
1: เพราะมันเป็นรายการที่เม็กซิโกไง
0: อ
1: ันนานๆก็จะเห็นน้องไปตีที่ต่างประเทศเนาะ
0: ครับ
1: ปัชญาอิสโลนะครับก็ไปกันเยอะนะครับสำหรับนักเทนนิสของเรานะก็ช่วงนี้ผู้หญิงก็กลุยทางกันไป 2-3 คนนะ
0: ใช่ผลงานดีด้วยนะ
1: มีลงข้าวกับน้องไหม
0: ถูก
1: นะครับส่วนผู้ชายจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะน้องอะไรนะนั่นก็เงียบหายไปแล้วบูมอ่ะบูมกับซิดิตอ่ะ
0: ครับ
1: ก็เงียบหายไปนะครับช่วงนี
0: ้ครับ
1: นะครับก็มีปัชญ
0: า
1: เนี่ยนะไปเล่นประเภทคู่นะครับ
0: ครับ
1: เออ
0: เออเอ๊ะวันนี้จะมีลิปปูลูกเตะด้วยนะโดนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: หกโมงครึ่งไง
0: หกโมงครึ่งใช่ไหม
1: ก็รู้สึกจะมีถ่ายทอดสดทางช่อง BG Sport ด้วยนะ
0: อ๋อเหรอเออพี่กุยนะให้เสียงพาสไทยโดน
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: อุ้ยกับสมิธลุนโดน
1: แน่นอนเช้าเช้างี้ต้องสมนิรุนเลย
0: เอาทำไมฮะ
1: อ้าว
0: อ๋อเพราะเขาเป็นสายพวกตามใช่ไหม
1: แล้วก็จะมีช่องอะไรลิเวอร์พูลทีวีอ
0: ่
1: ะ
0: ลิเวอร์พูลทีวีด้วยใช่ไหม
1: ลิเวอร์พูลทีวีด้วย
0: มูโรแม็กมูโรยิงสุด
1: แล้วก็มีด้วย
0: อ๋อเหรอ
1: ก็แต่ว่าถ่ายทางช่องลิเวอร์พูลทีวีอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อล่าชื่อมาแล้วนะครับนะ
1: เออ
0: มาบาดัชเวลี่เฝ้าเสานะฮะเคอร์เคสโบชไลเอเลียดโอ้เอเลียดกลับมาแล้วนะ
1: ครับ
0: เออเอนโยนี่โอ้โหดาวลูกก็เยอะเนาะคูมัสได้ลงลุยส์คูมัสเนี่ยลูกชายของเจสันคูมัสนะคุณรู้จำได้ไหมสมัยก่อนอะกองหน้าก่อนอะเออมอดได้เปิดตัวเสื้อด้วยนะ
1: ครับ
0: เออลิเวอร์พูลอะคุณร
1: ู
0: ้ก็เปิดตัวเสื้อใหม่กลางกรุงนิวยอร์กเลยเป็นไงเป็นไงนะครับก็เสื้อสีขาวเนาะชุดเยือนนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ฤดูกาลที่แล้วเป็นสีครีมรุ่นกันในสีขาวนะ
1: ครับ
0: เสื้อสวยดีนะคุณโดด
1: เออ
0: เออนะครับก็ไปหาเสื้อกันได้นะเออนะครับส่วนชุดประตูเนี่ยโหสีม่วงมาเลยฮะ
1: อือฮึ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ม่วงดำมาเลยฮะ
1: เออเออ
0: เออนะครับก็ไปหาเสื้อกันได้นะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อือ
0: ข่าวการย้ายทงย้ายทีมก็เยอะนะคุณโดดนะช่วงนี้อ่ะ
1: อือฮึ
0: เชลซียังฮะได้เฮเดอร์สันเนี่ยหรือว่าไงฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: ฮิเมโกแล้วเหรอ
1: ก็น่าจะนะน่าจะนะก่อนหน้านี้ก็เป็นเวลเบกไงก็มีข่าวมา2คนนี้มาสักพักแล้วแหละนะครับแล้วก็ดูแล้วก็ไม่น่าพลาดนะสำหรับทางเชลซี
0: ครับ
1: นะครับก็ทางฟาบิโอโซโลมาโน่ก็เฮียวิโกเรียบร้อย
0: ใช่หรือเปล่า
1: ก็ใช่
0: ระวังนะมีทีมอื่นนะระวังนะ
1: แต่แกบอกว่ายังต้องรอปิดดีลนะเพราะว่าตัวร่างกายก่อน นะครับไปรอตรวจร่างกายแล้วก็ปิดดีลภายในสัปดาห์นี้นะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตอบตกลงเรียบร้อยก็มาแบบไม่มีค่าตัวนะครับคือก็อาจจะเอาไปเป็นแบบตัวกัก

0: เก่าในทีมอะไรงี้มั้งสำหรับทางเชลซีนะก่อนนี้ก็ชอบซื้อแต่เด็กๆไงล่าสุดก็ดึง2ตัวเก่าไป
1: เจ้าชาก้าด้วยนะคุณโดนะ
0: เออ
1: เอ๊ะทำไมอารอนโซชอบเออแต่ไอ้เฮนโดเนี่ยนึกว่าจะตกแล้วว่ามั้ย
0: อืม
1: ไปเล่นเอาดีฟาใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: มาอาแจกใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็มาเบรนฟอร์ดเนาะ
0: อืม
1: เบรนฟอร์ดใช่ไหมคุณรถ
0: เฮนโด
1: เฮนโดเบรนฟอร์ดปะ
0: อยู่กับ
1: เบรนฟอร์ดเด็กเพิ่งน้อยเด็ก
0: เออ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะว่าชาก้ามาอยู่ซันเดอร์แลนด์ใช่ไหมล่ะ
0: ชาก้านี่คือเด็กของไอ้ชาเบียลองโซ่เขาอยู่แล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: เอออ
1: ๋อมิน่าลองโซ่อยากได้เนาะ
0: อยากได้เพราะว่าตอนที่คุมเลเวอร์ก็ที
1: ่
0: ได้แชมป์นี่ก็คือการไปดึงไอ้กานิชาก้ามานี่แหละ
1: อืม
0: อืม
1: เป็นตัวขับเคลื่อนเกมอะเนาะ
0: ใช่
1: โอ้ดีเลยอะ
0: ตอนนั้นก็ซื้อ
1: แล้วไม่น่าผมแปลกใจว่าทำไมเชลซีจะเอากานิชาก้าอ๋อคนเคยร่วมงานกัน
0: ใช่
1: ใช่ไหมล่ะ
0: คือรู้วิธีเล่นของชาเบียลองโซ่เลยอะตัวสำคัญเลยกานิชาก้าเนี่ย
1: ครับ
0: อืม
1: โอ้แต่ชาก้าผมก็เล่นได้นะคุณโดนเนาะ
0: ก็ยังเล่นได้อยู่ก
1: ็ได้อยู่
0: ลูกาที่แล้วก็เล่นในพรีเมียร์ไง
1: ใช่
0: ใช่ไหมล่ะก
1: ็ดีเลย
0: สบายสบายอยู่แล้ว
1: อืม
0: เออ
1: ครับ
0: นั่นแหละแล้วก็รู้วิธีการรู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกว่าน่าจะคล่องตัวหมายถึงว่าการเปลี่ยนมาใช้ระบบของชาเบียลองโซ่อะไรเงี้ยถ้ามีกานิชาก้ามามันก็น่าจะเปลี่ยนผ่านง่ายขึ้น
1: 3-3 ก็เล่นได้อยู่นะ
0: เล่นได้
1: แต่ซาดานจะปล่อยเหรอ
0: ก็จะต้องสู้ราคาอะไรกันหน่อยอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: มัน
0: แต่อายุก็เยอะแล้วไงเพราะฉะนั้นซาดานก็ถ้าขายตอนนี้คุณก็ยังได้ราคาอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเชลซีเขาก็อยากได้ไงเออ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก็เหมือนกับพอมาเปลี่ยนมาเป็นชาเบียลองโซ่อะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆว่าเขาก็เปลี่ยนวิธีการนะก็คือซื้อนักเตะดึงนักเตะก็อาจจะเอาตัวมีประสบการณ์เข้ามาช่วย
1: ครับ
0: เออไม่เหมือนกับตะบี้ตะบันดึงแต่เด็กอย่างเดียวไงสำหรับเชลซีอ่ะ
1: นะ
0: นี่ก็ได้เฮนโดกับแดนนี่เวลเบกไป
1: น
0: ะครับแต่นี่ไวเบกนี่คนเขาบอกถ้าเทียบฟอร์มในปัจจุบันนี้เผยๆดูดีกว่าเลมดีแลบอีก
1: เห็นดีแลบมันก่อนลงสนามก็โดนประจานนี่ใช่ไห
0: ม
1: ดีแลบมันเนาะ
0: ใช่
1: เออครับกับไปอยู่ซาตันดีกว่าไห
0: ม
1: ครับ
0: ครับ
1: สโมสรเก่าของคุณพ่อเนาะ
0: เออ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ใช
1: ่ลอรี่ดีแลบใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: จอบทุ่มไกลอ่ะสมัยก่อนอ่ะ
0: สโต๊กเหรออ
1: าสโต๊กใช่ไหมคุณรถ
0: เออ
1: เออ
0: แต่ก่อนนะ
1: ครับใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็เออยังไงก็โดนด่าเนาะแต่ก่อนเนาะ
0: ก็โดนว่าเยอะ
1: ครับ
0: นี่แหละก็มาฟอร์มดีตอนอยู่อิปสวิชเนี่ย
1: ลอรี่เนี่ยเคยสแตมตันสแตนแลนด์ด้วยแต่ดังสโต๊กอ่ะเนาะ
0: ดังก็สโต๊กอ่ะ
1: ตอนอยู่สโต๊กอ่ะ
0: ทุ่มไกลอ่ะ
1: ทุ่มไกลอ่ะสมัยก่อนอ่ะ
0: ผู้มาก่อนการไงปัจจุบันก็ตะบี้ตะบันทุ่มไกลกันทุกทีมเลย
1: เอาเหรอฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่
1: ะก็กลับดีกว่าเน
0: า
1: ะเออดีแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ครับผมอ่ะ ก็ประมาณนี้เน
0: า
1: ะบอกว่านักฟุตบอลที่ติดทีมชาติอังกฤษจะได้หมวกอยู่หรือเปล่าได้ไหมเนี่ยเหรอจะมีธรรมเนียมอยู่ไหมเหรอที่ได้หมวกอ่ะ
0: ครับ
1: มันจะได้อยู่นะ
0: อืม
1: เวลาติดทีมชาติครั้งแรกใช่ไหมคุณโดดเขาจะมีเอาหมวกมาให้ไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะหมวกบวกแต่ละใบเนาะมีนะแต่ว่าอาจจะไม่มีข่าวหรือเปล่าหรือว่าไงแต่ก่อนมีนะฮะที่ผมว่าเรื่องธรรมเนียมนี้เขายังใช้อยู่หรือเปล่านะ
0: ครับ
1: คุณรถว่าไหม
0: ใช
1: ่เออนะครับเนาะปกติมันจะมีอยู่นะเวลาคุณไปเนี่ยก็จะสักใบแต่เฮ้ยถ้าคนติดร้อยนัดยังไงก็ร้อยใบเดียวว่าไ
0: หมใช
1: ่เออแล้วเข้ามาจากไหนนะฮะ
0: ก็ตอนหลังก็ไม่รู้แล้วนะว่ามันยังมีธรรมเนียมนี้อยู่หรือเปล่านะ
1: เอาม
0: ันก็ไม่ค่อยเห็นแล้วไงแต่ว่าแต่ก่อนมันมีอ่ะ
1: มีนะ
0: ไ
1: ม่รู้เขาเลือกไปอย่างนะฮะ
0: เออ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืมอเมริกาเล่นวอลเลย์ดีฉลาดครับเล่นเล่นทางดีครับก็ได้สี่ฮะน้องเขาโดนวิจารณ์ก่อนหน้านี้ไงลงมาก็แต่น้องก็ตีดีนะเป็นตัวแบบเปลี่ยนเกมอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: แต่แฟนวอลเลย์ไม่ชอบไงแปลกใจอยู่เหมือนกันนะฮะ
0: แฟนวอลเลย์ก็ไม่ค่อยชอบใครงั้นนะฮะ
1: เอา
0: ครับ
1: ครับ
0: คือน้องอเมริกาก็เหมือนเป็นน้องอมสินก่อนนะเนี่ยที่ลงไปก็เห็นหน้าก็โดนแล้วอ่ะ
1: เอา
0: เออ
1: ชอบอย่าง
0: น
1: ี้เหรอ
0: ใช่แต่อมสินฟอร์มล่าสุดดีไงตั้งแต่ไปเล่นที่อะไรตุรกีมา
1: แล้วก็อมสินก็ฝ่าฟันมาได้นะ
0: จ้าใช่
1: ครับ
0: เขาก็สู้ไงไปเล่นต่างประเทศแล้วก็ยกระดับขึ้นมาตอนนี้ก็กลายเป็นตัวหลังกันนะ
1: ครับ
0: เออ
1: เออ
0: โดยเฉพาะรายการล่าสุดก็ผลงานดี
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวแฟนก็ไปหาเป้าใหม
1: ่เอา

0: กลัวน้องๆเนี่ยกูโดนน้องหลายคนที่ขึ้นมาโดนนะเนาะ
1: ก็โดนกันหมดแหละตรงๆก็โดนกันหมดอ่ะ
0: ครับ
1: เพียวเพลวันไหนไม่มาก็โดน
0: เอา
1: ครับ
0: ครับ
1: อืมเพียวนี่ก็โดนเยอะ
0: อ
1: าชลาพรคงยศเนี่ย
0: อ
1: ืมก็เป็นตอนนี้ก็กลายเป็นเป้าหมายของแฟนๆเขาเมื่อกี้
0: ครับ
1: ครับ
0: อื
1: ม
0: นั่นทีนะ
1: เออ
0: เออบอกว่าแสดงความเสียใจต่อการจากไปของน้องฮารุณโซโลครับจากคุณมนต์โคกรีนเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ชอบดูคอนเทนต์ของน้องเขานะครับ
1: อืม
0: คุณเจครับมาดูไฟที่ท็อกสตาร์ลอร์ดนะครับสวยมากครับโหมวันๆผมไม่ได้ไปไหนเลยฮะครับผมอีกข่าวหนึ่งน่าสนใจนะคุณโดนะก็ที่มีข่าวว่าฟังโก้บาเลซี่สรุปแล้วเนี่ยเอซิบิดานเขาปฏิเสธนะว่าบาเลซี่ยังอยู่นะคุณโด
1: ครับ
0: ครับผมอืม ใช่ไหมฮะ ที่มีข่าวว่าฟังโก้บาเลซี่เนี่ยจากไปเดี๋ยวย่างนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: มิลานเขาออกมาปฏิเสธข่าวแล้วนะฮะครับผมแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเห็นบาเลซี่ก็มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายนะมีปัญหาเรื่องของก็ไม่สบายอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ครับตำนานนักเตะของเอซิมิลานนะฟังโก้บาเลซี่นะครับ
1: ครับ
0: ตำแหน่งสวีปเปอร์นะครับโดนนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมขาโก่งนิดนึงเล่นดีมากนะ
1: ครับ
0: ฟังโก้บาเลซี่ครับโดนยุค90เนี่ยโอ้โหแข็งแกร่งมากเนาะ
1: ใช่
0: 80 90เนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เรียกว่าคลาสสิกอะ
0: คลาสสิกอะเนาะ
1: เออ
0: คลาสสิกจริงอะเนาะก็มาประเสริฐในโครโนนะว่าบาเลซี่เนี่ยจากไปยังนะ
1: ยัง
0: ครับผม
1: ครับ
0: มิลานเนี่ยก็ออกแถลงข่าวเลยนะ
1: เออ
0: เออนะครับก็บาเลซี่เท่าไหร่ตอนนี้66แล้วนะ
1: 60กว่าใช
0: ่โอ้แต่รายงานข่าวก็แจ้งมานะว่าฟังโคบาเลซี่แบบจากไปแล้วยังนะมิลานก็แถลงแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: 66แล้วคุณรถเล่นกับมิลานทีมเดียวเลยนะโหตั้งแต่77ถึง97นะคุณรถ
1: ครับ
0: 20ปีอ่ะ
1: ใช่
0: โหดมากเนาะแล้วเล่นบอลโลกด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: บอลโลกปี94จำได้เลยฮะ
1: ก็ยิงจุดโทษไม่เข้าด้วยไง
0: โอ้โหเนาะคนก็ไปดูก็ไปดูช็อตนั้นนะเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: โหแต่เล่นบอลโลกเอ้ยเล่นเนี่ยทีมชาติอิตาลีเนี่ย82ถึง94เลยนะคุณรถนะ
1: ครับ
0: ใช้ได้นะตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คเนาะ
1: ก็เป็นตำนาน
0: น่ะตำนานเลยนะ
1: มิลานชุดนั้นก็ปาโลมาดินี่ไงบิลลี่คอตากูต้าใช่ไหมล่ะแล้วก็ฟังโกบาเลซี่อ่ะก็ยืนหลังกัน3ตัวเหนียวแน่นมาโลทัสซอติก็ปึกอ่ะมิลานชุดนั้นก็ปึก
0: โหดมากเนาะครับ
1: ครับ
0: แต่ปึกยังไงโอติดิฟไทเทอรี่ทุกคนอ่ะเนาะยกเว้นประตูลอสซี่ไมโครโดนะ
1: เออ
0: เออ
1: ตัวก็อาจจะเบาๆหน่อย
0: อ้าว
1: เออ
0: ทุกคนในติดเดบชั่นเดบลี่หมดทุกคนเลยนะ
1: ครับ
0: ยกเว้นประตูจำได้เลยตอนนั้นนะฮะเออลอสซี่ใช่ไหมแต่ก่อนอ่ะ
1: ใช่
0: คลาสสิกมากเนาะ
1: เซบาสเตียโนลอสซี
0: ่เออนะครับก็แต่แกไม่ติดทีมชาติใช่ไหมล่ะติดไหมคุณรถ
1: ลอสซี่น่าจะติดแต่ว่าไม่เยอะเปล่า
0: เออมันไม่ค่อยนั้นนะเนาะยุคนั้นไปในประตูก็อะไรเนี่ยต้องเป็นในใครล่ะ
1: วอเตอร์
0: เซก้าใช่ไหมล่ะ
1: มีวอเตอร์เซก้าแล้วก็มาเป็นปายูก้าแล้วก็มาเป็นในโกยูเว่อันเจโรเปลุซี่นี่ก็ติดบ่อย
0: ติดบ่อยนะ
1: เออ
0: ประตูเออประตูดีๆของอิตาลีก็ดีนะ
1: ใช่อ
0: ยู่นานๆเนาะ
1: ช่วงหนึ่งก็ดี
0: ช่วงหนึ่งก็มีบุฟฟอนในที
1: ่ครับ
0: บีกับไอ้โอโตโดใช่ไหมโตโดอ่ะ
1: หื
0: มฟาจิโกโตโดไง
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออโตโดก็ผลงานดี
0: ใช่
1: น
0: ะครับอ้าวแต่ว่ามิลานเขายืนยันแล้วนะว่ายังนะฟังโกบาเลซี่นะครับยังไม่ได้จากพวกเราไปนะครับ
1: ครับ
0: โหแต่ว่าสุขภาพช่วงหลังก็ดูไม่ดีเนาะ
1: อ๋อไม่เคยติดทีมชาติเน
0: าะเอ้ยลอสซี่ใช่ไหมคุณ
1: ลอสซี่อ่ะ
0: ประตูใช่ไหม
1: เออ
0: ผมจะได้ประตูย่องๆอ่ะ
1: แต่นี่เล่นมิลานไปโห200กว่าเกมเลยนะ
0: เหรอ
1: เออลงให้มิลานไปเยอะมากซ้ำรวมทุกถ้วย330นัดนะแต่ว่าก็อิตาลีโกชุดนั้นมันก็เยอะจริงๆอ่ะตัวเรื่องมันก็เยอะจริง
0: ครับ
1: เ
0: ซบาสเตียโนลอสซี่เนาะ
1: ใช่
0: ตัวสูงๆอ่ะ
1: สูงสูง
0: ยงโยงอ่ะ
1: ครับ
0: ครับนะฮะเอ้าก็อันนี้ข่าวใหญ่นะครับผม
1: ครับ
0: เออส่วนฟีฟ่าล่าสุดเนี่ยสรุปแล้วสั่งสอบใช่ไหมหรือว่าไงฮะ
1: ฮะ
0: แต่ไม่ได้สั่งสอบหลังเกมนะครับนะที่ต่อยกันไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช
0: ่สอบเรื่องของชูป้ายใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เรื่องก่อฟอกแลนด์เนี่ยเกมเจออังกฤษอ่ะ
0: ครับ
1: ครับใช่ก็3คนนะครับเรโนปาเลเดสนะครับก็นาเวลโมลิน่านะครับแล้วก็โค้ชโรเบโต อายาล่านะครับ
0: อายาล่าที่ไปสามัญใส่โอโม่เหรออ ่
1: าใช่
0: แล้วออกมาขอโทษใช่ไหม
1: อืม
0: โอโม่บอกก็เมื่อกี้ไงเปิดเพลงนี้ไง
1: ครับ
0: นะครับลาเปิดเพลงให้อายาล่าเมื่อกี้ไงฮะ
1: เออ
0: กองไว้ตรงนั้นคุณโดนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ใช่
0: โอโม่บอกโอ้โหคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณทำอย่างนี้ไม่ได้ที่ไหนล่ะ
1: อ
0: ่
1: า
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่อันนี้ก็คือเคสที่เจอสเปน
0: อ
1: ่ะ
0: อ
1: ันนี้เคสที่เจอสเปนที่มีเรื่องกันอ่ะเขาก็มีการสอบสวนตรงนี้นะครับปาเลเดสนี่โดนข้อหา3กระทงนะ
0: โอ้โห
1: นะครับโดนข้อหา3กระทงนาเวลโมลิน่านี่โดน2
0: ครับ
1: โมลิน่านี่ถ้าใครดูก็คือแกเป็นตัวเปิดนั่นแหละ
0: ก็สารต้นเลยไปตบเอ้นี่ไงก็โลดี้ไปวิ่งตัดหน้า
1: เหรอ
0: วิ่งตัดหน้าไง
1: เ
0: ป็นดีเจต่อหน้าแกก็เลยเอามือฟาดเลยนี่แน
1: ่เหรอ
0: เอามือฟาดที่หน้าอกมั้ย
1: โลดี้
0: หน้าอกหรือบริเวณสี่ข้างของโดนประมาณท้องอะเน
1: า
0: ะ
1: เขาไปตุ้ย
0: ไปตุ้ยอะไปเอามือไปทุบเขาอะ
1: ครับ
0: นี่แน่นี่แน่ไม่ดีเจต่อหน้าเขาทำไม
1: อือ
0: ไอ้เจ้า
1: โลดี้บอกเอ้าทำไมก็ที่สาธารณะวิ่งไม่ได้ไง
0: คือโรนี่เขาวิ่งจะไปดีใจกับเพื่อนร่วมทีมมันจบเกมโรนี่เขาโดดไปตัวออกไม่แม่นั้นอ่ะ
1: ครับ
0: นะจริงอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วแกก็วิ่งดีใจแกก็ไปกับเพื่อนไม่ได้ไปคนเดียวนะปรากฏว่าดันไปวิ่งแบบขันหูขัดตาเจ้าโมนิน่าแบ็คขวาขอจิเดน่าใช่ไหมล่ะแกก็เลยตุ้ยเลยไม่คุณโดนะ
1: ครับ
0: นี่แน
1: ่
0: ยังไม่มีตัดหน้าฉันจะไม่ชอบ
1: ใช่
0: มาขวางเลนฉันโรนี่ก็เลยจอดรถเลยใช่ไหม
1: โรนี่ก็เลย
0: เบรกเลย
1: แบบเบรกแล้วก็เดินกลับมาหาไง
0: เฮ้ยอะไรวะ
1: ก็มามีปากเสียงกันปุ๊บไอ้ปาเลเดสก็เลยมาช่วยมาแจมปุ๊บเอริกกาเซียก็มาด้วย
0: เวลามีเรื่องต้องเข้ามาก่อนเลยใช่ไหมปาเลเดสเนี่ย
1: ปาเลเดสก็งุนงิดอยากมีเรื่องอยู่แล้ว
0: เอา
1: ดูทรงแต่ในเกมอยู่แล้วปาเลเดสอะ
0: เหรอ
1: เอริกกาเซียก็มาก็เอริกกาเซียก็โดนก่อนเลย
0: ครับ
1: ปาแล้วก็ไอ้กาบี้ก็รุ่นเล็กอะแต่ว่าใจถึงก็บวกเข้ามาเมื่องาน
0: ครับ
1: ก็โดนปาเลเดสจัดไปอีกดอกครับเอริกกาเซียนี่คือเจอบีบแบบจับที่คอแล้วก็มีเตะตัดล่างด้วย
0: โอ้โห
1: ปาเลเดสนี่ไหลกระทงไปปาเลเดสเนี่ย
0: โอ้ปาเลเดสกี่โทษคุณโดนสรุปแล้วฮะ3ป่ะ
1: โดนไป3
0: แต่ก่อนบอกจะไม่มีการลงโทษใช่ไหมฟีฟ่าก็คงเห็นภาพนะคุณโดนเน
1: า
0: ะและช่วงนี้ฟีฟ่าเขาโดนวิจารณ์เยอะ
1: โอ้ใช่
0: ต้องมีต้องออกแอคชั่นบ้างเฮ้ยแอคชั่นหน่อยตอนนี้โดนด่า
1: ครับ
0: ยูฟ่าด่าแล้วเว้ยเฮ้ยว่าเรา หาเงินมากเกินไปเว้ยเฮ้ยแอคชั่นหน่อยครับ
1: ใช่
0: โมลิน่าเนี่ย2กระทงใช่ไหม
1: โมลิน่าก็โดนเรื่องไม่มีน้ำใจนักกีฬาด้วย
0: ครับ
1: เช่นเดียวกับเตียโก้มาด้าก าบี้ก็โดนนะครับแล้วก็ไออาร์เจนตินาเนี่ยมันก็ไปโดนเรื่องไอ้ชูป้ายนั่นอีก
0: หมู่เกาะฟอกลัน
1: ใช่นะครับชูป้ายนั่นอีกนะครับก็จะมีทั้งโจมานี่โลเซลโซนะครับนิโคลัสโอตาเมนดี้นะครับที่ไปชูป้ายเดินรอบสนามอีกนะครับซึ่งก็ทาง AFA นะสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาก็โดนด้วยนะครับ
0: แล้
1: วก็ยังโดนเรื่องที่ปล่อยให้นักเตะแล้วก็แฟนบอลเนี่ยแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วยนะ มีการเหยียดเชื้อชาติสร้างความวุ่นวายนะครับในหลายนัดที่อาร์เจนตินาลงสนามด้วย
0: หลายนัดนะเขาบอกหลายนัดนะ
1: หลายนัดอ่ะ
0: ไม่ใช่นัดเดียวนะ
1: คือแทบทุกนัดอ่ะว่าง่าย
0: ๆ
1: นะครับแฟนอาร์เจนก็แบบไปเหยียดเชื้อชาติไปพูดจาไม่ดีสร้างความปั่นป่วนอะไรเงี้ยฟีฟ่าเขาก็มาตามล้างตามเช็ดหมดอ่ะ
0: ก็หาว่าใครเห็นภาพนะก่อนเกมระหว่างเกมแล้วก็หลังเกมเนี่ยแฟนบอลอังกฤษกับอาร์เจนตินาก็ทักทายกันนิดหน่อยใช่ไหมครับผม
1: ครับ
0: ทักทายกันนิดหน่อย
1: ใช่
0: ไม่นิดมั้งครับผม
1: ก็
0: ตุบตับตุบตับหน่อยฮะ
1: ครับก็เป็นแฟนบอลที่ก็พร้อมจะมีพร้อมบวกกันอยู่แล้วอ
0: ้าว
1: พร้อมบวกกันทั้งสองทีสองชาติอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แฟนบอลอังกฤษก็ขึ้นชื่อ
0: โอ้ยก็คือไม่ใช่เฉพาะอาร์เจนตินานะ
1: อ
0: ังกฤษก็เหมือนกัน
1: แฟนบอลอังกฤษก็
0: เวลาเขาขึ้นนะโอ้โหผมเคยเจอคุณรถ
1: ใช่
0: อันนี้ฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคุณห่างเลยคุณบอกเฮ้ยอย่าไปห้ามนะปล่อยนะเราต้องหนีนะ
1: ครับ
0: เพราะอันนี้คือมันสนใจใครแล้วอ่ะสาวอ่ะคุณโดนอ่ะ
1: ครับ
0: ผมเนี่ยเดินหนีเลยโอ้ยพาเพื่อนๆเนี่ยเดินหนีเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ระวังนะ
1: คือแฟนบอลอังกฤษเวลาไปเชียร์บอลที่ไหนก็แบบโอ้จัดกันตั้งแต่กลางวันน่ะ
0: ก็เผาหัวไง
1: คือจัดกันตั้งแต่กลางวันน่ะเพราะฉะนั้นกว่าบอลจะเตะนี่บางทีก็ไม่รู้เรื่องแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วบางที
0: บอลเบิร์ดไปดูเลยนะครับ
1: ครับ
0: อืมอันที่จริงนะบางครั้งจัดตั้งแต่ก่อนเที่ยงอ่ะ
1: อืม
0: ครับ
1: ใช่
0: ก็ไม่ต้องแปลกใจอย่างเช่นลิเวอร์พูลเจอแมนยูหรือว่าแมตช์ใหญ่ๆนะเขาชอบเตะตอนเที่ยงที่นั่นใช่ไหมล่ะ
1: เขาเตะตอนเที่ยง
0: บ้านเราก็มาตั้งแต่หกโมงกว่าเนาะห้าหกโมงอ่ะ
1: ครับ
0: ครับเพราะว่าเขาป้องกันไม่ให้พวกนี้ไปดื่มก่อนได้ไหมล่ะ
1: อืม
0: แต่สุดท้ายพวกนี้ก็ยังไปอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ซื้อกักตุนไว้ไง
1: ก็ถ้า

0: เตะกันเที่ยงก็น่าจะกินกันในเช้
1: า
0: เอาเพราะว่าถ้าบอลมาเตะเย็นๆเนี่ยพวกนี้กินกันในเที่ยง
1: โอ้โหกำลังได้ที่เลย
0: ยึดแบบร้านยึดแล้วมันไอ้พวกจตุรัสกลางเมืองอะไรอย่างงี้นะ
1: เป็นของข้าน
0: ั่นแหละแล้วกินกันในเที่ยงก็คิดดูกิน 5-6 ชั่วโมงมันจะไปเหลืออะไรฮะครับบางทีบอลยังไม่ทันเตะก็มีเรื่องกันแล้ว
1: เอา
0: เปิดศึกกันแล้ว
1: เปิดศึกกันเองด้วยนะ
0: เออ
1: ครับผม
0: บางทีก็สาวกันเองบ้างอะไรบ้างเพราะว่าพอไปกินเสร็จมันก็คึกคักไงคนเมาอ่ะก็ร้องเพลงแซวคนนู้นคนนี้ไปเรื่อย
1: ถอดเสื้อไหม
0: โอ้โหถอดแล้วออกจากโรงแรมแล้วฮะครับ
1: อ๋อเหรอ
0: เออ
1: ถอดเสื้ออะไรนะ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเหร
0: อ
1: ถอดเสื้อเหมือนยุทธชัยไหม
0: ยุทธชัยเขาเลิกแล้ว
1: เลิกแล้วนะ
0: เออ
1: ไม่ถอดแล้วเหรอ
0: น่าจะเลิกใส่เสื้อมากกว
1: ่า
0: เห็นถอดทุกรูปเหมือนกันนะ
1: เหรอ
0: ครับ
1: ครับอ้าวครับผมเออนะอ้าวก็โดนเยอะเลยอะตอนแรกผมก็ว่าพูดตรงๆนะตอนที่ว่ามีข่าวว่าฟีฟ่าไม่สอบสวนได้เหรอมันทะเลาะกันนะหลังเกมแล้วมันดูภาพไม่ดีนะ
0: ครับ
1: สงสัยฟีฟ่าโดนด่าคุณรถ
0: ฟีฟ่าก็
1: โดนด่าเยอะอะก็เลยเอาหน่อยไว
0: ้หรือว่าเขาอาจจะแบบดึงรอเวลาไปก่อนให้มันหมดไปช่วงนี้มั้งอะไรก็ไม่รู้นะ
1: เหรออ
0: ืม
1: อืม
0: แล้วก็เลยค่อยตามมาจัดทีหลัง
1: ครับ
0: อืม
1: เหรอ
0: ใช่
1: อ
0: ื
1: ม
0: แต่ฟีฟ่านี้ก็โดนเยอะไงโดนเยอะเพราะว่าก็โดนเรื่องยูฟ่าจะแบนบอลโลกล่าสุดก็เลื่อยขายหุ้นอะไรนี้ก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: อืม
1: อืม
0: ก็ชักไปกันใหญ่แล้วฟีฟ่าเนี่ย
1: โกโซบิกนะ
0: ครับ
1: ครับโดนบ้างฮะครับผมแล้วสรุปแล้วฟีฟ่าเนี่ยบอกว่าจะให้ใครมาแทนไอ้จีนใช่ไหม
0: ครับ
1: ไอ้ศึกแชมป์อาเซียนเนี่ยคุณรถไอ้อันนี้เป็นรายการของฟีฟ่าจัดใช่ไหมล่ะฟีฟ่าใช่ครับอ่ะไม่คนละรายการกับไอ้ชิงแชมป์อาเซียนรายการฮุนไดครับนะ
0: ครับ
1: อันนี้ฟีฟ่าเข้ามาจัดทีหลังฮุนไดเขามีสปอนเซอร์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็ต้องจัดก่อนไง
0: คือไอ้ฮุนไดนี่มันก็คือรายการที่เราดูเป็นประจำอ่ะ
1: ไอ้ซูซูกิครับไทเกอร์ครับอะไรเงี้ย
0: ซูซูกิครับอ่ะ
1: แล้วฟีฟ่าเขาจัดแจมด้วยไง
0: ฟีฟ่าเขาก็เฮ้ยมีช่องทางทางการตลาด
1: การตลาดในรายการนี้มันดีไปเฮ้ย
0: เออ
1: มันจัดในช่วงฟีฟ่าเดย์ไหม
0: ครับ
1: มีคะแนนเลกกิ้งให้นะนี่เป็นไง
0: ฟีฟ่าอาเซียน
1: แล้วสรุปแล้วยังไงก็จีนไม่มาหนิใช่ไหม
0: ใช
1: ่เอาปากีสถานมานะฮะ
0: ก็เป็นปากีสถานมาแทน
1: ครับ
0: อืม
1: อันนี้คนละรายการนะรายการที่เตะกันอยู่ตอนนี้ไม่ใช่นะฮะ
0: ครับ
1: ครับแต่ว่ารูปแบบรายการก็คล้ายกันชาติในอาเซียนเตะกันนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: อ
0: ื
1: ม
0: เขาจะแบ่งเป็นดิวิชั่นไงมีสองดิวิชั่นพรีเมียร์ดิวิชั่นกับชาเลนจ์ดิวิชั่นนะ
1: ครับ
0: ก็ดิวิชั่นหนึ่งดิวิชั่นสองก็ล่าสุดเมื่อวานเขาก็จับสลากกันมาแล้วนะครับก็กลุ่มเอก็จะมีอินโดนีเซียอินเดียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร
1: ์ครับ
0: กลุ่ม B ก็จะมีเวียดนามปากีสถานไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับ
1: ครับ
0: คือก่อนนี้เขาจะมีไปเอาเนี่ยอินเดียจีนอะไรมาแข่งด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายจีนเขาก็ถอนไปก็ไปจิ้มเอาปากีสถานมาแทนนะครับ
1: ครับ
0: นะก็ต้องดูว่ารายการนี้จะประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนนะครับมีฮ่องกงด้วยนะแต่ฮ่องกงไปเล่นดิวิชั่น2ไง
1: อ๋อไอ้ลีกรอง
0: เอออ
1: ๋อเหรอ
0: ฮ่องกงก็มาด้วยก็3ชาติตอนแรกที่เขาเชิญมาก็จะมีจีน
1: ครับ
0: อินเดียแล้วก็ฮ่องกง
1: อืม
0: ๆนะครับแต่จีนถอนไปก็เป็นปากีสถานมาแทนนะครับ
1: ครับ
0: เออ
1: ก็แจมหน่อยขอแจมหน่อย
0: แต่ว่าก็ตามสูตร FIFA ก็มีเงินรางวัลมาล่อไงมีเงินรางวัลมาล่อตามเคย
1: ครับ
0: ครับแชมป์ของไอ้เนี่ยพรีเมียร์ดิวิชั่นน่ะคือดิวิชั่น1
1: อ
0: ่ะที่ไทยเราแข่งเนี่ยแชมป์ได้ล้านเหรียญ นะ
1: โอ
0: ้1ล้านเหรียญ นะครับ
1: เยอะอยู่นะ
0: ใช่
1: 30กว่าล้าน
0: 1ล้านเหรียญ นะแชมป์เนี่ยนะครับก็ตามสู้แต่แกเอาเงินมาล่อไง
1: เงินเยอะไง
0: ใช่
1: ในตอนบอลโลกไง
0: แล้วเตะน้อยด้วยรายการเนี้ยเพราะว่ามันเอาเจอกันในกลุ่มใช่ไห
1: ม
0: ก็นัดรอบแรกใน3แมตช
1: ์ครับ
0: 3แมตช์เสร็จชิงเลยนะ
1: เหรอ
0: ก็คือล้านเหรียญนี่คือเตะ4แมตช์เองนะ
1: ไม่มีรับรองเหรอ
0: ไม่มีอะไรเลยฮะ
1: อ้าว
0: ก็จับเรียกว่าแชมป์กลุ่มมาชิงกันเลย
1: อ้าว
0: เออ
1: ครับ
0: นะครับแชมป์กลุ่มชิงกันเลยก็ดีเหมือนกันน่ะเอาตรงมันก็ดีเหมือนกันมันก็เตะแค่4แมตช์เนี่ยน้อยดี
1: อืม
0: ใช่มั้ยล่ะน้อยดีนะครับไม่เหมือนกับไอ้ฮุนไดล่าสุดนี่
1: อันนี้เตะ1เดือนเลย
0: โหเตะกันนานมาก
1: อืม
0: เตะนานมาก
1: ครับ
0: อันนี้แบบเตะน้อยแล้วก็เงินรางวัลดีตามสูตรฟีฟ่าเขา
1: อุ้ย
0: ครับ
1: ส่วนแชมป์ดิวิชั่น2เนี่ยก็สามแสนเหรียญ นะคุณโดนะ
0: สามแสน
1: แชมป์ก็รับไป
0: ก็ดิวิชั่น2ก็เหมือนกันนะครับก็แบ่งเป็นกลุ่มละ3ทีมไง
1: ครับ
0: กลุ่มละ3ทีมมี2กลุ่ม

0: ใช่ไหมแชมป์กลุ่มก็มาเจอกันรอบชิง
1: ครับ
0: ก็สรุปดิวิชั่น2ก็จะเตะแค่3แมตช
1: ์
0: ถ้าถึงรอบชิงก็เตะ3แมตช
1: ์ครับ
0: ครับ
1: ก็เราเนี่ยแรงกิ้งอันดับโลกดีสุดแล้วนะคุณโดนะ
0: อ
1: ันดับโลกฮะ
0: ครับ
1: ครับของเราเนี่ย94นะ
0: ครับ
1: อินโดเนี่ย118นะคุณโดเวียดนามอันดับต่ำของเรานะ99นะ
0: ครับ
1: ครับก็ดีนะประเทศที่อินโดนีเซียนะคุณโดนะ
0: ใช่ๆ
1: ส่วนไอ้ challenge division หรือว่า division 2เนี่ยก็เตะที่ฮ่องกงเนาะ
0: เตะที่ฮ่องกง
1: โอเค
0: เออ
1: ครับ
0: ก็ต้องดูอ่ะถ้าเกิดว่ารายการนี้ประสบความสำเร็จนะเดี๋ยวฟีฟ่ามันก็ไปจัดทั่วโลกเลยคราวนี
1: ้โอ้โหไปหมดอ่ะ
0: ครับ
1: โคปาอเมริกาด้วยมั้ง
0: เออก็คงจะไปแจมทั่วโลกเลยคราวนี
1: ้ต้องมีต้องมี
0: องค์กรส่วนภูมิภาคของแต่ละส่วนก็แย่เลยคราวนี
1: ้ก็
0: มีฟีฟ่ามาแจมด้วย
1: ก็บอลโลกครั้งที่อะไรนะที่แกแบบบอลโลกเนี่ยเตะสองไอ้เตะสองปีอะคุณรถสองปีครั้งอะ
0: ครับ
1: สองปีเตะทีอะ
0: เออ
1: ไอเดียแกไง
0: ใช่
1: อันนี้จะเตะทำไมหลายครั้งอ๋อครับผมเอาเงินหาเงินไง
0: หาตั้ง
1: ไงให้เบนเกอร์มาถวยไปล่ะ
0: ครับ
1: รับหน้าไปละเบนเกอร์โดนด่าเละเทะเลยฮะ
0: เออใช่
1: นะครับธรรมดาเขาทำเงินนะเน
0: า
1: ะนะฮะ
0: ครับ
1: ว่างกันนะช่วงนี้นะมาแจมเราเฉยเลยอ่ะ
0: เ
1: อาคุณนัทพงศ์สวัสดีครับมานะครับขอข่าวตลาดตั้งแต่ด้วยก็เชลซีไงนะครับได้เฮนโดแล้วก็เจ้าชาก้าด้วยใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับมีบ้านดำเงินหรือมีบ้านส้มหรือเปล่าครับอ้าวสวัสดีครับทั้งสองเสียใจกับน้องด้วยนะครับรู้สึกตกใจมากครับขอให้ไปสู่สุคตินะครับผมก็ตกใจเหมือนกันนะชอบดูคอนเทนต์ของน้องเขานะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: น้องเขาก็เป็นขวัญใจหลายๆคนนะเนาะเพราะว่ามาจากการสู้ชีวิตเนี่ย
1: สู้ชีวิตเห็นว่าก
0: ็บ้านยากจนมาก
1: ยากจนแล้วก็ผลักดันตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์ระดับประเทศเนาะโอ้โหเก่งมากนะ
0: เอออยู่กับย่าใช่ไห
1: ม
0: ชีวิตก็อยู่กับย่าอะไรก็ลำบากนะในเด็กอ่ะ
1: ก็คือเป็นคนแบบสู้ชีวิตอ่ะ
0: แล้วก็ทำตามก็ไปเที่ยวทั่วโลกได้ซึ่งขนาดคนมีตังค์ยังทำไม่ได้เลยอ่ะบางทีอ่ะ
1: เราเป็นผลสายขี้เกียจด้วยเนาะ
0: เขาบอกไปมา50ประเทศแล้วนะ
1: สุดยอดนะ
0: สุดยอดเลย
1: เก่งมากอ่ะ
0: อ
1: พยองเดชแกรวยขนาดได้เดือนละ 700,000 เลยนะครับผมติดหนี้สินหรือเปล่าหรือว่าไงฮะครับ
0: อาจจะมากกว่านั้นนะ
1: เอาเหรอ
0: เอา
1: แต่ดีสองยังไม่ได้นอนเลยครับเช้านี้ไปทำงานเลยครับสู้ๆคุณบ๊อบเพชรนะครับสวัสดีครับพี่เจพี่โอ๊ตนะครับชอบดูน้องนะครับใจหายเลยผมยังตกใจเน
0: า
1: ะเพราะเมื่อวานนี้มีข่าวว่าคุยกับที่บ้านใช่ไหมคุณดอท
0: ครับ
1: ว่าเอ้ยยังสบายดีใช่ไหมล่ะพอมารู้ข่าวทีอ้าวตกใจนะเช้านี้เราดูลิเวอร์พูลครับอิซักลงหรือเปล่าไม่ได้ลงนะอิซักไม่ได้ลงตัวจริงนะฮะ
0: ไม่ลงก็เป็นเด็กๆอ่ะ
1: กลัวเจ็บอะฮะ
0: เนี่ยก็มีดาวรุ่งอย่างเฟเดริโกเคียซ่า
1: อุ้ยครับ
0: ตัวลุกก็3คนก็มีลิโอชมาลิโออินกูโมอานะครับเฟเดริโกเคียซ่าแล้วก็คีแลนมอริสันนะ
1: ครับผม
0: กลางก็จะเป็นเอนโยนี่นะครับเคอร์ติสโจนแล้วก็โดมินิกโซโบสลายกองหลังก็มีมิลอสเคอร์เคสนะครับเอ็นดีไอคาร์ลัมสแกนลอนนะครับแล้วก็คาวินแลมซี
1: ่
0: โกก็เป็นมามาดาชวิลลี่นะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นตัวจริงมาที่เจอเล็กแซมนะเช้านี
1: ้ไอ้คูมาร์ลงด้วยอย่างใช่ไหมคุณดอท
0: คูมาร
1: ์ลงไหมลุยส์คูมาร์ลอะลงไห
0: ม
1: ไอ้ลูกชายของเจสันคูมาร์ลนัทดาวยิงเนี่ยไอ้กองหน้าไอ้น้องเนาะบีกเวลอะลงไหมไม่มีเหรอ
0: ยังไม่เห็นมีนะ
1: อ้าวเหรอ
0: ครับ
1: เอ้เมื่อกี้ทำไมผมเห็นลงอยู่นะไม่มีนะขออภัยแสดงผมเช็คข่าวผิดนะฮะ
0: เดี๋ยว
1: มีไห
0: มไม่มีนะ
1: ไม่มีเหรออ๋อแสดงว่าวันนี้สำรองนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เออ
1: นะถ้าคุณเจคุณโอ๊ตทำแบบน้องจะทำได้หรือเปล่าเขาประเด็นว่าไปถ่ายรายการคนเดียวแล้วก็โหคือต้องสู้จริงเหรอเน
0: า
1: ะการวางแผนแล้วก็ทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยนะ
0: อ่าฮะ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: ไอเราก็งูปลานะคุณโดนะว่าไหม
0: ก็ไม่ได้ละฮะ
1: ครับ
0: ตรงๆเราก็ไม่ได้
1: เรื่องของการสื่อสาร
0: แบบนั้นอะไรเ
1: น
0: ี่ย
1: เจนนี้เนาะ
0: ใช่
1: เอาจริงๆนะบางคนชอบแบบนี้นะแบบไอ้พาไปเที่ยวแบบเหมือนคนคบกันอย่างเงี้ยสมมติผู้ชายเนี่ยชอบเที่ยวป่าใช่ไหม
0: ครับ
1: ชอบขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคุณโดนแล้วผู้หญิงเนี่ยไม่ชอบเนี่ยแบบนั่งนานๆก็มันก็ไปด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: แล้วสไตล์มันต่างกันเนี่ย
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะ

0: เฮ้ยเดี๋ยว
1: อะไรฮะมีไหม
0: อ๋อไม่ใช่ตัวเมื่อกี้อันนี้เออของคุณน่าจะถูกแล้วมีคูมาร์ทด้วย
1: อ๋อคูมาร์ทลงไหม
0: เออ
1: ลงใช่ไหม
0: แล้วก็มีชื่ออะไรเนี่ยจอร์ดอะไรเนี่ย
1: แต่ดาวรุ่งอ่ะ
0: เออ
1: หลายคนเลย
0: จอร์ดอับบี้
1: เ
0: หร
1: อเออ
0: นะครับมีสแกนลอดแล้วก็ฮาเวียร์เลียดคู่กลางก็เป็นในยูนี่กับโซโบ
1: ครับ
0: ขวาเป็นแลมซี
1: ่
0: นะครับแล้วก็จะมีกองหลังก็เป็นแชมเบอร
1: ์ครับ
0: กับชื่ออะไรเนี่ยเอ็นดุกเว่เหรออ่าแล้วก็มีลอดเคอร์เคสยืนแบ็คซ้าย
1: ครับ
0: เ
1: คอร์เคสยังอยู่นะ
0: ยังอยู่ครับ
1: หลัวเลยเกิดนะย้ายมาครับผม
0: ครับ
1: อ๋อ
0: เนี่ยสำรองก็จะเป็นพวกวูดแมนมีฟิล์มโปงโจนมอริสันเอ็นโกโมฮา
1: ครับ
0: ครับซิมิคาร์ดเ
1: ขาจะซิมิคาร์ดกลับมาเห็นเป็นแบบอยู่นัทแท้ก็ลง
0: ครับ
1: ซิมิคาร์ดอ่ะ
0: เออ
1: รุ่นการทะเลไปอยู่โรม่าไหมกูโดดไปอยู่ไหน
0: ใช่
1: ไปอยู่อิตาลี
0: อ
1: ่ะเออสีกับซาร่าอ่ะคร
0: ับ
1: ก็นะต้องดูว่าอินเดโอล่ายังไงบ้างอะเนาะ
0: เออ
1: เออนะครับอ่ะก็ติดตามกันนะครับผม
0: ครับ
1: ฟังโก้นี่เคยได้แชมป์โลกกับอิตาลีป่าไม่เคยได้นะ
0: ไม่เคย
1: บาเลซี่เนี่ยไปเจ็บนัดแรกอ่ะแล้วก็ไม่ได้ลงเลย
0: ครับ
1: หลังจากนั้นก็ยาวเลยกูโดดมาโลอีกทีก็นัดชิงเลยฮะ
0: ครับ
1: นัดชิงรู้จะเจ็บเจ็บเข่ามั้งไม่ได้ลงเขาบอก30กว่าวันนะคุณรถเจ็บอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วนัดชิงลงเฉยเลยอ่ะนัดชิงบอลโลกปี94นะ
0: ครับ
1: แล้วก็หยุดจุดโทษไม่เข้านะฮะ
0: ใช่
1: ครับก็มาเลเซีย
0: เออ
1: เก่งนะคลาสสิกเลย
0: ครับ
1: เนาะเบอร์6นะคุณรถคลาสสิกมาก
0: เพราะว่าบาเลเซียก็มาได้เอ้ยไม่ใช่อิตาลีก็มาได้ปีกี่ก็ปี2006ไง
1: ซึ่งเลิกครึ่งไอ้บาเลซี่เลิกปี94
0: ใช
1: ่นั่นแหละฮะครับสไตล์แบบไอ้กองหลังแบบคลาสสิกอะเนาะ
0: ก็คลาสสิกเชิงสูง
1: เชิงสูงนี่เป็นไง
0: คือก็บางๆหน่อยตัวบางๆหน่อย
1: ตัวไม่ได้ใหญ่มากอะเนาะ
0: เอออ
1: ืม
0: ใช่
1: แต่อ่านเกมดี
0: อ่านเกมดีก็เป็นสมัยก่อนมันก็จะเป็นตำแหน่งนี้มันก็เรียกว่าเป็นลิเบโร่ไม่ก็เป็นสวิปเปอร์อะไรอย่างงี้ปัจจุบันก็ไม่มีแล้วนะไม่มีใครเล่นแล้วแบบนี
1: ้ใช่มั้ย
0: ใช่มันก็จะเป็นตัวแบบจะมีตัวชนตัวนึงแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นเชิงๆหน่อยรูปร่างแบบบาเลซี่ปัจจุบันนี้กองหลังก็ไม่น่าหายากแล้วแหละ
1: เหรอ
0: เออตัวแกก็บาง
1: ๆเนาะ
0: อืม
1: ตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากนะ
0: ใช่
1: เออเนาะอ่ะก็หวังว่าสปอร์ตแข็งแรงนะบาเลซี่นะชอบมากอีกชุดนั้นผมก็เชียร์นะ
0: ครับ
1: บาเลซี่เนาะ
0: ใช่
1: เราหล่อหลายคนไง
0: ก็นิโคลาแบตตี้สาวอะ
1: นิโคลาแบตตี้คุณรถ
0: ดีโน่บักโจโรบี้บักโจไง
1: อ๋อที่เป็นเพื่อนพี่น้องกันใช่ไหมฮะ
0: ไม่รู้จักกันฮะเออแต่ว่าโรบี้บักโจจะเป็นพี่น้องกับจอห์นบักโจ
1: อ้าวไม่ใช่ฮะ
0: อ
1: ้
0: าว
1: ก็แต่ก่อนเนี่ยเราไม่ได้ออกเสียงว่าบักโจนะคุณรถ
0: ครับ
1: ไอสื่อไทยเรียกนะบักโจใช่ไหม
0: บักโจ
1: เรื่องนี้ที่บ้านผม
0: อ้
1: าวเอ้ยนักเตะอิตาลีทำไมมีเชื้อสายบ้านเราเหรอแล้วไงฮะผมฮาเลยฮะ
0: ครับ
1: บักโจไง
0: เออ
1: บักภาษาอีสานนะคุณโดนเนาะ
0: ใช่
1: บักโจ
0: ้ครับ
1: บักโจ้ทำไมเป็นอิตาลีเขาทักเรามาไง
0: เออ
1: ผมหันหน้าเฮ้ยยีเลยไม่ใช่
0: ครับ
1: บักโจ้คนอีสานเหรอเขาบอกนะ
0: อืม
1: เขาคนไม่ได้ดูบอลเขาก็ไม่รู้เนาะ
0: เออ
1: ครับทำไมต้องเรียกบักโจ้ฮะเขาบอกนะ
0: เออชื่อเขา
1: ฮามากเลยอ่ะ
0: อืม
1: เขามาเปลี่ยนเป็นบักโจ้ใช่ไหม
0: บักโจ้
1: เป็นบักโจ้เนาะ
0: ใช่ใช่
1: ก็เหมือนกับแต่ก่อนยูเวนตุสใช่ไหมคุณโดน
0: ครับ
1: หน้าในสกรีนใช่ไหมล่ะ
0: อืม
1: มาเป็นยูเวนตุสใช่ไหม
0: มันก็เรียกมาตามเปลี่ยนไปเรื่อยให้มันถูกต้องมากขึ้น
1: ให้มันถูกต้องหน่อย
0: เอาดีแล้วแต่ก่อนก็นี่ไงอีวาตัน
1: เอาแวนเนี่ยแวนบัตเทนเนี่ย
0: แวนบัตเทน
1: ครับ
0: ครับ
1: ต่อออกเสียงเป็นฟานแล้วก็ตามเสียงเขาเนาะมันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆนะ
0: ใช่
1: สื่อใช่ไหมล่ะ
0: เออ
1: แต่ก่อนอีวาตันใช่ไหม
0: อีวาตันเนี่ย
1: โอ้หามากเลยอะ
0: ครับ
1: เออหาจริงนะ
0: เออเออ
1: มาไหม
0: ใช่
1: มีอะไรอีกคุณที่แบบฮาๆสมัยก่อนเน
0: า
1: ะ
0: มันก็
1: ผิดพลาดกันได้เนาะว่าไหม
0: ใช่
1: แต่ก่อนในเดวิดมอมาคือโดดเราออกเสียงเดวิดโมเยสฮะ
0: ก็มาถึงก็โมเยสเลยอ่ะใครไปอ่านมอยล่ะฮะ
1: เราอ้าวเฮ้ยมันเดวิดมอยนะ
0: เออ
1: เรียบร้อยครับผม
0: ใช่
1: อืม
0: เราก็ต้องสะกดตรงตัวดิ
1: อ้าว
0: เดวิดโมเยส
1: เรียบร้อย
0: ครับ
1: ครับหาเลยเดี๋ยวเราพักสักครู่ไม่ลามให้พี่พักกันหน่อยนะนะครับช่วงนี้6นาฬิกา3นาทีพักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงศ์การพึ่งยักษ์สุภโชคพยองเดชและบอมปะพล
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์

0: พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
5: อ้าวกลับมาครับในเบรกสุดท้ายนะครับของรอบโลกกีฬานะครับแล้วก็เล่าข่าวข่าวใหญ่ๆก็น่าจะเป็นเรื่องของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเนาะเดินทางไปแล้วนะฮะ
6: ครับ
5: ไปเวียดนามนะก่อนที่จะลงแข่งขันในศึกซีบีครับแล้วก็ข่าวการย้ายทงย้ายทีมมาเนาะที่น่าสนใจนะครับ
6: ครับ
5: ที่เฮเดอร์สันไปอยู่กับเชลซีเนาะและชาก้าจะตามมานะไหมฮะนะครับแล้วก็วันนี้ลิเวอร์พูลลงเตะนะหกโมงครึ่งนะครับติดตามได้ก็บีจีสปอร์ตใช่ไหม
6: ใช่
5: เห็นพี่คุยกับคุณส่วนใช่ไหมฮะ
6: ครับ
5: โหส่วนเจ้าเชียร์อาร์เซนอลไหมเหรออ
6: ้า
5: อ้าว
6: แต่ก็ได้อยู่มั้ง
5: อ๋อได้อยู่นะ
6: เออได้อยู่มั้ง
5: อ๋อได้อยู่ได้อยู
6: ่เออ
5: พอได้อยู่นะ
6: ครับ
5: ครับผม
6: ช่วงนี้ก็จะมีบอลปีซีซั่นอะไรเตะกันเพียบอ่ะ
5: เยอะนะ
6: ทุกวีทุกวันเลยฮะ
5: ครับผม
6: ครับ
5: นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ
6: ครับ
5: ข้อความนิดนึงในการนะครับว่าขอแสดงความเสียใจนะครับก็ตกใจข่าวน้องเหมือนกันเนาะยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับเช้านี้เราดูลิเวอร์พูลนะครับน้องน่าจะมีเพื่อนไปด้วยหรือเปล่าคุณรถ
6: ไม่มีมั้งเขาโซโล่ไม่เหรอ
5: ปกติน้องคนไปคนเดียวเน
6: า
5: ะ
6: เขาจะไปคนเดียว
5: แต่คุณเห็นคนรีวิวว่าอาจเขาบอกยูทูบเบอร์ของหลายๆคนเขาไปจอร์เจียเขาบอกเป็นชาติแบบอาจจะไม่ค่อยคล้ายๆแหละเป็นแบบเฉียชาคุณรถเย็นชาคุณรถ
6: ครับ
5: เอออะไรก็ไม่รู้มั้งน้องเราไม่เคยไปอะเน
6: า
5: ะแต่ประเทศก็สวยนะ
6: ใช่ก็มีทัวร์ของเราไปกันเยอะแยะ
5: ไปบ่อยนะ
6: เอออ
5: าจจะเป็นบางจุดหรือเปล่าไม่แน่ใจอะเน
6: า
5: ะ
6: ก็อาจจะคือเขาบอกว่าอาจจะป่วยก็ได้น้องเขาอะเพราะว่าเห็นล่าสุดทางสถานทูตอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าของเขิมก็อยู่ครบนะคือคงไม่ได้แบบโดนชิงทรัพย์อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้น้องเขามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า
5: อ
6: ันนี้เราก็ไม่ทราบไง
5: ครับ
6: ก็เดี๋ยวรอเขาสืบสวนสอบสวนกันนะเนาะ
5: ครับ
6: ใช
5: ่ขอขอบคุณคุณทรงศักดิ์นะครับที่อ้าวไม่ได้ขอบคุณผมนะครับผมอ๋อเดี๋ยวนี่ไทยกีฬาโลกเนี่ยจะมาจับไอ้วันจันทร์ด้วยคุณโดนะคัมแบ็กกลับมาจัด5วันแล
6: ้
5: วครับผม
6: ครับ
5: อุตส่าห์ปิดข่าวเนี่ยเอาพี่ลิมิงออกข่าวแล้วเหรอ
6: เหรอ
5: โอ้โหครับ
6: ครับหลุดจากพี่ลิมิงเหรอ
5: ก็ไม่ไอ้วันจันทร์เดี๋ยวนินทากีฬาโลกจะกลับมาวันจันทร์เนี่ยก็เหมือนเดิมคุณโดน
6: ะ
5: จัด5วันเหมือนเดิม
6: ครับ
5: ครับแต่ผมคงไม่ได้นะเพราะว่าหยองเขาดูคิวอยู
6: ่ครับครับ
5: หยองก็ไอ้การคิวผมไหมอ่ะย
6: อ
5: กไม่มีผมไม่มาเองฮะ
6: แล้วพี่โกบอยอะไรก็ไม่มีอะไรใช่ไหม
5: ก็จนนี้ยังมีรายการอยู่คุณดอท
6: ครับ
5: มีรายการอยู่นะฮะก็รอดูในช่วงก่อนปฏิบัติการนะครับว่าจะมีอะไรใหม่ๆนะครับ
6: ครับ
5: พรุ่งนี้กลับไปทำงานแล้วนะครับก็ใช่ครับ

0: ันนี้วันสุดท้ายของการหยุดยาวเนาะสมัยก่อนวันจันทร์ช่วง1ทุ่มผมจะฟังรายการลงทุนนะครับตอนนี้คงไม่ได้ฟังแล้วครับเพราะต้องมาฟังเจ๊หมิงแทนนะครับประมาณนี้นะฮะพูดถึงคุณชาชาติเนาะนะครับ
1: ครับ
0: ก็แต่ก็ได้คะแนนเสียงเยอะนะคุณชาชาตินะฮะพี่เจงคะหงเสื้อสวยจะไปขอที่ไหนได้คะเขาบอกมาฮะ เสื้อขาวใช่ไหมออกตัวเปิดตัวไปเมื่อวานนี้เนาะ
1: ครับ
0: วันก่อนอะก็สวยดีนะ
1: ใช่
0: ครับ
1: 2,900ว้าวแล้วน่าจะราคาเดิมนะ
0: เอาเหรอ
1: 2,900ไงโปรตีอะ
0: สีขาวรู้ในการที่แล้วเป็นสีครี
1: ม
0: ชุดเยื่อน่ะสีขาวนี่สีขาวแบบมีแถบสีดำ
1: ครับ
0: มันตัดกันพอดีเน
1: า
0: ะเอ้ยสีดำสีแดงไม่แน่ใจแบบอะไม่สวยแต่สวย
1: ครับ
0: นะครับ
1: ใช
0: ่มีสักตัวไหมเอา
1: ก็ตามร้านนะฮะเต็มเลย
0: ตามร้านโอเคนะ
1: ครับ
0: ฟีฟ่าอาเซียนไทยจะจัดชุดเต็มหรือยังครับผมว่าก็ไม่น่าจัดนะชุดใหญ่น่าจะเป็นเอเชียนคัพผมว่า
1: ครับ
0: เนาะ
1: ใช่น่าจะรอไปเอเชียนคัพเลย
0: ถูก
1: ก็ซ้ำซ้อนมากอ่ะจริงรายการนี
0: ้ครับผมเจ๋งจะเล่นแบบเจ๋หมิงนะครับได้เวลาบอลลีกไทยแล้วนะครับประมาณนี้อยากดูนะครับขอว่ากันไปเนาะนะครับบอลไทยก็เดี๋ยวจะมีน้องๆนักพากย์หน้าใหม่ด้วยนะที่เขาเลือกคัดเลือกหน้าใหม่ไว้แหละมีน้องคนหนึ่งที่เสียงเหมือนหยองคุณรถ
1: เหรอ
0: คัดน้องลูกอ่ะ
1: ครับ
0: ที่มาฝึกงานอยู่ที่สำนักข่าวไทยช่อง9อ่ะ
1: อ๋อ
0: น้องเขาผ่านด้วยนะ
1: ครับ
0: บรรยายด้วยนะคุณรถ
1: เห็นว่ามาแทนหยองเลยนี
0: ่ใช่แทนหยองเลย
1: อ๋อครับ
0: หยองตัวงานแล้ว
1: อ่า
0: ครับ
1: อืม
0: คุณเจงครับเจอน้องฮารุนยุนันครับเจอร่างของน้องแล้วนะครับนินทาเพื่อวันจันทร์แล้วนะครับพอเบรกได้มาจัดหรือเปล่าครับเล่นเรตติ้งหน่อยครับผม
1: เหรอ
0: ก็มันเข้าคู่กันไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวสาวกันก่ออากาศนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ม
0: ัน ก็มีคนแล้วตัวนี้ฮะเขาลงตัวแล้วมีน้องเต้ยคุณเต้ยไง
1: ครับ
0: คุณชี้กับคุณรถค
1: ุ
0: ณเต้ยคุณโจอี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ที่มาจัดนะ
1: ครับ
0: หาผมเยอะฮะครับขอนแก่นขอนโตนะครับเขาบอกมาคุณรถพี่สมชายแกเป็นอะไรครับถึงเอาเสื้อคลุมหัวหมดเลยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาพี่สมชายแกไม่สบายช่วงหลังแกก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนิดหน่อยนะฮะ
1: แกป่วยมานานแล้วนะ
0: แกไอ
1: คล้ายๆเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องอ
0: ่ะไม่ใช่ฮะครับก็พี่ไปตรวจแล้วเหมือนสภาพร่างกายยังไม่แต่ว่าแกคงไม่อยากอยู่บ้านนะ
1: ครับ
0: หนีภรรยานะหรือว่าไงฮะ
1: ใช
0: ่ภรรยาก็บอกไม่ต้องมาหรอกตัวนะครับพักผ่อนดีกว่าที่แกก็ต้องหนีมา
1: แกก็ชอบออกนอกบ้านเนี
0: ่
1: ย
0: แกออกนอกบ้านเนี่ย
1: ออกนอกบ้านแล้วคึกคัก
0: คึกคักนะก็สภาพร่างกายอาจจะไม่ฟิตอ่ะคุณรถ
1: ใช่
0: แต่ตอนพักบอลก็ฟิตอยู่นะคุณรถนะ
1: แต่แกก็ไปตรวจไปหาหมออะไรก็ไม่เจอนะ
0: คือไม่ได้เป็นอะไร
1: เขาบอกไม่เป็นอะไร
0: เป็นเส้นเสียงอะไรนิดหน่อยอ่ะ
1: เ
0: นาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: สวัสดีคุณปริยานะครับคุณจุดเทพนะครับอาร์เซนอลมิเกลเดต้าปีนี้เสริมทัพใครบ้างคุณรถ
1: ก็ได
0: ้โซลิดป่ะไอปีก
1: โซลิด
0: ปีกกับปีก
1: โซลิด
0: ปีกกิดอ่ะ
1: ใช่เคยมาอยู่นอริดอ่ะตัวเนี้ยก็มาแทนใน
0: ทอสซาใช่ไหม
1: ที่ตาค้ำตลอดเวลา
0: ไม่ใช่ฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: เสริมทัพใครบ้างแล้วก็เห็นไอโซลิดเนี่ยเนาะ
1: ใช่
0: ดังอ่ะ
1: ก็อาจจะยังก่อนหน้านี้มีข่าวกับวินิซูสแต่คงไม่ได้หรอก
0: เหรอไม่แน่นะ
1: คงไม่ได้หรอก
0: เหรออ
1: ืมพูดถึงอาร์เซนอลก็เดี๋ยวมีอุ่นเครื่องกันนะวันที่1นี่เจอจิโรน่านะครับอาร์เซนอลที่ได้มาตอนนี้นะก็จะมีโซลิสมีอินคาบิเย่นะครับแต่อินคาบิเย่มันก็เหมือนกับจริงๆก็คือซื้อมาเนี่ยซีซั่นที่แล้วแล้วแหละแล้วก็ทำเป็นยืมไปก่อนแล้วก็ค่อยมาลงบินซีซั่นนี
0: ้เอา
1: อินคาบิเย่
0: ครับ
1: ครับแล้วก็มีไอ้เมสลีเย่ด้วยอดีตโกลีดอ่ะ
0: อ๋อไม่ได้เย่เหรอ
1: เอออ
0: ๋อเหรออ
1: ีวานเมสลีเย่
0: อันนี้ซื้อมาอย่างไรขาดเลยหรอ
1: ก็แกไม่มีสังกัดอยู่แล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: ของฟรี
0: เฮ้ยตอนแกเล่นลีดในยุค ของบาสโลเบลซ่าที่มาเล่นในพรีเมียร์ลีกเล่นดีนะ
1: ใช้ได้
0: ไอ้ไม่ได้เย่เนี่ย
1: เออ
0: เขาไม่มีสังกัดเฉยเลยเหรอ
1: ไม่มีสังกัด
0: เอา
1: หรอครับว่างๆมาก็เลยสอยมาหน่อย
0: อ๋อเหรอ
1: นะครับที่ย้ายไปก็จะมี มีคีวีออนะครับแล้วก็มีทอสซานะที่ตัวสำคัญสำคัญหน่อยนะก็เคลื่อนไหวน้อยแล้วตัวมันปึ้งอยู่แล้วนะปีแล้วก็เสริมตั้งเยอะแล้วอ่ะอาร์เซนอลน่ะใช่ไหมล่ะนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวก็ลองรอดูแหละเพราะว่าก็มีข่าวจะเสริมนู่นเสริมนี่อยู่ที่หลักๆ ก็พวกกองกลางไงที่มีข่าวกับบูโน่กิมาไลช์อะไรพวกนี้ด้วย
0: บูโน่นะนะครับ
1: กองหลังด้วยนะอาจจะต้องเสริมหรือเปล่าเพราะว่าอีซาลิบาก็ไม่รู้เจ็บนานขนาดไหน
0: บอลตอนบอลโลกนะ
1: น่าจะหลายเดือนอยู่นะซาลิบา
0: ห่อเม็ดมะขามคั่วนะครับประมาณนี้นะฮะป๊อปคอร์นไม่ต้องนะฮะอุ้ยเขาไม่เข้าเลยฮะผมเคยแบบลุ่มล่ามนะคุณโดนนะซื้อพวกไอ้แม็กอะไรเข้าไปไงน้องเขาไม่ให้เข้าฮะครับผม
1: ครับ
0: เขาบอกน้องไม่ให้เข้าครับเขาบอกฮะแล้วทำไมไม่ให้เข้าแล้วทิ้งตรงนี้เลยเลยครับก็ได้นะครับเขาบอกว่าเอ้า
1: เอ้า
0: แต่เราก็ไปดูเรื่องเขาเนาะ
1: เ
0: ขาไม่ให้เข้าใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: ไปซื้อข้างในไงสมควรแล้วครับโดนน้องด่ามานะฮะครับสวัสดีคุณปวริศคุณปริยานะครับเจอมาเลที่ราชบังฝนฟ้าเป็นใจไหมคุณโดน
1: ฝน
0: ก็แล้วแต่เนาะแต่ช่วงหลังอากาศร้อนนะ
1: แต่ว่าก็มันก็ตกเกือบทุกวันนะชั่วโมงนี้
0: คุณสุธิขอรายชื่อลิเวอร์พูลหน่อยแจ้งไปแล้วนะครับคุณสุธินะนะครับกำลังไปโคราชนะครับฝนตกนะฮะหรออาชีพน้องอันตรายบ้านนี้เนาะนะครับไปจอร์เจียนะครับแต่ว่าจอร์เจียก็น่าเที่ยวนะบางจุดนะคุณโดนเนาะ
1: ใช่
0: แต่ไม่รู้ว่าเห็นว่าเจอน้องในโรงแรมอ่ะ
1: ก็อาจจะอย่างที่บอกแหละก็เดี๋ยวต้องรอแต่ว่าของมันก็อยู่ครบนะ
0: ที
1: ่สารทูตเขาพูดอะไรเงี้ยก็อาจจะมีโรคประจำตัวอะไรงี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่น้องเขาก็ผ่านหลายๆประเทศมามันก
0: ็
1: อันตรายไม่น้อยกว่าจอร์เจีย50ประเทศใช่ไหมที่น้องเขาผ่านมาแล้วอ่ะ
0: ครับเนาะเก่งนะ
1: สุดยอดอ่ะ
0: ใช่
1: คือพอเป็นเราก็ทำไม่ได้อะพูดตรง
0: เราไปก็พูดตรงๆถ้าไปต่างประเทศนะคุณโดนแบบไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยคืออ่ะการต่างประเทศก็มีญี่ปุ่นอ่ะเน
1: า
0: ะที่ไปอ่ะแล้วที่เหลือนะ
1: ครับ
0: ก็ไปต่างประเทศไปแล้วหรือเปล่าก็ไปทำข่าวไปทำงานใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะผมเนี่ยนักข่าวอาเซียนไงเป็นไง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่เราก็ไม่ได้ลุยแบบนี้
0: อันนี้สายลุยเน
1: า
0: ะ
1: นี่เขาสายลุยไปแอฟริกาไปอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ไปแบบชนเผ่าไปเลยด้วย
0: เนาะ
1: สุดยอดเลยอ่ะเนี่ยแล้วไปคีกิสถานที่พี่ต้นของเราไปอ่ะพี่ต้นไทซอน
0: อ
1: ่ะนี่น้องนี่เขาก็เคยไปมาแล้วนะ
0: เหรอ
1: เดินป่าคนเดียวอย่างเงี้ย
0: โอ้โห
1: โอ้สุดยอดอ่ะ
0: สุดยอดนะก็ตามความฝันนะเน
1: า
0: ะ
1: แล้วคลิปของน้องเขาแต่ละอันนี้ก็คนดูเป็นล้านนะ
0: ล้าน
1: ผ
0: มยังดูเลย
1: ใช่
0: คือน้องจะแบบเหมือนริวอ่ะมันเลยแบบถ่ายไปเรื่อยคุณรถถ
1: ่
0: ายตามทางอ่ะ
1: ครับ
0: หลายทางเจออะไรบ้างอีกคนหนึ่งที่เขาเป็นบางเป็นมุสลิมไหมคุณรถล่าสุดเขาไปเมียวดี
1: อ
0: ่ะคุณอะไรนะที่เป็นบางคุณรถหล่อเท่ๆอ่ะชื่ออะไรนะเป็นมุสลิมอ่ะ
1: ครับ
0: จำไม่ได้แล้วเขาก็แบบเขาแบบทุกคนเขาชอบทุกคนครับทุกคนครับไหนเขาชอบพูดทุกคนอ่ะน้องอะไรนะหล่อเท่ๆเป็นบางอ่ะเนาะนั่นแหละก็เขาไปเมียวดีคุณรถ
1: ครับ
0: บอกสงครามที่นั่นเป็นไงบ้างเนาะพึ่งรู้ว่าเมวดีอ่ะแบ่งการปกครองทั้งของรัฐบาลของฝ่ายต่อต้านนะ
1: อ
0: ยู่ด้วยกันในคุณรถ
1: ครับ
0: หลายกลุ่มเลย
1: ใน
0: มันเดียวกันอ่ะเขาก็อยู่กันได้นะ
1: ใช
0: ่ผมก็ดูดีผมก็ก็ดูก็เพลินดีนะ ครับ
1: โหดูน้องไปโซมาเลียด้วยนะอิรักอะไรเงี้ยไปหมดอ่ะ
0: โห
1: โหสุดยอดอ่ะ
0: ครับจะมีคุณอะไรคุณแก๊ปคุณอะไรอีกคนหนึ่งที่เก่งๆคุณเคยดูไหมคุณรถ
1: น่าจะเคยผ่านตานะ
0: คุณแก๊ปคุณอะไรสักอย่างนี่แหละอะไรก็ดี
1: ครับ
0: ล่าสุดเนี่ยไปถ่ายนี่ไงประเทศที่อยู่ติดเราเนี่ยฮะ3 นาฬิกาในคุณรถนะ
1: อ๋อ
0: ครับผม
1: ครับ
0: นั่นแหละฮะก็ดูก็เพลินดีนะ
1: อ่าฮะ
0: ครับ
1: โอ้โหอัฟกานิสถานเขาก็ไปนะน้องเนี่ย
0: เหรออ
1: ืม
0: สายลุยเนาะ
1: เขาลุยดีอ่ะ
0: อืมเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าเป็นเราก็ไม่ได้อะ
0: โอ้ไม่ไหวอะ
1: ครับ
0: ลำบากนิดนึงนะเดินนิดนึงก็ไม่เอาแล้วครับผม
1: ครับ
0: ลำบากโอ้เหนื่อยร้อนไม่เอาครับชีวิต
1: ครับ
0: เป็นขนุนซะแล้วพี่เจงคาดแล้วบักเอ๊เป็นอะไรกับบักโจ้เอาบักเอ๊แปลว่าใหญ่โตไว้เหรอบักเอ๊ภาษาอีสานนะฮะจอร์เจียเป็นประเทศที่3ค่าครองชีพถูกมากครับอยู่ข้างบนป่ะจอร์เจียคุณด
1: จอร์เจียมันอยู่ตรง
0: ไหนเอ่ย
1: ติดรัสเซียเนี่ยแหละ
0: อ๋อเหรอ
1: ครับมันเข้าทางรัสเซียก็ได
0: ้อ๋อเราก็ไม่รู้อ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ก็เป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตเก่าไง
0: อืม
1: ก็แต่คือประเทศก็แต่ว่าคนไทยก็ไปเที่ยวกันเยอะนะจริงๆนะคือถ้าเทียบกับที่ไอ้น้องเขาไปกันมาเนี่ยประเทศมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรขนาดนั้นหรอก
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรขนาดนั้นถ้าเทียบกับที่น้องเขาไปมาเนี่ยจอร์เจียมันก็ติดกับอาร์เมเนียอาเซอร์ไบจานอะไรพวกเนี้ยข้างบนก็เป็นรัสเซีย
0: ครับ
1: เ
0: นาะชีวิตเน
1: าะแต่อย่างที่บอกแล้วเดี๋ยวรอต้องรอการสืบสวน
0: อ
1: ่ะ
0: เนาะ
1: เพราะว่ามันจะไม่ได้แบบโดนคนอื่นมากระทำก็ได้อะไรเงี้ยจะแบบป่วยหรือเปล่าอย่างนี้
0: เนาะโอ้เดี๋ยวน้องชื่อชมน้องนะสู้ชีวิตนะคุณดดครอบครัวก็ไม่ได้แน่นะก็ต้นทุนก็ไม่ได้สูงอ่ะเนาะ
1: ก็
0: สู้มาเนาะเลี้ยงคุณยายใช่ไหมคุณดด
1: เลี้ยงก็แล้วน้องเขาเรียนเก่งด้วยเขาสอบได้ที่หนึ่งของโรงเรียนแล้วก็ไปขอทุนไงขอทุนแล้วก็ได้ทุนมาเรียนแล้วก็ไปทำงานเรียนจบมาก็มีเงินเก็บ 400,000 ใช่มั้ยเขาก็ไปเที่ยวแล้วก็ทำช่อง YouTube อะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้เนาะเก่งนะ
1: สุดยอดอ่ะคนก็เลยชื่นชอบกันเยอะไง
0: ชื่นชมเขาเนาะน้องเนาะ
1: ใช่
0: ภาษาอังกฤษดีด้วยอ่ะดีกว่าเราอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นเราก็ติดตม.แล้วฮะ
0: โอ้ภาษาอังกฤษก็นี่ไงสมมุติว่าWhy you come here my country วันนี้เนาะอ๋อ I'm tourist
1: ครับ
0: ตัวนี้หรือเปล่าจะพูดทัวริสต์ในก
1: อ
0: ดดเป็นทัวริสต์เนี่ยตายนะ
1: ครับ
0: เรียบร้อยนะ
1: เขาก็เชิญไปเลย
0: ครับ
1: ก็ไปห้องเย็น
0: อ้าว
1: โอ้นี่อิหร่านเขาก็ไปนะน้องเนี่ย
0: เอาเหรออ
1: ืม
0: เนาะชีวิตนะ
1: ใช่เขาก็โหก็ลุยๆนะน้องเขาใส่ลุยๆ
0: ผมดูช่องของน้องคืนที่ไปประเทศมุสลิมครับแต่เขาไปกับทีมงานครับผม
1: ก็เห็นว่าช่วงหลังน้องเขาเริ่มมีสปอนเซอร์มีอะไรอย่างงี้ด้วยนะ
0: ใช่มั้ย
1: ใช่
0: เขาจะมีสปอนเซอร์พวกการเดินทางนี้นะครับก็ยินดีกับยูทูบเบอร์ทุกคนเนาะคือจะได้ช่วยสนับสนุนเขาเนาะ
1: ครับ
0: ในการออกค่าเดินทางอะไรพวกนี้
1: ใช่
0: ใช่มั้ยล่ะหรือว่าสปอนเซอร์รายการเราก็ได้นะ
1: เอ
0: า
1: ครับ
0: เป็นไงขายของด้วย
1: ใ
0: น99มี3รายการรอบโลกกีฬา Morning Talk และนินทาครับห้ามเอาออกนะครับผมอ๋อนี่ก็เป็นรายการแรกเลยที่เอาออกนะฮะนะครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้นะขออัปเดตล่าสุดของหน่อยเดี๋ยวจะเตะแล้วนะผมมงครึ่งใช่ไหมครับ
1: ผมมงครึ่ง
0: ปกติฟังแต่เสียงเห็นแต่หน้าจำได้นะครับทาง TikTok นะอรุณสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับมาจำเสียงได้นะครับเห็นหน้าแล้วก็ไม่ฟังเสียงเลยใช่ไหมลีหมิงจันทร์ใครครับไม่ใช่พี่ลีหมิงนะฮะโหอันนี้ผมเสียใจเนี่ยหาผลพี่ลีหมิงฮะอรุณสวัสดิ์นะครับ20วันแล้วรักษาร่างไงคุณโด
1: ดไม่ก็เขาคงส่งไปที่นั่นอยู่แล้วคือโรงแรมเขาคงเจอแล้วเขาก็แจ้งตำรวจแล้วเขาคงย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลนิติเวชอะไรอย่างนี้อยู่แล้วมั้งเพราะว่าคือ20วันมันไม่ได้อยู่แล้วไง
0: ใช่ไหม
1: มันก็มีกลิ่นมีอะไรอยู่แล้ว
0: แต่ว่าเขาน่าจะอยู่ในช่วง
1: ก่อนอยู่แล้ว
0: ดำเนินการอยู่แล้วเน
1: า
0: ะช่วงนั้นอ่ะ
1: คือ
0: แต่ว่าเราคงไม่ทราบข่าวใช่ไหมล่ะ
1: เพียงแต่ว่าเขาไม่แจ้งไม่มีอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: ไม่ได้แจ้งกับไอ้ครอบครัวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่ามันไม่มีสถานทูตในจอร์เจียด้วย
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหม
1: แล้วตำรวจที่ดูเขาอาจจะแบบปล่อยจอยอะไรเงี้ยก็จะนิ่งๆไปคือโรงแรมมาแจ้งไปที่ตำรวจไงตำรวจก็คงนิ่งๆไปอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็เหมือนกับเจอศพชายคนนึงใช่ไหมเสียชีวิตที่โรงแรมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ตามหาไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะตอนแรกก็ที่เมื่อวานนี้ที่ไม่มีข่าวก็ยังแบบเอ๊ะน้องไปเที่ยวแถวชายแดนหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยพอสุดท้ายก็ไปเหมือนก็มีคนไปแจ้งตำรวจไงไปแจ้งตำรวจว่าแบบเนี่ยมียูทูบเบอร์คนไทยคนที่เขาอยู่ที่นู่นน่ะที่จอร์เจียคนไทยอยู่ที่นู่นเขาก็ช่วยประสานงานไง
0: ช่วยหาเน
1: า
0: ะ
1: แล้วเขาก็ไปคงไปแจ้งเจ้าหน้าที่ทางการน่ะก็เอ้าเนี่ยมีอาจจะแบบเจอเนี่ยมีศพอยู่คนนึงแล้วก็คงไปดูก็คงใช่อะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าคือไม่มันไม่ได้เจอเมื่อวานนะเขาเจอแบบว่าเสียชีวิตมาหลายวันแล้วตั้งหลายวันแล้ว
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็ล่าสุดที่สถานทูตบอกของก็ยังอยู่ครบ
0: เนาะ
1: ของก็ยังอยู่ครบก็อาจจะแบบเสียชีวิตทำตามแบบว่าธรรมชาติอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่ได้มีใครไปทำอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วประเทศเราอันตรายตรงไหนแล้วนะครับผมยังไงไม่แน่ใจเนาะ
1: เออแต่ก็อันตรายฮะ
0: ครับ
1: ล่าสุด
0: เป็นจุดที่อันตรายเนาะ
1: นี่รัสเซีย2คนก็หายไปอยู่เนี่ย
0: เออเขาบอกว่ารัสเซีย2คนคุณรถ
1: ใช
0: ่เออรัสเซีย2คนพี่น้องเป็นไงบ้างคุณโดนะ
1: ก็ยังหาไม่เจอมั้ง
0: อ๋อที่มาไทยหรือว่าไงฮะ
1: เขาอยู่ไทยอยู่แล้วหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมไม่ได้ตามข่าวแบบจริงจังนะ
0: อืม
1: แต่เห็นเปิดทีวีไปก็จะเขาจะพูดข่าวนี้กัน
0: อ่ะตอนนี้มีข่าวโดนเนี่ยฮะ
1: นี่ไง
0: นี่น้องเนาะนี่ไงผมชอบแบบเร็วๆนะน้องชอบไปคุยกับหมู่บ้านไอ้คนแต่พื้นที่อ่ะ
1: เหมือนกับไปแบบแล้วก็คุยคนท้องถิ่นอะไรเงี้ยคือน้องก็ด้วยความเป็นคนลุยๆด้วยนะ
0: ใช่
1: นี่ไง
0: ช็อกนะบางดีนดูคุณรถบางดีนเคยดูไหม
1: ไม่เคย
0: เว้ยนี่ดีเลยน้องเขาเก่งเลยนี่เขาก็เลี้ยงครอบครัวได้เนี่ยพาครอบครัวไปเที่ยวพาไปต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วดูแบบเป็นมิตรอ่ะและหน้าตาดีด้วย
1: ครับ
0: ภาษาอังกฤษเป๊ะเลยอ่ะ
1: อ
0: ือพูดภาษาได้หลายภาษาและหลายภาษาแล้วน้องลุยด้วยเน
1: า
0: ะน่ารักดีนะ
1: ครับ
0: หล่ออ่ะบางดีน
1: อ
0: ่ะ
1: ก็บ้านเราก็มีนักท่องยูทูบเบอร์ที่เป็นสายท่องเที่ยวเยอะไง
0: เยอะเยอะอนาคตทำไหมคุณรถ
1: จะเอาตังจากไหนไปเที่ยวเหรอ
0: เอาเลยฮะ
1: ครับ
0: ไม่มีตังอะเนาะ
1: เออ
0: ช่องดินวอล์กครับออกรายการพี่ป๋องด้วยครับเรื่องผีเหรอโอ้โห
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: โอ้ไม่แน่ใจเนาะ
1: เออ
0: บอกว่าให้อ่านคอมเมนต์ทาง TikTok ด้วยนะครับอ่านแล้วนะครับผมรายชื่อแกอุ่นเครื่องลิปูมาแล้วนะครับใช่ฮะบาเลเดนในพร้อมประทานหรือเปล่าก็พร้อมบวกนะฮะครับ
1: ก็เสียหมดเลยอ่ะพูดตรงๆปาเลเดสอ่ะ
0: ที
1: ่รอบชิงอ่ะ
0: ใช
1: ่คือที่จริงๆแกได้รับความชมเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมล่ะก่อนหน้านี้เล่นก็ดี
0: โอเคเลยแล้วอาจจะหน้าดีหมดอ่ะ
1: ความเป็นนักสู้ความอะไรเงี้ยแต่พอรอบชิงไปสลิงแตกไงเรียบร้อย
0: เสียเลยอ่ะพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้มีบรรยายหรือเปล่าครับบรรยายทาง99มีอยู่แล้วนะ
1: แน่นอน
0: แน่นอน
1: ครับ
0: แล้วก็พี่เจนครับพูดถึงคุณอากังฟูหน่อยครับผมก็โอ้โหอะไรดีฮะในอดีตเนาะคุณอากังฟูเนาะ
1: ครับ
0: ครับเป็นที่ชื่นชอบของเราอย่างมากนะฮะ
1: ใช่
0: จินตนาการไปเรื่อยแล้วตอนนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ฝรั่งบางครั้งก็เหยียดเราวันนี้เนาะอ่ะก็มันก็มีบ้างอะเนาะครับแสดงความเสียใจนะครับโอ้ก็ตกใจเหมือนกันนะตัวนี้มีออกข่าวใหญ่นะตัวนั้นกูโดนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: อันนี้คนละข่าวใช่ไหมฮะ
1: อันนี้น่าจะคนละเรื่องละ
0: เอาคนละเรื่องเลยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวต้องรอเขาเรียกว่าการชันสูตรการอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวก็น่าจะมีบทสรุปออกมาแหละ
0: ใช่ตกใจจริงนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าคือก็ไม่คิดว่ามันจะมาแบบเสียชีวิตแบบนี้ไงใช่ไหมเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยไปประเทศแบบนี้อาจจะสัญญาณโทรศัพท์หายไปอะไรเงี้ย
0: เนาะ
1: ใช่โทรศัพท์หายหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ย
0: ครับ
1: โดนขโมยโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะมาแบบนี
0: ้โอ้เนาะตอนแรกก็นึกว่าแบบเจอน้องแล้วเน
1: า
0: ะพอมาทราบข่าวทีอ้าวเฮ้ยตกใจเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับนะส่วนข่าวย้ายทีมที่น่าสนใจก็มัวนี่เนี่ยไปแล้วนะครับนะ
1: ครับ
0: ไปยูเว่แล้วนะฮะ
1: เออ
0: จากเปเช่นะครับก็ย้ายทีมบ่อยเหมือนกันนะช่วงนี้นะนะครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้นะ
1: เออ
0: เอาส่วนกอล์ฟวันนี้ก็ลุ้นกันแล้วกันนะครับลุ้นนะกอล์ฟในรายการ AG Women Open นะ
1: ครับ
0: วันนี้เริ่มวันแรกนะครับติดตามได้ทาง Splay นะจ๊ะ
1: ครับ
0: ล่าสุด Splay ไปจับมือกับบุรีรัมย์ด้วยนะนะครับ
1: ใช่
0: ประมาณนี้เน
1: า
0: ะคุณรถนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ส่วนสั้นๆแล้วกันอีกข่าวหนึ่งก็พรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่จะถึงนี้ก็ซุปเป็นคอมพิวเตอร์นะซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เขาคำนวณมานะครับแต่ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์มันก็มีหลายเจ้าอะเนาะนะครับของเจ้านี้แล้วกันไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะไปเกี่ยวข้องกับการพนันนะเขาก็คำนวณมาก็อาร์เซนอลนะครับเป็นทีมที่มีโอกาสป้องกันแชมป์ได้นะ โอกาสคว้าแชมป์อาร์เซนอลอยู่ที่ 45% นะเยอะที่สุดเลยนะครับโดยที่อันดับ2จะเป็นแมนซิตี้นะครับจะแพ้อาร์เซนอลไปประมาณ3

0: คะแนนด้วยกันนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนลิเวอร์พูลโอกาสลุ้นแชมป์อยู่ที่3นะครับอยู่ที่ 11% นะครับ
1: เฮ้ยเสริมเท่าขนาดนี้อันดับ3เหรอฮะ
0: เออส่วนแมนยูเนี่ยเขาบอกว่าจะหล่นไปอยู่ที่6ฮะ
1: เหรอ
0: โอกาสคว้าแชมป์อยู่ที่ 3.5% เท่านั้น
1: ครับ
0: อันนี้ก็รอดูแล้วกันมันจะจบแบบนี้หรือเปล่านะครับส่วนตกชั้นก็จะเป็นฮัลซิตี้อีฟสวิทแล้วก็โคเวนทรี
1: อ้
0: าวน้องใหม่หมดเลย
1: เหรอ
0: ใช่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่โคเวนทรีไงน้องใหม่ไง
0: โคเวนทรีฮัลซิตี
1: ้ครับ
0: เออครับ
1: เรียบร้อยครับ
0: แต่นี้ก็เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์เขาคำนวณนะนะเพราะฉะนั้นบางทีมก็อาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะ 100% ครับ
1: ครับ
0: อย่างแมนซิตี้ผมว่ามันจะขึ้นมาที่สองเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนทีมเยอะโรดรีก็มีข่าวกับมาดริด
1: มาดริดด้วยนะเฮ้ยเอเดอร์สันก็มาแล้วไหมเหรอ
0: เออ
1: เออครับ
0: อ
1: ่ะประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: อ่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมพรุ่งนี้เราเจอกันมาเดิมตอน5:00 นะ
0: ครับ
1: วันนี้ผมและคุณโดนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งยักษ์สุภโชคพยองเดชและบอมปะพล
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

0: 0818-1736
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: 6:32 น.ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Timeเช้าวันพฤหัสบดีที่30 กรกฎาคม 2569ค่ะวันนี้ยังเป็นวันหยุดนะคะวันเข้าพรรษาผู้ฟังก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะซึ่งพระภิกษุสงฆ์ก็จะจำวัดปฏิบัติหนึ่งนะคะตลอดระยะเวลา3 เดือนพวกเราก็เหมือนกันนะคะพักตักก่อนงดเล่าเข้าพรรษา3 เดือนก่อนนะคะวันนี้เชื่อได้ว่าหลายๆท่านนะคะเดินทางแล้วก็ไปทำบุญกันถวายเทียนหลอด

0: ไฟนะคะคุณผู้ฟังอ่ะว่ากันไปนะคะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านแล้วก็หลายพื้นที่นะมีฝนตกนะคะคุณผู้ฟังกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนเหมือนกันว่าฝนตกหนัก29-30นี้นะคะเรามาระวังกันด้วยเนาะสำหรับคุณผู้ฟังเองที่เดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็กำลังเดินทางกลับกรุงเทพมหานครค่ะส่วนเรื่องของสุขภาพหน้านี้คุณผู้ฟังนำเรื่องนี้มาฝากกันคุณผู้ฟังเคยจำข่าวนี้ได้ไหมคะที่มีหมู่บ้านหนึ่งทางภาคเหนือแล้วมีงานบุญอะไรสักอย่างนึงแหละแล้วก็กินหน่อไม้ปี๊บนะคุณผู้ฟังแล้วก็ทำให้โอ้โหปวดท้องท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนปากแห้งคอแห้งนะคะแล้วก็บางรายถึงขั้นเสียชีวิตนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังสารพิษโบโทลินัมนะคะซึ่งก็เป็นสารพิษที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ทำลายระบบประสาทอย่างรุนแรงจะพบได้ในหน่อไม้ปี๊บคุณผู้ฟังหน่อไม้ปี๊บหรือว่าหน่อไม้ที่บรรจุถุงแล้วก็เวลาเอามากินน่ะไม่ได้ต้มให้สุกซะก่อนนะคะไม่ให้ต้มให้มีความร้อนซะก่อนก็เลยทำให้เสียชีวิตได้คุณผู้ฟังมีข่าวดีนะคะสำหรับสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้เป็นเรื่องของประเทศไทยนะคะนักวิจัยไทยผลิตยาต้านพิษหน่อไม้ปี๊บโบทูรินัมสำเร็จนะคะซึ่งก็ลดค่ายา200,000หรือ20,000บาทต่อโดสซึ่งก็ยกระดับความมั่นคงทางยาเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางยาต้านพิษในภูมิภาคอาเซียนไปติดตามในช่วงสุขภาพด้านหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสุขภาพด้านหนึ่ง
0: นำข่าวนี้มาจากเว็บไซต์สำนักข่าวไทยของเรานะคะก็พูดถึงเรื่องข่าวโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ท่านเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลนะโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็ขึ้นทะเบียนสำหรับยาแผนปัจจุบัน TRCS Botulinum Antitoxin นะคะซึ่งเป็นยาต้านพิษสารพิษโบโทริน้ำจากการบริโภคหน่อไม้อัดปี๊บซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มียาตัวนี้ที่สามารถต้านพิษดังกล่าวได้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศการผลิตยาต้านพิษโบโทริน้ำของประเทศไทยครั้งนี้ก็จึงเป็นอีกหนึ่งสำคัญนะคะที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศอย่างยั่งยืนแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้จำนวนมากจากเดิมนะคะคุณฟังนำเข้าน่ะราคาสูงโดสละประมาณ 250,000 บาทนี่ก็ลดลงเหลือเพียงแค่ 25,000 บาทลดลง10เท่าด้วยกันความสำเร็จในครั้งนี้นะคะเป็นการประสานงานร่วมกันของหน่วยงานหลายๆหน่วยงานอย่างเช่นสภากาชาติไทยสถานสวภานะคะสถาบันชีววัตถุแล้วก็สถาบันวัคซีนแห่งชาติองค์การเภสัชกรรมนะคะแล้วก็สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.แล้วก็เพื่อนำยานี้เข้าสู่ระบบสิทธิประโยชน์ของคนไทยในอนาคตสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยประเทศไทยในการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้นะคะงานวิจัยนะคะไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงแล้วก็เป็นตัวอย่างของการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งหน่วยวิจัยหน่วยนวัตกรรมหน่วยผลิตหรือกำกับดูแลแล้วก็หน่วยที่ให้สิทธิประโยชน์กับประชาชนยาตัวนี้นะคะได้รับขึ้นทะเบียนครั้งนี้ผลิตขึ้นโดยไม่ได้หวังผลกำไรนะคุณฟังแต่หวังเป็นที่พึ่งแล้วก็สร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศชาติและเพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตยาสำคัญได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวถึงแม้ว่าความรุนแรงของโรคโบโทริน้ำโบโทริซึมนะคะคุณฟังซึ่งเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยแต่ว่าก็มีความรุนแรงสูงถึงขั้นเสียชีวิตจากภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็หายใจล้มเหลวยาต้านพิษตัวนี้ล่ะค่ะจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะภาวะฉุกเฉินหรือกรณีก่อวินาศกรรมทางชีวภาพการที่ประเทศไทยสามารถผลิตยาต้านพิษได้เองนะคะนอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วยในประเทศเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วแล้วยังเป็นการยกระดับความมั่นคงทางยาของประเทศด้วยความสำเร็จครั้งนี้ช่วยให้ผู้ป่วยชาวไทยเข้าถึงยารักษาชีวิตได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมยกระดับให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางยา

0: ดาในระดับภูมิภาคด้วยนะคะที่พร้อมให้ความช่วยเหลือแล้วก็สร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไปผู้ฟังก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะผู้ฟังถือว่าเป็นข่าวดีนะคะขอบคุณเว็บไซต์ของสำนักข่าวไทยของเราค่ะและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: ผู้ฟังร่วมพูดคุยจัดรายการด้วยกันนะคะ SMS 4689899 4689899นะคะเห็นข่าวหลายๆข่าวนะคะออกมาโอ้โหเดี๋ยวนี้นะผู้ฟังเรื่องของอาหารการกินเรื่องของน้ำมันเรื่องของราคาสินค้าเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรเนี่ยนะบอกว่าขอปรับขึ้นอีกนะขอปรับขึ้น2บาทต่อกิโลกรัมมีผลตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมาก็ดีนะคะเราจะได้กินหมูน้อยลงนะคุณฟังสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับสาวครับมาแล้วครับวันที่วันพฤหัสนะครับฝันเข้าฝันตานะ
0: ใช่แล้ว
2: มันก็เป็นสัญญาณบอกอย่างหนึ่งว่าจากนี้ไปก็จะมีฝนตกเยอะขึ้นเพราะว่าข้าพรรษาก็คือช่วงที่มีฝนเยอะพุทธองค์เลยขอให้พระภิกษุของศาสนาพุทธเนี่ยไปจำวัดสักทีจะเดินทางเยอะเดี๋ยวจะทำให้พืชผักของชาวบ้านไรนาสวนต่างๆเนี่ยถูกเหยียบย่ำมากเกินไปนะก็เข้าพรรษาครับเราพูดถึงเรื่องของกล้ามเนื้อวันนี้เป็นตอนที่3แล้วนะครับพูดถึงกล้ามเนื้อของแขนขาลำตัววันที่อังคารพูดถึงเรื่องกล้ามเนื้อของหัวใจนะครับตามด้วยกล้ามเนื้อของลำไส้นะครับแล้วก็ตามด้วยกล้ามเนื้อของแขนขาครบจะเป็น3กลุ่มของกล้ามเนื้อในร่างกายมนุษย์นะครับซึ่งมีหน้าที่ในการทำงานต่างๆขยับเขยื้อนต่างๆรวมทั้งขยับสูบฉีดเลือดเลี้ยงทั่วร่างกายชุดที่เราพูดวันนี้คือแขนขามีความสำคัญมากครับพอมีฉะนั้นแล้วคนเราเนี่ยจะทำอะไรต่างๆได้ยากถ้ากล้ามเนื้อเหล่านี้ของแขนขาเนี่ยไม่แข็งแรงพอนะครับสมองเป็นตัวคำสั่งส่งสัญญาณสั่งมาให้กล้ามเนื้อทำท่านั้นทำท่านี้ยกของนั้นยกของนี้นะครับประดิษฐ์ประดอยนู่นนี่นั่นจัดดอกไม้ในแจกันเลี้ยงเด็กให้เติบโตเด็กทารกที่ลูกที่คลอดมาให้เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้กล้ามเนื้อของแขนขาและลำตัวทุกมัดเลยมีเยอะนะท่านฟังเป็นร้อยร้อยมัดเลยครับเยอะแยะไปหมดเลยแม้กระทั่งกระพริบตาแต่ละครั้งกระพริบตาเป๊ะๆนะมีเลยลมแรงฝุ่นลอยตามมาจะเข้าตาหรือเปล่าไม่รู้กระพริบตาหน่อยสิที่ก็เป็นการทำงานของกล้ามเนื้อที่ที่เรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อของแขนขาที่เราพูดถึงนี่แหละครับจะไปอยู่ที่หนังตาบนกับหนังตาล่างก็เป็นกล้ามเนื้อวัดเล็กลงนะครับเล็กจิ๋วลงบางลงทำหน้าที่ในการป้องกันทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรานะครับนี่ครับคือส่วนที่ผมพูดถึงเรื่องกล้ามเนื้อภาพรวมนะครับต่อไปถ้าเกิดมีซีรีส์ที่ท่านต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อลึกลงไปเข้าไปเจาะกันอีกทีหนึ่งรายละเอียดนะครับแต่วันนี้ให้เห็นภาพเลยว่ากล้ามเนื้อทั้ง3กลุ่มนะครับมีความสำคัญต่อมนุษย์ทั้งสิ้นกล้ามเนื้อของที่แขนขานี้เป็นกล้ามเนื้อที่มีพลังสูงครับเนื่องจากว่ามีเส้นใยกล้ามเนื้อที่ปริมาณมากบางคนนี่เห็นเป็นมัดมัดเลยนะแต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้คนหนุ่มสาวคนวัยทำงานก็จะนิยมกันก็คือที่กล้ามเนื้อที่พุงเรียกว่าซิกแพคนักสาวชอบซิกแพคที่มันใหญ่ๆไหม
0: ก็พอดีจะใหญ่มากก็น่ากลัว
2: ก็เป็นการแสดงความแข็งแรงของคุณอย่างหนึ่งนะซึ่งในผู้หญิงก็มีได้ครับแต่ว่ามันมักจะไม่ค่อยใหญ่มันมักจะขึ้นเป็นแนวเท่านั้นเองนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยฝึกสัก3สัปดาห์ไอ้3เดือนเข้าไปก็จะเริ่มเห็นเป็นแพ็คๆขึ้นมาละเป็นร่อนๆขึ้นมาได้เลยนะครับเราเรียกกันว่าซิกแพ็คเพราะชาวบ้านมองด้วยตาเปล่าเนี่ยเห็นว่ามี6ร่อนซ้าย3ขวา3ชัดเจนดูเท่ดูรอนะครับแต่ถ้าเป็นพวกหมอดูเนี่ยจะเห็นเป็น8แพ็คนะครับซิกแพคคือที่ชาวบ้านเห็นตาเปล่าพอตาก็เห็นซิกแพคเหมือนกันใช่ไหมครับเห็นมีหกร่อนนะครับ
0: เคยเห็นอาจารย์แต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นวันแพคนะจ๊ะ
2: เราเ

0: ไม่ได้ฝึกฝนนะครับแต่ถ้ากล้ามเนื้อจริงๆตรงนี้ครับมันจะมีทั้งหมด8รอนครับซ้าย4ขวา4แต่รอนสุดท้ายเลยล่างสุดนะครับมันไปกลมกลืนอยู่กับกระดูกหัวเหนาเราไปเกาะอยู่กับหัวเหนาแล้วก็รูปร่างมันออกสามเหลี่ยมมากขึ้นเราจึงไม่เห็นด้วยตาเปล่าว่ามันเป็นอันที่7ที่8ครับเห็นแค่6อันบนแต่สะดือลงไปนะครับ6อันบนนะครับแล้วสะดือเนี่ยก็คือที่เราเห็นว่ามันเท่ทิกแพ็คชาวบ้านเรียกถ้าหมอเรียกเราเรียกเอทแพ็คนะครับ8รอนเพราะกล้ามเนื้อมนุษย์มี8รอนจริงๆด้วยซ้าย4ขวา4นะครับที่เราเรียนในอาจารย์ใหญ่ก็เป็น8รอนเห็นชัดนะครับทั้งหมดทั้งแลนี่คือสิ่งที่เราเล่าสู่กันฟังเป็นตัวแถมนั่นเองนะครับกล้ามเนื้อจริงมนุษย์เนี่ยครับที่ทำงานได้เนี่ยเพราะมีเส้นใยกล้ามเนื้อมีเซลล์กล้ามเนื้อรูปร่างหลากหลายแต่สรุปออกมาเป็นว่ามันมีเซลล์กล้ามเนื้ออยู่ที่3รูปแบบนะครับเซลล์กล้ามเนื้อที่1นั้นทำตัวเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้งานที่ทนอึดทำต่อเนื่องกันได้นานๆทำต่อเนื่องกันได้นานๆ30 40 50นาทีเช่นเราใช้ในการออกวิ่งออกเดินเราต้องเดินนานต่อเนื่องกันบางทีเดินถ้าทางมันไกลนะครับก็ต้องเดินต่อเนื่องกันกล้ามเนื้อเหล่านี้จะทนได้เราเรียกว่าใยกล้ามเนื้อแดงนะครับเพราะว่ามันส่องกล้องดูทางโทรทัศน์ดูแล้วมันเห็นว่าเป็นใยกล้ามเนื้อที่ติดสีแดงมากกว่าต้องการใช้ออกซิเจนปริมาณมากๆทำงานชนิดที่ไม่หนักเกินไป 70-80% ของความสามารถสูงสุดทำได้นานนานนาน30 40 50นาทีถึงชั่วโมงได้เลยนะครับใยกล้ามเนื้อแดงนี่ครับเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะออกวิ่งจ็อกกิ้งออกวิ่งออกเดินต่างๆนานๆต่อเนื่องได้อีกกลุ่มนึงก็คือใยกล้ามเนื้อขาวใช้สีเป็นตัวแบ่งแยกนะใยกล้ามเนื้อขาวนี่เป็นทักษะที่ใช้งานเต็มที่ยกของหนักอึ๊บนะขึ้นได้เลยครับก็เพราะว่าเป็นใยกล้ามเนื้อที่มีพลังในการยกแต่ทำงานได้เดี๋ยวดาวแล้วก็ล้าเลยเมื่อยล้าไปเลยไม่ทำงานต่อเนื่องนานๆจะใช้งานมันนานๆไม่ทำมันทำได้แค่สั้นๆนาที2นาที3นาทีแล้วก็หมดแรงนะครับใยกล้ามเนื้อขาวนี่ครับไม่ต้องใช้ออกซิเจนปริมาณมากแต่ใช้พลังงานมากนะครับต้องการพลังงานเยอะรวมกันแล้วทั้งใยกล้ามเนื้อสีแดงให้เราทำงานได้ยาวนานแต่ทำได้ไม่หนักมากนักนะครับ 70-80% ของความสามารถสูงสุดบวกกับใยกล้ามเนื้อสีขาวที่ทำหน้าที่ได้ 100% เลยยกของหนักได้เต็มที่ 100% เลยจะทำได้ปุ๊บแล้วก็ต้องวางลงละไม่ทนไม่ทานนะครับอีกอันหนึ่งสุดท้ายก็คือเป็นใยกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงกลางๆระหว่างกลุ่มแดงกับกลุ่มขาวพร้อมที่จะแปลงกายเป็นแดงก็ได้กลับมาเป็นขาวก็ได้ถ้าเราใช้งานมันทางด้านไหนมากกล้ามเนื้อตรงกลางตัวนี้ครับตัวกลางเนี่ยจะแปลงกายตัวเองไปเป็นกลุ่มที่ตรงกับที่เราการใช้สมมติน้องคนหนึ่งเป็นนักวิ่งจ็อกกิ้งในร่างกายเขากล้ามเนื้อตรงกลางที่จะเป็นตัวที่แปลงกายได้เนี่ยก็มักจะแปลงไปเป็นตัวกล้ามเนื้อสีแดงเส้นใยสีแดงเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้เขาได้ใช้งานในการวิ่งจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งเป็นการวิ่งแบบกลางๆ 70-80% ของความสามารถสูงสุดไม่หนักเกินไปแต่วิ่งจ็อกกิ้งก็จะวิ่งกันยาวบางคนก็ฝึกวิ่งซ้อมวิ่งกันนะครับวิ่งทีครึ่งชั่วโมงบางที50นาทีก็ยังมียาวนานต่อเนื่องกันนะครับกลุ่มนี้ใช้ออกซิเจนปริมาณมากๆในการทำงานผลดีก็คือช่วยดูแลเรื่องเกี่ยวกับระบบหัวใจระบบหลอดเลือดจะแข็งแรงมากๆทำให้เราทำงานทำนู่นทำนี่ได้ยาวนานการกลุ่มแดงนี่ก็คือกลุ่มที่เราต้องการออกซิเจนเป็นอย่างมากด้วยนะครับอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่มีกล้ามเป็นมัดๆฝึกซิกแพคที่เราพูดเมื่อกี้พูดนำไปแล้วเห็นชัดเจนรอนสวยเท่ทำงานได้แข็งแรงพุงมีพลังสูงยกของหนักได้จากแขนขาที่มีกล้ามเป็นมัดๆพวกนี้ทำงานได้สั้นๆสองสามนาทีแล้วก็หมดแรงละล้าละใช้งานได้สูงยกของหนักได้เยอะๆก็พบแต่ผู้ชายมากนะครับแต่ผู้หญิงมักจะพบกล้ามเนื้อแดงเยอะกว่ากล้ามเนื้อขาวอันนี้ก็สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในร่างกายมนุษย์นะเพราะว่ากิจการต่างๆที่คนทำคนใช้ไ ทั้งวันทั้งคืนนี่ครับมันเป็นรักษาเฉพาะเจาะจงของตัวเองบวกกับฮอร์โมนในร่างกายที่เป็นตัวกำหนดการสร้างเส้นใยกล้ามเนื้อสีแดงหรือสีขาวมากกว่ากันในคำนองนี้นะครับขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่เราต้องการจะทำเด็กผู้หญิงทำกิจกรรมที่ละเมียดละไมเรียนตอนไม่ได้หนักหนาแต่ว่าทำต่อเนื่องกันนานนะครับนั่งจัดตกไม้นั่งจัดแจกันต่างๆนี่เป็นยกตัวอย่างนะก็ทำให้เราทั้งเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อแดงใยกล้ามเนื้อแดงของผู้หญิงจะมากกว่าตัวนั้นฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เกิดกล้ามเนื้อที่มันไม่ต้องบึกๆไม่ต้องเป็นมัดเป็นแรงมากเกินไปเพราะว่าในชีวิตจริงๆไลฟ์สไตล์นั้นไม่ต้องยกของหนักเกินไปทำสิ่งที่เป็นต่อเนื่องกันสดๆเติมแต่งสวยงามดูความเป็นอยู่ต่างๆแต่ของผู้ชายไม่ใช่ครับกล้ามเนื้อแต่ละมัดนั้นบึกเลยนั้นใหญ่เส้นใหญ่กล้ามเนื้อของผู้ชายจะมีลักษณะเส้นใหญ่ขาวที่ทำงานหนักๆได้ทำไม่ได้นานจะสังเกตเห็นว่าผู้ชายเนี่ยครับก็จะบึกบึนนะทำของที่แรงก้าวร้าวต่อสู้นักมวยนักกีฬาต่างๆที่ต่อสู้กันก็เป็นลักษณะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆบึกๆซึ่งมักจะเป็นใจกล้ามเนื้อสีขาวเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็สิ่งที่ผมคิดว่าเฉพาะเจาะจงแต่ละคนเพราะผู้ชายมีฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนที่กำหนดนะครับก็เลยเกิดลักษณะเฉพาะเจาะจงแบบนั้นขึ้นมาธรรมชาติให้มาแบบนี้ครับเป็นสิ่งที่ตามที่ความเหมาะสมของคนแต่ละคนจะทำกันใช้กันนะครับดังนั้นกล้ามเนื้อที่พูดถึงอันนี้ครับคือกล้ามเนื้อที่เราสำคัญแต่ข้อเสียอันหนึ่งก็คือเมื่อตอนเข้าสู่วัยหนุ่มวัยกลางคนระยะต้นๆ ทุกอย่างยังแข็งแรงแข็งแกร่งทำได้ตามประเด็นตัวเองกล้ามเนื้อแดงก็ทำงานตัวเองไปแบบสไตล์ที่ไม่ต้องหนักมากแต่ทำยาวนานกล้ามเนื้อขาวก็จะทำงานที่หนักแรงยกอึดฮึดนะครับแต่ว่าทำได้สั้นๆแต่พอเข้าสู่วัยชราเลยอายุวัยกลางคนระยะท้ายไปแล้วนะครับ55 60 65ขึ้นไปอายุขนาดนี้ครับเป็นช่วงที่ใหญ่กล้ามเนื้อทั้งหลายแหล่นั้นเริ่มมีการลดน้อยลงมันเป็นธรรมชาติของคนจริงๆเลยอายุมากขึ้นจะลดน้อยลงทำให้อ่อนแรงลงมวลกล้ามเนื้อในข้อเป็นมัดๆต่างๆที่เห็นในผู้ชายต่างนี่ครับจะลดน้อยลงจะไปฝึกให้มันเพิ่มขึ้นมาทำได้เหมือนกันแต่ต้องโอ้โหทรมานทรมานมากใช้เวลานานมากจึงพบว่าคนสูงวัยมีการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อกลุ่มนี้ครับกลุ่มที่ใช้แขนขาเพื่อเคลื่อนไหวตัวเองเนี่ยลดน้อยลงเป็นธรรมชาติเลยฮอร์โมนเริ่มลดลงทั้งหญิงทั้งชายกล้ามเนื้อสิ่งมัดต่างๆก็จะลดลงคุณภาพการทำงานลดลงผลต่อมาคือกล้ามเนื้อใช้งานไม่ได้เต็มที่ยืนทรงตัวไม่ค่อยเต็มที่เสียการทรงตัวมีโอกาสที่จะล้มง่ายจะทำอะไรก็ช้าๆงกงกเงื่อนๆไม่กระจัดกระจับกระเทงเหมือนเขาเจอตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวยกของหนักก็ไม่ค่อยจะได้นะครับไม่ค่อยมีกำลังมากพอที่จะยกของหนักได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆตามช่วงวัยก็ต้องบอกว่าเมื่อวัยเปลี่ยนไปทั้งหลายแหล่นี้ก็จะมีผลตามมาก็คือเป็นธรรมชาติมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัยจริงๆด้วยนะครับกล้ามเนื้อต่างก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปมีพลังน้อยลงไปตามวัยตัวเองที่เรียกว่าเป็นโรคซาร์โคพีเนียยังไม่มีชื่อไทยตั้งขึ้นเลยนะครับแต่ว่ามันหมายถึงการที่มวลกล้ามเนื้อของร่างกายคนที่อายุมากขึ้นนั้นลดปริมาณลงยังไม่มีชื่อตั้งเดี๋ยวเราเรียกว่าซาร์โคพีเนียไปก่อนแล้วกันนะครับชื่อเรียกชื่อภาษาศัพท์แพทย์นะครับก็ทำให้เราเข้าใจได้ว่าเป็นธรรมชาติอายุมากขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้เราก็จะกล้ามเนื้อมีมวลเล็กลงคุณยายคุณย่าจับต้นแขนด้านหลังก็ถือว่ามันแกว่งไปแกว่งมาได้นะครับเหล่านี้เป็นตัวอย่างชัดเจนว่าเมื่อบอกว่าเป็นตามธรรมชาติเราจึงไม่ถือว่าเป็นโรคนะแต่เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในคนสูงวัยการที่ดูแลดูแลรักษานั่นคือป้องกันไม่ให้เกิดเร็วจนเกินไปทำได้แค่ชะลอให้มันเกิดช้าช้าช้าช้าไปเรื่อยๆนะครับจนถึงอายุมากขึ้นแล้วจะดีกว่าหลักการดำเนินชีวิตของเราเองการนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามีความสำคัญนะครับนำมาพูดให้เห็นนะว่าเมื่อมีกล้ามเนื้อเราต้องดูแลเขาใช้งานเขาอย่างเดียวไม่ได้นะงั้นมันจะเกิดปัญหาตามมาเยอะเลยคือมวลกล้ามเนื้อส ที่มันได้รับการดูแลก็จะรีบเล็กลงเร็วกว่าธรรมดาถามว่าถ้าดูแลยังไงอ่ะอ๋อง่ายครับคุณก็ให้มีวัตถุดิบในการที่เขาจะซ่อมแซมตัวเองได้เยอะขึ้นนานขึ้นเช่นกินอาหารให้เหมาะสมให้ครบทุกหมู่เลยครบ5หมู่แล้วก็ในคนสูงวัยก็ต้องเน้นเรื่องอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อต่างๆนั้นนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการซ่อมแซมตัวเองครับนอนให้เป็นเวลาอย่าอดนอนมากเกินไปออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอครับมีเวลาว่างก็ออกเดินเดินเดินเดินบางคนก็เดินสลับวิ่งแล้วแต่ครับเพื่อจะฝึกกล้ามเนื้อใหญ่สีแดงครับเส้นใหญ่มาเสริมกล้ามเนื้อแดงให้มันยังคงอยู่ไม่ลดไปมากกล้ามเนื้อจะได้ไม่หมดเป็นลดมวลมากรวมทั้งคนสูงวัยก็ต้องมีการผสมออกกำลังกายด้วยการออกกำลังกายที่คือที่เป็นยกของหนักได้ด้วยซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เชียร์ให้ยกตุ้มเหล็กเหมือนแต่ตอนหนุ่มสาวเชียร์ให้ไปทำอะไรที่มันต่อเนื่องกันเป็นแบบไดนามิกเช่นดึงยางยืดครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็เชียร์คนสูงวัยนะครับและซื้อเช่นยางยืดที่ขายตามแผนกเครื่องกีฬาในห้างสรรพสินค้าทุกห้างนะครับไปเดินไปที่แผนกเครื่องกีฬามันจะเห็นก็มีบรรจุเป็นห่อๆเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำไม่ยากทำนั่งครับที่บ้านได้ดูละครดูทีวีไปก็ดึงอืดอาดได้สบายๆไม่ต้องไปเข้ายิมหรอกครับมันเสียตังค์จ่ายตังค์ให้ยิมนาสติกแอร์เรียงต่างๆได้เลยดึงเองได้เพราะเขามีรูปเดโมให้เห็นเลยครับว่าจะถูกฝึกกล้ามเนื้อมัดนี้แต่คนสูงวัยก็ดึงท่านี้สิเอียงไปทางนู้นทางนี้ชัดเจนมากครับที่รูปประกอบเลยซื้อ1ถุงก็จะมียางยืดให้แล้วก็มีทั้งรูปเป็นรูปแสดงออกให้เห็นว่าต้องดึงท่าไหนท่าไหนการตั้งสมาธินะครับก็จะสะดวกดีลองทำดูนะครับจะฟังครับ
1: ฟังได้ความรู้มากมายนะคะเพิ่งรู้เหมือนกันว่าไม่น่าล่ะเวลาแม่ให้ยกกระสอบเก้าจานหรือถังน้ำใหญ่ต้องให้พ่อไปช่วยยกเพราะเขามีกล้ามเนื้อขาวใช้พลังงานเยอะนี่เองแม่ก็จะใช้กล้ามเนื้อแดงทำงานบ้านทำกับข้าวไปอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: เห็นไหมว่าแต่ละคนนั้นถูกสร้างขึ้นมาให้มันตรงกับภาวะภารกิจของตัวเองที่ต้องทำเสมอด้วยธรรมชาติจึงเรียนรู้มนุษย์ต้องเรียนรู้ธรรมชาติด้วยนะครับคือพยายามอย่าให้มันลดมวลก็มากเนื้อกล้ามเนื้อมากเกินไปอย่าเกิดซาร์โคพีเนียเร็วจนเกินไปพยายามช่วยชะลอโดยการฝึกใช้เติมวัตถุดิบในการซ่อมแซมให้ดีกินอาหารให้ครบ5หมู่กินโปรตีนเสริมนิดหน่อยในการกินอาหารนะครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้ดีขึ้นนะครับ
1: อาจารย์หนูติดใจตรงกล้ามเนื้อระหว่างแดงและขาวไอ้กล้ามเนื้อระหว่างแดงและขาวมันขึ้นอยู่กับจากสถานการณ์การทำงานนั้นๆใช่ไหมพร้อมจะปรับเปลี่ยนใช่ไหมอาจารย
0: ์ถูกต้องครับบวกกับฮอร์โมนในร่างกายว่าก็เป็นเพศหญิงหรือเป็นเพศชายด้วยนะครับถ้าเป็นเพศชายมันจะแนวโน้มไปทางด้านกล้ามเนื้อขาวแหละถ้าเป็นเพศหญิงก็มีแนวโน้มจะไปทางด้านกล้ามเนื้อแดงส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควบคุมโดยฮอร์โมนที่ร่างกายเรามีอยู่หญิงกับชายมีฮอร์โมนต่างกันฮอร์โมนเพศหญิงกับฮอร์โมนเพศชายนั้นออกฤทธิ์ต่อร่างกายต่างกันก็ไปตอบสนองโดยที่กล้ามเนื้อก็ตอบสนองด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของคนเหล่านั้นด้วยนะครับ
1: แต่บางทีผู้หญิงอย่างเราก็มีกล้ามเนื้อขาวเยอะเหมือนกันนะจ๊ะ
0: มีครับเพราะมีบางคนจะฝึกเป็นนักกล้ามหญิงอ่ะต้องเต่าที่มาเข้าประกวด
1: เป็น
0: ประกวดระดับโลกเลยนะแต่สังเกตนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยจะฝึกยังไงฝึกเวทมันยังไงก็ตามแต่มันก็ได้การเนื้อมัดไม่ใหญ่หรอกครับแต่มันดูดีกันละกันเท่านั้นเองเหมาะกับรูปร่างของผู้หญิงนะครับจะไปทำให้มันใหญ่กล้ามเนื้อแต่ละมัดบึกๆเท่ากับพวกนักกล้ามผู้ชายนักเพาะกายผู้ชายเป็นไปไม่ได้เพราะต่างกันที่ฮอร์โมนเพศหญิงของผู้ชายนี่เองนะครับ
1: นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะกล้ามเนื้อแดงกล้ามเนื้อขาวหรือว่าระหว่างแดงและขาวเราก็ต้องดูแลกล้ามเนื้อของเราให้แข็งแรงไม่ใช้ให้เขาแบบจนเหนื่อยล้าหรือเจ็บปวดจนมากเกินไปนะอาจารย
0: ์ปัญหาของพวกนี้ก็คือใช้มากเกินไปที่เต่าพูดเป๊ะเลยเราเรียกว่าเป็นการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ไอ้คำนี้ครับ

0: 50 60 70ชีวิตเปลี่ยนไปมากๆก็เพราะว่ามีการบาดเจ็บเพราะเขาเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้เจ็บนิดหน่อยเจ็บนู่นนี่นั่นต้องลดการใช้งานลงก็เท่ากับไปเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนนั้นจากวัยขนาดนี้เป็นวัยขนาดนู้นดีที่สุดก็คืออย่าใช้อะไรที่มันเกินกว่าความสามารถที่เรารู้ว่าเป็นทำได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเกิดบาดเจ็บบาดเจ็บทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปเร็วกว่าธรรมดาเปลี่ยนยุคการทำงานพอได้กลายเป็นคนที่ต้องนั่งเฉยๆเป็นส่วนใหญ่เปลี่ยนยุคจากคนที่เดินกระฉับกระเฉงกลายเป็นคนที่เดินง้องง้องแง่งแง่งก็เพราะเจ็บนี่แหละครับเป็นตัวกำหนดการเปลี่ยนแปลงชุกแต่ละช่วงอย่าให้เจ็บกันประเด็นนี้
1: ใช่อย่าให้เจ็บเดินทางสายกลางนะออกกำลังกายก็เช่นเดียวกันอย่าหนักเกินไปแล้วก็อย่าเบาเกินไปแบบพอดีพอดีนะอาจารย์เดินทางสายกลางน่าจะดีที่สุดกับสุขภาพเราแล้วก็กล้ามเนื้อของเราด้วย
0: เนี่ยขอชื่นชมน้องเต่าจับประเด็นได้ดีมากทีเดียวนี่นะประเด็นการที่แต่ละอันนั้นจับประเด็นมาสรุปให้เห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเราจะฝืนจะฮึดเท่าไหร่ก็ตามแต่เพื่อให้กล้ามเนื้อมันยังคงอยู่เนี่ยทำได้อยู่นะแต่ทำไปเถอะเผลอพลาดนิดเดียวเจ็บเลยครับบาดเจ็บมันเวอร์ไปเมื่อไหร่ก็เจ็บมันนั้นนี่แหละครับเป็นตัวเปลี่ยนสำคัญที่เราไม่รู้เลยว่ามันเป็นเหตุเพราะพวกนี้เองจากการบาดเจ็บทำให้เราปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จะฟื้นกลับมาได้ระดับหนึ่งแต่ว่าเขาไม่สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมจะกลายเป็นคนที่อายุมากแล้วเคลื่อนไหวช้าลงเพราะมันค่อยๆปรับเปลี่ยนตัวเองแบบนี้
1: นะคะ 7:00 นค่ะผู้ฟังขออนุญาตพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: ค่ะ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ทูพาวเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
1: 7:02 ค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการ Healthy Time ทาง FM 99 Active Radio นะคะขอขอบคุณ FBT ค่ะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาค่ะก็กลับมาพูดคุยกันคุณผู้ฟังคะวันสองวันนี้มีฝนตกลงมานะคะเดินทางระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งฝนตกหนักทั่วไทย29กรกฎาคมถึง1สิงหาแล้วก็เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะหลายคนก็พักผ่อนเต็มที่ละกำลังที่จะเดินทางกลับเข้าเมืองหลวงหรือหลายคนบอกว่าไปต่ออาทิตย์ก็เข้ามาแล้วกันนะระวังรถติดด้วยกันแล้วกันนะคะฝนฟ้าก็ตกระวังกันด้วยขับขี่อย่างปลอดภัยค่ะกลับมาในช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังอาจารย์พูดถึงกล้ามเนื้อแดงกล้ามเนื้อขาวกล้ามเนื้อระหว่างแดงและขาวน่าสนใจมากอาจารย์กลับมาค่ะ
0: มาแล้วครับท่านฟังครับเบรกที่2นะครับผมขอเน้นนะครับเมื่อสักครู่ตอนท้ายของเบรกที่หนึ่งเนี่ยผมทิ้งท้ายว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยที่ไม่เจตนาเลยจากคนที่แข็งแรงกระฉับกระเฉงกลายเป็นคนที่ทำอะไรช้าลงงงงเงื่อนตามวัยมันมีจุดเปลี่ยนที่ต้องสังเกตตัวเองครับคือการบาดเจ็บถ้าคุณทำอะไรก็ตามแต่จะเปลี่ย